าสู้แสงไม่ได้เป็นภูมิแพ้ที่ตาใช้อีวันบำรุงสุขภาพดวงตาได้ค่ะเบอร์โทรสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพดวงตาคุณทานตัวอีวันโทรศัพท์เข้าไปพูดคุยโปรโมชั่นพิเศษจากทางทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของเรา0863550761 0863550761 0813538734 0813538734

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันสุดท้ายก่อนลงมติวาระที่3การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตี4เมืองในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า70รายผู้แทนจาก27สมาคมกีฬาเข้าร้องเรียนต่อคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยให้แก้ไขปัญหางบประมาณเพราะอาจส่งผลให้หลายสมาคมอาจส่งแข่งขันกีฬาซีเกมไม่ได้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันที่2ของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณของหลายกระทรวงที่กระจุกตัวและมีความซ้ำซ้อน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันที่2ภาพรวมการอภิปรายส.ส.ตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณหลายด้านโดยเฉพาะมาตรา17งบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบการจัดทำแนวเขตอุทยานแห่งชาติที่ทับซ้อนพื้นที่ทำกินการบริหารจัดการน้ำและการจัดสรรงบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ากระจุกตัวในบางพื้นที่นอกจากนี้ยังอภิปรายมาตรา15งบประมาณกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่และโครงการแลนด์บริดจ์รวมถึงตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบกลางทั้งเรื่องวงเงินและความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณขณะที่นายบุญลือประเสริฐโสภากรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงว่าการจัดสรรงบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และภารกิจของแต่ละหน่วยงานส่วนการปรับลดงบพิจารณาจากความจำเป็นความเหมาะสมและผลลัพธ์ของโครงการขณะที่การกระจายงบมุ่งเน้นความเดือดร้อนและความจำเป็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ
3: อนุนี้คืออนุอบรมประชาสัมพันธ์งบลงทุนเช่าซื้อรวมถึงงบประมาณกรมควบคุมมลพิษ 3,000 ล้านบาทเห็นพ้องต้องกันจึงปรับลดงบประมาณในส่วนของกรมควบคุมมลพิษอนุกรรมธิการได้พิจารณากันอย่างละเอียดถี่ถ้วนเรามีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางที่ประชุมได้มีมติให้กระทรวงการคลังขอให้อัยการมีคำสั่งลดการบังคับคดีชั่วคราวต่อศาลปกครองปรับลดงบประมาณจำนวน 3,000 ล้านบาทไปไว้ที่งบกลางถ้าคดีสิ้นสุดลงใช้งบประมาณในส่วนนั้นถ้าคดีไม่สิ้นสุดก็ตกเป็นของแผ่นดินการทำหน้าที่ครั้งนี้ผมยืนยันตามมติเสียงข้างมาก
2: สำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการพิจารณาวาระที่2การประชุมจะเริ่มในเวลา 9:00 น.สภาจะพิจารณามาตราที่เหลือต่อเนื่องจนจบแล้วเสร็จก่อนลงมติในวาระที่3หากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
4: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการหารือเพื่อจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากและมีสัญญาณที่ดีที่จะสรุปการเจรจาได้ซึ่งหากสามารถจัดทำความตกลงร่วมกันได้ไทยมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารโดยทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและปรับถ้อยคำสุดท้ายคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะทำงาน USTR ของสหรัฐเพื่อสรุปและเสนอประธานาธิบดีสหรัฐพิจารณาอีกครั้งพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยรวมถึงภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทำให้การเจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดี
5: เป็นนโยบายโดยตรงมาจากท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้แนวทางในการที่เราไปเจรจาได้ก็คิดว่าไม่น่าติดปัญหาอะไรก็จบในสาระสำคัญทุกประเด็นค่ะจริงๆแล้วตอนนี้มีแค่รายละเอียดแค่นั้นเองค่ะในเรื่องของประเด็นสำคัญเนี่ยก็ได้คุยกันได้ครบถ้วนตอนนี้ก็แค่ลงในเรื่องของรายละเอียดของตัวอักษรตัวภาษานะคะก็กำลังพูดคุยกันก็คิดว่าภายใน1อาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำเรื่องเสนอให้กับทางคณะทำงานของ USCR เนี่ยได้สรุปส่งให้กับท่านประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะไฟนอลกันที่ตรงนั้นค่ะ
4: นายกรณิตนวลจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าในการหารือระหว่างนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาณกรุงวอชิงตันดีซีสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญของความตกลงร่วมกันพร้อมเห็นชอบให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการปิดดีลหรือได้ข้อสรุปอัตราภาษีสุดท้ายแล้วขณะที่การไต่สวนของสหรัฐภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาดังนั้นอัตราภาษีที่จะมีผลกับไทยจึงยังต้องรอความชัดเจนจากกระบวนการไต่สวนภายใต้มาตรา301ของฝ่ายสหรัฐด้วยทั้งนี้ไทยจะเดินหน้าเจรจาอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้การหารือในรายละเอียดที่เหลือมีความคืบหน้าและได้ข้อยุติโดยเร็วโดยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยและผลักดันให้อัตราภาษีของไทยอยู่ในระดับที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้กับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้แก่เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทไม่เคยจ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการสามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA อีกทั้งปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงสร้างหุ้นโดยให้สิทธิ์และประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา5ปีสำหรับร่างกฎหมายนี้เป็นมาตรการทางเลือกผู้ประกอบการเลือกใช้สิทธิ์และประโยชน์ตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสม
6: พ.ร.บ.สตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้ NIA คือสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยสามารถให้ทุนสตาร์ทอัพของคนไทยได้ NIA จะเป็นเหมือนสปอนเซอร์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เริ่มจากเล็กๆขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้และจะมีประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การถือหุ้นหลักเกณฑ์การระดมทุนหลักเกณฑ์การออกสินเชื่อการรับสินเชื่อต่างๆของสตาร์ทอัพตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ในพ.ร.บ.ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสตาร์ทอัพ
1: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาททั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมง จะทำแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำให้เกิดผลสำเร็จนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมออกหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมประมงให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนตามแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องโดยจะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางและเกิดผลสำเร็จโดยเร็วภายใต้7มาตรการประกอบด้วยการควบคุมและกำจัดการปล่อยปลาผู้ล่าประจำถิ่นการนำปลาที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์การสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เขตกันชนการสร้างความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและติดตามการระบาดและการฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำสำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมากรมประมงสามารถกำจัดปลาหมอคางดำได้แล้วรวมกว่า 10,000 ตันขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดมี10จังหวัดที่ระดับความชุกชุมลดลง8จังหวัดระดับความชุกชุมคงที่และมีพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่พบการระบาดอีกอย่างละ3จังหวัด
1: กองทัพเรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในวันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้กองทัพเรือเชิญชวนประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายนนี้โดยมีพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวิกสภาประชาชนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นโดยขอรับบัตรได้ทางหมายเลขโทรศัพท์098-279-0903และ098-279-0914ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้และรับบัตรด้วยตนเองได้ที่อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้ในเวลาราชการ
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่หมู่11โรงเรียนตชด.บ้านพันวานตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
8: ระทรวงคมนาคมเดินหน้าสตูลโมเดลศึกษาสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกเพื่อเชื่อมการเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะและแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันโดยมอบหมายให้จังหวัดสตูลตั้งคณะทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนศึกษาพื้นที่เหมาะสมและรายงานผลเบื้องต้นภายใน30วันเป้าหมายคือเพิ่มทางเลือกให้การเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกาะให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นรองรับนักท่องเที่ยวมูลค่าสูงรวมถึงสามารถต่อยอดภารกิจด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ด้วยทั้งนี้การพัฒนาจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตควบคู่กับการสร้างรายได้และโอกาสให้คนในพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับนาริดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
10: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
9: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
10: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดี ล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
0: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนายยาญ่าซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกแถลงการที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียได้แก่เมืองอับฮาเมืองจาซานเมืองนัตราดและเมืองคามิสมูเชตเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า70รายและส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งได้รับความเสียหายโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตียังอ้างว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่กองทัพซาอุดีอาระเบียปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในดินแดนของเยเมนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีถึง121ครั้งในช่วง3วันที่ผ่านมาด้านนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประณามกลุ่มกบฏฮูตีที่เปิดฉากโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
1: นายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ระบุว่าการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาที่มุ่งเน้นประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และค่อนข้างตรงไปตรงมาโดยประธานาธิบดีปูตินเน้นย้ำกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่ารัสเซียไม่มีแผนการที่จะรุกรานประเทศต่างๆของทวีปยุโรปในอนาคตการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะผู้แทนสหรัฐเดินทางเยือนรัสเซียและยูเครนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อหารือกับผู้นำรัสเซียและยูเครนเกี่ยวกับการรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนางเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ระบุว่ารัฐบาลจีนจะส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินชุดที่4ไปยังเนปาลหลังเผชิญกับเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลจีนจะยังคงยืนหยัดเคียงข้างเนปาลอย่างแน่วแน่เพื่อร่วมกันก้าวผ่านความยากลำบากไปด้วยกันขณะที่ทางการเนปาลเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,357 รายและผู้สูญหาย 5,326 รายด้านรัฐบาลจีนยืนยันว่าจำนวนผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตอยู่ที่43รายและยังมีผู้สูญหายอีก519ราย
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHOที่ระบุเมื่อวานนี้ว่า WHO ต้องการบุคลากรสาธารณสุขเพิ่มอีก 5,000 คนเพื่อช่วยรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกนอกจากนี้ยังคาดหวังว่าจะสามารถจัดเตรียมเตียงจำนวน 3,000 เตียงสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่อยู่ภายในศูนย์รักษาเชื้อไวรัสอีโบลาหลายแห่งในประเทศ DR คองโกทั้งนี้รัฐบาล DR คองโกเปิดเผยว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยราว 6,600 รายซึ่งในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,175 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการวัตเตอร์มิล ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวพิชพงศ์จีนาพันธ์รองแชมป์จากสัปดาห์แรกเมืองอันดับ3ยังทำผลงานได้ดีหัวชนะแมทธิวชาทังซูก้าจากอินโดนีเซีย 6-2 และ 7-5 เข้ารอบผลรองชนะเลิศไปพบกับกัญเรศครูศักยะวงศ์จากไทยเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ2อภรณ์นันโซเฟียแสงสุชาติเมืองอันดับ4หัวชนะไซอินะมูราโอกะจากญี่ปุ่น 6-2 และ 6-0 มาเข้ารอบผลรองชนะเลิศไปพบกับสวาระปาวาเมืองอันดับ8จากอินเดียขณะที่วิมุติยาพงหนูชนะชาเนอร์กาบันดอนจากฟิลิปปินส์6-2 6-4ผ่านเข้ารอบ8คนได้เช่นกันผู้แทนจาก27สมาคมกีฬาเข้าหารือกับนายกองเอกชัยภักดิ์สิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยสืบเนื่องจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติวางกรอบงบประมาณและจัดเกรดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยระบบ AI เฉลี่ยงบประมาณให้สมาคมกีฬาได้บริหารด้านความเป็นเลิศทั้งกีฬาจัดการแข่งขันส่งแข่งขันเก็บตัวฝึกซ้อมและอื่นๆรวมแค่ 1,300 ล้านบาทซึ่งเมื่อเหลือ 1,300 ล้านบาทเป็นไปไม่ได้เลยที่สมาคมกีฬาทั้ง90กว่าสมาคมจะบริหารงานได้ซึ่งถ้าไม่แก้ไขเรื่องนี้หลายสมาคมอาจส่งแข่งขันกีฬาซีเกมไม่ได้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นสนามที่4สนามสุดท้ายระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนด้านนายชนิดภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรยืนยันความพร้อมทุกด้านพร้อมต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศทั้งนี้รายการนี้ไม่อนุญาตให้นักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาหน้าใหม่ได้ดาวรุ่งจะแสดงศักยภาพเข้าสู่ทีมชาติในอนาคตติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook Thailand Cycling Associationพลตำรวจตรีสุรพงษ์อริยะมงคลอุปนายกอาวุโสและเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคิรินตันติเวชนักวิ่งลูกครึ่งไทยสหรัฐเจ้าของ3เหรียญทอง4เกมจะไม่ลงแข่งขันทั้งกีฬาเอเชียนเกม2026และ4เกม2027หลังเจ้าตัวตัดสินใจเบนเข็มสู่การวิ่งมาราธอน 42.195 กิโลเมตรอย่างเต็มตัวและมีเป้าหมายสำคัญคือการคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028ที่นครลอสแองเจลิสคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ถึงวันที่31มีนาคม2572พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5ในวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาจากประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-37

0: เร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:49 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาที
1: 1นาทีกับกปท.การดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์รถยนต์ที่ใช้เบนซินให้ปรับแต่งระบบไฟจุดระเบิดและส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงและอากาศให้ถูกต้องตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศตามคำแนะนำในคู่มือตรวจสอบและทำความสะอาดหรือเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรวมถึงกรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่คู่มือกำหนดเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนตรงกับที่ผู้ผลิตกำหนดไม่บรรทุกเกินพิกัดของรถและขับรถอย่างนุ่มนวลตรวจสอบและซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือรถอย่างสม่ำเสมอค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่1พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการต่อมาเมื่อมีพระบรมวงศ์ชั้นสูงสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพมาตั้งประดิษฐานในพระมหาปราสาทเป็นครั้งแรกเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ไปทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นพระองค์แรกจึงเป็นธรรมเนียมต่อมาที่พระมหากษัตริย์จะโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพพระบรมวงศ์ที่มีพระอิสริยยศสูงบางพระองค์ตามพระราชอัธยาศัย

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชชินีค่ะ

0: ้นะคะรายการเพิ่งจบไปนะคะที่เชียงใหม่นะคะออกอากาศที่วสวพนะคะอ๋อวพทนะคะวพทสวพนั้นมันโคราชเนาะสวพโคราช9โมงถึง10โมงนะคะมีทุกวันเลยสวพ990 AM 990แต่ที่เชียงใหม่ก็คือวพท711นะคะ AM 711ก็เมื่อจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะออกอากาศเที่ยงตรงถึงบ่ายโมงแล้วก็คุณผู้ฟังโทรมาจากอำเภอแม่แตงค่ะอาจารย์คะ
1: โ
0: ทรมาจากแม่แตงมีปัญหาคือเป็นโรคไตนะคะเป็นโรคไตที่สำคัญคือตอนนี้ผ่าหน้าท้องอะคะอาจารย์ล้างไต
1: ล้างไตผ่าหน้าท้อง
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้
0: ทำมา3ปีแล้วค่ะ
1: อ๋อ3ปีแล้ว
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าน
1: ั่นคือการแก้ที่ปลายเหตุนั่นเองครับเป็นเบาหวานนานเกินไปจนกลายเป็นโรคไตครับ
0: ค่ะตอนนี้คือมีอาการคือนอนไม่หลับนะคะคุณยายแกบอกว่านะคะปัญหามันก็คือไปไหนมาไหนไม่สะดวกนะคะเวลาจะเดินจะเหินเพราะว่าหน้าท้องก็จะเป็นแผลใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
0: เวลานั้นเขาจะเปิดแล้วก็ล้างไตล้างท่อนะคะแล้วก็มีปัญหาคือหกล้มค่ะหกล้มวันนี้ก็เจ็บนะคะเกิดอาการบาดเจ็บแล้วก็มีทั้งขาแล้วก็ล้าวมาที่เอวนะคะเพราะว่าคือไปไหนมาไหนไม่ค่อยได้แล้วก็ตอนนี้ก็ใช้พ่อผ่าท้องตรงนี้ก็ใช้วอล์กเกอร์ด้วยค่ะสี่ขาในการเดินไปไหนมาไหนนะคะก็เลยโทรมาสอบถามเราแล้วก็เรื่องของปัสสาวะก็ยังมีกลางวันนี้เยอะมากนะคะกลางคืนก็อาจจะครั้งสองครั้งนะคะคือถะปัสสาวะน้อยอยู่ค่ะไม่เยอะเพราะว่ามันต้องล้างตรงนะตรงนี้ตลอดอะค่ะก็เลยถามว่าถ้ามีเคสอย่างเงี้ยจะต้องทานตัวไหนบ้างแล้วก็จะต้องใช้เวลานานไหม
1: ก็ถ้าถึงขั้นผ่าหน้าท้องแล้วก็ต้อง6เดือนแล้วครับกินต่อเนื่องกันทุกวันจนกว่าจะปัสสาวะได้เองเยอะนั่นเองนะครับถ้าเป็นปกติแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลให้หมอเย็บคืนสภาพเดิมนะครับแต่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับถ้าถึงขั้นที
0: ่
1: ผ่าหน้าท้องอย่างนี้แต่ก็ต้องลองนะครับเพราะของเราเนี่ยมันเป็นสารอาหารมันไม่ใช่ยาหรอกนะครับเป็นสารอาหารที่เข้าไปฟื้นเซลล์แต่ละเซลล์ให้มันกลับสู่ภาวะปกตินั่นเองครับ
0: ค่ะแล้วอย่าง
1: ไร
0: ค่ะแล้วอย่างเพื่อนอาจารย์ที่ก่อนหน้านี้เคยผ่าท้องแล้วก็ล้างตอนนี้เป็นไงบ้าง
1: ทุกวันนี้ยังล้างเพราะว่าก็ไม่มีตังค์ที่จะกินนั่นเองนะครับเราเคยให้ทานไป1ชุดก่อนที่จะผ่าก็ดีขึ้นพอดีขึ้นเขาก็ไม่สามารถที่จะกินต่อได้ก็ทุกวันนี้ก็ใช้บัตรคนชรานะครับก็ยังไม่ได้ผมก็ไม่ได้ติดต่อเลย2ปีแล้วนะครับเพราะก็ไม่เชื่อเราครับ
0: อาจจะมีปัญหาส่วนตัวนะคะ
1: ครับ
0: ไม่เป็นไรค่ะสำหรับคุณผู้ฟังเองนะคะถ้าถึงขั้นนั้นแล้วมันก็หนักนะโอกาสไปไหนมาไหนก็ไม่ได้มันก็เหมือนคนพิการที่จะต้อง อยู่กับที่อะค่ะเพราะว่าการที่เราไปผ่าตรงหน้าท้องเนี่ยมันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะคะจะเดินเหินไปไหนก็ไม่ได้บางที่ที่เราไปมันก็มีอาการติดเชื้อได้โดยเฉพาะการเข้าห้องน้ำการทำอะไรก็อาจจะไม่สะดวกนะคะเพราะนั้นแล้วน่ะอย่าปล่อยให้เป็นถึงขนาดนั้นนะคะก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับเรานะคะการที่เรากินยาเป็นระยะเวลานานๆยาเบาหวานก็ดียาแก้ปวดก็ดียาอะไรก็ดีนะคะมันก็เป็นสเตนรอยนะคะเข้าไปทำลายไตทำลายตับเรานะคะทำให้ไตเรามันมีปัญหาถึงขั้นอย่างเงี้ยเป็นโรคไตอาการหนักก็ต้องทำแบบนี้นะคะเอาละค่ะอย่าปล่อยให้เป็นมากนะคะให้เป็นนิดๆหน่อยๆรู้ปัสสาวะบ่อยๆปัสสาวะทั้งคืนเนี่ยเราต้องมาดูแลสุขภาพกันแล้วนะคะสนใจก็โทรกันเข้ามาปรึกษาเราได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะนะคะก็อีกเคสหนึ่งจากคุณจำหลัดนะคะจากโคราชนะคะโทรเข้ามาบอกว่าเดี๋ยวอีก2วันนะคะจะโทรเข้ามาสั่งผลิตภัณฑ์เดี๋ยวจะสั่งตัวไหนเดี๋ยวจะแจ้งให้เดี๋ยวขอปิดอุปไว้ก่อน
1: ทำไม
0: เป็นลูกค้าประจำนะคะแล้วก็แนะนำคนอื่นมาด้วยนะอาจารย์นะคะ คุณจำหลัดนี่ก็เป็นลูกค้าประจำนะคะใครป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยแนะนำตลอดเลยมาเหมือนกับคุณป้าที่อยู่ คุณป้าวันนะเนาะคุณป้าวรรณาที่อยู่บางแวก75อันนั้นก็เป็นลูกค้าที่ทานกินทานดีแล้วบอกต่อนะคะบอกญาติพี่น้องบอกคนรู้จักบอกคนในซอยด้วยนะคะคนในซอยกินแล้วก็ดีขึ้นนะคะกินแล้วดีขึ้นก็บอกไปหลายๆท่านเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่ากินเดือนเดียวแล้วดีขึ้นหมดนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังต้องทานอย่างน้อยอยู่ที่ 3-5 เดือนอยู่แล้วนะคะเพราะสมุนไพรมันค่อนข้างจะช้าแต่มันชัวร์นะคะไม่ได้ทานแบบว่าปุ๊บปั๊บนะคะกินปุ๊บหายปวดปั๊บภายในครึ่งชั่วโมงอันนั้นเป็นสเตียรอยนะคะไม่น่าเอาไว้วางใจสำหรับคนที่กินสเตียรอยเป็นนานๆหรือว่ากินฉีดสเตียรอยเป็นนาน
1: ๆครับนะบั้นปลายก็ที่เหมือนกับที่ผ่านหน้าท้องแล้วก็เทฟอกไตนั่นแหละนะครับก็ถ้าท่านไม่นึกภาพไม่ออกท่านพิมพ์เข้าไปในอินเทอร์เน็ตเลยนะครับพิมพ์เข้าไปใน Google ก็ได้นะครับพิมพ์คำว่าฟอกไต
0: ผ่าน
1: นะผ่านหน้าท้อง
0: น
1: ะหรือฟอกไตเองพิมพ์พวกนี้ขึ้นหมดครับท่านก็จะได้เห็นว่าโอ้โหทรมานนะเหมือนจิงโจ้เลยนะครับมีถุงหน้าท้องนะครับคือต้องระวังอาบน้ำก็ไม่ได้ต้องเช็ดตัว
0: อย่าระมัดระวัง
1: ต้องเช็ดตัวนะครับลบไม่ได
0: ้
1: ก็หน้าท้องมันแตกอยู่ตลอดเวลานะมีกลิ่นคาวของลำท้องลำไส้ขึ้นมาจะต้องเอามีพัตเตอร์ที่เป็นแถบกาวนะก่อนปิด
0: ใหญ
1: ่พอฟอกเสร็จก็ปิดฟอกเสร็จก็ปิดนะครับ
0: ป้องกันเชื้อ
1: ครับ
0: นะคะอันนั้นโอ้โหต้องระมัดระวังกันอย่างมากเลยไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกลำบากเหลือเกินนะคะคุณผู้ฟังอย่าปล่อยให้เป็นถึงขั้นนั้นนะคะเริ่มมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเล็กๆน้อยๆก็ต้องกินบำรุงกินป้องกันไว้ก่อนเหมือนคนที่บอกว่าเนี่ยป้าได้ฟังรายการอยู่เป็นประจำเลยป้าไม่เป็นไรหรอกแต่ป้าอยากกินคลอโรฟิน่าเห็นว่าคลอโรฟิน่าเนี่ยเห็นอาจารย์พูดว่ามันดีอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยจะลองกินสักกระปุกหนึ่งได้ไหมเมื่อเช้านี้ก็มีคุณป้าคุณวิภานะคะที่โคราชวิภาเทียนดีที่โคราชนะคะก็โทรเข้ามาบอกว่าเนี่ยฉันจะกินคลอโรฟิน่าสักกระปุกหนึ่งก่อนได้ไหมเดี๋ยวตัวอื่นแล้วค่อยกิน
1: ได
0: ้นะคะ
1: ครับนะแต่ว่าถ้าให้ได้ผลก็ให้ได้ผลแบบชัดเจนเลยนะครับก็ขอสัก4เดือน4กระปุก
0: 4กระปุกกระปุกละเดือนก็ยังดีค่ะนะคะแต่จะให้บำรุงทั้งสมองสายตาท่อเลือดด้วยก็เป็นคลอโรฟิน่ากับสาหร่ายแดงพรหมินะคะหรือเขาเรียกพรหมิเซนตินซึ่งเป็นสาหร่ายแดงที่ดูแลในเรื่องของสมองท่อเลือดนะคะเส้นเลือดใช่ไหมคะอาจารย์ท่อเลือดสมองสายตานะคะสำหรับพรหมิทานคู่กับคลอโรฟิน่าจะเห็นผลเร็วมากนะคะแต่ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของเรื่องของเขาเรียกว่าตานะคะมีปัญหาเรื่องตาแล้วเนี่ยอยู่ๆตาอักเสบตาแดงกำขึ้นมาเนี่ยก็นะต้องกินโดยตาโดยตรงเลย
1: ความดันในดวงตาสูงเนี่ยนะคือเลือดขาไปมันไปแต่ขากลับมันกลับไม่ได้ก็เกิดความดันนะครับทำให้ไอ้ท่อเลือดเบรนที่เข้าไปเลี้ยงมันก็จะแดงมันทำให้ตาแดงท่อเลือดแต่ถ้าท่อเลือดพวกนั้นแตกขึ้นมาก็ปัญหาอีกครับทำให้สายตาเราเสียได้นะครับมันถ้าความดันตาของเราเพิ่มขึ้นนะครับก็ต้องล้างแล้วครับต้องล้างท่อเลือดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากลิ่มเลือดเหมือนกันนะครับก็เบื้องต้นก็ต้องทานทั้งสาหร่ายแดงทั้งคลอโรฟิน่าสำหรับคนที่ตาแดงเป็นพิเศษนะครับทำไมฉันถึงตาแดงอะไรทำนองนี้นะครับก็ล้างท่อเลือดใช่ครับ
0: ค่ะแดงมีคนหนึ่งที่สนิทกันอาจารย์คะอยู่ๆเขาก็ตาเขาเจ็บตาแดงขึ้นมาแดงก่ำเลยนะดูเหมือนท่อเลือดเส้นเลือดแตกนะคะ
1: ครับ
0: อันนี้ตอนนี้แดงรามเข้ามาตรงตาดำตาข้างๆตาดำแล้วอันนี้ตอนแรกเพิ่งเป็นจะเป็นมันแตกอาจารย์ท่อเลือด
1: ฝอยอักเสบ
0: ใช่ค่ะอักเสบแล้วแตกคือแดงเต็มพื้นที่ด้านหางตาเลยนะ
1: ครับ
0: มาจนถึงตาดำเลย
1: แล้วตอนนี้ล่ะ
0: ตอนนี้ก็เมื่อแดงเห็นเมื่อวานนี้พอดีแดงไปเมื่อวานนี้ก็เลยแนะนำเขาทานตัวบำรุงสายตานะคะเดี๋ยวแดงจะให้ลองดูว่าดีขึ้นแค่ไหนเพราะว่าเห็นเขาเป็นมานานและหลายวันแล้วนะคะแล้วก็ไม่หายสักที
1: เจ็บไหมมีอาการเจ็บด้วย
0: ก็เป็นเคืองๆเจ็บๆเพราะว่ามันจะเป็นเลือดแดงเต็มตาดำเลย
1: ค่
0: ะเลือดข้างอยู่ที่ตาขาวอะค่ะสีขาวนี่กลายเป็นสีแดงไปหมดเลยนะคะ
1: เกิดอุบัติเหตุหรือว่าอยู่ๆก่อเอง
0: มันเขาบอกเส้นเลือดแตกพักผ่อนน้อยคือเธอจะทำงานแบบตื่นแต่เช้ามากเช้าตื่นเลยเพราะในซอยบ้านเนี่ยต้องไปส่งเขาต้องตื่นเช้าต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้ว ในซอยเนี่ยมันจะซอยลึกมากแล้วกว่าจะออกจากซอยได้ติดชุบรถติดประมาณ 1-2 ชั่วโมงมันติดแบบสนิทเลยนะอาจารย์กว่าจะเคลื่อนมาแล้วแต่ละซอยมันมีรถออกรถเข้ารถออกรถเข้าแล้วกว่าจะออกมาได้ก็ต้องตื่นแต่เช้ามืดนะคะแล้วก็ไปส่งลูกว่าลูกจะไปเรียนไม่ทันแล้วหลังจากนั้นก็มาเปิดร้านนะคะล่ะทำร้านทำผมแล้วก็ลูกค้าก็เข้าดึกนะคะกลางคืนก็ลูกค้าก็เลิกงานค่ำเข้าปิดร้านก็บางคนก็สามสี่ทุ่มนะกว่าจะกลับบ้านได้นะคะแล้วก็ร้านสวยๆเนี่ยเขาจะมีพวกสารพิษสารเคมีไงอาจารย์
1: อืมใช
0: ่นะคะก็อย่างคนที่ไปร้านเสริมสวยถ้าเกิดไปฉีดสเปรย์นะคะหรือว่าอะไรอยู่ในนั้นควรจะมีแมสปิดให้สนิทเลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดการติดเชื้อเกิดการอักเสบนะ
1: ครับก็สังเกตเจ้าของร้านเสริมสวยเป็นมะเร็งเกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับโพรงจมูกนี่เยอะมากนะครับ
0: ค่ะ
1: นะก็ต้องเลือกเคมีหรือไม่ก็ต้องทำร้านที่มีระบบระบายอากาศหรือไม่ต้องติดแอร์นะครับลมเข้าลมออกทำระบบระบายอากาศแต่ถ้าติดแอร์ก็โอ้แต่ไม่ติดก็ไม่ได้อีกเน
0: า
1: ะ
0: ก็ที่แดงเล่าให้ฟังว่ามีน้องคนที่แดงรู้จักอะค่ะที่เป็นมะเร็งประมาณอาทิตย์เดือนกว่าๆก็เสียชีวิตนั่นเป็นมะเร็งตับนะอาจารย์เขาเปิดร้านเสริมสวยด้วยนะนะคะเพราะว่าการทำร้านเสริมสวยมันจะมีทั้งยาดัดใช่ไหมคะยาเขาเรียกยาดัดใช่ไหมน้ำยาดัดผม
1: น้ำยาดัดผม
0: น้ำยายืดผมนะคะมีทั้งสเปรย์มีทั้งอะไรต่างๆนั่นแหละค่ะที่เขาเสียชีวิตแล้วเขาเปิดร้านเสริมสวยนะคะเราก็แหมมารู้ก็เดือนกว่าๆเขาก็เสียแล้วนะเพราะปกติเป็นคนแข็งแรงไงนะคะอันนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะคะอาชีพแต่ละอาชีพมีความเสี่ยงหมดแหละค่ะนะคะเราขับรถบนท้องถนนก็ยังมีโอกาสเสี่ยงบนท้องถนนเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระมัดระวังกันแต่ถ้าอยู่ในร้านเสริมสวยแล้วเนี่ยยิ่งต้องระมัดระวังคุณผู้ฟังไม่ได้ฉีดสเปรย์แต่ว่าคนที่เขาอยู่ในร้านในนั้นเขาฉีดเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังกันนะยิ่งเฉพาะช่วงนี้เขามีแมสปิดปากใช่ไหมคะปิดจมูกก็ต้องเคร่งครัดนิดนึงนะคะต้องดูแลสุขภาพดูแลตัวเองด้วยความเป็นห่วงนะคะแต่ถ้าจะล้างตับบ้างเราก็มีสมุนไพรชุดล้างตับเพราะว่าเวลาที่สารพิษสารเคมีเข้าไปเนี่ยสูดดมเข้าไปหรือว่ามันก็เข้าไปที่ตับเหมือนกันกินก็เข้าไปที่ตับนะคะสูดดมนี้ไปถึงปอดด้วยนะอาจารย์มันจะเร็วมากเลยไปถึงปอดสารเคมีสารพิษสารเคมีที่ปอดอันนี้ของเขาเป็นตับแล้วก็ลามมาถึงปอดด้วยนะคะก็เลยไปเร็วนะคะเอาละค่ะใครอยากจะล้างตับดูแลตับนะคะโทรมาปรึกษาพูดคุยกับเราได้นะคะที่หมายเลข08706 07 054ย้ำค่ะ087 06 07 054ค่ะนะคะเรามีสินค้าครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยนะคะ
1: โรคต่างๆนะครับเราก็เล่าให้กับท่านผู้ฟังกันทุกวันนะครับว่าจริงๆในร่างกายเรามีโรคเพียง5โรคเท่านั้นนะครับนั่นก็คือโรคไขกระดูกเสื่อมหรือโรคโลหิตจางจ้ะก็จะออกซิเจนในเลือดก็จะไม่พอไม่เลือดขาวก็ไม่แข็งแรงเกล็ดเลือดก็ไม่แข็งแรงนะโรคนี้เป็นโรงงานผลิตเลือดก็คือไขกระดูกของเรานั่นเองนะครับ2โรคตับทำหน้าที่ในการย่อยไขมันทำหน้าที่เป็นคลังเก็บอาหารทำหน้าที่ในการผลิตน้ำย่อยทั้งหมดแล้วก็ควบคุมการย่อยอาหารตั้งแต่ในปากนะในกระเพาะในลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ทำงานร่วมกับตับอ่อนนะครับโรคตับโรคที่2ก็คือโรคตับอ่อนแล้วก็คือโรคเบาหวานนะครับโรคที่3โรคเกี่ยวกับท่อเลือดเล็กหรือท่อเลือดตีบตันนะครับนี่จะเกิดจากพวกชีพจรอ่อนแรงนะต่อมาก็โรคเกี่ยวกับฮอร์โมนฮอร์โมนนี่ก็คือโตช้ากว่าฮอร์โมนนะครับเอาไว้ว่าผิดเพี้ยนเปลี่ยนรูปก็ฮอร์โมนนะครับนะเกี่ยวกับการเจริญเติบโตส่วนใหญ่หรือเกี่ยวกับการซ่อมเซลล์หรือเกี่ยวกับการเหี่ยวย่นเร็วแก่เร็วกว่าปกตินะครับนี่ก็เป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบฮอร์โมนนะครับซึ่งเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างจะครบนะครับใครเป็นโรคอะไรก็เล่าสู่กันฟังนะครับถ้าไม่เป็นโรคเหี่ยวย่นเร็วไหมนะถ้าไม่เป็นโรคนะก็เอาสมุนไพรชุดพิเศษไปทานนะชุดนี้ต้องไม่เป็นโรคนะถ้าเป็นโรคเราก็ฟื้นโรคก่อนพอโรคดีขึ้นเราค่อยสนใจในเรื่องของความสวยความงามนะครับคนนั้นก็ ช้สมุนไพรชุดเบลล่าของเรานั่นเองนะครับก็ปรึกษาได้โทรได้นะหลายท่านที่กินแล้วมีปัญหาอย่างก็โทรมาได้หรือท่านใดที่ยังไม่ได้กินเลยยังไม่เคยทานเลยก็ปรึกษากันนะครับอย่าปล่อยไว้เพราะถ้าท่านเป็นนะครับก็ท่านก็ต้องจ่ายหนักอยู่ดีนะครับอย่างเป็นมะเร็งเนี่ยก็จ่ายเป็นล้านนะครับและไม่ใช่จ่ายเป็นล้านแล้วจะหายนะครับจ่ายเป็นล้านแค่ชะลอการเสียชีวิตลงเท่านั้นเองนะครับแต่ในที่สุดก็หมดเงินล้านแล้วก็เสียชีวิตนะครับซึ่งเราก็ได้รู้จากประสบการณ์จากคนแถวบ้านเราอยู่แล้วนะครับคนไหนพอเป็นโรคเนี่ยโอ้โหนะธุรกิจสุดงวบเลยนะครับกำลังทำธุรกิจอยู่คนรอบข้างพลอยเสียเวลาเสียเวลาไปกับการไปเยี่ยมไปดูแลเรานะเสียงานเสียการบางคนก็ต้องออกจากงานนะครับมาเฝ้าคุณพ่อคุณแม่ซึ่งป่วยเป็นอัมพฤกษ์ติดเตียงนะครับก็เสียงานเสียการรายได้ตกเมื่อก่อนรายได้ดีตอนไปรายได้ตกแล้วก็เสียงานเสียการเสียทุกขภาพจิตนะครับก็ต้องป้องกันแต่เนิ่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องร่างกายมนุษย์ในเรื่องร่างกายของเราเนี่ยนะครับเราควรจะมีความรู้กับมันไปด้วยเพื่อที่จะป้องกันได้เบื้องต้นนะครับนะก็โทรมาได้นะครับ
0: ค่ะโทรมาปรึกษาพูดคุยกับเรามีสินค้าครบวงจรนะคะโดยเฉพาะเบลล่านะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณผู้หญิงหลายๆท่านอยากจะกินแทบทุกวันบางคนที่เคยคุณสามีฟังนะอาจารย์เพราะว่ามีเคสหนึ่งคุณสามีฟังรายการของเราแต่คุณผู้หญิงเขาไม่เคยฟังอยู่เปิดรายการขับรถไปน้ำประเปิดรายการในวิทยุอะค่ะ
1: ครับ
0: เปิดฟังรายการอ้าวมาเจอรายการของเราปกติร้อยวันพันปีไม่เคยเปิด AM
1: ครับ
0: นะคะส่วนใหญ่คนจะฟัง FM มากกว่าทีนี้อยู่มาวันหนึ่งก็เปิด AM มาเจอรายการของเราเป็นบุญวาสนามั้งคะเพราะว่าคือมีปัญหาก็คือภรรยาช่องคลอดแห้ง
1: ครับ
0: เวลาสามีจะขอนอนด้วยคุณภรรยานี่ไม่ค่อยไม่มัน
1: มันไม่ได้มันเจ็บครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าไม่มีน้ำหล่อลื่นเนี่ยแสดงว่าเริ่มเข้าไวท้อง
0: คุณสามีแอบสั่งผลิตภัณฑ
1: ์ครับ
0: ให้ภรรยาอาจารย์คะแอบสั่งให้ภรรยากินไปชุดหนึ่งนะคะก็ดีขึ้นนะ
1: ครับ
0: นะคะตอนนี้ครอบครัวเนี้ยสามีต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำ
1: ครับ
0: ให้คุณภรรยา
1: ประจำเลยครับ
0: ให้คุณภรรยาทานทุกเดือนนะคะเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของน้ำหล่อลื่นด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ครอบครัวมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่คุณสามีโทรมาเล่าให้ฟังว่าผมมีรายจ่ายมากขึ้นทุกเดือนเพราะว่าผมมาฟังรายการของคุณแดงแล้วผมรู้สึกว่าเอ๊ะก็จะโกหกไหมจะหลอกลวงหรือเปล่าผมก็กัดฟันที่ซื้อนะว่าผมกลัวโดนหลอกนะคะเห็นมีในวิทยุเยอะแยะมากมายเลยขายโน่นนี่นั่นสมุนไพรอะไรต่างๆอาหารเสริมเต็มไปหมดเลยในทีนี้พอมาถึงจุดนี้พอมาฟังเราพูดนะคะอาจารย์คะก็เลยแบบเอาวะลองดูสักเดือนนึงนะคะไม่ถ้าไม่ดีขึ้นก็ไม่ซื้อนะคะตอนนี้ก็ปรากฏว่ากินไปทั้งหมดอยู่3เดือนแล้วมาเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าเนี่ยต้องขอบคุณนะคะขอบคุณแม่คือมาขอบคุณแดงบอกก็ต้องขอบคุณอาจารย์ภูริศนะคะเพราะว่าท่านมีสมุนไพรตัวนี้มาให้เราได้ดูแลกันนะคะต้องฝากขอบคุณอาจารย์มาด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับครอบครัวไหนที่อยากจะมีความสุขเหมือนครอบครัวนี้นะคะก็โทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับเราได้นะคะที่หมายเลข
1: 087
0: ค่ะ
1: 0607 054นะครับ087 06 07 054
0: สักครู่หนึ่งสวัสดีค่ะ
1: ปิดวิทยุด้วยครับ
0: ฮัลโหลค่ะ
2: อยากถามอาจารย์หน่อย
0: ค่ะถามได้เลยค่ะ
2: มีอาการมันชาที่ขวาน่ะ
1: ครับชาที่ขวาก็เป็นสมองซีกซ้ายแล้วครับมีปัญหากับชาคือยกแขนไม่ค่อยขึ้น
2: มันชาแล้วมันก็ปวดในกระดูกซีกขวาข้าง
1: ครับ
2: ข้างฝั่งเลยอ่ะ
1: ครับเป็นปวดในกระดูกด้วย
2: ขวา
1: ครับ
2: ปวดในกระดูกด้วยแล้วมันก็ชาแล้วมันก็ขึ้นบนหัวจัง สุดเลยเนี่ย
1: มันเสียวไปหมดเลย
2: ขาทั้งหัวเลย
1: ครับมีอาการเสียวๆขึ้นไปตามปลายประสาทหมดเลยเนาะ
2: จ้ะ
1: ครับนี่ก็เป็น
2: ปวดในกระดูกตามซี่ข้างหน้าข้างหลังปวดไปเลยอ่ะ
1: ครับแล้วแขนขาเริ่มไม่มีแรงด้วยใช่ไหม
2: มันก็มีอยู
1: ่ครับนะก็ต้องฟื้นฟูกระดูกกับไขกระดูกด่วนเลยครับ
0: อาการอื่น
2: ครับ
0: โรคประจำตัว
1: มีโรคประจำตัวอะไรบ้างไหม
2: ก็เป็นเบาหวานนั่นแหละ
1: ครับก็ในชุดเบาหวานของเรามันก็มีตัวฟื้นฟูไขกระดูกอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะต้อง
2: ถ้า3ชุดน่ะ
1: แต่ถ้าอย่างนี้ก็ต้องเพิ่มสาหร่ายแดงครับพอเกี่ยวกับเส้นประสาทด้วยแล้วนะครับเรากินไป3ชุดแล้วอาการปัสสาวะเริ่มน้อยลงแล้วยัง
2: น้อยลงแล้วค่ะ
1: สีเหลืองแล้วเนาะ
2: เดี๋ยวก็เหลืองนิดหน่อย
1: ครับ
0: นี่ค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวให้เพิ่มตัวซามินไซด์คู่กับตัวสาหร่ายแดงครับนะหรือเอาตัวใดตัวหนึ่งก่อนก็ได้เนาะเพราะเกี่ยว
2: มันครบ3แล้วมันยังไม่หายเด้ออาจารย
1: ์ก็3เดือนถึง6เดือนไง
2: หรอครับโอ้ยไม่มีตังค์จะซื้อแล้วอ่ะ
1: ครับเพราะว่าถ้ามันไปแต่มันเริ่มลดลงก็ถือว่ามันทำถูกต้องแล้วครับเพราะเรา3เดือนนี่ยังน้อยไปคนอื่นก็รักษากันเป็นปีนะครับเพราะโรคนี้เนี่ยจะไม่มีใครเร็วได้เท่าเราแล้วนะครับ3เดือน6เดือนนี่เราถือว่าเราเร็วสุดนะครับ
2: มาอีกซีกหนึ่งมันไม่เป็นอีกซีกหนึ่งมันเป็นไง
1: ครับก็เลือดเลี้ยงสมองไม่
0: พอ
1: นะเลี้ยงไม่พออยู่ซีกเดียวมันอาการเราอาการนี้น่าจะเป็นอยู่ก่อนหน้ามาบ้างแล้วล่ะครับแสดงว่า
2: ตอนแรกมันเป็นไข้ไง
1: ครับ
2: ไข้แล้วมันก็หนาวมันก็ปวดมันก็นั่นไปหมดเลยอ่ะ
1: ครับเม็ดเลือดขาก็ไม่ดี
2: ในสมองในตัวแล้วก็มันก็พักหลังมันจะเป็นมีอาการชาไปครึ่งตัวน่ะ
1: ครับไม่แล้วอาการเป็นไข้มีบ่อยไหมเวลาบ่ายๆไปแล้วเนี่ย
2: มันเพิ่งจะเป็นอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย
1: ครับเพิ่งเป็นอาทิตย์ที่แล้ว
2: มันวับๆด้วยอ่ะ
1: ครับที่ชานี่คือมือกับเท้าชาไหนมากกว่ากัน
2: มันชาแป๊บเดียวเนี่ยมันก็เจ็บในกระดูกตามซีกอ่ะ
1: ครับ
2: เจ็บในกระดูก
1: ปลาโรงปลาล่าไม่กินแล้วนะอย่างนี้เนาะเพราะว่าอะไรที่มันเปรี้ยวจากการหมักดองนี่ไม่ได้เลยนะครับทุกชนิดหน่อไม้ดองผักกาดดอง
0: ของดองทุกชนิด
1: ของดองทุกชนิดแม้แต่น้ำส้มสายชูก็ไม่ได้นะให้กินเปรี้ยวมะนาวเปรี้ยวมะยมเปรี้ยวมะขามแล้วกันนะครับ
2: มันกินอีกกี่ชุดมันถึงจะหายเลยอาจารย์
1: ก็ต้องไม่ต่ำอีกถ้าเป็นอย่างนี้ก็ถ้าเป็นเข้าไปอย่างนี้ก็น่าไม่ต่ำอีก2ชุดแล้วครับนะแล้วก็กินแคลเซียมเพิ่มบ้างหาแคลเซียมธรรมชาติกินปลาพวกอะไรที่มีกินทั้งกระดูกนะปลาตัวเล็ก
2: ๆมันไม่มีฟันจะเคี้ยวฟันก็หมดแล้ว
1: ครับ
2: ฟันก็ร่วงหมด
1: อายุเท่าไหร่นะปีนี
2: ้เอ้ย60-68ค่ะ
1: ครับน่ะนอนหมอนต่ำๆด้วยนะอย่านอนหมอนสูงถ้านอนหงายนะถ้านอนตะแคงให้หมอนสูงได้แต่ถ้านอนนอนหงายต้องหมอนตามเพราะกระดูกก็มีปัญหาด้วยนะครับ
2: มันปวดในกระดูกมากเลยอ่ะ
1: ครับนะก็ลองเดี๋ยวต้องยังต้องทานชุดนี้อีกแล้วก็แคลเซียมถ้าเพิ่มแคลเซียมได้ก็ยิ่งดีครับนะ
2: จ้า
1: ครับครับ
2: ไม่ค่อยมีตังค์ทำไงดีอาจารย
1: ์ทานแล้วคอฟฟีน่าอย่างเดียวก็ได้นะครับถ้าจะประหยัดสุดก็คือเอาคอฟฟีน่าอย่างเดียวเพราะว่าคอฟฟีน่าได้ไขกระดูกนะครับเพราะว่าเป็นทั้งไขกระดูกทั้งกระดูกนะอย่าแต่อย่าขาดช่วงนะเอาคอฟฟีน่าตัวเดียวก็ยังดีเนาะ
2: จ้าแล้วสาหร่ายแดงอ่ะ
1: ครับถ้าได้ทั้งคู่ก็ยิ่งดีครับได้คอฟฟีน่ากับสาหร่ายแดงยิ่งดีครับ
2: จ้าเอาไว้หาตังค์ก่อน
0: ได้ได้ค่ะพร้อมเมื่อไหร่โทรมาได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณอัมพาค่ะสวัสดีค่ะนะคะเอาละค่ะใครที่มีปัญหาสุขภาพนะคะสนใจก็โทรกันเข้ามาปรึกษาเราได้นะคะที่หมายเลข087 06 07 054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะนะคะเรามีสินค้าครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็โทรเข้ามาปรึกษาเราได้นะคะวันนี้เวลาก็หมดอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะก็ขอให้คุณผู้ฟังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทุกท่านนะคะวันนี้ขอลาไป

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการสวยใสไวทองสมุนไพรไวทองสมุนไพรเบลล่าดิฉันแดงพัชนีวันนี้มาพร้อมกับท่านอาจารย์ปุริสิทธิพิทักษ์อีกเช่นเคยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับสวัสดีคุณแดง
0: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะเมื่อสักครู่นี้

0: สด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวตำรวจไซเบอร์เตือนภัยคนวัยเกษียณหลังพบแก๊งมิจฉาชีพมุ่งเป้าหลอกลวงพันตำรวจเอกเรืองไกรพุทธไทยสงฆ์ผู้กำกับการกลุ่มงานสนับสนุนทางไซเบอร์กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่าจากข้อมูลการรับแจ้งความออนไลน์ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569ตลอดระยะเวลา8เดือนระบบรับแจ้งความออนไลน์มีรายงานรับแจ้งจากประชาชนทุกช่วงอายุรวมประมาณ 221,626 รายโดยมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 11,039 ล้านบาทเมื่อกรองเฉพาะผู้เสียหายที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปพบรายการรับแจ้งจำนวน 17,895 รายการหรือคิดเป็นประมาณ 8.07% ของรายการรับแจ้งทั้งหมดโดยผู้สูงอายุจำนวนดังกล่าวกลับมีมูลค่าความเสียหายรวมสูงถึง 3,152,075,191 บาท 13 สตางค์หรือประมาณ 3,150 ล้านบาทกล่าวเตือนภัยไปยังประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มข้าราชการรัฐวิสาหกิจหรือผู้ที่จะเกษียณจากการทำงานในช่วงเดือนกันยายนนี้ที่จะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญก้อนใหญ่หรือเงินที่สะสมมาตลอดชีวิตในช่วงการทำงานควรเพิ่มความระมัดระวังภัยจากมิจฉาชีพติดต่อเข้ามาในช่องทางต่างๆอ้างตัวเป็นตำรวจปปง.ธนาคารไปรษณีย์ค่ายโทรศัพท์หรือหน่วยงานรัฐต่างๆโดยกล่าวหาว่าเราไปเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าฟอกเงินยาเสพติดพัสดุผิดกฎหมายหมายจับซิมโทรศัพท์ผิดกฎหมายจบข่าวศิริราชมหัทธนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ริสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการเจาะลึกสู่ภาพก็หมุนเวียนมาเจอกันตามเวลาที่นัดหมายนะครับในจากการออกอากาศไปหลายสถานีนะครับซึ่งคุณผู้ฟังใกล้ที่ไหนก็รับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพเรามีเรื่องสาระดีๆที่เกี่ยวกับสุขภาพและวิธีการรักษาสุขภาพมาฝากคุณผู้ฟังที่นี่ที่เดียวในรายการเจาะลึกสุขภาพวันนี้ผมเช่นเคยครับผมกิติกรกัญจนาเวคินมาพูดคุยภาษาสุขภาพกับคุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีคุณผู้ฟังครับติ่ง
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณกิติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
0: ครับก็คุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพตอนนี้เราออกอากาศไปหลายสถานีบางครั้งคุณติ่งผมเดินทางไปภาคอีสานวันก่อนนะครับก็ในหลายสถานีได้ข้ามไปถึงประเทศลาวนะครับสามารถรับฟังได้นะครับโดยเฉพาะในสถานีที่ออกอากาศไปในช่วงของขอนแก่นคุณเด้งซึ่งหลายสถานีที่ออกไปในช่วงขอนแก่นเนี่ยระบบ AM เนี่ยช่วงกลางคืนเนี่ยจะดังไกลดังไกลน
1: ะ
0: สมัยเราอยู่คือมีลมดังไปจะฟังได้นะครับก็คุณฟังครับก็มีคนที่อยู่ในประเทศลาวได้โทรเข้ามาพี่น้องสปป.ลาวโทรเข้ามาสอบถามคุณดิ่งสอบถามแล้วก็ทีนี้พอสอบถามเสร็จแล้วเนี่ยบริการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินไปน
1: ะ
0: แต่ว่าไม่ให้ส่งไปที่สปป.ลาวพอดีเขามีญาติพี่น้องอยู่ในกรุงเทพหลายท่าน
1: อ๋อให้ส่งผ่านญาติ
0: ให้ส่งผ่านญาติแล้วญาติเนี่ยอาจจะเอากลับช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์อะไรเนี่ยนะครับหรือบริการตอนเนี้ยผมก็ถามเขาว่ายุ่งยากไหมกับการเอาไปเขาบอกไม่ยุ่งยากเพราะตอนนี้เนี่ยบริการทั้งเคอรี
1: ่
0: น
1: ั้
0: นแฟดเอ็กซ์เพรสเนี่ยไปถึงด่านนะคุณหนึ่งพอไปถึงด่านเสร็จแล้วก็ข้ามด่านมารับเอาซึ่งเดี๋ยวนี้เขามีบริการแบบนี้แล้วนะครับ
1: ก็สะดวก
0: ก็สะดวกนะครับคุณฟังครับเช่นเคยครับผู้สนับสนุนรายการ
1: ค่ะสนับสนุนรายการของเราโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะคาตามินค่ะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์084 385 6644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงนี้คาตามินเราก็จัดโปรโมชั่นอย่างที่เคยบอกไปนะครับตอนนี้โปรที่ฮอตที่สุดก็คือโปรครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกคนหนึ่ง
1: ใช่
0: นะครับในราคาเดิมแล้วก็เปิดบริการส่งตรงถึงบ้าน
1: ค่ะ
0: ทุกวัน
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีวันหยุดอีกต่างหากนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังรู้สึกที่ผมเจอมาก็จะมีบริษัทเดียวก็คือบริษัทคาตามินที่บริการจัดส่งทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เราก็มีคนทำงานสำหรับท่านนะครับขอให้ท่านได้บอกความประสงค์ความต้องการของท่านจะรับชุดไหนแบบไหนอย่างไรนะครับคุณฟังนะครับตอนนี้ก็มีคนตำหนิมานะครับลูกค้าตำหนิมาว่าเราพูดแต่เรื่องครึ่งโหลสามกระปุกนะครับ อยากจะให้พูดถึงเรื่องชุดเริ่มต้นคือชุดทดลองก็ยังมีบริการทุกวันแต่อาจจะพูดน้อยไปหน่อยนะครับลูกค้าท่านใหม่ๆนะครับไม่ซื้อครึ่งโหลนะครับท่านก็ซื้อชุดทดลองไป
1: ทดลองแทน
0: ราคา1,000 กว่าบาทนะครับชุดทดลองก็ใช้ได้นานอยู่เดือน2เดือนนะครับท่านผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับก็โทรมาสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: เ
0: พราะว่าคาตามินนั้นเรารับทุกท่านที่มีความประสงค์ที่จะเป็นสมาชิกกับเรานะครับแล้วก็รายการของเราก็ยินดีทุกๆท่านไม่ว่าจะต่างฐานะต่างอยู่ที่ไหนอย่างไรต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพมหานครนะครับพี่น้องต่างจังหวัดตอนนี้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคนติ่งของเยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเกิดบริการโกลาหลเคอรี่ก็ของเยอะแฟดก็ของเยอะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะในช่วงนี้นะครับ
1: จริงๆนะเห็นผ่านร้านนะแบบสะดวกไม่ใช่สะดวก
0: อาจจะล่าช้าเป็น1วัน
1: ของเขาเยอะจริงๆ
0: อาจจะล่าช้าไป1วันบางท้องที่คุณผู้ฟังก็ต้องขอประทานอภัยจริงๆนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาลูกค้าก็บอกว่าได้รับของช้าไป1วันปกติต้องข้ามวันในบางท้องที่นะจริงโดยเฉพาะในเขตจังหวัดที่เราส่งไปชลบุรีจังหวัดระยองน
1: ะ
0: จะช้าไป1วันนะครับบางท้องที่เนื่องจากว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าออนไลน์หรือว่าอะไรของเยอะจริงๆนะครับของเต็มโกดังเขาว่างั้นนะครับฉะนั้นก็อาจจะช้าไปแค่วันหนึ่งก็คุณผู้ฟังก็ต้องขออภัยนะครับสำหรับเราพยายามที่จะเตรียมจัดส่งให้ท่านนะครับ
1: ค่ะแต่ว่าตรวจสอบได้นะคะ
0: ครับโอเคคุณดิ่งเรามาทบทวนนาฬิกาชีวิตคือตารางการทำงานของร่างกายของคนเรานะครับวันก่อนซึ่งเสนอไปวันนี้เป็นการทบทวนให้คุณติ่งทบทวนเป็นย่อๆละกันว่าเป็นยังไงนะครับ
1: ค่ะคือเรื่องของนาฬิกาชีวิตนี่นะคะเราก็บอกไปว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยนะคะเราอวัยวะนะแต่ละส่วนนะทำงานช่วงเวลาไหนเต็มที่กันบ้างนะคะ
0: ครับก็คือ
1: มันเป็นวงจรของระบบการทำงานในร่างกายมนุษย์นะที่มีหน้าที่ที่จะควบคุมนะการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายอย่างเช่นการตื่นนอนการนอนหลับการหลั่งฮอร์โมนการเผาผลาญพฤติกรรมอะไรต่างๆหรือว่าจะเป็นระบบภูมิต้านทานโรคนะคะ
0: ครับจริงๆเป็นอย่างเงี้ยที่เขาพูดมาเนี่ยคุณดิ่งคือเขาบอกว่าในร่างกายของคนเราเนี่ยมันมีกลไกที่ฝังอยู่ใต้สมอง
1: ใช่
0: ก็คือช่วงที่รับรู้ของร่างกายแต่คนเราเนี่ยในการปฏิบัติไม่ตรงกับเวลาที่ต้องการเช่นเวลานอนแล้วเราไม่นอน
1: ใช่
0: ข้อหนึ่งนะเวลาจากเวลาที่เขาอยากกินแล้วเราไม่ให้เขากินก็จะเป็นโรคกระเพาะเวลานอนแล้วเราไม่นอนอันนี้เนี่ย
1: เครียดก็มี
0: เกิดโรคเยอะคือว่านอนพักผ่อนไม่เพียงพอตับก็ทำงานหนักนะครับ
1: ใช่
0: จะสังเกตเห็นว่าคนที่ไม่ค่อยได้นอนคือพักผ่อนน้อยเนี่ยสิ่งที่ตามมาเนี่ยเยอะมากคือผิดนาฬิกาชีวิตนะครับงั้นคุณติ่งพูดถึงเรื่องเขาเรียกว่าในร่างกายนั้นมีนาฬิกาชีวภาพอันหนึ่ง
1: ใช่
0: ครับซึ่งนายแพทย์ไพศิษฐ์ตระกูลก้องสมุทรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยนะได้พูดถึงว่าวงจรระบบการทำงานในร่างกายมนุษย์นั้นมีหน้าที่ควบคุมการทำงานต่างๆในร่างกายเช่นการตื่นการนอนหลับการหลั่งฮอร์โมนการเผาผลาญพฤติกรรมระบบภูมิต้านทานโรคหากเราใช้ชีวิตสวนทางสวนทางอย่างที่ผมบอกว่าเวลาเราช่วงนอนเนี่ยช่วงที่นอนที่ดีก็คือประมาณไม่อย่าเกิน4ทุ่ม
1: ใช่
0: นะแต่ว่าหลายท่านนะ4ทุ่มยังไม่นอนไปนอนเอาตีหนึ่งตื่นเอาตีสาม
1: ร่างกายก็จะเกิดอาการแปรปรวนละ
0: ครับคือว่ารวนภาษาเขาเรียกรวนนะครับก็จะเกิดภัยไข้เจ็บตามมาอย่างที่ผมบอกว่าตำแหน่งนาฬิกาเนี่ยที่หลักๆนะคุณติ่งมีอยู่2ตำแหน่งคือ
1: ค่ะตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งcentral brain clock นะคะซึ่งอยู่ในส่วนที่ส่วนสมองนะคะSCN นะคะของสมองส่วนที่เรียกว่าไฮโปทาลามัสนะคะส่วนอีกตำแหน่งนึงก็คือตำแหน่งที่เขาจะกระจายอยู่ตามอวัยวะต่างๆนะคะได้แก่พวกกล้ามเนื้อเซลล์ไขมันตับอ่อนทางเดินอาหารนะคะซึ่งก็จะได้รับสัญญาณมาจากตำแหน่งที่1นะคะผ่านระบบประสาทแล้วก็ฮอร์โมนมานั่นเองนะคะ
0: ครับคือเราจะสังเกตเห็นว่าร่างกายเนี่ยเวลาที่ถึงเวลาเนี่ยบางคนบอกว่าท้องจะร้องในช่วงประมาณ 7-8 โมงเช้าหลังจากที่เราขับถ่ายนั่นคือเขาจะเตือนกลไกของเข
1: า
0: จะเตือนให้เรารับรู้ว่ารู้สึกหิวพอสายๆมาคนติ่ง9โมงเนี่ยเรายังไม่ทานอาหารก็จะรู้สึกหิวรู้สึกหิวคือว่านั่นคือผิดเวลาบางท่านเนี่ยเขาเคยได้ยินคนเขาบอกว่าช่วงนี้ทานข้าวผิดเวลานะครับก็จะเกิดขึ้นบ่อยพอเกิดขึ้นบ่อยๆขึ้นเนี่ยนะครับร่างกายเนี่ยไม่ได้รับการตอบสนองจากนาฬิกาชีวิตท่านก็อาจจะมีป่วยในเรื่องของตับป่วยในเรื่องของโรคกระเพาะตามมาเนื่องจากว่าในเราไม่ได้ทำตามกลไกของนาฬิกาชีวิตนะครับเรื่องนี้ผมมาทบทวนเพียงแต่ว่าวันก่อนที่พูดไปเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับท่านที่ต้องการสุขภาพดีให้ปฏิบัติตามนาฬิกาชีวิตนะครับนาฬิกาชีวิตคือว่าการตื่นการนอนให้เป็นเวลาการทานอาหารให้ตรงถึงจะผิดเพี้ยนไปบ้างแต่ก็ไม่มากบางท่านนี้ ไม่ได้ทานตามที่นาฬิกาชีวิตเนี่ยคนติงกับผมนี่เคยเป็น
1: ใช่
0: อย่างเช่นเดินทางนะหรือ2วันที่ทำงานเยอะๆนะครับทานอาหารนี่บางทีเนี่ย
1: ผิดเวลา
0: ผิดเวลาอย่างเช่นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาว่าไม่ค่อยทานอาหารเช้า
1: จริง
0: อ่
1: ะ
0: ไม่ค่อยทานอาหารเช้า
1: เพราะว่าจะหมดเวลาไปกับการเดินทางซะมากกว่า
0: ครับฉะนั้นคุณผู้ฟังก็มาทบทวนนะครับก็ขอบคุณนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็มาคุยกันต่อในช่วงหน้าครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่พักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเพลงแล้วก็ฟังสิ่งที่น่าสนใจกันมาเราก็มาฟังรายการเจาะลึกสุขภาพกันต่อนะครับ
2: ค่ะ
1: คุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านฟังรายการแล้วทุกๆเรื่องที่เราเสนอไปท่านจะเป็นเหตุผลดีที่ท่านชื่นชอบแล้วนำไปปฏิบัติก็รายการของเราก็ได้เกิดอานิสงส์นะครับเนื่องจากว่าเรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องที่ดีนะครับเรื่องไหนที่เป็นประโยชน์สำหรับตัวท่านผมสองคนก็นำมาเล่าในรายการนะครับเพื่อเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวท่านเป็นสุขภาพเป็นเหตุผลที่ท่านต้องนำไปปฏิบัตินะครับอย่างเช่นการปลูกผักตอนนี
2: ้
1: ผมได้รับข้อมูลมาใหม่วันก่อนคุณติงจากการตรวจสอบสารปนเปื้อนของกระทรวงสาธารณสุขอยู่ตามตลาดนะผมไม่ระบุนะครับตลาดแต่มีหลายแห่งมากนะครับในกรุงเทพมหานครตอนแรกผมนึกว่าหลักร้อยหลายร้อยตลาดคุณเด้งหลายร้อยตลาดน
2: ะ
1: ประมาณ 5-600 ตลาดนับไม่หมดนะครับก็ปรากฏว่าสารปนเปื้อนนะครับที่อยู่ในผักสารที่สามารถทำอันตรายให้กับคนในระยะยาวจากคือเรียกว่าสารพิษก็แล้วกันนะครับที่ปนเปื้อนอยู่ในผักเนี่ย
2: เยอะมาก
1: มีเยอะมากเยอะมากถึงขนาด 60-70%
2: โอ้เกินครึ่งเลย
1: และทีนี้ก็มีอยู่ในผักผลไม
2: ้
1: ก็คืออยู่ในผลไม้บางส่วนนะครับบางส่วนที่อยู่ในผลไม้นี่ก็เยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องราวเหล่านี้ผมอยากจะนำเสนอว่าคุณผู้ฟังนะครับถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงไม่ได
2: ้
1: ควรจะนำมาล้างให้อย่างดีนะครับ อย่างน้อยก็ให้เหลือน้อยมาก
2: มาก
1: นะคร
2: ับ
1: นะครับถ้าท่านอยากจะปลอดภัยท่านหาแหล่งที่ซื้อผักผลไม้ปลอดสารพิษตัวนี้ผมไม่ได้โฆษณานะครับมีทุกที่หลายแห่งนะครับมาบริโภคสองเป็นเหตุผลที่ดีที่เราควรปลูกผักไว้ทานเองที่บ้าน
2: อ
1: ันนี้ไม่เสียเงิน
2: อันนี้ชัวร์เลยว่าฝีมือเรา
1: ใช่นะครับท่านก็ได้รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยชีวภาพ อยู่ที่บ้านนะครับ อย่างเช่นอย่างที่บอกไปก็คือพวกกะเพราบ้างนะ
2: พริกขี้หนู
1: พริกขี้หนูพวกอะไรเล็กน้อยนะครับ อย่างละ 3-4 ต้นที่ผมเคยพูดไปคุณฟังอาจจะชอบบางท่านวันก่อนมีคุณป้าสายบัวแกบอกว่าดีเลยที่ฟังรายการจดหรือสุขภาพมีทาวน์เฮาส์เขาเรียกแปลงมุมน่ะมีที่เหลืออยู
2: ่
1: มีพื้นเหลืออยู่ประมาณสักเม็ดกว่านะครับปกตินี้ใช้ตากผ้าไป2เม็ดแล
2: ้
1: วเหลืออยู่หลังบ้านนิดนึงก็ปลูกผักผมก็เลยถามว่าคุณพ่อปลูกผักอะไรปรากฏว่าสิ่งที่ชอบแกไปปลูกชะอมชะอมนะชะอมปลูกง่ายมันมาเป็นกิ่งมันชำลงแล้วก็แตกยอดออกมา
2: ทำเป็นรั้วได้เลยนะคะเนี่ย
1: ชะอมนะครับแล้วก็มีผักหวานป่าเดี๋ยวนี้เขาขายอยู่แถวบางใหญ
2: ่
1: นะปลูกผักหวานป่าเป็นรั้วนะครับมีใบมะกรูดมีอะไรผสมกันไปนะครับ 4-5-6 อย่าง
2: คือปกติเราก็จะกะเพราโหระพาพริก
1: ก็เป็นความสุขนะครับก
2: ็
1: เป
2: ็
1: นความสุขสำหรับท่านที่ต้องการปลูกผักไว้ทานเองนะครับ
2: ค
1: ุณฟังครับรายการจดหรือสุขภาพเช่นเคยผมเป็นห่วงคุณผู้ฟังเรื่องสุขภาพถึงนำมาเล่าในรายการนะครับไม่หวังสิ่งใดขอให้คุณผู้ฟังนั้นสุขภาพดีกันแล้วกันนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปทั่วประเทศนะครับให้คุณผู้ฟังสุขภาพดีเนื่องจากว่าเราก็ขอให้ทานอาหารพืชผักผลไม้ไม่มีสารพิษ ทานสิ่งที่ดีมีประโยชน์นะครับ
2: ค่ะเราจะได้สุขภาพแข็งแรง
1: ครับก็รายการก็ฝากโฆษณาเกี่ยวกับคาตามินโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งคุณลิงครับ
2: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินทวายไลท์นะคะตอนนี้ก็อัปเดตกันนะคะส่งมอบความสุขกับสุขภาพดีกับโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็โปรดีโปรขายดีตลอดกาลนะคะก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะในช่วงสถานการณ์แบบนี้รวมทั้งเรามีบริการส่งถึงประตูหน้าบ้านคุณเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์มาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0844385644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับก็โทรเข้ามานะครับตอนนี้บริการรับสายท่านในทุกๆวันนะครับผมกิติกรเองก็

0: ดีครับคาตามินครับ
1: ฮัลโหล
0: ครับ
1: คาตามิน
0: ครับคาตามินครับผม
1: หนูอยู่กำนันแม้นซอย3จ้ะ
0: ชุดหนึ่งสองกระปุกจ้ะแม
1: ่ถ้าเราเอากระปุกเดียวได้ไหม
0: ครับกระปุกเดียวนะ
1: อยู่ซอยนี้จ้ะ
0: แม่เอาสองกระปุกแหละได้ถูกกว่ากันเยอะจ้ะ
1: โอ
0: ้เงินไม่ถึง
1: ม
0: ัน
1: ไม่มีตังค์พอดิกระปุกนึงมีกี่แคปซูลจ้ะ
0: 30จ้ะจะเอา
1: สองกระปุกสองกระปุกกินได้กี่เวลาจ้ะ
0: สองเดือนจ้ะแม
1: ่ครับครับเอามาเลยสองกระปุกเอามาสองอันเลยค่ะ
0: ครับมีซอยสามเข้าไปลึกไหมครับ
1: กำนันแม้นซอยสามนี่จ้ะ
0: ครับเข้าไป
1: นะตรงมาข้ามสะพานตรงมาแล้วมีร้านอาหารตามสั่งจ้ะจ้ะ
0: ข้ามสะพานนะ
1: จ้ะ
0: ครับข้ามสะพานไปแล้วเจอเลย
1: ข้ามสะพานกำนันแม้นซอย1ซอย3เนี่ยจ้ะตรงตลาดพิบูลน่ะจ้ะ
0: ครับ
1: มาถามตรงร้านขายอาหารตามสั่งน่ะบอกชื่อนกจ้ะจ้ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวไปส่งให้นะครับ
1: จ้ะจ้ะ
0: ครับขอบคุณมากครับผม
1: ค่ะ
2: ในทุกๆวันคุณติ่งจะเกิดขึ้นก็หลายสายมากนะครับเพราะว่าบางท่านเนี้ยอยากจะคุยโดยตรงกับเรานะครับก็ไม่ขัดข้องนะครับสามารถพูดคุยได้นะครับผมยินดีที่จะให้บริการท่านถ้าเกิดว่าท่านต้องการแก้ไขปัญหาหรือทำให้ความสบายใจของคุณผู้ฟังนั้นเกิดขึ้นได้ผมยินดีนะครับเพราะว่าหลายๆวันมาเนี้ยก็มีสายอยากจะคุยกับผมกิติกรในทุกๆวันนะครับก็วันละหลายสายอย่างเมื่อเช้าหรือว่าตอนใกล้เย็นนี่ก็เหมือนกันนะครับฉะนั้นก็โทรเข้ามานะครับอย่างที่เบอร์ที่บอกไป0843856644นะครับเบอร์เดียว0843856644บางท่านจำไว้นะครับไม่ต้องจดนะครับเพราะว่า
3: เราบอกบ่อยนะ
2: บอกบ่อยแล้วก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่มีมาเป็น10ปีนะครับประชาสัมพันธ์ชนิดหนึ่งสำหรับท่านที่ยังไม่เคยรู้จักคาตามินนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินเราส่งมอบความสุขในตลอดระยะเวลาจะ10ปีนะครับซึ่งเราจะร่วมฉลอง10ปีเราแสดงถึงความมั่นคงคนหนึ่งแสดงถึงการให้บริการที่ยาวนานพูดง่ายๆนะครับถึงจะไม่ได้เป็นนานมากแต่ก็ถือว่าอยู่ในบริการการให้ประเทศในบริการด้านสุขภาพเราเป็น10ปีนะครับฉะนั้นความมั่นคงทางการให้บริการคุณผู้ฟังเชื่อมั่นได้ว่าเราต้องพัฒนาและก้าวต่อไปนะครับต่อจริง
3: มาคุยเรื่องของนาฬิกาชีวภาพนะที่ว่าแปรปรวนมันเกิดจากอะไร
2: เอานอนไม่พอสักนิดหนึ่ง
3: นอนไม่พ
2: อหลายคนก็เป็นเนี่ยคนติ่งก็นอนไม่พอบางวัน
3: จริง
2: นะครับ
3: เรื่องของอาการนอนไม่พอเนี่ยนะคะเพราะว่านาฬิกาชีวภาพมันรวนเนี่ยก็เสี่ยงเหมือนกันที่จะเป็นเทโลเมียร์สั้นมันคืออะไรเทโลเมียร์สั้นก็คือเทโลเมียร์นะคะคือปลายของสาย DNA นะคะซึ่ง DNA ก็คือรหัสพันธุกรรมของคนเรานี่แหละนะคะเทโลเมียร์เนี่ยช่วยปกป้องนะคะสาย DNA ไม่ให้ถูกทำลายมากไปก่อนเวลาอันควรนะคะอธิบายง่ายๆก็คือว่าเทโลเมียร์เนี่ยเปรียบเสมือนเขาเรียกอะไรปลอกพลาสติกหุ้มปลายเชือกรองเท้าไม่ให้เชือกรองเท้าเนี่ยมันหลุดรุ่ยแล้วก็พังก่อนเวลาอันควรนั่นเองนะคะด็อกเตอร์อลิซาเบธแบล็กเบิร์นนะคะเจ้าของรางวัลโนเบลเขาเป็นผู้ค้นพบความสำคัญของเทโลเมียร์นี้นะคะกล่าวเอาไว้ว่าเทโลเมียร์เนี่ยจะหดสั้นลงปกติตามอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะความเครียดและก็พฤติกรรมที่เสี่ยงอย่างเช่นการนอนดึกหรือว่าอดนอนนะคะซึ่งสามารถจะส่งผลได้ทั้งในเด็กและก็ผู้ใหญ่ด้วยนะคะ
2: ครับก็คือเทโลเมียร์เนี่ยเป็นศาสตร์ทฤษฎีอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับสุขภาพนะครับเป็นระดับ DNA ฉะนั้นเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมเคยเล่าคนติ่งนะฉะนั้นแปลง่ายๆก็คือคุณผู้ฟังว่าเวลาเราอดนอนเนี่ยในระยะเป็นระยะเวลานานจะส่งผลต่อตัวเราในระดับเป็นผู้สูงอายุคนติ่งมันเป็นอย่างนั้นพอมันเป็นสาย DNA เพราะบางท่านเนี่ยช่วงที่ช่วงวัยทำงานเราจะนอนดึกแต่ตอนนั้นยังไม่ส่งผลแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยมันจะส่งผลถึงการเกิดโรคเพราะว่าเนื่องจากว่านอนไม่พ
3: อ
2: หลายท่านนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าช่วงคนทำงานกลางคืนหรือเป็นศิลปินหรืออะไรต่างๆเน
3: ี่
2: ยจะมีการป่วยที่เกี่ยวกับตับ นะครับเพราะ

0: ตับนั้นไม่ได้ค่อยได้พักผ่อนหรือตับเนี่ยในช่วงกลางคืนเนี่ยเป็นการทำงานหนักทั้งตับทั้งไตนะครับจะส่งผลในเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับฉะนั้นคุณฟังครับรายการจอลึกสุขภาพก็พูดจาภาษาสุขภาพฟังง่ายๆนะครับสำหรับท่านที่เปิดวิทยุฟังรายการจอลึกสุขภาพผมกิตติกรกาญจนาเวกินและก็ผู้สนับสนุนรายการนะครับก็คือผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามแล้วก็คอลลาเจนนะครับซึ่งเราให้บริการด้านสุขภาพมาตลอดระยะเวลาเป็น10ปีคุณผู้ฟังก็โทรมานะครับที่เบอร์เดียวที
1: ่ค่ะ0843856644อีกครั้งนึงนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับซึ่งช่วงนี้เรามีโปรโมชั่น6แถม2รวมเป็น8กระปุกนะครับก็รีบโทรเข้ามานะครับผมยินดีรับสายท่านในทุกๆวันอ่ะพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็มาคุยกันต่อครับ

0: ครับคุณฟังครับรายการจอลึกสุภาพก็มาคุยกันต่อในรายการที่เกี่ยวกับสุขภาพผมประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่เป็นแฟนรักของคาตามินนะครับ ตอนนี้นะครับในทุกเทศกาลคาตามินนั้นก็ยังเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพจัดส่งให้ท่านถึงบ้านนะครับ อย่างเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนๆเราก็นึกถึงผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับท่านจะอยู่ที่บ้านตอนนี้คาตามินขยายไปทั้งหมด70กว่าจังหวัดตัวประเทศทุกจังหวัดจะมีคาตามินให้บริการนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านที่ฟังรายการวิทยุเราเปิดสายรอท่านอยู่ในทุกๆวันสายกำลังเยอะมากนะครับก็รีบโทรเข้ามาสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับคาตามินนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับครับ
1: เรียนสายกับใครคะเนี่ย
0: ผมกิตติกร
1: อ๋อคุณกิตติกรนะคะ
0: ครับครับอ๋อวิภาวดีนะครับ
1: ค่ะ
0: วิภาวดี37หมู่บ้านอยู่เจริญนะครับผม
1: ใช่ค่ะ
0: ครับคร
1: ับจะสั่งแล้วค่ะ
0: เป็นสมาชิกอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ครับ
1: มีอะไรแถมหรือเปล่าคะ
0: เดี๋ยวหากระเป๋าให้สักใบกระเป๋ารุ่นใหม่เพิ่งมาถึงกระเป๋านี้ใช้ได้จริงแข็งแรงทนทานเป็นไงสุขภาพแข็งแรงดีนะครับ
1: คนแก่มันก็หลายโรคเยอะ
0: นะอายุเท่าไหร่ปีนี้
1: 71ค่ะ
0: โอไม่เห็นมีลายขึ้นมีลายไหมเล่นลายหรือเปล่า
1: คะ
0: มีลายไหมว่างั้น
1: อ๋อไม่มีค่ะไม่รับพวกของพวกนั้นไม่เอาค่ะ
0: ไม่เอานะเอาโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับครับได้ครับเดี๋ยวจะบอกหน่วยส่งให้นะครับ
1: ไม่มีส่วนลดอะไรนะคะ
0: ครับครับครับตอนนี้เราแถมให้อยู่นะครับ
1: ขอบพระคุณนะคะ
0: ครับครับครับครับยินดี
1: อย่าลืมของแถมด้วย
0: ครับครับครับครับ
1: ค่ะค่ะสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับครับครับหลายท่านถามผมนะว่าคาตามินจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่นะครับ
2: โอ้
0: คาตามินที่ยังให้บริการท่านนะครับในตลอดระยะเวลา10ปีในทุกสถานการณ์กรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้เราจัดหน่วยส่งให้ท่านเหมือนเดิม
2: ภายใน1วัน
0: ในภายใน1วันตอนนี้แน่นอนนะครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมในบางส่วนนะครับโดยเฉพาะในช่วงอำเภอสามพรานวัดไร่ขิงนครชัยศรีนะครับก็บริการจะจัดส่งให้ท่านทุกวันนะครับทุกวันคือสั่งตอนเช้าได้ตอนบ่ายนะครับสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับถึงจะล่าช้าก็ไม่เกิน2วันสำหรับตอนนี้นะครับจะแจ้งให้ท่านทราบแล้วก็บริการของเรานั้นไม่เสียค่าบริการแต่อย่างใดไม่เสียค่าจัดส่งนะครับเนื่องจากว่าเรายึดถือนโยบายนี้มาตลอดนะครับเพราะว่าเป็นการเพิ่มภาระให้สำหรับท่านนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้จำหน่ายขายแพงแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าหลายท่านก็รู้เพราะช่วงนี้คาตามินคนติ่งช่วงครึ่งโหลเนี่ยเราจะขายดีเพราะสำหรับท่านที่ต้องการซื้อไปไว้หรือซื้อหาร2นะครับ
2: หุ้นกันมา
0: หุ้นกันมาสำหรับ2ท่านนะครับสำหรับ2ท่านที่ซื้อครึ่งโหลนะครับก็จะได้คนละ4กระปุกก็คือ6กระปุกแถม2ได้8กระปุกนะครับ
2: ในราคาเดิมด้วย
0: ในราคาเดิมสำหรับท่านที่ต้องการซื้อเป็น1โหลนะครับก็ซื้อไปแบ่งสรรปันส่วนสำหรับท่านที่มีสมาชิกเยอ
2: ะ
0: มีญาติพี่น้องเยอะมีเพื่อนฝูงเยอะท่านก็ซื้อเป็นครั้งละ1โหล
2: อ
0: ันนี้ก็เยอะนะครับสำหรับท่านที่ต้องการแบบนั้นก็ในราคาพิเศษนะครับก็โทรกันเข้ามาคุณติ่งที่เบอร์
2: นะคะ084 38 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ08 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับผมยินดีรับสายแล้วก็ปรึกษาเรื่องราวต่างๆสำหรับท่านในแนวสุขภาพในทุกๆวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับเนื่องจากว่าหลายท่านก็ถามผ
2: ม
0: เช่นเคยว่ายังปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพที่เกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าก็ยังพูดคุยคำแนะนำให้ท่านได้ในทุกๆวันเหมือนเช่นเคยนะครับ
2: ค่ะ
0: วันนี้ช่วงนี้นิดนึงคุณติ๋งเรามาพูดถึงเรื่องการดีท็อก ล้างพิษในร่างกายนะครับหลายท่านว่าเคยได้ยินคำว่าล้างพิษในร่างกายฟังดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่น่าตกใจนะครับแต่จริงๆมันมีในศาสตร์ในแนวสุขภาพก็คือการดีท็อกซ์ในคนติงก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็คือการเปลี่ยนการทานอาหารใน1สัปดาห์อาจจะมี1ครั้งหรือ2ครั้งนะครับมีคนคำถามหนึ่งว่าใน1เดือนคนติง
2: ค
0: ุณได้เคยทานแอปเปิ้ลวันละเดือนละกี่ลูก
2: โอ้โห
0: นะบางคนอาจจะไม่ได้ทานเลยนะ
2: จริง
0: ไหม
2: ดิฉันไม่ได้ทาน
0: เนี่ยต้องแปลกคนติงต้องไปทานนะครับผมทานแอปเปิ้ลเนี่ยเดือนหนึ่งนี่จะตกอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็ติงต้องทำให้ได้เพราะว่าเขาบอกว่าในร่างกายคนเราเนี่ยบริโภคเข้าไปเราไม่รู้ว่าอะไรที่เป็นสารพิษในบางตัวที่แอบแฝงอยู
2: ่
0: ก็จะตกอยู่ในร่างกายเราสะสมไปเรื่อยๆก็จะทำให้ตับนั้นเกิดความเหนื่อยล้าเนื่องจากสะสมสารพิษฉะนั้นคุณผู้ฟังวิธีง่ายๆก็คือว่าเรามาทานแอปเปิ้ลตัวนี้เนี่ยเป็นศาสตร์ของสุขภาพเลยนะครับเพราะว่าแอปเปิ้ลน่ะเป็นตัวดีท็อกซ์ร่างกายได้ดีโดยแอปเปิ้ลอุดมไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารที่มีส่วนช่วยให้ล้างพิษในดีท็อกซ์ในร่างกายเต็มไปด้วยไฟเบอร์ที่มาทำความสะอาดลำไส้ใหญ่รวมไปถึงสารต้านอนุมูลอิสระโฟวานอยนะครับปกป้องความเสียหายจากเซลล์เป็นการกระตุ้นผลิตน้ำดีในตับแอปเปิ้ลเป็นผลไม้หนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยในแต่ละ1สัปดาห์คุณผู้ฟังที่ฟังรายการ
2: ต้องทานเป็นประจำทุกสัปดาห
0: ์ต้องทานเป็นประจำทุกสัปดาห์อันนี้มันเป็นศาสตร์เลยนะที่ผมคุยกับอาจารย์หมอหลายท่านมาสองกล้วย
2: กล้วยนี่หาทานได้ง่ายมาก
0: แต่เป็นกล้วยตัวนี้คุณเด้ง
2: กล้วยหอม
0: กล้วยน้ำว้า
2: อ๋อกล้วยน้ำว้า
0: ที่ผมเคยพูดในรายการ
2: ใช่เนี่ยกล้วยน้ำว้าเดี๋ยวนี้ก็ราคาไม่แพงนะคะแล้วก็หวีนึงนี่คือทานได้หลายวันอยู
0: ่ต้องเอามาเขียวๆนิดนึงบางท่านนะ เพราะว่าเผื่อมันสุกนะครับ
2: ค่ะ
0: ฉะนั้นกล้วยน้ำว้าเนี่ยจะมีสรรพคุณทางเภสัชนี่เยอะมากนะครับเพราะว่าทางศาสตร์สุขภาพเนี่ยแนะนำให้ทานกล้วยน้ำว้าไอ้กล้วยน้ำว้าไม่ทานกล้วยหอมเพราะกล้วยหอมนี่จะหวานคือหวานหอมแต่ตัวนี้นี่หวานกลางคือและก็ท่านแนะนำว่าอย่าทานตอนสุกมากก็ติงต้องทานตอนที่ช่วงที่หำหำนิดนึง
2: ฝาดนิดนึง
0: เป็นฝาดนิดนึงจะได้สรรพคุณนะครับเพราะกล้วยนี้มีเกลือแร่ต่อร่างกายเช่นโพแทสเซียมฟอสฟอรัสมีคุณสมบัติในการบำรุงและสร้างความแข็งแรงกระเพาะอาหารช่วยขับของเหลวนะครับ
2: ค
0: ือตัวนี้เขาบอกว่าในหนึ่งสัปดาห์นี้ให้ทานอย่างน้อย3วันตอนเย็นจะช่วยในระบบขับถ่ายนะครับคือกล้วยน้ำว้าซึ่งตัวนี้หาทานง่าย
2: ใช่
0: กล้วยหอมเนี่ยอาจจะแพงหน่อยวีหนึ่งในหลักหลายสิบนะ50-60นะจริงไหม
2: เคยเจอ120ก็มี
0: เพราะว่าเดี๋ยวนี้ในเซเว่นเขาขายเป็นลูกที่ห่อแต่ว่ากล้วยน้ำว้านี่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามตลาดตามอะไรต่างๆนะครับและสิ่งต่อมาก็คือคนเองส้มเช้ง
2: ส
0: ้มเช้งเราพูดตรงเลยตัวนี้เขาบอกดีมากมันเป็นวิตามินซีตัวหนึ่ง
2: ธรรมชาติ
0: ใน1สัปดาห์นี้แนะนำให้ทาน1วัน
2: แต่บางคนติดส้มนะพอทานอาหารมื้อหนึ่งมื้อปุ๊บต้องมีผลไม้ตบต้องเป็นส้มอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่นะครับแต่ส้มตัวที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ส้มเหลืองตัวเป็นส้มเช้งบีบน้ำนะครับซึ่งจะเป็นดีมากอีกตัวหนึ่งก็คือแครอทแครอทนี้หลายท่านบอกสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยหลายเดือนแล้วยังไม่ได้ทานสักตัวเลย นะครับคุณผู้ฟังครับก็สิ่งที่พูดไปผมหวังอย่างยิ่งนะคุณเองหวังว่าท่านเนี่ยจะได้ทำตาม
2: ตัวใดตัวหนึ่งก็ได
0: ้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับอย่างที่เล่ามาเนี่ยอย่างเช่นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนี่อย่ามองข้ามนะตัวแอปเปิ้ลนี่เป็นสิ่งที่ดีมาก
2: เมื่อก่อนนี่ตามรถเข็นผลไม้นี่จะไม่ค่อยเห็นแอปเปิ้ลแต่เดี๋ยวนี้มีแล้วนะคะ
0: บางท่านไปอยู่ที่ห้างก็มีแอปเปิ้ลหลากหลายชนิดนะคร
2: ับแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดง
0: เป็นตั้งแต่ราคาธรรมดาจนไปถึงแพงมากก็ม
2: ี
0: ลูกหนึ่ง50-60บาทเป็นร้อยก็มีนะ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นลูกที่แบบเขาเรียกนำเข้านะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้บางท่านไม่มีแอปเปิ้ลก็ใช้กล้วยเป็นส้มนะครับหรือเป็นแครอทนะคร
2: ับ
0: เป็นแครอทนะครับหรือเป็นพวกผักใบเขียวอย่างเช่นใบบัวบกอันนี้คุณหมอ แกแนะนำมาที่
2: อ
0: ยุธยาก็บอกใบบัวบกคนหนึ่งใบบัวบกแกแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเอามาปลูกที่บ้านได้เนี่ยยิ่งดีแต่มันจะอยู่ในที่ชื้นนิดหนึ่งต
2: ั
0: วบัวบกนะครับพอบัวบกเนี่ยปลูกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะปลอดสารพิษและเอานำมาปั่นแล้วบีบเอาน้ำสัปดาห์ละ2วันวิธีทำก็คือคุณติ๋มวิธีเอาน้ำมาเนี่ยวันก่อนที่ไปดูผู้ป่วยเนี่ยเขาบีบเอาน้ำเสร็จแล้วบีบมะนาวเติมน้ำผึ้งมันจะลดความฝาดลง
2: จริงค่ะ
0: ก็อร่อยนะครับ
2: เคยคิดว่าแบบกินปั่นธรรมดาไม่เติมอะไรเลยโอ้โหขม
0: ครับครับก็นะครับคุณผู้ฟังก็ฟังรายการจอดลึกสุขภาพแล้วก็คุณผู้ฟังก็ไปหาซื้อตามแหล่งที่ท่านต้องการขอให้เป็นปลอดสารพิษแหล่งที่เชื่อถือได้นำมาล้างมาใช้รับประทานบริโภคเพื่อสุขภาพของท่านนะครับก็ฝากสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์คาตามินทไวไลท์นะครับ
2: ค่ะโปรโมชั่นของเรานะตอนนี้คาตามินทไวไลท์นะคะก็ส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทไวไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะหรือว่าโปรดีโปรดังนะคะโปรเด็ดตัวนี้ก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลย2กระปุกรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะแล้วก็มีบริการส่งถึงหน้าบ้านฟรีเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับ
3: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
0: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพหลังจากที่ท่านฟังสิ่งที่น่าสนใจเราก็มาพูดคุยกันต่อในภาษาสุขภาพนะครับ
2: ค
0: ุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพเป็นห่วงท่านที่อยู่ที่บ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือแฟนรายการจอดลึกสุขภาพช่วงนี้ก็บอกว่าในปีช่วงปี2ปีมานี้นะครับหลังจากสถานการณ์โควิดเนี่ยคนจะมีความเครียดกันมากทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องการดำเนินชีวิตคุณติ่งไม่ได้เป็นไปตามปกติ
2: คือไปไหนก็ไม่ได้
0: ใช่ครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านผมก็บอกเสมอว่าท่านต้องทำใจให้สบายนะครับเนื่องจากว่าโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับมีได้ก็ต้องผ่านไปได้นะครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับที่อยู่ที่บ้านบางท่านก็ทำใจให้สบายสบายก็จะทำให้ร่างกายนั้นดีขึ้นนะครับผมก็ฝากนะครับสำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าที่ท่านอยู่ที่บ้านที่เคยปรึกษาผมนะคุณติ๋งนะครับก็ยังปรึกษารับปรึกษากันอยู่นะครับรับคำแนะนำจากรายการสุขภาพกันได้ทุกวันเนื่องจากว่าเราก็รู้ว่าคุณผู้ฟังนั้นต้องการจะพูดคุยกับผมกิติกรได้ในทุกๆวันโดยตรงนะครับก็โทรเข้ามาสำหรับท่านมีปัญหาสุขภาพก็ขอคำแนะนำจากรายการเจาะลึกสุขภาพได้ในทุกๆวันนะครับเราจะเป็นเพื่อนร่วมทางนะก็เป็นเพื่อนที่จะสามารถพูดคุยบางท่านจะโทรมาจะปรึกษาอย่างเดียวก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวท่านเองหรือญาติพี่น้องของท่านที่มีปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าหรือว่าเรื่องอื่น เช่นสุขภาพท่านจะไม่ดีหรืออะไรยังไงนะครับก็ขอคำแนะนำได้ในทุกวันที่เบอร์0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์0843856644ผมยินดีรับสายท่านในทุกๆวันนะครับมาคุยกันต
2: ่
0: อเรื่องดีท็อกซ์ร่างกายที่ทิ้งไว้วันก่อนนะครับที่ช่วงที่แล้วก็คือ
2: เรื่องของผักใบเขียว
0: ผักใบเขียวนะครับอาจารย์หมอนะครับนายแพทย์บุญชัยอิสราพิสิทธิ์นะครับต้องประทานโทษที่เอ่ยนามท่านเป็นแพทย์ที่เวชศาสตร์ฟื้นฟูคุณติ่งที่เป็นศาสตร์ที่ฟื้นฟูร่างกายแบบองค์รวมโดยวิธีธรรมชาติบำบัด
2: ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
0: เป็นทางเลือกคือแพทย์ทางเลือกท่านแนะนำว่าปกติเนี่ยคนเราที่ป่วยเนี่ยจะเกิดจากทำผิดนาฬิกาชีวิตที่เราพูดไปตั้งแต่ตอน
2: ค
0: ือเราไปบริโภคในสิ่งที่แปรรูปอาหารคืออาหารที่กลายเป็น DNA อย่างอื่นเช่นอาหารแปรรูปแต่อาจารย์หมอบอกว่าเราควรที่จะทานอาหารที่เป็นต้นปฐมภู
2: ม
0: ิก็คือทานพืชผักใบเขียว
2: ค่ะ
0: แกบอกว่าอาจารย์หมอบอกว่าถ้าพืชผักใบเขียวนั้นเด็ดมาใหม่ๆเลยจะยิ่งดี
2: ล้างซึ่งนิดนึง
0: ล้างสะอาดและนำมาบริโภค
2: ค่ะทานกับน้ำพริกก็ได้อ่ะ
0: ใช่แล้วอาจารย์หมอบอกว่าปัจจุบันเนี้ยปัจจุบันเนี้ยคุณติ่งโรคที่เกิดขึ้นเอาไปคือคนไทยก่อนกันแล้วกันเราบริโภคผักน้อยค
2: ุ
0: ณติ่งเชื่อไหมในเมนูอาหารหนึ่งวันผมวันนั้นมีโอกาสได้ไปฟังน
2: ะ
0: ไปฟังท่านนะครับที่ศูนย์เวลเน็ตที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องขอประทานโทษที่ต้องเอ่ยนามท่านน
2: ะ
0: ท่านได้พูดว่าในหนึ่งมื้ออาหารเนี่ยคนไทยทานผักน้อยมาก
2: จริงค่ะ
0: บางอาทิตย์เนี่ยยังไม่ได้ทานอาหารด้วยผักเลยม
2: ี
0: แต่ผัก
2: น
0: ะมีแกมนิดนึงอย่างเช่นผักกะเพราเนี่ยคนเด็กเนี่ย
2: กะเพรานี่เขี่ยด้วย
0: นะครับฉะนั้นเนี่ยผักเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยคนเด็กอย่างเช่นเราต้องหาเวลาที่จะไปทานพวกสลัดที่เมนูที่เกี่ยวกับผักเนี่ยแกบอกว่า1สัปดาห์เนี่ยทาน3วันยิ่งดีผมยังมานึกถึงว่าผมเองก็ยังทำพยายามที่จะทำไม่ได้คนเด
2: ็
0: กเพราะว่า1วันผมจะทานอาหารที่บ้าน1มื้อคือ1มื้อเช้าพูดตรงๆน
2: ะ
0: อย่างเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยต้องทาน1มื
2: ้
0: อพอทำภารกิจเสร็จแล้วเนี่ยทานอาหารที่บ้าน1มื
2: ้
0: อก็จะให้คนที่บ้านนี่จัดอาหารโดยมีผัก
2: ผัด
0: เพราะว่าเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไร
2: จริ
0: งป่ะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังครับท่านที่อยู่ที่บ้านเนี่ยท่านควรจะรณรงค์เรื่องนี
2: ้ทำอาหารทานเอง
0: ครับและก็อาจารย์หมอบอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยสาเหตุที่เป็นโรคมากขึ้นเพราะว่าทานผักน้อยลง
2: คือระบบขับ
0: ถ่าย
2: ไม
0: ่
2: ทำงานด้วย
0: เด็กรุ่นใหม่ทานผักน้อยลง
2: จริงอ่ะ
0: แทบจะไม่มีผักเลยมีแป้งมีแฮมเบอร์เกอร์มีอะไรต่างๆในหนึ่งมื้ออาหารนะครับฉะนั้นเรื่องนี้แกบอกว่าร้อยทั้งร้อยก็ต้องมีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นมานะครับฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอาจารย์หมอบอกว่าโรคพวกนี้เขาเรียกว่าโรคต่อมไร้ท่อคือโรคไม่มีเชื
2: ้อ
0: แต่สามารถเกิดขึ้นในร่างกายแล้วเป็นโรคเรื้อรัง อย่างเช่นเบาหวานความดันไขมันนะครับฉะนั้นโรคเหล่านี้เกิดจากแกบอกว่าเกิดจากนะแกพูดนะพฤติกรรมการกิน
2: อันนี
0: ้และการใช้ชีวิต นะครับฉะนั้นเนี่ยผมมาบอกเล่า90คุณผู้ฟังว่าเป็นความรู้ที่ดีอย่างมากก็คือว่าตอนนี้เรากำลังติดตามชาติที่เจริญอย่างเช่นชาติตะวันตกแฮมเบอร์เกอร์กำลังมา
2: คือพวกจังฟู้ดเนี่ยเยอะมาก
0: เข้ามาสู่ประเทศไทยเพราะว่าหนึ่งสะดวกง่าย
2: เร็ว
0: ต่อการบริโภคยิ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยเอาอาหารมาอุ่นใส่ไมโครเวฟ
2: จบเลย
0: แกบอกว่าถ้าทำได้เนี่ยถ้าไม่ทำได้ยิ่งดีนะแกคุยวันนั้นไม่ทำได้ยิ่งดีในหนึ่งมื้ออาหารอย่างที่ผมบอกคุณติ่งไปว่าอย่างแอปเปิ้ล
2: กล้วย
0: ผักใบเขียวน้ำมะนาวหรือน้ำส้มเช้งพวกนี้ทำ
2: ดีท็อก
0: ทำดีท็อกใน1สัปดาห์ในบางคน1เดือนยังไม่เจอสิ่งเหล่านี้ในคนรุ่นใหม่จริงไหม
2: จริง
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยที่ผมเจอนะถ้าว่าผักเนี่ยเขาไม่อยากกินนะคนนึงผักเนี่ยไม่ค่อยอยากกิน
2: คือบางคนเนี่ย
0: เขาบอกว่าเด็กทุกวันนี้กินผักน้อยลง
2: คือบางคนนี่ถ้าจำเป็นนี่คือเอาไปปั่นนั่นแ
0: หละนะครับและสองอย่างหนึ่งก็คือคนรุ่นใหม่เนี่ยกินหวานเยอะท่านบอกอย่างนี้นะ
2: จริงอ
0: ่ะกินหวานเยอะและอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้น้ำมันทอดเนี่ยจะเยอะซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือมันเป็นไขมันทรานส์นะครับซึ่งเป็นน้ำมันของเสียที่อยู่ในร่างกายนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังนะครับผมฝากถึงท่านที่อยู่ที่บ้านเรื่องการรักษาสุขภาพนะครับถ้าหากท่านจะปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าหรือปัญหาสุขภาพอื่น
2: ๆ
0: โทรมาพูดคุยกับรายการเจาะลึกสุขภาพผมกิตติกรในทุกๆวันนะครับผู้สนับสนุนรายการผลิตภัณฑ์คาตามินเราก็มีโปรโมชั่นคนเด่งสั้นๆครับ
2: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะคะก็ซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะหรือว่าซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้าไม่จำกัดจำกัดนะคะแล้วก็เรามีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ในทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับผมรอสายท่านอยู่วันนี้เวลาหมดนะครับก็ผมคุณติ่งก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการจอลุสุภาพก็มาเจอกันใหม่นะครับก็ขอให้ท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ฟ็อกซ์ซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อน
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักประทับใจยอดเยี่ยมจากบทประพันธ์ของนิธิวดี

0: น้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ
1: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
2: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์
1: ฟังเพลินทุกที
2: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังสุดทางรัก
1: ลืมมาซะนะคะแล้วเป็นสามีที่ดีของคุณวานีนะคะ
2: มัดอีก2 ปีเราก็หย่ากันแล้วหมอแล็กก็จะกลับมาแต่งงานกับเธอฝ่ายหน้าทำไม
1: ลืมมาซะเถอะค่ะ
2: หมอเล็กจะลืมเธอได้ยังไง
1: ต้องได้สิคะหมอเล็กต้องพยายามลืมมัดให้ได้ชีวิตของหมอเล็กไต่เต้าขึ้นไปสู่ที่สูงแล้วจะลงมาหาผู้หญิงบ้านนอกอย่างมาดีทำไมการที่หมอเล็กแต่งงานกับคุณวานีย่อมเป็นการดีแล้วไม่ใช่หรอคะสำหรับมันมันอดนึกน้อยใจตัวเองไม่ได้ไม่ทราบว่าทำไมตัวมันถึงเป็นอย่างนี้เพราะกรรมโหดประดังเข้ามาในครอบครัวของเรา2 คนแม่ลูกมันก็มากมายนักหนาจนหาทางแก้แทบไม่ได้อยู่แล้วกลับต้องมาได้รับข่าวร้ายที่ทำลายหัวใจของตัวเองอีกมันไม่ทราบว่าทำไมชีวิตของมันถึงเป็นอย่างนี้รักใครสักคนก็ให้มีอันเป็นไปจนได้เรารักกันไม่ใช่เวลาเล็กน้อยรักกันตั้งแต่เรายังเป็นเด็กแต่ผลสุดท้ายมันก็มีอันเป็นไปจนได้มัดว่ามันจะมีร้องไห้ให้หมอเล็กเห็นแต่มันก็ทนไม่ไหวมัดทนไม่ไหวจริงๆค่ะหมอเล็ก
2: มัดต้องคอยหมอเล็กนะจ๊ะอีก2 ปีเท่านั้นเองจะสายหน้าสิมัดโธ
1: ่คุณว่านี้เธอเป็นคนดีแล้วหมอเล็กก็รักเธออย่ากับเธอเลยค่ะคิดถึงหัวอกลูกผู้หญิงบ้างสิคะถ้าหมอเล็กอย่าจากเธอแล้วมาแต่งงานกับมัดเธอจะมีความรู้สึกยังไงลืมมาซะเถอะค่ะวันหนึ่งมัดก็คงต้องแต่งงานไปเหมือนกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างระหว่างเรามันก็คงสิ้นสุดลงมันคงสิ้นสุดไปเองค่ะ
2: นี่เราจะทำไงดีเนี่ยเมื่อเราเอื้อมมือไปบีบมือเธอก็บีบมือเราไว้นั่นมือนั้นสั่นระริกน้ำตาหยดแล้วหยดเล่าที่ไหลพร่างพรูออกมามันเหมือนสิ่งที่บอกเราว่าเราคือไอ้คนใจชั่วคนทรยศต่อความรักไอ้คนชั่วเลวสิ้นดี

0: และนี่หมาเล็กจะมาพักที่ไหนคะ
1: หมอเล็กจะกลับรถด่วนคืนนี้จะมัด
0: มัดเห็นใจหมอเล็กอะหมอเล็กเกิดที่นี่แต่เมื่อกลับมาก็เหมือนไม่ได้กลับบ้านตัวเองเพราะที่นี่ไม่มีบ้านของหมอเล็กเหมือนคนอื่น
1: แล้วจีมละมัดอยู่ไหน
0: อยู่ค่ะกำลังหลับหมูนี่แม่ไม่ค่อยสบาย
1: เป็นอะไรอะ
0: ไข้หวัดนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะ
1: พี่อยากไปกราบท่านสักหน่อย
0: เดี๋ยวก็คงตื่นแล้วค่ะเย็นนี้ทานข้าวซะก่อนนะคะแล้วค่อยกลับ
1: นี่มัดยังมีแก่ใจกับคนที่ทรยศต่อความรักของมัดอีกเหรอ
0: มัดเล็กไม่ได้ทรยศต่อความรักนี่คะมัดเล็กยังรักมัดอยู่ใช่ไหมคะ
1: จ้ามัดยังรักอยู่เสมอ
0: ค่ะแต่ถึงยังไงก็ขอให้ลืมซะเถอะค่ะแต่ถ้าเราลืมกันไม่ได้เราก็เพียงแต่แยกทางกันเดินเท่านั้นเองเราไม่ได้ตายจากกันเรายังรักกันเราจะยังคิดถึงกันเสมอใช่ไหมคะ
1: จ้ะมัด

0: ยังบีบมือมันยังมองมันด้วยสายตาอย่างนั้นสิคะสายตาวิงวอนสายตาของคนสารภาพผิดแล้วมองมันอย่างอาลัยอาวรณ์มันทำให้มันรู้สึกเหมือนใจจะขาดในที่สุดมันก็ต้องปล่อยให้น้ำตาไหลออกมาอีกจนได้หมอเล็กครับเรารักกันไม่ใช่เวลาน้อยเลยตั้งแต่เรายังเป็นเด็กเราหวังกันอยู่ทุกลมหายใจว่าวันหนึ่งเราจะได้แต่งงานกันแต่แล้วเราก็ต้องพรากจากกันจนได้ทำไมความรักของเรามันถึงเป็นอย่างนี
1: ้มัจจาหมอเล็กไม่รู้ว่าจะพูดยังไงถูกหมอเล็กยอมรับผิดทุกอย่างยอมทุกอย่างแล้วมัจจามัทนาเราจะต้องแต่งงานกันนะจ๊ะจะสายหน้าอย่างนั้นสิมัดเราจะต้องแต่งงานกันเมื่อหมอเล็กเรียนจบเมื่อไหร่หมอเล็กกับวานีก็จะอย่าขาดจากกันหมอเล็กบอกแล้วว่าเราแต่งงานกันเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเอง
0: ค่ะมาได้ยินแล้วค่ะแต่หมอเล็กก็ยอมรับกับมัดแล้วไม่ใช่เหรอคะว่าหมอเล็กรักคุณวานีคำว่ารักจากปากของหมอเล็กมันเหมือนจะฆ่าให้มัดตายทั้งเป็นหมอเล็กคงไม่รู้หรอกค่ะว่าผู้หญิงที่ได้ยินคำนี้เขามีความรู้สึกยังไงมันเจ็บมันปวดมันทรมานเหลือเกิน
1: เอาล่ะลมมาจะเห็นเองวันหนึ่งหมอเล็กจะเป็นอิสระหมอเล็กจะต้องกลับมาเป็นอิสระเหมือนเดิม

0: ่านกำลังฟังสุดทางรักจากคณะเกตทิพย
1: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อปน้ำมันยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
5: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

ดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ

0: นี่พ่อกวีแต่งงานแล้วเหรอจ๊ะ
1: ครับคุณอา
0: โธ่แม่หันไปมองหน้ามัดนะแม่บอกไม่ถูกเลยว่าแม่กำลังรู้สึกยังไงแม่รู้ว่าลูกรักเขารักเขามากซะด้วยเขาเป็นผู้ชายคนแรกในชีวิตของลูกแล้วมาผิดหวังอย่างนี้ถ้าเป็นแม่แม่ก็คงแทบขาดใจตายเหมือนกันลูก
1: มัดบอกว่าน้าเจียเป็นไข้หวัดตอนนี้คอยยังชั่วแล้วหรือยังครับ
0: จ้ะคอยยังชั่วแล้วล่ะ
1: น้าดูสู้ไปมากเชียวครับ
0: มันก็อย่างนี้แล้วนี่จะกลับเมื่อไหร่จ้ะ
1: รถด่วนคืนนี้ล่ะครับ
0: กลับมาบ้านทั้งทีอยู่หลายวันหน่อยสิค้างที่นี่ก็ได
1: ้ผมอยู่นานไม่ได้หรอกครับเพราะยังต้องเรียนหนังสืออยู่ที่มานี่เพื่อมาบอกมัดเรื่องนี้แหละครับ
0: แล้วมัดล่ะลูก
2: ทำไมคะ
0: ไม่มีอะไรหรอกจ้ะ
1: นะเจียมครับผมยอมรับผิดต่อมัดทุกอย่าง
0: เราคิดถึงเรื่องนี้เถอะกวีอย่าไปคิดถึงมันอีกเลยมัดเองก็เหมือนกันนะลูกนะพยายามตัดใจซะแม่รู้ว่าลูกรักกวีมากและกวีก็รักลูกมากแต่นั่นล่ะอะไรอะไรมันก็ไม่แน่นักหรอกเมื่อมีอันเป็นไปอย่างนี้แล้วก็อย่าครึ่งโกรธกันเลยนะจ๊ะกวีรักยายมัดอย่างน้องก็แล้วกันส่วนมัดก็ขอให้รักกวีเหมือนพี่นะลูกนะ
2: ค่ะแม
0: ่ลืมมันให้หมดเถอะลูกทั้งสองคนนั่นแหละสำหรับน้าก็เหมือนกันน่ะน้าไม่โกรธไม่เกลียดกวีจ้ะเคยยังไงก็อย่างนั้นนะรักเหมือนลูกเหมือนหลานยังไงก็ยังรักเหมือนเดิม
1: ผมอยากจะย้ำให้นักเรียนกับพัฒนาเข้าใจเหลือเกินเมื่อวันหนึ่งผมจะหย่ากับวานีเพื่อกลับมาแต่งงานกับมัดแต่ป่วยการที่จะย้ำคำคำนี้ให้มากนะไว้มาถึงเวลานั้นซะก่อนเถอะแล้วทั้งมัดทั้งนักเรียนจะเข้าใจผมเอง

0: มือเล็กต้องทานมากมากนะคะ
1: มัดหมอเล็กกลืนข้าวไม่ลง
0: คนที่ควรจะกลืนไม่ลงคือมัดตั้งหาก
1: จวนเวลาที่เราจะต้องจากนี่แล้วนะมัด
0: ค่ะ
1: มัดรับปากโดยไม่เงยหน้าขึ้นมองหมอเล็กเลยเอาแต่ก้มหน้ามองข้าวในจานซึ่งพร่องไปนิดเดียวแล้วหยาดน้ำตาก็หยดลงในจานข้าวครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่หมอเล็กเห็นน้ำตาของมัดที่ไหลออกมาอย่างง่ายแสนง่ายหยดแล้วหยดเล่าที่ร่วงพลอยลงไปในจานโดยไม่มีเสียงสะอื้นหมอเล็กไม่รู้จะประมาณความชอกช้ำในใจของมัดได้ยังไง
0: วันนั้นวันที่มัดรู้ข่าวของหมอเล็กจากหนังสือพิมพ์มัดก็กำลังกินข้าวเหมือนวันนี้ค่ะตกใจซะจนช้อนร่วงจากมือและนับแต่วันนั้นมัดก็พยายามทำใจให้เป็นปกติพยายามตัดใจแต่ผลสุดท้ายก็กลายเป็นคนอ่อนแอไปได้ไม่คิดไม่ฝันจริงๆค่ะว่าหมอเล็กจะกลับมา
1: แล้ววันหนึ่งหมอเล็กจะกลับมาอีกสายหน้าทำไมล่ะมัด
0: ลืมซะเถอะค่ะอย่าคิดถึงการพบกันของเราอีกเลย

0: นายเจมส์ครับผมกราบลาครับ
1: จะไปแล้วจ้ะ
0: ครับเดี๋ยวจะไม่ทันรถด่วนวันหนึ่งผมจะกลับมากราบเท้านายเจมส์อีกครับ
1: ไปดีมาดีนะจ๊ะ
0: ครับนะ
1: อะไรอะไรทั้งหมดให้มันผ่านไปซะนะ
0: ครับ
1: ไปเถอะจ๊ะเดี๋ยวจะไม่ทันรถ
0: ครับ

0: มัจจาหมอเล็กไปนะ
1: ค่ะ
0: ยืนก้มหน้าอย่างนั้นทำไมล่ะเงยหน้าขึ้นสิจ้ามองหมอเล็กให้เต็มตาก่อนที่เราจะพบกันอีกเงยหน้าขึ้นสิจ้า
1: หมอเล็กนั่นหมอเล็กร้องไห้เหรอครับร้องไห้ทำไม

0: รรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำยาเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำ
2: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ

สุดทางรักจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของนิธิวดีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามสุดทางรักในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: คาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวทะเลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักซาบซึ้งประทับใจจะเป็นประพันธ์ของเอกรินทร์

0: เดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราช
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลา

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังเดอะมูนปฏิหารรักสุริยคราช
1: ปกติแล้วอ่ะผู้หญิงไม่ชอบอาหารอิตาเลียนเพราะกลัวอ้วนกัน
2: สำหรับว้าน่ะไม่ใช่หรอกค่ะขอให้อร่อยถูกใจไม่เคยเกี่ยงงอนอยู่แล้วไม่ว่าไทยจีนฝรั่ง
1: ปกติแล้วอ่ะพันไม่ได้มาเดินที่นี่บ่อยเลยไม่รู้ว่าที่เนี่ยร้านอาหารอิตาเลียนน่ะร้านไหนอร่อยหรือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่เนี่ยมีร้านอะไรบ้างฟ้ามีร้านไหนไหมล่ะครับที่จะแนะนำ
2: ถ้าอย่างนั้นฟ้าพาไปเองเพราะที่เนี่ยฟ้าเดินกับครีมแล้วก็เยเจนจนรู้ทุกซอกทุกมุมหลับตาเดินยังได้เลยค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นวันนี้ฟ้าเป็นเจ้าถิ่นก็ต้องเลี้ยงด้วยนะ
2: ได้ค่ะไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้าเงินไม่พอช่วยกันล้างจานก็แล้วกันนะคะ
1: พันจะพยายามกินไม่แพงมากกันละกันครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเราไปกันเลยเราต้องลงบันไดเลื่อนไปอีกชั้นหนึ่ง
1: เชิญเจ้าถิ่นนำเลยครับ
2: ตอนแรกเราประมาทไปเองมากกว่าพันก็ดูเป็นกันเองจนทำให้เรารู้สึกไม่เกรงก็ยังชั่วหน่อยอย่างเนี้ยจะโกรธหรือขอบใจยายเจนดีนะ

0: ข้าเห็นหน้าไอ้คนนั้นจริงว่าเป็นใครที่กล้ามาอยู่กับแฟนฉัน
1: เดี๋ยวก็รู้เว้ยยังไงก็อย่าเพิ่งทำอะไรแล้วกันดูสถานการณ์ก่อนนะไม่อย่างนั้นเคลมจะยิ่งไม่พอใจนายิ่งกว่าเดิมนะเว้ย
0: รู้นะว่าคุณจะทำยังไงเนี่ยรู้สึกว่ารถวิ่งเร็วได้แค่นี้เหรอวะเนี่ยฮะ
1: นี่ก็จะมิดไม้แล้วนะเพื่อนนะใจเย็นนะเองได้เห็นหน้าไอ้คนนั้นแน่เหรอเว้ย

0: คุณเคนสวัสดีค่ะ
1: ครีมอยู่ไหน
0: คุณครีมเขา
1: ครีมอยู่ไหนยังไม่ลีลาได้ไหมนึกว่าช่วยกันปกปิดแล้วฉันจะไม่รู
2: ้ใจเย็น
1: ๆไม่ต้องห้าม
2: ใจเย็นๆพี่สาวเรามาหาครีมนะครับ
0: คุณครีมกลับกรุงเทพไปแล้วค่ะกลับไปแล้วเมื่อเช้านี้เอง
1: โกหกอย่าตรงการใช่ไหมบอกว่าครีมอยู่ไหนก่อนที่ฉันจะหมดความอดทน
0: สีดำไม่ได้โกหกนะคะรถคุณครีมก็ไม่อยู่ไม่ใช่ไปดูที่เรือนรับรองก็ได้ค่ะ
1: ไอ้รถน่ะเอาไปซ่อนที่ไหนก็ได้ไม่ต้องกลัวฉันค้นหรอกนะฉันค้นแน่จะค้นมันทุกซอกทุกมุมทุกห้องทุกตารางนิ้วในรีสอร์ทแห่งนี้ด้วย
0: คุณเคนคะอย่าให้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะเกรงใจแขกที่มาพักเถอะค่ะ
2: ครีมอันจะกลับไปจริงๆแล้วก็ได้นะเคนนะช่างมันด้วยพี่สาวน่ะพอจะรู้ไหมว่าครีมน่ะเขามากับใครแล้วก็ชื่ออะไร
1: พูดไปสิว่าครีมมากับใครแล้วมาทำอะไรที่นี่อย่าเอามึงนะพูดเลยนะค่ะ
0: ค่ะค
1: ่
0: ะ
1: แล้วสิ
0: แล้วค่ะมากับผู้ชายคนหนึ่งแต่เป็นเพื่อนกันนะคะนอนกันคนละที่ไม่มีอะไรที่ดูแล้วเหมือนแฟนกันเลยนะคะ
1: แฟนกันงั้นเหรอฉันต่างหากราดเป็นแฟนครีมเห็นทีงานนี่ต้องคุยกันยาวซะแล
2: ้
1: ว
2: แล้วนายคนนั้นน่ะเป็นใคร
0: เรื่องนี้สีดาก็ไม่รู้ค่ะเห็นคุณครีมเรียกชื่อว่าทัศนะคะ
1: ทัศเลยให้ทัศชื่อนี้เหมือนว่าเคยได้ยินเหมือนกันแต่จำไม่ได้ว่ามันเป็นใครท่านน่ะ
2: ฉันเคยได้ยินเจนเล่าให้ฟังว่าเป็นเพื่อนห้องเดียวกันนั่งรถเมย์มาเรียนได้ข่าวว่าทำงานอยู่กับครีมด้วย
1: มันไม่รู้จักเกียมตัวซะล่ะไอ้หมอนี่จนแล้วอยากจะเด็ดดอกฟ้าเห็นทีต้องเดือดร้อนต้องเตือนสติมันซะหน่อยล่ะว่าอะไรควรอะไรไม่ควร
2: ก็ดีเหมือนกันจะได้รู้ว่าเมื่อหวังสูงแล้วเวลาที่ตกจากที่สูงเป็นยังไง
0: คุณสองคนขับรถมาเหนื่อยจะพักผ่อนก่อนดีไหมคะ
1: ไม่ฉันจะกลับกรุงเทพมีเรื่องไปสาสางเยอะเลย
2: แค่นึกก็สนุกแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปเลยดีกว่าฉันอยากเห็นน้ำหน้ามันจริงไอ้คนไม่เจียมตัว
1: อ๋อได้เห็นแน
0: ่ไปแย่แน่ๆเลยคุณครีมสีดาขอโทษด้วยนะคะที่ต้องพูดออกไปอย่างนั้นไม่งั้นสีดาเองก็ต้องเละแน่ๆเลยไม่รู้ว่าสมัยก่อนคุณครีมคบไปได้ยังไงถ้าเทียบกับคุณทัศน์แล้วเหมือนสวรรค์กับนรกเลยจะประคุณขออย่าให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นเลย

0: ท่านกำลังฟัง The Moon ปาฏิหาริย์รักสุริยคราสจากคณะเกตทิพย
1: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ซ่าโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: คุณทัศน์กลับมาแล้วคุณทัศน์ของป้ากลับมาแล้ว
3: สวัสดีครับป้าแก้วเอ้านี่ป้ากินแก้วตีผมทำไมฮะเนี่ย
2: ก็คุณทัศน์น่ะสิจะกลับช้าก็ไม่โทรมาบอกปล่อยให้ป้าเป็นห่วงไม่รู้จะเป็นอะไรบ้างหรือเปล่า
3: โทษนึกว่าเรื่องอะไรขอโทษจริงๆนะฮะแต่ผมมีของมาฝากป้ากินแก้วด้วยนะ
2: จริงเหรอคะคุณทัศน์แต่ไม่น่าลำบากเลยแค่กลับมาปลอดภัยป้าก็ดีใจแล้วล่ะค่ะ
3: นี่ของพี่ทดแทนครับ
2: ซื้อมาฝากมันทำไมเปลืองเงินเปล่าๆแล้วนี่ก็ไม่รู้หายหัวไปไหน
4: อะทดแทนอยู่นี่ครับแหมไหนครับของฝากคุณทัศน์มีอะไรมาฝากทดแทนครับ
2: ไวจังนะเองนี่ของฝากเองเอาไป
4: ไหนครับไหนครับโอ้ยไม่ได้สิคราวที่แล้วป้ากิ่งแก้วเอาขนมที่คุณทัศน์ซื้อมาฝากผมไปกินเฉยเลยพอหมดแล้วเพิ่งมาบอกว่าฉันลืมว่าคุณทัศน์ซื้อมาฝากเองกินเพลินไปหน่อยโถเอ้ยนี่ดีนะครับคุณทัศน์ที่ผมอยู่แถวนี้ไม่อย่างนั้นนะโดนยึดของฝากอีกแน่เลย
2: พูดมากแล้วไอ้ทดแทนคุณทัศน์กลับมาเหนื่อยๆเข้าบ้านก่อนเถอะค่ะไอ้ทดแทนช่วยคุณทัศน์ถือของสิ
4: รู้แล้วนะป้าคุณทัศน์ครับส่งของมาให้ผมเลยครับ
3: ขอบคุณครับพี่ทดแทนเออพี่ทดแทนเดี๋ยวตอนเย็นๆเนี่ยไปซื้อของกับผมหน่อยนะฮะ
4: ได้ครับคุณทัศน์จะไปกี่โมงก็เรียกพี่ได้เลยนะครับ
3: ขอบคุณมากครับพี่ทดแทน
4: ไม่เป็นไรครับ

0: ไรกันน่ะอยู่ดีๆก็ขับมาปาดหน้าเราเกือบจะเบรกไม่ทันน่ะฮึอ๋อเคน
1: นี่ลงไปยังรถดีนี่เลยนะลงมาลงมาพูดให้รู้เรื่องลงมา
0: ทำยังไงดีเราเคนลงจากรถแล้วก็มายืนขวางหน้าเราแล้วคงรู้เรื่องของเราแล้วสินะเอาหน้าเป็นยังไงก็เป็นกันเคนมีธุระอะไรกับครีมคะเราได้คุยกันรู้เรื่องแล้วไม่ใช่เหรอ
1: เรื่องอะไรเคนไม่เห็นรู้เรื่องเลยจำไม่ได้ซ้ำว่าเราคุยอะไรกันบ้าง
0: ก็เรื่องที่เคนที่นี่ที่ไหนคะเคนพาครีมมาที่นี่ทำไม
1: ทำจำไม่ได้ก็บ้านริมทะเลของเคนไงที่เราเคยอยู่ด้วยกันตอนที่เรารักกันแล้วก็
0: หยุดเถอะเคนอย่าพูดถึงมันอีกเลยมันเป็นอดีตไปละเคนมีธุระอะไรกับครีมก็พูดมาเถอะจะได้รีบกลับเพราะพรุ่งนี้ครีมมีนัดจะไปต่างจังหวัดกับพวกอายเขาเขาจะไปเที่ยวรีสอร์ทของพันทิพย์กัน
1: ทำไมครีมต้องไปด้วยแล้วไปสนิทกับไอ้พวกนั้นตั้งแต่เมื่อไรอีกอย่างถ้าครีมอยากจะไปไหนบอกสิบอกเคนก็ได้เคนจะพาครีมไปเอง
0: เคนลืมไปแล้วหรือคะว่าเราเนี่ยเลิกกันแล้วครีมยังจำเหตุการณ์วันนั้นได้เป็นอย่างดี
1: โอ้ครีมเคนน่ะเมานะแล้วพูดว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะจะมานอนอยู่ที่เตียงได้ยังไงตื่นขึ้นมาก็เห็นแล้ว
0: ไม่รู้แล้วคงจำไม่ได้ด้วยล่ะสิว่าทำอะไรกันบ้าง
1: แล้วครีมจะต้องไปใส่ใจทำไมก็แค่ผ่านครีมรักหากแล้วที่เคนรักจริงเคนว่าเรามาคืนดีกันเถอะนะที่เคนพาครีมมาที่นี่ก็เพื่อให้เราได้ระลึกถึงความหลังแล้วก็อยากให้เรากลับมาคืนดีกันเหมือนเดิม
0: ขอเวลาครีมทำใจอีกสักระยะก็แล้วกันไม่ใช่ว่าครีมไม่รักเคนแต่ครีมรับไม่ได้กับภาพที่แฟนของตัวเองนอนอยู่กับผู้หญิงคนอื่นเป็นใครก็รับไม่ได้ทั้งนั้นกลับเถอะค่ะพรุ่งนี้ครีมมีนัด
1: ไม่ครีมจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นครีมไปอยู่กับเคนที่นี่อยู่ที่นี่จนกว่าเคนจะปล่อยครีมไปเองเราไปเที่ยวกันไม่ใช่เหรอเพราะว่าเรานั้นกลับมาคืนดีกันแถมเรายังมีความสุขด้วยกัน
0: คืนดีกันอย่างนั้นเหรอเคนหลอกครีมไปต่างหากเคนจุดครีมไปขังไว้ในบ้านแถมใช้กำลังปล้ำครีมเคนทำกับครีมอย่างนี้ได้ยังไง
1: ก็ครีมพูดไม่รู้เรื่องเองนี่นาเคนก็ใช้กำลังนะสิ
0: เคนจะคิดยังไงก็เป็นเรื่องของเคนแต่สำหรับครีมเราสองคนจบกันแล้วจบอย่างที่ไม่มีวันจะกลับมาคืนดีกันได้อีก
1: ก็ใช่แต่สิเดี๋ยวนี้ครีมมีคนใหม่แล้วนี่ชื่ออะไรนะทัดเทพทัดเทพอย่างนั้นเหรอครีมคิดยังไงถึงได้ไปคบไอ้กระจอกคนนั้นน่ะ
0: เพราะว่าทัศน์น่ะเขาไม่มีรถขับไปเรียนใช่ไหมถึงมองว่าเขาแต่สำหรับครีมทัศน์เป็นผู้ชายที่น่ารักให้เกียรติผู้หญิงอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกอบอุ่นเขาเป็นผู้ชายที่เคนไม่มีวันเป็นได้เลย
1: อะไรนะนี่ไปอยู่ด้วยกันแค่คืนเดียวก็เห็นว่ามันดีขนาดนี้เลยเหรอครีม
0: เคนถอยรถออกไปเถอะครีมจะเข้าบ้านครีมเหนื่อยอยากพักผ่อน
1: เหนื่อยกันเหรอนี่คงนี่คงจะมาทั้งคืนสิท่านี่ใช่ไหม
0: ครีมไม่นึกเลยว่าแคนจะเป็นไปได้ถึงขนาดนี้ในหัวน่ะคิดแต่เรื่องสกปรก
1: ครีมตบหน้าเราแล้วก็เดินเข้าบ้านไปไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนทำกับเราแบบนี้มาก่อนไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนทิ้งเราไปได้ทับเทพแกกับฉันคงมีเรื่องจะต้องสะสางกันฉันจะไปเยี่ยมแกไม่ช้านี้แน่นอนไอ้ทัดเทพ

ำไมเราต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วยนะเคนกลับเข้ามาวุ่นวายในชีวิตของเราอีกทัดตอนนี้ในใจของเรามีแต่เขาเท่านั้นแต่ดูท่าทางแล้วเคนจะไม่ยอมเลิกราง่ายๆเราจะทำยังไงดีนะทัดจะเดือดร้อนเพราะเราไหมนะ

0: ว่าไงเจ้าฟ้า
1: เธอหายไปไหนมานะครีมรู้ไหมว่าเคนเขาเที่ยวตามหาเธอนี่ถ้าพลิกแผ่นดินหาได้ในเคนทำไปแล้ว
0: ฉันไปที่รีสอร์ทของแม่มาเนี่ย
1: จะไปก็ไม่บอกฉันฉันจะได้ไปเป็นเพื่อน
0: ไม่เป็นไรหรอกฉันไม่อยากรบกวนเห็นเธอยุ่งกับเรื่องโปรเจกต์จบอยู่อีกอย่างนึงฉันก็มีคนไปเป็นเพื่อนแล้วด้วย
1: มีคนไปเป็นเพื่อนแล้วใครเหรอ
0: ทัศน์น่ะ
1: ทัศน์เทพน่ะเหรอ
0: ใช่ทัศน์ไปเป็นเพื่อนฉันฟ้าฉันรักผู้ชายคนนี
1: ้ไปทะเลด้วยกันแค่คืนเดียวเธอก็หลงรักทัศน์แล้วเหรอนี่เธอจะบ้าไปแล้วหรือไง
0: ไม่รู้สิ

0: ยาเมโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำยาเมโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำ
1: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ

ท่านผู้ฟังที่รักเดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราสจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเอกรินจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงษ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามปาฏิหาริย์รักสุริยคราสในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดี

อาลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวกระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกหลังสหรัฐและอิหร่านปะทะกันรอบใหม่นายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยน้ำมันดิบเบรนท์เวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียและดูไบปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ7-8คาดการว่าราคาพลังงานในตลาดโลกจะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงและมีความเป็นไปได้ที่จะยังคงเพิ่มสูงในช่วงนี้อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่มีผลบังคับใช้ถึงวันที่15 กันยายนรวมถึงการใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมกันนี้ได้เชิญชวนประชาชนหันมาใช้น้ำมันทางเลือก E20 ซึ่งมีราคาถูกกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์91-5 บาทต่อลิตรแถมยังมีค่าออกเทนสูงถึง95ช่วยเครื่องยนต์เผาไหม้ได้ดีและยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไทยผู้ปลูกพืชพลังงานอีกด้วยทั้งนี้ผู้ใช้รถสามารถตรวจสอบรายชื่อรุ่นรถยนต์และจักรยานยนต์ที่รองรับ E20 ได้ที่เว็บไซต์กรมธุรกิจพลังงาน www.doeb.go.th จบข่าวศิริรัตน์มหัทธนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับกราบสวัสดีไปยังทั่วประเทศนะครับก็ผมกิติกรกาญจนวิเคนในรายการเจาะลึกสุขภาพกับคุณติ่งวัฒนารินทร์สวัสดีครับคุณติ่งครับ
1: สวัสดีค่ะนะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ทางบ้านทุกๆท่านทั่วประเทศเลยนะคะ
0: ครับก็ทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายหรือภูเก็ตนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับโควิดกำลังจะผ่านไปด้วยดีนะครับคุณผู้ฟังก็เตรียมนะครับหลายท่านก็เตรียมอะไรฮะเตรียมล้างบ้านไหมที่จะไปท่องเที่ยวเตร
1: ีย
0: มซักเสื้อผ้านะครับเตรียมกระเป๋านะผมพูดให้กำลังใจนะครับบางท่านก็ไม่ต้องถือสานะครับเพราะว่าจริงๆก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับอันมานานอยากจะไปท่องเที่ยวนะครับก็คุยกับพวกเมื่อวานก็หลายท่านก็อยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับก็บอกว่าหนึ่งประเทศที่อยากไปนี้คืออะไรหลายคนในจุดมุ่งหมายก็ยังเป็นญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นก็ยังมีปัญหาในเรื่องของ
1: โควิดอยู่
0: โควิดนะครับตัวเลขยังเยอะนะยังเยอะเหมือนกับเกาหลีเกาหลีใต้นี่ก็ยังเยอะนะครับเพราะว่าผมแปลกประเทศที่คุณติ่งแปลกอยู่อย่างหนึ่งโควิดเนี่ยชอบอยู่ในประเทศพัฒนาหรือประเทศคนรวยเขาว่าอย่างนั้นนะครับแม้ว่าจะเป็นยุโรปเนี่ยเกือบทุกประเทศเลยหรือในสหรัฐอเมริกาอย่างลาวกับพม่าเนี่ยก็ไม่มากเท่าไหร่ก็เป็นช่วงๆนะครับหรือกัมพูชาเราเนี่ยไม่มากนะไม่มาก
1: ก็เห็นเขาบอกส่วนมากจะเป็นเรื่องของการทักทายนะทางฝั่งยุโรปอเมริกาอะไรพวกนี้ส่วนมากเขาจะเช็คแฮนด์กัน
0: ครับ
1: ไอ้ของเรานี่คือยกมือสวัสดี
0: ครับ
1: ก็มันเลยไม่ค่อยสัมผัส
0: แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ยุโรปเนี่ยเห็นเขาว่าในช่วงแรกเนี่ยไม่มีคนใส่หน้ากาก
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีคนใส่แมสก์ไม่มีคนใส่หน้ากากอนามัยนะครับแม้แต่ในสหรัฐอเมริกาเองในยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป
1: ์
0: ก็ไม่ค่อยได้ใส่หน้ากากนะครับจะเห็นว่าในสหภาพยุโรปหรือในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีการติดเชื้อกันมากนะครับประเทศที่ยากจนหรือประเทศในกลุ่มอาเซียนนี้ก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับยังโดยเฉพาะในประเทศเราก็ยังเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าควบคุมได้นะครับควบคุมได้คนก็ยังไม่เสียการทรงตัวหรือการเดินทางก็ยังไปไหนมาไหนได้ไกลในการล็อกดาวน์ในจำกัดพื้นที่ก็ยังเป็นระยะนะครับจะมีลำบากบ้างในบางช่วงนะครับคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามินคาตามินก็ประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามคอลลาเจนและวิตามินซีหากท่านอยากรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คาตามินก็โทรสายด่วน
1: สายด่วนของคาตามินนะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็เปิดบริการทุกวัน
1: ไม่มีวันหยุดนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นเพื่อนกัน
0: ครับแล้วก็เรามีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะส่งไปรษณีย์หรือจะส่งเคอรี
1: ่
0: ก็ไม่มีค่าบริการเสียค่าส่งแต่อย่างใดนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เราพยายามจะมีโปรโมชั่นเกี่ยวกับคาตามินออกเป็นช่วงๆนะครับเพราะว่าคาตามินตอนนี้ก็โปรดีที่สุดก็คือ6กระปุกนะครับ
1: ค่ะ
0: แถม2กระปุกนะครับ6กระปุกแถม2กระปุกเรายังมีกระเป๋าสปองแถมให้คือแถมเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ที่มีมาเพราะรับช่วงสถานการณ์โควิดนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคาตามินก็ยังอยู่คู่กับคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ฟังบางท่านก็หมุนคลื่นไปหลายสถานีนะครับก็เพราะว่าตอนนี้เราออกบนเครือข่ายวิทยุไปทั่วประเทศนะครับบางท่านอาจจะติดตามรับฟังในสถานีที่ไม่เท่ากันในบางเวลานะครับคาตามินก็ยังอยู่กับท่านแน่นอนนะครับเป็นการบ่งบอกว่าเราจริงใจที่จะทำธุรกิจเราจริงใจที่จะใช้สื่
1: อ
0: เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสถานการณ์โควิดให้ก้าวผ่านไปด้วยกันนะครับผมฝากกำลังใจเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเพื่อนเกี่ยวกับ ช้ผลิตภัณฑ์คาตามีนมานะก็ฝากผ่านวิทยุไปนะครับซึ่งคุณอู้นั้นผมเห็นใจมากเป็นลูกค้าของจอลึกสุขภาพนะครับ
1: เ
0: ป็นทำธุรกิจขายกระเป๋าเดินทางนะครับซึ่งขายกระเป๋าเดินทางอยู่ตามห้างสรรพสินค้าต้องยอมรับว่าขาดทุนมาเป็นปีๆนะครับ
1: ช่วงที่ผ่านมาน
0: ะเพราะว่าต้องพูดว่ากระเป๋าเดินทางมันไม่ไปไม่ได้จริงๆนะครับแต่ก็ได้ต้องเรียกว่าเจรจากับห้างเพื่อจะต้องขออยู่คือขออยู่เพื่อเช่าพื้นที
1: ่
0: นะครับเพื่อหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยโอกาสมันจะต้องดีขึ้นนะครับก็ต้องยอมรับว่าธุรกิจนี้บางธุรกิจนี้ต้องยอมรับว่าเห็นมากๆนะครับเพราะว่าลูกค้าเข้าส่วนใหญ่นี่จะเป็น
1: ต
0: ่างชาติหรือนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่ากระเป๋าเดินทางที่เป็นล้อลากเนี่ยคุณติ่งมัน
1: ใบใหญ่อยู่เหมือนกันนะ
0: ใบใหญ่แล้วก็คนไทยก็ยังไม่ซื้อ
1: ขายยากอยู
0: ่ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนกระเป๋าเก่าก็ยังมีอยู่นะครับฝากกำลังใจนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังครับฝากกำลังใจ
1: ให้กับทุกกิจการเลย
0: ให้ทุกกิจการให้ผ่านพ้นไปกับรายการจอดลึกสุขภาพนะครับท่านที่มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
1: นะเรื่องของเข่าเสื่อมนะคะอะไรต่างๆนะคะก็เป็นสมาชิกรายการทั่วประเทศเนี่ยได้โทรศัพท์มาเล่าให้ทางรายการเราได้ฟังนะคะบางท่านก็เป็นเบาหวานนะคะมีน้ำตาลในเลือดสูงบางท่านนี่มีความดันสูงนะคะบางท่านเนี่ยก็ต้องการคำแนะนำในเรื่องของการปฏิบัติตัวนะคะด้านของสุขภาพการออกกำลังกายการพักผ่อนนะคะการมีสุขภาพจิตที่ดีนะคะมันก็เป็นลาภอันประเสริฐเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้ในรายการของเรานะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ก็โทรเข้ามานะครับอ่ะช่วงนี้ผมฝากสาระสักนิดหนึ่งนะครับตั้งแต่ช่วงชั่วโมงวันก่อนนะครับ
1: ค
0: ืออาหารที่ทำลายกระดูกนะครับวันก่อนเราพูดถึงเรื่องน้ำอัดลม
1: อัน
0: เป็นยอดนิยมของคนยุคใหม่นะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งความที่เป็นฮีโร่นะครับน้ำอัดลมคุณผู้ฟังก็พยายามบอกลูกหลานนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำอัดลมนะครับทานแต่น้อยๆนะครับเพราะจะมีการส่งผลถึงภาวะกระดูกผลิตภัณฑ์ที่ทำลายกระดูกตัวต่อไปคุณติ๋งอธิบาย
1: มีเรื่องของกาแฟนะคะอันนี้ติดกันทุกคน
0: พูดถึงตัวนี้ทำแต่ละแบบนะครับ
1: กาแฟเนี่ยเขาจะมีสารคาเฟอีนนะคะที่ช่วยให้รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋านะคะมีพลังประกอบกับเป็นเครื่องดื่มที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะคะรสชาติเนี่ยอร่อยนะคะก็เลยเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่ากาแฟเนี่ยจะมีประโยชน์ในหลายๆด้านนะคะแต่ว่าในส่วนที่เป็นโทษเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันนะคะหากว่าบริโภคในปริมาณที่มากเกินไปอย่างเช่นมีอาการปวดศีรษะนะคะทำให้หัวใจเต้นแรงท้องผูกนะคะร่างกายเนี่ยขาดน้ำนอนไม่หลับค่ะวิตกกังวลนะคะแล้วก็มีภาวะอื่นๆตามมานะคะโทษของคาเฟอีนเนี่ยอย่างนึงที่คนส่วนมากไม่ทราบนั่นก็คือทุกครั้งที่บริโภคคาเฟอีนเข้าไปเนี่ยร่างกายจะมีการสูญเสียแคลเซียมผ่านทางปัสสาวะนะคะหลังจากที่ดื่มกาแฟแล้วเนี่ยโดยคาเฟอีนเนี่ยในกาแฟเนี่ยนะคะจะทำให้เกิดกลไกก็คือมันไปขัดขวางการสร้างมวลกระดูกใหม่นะคะแล้วก็ลดความหนาแน่นของมวลกระดูกในร่างกายของเรานั่นเองค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังนะครับที่ทานกาแฟก็เอาแต่น้อยหน่อยนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะทานวันหนึ่ง2แก้ว3แก้วนะครับ
1: เยอะจริง
0: ก็ต้องลดลงนะครับเพราะว่าช่วงที่วัยเจริญเติบโตนะครับช่วงที่เป็นโตเป็นหนุ่มสาวก็พยายามเตือนลูกหลานของท่านนะครับให้ทานกาแฟแต่น้อยลงเพราะว่าจะมีผลต่อภาวะกระดูกพรุนนะครับ
2: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียว คาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
0: ก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีกำลังใจอย่าท้อแท้นะครับในการประกอบอาชีพไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนวันก่อนก็เจอคนที่มีปัญหามากมายอยู่บนโลกใบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศของเราไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาคแรงงานภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวนะครับ
1: ล้
0: ว
1: นเลย
0: ใช่ล้วนแต่ประสบปัญหานะครับแต่ก็คิดว่าในเร็วๆนี้
1: ทุกอย่างพ้น
0: ทุกอย่างก็จะกลับมาดีนะครับผมคิดอย่างนั้นนะครับหลายๆท่านก็คิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอย่างบริษัทใหญ่โตนะครับเป็นสายการบินหรือที่เป็นรถทัวร์นะครับหรือเป็นรถโดยสารนะครับ
1: ปิดตัวไปเยอะเหมือนกัน
0: โดยเฉพาะแท็กซี่น
1: ะ
0: แท็กซี่ก็น้อยลงมากตอนนี้นะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าผู้โดยสารก็กลัวแท็กซี่คุณเด้ง
1: ครับแท็กซี่ก็กลัวผู้โดยสารเหมือนกัน
0: ครับส่วนรถไฟฟ้านี้คุณเด้งยังเยอะไหมมารถไฟฟ้าม
1: ียังมีผู้โดยสารเยอะอยู่ค่ะ
0: ครับ
1: ต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะ
0: เขาจำกัดไหม
1: ไม่จำกัดนะ
0: อ๋อไม่จำกัดนะครับเห็นรถเมย์นี้เว้นที่นั่งอะไรผมก็ไม่เข้าใจ
1: เว้นที่นั่งเขาบอกเว้นระยะห่างแต่ว่าที่นั่งนี่คือมีกากบาทอยู่นะแต่ว่าไอ้ที่ยืนอ่ะมีค่ะที่ยืนนี่คือแน่นกว่าที่นั่ง
0: โอ้โหแปลกนะครับแต่ส่วนสายการบินก็เห็นว่าที่เว้นที่ไหมหรือยังไง
1: ยังได้ยินมีคนบอกอยู่ว่าไม่เว้นนะคะ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: บางสายการบินนะ
0: ครับก็ว่ากันไปนะครับก็ให้มันผ่านไปด้วยดีนะครับเพราะว่าร้านอาหารต่างๆปิดตัวไปเยอะนะครับที่เห็นแถบใกล้ๆบ้านนะครับใกล้ๆห้องส่งก็มีเยอะนะครับจนบรรยากาศซบเซานะครับ
1: ก็ต้องปรับตัวกัน
0: ประเทศก็ต้องปรับตัวกันไปนะครับจากนั้นคุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพนะครับส่งไปไกลนะครับด้วยเครือข่ายวิทยุทั่วประเทศนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราก็คาตามินก็ยังอยู่นะครับคุณผู้ฟังก็ไม่ลืมนะครับไม่ลืมผมกิติกรและคุณติ่งน
1: ะ
0: เพราะว่าท่านอยากรู้เกี่ยวกับคาตามินนะครับโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อเกี่ยวกับคาตามินก็ที่เบอร์084-385-6644นะครับ084-385-6644เพราะตอนนี้บริการสายของคาตามินแน่นแล้วครับเพราะว่าเยอะเหลือเกินนะครับตั้งแต่เราเปิดโปรครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกตอนนี้คุณฝั่งก็รีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่าเราจัดโปรดีโปรดังโปรต้อนรับนะครับสำหรับข่าวดีนะครับที่จะหายโควิดนะครับบริการส่งตรงถึงบ้านท่านนะครับสวัสดีครับ
3: ฮัลโหล
0: คาตามินครับผม
3: ทางผมสมาชิก1483ครับไอ้คาตามิน4แล้วก็ไอ้เรียกอะไรสีชมพูวิต้า
0: ครับวิต้าครับครับ
3: 2ครับ
0: ครับคาตามิน4วิต้า2นะ
3: ครับแล้วแถมไอ้นั่นไอ้2กล่อง
0: แถมคาตามิน2กล่องนะเดี๋ยวไปส่งให้นะครับผม
3: ต้องการด่วนเพราะมันหมดครับ
0: ครับครับครับครับได้ครับเดี๋ยวบริการอ
3: ยู่ตรงแยก7สาทร11ครับ
0: ครับครับครับครับสาทร11นะครับ
3: คร
0: ับ ครับขอบคุณมากครับผม
3: คร
0: ับ ครับสวัสดีครับรายการจดลึกสู่ภาพเนี่ยเราต้องอยู่กับคู่คุณผู้ฟังตลอดมาในเกือบ10ปีนะครับ
1: ค่ะ
0: เป็นรายการที่สรรหามาเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับ
1: ค่ะ
0: ประเทศหนึ่งที่ผมจะเล่าเนี่ยนะครับก็คือประเทศญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: ประเทศญี่ปุ่นนี้เป็นประเทศหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นประเทศที่มีสุขภาพจิตดีนะครับเนื่องจากว่าการแข่งขันในภาคเกษตรกรเนี่ย ก็ไม่มากนะครับเพราะว่าคุณติ่งอาจจะเคยได้ยินว่าในเรื่องของโควต้า ในการปลูกนะครับโควต้าในการปลูกไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือผักหรือผลไม้หรืออะไรต่างๆนะครับประเทศญี่ปุ่นนี้เขาบอกเป็นเกษตรกรที่มีราคาดีนะครับเพราะว่าส่วนประเทศเรานี้นะครับก็อย่างว่านะครับเพราะว่าประเทศเรานี้ภาคเกษตรอย่างคุณติ่งที่ไปอยู่ก็ยังมีปัญหา
1: คร
0: ับมีปัญหามากในภาคเกษตรนะครับเพราะว่าตอนนี้จะเรียกว่าการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยของเราเนี่ยเยอะขึ้นไหม
1: มีเป็นเฉพาะกลุ่มมันยังไม่แพร่หลายมาก
0: ไม่แพร่หลาย
1: ค่ะ
0: ฮะ
1: คือคนให้ความสนใจแต่ว่าก็ยังทำไม่ได้ทั้งหมดอะ
0: ราคาแพงไหม
1: ราคาแพงไหมก็
0: พวกผักอินทรีย์อะไรนี่แพงกว่าปกติน
1: ี่ใช่ใช่
0: ครับ
1: ทั้งท่านที่จริงก็ลงทุนถือว่าน้อยนะคะเพราะถ้าเป็นพืชผักทั่วไปที่ใช้สารเคมีเอ่ยจริงๆอันนี้มีต้นทุนสูงกว่าแต่ว่ากับขายในราคาถูกเพราะว่ามันจะได้จำนวนผลผลิตที่เยอะกว่าเกษตรอินทรีย
0: ์ครับครับจริงๆแล้วเขาเรียกว่าสารเร่งหรือเกี่ยวกับพวกสารวัตถุอันตรายที่คุยกันในข่าวนะครับเราก็ยังไม่ได้แบนจริงไหมยังไม่ได้แบนนะสามสารที่ว่านี้นะครับวัตถุอันตรายนี่ก็ยังไม่แบนนะครับจากนั้นเราก็ต้องระมัดระวังต่อไปนะครับไม่ว่าจะอยู่ในพืชผักผลไม้นะติ่งน
1: ะ
0: คุณผู้ฟังก็กินผักผลไม้นี่ก็ควรจะล้างนะครับล
1: ้างสารเคมี
0: ทำความสะอาดตอนนี้มีถ่านมีผงถ่านนะครับผงถ่านซึ่งตัวนี้ผมโฆษณาไม่มียี่ห้อนะคุณผู้ฟังอยู่ตามห้างสรรพสินค้าเพื่อล้างผลไม
1: ้
0: ล้างผักนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับเป็นผงถ่านสำหรับล้างพ
1: ื
0: ชผ
1: ัก
0: ผลไม้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ระบุยี่ห้อนะครับคุณผู้ฟังหาซื้อกันตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับ
1: ก็ใช้ได้
0: ก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าผู้สูงอายุต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพสักนิดหนึ่ง
1: ใช่
0: ผ่านถึงโปรโมชั่นสักหน่อยครับคุณดิ่งครับ
1: ค่ะโปรโมชั่นตรงนี้ของคาตามินนะคะก็จะมีโปรโมชั่นคาตามินทวายไลท์นะคะก็อัปเดตกันในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะส่งมอบความสุขสุขภาพดีกับโปรโมชั่นแสนพิเศษค่ะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็โปรดีโปรดังแบบสุดยอดก็คือโปรซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะตอนนี้เนี่ยสินค้ามีจำนวนจำกัดในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะและแน่นอนค่ะเรามีบริการส่งถึงประตูบ้านท่านเลยนะคะโดยที่ไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์พูดคุยกันได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์08 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับมาโทรมาพูดคุยกับพี่น้องทั่วประเทศนะครับรายการจดลึกสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาที่ท่านประสบพบเจอเกี่ยวกับสุขภาพหรือมีปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่าก็โทรมาได
1: ้
0: ที่เบอร์เดิมนะครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับคาตามินนะครับผม
4: จะสอบถามเรื่องยานะคะคาตามินนะคะ
0: คาตามินครับ
4: มันชุด3กล่อง
0: สามกล่องแล้วก็มีแถมด้วยครับตัวนั้น
4: แล้วที่เป็น6ล่ะคะ
0: อ๋อ6แถม2นี่ครับตัวนั้นจะดีครับ
4: มันโปรโมชั่นแถมอยู่
0: ครับ6แถม2ได้8กระปุกครับ
4: ปุกนึงมันมีกี่เม็ดคะ
0: 30ครับผม30แคปซูลทานวันละ1เม็ดนะวันละ1แคปซูลครับผมเอาชุดทดลองไหมครับ
4: ชุดทดลองมันจะแผนไอ้พวกทางตาได้ไหมคะ
0: อ๋อชุดทดลองไม่ได้แถมทางตาถ้าจะเอาก็เอารวมกันก็ได้ครับคุณแม่อย่างละกล่องก็ได้
4: เออ อยากได้สั่งอะแต่งบมันไม่ค่อยพอเลย
5: จะเอาไหมจะจัดไปให้เอาตาด้วยกระดูกด้วยก็ได้ครับ
4: ค่ะจะต้องการทั้งรักษาทั้งตากับกระดูกเนี่ยค่ะ
5: ครับครับ
4: เอามาส่งพรุ่งนี้ก็ได้มั้งจะได้จะได้ไปหาตังค์เพิ่มให้หน่อยตังค์ไม่ต้อง
5: อยู่ที่ไหนครับผม
4: อยู่นนทบุรีเนี่ยค่ะบางกรวยทางวัดจะไปทางวัดตะเคียนเนี่ยค่ะแต่อยู่เข้าซอยวัดสิงห์เนี่ยค่ะ
5: ครับวัดตะเคียนเข้าซอย
4: เข้าวัดสิงห์วัดสิงห์ก่อนถึงวัดตะเคียน
5: ครับ
4: พระราม5เนี่ยค่ะเส้นพระราม5
5: ครับครับนครอินทร์เขาเรียกเขตนั้น
4: ค่ะ
5: จะเอาวันนี้หรือพรุ่งนี้ครับ
4: มาส่งบ้านเลขที่125ค่ะ
5: 125
4: บางคูเวียง
5: หมู่อะไรจ๊ะฮะ
4: มันแต่ว่าถ้าจะเอาโรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์ง่ายดีเข้ามาแล้วมันเราจะเป็นคลองพายเรือไปเอาอะค่ะ
5: อ๋อให้รอที่โรงเรียนใช่ไหม
4: ค่ะโรงเรียนวัดสิงห์เทศบาลวัดสิงห์นะคะ
5: ครับครับ
4: เป็นรูปนี้ได้ไหมคะ
5: ครับได้ครับได้ครับ
4: ค่ะถ้าประมาณกี่โมง
5: ก็เดี๋ยวเช้าก็ไปถึงแล้วครับพรุ่งนี
4: ้ถ้าโรงเรียนเลิกก็ได้มั้งโรงเรียนก็ต้องออกไปรับเด็ก3:30 น.นะคะ
5: ครับพรุ่งนี้หรือวันนี้ครับ
4: พรุ่งนี้ค่ะ
5: ครับครับครับครับได้ครับเดี๋ยวไปส่งให้นะครับ
4: ค่ะ
5: ครับอย่าลืมรับโทรศัพท์นะ
4: ค่ะ
5: ครับขอบคุณครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาเรารอสายท่านอยู่ช่วงนี้ว่างช่วงหน้าอาจจะมีสายเยอะนิดหนึ่งก็ค้าๆกันไป
1: ค่ะ
0: พออยู่ในช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงเย็นเราก็มีสายตลอดนะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งท่านไม่ได้จำกัดระยะเวลาการโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันนะครับอ่ะคาตามินบอกโปรสั้นๆสักนิดหนึ่งครับ
1: ค่ะโปรของคาตามินนะคะก็ซึ่งประกอบไปด้วยนะผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะเปลือกหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์นะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็มีวิตามิน4นะคะหากท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะรวมทั้งโปรโมชั่นเนี่ยโปรโมชั่นช่วงนี้เนี่ยคาตามินมีโปรโมชั่นช่วงโควิดนะคะเราจะผ่านพ้นไปได้ด้วยกันนะคะซื้อคาตามิน3กระปุกค่ะแถมกล่องเล็กนะคะส่วนโปรที่2ก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถม2กระปุกค่ะเป็น8กระปุกทั้งหมดนะคะในราคาเดิมเลยนะคะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้ในรายการนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับรีบโทรเข้ามานะครับตอนนี้โปรครึ่งโหลได้8กระปุกเป็นครั้งแรกนะครับในประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าคาตามินพยายามที่จะเอาใจลูกค้าหรือท่านที่ต้องการซื้อแล้วเกิดความคุ้มค่าในราคานะครับนะครับคุณผู้ฟังครับก็ตอนนี้เรามีกระเป๋าน
1: ะ
0: กระเป๋าก็ยังพอมีนะครับที่จะแจกให้ท่านเพราะว่าทำมาแต่ละครั้งละครั้งนะครับก็หมดเร็วนะฮะเพราะว่าเรามีลูกค้าใช่ครับมีลูกค้าที่ต้องการนำไปใช้มากนะครับก็คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาสอบถามนะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับเวลาของเราก็เวลาหมดเวลาขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการจอดลึกสุขภาพนะครับขอให้ท่านมีความสุขเดินทางไปไหนขอให้ระมัดระวังนะครับปลอดภัยจากสถานการณ์โควิดเราจะก้าวผ่านโควิดไปด้วยกันนะครับผมกิติกรกาญจนเวกินและก็คุณติ่งวัฒนรินนะครับโอกาสหน้านะครับวันใหม่เรามาเจอกันต่อนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดงพัชชินีค่ะ

ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการสวยใสใบทองสวนไผ่ใบทองนะคะวันนี้แดงพัชนีค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่หมายเลข087 06 07054ย้ำค่ะ087-06-07-054นะวันนี้ก็มีผู้ฟังโทรเข้ามานะคะพูดคุยกับเราหลายท่านนะคะคุณเหรียญทองคุณเหรียญทองสั่งไวต้าเซลล์ล้างตับ2กระปุกนะคะอยู่ตำบลบึงอำเภอศรีราชานะคะชลบุรีคุณอโนไทยนะคะอยู่ตำบลสุรศักดิ์ศรีราชาชลบุรีก็สั่งสายตามา3กล่องนะคะแล้วก็วันนี้คุณนัตยานะคะคุณนัตยานี่สั่ง อยู่ที่บ้านกลุ่มอำเภอเมืองเพชรบุรีนะสั่งน้ำว่านมา1ลังนะคะแล้วก็คอร์ฟิน่า2ไวตาเซล2สายตาอีก3เดี๋ยวแดงจัดส่งให้นะคะวันนี้เดี๋ยวจะส่งให้ใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยากจะบำรุงสุขภาพอยากจะดูแลสุขภาพก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะช่วงนี้ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของโรคต่างๆนะคะที่เราได้พูดคุยกันนะมีโรคหนึ่งนะที่หลายคนอาจจะมองว่าโอ้โรคนี้มันบางคนก็มองคิดว่ามันเป็นโรคที่ไกลตัวแต่จริงๆมันไม่ใช่นะคุณฟังการที่ทุกวันเนี่ยโดยเฉพาะโรคที่มีปัญหาเกี่ยวกับสมองนะคะโรคที่มีปัญหาเกี่ยวกับสมองนะเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดสมองตีบไขมันในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงโอกาสที่จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเขาเรียกว่าหลอดเลือดสมองนะคะหรืออัมพฤกษ์อัมพาตนี่สูงนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่มีภาวะของ1ไขมันในเลือดสูงนี่อันดับ1นะความดันแล้วก็เบาหวานก็มีจะทำให้เกิดภาวะของโรคหลอดเลือดสมองเหมือนกันนะคะเพราะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเนี่ยอยากจะโทรเข้ามาได้นะคะโทรเข้ามาได้เราก็อยากให้คุณผู้ฟังได้ดูแลเรื่องของสุขภาพกันนะคะเอาละค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่เรานะใครที่สนใจก็โทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่แดงให้ไว้เมื่อสักครู่เพราะว่ามีหลายท่านเหมือนกันที่บอกว่าโรคต่างๆที่เกิดขึ้นน่ากลัวทั้งนั้นเลยนะโดยเฉพาะช่วงนี้

อากาศร้อนนะคะบางคนมาเมื่อวานนี้ดูข่าวเนาะมีบางคนเนี่ยคุณผู้ฟังไปหาปลานะคะอากาศแดดมันร้อนมากอ่ะแดดร้อนก็เลยทำให้แบบว่าเป็นลมแดดที่เขาเรียกสโตรกนี่แหละนะคะก็โอ้โหนะกว่าจะช่วยชีวิตกันได้นะเนื่องจากว่าบางครั้งคนเราเนี่ยนะบางพื้นที่นี่รถเข้าไม่ได้อะไรไม่ได้ก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการเดินทางนะแล้วอยู่ยิ่งอยู่บ้านไร่ปลายนาแล้วเนี่ยนะอยู่ไปหาปูหาปลาแล้วแดดมันร้อนมากเป็นกันง่ายๆค่ะคุณผู้ฟังนะหน้ามืดตาลายนะก็แล้วอีกอย่างนึงค่ะนอกจากโรคสโตรกแล้วเนี่ยที่เขามีฮิสโตกนะคะฮิสโตกก็คือลมแดดโรคเกี่ยวกับแดดนะคะฮิสโตกแต่ถ้าโรคสโตรกเนี่ยก็คือโรคหลอดเลือดสมองคือสมองเราเนี่ยมันจะขาดเลือดไปเลี้ยงแบบเฉียบพลันนะคะหมายถึงว่าพอเวลามันจะเกิดจากการที่สมองขาดเลือดเนี่ยอาจแบบเฉียบพลันจะเกิดจากหลอดเลือดของเราเนี่ยมันตีบมันอุดตันหรือมันแตกเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้เซลล์สมองเนี่ยมันขาดออกซิเจนแล้วก็มันจะถูกทำลายทำให้เนื้อสมองของเราเนี่ยมันตายนะฮะแล้วทำงานการทำงานของสมองเนี่ยมันผิดปกตินะซึ่งก็จะนำไปสู่อัมพฤกษ์อัมพาตแล้วก็เสียชีวิตนะถ้าหากไม่ได้รับการรักษาภายใน4ชั่วโมงครึ่งนะคะคุณผู้ฟังแล้วถ้าเกิดใครที่มีสามารถที่จะเข้าโรงพยาบาลได้เร็วเท่าไหร่ก็มีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้นหรือมีโอกาสที่จะไม่คือความเสี่ยงในการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็จะน้อยลงนะคะถ้าเรารีบไปหาไปโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วนะคะเพราะนั้นเนี่ยให้เราสังเกตตัวเราเองนะใครที่มีการทรงตัวไม่อยู่เดินเซนะวิงเวียนศีรษะแบบอยู่ๆก็เวียนศีรษะหน้ามืดอะไรอย่างเงี้ยนะคะตามัวมองเห็นภาพซ้อนหรือว่าเห็นภาพเนี่ยมันไม่ชัดเจนบางคนถึงขั้นปากเปรี้ยวมุมปากนี่ตกยิ้มแบบหน้าเราจะไม่เท่ากันหน้าจะเบี้ยวปากจะตกน้ำลายไหลไม่สามารถที่จะเอาน้ำลายขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยนะต้องระวังนิดนึงแขนขาเนี่ยจะเริ่มอ่อนแรงหรือว่าอาจจะชาไปครึ่งซีกเลยนะซีกซ้ายหรือซีกขวาแล้วแต่นะหรือแม้กระทั่งการพูดเริ่มพูดไม่ชัดลิ้นเริ่มแข็งพูดลำบากเนื้อคำอะไรที่จะพูดออกมามันนึกไม่ออกนะคะนะแล้วก็ถ้ามีอาการแบบนี้เห็นปุ๊บเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคือถ้าเป็นโรคเนี้ยมันจะลุกขึ้นเดินไม่ได้เพราะว่าเดินก็จะเซนะแต่ถ้าคนที่เป็นเมาเหล้าเนี่ยนะเดินเซเหมือนกันแต่มันเดินได้อะเดี๋ยวล้มเดี๋ยวลุกได้แต่คนที่เป็นสโตรกเนี่ยมันลุกไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังลุกไม่ได้เป็นสโตรกครึ่งซีกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันลุกไม่ได้เดินไม่ได้อันนี้ให้สังเกตกันสักนิดนึงว่าความแตกต่างระหว่างคนเมากับคนเป็นโรคสโตรกเนี่ยนะคะก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการเดินคนเมาลุกขึ้นเดินได้เดินไปเป๋ไปอันนั้นคือเมาอันเนี้ยถ้าเป็นสโตรกเนี่ยเดินไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าข้างหนึ่งมันจะแบบรีบไปเลยคือรีบไปถึงว่าแขนอ่อนแรงขาอ่อนแรงไม่สามารถที่จะพยุงตัวเองได้นะคะอันนี้คือต้องระมัดระวังนะอากาศยิ่งอากาศร้อนตอนเนี้ยโอ้เมื่อ 2-3 วันนี้ยังเจอพายุนะคะลูกเห็บโอ้โหบ้านเรานะคะเหมือนกับอยู่ต่างประเทศกันเลยทีเดียวนะคะมันเป็นเล็กๆน่าจะเป็นหิมะแต่นี่เป็นพายุนะก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะสำหรับคนที่ต้องได้ข่าวว่าตอนนี้ก็ยังมีพายุมีลมกระโชกอยู่นะลมร้อนพายุร้อนนะอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุกันได้นะคะสำหรับโรคสโตรกเนี่ยค่ะนะหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองมันจะมีโรคหลอดเลือดสมองตีบและตันตีบและตันเนี่ยก็จะเกิดลิ่มเลือดไปอุดตันนะทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ได้แต่ถ้าหลอดเลือดสมองแตกเนี่ยหลอดเลือดเนี่ยเลือดมันออกในสมองทำให้เนื้อสมองมันเสียหายนะคะเพราะนั้นเนี่ยคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนะสมองฮิสโตรกโรคสโตรกนะคะก็คือคนที่มีความดันสูงโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจหรือแม้แต่คนที่ชอบสูบบุหรี่ทำให้เส้นเลือดสมองเริ่มตีบนะคะ
เราก็ต้องดูแลสุขภาพกันออกกำลังกายกันหน่อยงดบุหรี่งดแอลกอฮอล์นะทานอาหารที่มีอาหารเพื่อสุขภาพนะลดพวกอาหารหวานมันเค็มนะก็จะดูแลสุขภาพได้ดีทันท่วงทีนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะบำรุงสมองด้วยสารแดงพรมิแซนทีนบำรุงเลือดบำรุงไขกระดูกด้วยคอโรฟิน่านะคะหรือว่าไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงนะแขนขาอ่อนแรงไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงเดินไม่ค่อยไหวนะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องการของการขับถ่ายนะการอักเสบภายในตั้งแต่ปากคอกระเพาะลำไส้จนถึงทวารเลยเอาน้ำว่านหางจระเข้ไปทานนะคะอย่างของคุณณัฐยาเมื่อสักครู่สั่งน้ำว่านมา1ลังค่ะอยู่เพชรบุรีนะคะอยู่ตำบลบ้านกลุ่มนะคะตำบลบ้านกลุ่มอำเภอเมืองเพชรบุรีนี่ก็สั่งน้ำว่านมา1ลังกันเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะเพราะนั้นโรคที่สำคัญนะที่เราจะต้องดูแลในยุคช่วงนี้เลยนะช่วงนี้จริงๆโรคสโตรกนี่มันก็เป็นได้ทุกเวลานั่นแหละนะคะแต่ว่าถ้ายิ่งอากาศร้อนๆนะคะเราก็สังเกตกันเลยแล้วกันนะตามที่บอกไปคือปากเปรี้ยวแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัดนะคะเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันนะคะเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันมันจะเสียการทรงตัวตาก็จะเริ่มพร่ามัวหน้าเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ได้พูดลำบากอันเนี้ยต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลนะคะฟังนะคะใครที่สนใจก็บำรุงไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนที่เขาบอกป้องกันดีกว่าแก้แย่แล้วมันแก้ไม่ทันก็เป็นเรื่องจริงหลายคนก็โทรเข้ามานะคะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเราได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054นะเพราะนั้นก็โรคหลอดเลือดสมองหรือว่าโรคสโตรกเนี่ยนะคือสมองขาดเลือดเนาะทำให้เซลล์สมองมันถูกทำลายแบบเฉียบพลันเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสหายไหมมีโอกาสดีขึ้นไหมนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าชนิดของสโตรกเนี่ยเป็นชนิดอะไรจะชนิดขาดเลือดหรือเปล่านะคะชนิดขาดเลือดก็เกิดการอุดตันของหลอดเลือดนะมีลิ่มเลือดมีหลอดเลือดตีบนะหรืออาจจะในผู้ป่วยนะคนไทยเนี่ยการรักษาโดยการให้ยาละลายลิ่มเลือดนะหรือว่าภายใน4ชั่วโมงครึ่งเนี่ยนะหรือว่าการเปิดหลอดเลือดด้วยบอลลูนหรือว่าดูดลิ่มเลือดอันนี้ก็เป็นวิธีการรักษาแบบว่าชนิดขาดสโตรกชนิดขาดเลือดหรือที่เขาบอกว่ามันอุดตันของหลอดเลือดนี่แหละค่ะลิ่มเลือดอุดตันหรือว่าหลอดเลือดตีบแต่ถ้าเป็นชนิดที่เลือดออกในสมองนะคะมันจะเกิดจากหลอดเลือดสมองมันแตกแล้วเลือดมันจะคั่งมันก็เลยไปกดทับเนื้อสมองนะคะอันเนี้ยนะคะคือรุนแรงกว่านะต้องควบคุมด้วยระบบความดันอาจจะต้องใช้การผ่าตัดที่สมองนะคะเพราะนั้นผู้ป่วยที่เขาเมื่อปีตั้งแต่ปี67เนี่ยมาเนี่ยก็คือผู้ป่วยสะสมก็300,000กว่ารายแล้วนะคะหรือผู้ป่วยเสียชีวิตก็39,000นะคะแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ2ของไทยเลยทีเดียวคุณผู้ฟังเป็นกันเยอะมากเพราะนั้นต้องบำรุงนะสมองของเราต้องบำรุงส่วนใหญ่เนี่ยการเสียชีวิตเนี่ยก่อนวัยอันควรเนี่ยจะเฉลี่ยประมาณสักอายุ70ปีคือค่าเฉลี่ยนะคะค่าเฉลี่ยตอนนี้น้อยกว่าอายุ70เมื่อก่อนคนจะเป็นโรคนี้ก็คือ70อัพอะแต่ตอนนี้อายุจะเริ่มน้อยลงทุกทีนะคะน้อยลงทุกทีแล้วก็บางคนก็มันบางคนถ้าเป็นโรคสโตรกเนี่ยมันมีจะมีภาวะแทรกซ้อนด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะหลังจากที่เราเป็นสโตรกแล้วหลังที่เราจากเราเป็นโรคสโตรกแล้วมันก็จะมีอ่อนแรงขึ้นซีกพูดไม่ชัดคือลำบากแม้กระทั่งเสียการทรงตัวความจำบางส่วนเนี่ยจะเริ่มแบบว่าเสื่อมบางส่วนนะคะความจำเริ่มเสื่อมบางส่วนหรือว่าอาจจะเกิดภาวะของซึมเศร้าได้เหมือนกันนะคะถ้าหากเราดูแลสุขภาพได้อย่างดีมันก็ฟื้นฟูได้นะคะฟื้นฟูด้วยการที่ช่วยให้กล้ามเนื้อออกกำลังกายกล้ามเนื้อที่มันอ่อนแรงให้กลับมามีแรงแล้วก็ลดอาการเกร็งของ
ของกล้ามเนื้อนะคะหรือว่ามุมนะเพิ่มการเคลื่อนไหวของแบบข้อมือหรือบางคนอาจจะใช้อะไรนะลูกบอลนะคะลูกบอลนุ่มๆนะที่เรามาบีบบีบแล้วก็คายแล้วก็บีบแล้วก็คายนะคะ2ก้อน2ลูกอย่างเงี้ยนะคะเรามาบีบบีบคายบีบคายเพื่อให้กล้ามเนื้อของเรายังแข็งแรงนะคะแล้วก็การเคลื่อนไหวนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาการเคลื่อนไหวที่ผู้ป่วยเนี่ยก็คือเรื่องของบางคนถึงขั้นแบบข้อไหล่มันติดนะฮะหรือข้อเข่ามันอาจจะติดนะหรือเท้าเนี่ยจะตกนะอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นเราต้องลดเกี่ยวกับเรื่องของทำยังไงให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันใช้งานได้ก็ต้องมาฟื้นฟูกันนะฟื้นฟูกันนะไปเรื่องของสมองนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าสมองเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่ควบคุมการเคลื่อนไหวนะของร่างกายของเรานะถ้าเรายิ่งฟื้นฟูเร็วนะสมองก็ยิ่งสร้างเส้นทางประสาทใหม่ได้ดีขึ้นนะฟื้นฟูในช่วงแรกเนี่ยนะมันจะดีกว่าที่เราเป็นแล้วมาฟื้นฟูมันยากเราต้องป้องกันไว้นะคะโดยการที่บางทีมันอาจจะเกิดจากภาวะการซึมเศร้าหรือว่าคุณภาพของชีวิตของแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันการออกกำลังกายนี่ก็จะช่วยเพิ่มสารเขาเรียกว่าเพิ่มสารนะสารพัดประโยชน์เลยนะในเรื่องของที่มีต่ออารมณ์ของเรานะคะเพราะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะเรานะต้องมีความการเข้าสังคมก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยนะมีสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายที่ดีเนี่ยการเข้าสังคมการไปอยู่ในหลักสังคมแต่ต้องดูด้วยนะสังคมตรงนั้นเป็นสังคมแบบไหนถ้าสังคมแบบคิดลบคิดลบเนี่ยเราก็ถอยออกสักนิดนึงก็ได้นะคะเพราะทุกวันนี้แดงก็เริ่มถอยออกมาหลายๆสังคมแล้วนะบางเพื่อนบางคนเนี่ยคุณผู้ฟังเพื่อนบางคนหรือกลุ่มคนบางคนเนี่ยถ้าเราไปคุยด้วยเราจะรู้เลยว่าคนไหนเป็นยังไงนะคะคนนี้พูดออกมาเนี่ยมีแต่คิดลบมีแต่นินทามีแต่ว่าร้ายมีแต่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ฟังเฉยๆค่ะแล้วก็ถอยออกมานะคะฟังแต่อย่าไปออกความเห็นช่างนั่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เอานะคะแดงจะเป็นคนหนึ่งที่แบบพอได้ยินคำเราจะถอยเลยถอยออกมาเพราะว่าเราไม่ไปเข้าไปยุ่งวุ่นวายนะคะเพราะว่ายิ่งจะทำให้เราเครียดหนักเข้าไปอีกนะคะก็พยายามถอยแดงมีหลายท่านนะคะที่ได้พูดคุยกันนะคะแล้วก็บางคนก็ทำใจได้บางคนก็แบบปล่อยวางนะคะแดงมีหลายๆอย่างที่เราเห็นนะคะเป็นสิ่งที่ดีเราฟังแล้วเราก็เอามาเก็บมาคิดแล้วก็มาใช้ในตัวเราด้วยนะคะเนื่องจากว่าบางทีคำบางคำเนี่ยหลายๆคนที่เคยไปเจอปัญหาอุปสรรคแต่สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเพราะว่าเขารู้จักคำว่าปล่อยวางนะคะรู้จักคำว่าปล่อยวางนะมีคนเหมือนกันที่บอกว่าเราก็มาถามแดงเนี่ยมีคนในกลุ่มเนี่ยนะเป็นแบบนี้แบบนี้นะจะให้ทำยังไงนะเราเปลี่ยนเขาไม่ได้ค่ะบางคนเราเปลี่ยนเขาไม่ได้จริงๆคุณผู้ฟังนะแดงมีเพื่อนเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้จริงๆครับเจอหน้าทีไรเขาต้องนินทาคนนั้นคนนี้ให้เราฟังแดงบางทีนะคุณผู้ฟังคือเราฟังแต่ในใจเราคิดไปไหนไม่รู้นะคะเขาพูดจบแดงยังงงเลยเมื่อกี้เขาพูดอะไรเพราะเราไม่ได้ฟังเพราะเรารู้มันเป็นเรื่องลบนะคะเราก็คิดเป็นเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือจะทำให้เรื่องลบๆแบบมันไม่เข้าสมองเรานะคะเราก็ปล่อยวางถ้ามันเข้าไปในสมองเราจะเริ่มเครียดไงเครียดตามคอยตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะที่สามารถทำได้ทำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันทำให้เรามีความสุขอะไรที่ทำให้เรามีความสนุกสนานอย่างเพื่อนเนี่ยที่สมุทรปราการเนี่ยในกลุ่มเนี้ยเขาจะมีแบบวันถ้าวันหยุดเนี่ยไปทานข้าวกันไปคาเฟ่นะคะไปถ้ามีกิจกรรมไปเลี้ยงอะไรนะเขาเรียกไปฟังเพลงนะคะฟังเพลงที่เราชอบฟังเพลงที่เราฟังแล้วมันสบายหูสบายตาสบายใจเราก็ไปนะคะก็จะทำให้เราแบบทำงานทั้งวันแล้วเราก็ไปปล่อยวางนะคะไปสนุกสนานไปละลายความเครียดทุกวันนี้ทุกคนมีความเครียดหมดค่ะคุณผู้ฟังแม้กระทั่งขับรถไปดีๆเนี่ยมีคนปาดหน้านะ
บางทีก็เป็นเรื่องถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยนะคะถึงขั้นทำลายร่างกายกันเสียชีวิตนะคะไม่รู้ว่าทุกวันนี้ทุกคนพกปืนกันได้ยังไงก็ยังงงอยู่นะเพราะถ้าเกิดใครมีปืนหรือมีอาวุธในตัวเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าฉันไม่ยอมใครนะคะแต่ฉะนั้นก็บางทีอาจจะทำให้เกิดการสูญเสียไปได้นะคะเกิดชีวิตพังไปได้เหมือนกันถ้าอารมณ์นะควบคุมไม่อยู่นะคิดว่าตัวเองมีอาวุธอยู่ในมือเนี่ยนะคะก็ไปทำร้ายคนอื่นเสียชีวิตนะก็ครอบครัวก็จะเครียดนะคะแต่ทำนอกจากตัวเองติดคุกแล้วนะคะก็จะครอบครัวก็จะเครียดไปด้วยนะเสียเสาหลักไปอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูแลกันเนาะทำใจเย็นๆทำใจให้สบายปล่อยวางกันบ้างคนเรามันอากาศมันร้อนอยู่แล้วนะคะมันร้อนอยู่แล้วมันเครียดมันร้อนก็ต้องพยายามสบายใจอย่างเมื่อเช้านี่โหมีคันหนึ่งปาดหน้าแดงเด้งเบรกทันอ่ะโอ้ยเออไปเถอะนะคะแต่อีกคันหลังโอ้โหบีบแต่อย่างลั่นเลยคุณผู้ฟังแบบว่าโอ้โหมาปาดเนี่ยได้ยังไงเห็นบีบแต่เราแบบนะเดี๋ยวดังก็ไม่รู้ว่าเขาบีบแต่เขาอะไรกันไปถึงไหนเพราะเราไม่สนใจละเราขับของเราแต่เราตกใจตรงที่แบบว่าบางครั้งเนี่ยการขับรถน่ะยิ่งรถโล่งหรือว่าขับรถที่มันอันตรายน่ะมันขับรถปาดหน้าคนอื่นแล้วมันอันตรายเนี่ยบางทีอาจจะเกิดเหตุนะอุบัติเหตุซ้ำซ้อนอุบัติเหตุชนกันแล้วก็มีซ้ำซ้อนเข้าไปอีกก็เป็นไปได้ฉะนั้นก็ทำใจปล่อยวางบ้างนะคะฟังรายการของเรานะแล้วก็ดูแลสุขภาพเพราะว่าจะทำให้เราไม่เครียดยิ่งโอ้โหทุกวันนี้รายการเปิดทีวีเข้ามามีแต่เรื่องมีแต่ราวมีแต่ฆาตกรรมนะฆาตกรรมบ้างอะไรเนี้ยขับรถนะชนกันบ้างนะหรือแค่ปาดหน้านิดเดียวนะไม่ได้ชนกันแค่ปาดหน้านิดเดียวก็ลงมาแบบถึงขั้นทำร้ายร่างกายถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยอันนี้นะมันไม่คุ้มเลยนะคะคนอยู่เบื้องหลังก็จะเครียดกันทั้งบ้านความเครียดทำให้เลือดเป็นกรดความเครียดทำให้เกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นในร่างกายเครียดขึ้นสมองก็จะปวดหัวตลอดเวลานะคะปวดหัวปวดตาปวดกระบอกตาเครียดนะลงกระเพาะทำให้ก็เป็นโรคกระเพาะนะเครียดทำให้โรคภัยมันลุมเร้านะจากแค่ความเครียดอย่างเดียวเพราะนั้นความเครียดเนี่ยเป็นได้หลายๆโรคคุณผู้ฟังมะเร็งก็จะมีความเครียดเหมือนกันนะเลือดเป็นกรดถ้าเรามีปัญหาตรงไหนมะเร็งมันก็จะเกาะตัวกันตรงนั้นนะคะก็บางคนเป็นมะเร็งสมองบางคนเป็นมะเร็งก้านสมองจากความเครียดบางคนอาจจะเป็นโรคกระเพาะความเครียดลงกระเพาะทำให้เป็นโรคกระเพาะทำให้กระเพาะอักเสบทำให้เป็นมะเร็งกระเพาะนะบางคนอาจจะถึงขั้นเป็นมะเร็งลำไส้โอ้ช่วงหลังนี้แดงได้คุยกับคุณผู้ฟังหลายท่านมากเลยนะคะนะวันก่อนวันเสาร์ไปนครปฐมนะคะมีบ้านคุณป้ากับคุณลุงท่านหนึ่งนะคะก็เป็นลูกค้าประจำของเรามานานแล้วล่ะได้คุยทั้งคุณป้าได้คุยกับทั้งคุณลุงคุณลุงก็จะมีภาวะของเบาหวานมีภาวะของโรคนะคะเพราะเบาหวานเนี่ยพอเรากินยาไปนานๆมันจะทำให้เราเป็นโรคไตบางทีขาบวมแขนบวมหน้าบวมตาบวมตัวบวมนะเราก็เดินไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยนะคะต้องระมัดระวังอันเนี้ยก็ต้องลุกเดินออกกำลังกายบ้างอาจจะมีวอล์กเกอร์นะคะในการเดินนะเดินออกกำลังกายนะลดน้ำตาลลดแป้งลดไขมันคือไม่ได้ลดแบบชนิดทั่วภาพนะคุณผู้ฟังลดลงบ้างแต่ก็ยังกินอยู่ไม่งั้นถ้าน้ำตาลถามว่าคนเป็นเบาหวานต้องกินน้ำตาลไหมก็ยังต้องการน้ำตาลจากพลังเพื่อมาทำให้ร่างกายเรามีพลังงานไม่ใช่บางคนอาจจะไปลดน้ำตาลจนแบบน้ำตาลต่ำนะน้ำตาลต่ำก็อาจจะเกิดอาการวูบลงได้เหมือนกันนะคะฉะนั้นก็ต้องมาดูแลสุขภาพกันหลายคนที่กินยาเบาหวานมาเป็นระยะเวลานานเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดภาวะโรคไตตามมาหรือว่ากินยาความดันนานๆก็ทำให้โรคไตตามมาเหมือนกันไตตาตับก็มีปัญหานะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
บางคนถึงขั้นเป็นโรคไตนะโรคไตนี่เราต้องยิ่งต้องระมัดระวังกินน้ำเยอะก็ไม่ได้นะคะโรคไตนี่จะกินน้ำเยอะก็ไม่ได้จะกินเขาเรียกว่ากินผักบางชนิดนะก็ไม่ได้แหละมันต้องมีการโดยเฉพาะถ้าใครเป็นโรคไตระยะ3ถึงระยะ5เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงผักนะที่มีโพแทสเซียมสูงมีฟอสฟอรัสสูงนะคะเพราะว่าไตมันขับออกได้น้อยมันก็เลยทำให้เลือดเป็นกรดแล้วก็หัวใจเต้นผิดจังหวะนะแล้วผักที่ต้องห้ามหลักๆเลยคือผักสีเข้มผักสีเข้มพวกผักขมนะคะผักขมผักบุ้งบรอกโคลีนะคะมันฝรั่งมันเทศมะเขือเทศฟักทองหน่อไม้ฝรั่งแครอทใบยอแล้วผักเขาเรียกผักดองต่างๆเนี่ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องห้ามเลยผักพวกนี้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตเนี่ยนะคะแม้กระทั่งยอดฟักแมวฟักทองแครอทมันเทศพวกนี้ลดเลยนะส่วนผักที่มันมีกลิ่นหรือมีรสเฉพาะตัวต้องลดนะคะก็คือพวกมอกคอลี่บล็อกโคลี่นะคะกะหล่ำดอกกะหล่ำน่ะดอกกะหล่ำแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งใบชะพลูใบยอขึ้นช่ายพวกนี้อันนี้คือผักมีกลิ่นหรือว่ารสเฉพาะตัวอันนี้พวกนี้นะหรือแม้กระทั่งผักที่มีโพแทสเซียมสูงนะสูงโพแทสเซียมปานกลางถึงสูงเนี่ยต้องระวังคือถั่วฝักยาวมะเขือเทศมะเขือคณิกมะเขือเทศมะเขือยาวพวกนี้จะมีโพแทสเซียมปานกลางถึงสูงนะแล้วก็ที่ต้องเลี่ยงอีกก็คือพวกผักดองนะผักกาดดองพวกอาหารกิมจิอาหารแช่แข็งพวกนี้ต้องหลีกเลี่ยงนะคะพวกนี้มันแล้วก็เวลาที่เราจะกินผักแต่ละชนิดเนี่ยควรจะลวกนะก่อนกินนะการนำผักไปต้มในน้ำเดือดนะก่อนที่เราจะปรุงอาหารเนี่ยก็จะช่วยลดปริมาณโพแทสเซียมได้ถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่เราจะไปลวกก่อนเพื่อให้ลดโพแทสเซียมออกก่อนแล้วก็ค่อยทำมาเป็นอาหารกินได้นะคะจะดีกว่าหรือว่าถ้าเกิดเลือกกินก็เลือกผักสีอ่อนผักที่มีโพแทสเซียมต่ำยังมีแตงกวามีบวบนะคะที่เรากินได้สำหรับคนที่เป็นโรคไตนะคะฟักเขียวกะหล่ำปลีนะคะกะหล่ำปลีผักกาดขาวเห็ดหูหนูอย่างเงี้ยกินได้นะคะแต่ว่างดพวกน้ำต้มผักนะไม่ควรจะดื่มพวกน้ำต้มผักนะไม่ควรจะนำมาดื่มทำแกงหรือทำซุปเพราะว่าโพแทสเซียมมันจะอยู่ในน้ำที่เราต้มนั่นแหละค่ะนะเราต้องระมัดระวังดังนั้นจะกินอะไรก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษถ้าเราเป็นโรคไตแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีการบวมน้ำมีโพแทสเซียมสูงมีฟอสฟอรัสสูงมันจะเกิดอาการบวมนะบวมน้ำบวมขานะแล้วก็เดินไม่ค่อยไหวอันนี้ก็ให้ระมัดระวังนะคะส่วนโรคไตเนี่ยที่เราบอกว่าไม่ควรจะกินผักคือถ้ากินผักเนี่ยเราก็สามารถเราต้องไปลวกก่อนที่เราจะทำผักอะไรบ้างเนี่ยนะคะที่เราบอกว่าต้องหลีกเลี่ยงนะเพราะว่าโรคไตเนี่ยห้ามกินผักบางอย่างนะสิ่งที่สำคัญที่เราเขาห้ามกินคือมันแต่ผักแต่ละชนิดนี่มีปริมาณแร่ธาตุในผักแต่ละชนิดเนี่ยถ้าผู้ป่วยเป็นโรคไตมันจะมีข้อจำกัดได้หลายอย่างนะคะที่ถ้าหากเกิดการสะสมไปพวกแร่ธาตุต่างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราได้โดยเฉพาะพวกโพแทสเซียมสูงเป็นธาตุเขาเรียกว่าเป็นแร่ธาตุที่สำคัญในการทำงานของกล้ามเนื้อแล้วก็หัวใจนะในผู้ป่วยคนที่เป็นโรคไตเนี่ยที่ร่างกายเนี่ยมันไม่สามารถขับโพแทสเซียมออกมาได้ตามปกติเนื่องจากไตเรามีปัญหาการขับโพแทสเซียมก็ขับได้น้อยกว่าปกติเพราะนั้นการรับประทานผักที่มีโพแทสเซียมสูงก็เลยทำให้เกิดภาวะของโพแทสเซียมในโพแทสเซียมในเขาเรียกว่าในเลือดเนาะมันสูงมันส่งผลทำให้การเต้นของหัวใจอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ผักที่มีฟอสฟอรัสสูงก็เหมือนกันนะคะเป็นธาตุเขาเรียกว่าเป็นแร่ธาตุที่มีความจำเป็นต่อการสร้างกระดูกแต่ผู้ป่วยโรคไตเนี่ยนะเขาแนะนำให้หลีกเลี่ยงผักที่มีฟอสฟอรัสสูงเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการสะสมในร่างกายและส่งผลให้กระดูกเปราะนะคะแล้วก็เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและก็โรคหลอดเลือดได้นะคะเพราะนั้นคนที่ถึงบอกว่า
คนที่เป็นโรคนะความดันความดันไขมันในเลือดสูงเนี่ยพวกนี้นะก็จะมีปัญหาโดยเฉพาะผักที่มีโซเดียมสูงเนี่ยคุณผู้ฟังผักที่มีโซเดียมสูงมันอาจทำให้เกิดภาวะของการบวมน้ำและก็ความดันสูงในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตนะเนื่องจากว่าไตเนี่ยไม่สามารถขับโซเดียมส่วนเกินออกจากร่างกายได้ อย่างมีประสิทธิภาพจึงควรหลีกเลี่ยงนะคะผักที่มีการแปรรูปหรือผักดองนะคะเพราะว่าพวกนี้จะมีโซเดียมสูงนะผักดองพวกนี้นะคะก็ต้องดูแลนะคะสำหรับคนที่เป็นโรคไตนะคะก็มาดูแลสุขภาพเราจะกินอะไรก็ต้องระมัดระวังกันนะคะที่เขาบอกว่าผักกาดเนี่ยผักกาดขาวเนี่ยคนเป็นโรคไตเนี่ยกินได้นะเพราะว่ามันเป็นอาหารที่จำเป็นโดยไม่มีภาระต่อไตนะถ้าผักกาดขาวนี่คุณผู้ฟังมันมีใยอาหารสูงโพแทสเซียมต่ำนะคะเหมาะสำหรับคนป่วยที่เป็นโรคไตสามารถรับประทานได้ทั้งสดแล้วก็ปรุงสุกแตงกวาก็เหมือนกันแตงกวามันมีน้ำมากมันจะช่วยล้างสารพิษนะที่มีแร่ธาตุต่ำนะเหมาะสำหรับคนที่รับประทานชอบรับประทานผักสดแต่ก็ต้องล้างให้สะอาดเพราะถ้าแตงกวาเราปลูกเองเรากินได้เพราะเราไม่ใช้ปุ๋ยใช้สารเคมีแต่ถ้าแตงกวาที่ซื้อก็ต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งจริงๆนะผักบุ้งจีนเนี่ยมันมีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่มันเหมาะสมควรจะต้มให้สุกก่อนกินนะก่อนรับประทานควรจะต้มให้สุกก่อนนะผักบุ้งจีนนะแล้วก็หล่ำปีเนี่ยกะหล่ำปลีนะอุดมไปด้วยวิตามินซีโพแทสเซียมต่ำนะสามารถรับประทานได้ทั้งสดแล้วก็ปรุงสุกนะคะสำหรับกะหล่ำปลีนะถั่วงอกมีโปรตีนแล้วก็มีใยอาหารควรจะต้มสุกก่อนรับประทานนะคะถั่วงอกนะทำให้สุกก่อนหรือว่าบวบเนี่ยมันมีน้ำมากมีแร่ธาตุต่ำนะสมเหมาะสำหรับคนป่วยที่เป็นโรคไตสำหรับบวบนะคะมะเขือนี่มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็มีธาตุและธาตุนี้ต่ำสามารถรับประทานได้นะหลายวิธีนะสำหรับมะเขือข้าวโพดอ่อนก็ดีค่ะนะคะข้าวโพดอ่อนเนี่ยมันมีใยอาหารสูงแร่ธาตุมีความเหมาะสมนะคะควรจะต้มสุกก่อนรับประทานนะสำหรับผักข้าวโพดอ่อนนะคะอันนี้ข้าวโพดแดกอ่อนยังกินได้มีหลายอย่างในนี้ที่เรากินได้กันเยอะนะคะก็นี่แหละค่ะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการกินผักนะคะที่มันมีคือสรุปเอาอย่างนี้ละกันคุณผู้ฟังการเลือกรับประทานอาหารนะผักหรือทานผักเนี่ยสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าผักทุกชนิดจะกินได้แล้วให้ประโยชน์เสมอไปเพราะว่าบางชนิดเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของไตได้เหมือนกันฉะนั้นนี่ต้องรู้นะคะต้องรู้ว่าโรคไตเนี่ยห้ามกินอะไรบ้างเป็นสิ่งที่จำเป็นนะเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นด้วยไม่แพ้กับโรคอื่นๆเหมือนกันนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องมาดูแลสุขภาพกันสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้เราต้องดูแลนะคะดูแลด้วยตัวเองไม่มีใครมาดูแลเราได้มากมายหรอกค่ะคุณผู้ฟังเพราะแต่ละคนมีภาระมีหน้าที่ของคนทุกคนมีภาระมีหน้าที่นะของตัวเองก็ต้องดูแลตัวเองนะคะออกกำลังกายกินอาหารให้ครบ5หมู่เลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะใครอาหารอะไรชนิดไหนผักชนิดไหนที่เราควรจะหลีกเลี่ยงอย่างที่บอกไปก็ต้องทำกันให้ได้นะคะเอาละค่ะใครที่สนใจนะอยากจะดูแลสุขภาพก็สามารถจดเบอร์โทรแดงไว้นะคะแล้วก็โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษากันได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ช่วงนี้มาพักกันสักครู่นะคะเชิญค่ะ

ค่ะก็มาคุยกันต่อนะคะคุณผู้ฟังใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยากโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษาก็โทรมาได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054เมื่อสักครู่มีคุณฟังโทรเข้ามาตอนพักเบรกเมื่อสักครู่เกี่ยวกับเรื่องของ อยากรู้เรื่องของกฎไหลย้อนนะคะคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังคนที่เป็นกฎไหลย้อนเนี่ยบางทีมันจะมาจากภาวะของกรดจากโรคกระเพาะอาหารแล้วมันก็ไหลย้อนขึ้นมานะไหลย้อนขึ้นมาในหลอดอาหารก็เลยทำให้เกิดอาการแสบร้อนบริเวณตรงกลางอกเนี่ยมันจะมีอาการเริ่มเปรี้ยวนะจุกแน่นคอบางคนก็มีอาการไอแล้วเกิดอาการไอแบบเรื้อรังแล้วก็ไอแบบมีเสียงแหบนะคะบางคนเนี่ยไอเป็นร้อยวันเลยคุณผู้ฟังไอร้อยวันนี่ก็เป็นอีกจนเป็นเรื่องอีกเรื่องโรคนึงนะคะเดี๋ยวเรากดคุยกันกดไหลย้อนก่อนนะคะเพราะว่าการรักษาเนี่ยของคนที่เป็นกดไหลย้อนก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินอาหารในการนอนนะคะการใช้ยาทีนี้การรับประทานอาหารเนี่ยก็คือควรจะหลีกเลี่ยงพวกอาหารมันเผ็ดนะคะชากาแฟนะคะพวกเนี้ยนะก็ต้องดูแลนะคะว่าห้ามกินแล้วนอนเนี่ยพวกอาหารต่างๆนะคะโดยเฉพาะคนที่มีอาการของกรดไหลย้อนเนี่ยก็จะมีแสบร้อนกลางอกเนาะเพราะว่ามันจะรู้สึกว่ามันร้อนนะคะร้อนบริเวณลิ้นปี่นะบางคนก็ลามมาหน้าอกหรือว่าลำคอนะคะบางคนมักจะเป็นแบบหลังจากที่เรากินข้าวกินอาหารใหม่ๆนะคะเราก็เริ่มเป็นมีอาการบางคนมีอาการเลอะเปรี้ยวมีน้ำรสเปรี้ยวๆหรือว่าขมๆเนี่ยมันไหลย้อนขึ้นมาในปากของเรานะคะแล้วก็แน่นจุกแน่นคอนะคะรู้สึกเหมือนมันมีก้อนติดอยู่ในคอกลืนก็ลำบากนะคะมีอาการไอเรื้อรังนะคะมีอาการแสบเสียงแหบนะอาจจะเกิดจากการระคายเคืองของกรดที่ย้อนขึ้นมานะคะแล้วก็ท้องอืดแน่นท้องมีลมในกระเพาะนะอันนี้ก็คือเรื่องของกรดไหลย้อนจนบางคนเนี่ยมีอาการเจ็บหน้าอกนะคล้ายกับคนที่เป็นโรคหัวใจแต่ไม่ได้เป็นจากอาการระคายเคืองของกรดนะแต่มันจะมีการเจ็บหน้าอกมันมีความคล้ายคนที่เป็นโรคหัวใจนะแต่ก็คือเป็นอาการของกรดไหลย้อนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของปรับเปลี่ยนการพฤติกรรมการกินนะเลี่ยงอาหารมื้อหนักๆเลี่ยงอาหารมันอาหารรสเผ็ดจัดช็อกโกแลตอย่างเงี้ยคาเฟอีนกาแฟน้ำอัดลมพวกนี้ต้องเลี่ยงนะคะปรับเปลี่ยนเลี่ยงหรือว่ากินให้น้อยลงนะหรือแม้กระทั่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนไม่ควรจะกินอาหารเสร็จแล้วนอนนะควรที่กินอาหารไปแล้วสัก3ชั่วโมงนะแล้วก็ค่อยนอนแล้วเวลานอนนี่ให้นอนแบบว่าหนุนหัวให้เตียงให้มันสูงขึ้นนะ6-8นิ้วก็ได้นะคะให้มันสูงขึ้นอย่าให้มันนอนราบกับพื้นบางทีมันอาจจะไหลย้อนกลับมานะคะในกดอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไปหาหมอแล้วเนี่ยเผื่อหมอก็ให้ยามานะกินยาตามคำสั่งของหมอคำสั่งของแพทย์นะเขาอาจจะให้ยาแบบยาลดกดมาหรือยาแบบพวกปรับการเคลื่อนไหวของหลอดอาหารนะคะหรือแม้กระทั่งยาชนิดที่ต้องกินตามหมอสั่งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมันยังมีอาการระคายเคืองหรือว่ามีแสบคอมีหลายอย่างนะคะเราก็สามารถกินน้ำว่านหางจระเข้เข้าไปลดการอักเสบนะคะลดการระคายเคืองแล้วก็ช่วยสมานตรงคอเราเนี่ยค่ะได้เหมือนกันนะคะต้องทานเลยค่ะเงินเดือนนึงอย่างน้อยก็4ขวดแต่ถ้างบไม่พองบน้อยก็เอาไปทีละ2ขวดก็ไม่ว่ากันเนาะถ้า4ขวดแล้วก็มีเขาเรียกว่าดูแลสุขภาพของเราได้นะคะหรือว่าถ้าหากว่าน้ำหนักตัวเราเยอะเกินไปถ้าหากมีน้ำหนักตัวลดเกินไปก็มีการภาวะน้ำหนักคือลดน้ำหนักบ้างนะคะแต่ไม่ใช่ลดหัวภาพนะเราไม่แนะนำให้คุณลดแบบอาหารแบบหัวภาพที่ไม่กินเลยอะไรเงี้ยกินค่ะแต่กินให้น้อยลงแค่นั้นเองนะคะต้องกินทุกมื้อแหละ
แต่กินให้น้อยลงสิ่งที่สำคัญคือเลิกก็คือควรจะเลิกสูบบุหรี่เลิกดื่มแอลกอฮอล์อันนี้เรื่องนี้สำคัญเลยถ้าเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยควรจะเลิกนะสูบบุหรี่กับเลิกแอลกอฮอล์ใครเลิกไม่ได้ก็สุขภาพก็ยังแย่อยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าเรากินน้ำว่านหางจระเข้มันก็ช่วยชะลอได้เหมือนกันนะแต่ที่สำคัญถ้าเลิกได้พวกบุหรี่แอลกอฮอล์นี้จะดีมากๆเลยนะแต่เมื่อไหร่ที่เรามีอาการนะถ้าสมมติว่ามันมีอาการแบบอาการเรื้อรังนะคะหรือว่ารักษากันเองแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยนะก็ต้องไปดูแลให้เขาตรวจสอบรายละเอียดว่ามันเกิดจากอะไรนะคะถ้าเกิดเป็นกรดไหลย้อนเป็นมีการอักเสบข้างในแล้วมันมีความเสี่ยงต่อการอย่างกระเพาะอาหารนี่ก็มีความอักเสบในการที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะได้หรือลำไส้เรามีปัญหามีการแสบมีการเขาเรียกว่าถ่ายไม่ออกหรือลำไส้เริ่มแปรปรวนเดี๋ยวถ่ายไม่ออกเดี๋ยวท้องเสียอันนี้อาจจะเกิดปัญหาแทรกซ้อนขึ้นมาอาจจะมีภาวะของลำไส้อักเสบลำไส้แปรปรวนหรือมะเร็งลำไส้ได้เหมือนกันนะคะต้องระมัดระวังต้องคอยดูแลเอาละค่ะนะทานน้ำว่านหางจระเข้สายพันธุ์บาบาเดนซิสของแอฟริกาน้ำว่านของเราเนี่ยนะคะมีน้ำว่านเป็นน้ำว่านแท้ๆเลยนะคะเป็นเนื้อแท้จากเขาเรียกว่าสายพันธุ์บาบาเดนซิสของแอฟริกามีความเข้มข้นของน้ำว่านเนี่ยของเนื้อว่านเนี่ย 99.57% นะเวลาเราทานแล้วเนี่ยนะคะคือเราเป็นน้ำว่านที่มันไม่ผสมน้ำหลายคนบอกว่าทำไมมันราคามันสูงก็เราไม่ได้ผสมน้ำมันเป็นเนื้อว่านโดยตรงเลยค่ะคุณฟังแล้วก็เพิ่มสารอาหารเข้าไปนะคะมีสารอาหารกว่า200ชนิดก็เลยทำให้หลายคนทานแล้วรู้สึกดีขึ้นหลายคนทานแล้วรู้สึกมีพลังมีแรงนะคะมีการขับถ่ายที่ดีลำไส้ที่ดีขึ้นนั้นคนที่กินนะคะน้ำว่านหางจระเข้เป็นประจำลำไส้จะสะอาดนะคะลำไส้จะสะอาดแล้วก็การเคลื่อนไหวก็จะดีนะโดยเฉพาะใครที่ยังไม่เคยทานนะดิฉันแนะนำเลยนะคะทานน้ำว่านหางจระเข้จะช่วยบำรุงสุขภาพตั้งแต่ปากคอกระเพาะลำไส้จนถึงทวารกันเลยทีเดียวนะคะการขับถ่ายดีขึ้นฆ่าเชื้อในลำไส้นะสมานแผลข้างในนะคะตั้งแต่ปากคอกระเพาะลำไส้จนถึงทวารนี่คืออาหารนะที่เขาเรียกว่าเป็นอาหารของร่างกายเป็นอาหารที่บำรุงสุขภาพของร่างกายนะคะร่างกายแข็งแรงร่างกายเราก็แข็งแรงนะปากคอเลยไล่ไปเลยนะคะใครก็แล้วแต่ที่ยังไม่เคยทานดังแนะนำให้ลองทานดูนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องทานอาหารอร่อยอร่อยได้ไม่เต็มที่นะคะทานอะไรนิดอะไรหน่อยก็รู้สึกว่าท้องอืดท้องเฟ้อเหมือนอาหารไม่ย่อยนะเหมือนไม่มีลมในท้องอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นก็ลองเปิดใจมาทานน้ำว่านหางจระเข้ถ้าหากเราต้องการเครื่องดื่มที่มีสุขภาพดีนะคะเครื่องดื่มที่ดูแลสุขภาพถ้าเรามีความเสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนหรือว่ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับกระเพาะอาหารคือสุขภาพของคนไทยแล้วเนี่ยเจอกันบ่อยมากๆเลยคุณผู้ฟังนะถ้าหากเรามีอาการแสบท้องแสบกลางอกเลอเปรี้ยวเนี่ยนะจุกเสียดจนถึงขั้นแบบไอแบบเรื้อรังแล้วเนี่ยก็นั่นแหละคุณกำลังจะเสี่ยงการเป็นกรดไหลย้อนนะน้ำว่านหางจระเข้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการเคลือบกระเพาะและก็หลอดอาหารลดการระคายเคืองแล้วก็บรรเทาอาการแสบกลางอกได้นะคะช่วยมันก็ยังจะไปช่วยระบบนะดูแลระบบทางเดินอาหารนะคะแล้วก็ลดผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของเรานะใครที่ทานแล้วจะรู้สึกเลยอาการของกรดไหลย้อนหรือแม้กระทั่งกระเพาะอาหารขับถ่ายไม่ปกตินะคะลดอาการแสบท้องนะก็ดูแลสุขภาพนะคะคุ้มค่าเกินราคาลำไส้ก็ดีขึ้นอาการแสบร้อนในท้องก็ลดลงขับถ่ายง่ายขึ้น
แล้วก็พิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเองค่ะทำไมเราหลายท่านเนี่ยถึงสั่งซื้อเป็นลังเป็นลังยกลังเลยนะซื้อทียกลังเลยเหมือนคุณณัฐยาเนี่ยค่ะคุณณัฐยาที่อยู่บ้านกลุ่มนะคะท่านก็สั่งเป็นยกลังเหมือนกันนะคะก็เคยสั่งไปแล้วยกลังบางทีเมื่อก่อนเนี่ยซื้อ4ขวดบ้างนะคะ6ขวดบ้างนะทุกวันนี้สั่งยกลังกันเลยค่ะนะก็ขอพระคุณลูกค้าทุกคนนะคะเราไม่ต้องทนทรมานทุกทรมานกับอาการของกรดไหลย้อนจุกเสียดอยู่แล้วนะอีกต่อไปนะคะน้ำว่านหางจระเข้เป็นตัวช่วยในการดูแลโรคเขาเรียกว่าดูแลโรคกรดไหลย้อนเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะในการที่จะลดการอักเสบที่หลอดอาหารน้ำว่านหางจระเข้ช่วยลดอาการลดการเขาเรียกว่าลดการอักเสบของแผลในกระเพาะอาหารได้เป็นอย่างดีเพราะในว่านหางจระเข้เนี่ยมีสารโพลีแซคคาไรด์จำนวนมากนะคะซึ่งมีคุณสมบัติในการสมานแผลลดการอักเสบอยู่แล้วนะคะก็ดูแลสุขภาพกันนะคะน้ำว่านหางจระเข้เนี่ยขายดิบขายดีมากเลยคุณผู้ฟังนะหลายคนก็อยากจะให้เราได้ดูแลนะนะไม่ต้องรออีกต่อไปกันคุณผู้ฟังถ้าแค่เรารู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องของอาการอักเสบพวกนี้เราก็ดูแลได้ดูแลกันได้นะคะคนที่กินน่ะจะรู้เลยนะคะเพราะว่าการที่เรากินน้ำว่านหางจระเข้เนี่ยมันมีเนื้อว่านก็เนื้อว่านหางจระเข้แท้ๆเลย 99.57% มาตรฐานระดับสากลแล้วดื่มง่ายกลิ่นลิ้นจี่ค่ะคุณผู้ฟังทานง่ายๆเลยนะวันก่อนยังไปเขาย้อยเนาะนะไปบ้านลาดไปเขาย้อยลิ้นจี่สายพันธุ์แดงแวะซื้อลิ้นจี่ที่สมุทรสงครามเนาะเขาเรียกสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ที่มาจากจังหวัดน่านเอามาปลูกที่สมุทรสงครามนะเนื้อหมูที่นี่ดินดีมากเนื้อเยอะหวานนะกินลิ้นจี่เราก็เหมือนเรากินน้ำว่านนะเหมือนเราได้กินลิ้นจี่พอเรากินลิ้นจี่เราก็คิดถึงน้ำว่านหางจระเข้นะคะเนี่ยค่ะเป็นกินง่ายนะคะใครที่กินลิ้นจี่ได้กินน้ำว่านหางจระเข้ได้แน่นอนนะคะบางคนบอกว่ามีหลานอายุ7ขวบ7 8ขวบเนี่ยเขาไม่ค่อยถ่ายเลยนะคะเขารู้สึกเขาไม่ค่อยถ่ายแล้วเขาแบบอึดอัดหน้าท้องเนี่ยสามารถกินน้ำว่านได้ไหมนั่นก็บอกว่ากินได้อาจจะกินเช้าครึ่งแก้วนะคะก่อนนอนให้น้องกินครึ่งแก้วก็ได้นะคะแต่ผู้ใหญ่อาจจะกิน1แก้วถึง2แก้วมันจะมีแก้วเล็กๆอยู่ข้างในค่ะคุณผู้ฟังเป็นแก้วเล็กๆนะคะเป็นแก้วเหมือนแก้วเป๊กอะใครที่เคยเห็นที่เขาขายดองยาดองนะคะเขาก็หรือว่าเหล้าของเหล้าขาวเนี่ยเห็นแก้วเนี่ยเป็นแก้วที่กินนะนั่นแหละประมาณนั้นนะแล้วก็คือถ้าเต็มแก้วเนี่ยจะมีบรรจุได้40ซีซีนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะให้กินประมาณ30ซีซีเนาะแต่แดงๆเนี่ยกินได้ถึง40พอถึงตัวใหญ่นะบางทีแดงก็กิน2แก้วเช้า2แก้วก่อนนอน2แก้วมันก็ทำให้เรานอนหลับง่ายมากคุณผู้ฟังคือบางคนเนี่ยอย่างบางทีเราทำงานมันเหนื่อยเราก็อยากพักผ่อนการนอนให้เพียงพอเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆคุณผู้ฟังนะคะผิวพรรณก็จะดีหน้าตาก็จะเต่งตึงแล้วเมื่อวานนี้ดูรายการเดี๋ยวรายการหนึ่งมีดูดาราคนหนึ่งคุณผู้ฟังเขานอนตั้งแต่สองทุ่มคือสองทุ่มเขานอนแล้วคือดาราคนนี้เขาดูเมื่อวานเนี่ยแดงจำชื่อไม่ได้นะแต่แดงไม่ค่อยได้ดูหนังดูละครกันสักเท่าไหร่เพราะแดงทำงานแล้วแดงก็ไม่ค่อยได้ดูเขาบอกว่าเขานอนอ่ะสองทุ่มเขานอนแล้วถึงเวลาเขาปิดไฟนอนแล้วสองทุ่มเขานอนอย่างนี้เป็นประจำแล้วจะตื่นตีสี่ตื่นตีสี่แล้วตื่นมาทำอะไรบางคนก็อาจจะตื่นมาแบบเข้าห้องน้ำบางคนอาจจะตื่นมาแบบคือมันได้นอนเต็มที่น่ะสองทุ่มอ่ะคิดดูสองทุ่มแล้วก็สามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มเที่ยงคืนที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ถึงตีสี่นี่เก้าชั่วโมงแล้วนะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าให้นอนเจ็ดถึงเก้าชั่วโมงนะคะดาราท่านนี้เนี่ยหน้าตาเขาเต่งตึงผิวพรรณเขาดีมากเขาบอกไม่เคยไปฉีดโบท็อกไม่เคยไปฉีดไปทำโบท็อกไปฉีดอะไรต่างๆเนี่ยสารอะไรเข้าหน้าเลยแต่หน้าเขาเนี่ยเด้งมากเพราะเขานอนเต็มที่นอนมาละเก้าชั่วโมง
ตื่นเช้ามาเขาอาจจะออกกำลังกายทำโน่นนี่นั่นนะทำอาหารรอคุณสามีนะคะคุณสามีก็จะตื่นประมาณตีห้าเขาก็ทำอาหารเสร็จตีห้าแล้วก็ทำกับข้าวดูแลครอบครัวนะแต่เขานอนเพียงพอคุณผู้ฟังก็เลยทำให้เขาเนี่ยหน้าตาสดใสหน้าตาเต่งตึงมากมากเพราะนั้นใครที่สามารถทำแบบนั้นได้นะแรงบอกเลยว่าอายุไม่เป็นอายุมันเป็นเพียงแค่ตัวเลขเนาะแต่ว่าถ้าเราได้พักผ่อนเพียงพอผิวหน้าเราก็จะเต่งตึงมันจะมีการซ่อมแซมเซลล์ในขณะที่เราหลับร่างกายเนี่ยยิ่งถ้าเราหลับตื่นเราก็จะเนาะซ่อมแซมเซลล์ไม่ค่อยได้หน้าตาจะเหี่ยวย่นสมองจะแบบขี้หลงขี้ลืมปั๊มปั๊มเป๋อนะหลงลืมก็คือบางทีนะถ้าเราตื่นมากลางดึกเนี่ยแล้วกว่าจะหลับได้นะคุณผู้ฟังบางคนอาจจะใช้เวลานานพอสมควรในการหลับนะกว่าจะหลับได้เป็นชั่วโมงนะในช่วงชั่วโมงนั้นนะร่างกายเขาเรียกว่าซ่อมแซมเซลล์ได้น้อยมากนะคะเพราะนั้นเนี่ยการใครที่ก็แล้วแต่ที่หลับได้แบบสนิทหลับได้แบบสนิทยาวเป็นเลนากันคือยาวเลยอ่ะมันก็ทำให้สุขภาพของเราดีร่างกายซ่อมแซมเซลล์ตับเราก็จะทำงานได้เร็วจะดีขึ้นไตมันต่อเนื่องนะทั้งตับทั้งไตลำไส้อะไรต่างๆในขณะที่เราหลับเนี่ยทุกอย่างสมองเราก็เลือดก็จะไปเลี้ยงสมองได้อย่างเพียงพอเพราะมีการระบบการเผาผลาญทุกอย่างมันดีหมดระบบเคลื่อนการซ่อมแซมเซลล์เนี่ยมันก็เป็นในทางที่ดีเนาะนะคะไปถึงสมองอาหารเสริมอาหารที่เข้าไปก็แยกประเภทไปบำรุงสายตานะบำรุงสมองบำรุงเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆเลี้ยงสมองเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกายได้อย่างเพียงพอร่างกายมันก็มีเกิดการสมดุลนะสมดุลในร่างกายก็ทำให้สุขภาพเนี่ยดีสุขภาพแข็งแรงนะโรคภัยก็ไม่ค่อยมาเบียดเบียนเราหรอกเพราะว่าสุขภาพเราดีมีเรามีระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเราเยอะนะคะคนที่มีภูมิคุ้มกันในร่างกายเยอะจะถ้าป่วยก็จะป่วยเป็นโรคป่วยเนี่ยก็จะเป็นหนักก็เหมือนเป็นนิดเดียวเป็นนิดเดียวเหมือนไม่เป็นอ่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าร่างกายมันมีเขาเรียกว่าภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันนะมันต่อต้านเชื้อโรคได้นะคะก็เลยทำให้ร่างกายเนี่ยไม่ค่อยได้เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนคนอื่นที่ไม่มีภูมิต้านทานหรือภูมิคุ้มกันเพราะนั้นใครที่กินน้ำว่านหางจระเข้อยู่เป็นประจำเนี่ยจะมีภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เวลาเป็นอะไรก็แป๊บเดียวนะวันก่อนนี่เลยช่วงไปเล่นสงกรานต์เนาะช่วงไปเล่นสงกรานต์ไปเจอแดดเจอน้ำแข็งเจอน้ำร้อนเจอน้ำแข็งเจอแดดโอ้โหกลับมาเนี่ยคุณผู้ฟังไปกับหลานไปคุมหลานนะหลานนั่นนั่งรถท้ายรถกระบะนะมีการเราก็ไปคุมกลัวเด็กนะเด็กมันมีทั้งเด็กเล็กเด็กใหญ่นะคะเด็กโตเราก็ไปช่วยดูนะเป็นห่วงหลานก็ไปกลับมาเนี่ยนะคะก็มาดูแลตัวเองนะกินน้ำว่านเลย2แก้วก่อนนอนกิน2แก้วตื่นมากินอีก2แก้วนะเอาคือเราเอาน้ำว่านไปด้วยของในรถไปด้วยเนี่ยก็เลยทำให้สุขภาพของเราเนี่ยดีนะสุขภาพของเราดีขึ้นนะคะป้องกันโรคได้นะคะถ้าเรามีการที่ว่าดูแลสุขภาพนะเราก็เริ่มต้นที่เราค่ะคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นโรคต่างๆเนี่ยเราป้องกันได้ถ้าเรามีภูมิคุ้มกันเยอะหน่อยนึงนะคะเอาละค่ะใครที่สนใจนะคะอยากจะดื่มน้ำว่านหางจระเข้นะคะหรือว่าอาหารเสริมนะบำรุงดวงตาแล้วก็มีอาหารเสริมบำรุงร่างกายบำรุงดวงตาบำรุงสมองโทรเข้ามานะพูดคุยสอบถามปรึกษากันได้ที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ใครที่อยากจะบำรุงสุขภาพบำรุงร่างกายบำรุงสมองบำรุงประสาทบำรุงเลือดบำรุงไขกระดูกมีปัญหาจุดไหน
บำรุงจุดนั้นนะคะหรือใครอยากองค์รวมของร่างกายก็เอาน้ำว่านหางจระเข้ไปทานใครที่ถ่ายไม่ออกลำไส้ไม่ดีนะเป็นกรดไหลย้อนกระเพาะอาหารลำไส้อักเสบก็เอาน้ำว่านหางจระเข้ไปทานนะคะคนที่ไม่เป็นโรคอะไรสามารถทานน้ำว่านหางจระเข้ได้ไหมเขาเรียกการป้องกันไงคะป้องกันก่อนนะป้องกันดีกว่าแก้เราจะมีภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรานะคะปลอดโรคปลอดภัยดูแลสุขภาพในช่วงนี้แหมช่วงนี้ก็มีหลายคนนะคะที่อยากจะให้เราเนี่ยได้รับแต่สิ่งที่ดีๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็อย่าไปตากแดดมากเดี๋ยวหนึ่งแหละตัวดำเนาะบางคนตากแดดมากแล้วเจอแดดบางทีก็หนักเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอากาศร้อนๆเนี่ยนะก็มันเป็นเขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะคะหนีแดดหนีแดดมาทั้งชีวิตแล้วล่ะนะคะบางคนอาจจะเป็นสิ่งที่ร่างกายเนี่ยบางคนถ้าร่างกายของเรามีการป้องกันนะคะป้องกันให้ดีป้องกันหลายๆอย่างเนี่ยแดดในแดดมันดีค่ะมันมีวิตามินดีนะคะมันมีวิตามินดีแล้วก็มาดูแลกันนะคะใครที่อยากจะให้เรามองเขาเรียกสายตานะสายตาเนี่ยตอนเนี้ยตาเราเนี่ยนะอย่าไปออกแดดโดยตรงนะคะเพราะมันจะทำให้ตาเราเนี่ยไม่เกิดการพร่ามัวได้เหมือนกันนะตาเราถ้าเกิดเจอแดดบ่อยๆเจอแดดมากๆเจอเป็นประจำนะคะแสงอุลตราไวโอเลตเนี่ยนะคะมันจะไปทำให้ตาเราเนี่ยเกิดเขาเรียกภาวะเป็นต้อกระจกนะมีสารแสงอุลตราไวโอเลตมันสะสมในที่ตาเราบ่อยๆต่อผสมทุกวันมันทำให้เกิดเป็นต้อกระจกตาก็เริ่มพร่ามัวนะคะเป็นเหมือนกับขาวๆนะเป็นขาวๆมันมาอยู่ที่ขอบตาดำของเราแล้วก็ลามเข้าไปเรื่อยๆลามเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปปิดตรงเลนส์ตาของเราทำให้ตาเรามันเหมือนกับมีหมอกมีควันมาบังมองอะไรก็ไม่ชัดมองอะไรก็แบบไม่ค่อยเห็นนะถ้าเราไปลอกเนี่ยนะคะมันต้องรอให้มันสุกก่อนนะรอให้มันสุกรอให้ต้อมันสุกก่อนถึงจะลอกได้คือให้มันเต็มพื้นที่แล้วก็ไปลอกนะแต่ถ้าเป็นเบาหวานเราไม่แนะนำเลยจริงๆนะเพราะว่าการเป็นเบาหวานเนี่ยนะเบาหวานเนี่ยมันเป็นใครที่เป็นเบาหวานเนี่ยจอประสาทตามันจะเสื่อมที่เขาเรียกว่าจอประสาทตาเสื่อมเลนตาเริ่มเสื่อมเนี่ยนะคะเกิดจากการที่เกิดจากการที่เป็นเบาหวานนะเกิดจากการที่เรากินยาไปเยอะๆเนี่ยค่ะยาพวกนี้ยาเบาหวานยาความดันยาลดไขมันก็ทำให้เกิดแม้กระทั่งสเตียรอยอันนี้สำคัญนะคุณผู้ฟังใครที่กินยาสเตียรอยอยู่เป็นประจำมีค่ะฉีดยาสเตียรอยเป็นประจำก็มีค่ะก็คือคนที่มีโรคเกี่ยวกับโรคเขาเรียกโรคแพ้ภูมิตัวเองโรคภูมิแพ้โรคทารัสซีเมียนะพวกนี้เขาหรือแม้กระทั่งไทรอยกินยาพวกนี้ไปนานๆเนี่ยมันจะเกิดภาวะของตาเนี่ยเริ่มมีอาการมัวตามัวไตตาตับเพราะยาเนี่ยพวกสเตียรอยทั้งหลายก็จะเริ่มพามัวคนที่กินยาพวกนี้นะคะไปนานๆต่อเนื่องกันหลายปีจะมีปัญหาแบบนี้เลยนะคะต้องระมัดระวังนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยวิธีธรรมชาติอาหารเสริมก็จะเป็นอาหารที่เขาสกัดมาจากพืชนะจากพืชจากผักผลไม้นะที่มีประโยชน์ต่อดวงตาของเรานะหรือมีประโยชน์

ดูเวลาจะหมดอีกแล้วใครที่สนใจก็จดเบอร์โทรดังไว้แล้วก็โทรเข้ามาพูดคุยกันได้ที่หมายเลข087-06-07-054 ย้ำค่ะ087-06-07-054วันนี้เวลาหมดแดงขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ส่วนความต้องการทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์แต่จากนี้ไปของเพียงต้องรับฟังรายการยิงให้ตรงเข้าดำเนินรายการโดยอาจารย์ธรรมศักดิ์สุริยันค่ะ
1: ในช่วงเวลาต่อไปนี้สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานและกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่มอบให้ธรรมศักดิ์สุริยันเสนอรายการยิงให้ตรงเป้าโลกเราทุกวันนี้สังคมไทยณเวลานี้ขนบธรรมเนียมประเพณีถูกเบี่ยงเบนไปในทางตกต่ำมากขึ้นอารยธรรมตะวันตกคนต่างชาติต่างศาสนาเข้ามาทำมาหากินในบ้านเรามากขึ้นสิ่งดีก็มีให้เห็นสิ่งเน่าเหม็นก็ออกมามากมายเช่นอาหารสารปนเปื้อนพืชผักผลไม้ก็มากมายด้วยสารเคมีผู้คนจึงล้มเจ็บล้มตายด้วยภัยจากอาหารการกินกันมากที่สุดมีขนมหวานทุกวันมีของปนเปื้อนมากมายด้านการรักษาการบำบัดฟื้นฟูดูแลสุขภาพก็อ่อนแรงฉะนั้นรายการยิงให้ตรงเป้าจะเป็นสาระประโยชน์ที่ทำให้ท่านเข้าใจชีวิตและต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับรายการยิงให้ตรงเป้า

0: รอบกายเราในทุกวันนี้ไม่ว่าในบ้านหรือนอกบ้านในที่สาธารณะศูนย์การค้าหรือสถานบันเทิงและในโรงพยาบาลทุกที่มีแต่สารเคมีและสารพิษแทบเท่านั้นแม้แต่ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกวันมักมีสารปนเปื้อนจากอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ตลอดจนพืชผักผลไม้ล้วนเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์เกือบทั้งนั้นต้องเจ็บป่วยล้มตายก่อนวัยอันสมควรทุกวันถ้าเราไม่กระทุ้งโรคฟื้นฟูสภาพร่างกายของท่านก็จะต้องมีคนเจ็บป่วยล้มตายสุดท้ายก็เสียชีวิตวิธีดูแลบำบัดสุขภาพให้เห็นผลชัดเจนเราตอบโจทย์ท่านได้ด้วยสมุนไพรคุณภาพล้างสารเคมีดีท็อกซ์บำบัดฟื้นฟูดูแลให้สภาพร่างกายของท่านปลอดภัยจากโรคร้ายหลายๆชนิด
1: สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะปกป้องดูแลสุขภาพของทุกคนสมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานสนใจติดต่อโทรศัพท์089057167และ0622588478เรื่องของกาแฟซื้อที่ไหนดื่มที่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่มันแปลกคือกาแฟที่ท่านได้ดื่มเป็นกาแฟคัดพิเศษคุณภาพดีไม่มีน้ำตาลกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพสูตรพิเศษใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลใช้สารสกัดที่มากกว่าด้วยคุณประโยชน์เช่นเบต้ากูแคนกูข่าวเกี๊ยวกู้หลานเพชรหนิงจือทางเจ้าโสมกระชายดำโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่านำมาซึ่งกาแฟคุณภาพดีคัดพิเศษกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่สนใจสั่งซื้อที่โทรศัพท์089057170และ0622588478ดื่มกาแฟดีรสชาติถูกใจต้องกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี
2: ่สวัสดีครับพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับตามเวลาปกติก่อนทานอาหารเที่ยง11:30 น.โดยประมาณขาดเกินเล็กน้อยเราก็มาสนทนากันชีวิตของคนไทยทุกวันนี้ร้อนๆหนาวๆชีวิตของคนนายก

0: นี้ทั่วโลกก็มีแต่อุปสรรคมากมายทั้งความที่ไม่เข้าใจแล้วก็ศึกสงครามเกิดขึ้นธรรมชาติแปรปรวนน้ำเนิมในทะเลแห้งยิงกันฆ่ากันแย่งกันเป็นใหญ่เสือใหญ่เสือเล็กระหว่างจีนกับอเมริกาและอเมริกากับอิหร่านแล้วก็เขมรกับไทยแล้วก็ประเทศเล็กประเทศน้อยบางประเทศนี่เจอสึนามิเล็กเล็กน้อยๆแล้วก็เจอแผ่นดินไหวในอินโดนีเซียก็เยอะบ้านเราก็ไม่แพ้กันอากาศร้อนแล้วก็มีฝนเข้ามาปนเปื้อนเยอะนะฝนเนี่ยตอนนี้ตกทุกวันแล้วก็สองสามวันเนี้ยภายในสองสามวันเนี้ยเรียกว่าเกือบทุกภาคในประเทศไทยจะเจอแรงดันจากอากาศจากขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้แล้วก็แล้วแต่ทำให้ฝนฟ้าตกบางที่น้ำหลากน้ำท่วมบ้านเรือนเสียหายแต่อุบัติเหตุอุทิภัยที่เกิดขึ้นทุกวันนั้นเกิดจากความประมาทเกิดจากถนนซ่อมเยอะเกิดจากด่านตั้งเยอะตำรวจรีดไถมากขึ้นเพราะว่าต้องหาเงินส่งนายให้ทันฉะนั้นปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นคนเจ็บไข้ได้ป่วยมันเยอะมากท่านก็ดูเอาก็แล้วกันว่าโรงพยาบาลแต่ละที่บางคนก็ไปใช้บัตรเดิมไม่ได้บัตรประชาชนหรือจะเป็นบัตรที่ต้องไปรักษาโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้ใช้สิทธิประกันสังคมเรียงต่างมันก็แปรปรวนรวนเรกันหมดแล้วนักการเมืองไม่ต้องพูดถึงครับอันนี้อันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ทำให้บ้านเมืองชิบหายวายวอดบ้านธุรกิจนี่น้ำมันขึ้นอีกแล้วอีกหน่อยขึ้นทีละหน่อยแต่ลดเยอะขึ้นเยอะอะไรก็ว่ากันไปบ้านเราเนี่ยมันเป็นคนโชคร้ายบ้านเมืองทางเพราะนักการเมืองทางนั้นข้าราชการทางนั้นระดับสูงระดับล่างทุกวันนี้ไม่เด็กมีความรักชาติรักบ้านรักเมืองและรักอะไรตรงไหนเลยอ่ะเอาตัวรอดอย่างเดียวดังนั้นท่านผู้ฟังนะครับท่านอยู่ให้สบายอย่าไปคิดอะไรมากถือว่าเป็นวิบากกรรมของประเทศไทยที่มาเจอนักการเมืองในยุคนี้วันนี้วันที่9เดือน9ทุกคนก็ต้องสดับให้ดีว่าป่วยไม่รักษามีปัญหาดื้อละดื้อรั้นตอนนี้ก็ป่วยเจ็บล้มหายตายจากกันทุกวันบางคนติดเตียงบางคนอายุน้อยกว่าผมตั้งเยอะแยะไปไม่วอดไปไม่รอดกินยาหาหมอกินแต่ยาฟรียาฟรียาฟรีทักษิณทำไว้ดีหลายๆเรื่องแต่ก็มีคนไล่นะไอ้ออกไปออกไปออกไปแล้วก็มาเปลี่ยนนายกใหม่อีกกี่คนก็ยิ่งบันไลยวายวอดหนักเข้าไปใหญ่สู้ทักษิณไม่ได้เห็นไหมครับนี่คือกบเลือกนายทักษิณจะดีจะชั่วดีทีห่างอย่างไรก็เป็นนายก1ใน33คนนี่ทำคุณให้กับบ้านเมืองไม่ใช่น้อยๆครับยาเสพติดก็ไม่มีนะการโกงการคอร์รัปชันแบบเดี๋ยวนี้แบบโกงที่กันเลยก็ไม่มีหัวสวก็ไม่มีเห็นไหมครับแต่ว่าอาจจะไม่ถูกใจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วก็ความอิจฉาตาร้อนก็หาเรื่องเพราะว่าทักษิณก็มีแผลนั้นแผลนั้นแผลนี้เล็กๆน้อยๆแต่ไอ้พวกที่มันทำทุกวันเนี่ยแผลใหญ่ๆทั้งนั้นเนี่ยในสภาก็ไม่เงียบไม่สงบแค่จะอภิปรายกันว่าจะเอาอภิปรายกกต.ไหมจะอภิปรายงบประมาณไหมจะอภิทางใต้ไหมสามจังหวัดภาคใต้ไหมอะไรคือกกต.ปกป้องนักการเมืองนักการเมืองก็ปกป้องกกต.เท่านั้นเห็นไหมครับอยู่เท่านี้ไอ้ที่มียศมีอำนาจเป็นรัฐมนตรีต่างๆก็เก่งกาจกันทุกคนรักบ้านรักเมืองก็ทุกคนแต่จิตใจมันสกปรกรวยเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอใช้บ้านใช้เงินใช้ทองใช้อำนาจต่างๆกดขี่ผู้น้อยจนกระทั่งผู้น้อยก็ลำบากและที่ลำบากมากกว่านั้นคือประชาชนรวยไม่ไหวแล้วแต่ตอนนี้คนไทยกำลังจะตายหมดแล้วแล้วเราจะหาทางช่วยเหลือคนไทยได้อย่างไร อาหารการกินตอนนี้มันพึ่งพาอาศัยไม่ได้แล้วผลหมากรากไม้ต่างๆกินก็ไม่สะดวกปลอดภัยแม้กระทั่งของเข้ามาจากจีนเนี่ยผักสืบกว่าชนิดมีสารปนเปื้อนฟอร์มาลีนต่างๆทุบยาแช่ผีทุบยาฟอร์มาลีนชุบอะไรแล้วส่งมาขายเข้าได้สบายมากเข้าทางลาวก็ได้เข้าทางจีนก็ได้แล้วเราก็อนุญาตให้คนจีนมาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะมากมายไก่กองเดี๋ยวก็เป็นตอนนี้น่าจะแซงพม่าไปแล้วแหละนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นเราเปิดประตูให้โจรนั่งนะเราเปิดประตูให้คนชิบหายไวป่วงมามีอำนาจและอำนาจที่มันใช้มันก็ปกป้องตัวมันเองดังนั้นบ้านเมืองเราจะมีปัญหาอีกนะครับอีกเยอะอีกมากมายท่านดูแล้วกันไอสนามบงสนามบินตอนนี้คนเกินก็ไปมั่งไม่ไปมั่งมาไปมาก็เงียบคนไทยก็อยากจะออกไปเมืองนอกไปทำสวนไปทำไปเก็บเชอร์รี่ไปเก็บผลหมากรากไม้เพราะอยู่เมืองไทยตายแน่ไอ้คนไทยบางคนก็ออกไปต่างยุโรปไอ้รวยแล้วก็รวยกันไปแต่ไอ้คนที่ยังไปไม่ได้หรือกลับมาแล้วก็ว่ากันไปคนไทยตอนนี้น่าสงสารที่สุดในช่วงที่ผมเกิดมานะครับไม่มีความอัปรีจังไรยุคไหนมันจะมากเท่ายุคนี้นายกไม่ถึงปีทำบ้านเมืองบันไลไว้ว่าขนาดนี้แต่เราก็ยังให้เขาอยู่เราก็ยังให้เขาเป็นเพราะว่าเขามีกกต.หนุนเขามีคนหนุนเขามีกำแพงหนุนเห็นไหมครับท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่กันดีๆครับท่านดูเอาแล้วกันว่าตอนนี้แม้กระทั่งพริกนำเข้าหรือพริกที่มีจำหน่ายในบ้านเราเห็นไหมมันเอาอิฐมอนมาผสมกันปั่นผสมกับพริกแล้วก็ใส่ถุงขายเป็นไงอ่ะอาหารปลาหมอคางดำไปโผล่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์โอ้โหเพียบเลยไปได้ไงครับจากสมุทรสงครามประมงอยู่ไหนรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรอยู่ไหนหมดแต่ไปขี้คุยขี้โม้จะขายทุเรียนลูกละร้อยมั่งอะไรมั่งเลอะเทอะเป็นแล้วเอกเป็นอีกคนนู้นมาคนนี้ไปก็เก้าอี้ดนตรีอยู่กันไปอยู่กันมาก็มีแต่คนที่ไม่มีความรู้ครับเอาช่างตัดผมไปเป็นรัฐมนตรีเอาหมอไปอยู่กระทรวงนู้นแล้วเอาช่างฟิตมาอยู่กระทรวงนี้ไม่ได้มีความรู้ไม่ได้เรียนไม่ได้จบกฎหมายก็เอาไอ้คนที่ไม่เป็นกฎหมายมาเป็นสว.หัวหน้าด้านหน้าทนไม่มีใครเกินคนไทยประเทศนี้เป็นในแบบนี้หมดแล้วน่าอายไหมครับน่าอายไหมครับไม่อายเพราะว่าอำนาจกิเลสหนาตันหาเยอะเอาเดี๋ยวก็รู้ทนอีกสักหน่อยค่ะท่านผู้ฟังครับถ้ายังไม่ตายซะก่อนเนาะถ้ายังไม่ตายซะก่อนทนอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเพราะตอนนี้คนก็เริ่มลงถนนแล้วคนจะเริ่มแล้วก็เริ่มกอบอดกันบ้างเพราะว่าคนระดับล่างๆคือประเทศมันจะอยู่ได้อยู่ที่ประชาชนถ้าประชาชนไม่ลุกขึ้นมาเราไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์รอทหารรอตำรวจรออะไรต่างๆไม่ได้หรอกครับปากท้องเรามันหิวฉะนั้นก็อาหารทะเลอาหารที่มันเป็นสำเร็จรูปมาจากจีนเนี่ยตอนนี้ท่านอย่าไปขึ้นไปกินเนาะหยุดก่อนปลูกผักปลูกหญ้ากินกล้วยกินมะเขือปลูกกินเองบ้างครับมีอย่างที่ไหนมันเอาพริกแดงๆเนี่ยเอาไปปั่นกับอิฐมอนเนี่ยที่ปลูกบ้านอ่ะแล้วมาขายให้คนเรากินอ่ะตายไหมไม่รอดครับฉะนั้นคนที่รู้จักรักษาตัวรู้จักดูแลสุขภาพกินแล้วระวังเนี่ยแล้วก็ไม่ประมาทไม่ดื้อไม่ขี้เหนียวมันก็พออยู่ได้แต่บางคนมันเป็นมานานแล้วมันทนมา5ปีแล้ว20ปีแล้วมันจะเกษียณแล้วมัน70แล้วมัน80แล้วมันกลับไม่ทันมันก็ต้องรอวันตายอย่างเดียวเหมือนไม่เหมือนแข้งก็เหมือนแข้งนะครับเพราะว่าทุกคนปลายชีวิตไม่มีเงินปลายชีวิตไม่ได้เก็บสตางค์ไว้ปลายชีวิตเจ็บไข้ได้ป่วยนอนติดเตียงเป็นสโตรกสารพัดโรคที่มันจะเข้ามาไม่มีสตางค์แม้แต่จะซื้อยากินน่ะกินยาฟรีมาจนกระทั่งตับไตหัวใจม้ามปอดมันพังหมดแล้วทีนี้เราก็มาคอยดูว่าผู้ที่จะขี่ม้าขาวมาใช้อำนาจในทางที่ถูกเห็นประชาชนเป็นใหญ่ไม่ใช่ว่าประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้มันหลอกลวงเราทั้งนั้นแหละไอ้คนเป็นใหญ่เป็นมีอยู่แต่เราไม่รู้จะทำยังไง ก็ให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รักษาตัวเองนะครับกินอาหารให้ระวังน้ำท่าเครื่องดื่มเหล้ายาปลาปิ้งอุบัติเหตุอุบัติภัยทุกวันนี้ถนนล้นแคมมันก็สร้างกันวินาศใหม่ๆทั้งนั้นใหญ่ๆโตๆสวยงามดีๆทั้งนั้นแต่ว่ามันก็มารีดมาไถมันทำให้ประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้าอยู่ตรงไหนก็ลำบากอาหารการกินก็ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมเพราะว่าเราไปเปิดประตูให้จีนมันเข้ามาเห็นไหมครับเจ้าจีนตอนนี้มันเข้ามาแม้แต่ในใจกลางเมืองแม้แต่ในกรุงเทพแม้แต่ในต่างๆนะอิหร่านพวกอิสราเอลต่างๆพวกนี้มันมาสร้างโบสถ์มันมาสร้างป่าช้ามันมาสร้างมันทำได้ยังไงดินแดงดินเดิมพวกนี้รวยพวยขวางเนี่ยนะใช้เงินหยวนหมดคนไทยอยู่ที่ไหนนวดเนิร์ดอะไรต่างๆมันมาแย่งอาชีพเราหมดแล้วพม่าเต็มไปหมดกี่ล้านคนไม่รู้แหละแต่เวลานี้เนี่ยเป็นปัญหาหนามยอกบกยอกอกคนไทยไม่ใช่น้อยๆเข้ามาแล้วออกไปเข้ามาแล้วออกไปมาทำสร้างปัญหาอยู่กับนายบางวันมันฆ่านายบางวันมันก็ข่มขืนกันเองแล้วมันก็เมาฆ่านายจ้างเองก็มีเขมรไม่ต้องพูดถึงต่อไปนี่ก็ออกไปเยอะออกไปเพราะว่ามันต่ำต้อยต่ำเตี้ยมันไม่มีชั้นนะเขมรไม่ต้องพูดถึงอ่ะเพราะว่าบทผู้นำหรือประเทศของมันก็อับรีจังไรไม่มีใครเสมอเหมือนเป็นเมืองสแกมเมอร์เมืองหลอกคนฆ่ามนุษย์เอาหัวใจตับไตม้ามปอดไปขายไม่ได้มันก็เอาไฟจี้เตะตีแต่คนที่ไปทำงานสแกมเมอร์อยู่ช่องจอมอยู่สุรินทร์อยู่ตรงนั้นเขาเข้าไปทลายแล้วนะครับโอ้โหอัปรีจังไรมันฟักอวัยวะคนทำไม่ตรงเป้าทำไม่ถึงเป้ามันไฟฟ้าช็อตแล้วนะผู้หญิงเด็กนักเรียนอยากมีรายได้ 20,000 30,000 เขาโกหกว่าไปอยู่นู่นเลยข้ามไปเดี๋ยวได้เงินเดือน 30,000 50,000 ทำไม่ตรงเป้ามันกระทืบทำไม่ตรงเป้ามันเอาไฟช็อตตัดนิ้วตัดแขนตัดขานี่มนุษย์เหรอคนเหรอถึงยังไงก็ประเทศไทยก็คือเป็นของเราแต่ระหว่างวันนี้เวลานี้ประเทศไทยมันมีอฟรีจังไรเต็มบ้านเต็มเมืองแม้แต่นายคณะรัฐมนตรีเนี่ยเราจะไปหวังพึ่งใครได้มันแย่งกันอย่างเดียวก็อย่าอภิปรายไม่ได้อย่าอภิปรายไม่ได้มาดึงเวลาให้มันหมดซะดึงเวลาให้มันหมดซะเห็นไหมกลัวที่สุดคือเรื่องเกินถูกกระชากหน้ากากออกมาเห็นไหมประเทศจีนของมันอ่ะมันไม่มีนะประเทศจีนเนี่ยใครจะเป็นเจ้าของที่ใครจะเป็นซื้อที่ใครไม่มีครับประเทศจีนไม่มีมันไม่ให้มันไม่เอามันไม่ต้องการให้ประชาชนงอหัวขึ้นมาแต่ประเทศเรามันเอาแผ่นดินไปขายมันเอาแผ่นดินไปให้เขมรทำบ่อนมันเอาแผ่นดินของเราไปกินไปทำสมันดินสนามบินส่วนตัวหากินเองหมดนักการเมืองทั้งนั้นเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับบ้านเมืองเราตกต่ำจนกระทั่งไอ้ผมไม่มีปัญหาแหกปากทุกวันพูดทุกวันตะโกนทุกวันก็อยากจะเป็นปากเสียงให้กับประชาชนได้บ้างเล็กๆน้อยๆก็พี่น้องชาวราชาวไร่ชาวสวนอะไรต่างๆไม่ค่อยจะได้รู้เพราะอยู่ไกลปืนเที่ยงวันไหนที่มีอำนาจวาสนาที่เขาบริหารประเทศกันเนี่ยเขาให้อะไรเรากินบ้างเขาช่วยอะไรเราบ้างเนาะอย่างน้อยก็ท่านก็จะได้ตาสว่างขึ้นบ้างว่าในโลกนี้ไอ้ความอัปรีคนทำดีไม่ได้ดีคนทำอัปรีได้ดีสมเถไปเห็นไหมครับฉะนั้นเราต้องเราก็มีส่วนเหมือนกันนะพอเลือกตั้งแต่ละครั้งเราเอาเงินเข้ามาครับมา500,000 1,000 2,000 แล้วก็ว่ากันไปแล้วก็นักการเมืองมันก็มีทางเดียวมาถอนทุนหมดแล้วทุกวันนี้มันมีสแกมเมอร์มันมีการพนันออนไลน์เด็กสมัยหนุ่มๆรอๆสาวๆผู้หญิงมันก็เป็นหุ้นเป็นส่วนกันไปเดี๋ยวนี้เด็กมันรวยง่ายมันก็เลยไม่อยากเรียนแล้วมาเป็นทำการพนันออนไลน์กันเยอะแยะไปหมดทำขายตรงดาราดาเลอทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงตอนนี้ท่านดูสิครับถูกจับถูกเข้าคุกเข้าตารางกันทั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวยังสวยบางคนท้องในคุกก็มีเห็นไหมครับมันอัปรีไหมครับติดคุกคดีเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะแต่สรุปแล้วพอไปอยู่ในกรมราชทัณฑ์ปั๊บสุดท้ายกรมราชทัณฑ์สามารถที่จะอภัยโทษให้นู่นนี่นี่นั่นได้อีกเห็นไหม ออกก่อนกำหนดจากประหารชีวิตหรือตลอดชีวิตจากตลอดชีวิตอ้าวมีวันสำคัญ8 ปีออกแล้วต้องเงินมันไปเป็นหมื่นล้านมันออกมามันก็ตามค่าไอ้พวกนี้อีกแหละเชื่อดิบาเล่าท้าเล่าอะไรอ่ะพวกนี้ราชาเฮโรอีนราชายาเสพติดมันปราบไม่ได้หรอกบ้านเราอย่าไปปราบครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่มันทำเองเจ้าหน้าที่มันทำเองมันฆ่าเองมาจากไหนมาจากทางเหนือมันล่องมาเรื่อยๆมันเข้าทางจีนไม่ได้มันผูกคอขาดเขายิงเป้าหดมันก็ต้องออกทางใต้ดังนั้นใต้3 จังหวัดภาคใต้ที่มันไม่หมดจับไม่ได้ฆ่าไม่หมด3 จังหวัดภาคใต้เพราะว่ามันเป็นทางเดินของยาเสพติดที่จะต้องออกไปแล้วไปสู่ยุโรปอเมริกาอะไรต่างๆสารพัดเรื่องถ้าออกไปได้มันก็รวยเพราะว่ายากัญชาประเทศไทยเนี่ยมันมีชื่อเสียงมันดังมากนะมันดังมากฉะนั้นถ้าจะทำถ้าจะค้าเนี่ยก็จับได้ทุกวันแหละโอ้เป็นล้านเม็ดเห็นไหมครับจับได้แทบทุกวันและบางทีจับได้ของอยู่ไหนพอเจ้าหน้าที่แหละมันเอาไปแร่แปรธาตุเอาไปขายต่ออีกครึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไปขายครึ่งนึงก็ว่าไปรอดไปก็รอดเดี๋ยวนี้พกปืนก็ไม่ได้เห็นไหมแต่ไอ้พวกบางพวกมันครบมันพกได้แต่คนไทยไม่ได้มีปัญหาอีกแม่ไม่รู้จะร้องเพลงเป็นภาษาอะไรครับ อยู่กันไปครับท่านผู้ฟังครับป่วยเจ็บไข้นึกถึงรายการยิงให้ตรงเป้าไปเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่อยากจะหายท่านต้องตัดใจมากินสมุนไพรบ้างอย่าไปกินแต่ยาเคมีอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่ายาเคมีอ่ะมันไม่เหมาะสมกับตับไตหัวใจม้ามปอดมันพังหมดมันเสื่อมหมดทุกวันเนี่ยที่ตายเจ็บๆทุกกันติดเตียงเล่นขี้เล่นเดียวกันทุกวันนี้ตามโรงพยาบาลอ่ะต้องไปด่าพยาบาลพยาบาลก็ต้องด่าอยู่แล้วเนี่ยเพราะมันก็เงินเดือนก็ไม่ขึ้นยาก็ไม่มีไอ้โรงคลินิกก็จะแจ้งที่นี่ก็จะแจ้งไม่เหมือนโรงพยาบาลเอกชนต้องเอาเงินพม่ามันมารักษามาเราวางเงิน1 ล้านอ่ะถึงจะได้รักษาโรงพยาบาลใหญ่ๆดังๆนี่แหละเยอะแยะใช่ไหมแต่เราจะมีเงินนะจะกินเข้าไปเงินเดือนคนแก่500-600เห็นไหมครับอยู่อย่างกับหมูอย่างกับหมาโอ้เหลือเชื่อท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านกำลังอยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้าเสาร์นี้เจอกันที่เพชรบุรีนะครับผมก็ไปตามมีตามเกิดของผมและยามแก่เฒ่าอายุ80 กว่ายังต้องหากินเพราะว่ามันต้องเหนื่อยล้อไม่หมุนเราก็ไม่ได้สตังค์ดังนั้นเราโชคดีเรามียาสมุนไพรหลายๆอย่างเช่นยาเบาหวานความดันไขมันผมบอกท่านแล้วผมเตือนท่านแล้วว่าไม่มียาโรงพยาบาลไหนรักษาหายมันไม่มีเพราะว่ามันเป็นยาเคมีแล้วครับยับยั้งได้หมดฤทธิ์ยามาใหม่หมดฤทธิ์ยามาใหม่กินไปกินมาสายตาผ้าสายตาโมเป็นต้อหินต้อกระจกต้อลมต้อเนื้อกระดูกทับแท่นปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นนู่นเป็นนี่กระดูกเสื่อมกระดูกผุกระดูกพังยาโรงพยาบาลรักษาได้ก็เฉพาะเหตุการณ์เฉพาะหน้าแต่ให้มันหายตลอดรอดฝังไม่มีมีแต่เราตายเท่านั้นผมเห็นใจครับอยากจะช่วยยามันมีเยอะมันดีอยู่อย่างว่า108เนี่ยขายดิบขายดีทำไม่ทันแต่ว่ามาเราโรงงานเล็กๆเราธุรกิจเล็กๆก็ทำเขาหลอกไปไอ้คนที่ใช้เป็นประจำเขาก็แฮปปี้ไปกินกาแฟให้มันอร่อยก็กินกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่นะครับแล้วเดี๋ยวนี้เขามีกาแฟเยอะแยะสมุนไพรออกมาอารวาสกันเยอะแยะสารพัดเรื่องสารพัดอย่างมีสมุนไพรเพราะว่าอาศัยยาหลวงไม่ได้แล้วอาศัยยาเคมีจากฝรั่งไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่ตรงโรคดังนั้นใครที่ป่วยเจ็บตายพังตอนนี้เพราะว่ากินยามานาน5 ปี 10 ปีถึง 30 ปีท่านตายแน่นอนมีแต่ความทุกข์ครับเดี๋ยวต้องไปหาหมอเพราะว่าทำไมอ่ะหมอคณะให้ต้องไปเอาทีละหอบเอามาแล้วกินแล้วหายไหมไม่หายผมถึงบอกหันมากินใบไม้ใบหญ้ากันมั่งทุกวันนี้เหมือนวัวเหมือนควายอ่ะมันกินน้ำมันกินหญ้ากันมันอยู่ได้70 ปี 80 ปีเราก็ไปกินเนื้อมันอีกท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านกำลังอยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้านะครับผมธรรมศักดิ์สุริยนต์คนเก่าคนแก่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็โทรหาเพื่อนแต่ละคนกูก็ไม่ไหวแล้วเว้ยหามองไม่เห็นกูก็ไม่ไหวแล้วโว้ยตอนนี้ก็เดินไม่ไหวตอนนี้กูไม่ไหวแล้วโว้ยรถก็หมดแล้วบ้านก็หมดแล้วหมดครับไม่มีอะไรเหลือบางคนก็บอกเฮ้ยช่วยกูหน่อยนะไอ้บางคนก็อ่ะข ขอยากินหน่อยนะให้ได้ครับผมอยากให้ทุกคนแหละแต่ทุกอย่างพอล้อมันหมุนมือต้องใช้สตังค์ไอ้ผมจะไปให้ฟรีๆให้ถูกๆมากๆแล้วจะอยู่ยังไงงั้นขอให้ผมได้มีโอกาสมีลมหายใจนะครับเดี๋ยวกาแฟตัวใหม่ออกมาอะไรออกมาแล้วก็ขายได้เมากมากเลยแต่ผมสามารถสร้างฝันของผมให้เป็นจริงก็คือว่าหาที่คนให้คนชราอยู่คนแก่ได้อาศัยกินยาฟรีบ้างยาถูกบ้างอะไรบ้างให้แกหายให้แกพ้นทุกข์ทรมานไอ้มันตายแน่ๆแล้วมันรู้จะตายวันไหนตายเราไม่รู้แต่มันต้องตายแน่ๆแหละมันต้องตายแน่ๆแต่ตายทรมานหรือตายแบบน่าสงสารหรือตายแบบน่าเวทนาไงว่ากันไปผมเนี่ยเป็นคนแก่แล้วแต่เป็นคนแก่มีคุณภาพไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ต้องกินยาหาหมอกินข้าวมื้อเดียวนี่ตั้งแต่เช้ากินผลไม้นิดนึงแก้วกินข้าวโอ๊ตไปถ้วยเดียวแล้วก็กินผลไม้นู่นนี่นั่นนิดๆหน่อยแต่เดี๋ยวพอจัดรายการจบก็เดี๋ยวก็มีคนที่เขาดูแลผมเขาก็เอาข้าวมาให้กินผมก็กินถ้วยเดียวจานเดียวก็อิ่มแล้วนะครับก็ถ้าไม่ป่วยไม่เจ็บก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้มันชักแย่เหมือนกันเพราะมันใช้ร่างกายมันใช้เยอะขับรถนี่หลงไปหมดละเพราะว่าถนนมันทำใหม่เยอะไปหลงที่นู่นไปหลงที่นี่ก็วนไปแทนที่จะเสียค่าน้ำมันสักร้อยเสียไป300อย่างเงี้ยเป็นต้นมันเริ่มแก่เริ่มลืมมีบ้างครับก็ยังทำงานได้ครับอย่างปัดเถาเนี่ยจะไปเพชรบุรีคุณพี่ที่อยู่บ้านแหลมอ่ะเดี๋ยวผมจะไปเริ่มต้นจากบ้านคุณพี่นะตรงนั้นมีปลาสะพานปลาตรงนั้นอ่ะถ้าอะไรก็ปังแต่ว่าอุ่นนะเดี๋ยวจะไปหาปลาสดๆมากินมันขึ้นใหม่ๆไม่มีสารเคมีแล้วก่อนผมแวะไปซื้อเลยแล้วตอนนี้แกก็มาเป็นโรคหลายๆโรคแต่ก็กินยารายการของเราก็ดูแลกันนะครับเดี๋ยวก็เริ่มต้นตรงนี้แล้วก็ไปอาจจะไปถึงนู่นเลยครับไปชะอำไปวัดห้วยมงคลอาจจะเลยไปสายที่เพราะว่ามีคนโทรมาน้องน้อยนี่ก็กินยาแล้วดีขึ้นหลายๆคนผมก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังครับที่บางคนเขาเชื่อบางคนเขาไม่รู้จะทำยังไงเขาก็ต้องหาตัวเลือกก่อนเมื่อมันยังไม่เจอยาดีเขาก็ต้องกินนู่นกินนี่ไปก่อนแต่ว่าเราไม่ต้องกลัวหรอกครับถ้าเราใส่ใจชีวิตใส่ใจชีวิตของเราเนี่ยห่างไกลยาเคมีไม่จำเป็นอย่าไปยุ่งกับมันแล้วก็ทานอาหารให้อย่าไปกินน้ำอะไรต่างๆน้ำขวดน้ำกระป๋องน้ำอยู่ในกล่องเกลืออะไรพวกนี้มันอันตรายทั้งนั้นครับอาหารนี่อันตรายมากทุกอย่างทุกวันนี้อันตรายที่สุดเราจะตายเพราะอาหารและตายเพราะยากันมากที่สุดไอ้ตายไม่มีปัญหามันหมดเวรหมดกรรมแต่ว่าไอ้ที่มันยังไม่ตายเหมือนหมอปลาอะไรถูกทุบหัวเงี้ยมันยังไม่ตายทำไงฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพกันนะครับรักษาตัวกันให้ดีดูที่ว่าภายในเดือน2เดือนเนี้ยเราจะได้นายกคนใหม่ไหมหรือใครจะเป็นใครจากไหนมาแล้วเขาจะบริหารงานได้อย่างไรในเมื่อนักการเมืองมันตีกันมันทะเลาะกันมันขัดแย้งกันจนกระทั่งทำอะไรไม่ได้นอกจากมันหวงเก้าอี้กันแบบนี้มันอยากเป็นใหญ่กันอย่างนี้มันกลัวคุกกลัวตารางกันมากมายขนาดนี้เพราะมันทำอภิรีจังไรไว้ในบ้านเมืองเรานี่เยอะมากยิ่งตอนนี้เยอะที่สุดแทนที่จะอยู่บ้านอยู่เมืองไปเที่ยวต่างประเทศไปประเทศนู้นไปประเทศนี้ไปนี่ไปอีกแล้วไปอีกแล้วกับนายกไม่เคยอยู่แก้ปัญหาครับไม่เคยอยู่ขันหัวเกาตูดกันหมดบ้านเมืองเราก็เลยต้องเป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นปัญหาชีวิตใครชีวิตมันนะดูแลกันนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพเจ็บป่วยทุกทรมานขนาดไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะมีเคสของการกระดูกทับเส้นแล้วก็ปวดขาปวดแข้งลุกโอยนั่งโอยอะไรต่างๆผมมีโปรโมชั่นจะให้ท่านคนแก่คนเฒ่าคนชราอะไรใช้ยาสัก1เดือน2เดือนเนี่ยให้มันใช้เงินน้อยที่สุดเดี๋ยวผมจัดไปแล้วเรียบร้อยนะครับใครที่ปวดที่มีปัญหาเรื่องกระดูกลุกโอยนั่งโอยนะครับมีทั้งว่านด้วยมีทั้งยากินมียาทาผมจะทำให้มันน้อยที่สุดก็คือจะให้ฟรีนี่ก็ไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างมันเป็นตัวเงินทั้งนั้นก็สงสารผมด้วยผมก็จะสงสารท่านมากให้มากที่สุดเพราะตอนนี้ยามันพร้อมทุกอย่างเดินไม่ได้มีปัญหาลุกโอยนั่งโอยเป็นเบาหวานความดันมานาน30ปี20ปีผมก็ขอแค่6 7เดือนเท่านั้นไม่มีใครเชื่อครับไม่มีใครเชื่อก็ไม่มีปัญหาผมอยู่ได้แล้วผมสบายแล้วยังแข็งแรงอยู่เหมือนเดิมถึงจะแก่จะเฒ่าถึงอายุ80กว่าแต่ก็ไม่เคยพึ่งพาอาศัยลูกหลานไม่เคยสร้างปัญหาให้ใครไม่เคยเป็นคนชั่วไม่เคยค้ายาเสพติดไม่เคยไปเมาไปขับรถอะไรต่างๆนานาอันตรายมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราโดนมาครั้งหนึ่งอ่ะโดนปรับไปตั้ง เฉียวกันชนกันเนี้ยมันก็เสียเงินไปเยอะโดนเขาหลอกมั่งอะไรมั่งเรื่องบ้านเรื่องช่องก็จบแล้วไม่มีปัญหาแต่ว่ายังแข็งแรงครับยังแข็งแรงครับยังสู้กับท่านได้อยู่นะถ้าหากว่าจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ท่านอยากจะให้ผมได้มีส่วนร่วมในการดำเนินชีวิตที่ท่านเจ็บป่วยทุกทรมานอาการต่างๆเดี๋ยวผมดูแลให้ตามสภาพนะครับอย่าไปคิดว่ามันแก้ไขไม่ได้คนอื่นไม่มีใครหรอกครับอายุ80แล้วจะมาแก่งกาจอย่างผมเนี่ยเสียงดังฟังชัดพูดจาไม่ต้องใช้สคริปต์อยู่ในหัวหมดเพราะการที่เดินมาตลอดเวลาเนี่ยมันใช่ประสบการณ์ของชีวิตอะไรร้อนอะไรหนาวอะไรเจ็บอะไรปวดอะไรเสียใจอะไรน้อยใจรู้หมดทุกเรื่องแก้ปัญหาด้วยตัวเองทั้งหมดฉะนั้นจะไม่รักใครนอกจากตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็รักแฟนคลับของรายการยิ่งให้ตรงเป้าให้มากที่สุดจะดูแลกันอยู่ตรงไหนเป็นอย่างไรมีปัญหาอย่างไรก็จดเบอร์โทรศัพท์ไว้เอาปากกามานะครับปากกามาดินสอมากระดาษมามีปัญหาปั๊บพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้วันรืนมะรืนผมไปนะผมไปเพชรก่ออยู่ตรงไหนโบกมือเรียกไปเลยทักเลยโทรศัพท์มาเบอร์นี้นะครับเหี่ยวไม่ออกมีปัญหาต่อมลูกหมากอักเสบเป็นนู่นเป็นนี่เหี่ยวก็ไม่ได้สมรรถภาพทางเพศก็ไม่ไหวแล้วตอนนี้เราก็มีกาแฟนกเขากาแฟวาเลนทงเลนทายพร้อมหมดที่จะช่วยท่านหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดไฟไม่มีปัญญาจะไปนอนกับเมียไปนอนไม่มีปัญญาจะไปนอนกับผู้หญิงนกเขามันตายก่อนเราซะอีกเพราะว่าเราไปกินแต่ยาแก้ปวดยาแก้อักเสบมากจนเกินไปผลพวงตามมาก็คือว่าเกิดโรคข้างเคียงทำให้เราแย่หมดยิ่งเป็นโรคต่อมลูกหมากอักเสบด้วยก็เสร็จชีวิตนั้นไม่มีประโยชน์แล้วครับจดได้ครับพร้อมนะครับกระดาษปากกาดินสอรายการยิงให้ตรงเป้าทางสถานีวิทยุวปท792ผมธรรมศักดิ์ตุยยนต์คนเดิมหมายเลขโทรศัพท์089057167070กับ0890571670อีกเบอร์นึงก็062นะครับ0622588478อ้าวจับไว้นะฮะจดไว้มันมีประโยชน์สำหรับท่านเดี๋ยวจะมีของดีๆมาอวดท่านอีกเยอะเรื่องของสุขภาพไม่ต้องกลัวผมยังไม่ตายง่ายนะครับผมยังต้องสู้เพราะว่าแรงใจของท่านมีบางคนส่งแรงใจส่งแรงเชียร์อะไรมาเยอะมากท่านจะเพิ่งตายท่านจะเพิ่งมีปัญหาท่านจะเพราะกินยาท่านอยู่จะหายแล้วจะดีแล้วหรือดีขึ้นมากแล้วเนี่ยผมก็ดีใจที่บางคนบอกว่าเนี่ยกินยามาเนี่ยครบแล้ว3เดือนแล้วอันนี้6เดือนแล้วมันดีแล้วไปตรวจเลือดก็ไม่มีปัญหาไปตรวจอะไรต่างก็ดีขึ้นเยอะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีธรรมศักดิ์ไม่มีรายการยิงให้ตรงเป้าเนี่ยท่านก็คงเสียดายผมมากเพราะว่าผมเป็นคนซื่อเป็นพูดแบบบ้านๆอาจจะพูดเพราะมั่งไม่เพราะมั่งแต่ว่าในหัวใจอันลึกๆเนี่ยรักท่านผู้ฟังทุกคนผมจะอยู่กับท่านไปเรื่อยๆแล้วท่านมีปัญหาท่านก็บอกมาก็แล้วกันนะครับว่ากำลังประสบปัญหาอะไรอยู่ที่ผมช่วยได้คือสุขภาพร่างกายจะป่วยเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่นะครับเราช่วยท่านได้เพราะเรามีสมุนไพรเรามีกาแฟเรามีอะไรต่างๆหลายๆอย่างที่จะไปบำบัดฟื้นฟูดูแลให้ท่านได้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยยังไม่ถึงเวลาตายก็อย่าเพิ่งให้มันตายวันนี้หมดเวลาจากรายการยิงให้ตรงเป้าพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับขอให้ท่านมีความสุขนะครับก็วันที่9เดือน9จำไว้นะครับวันนี้ก็มาตรงกันวันดีๆท่านก็ทำจิตใจดีๆทำจิตใจให้มันผ่องแผ้วออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆอย่าไปออกเยอะครับนะแล้วก็กินอาหารระวังให้มากที่สุดเพราะว่าอาหารปลอมอาหารต่างๆครับขนบขนบธรรมเนียมต่างๆที่เราไปเคยไปกินอาหารหรูอาหารอะไรต่างๆที่มันมีสารปนเปื้อนมีเคมีต่างๆท่านพยายามให้ห่างว่าท่านจะได้มีชีวิตยาวๆกินสมุนไพรหายหมดครับไม่ต้องกลัววันนี้ไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีครับ
1: เรื่องศาสนานี้จะเป็นศาสนาใดหากปฏิบัติโดยดีและถูกต้องก็ย่อมจะมีประโยชน์อย่างสำหรับแต่ละบุคคลและมีประโยชน์สำหรับส่วนรวมด้วยเพราะว่าบุคคลที่มีความคิดดีทำดีตั้งใจดีทำให้ส่วนรวมอยู่เย็นเป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบดำเนินรายการโดยคุณสุรมิตรสาธรเวชผลิตรายการโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐค่ะ

0: พราะเราทุกคนทำผิดพลาดไปหลายๆอย่างถ้าผู้ใดมิได้ทำผิดทางวาจาผู้นั้นก็เป็นคนดีรอบคอบแล้วและสามารถบังคับทั้งตัวไว้ได้ด้วยสวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับรายการที่เป็นของคุณฟังเพื่อคุณฟังและก็โดยคุณฟังรายการนี้คุณฟังครับรวมให้กำลังใจและก็ผลิตรายการโดยสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ FEBC คริสเตียนมีเดียและยังคงที่จะส่งผมคนเดิมนะครับสุริมิศาธรเวชและก็ทีมงานรายการทุกคนนั่งประจำการปักหลักยืนหยัดอยู่ตรงนี้เคียงข้างใจของคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับทีมงานชายหญิงพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมใจกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานของคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เราเองนี่มีนัดกันนะครับมีเรื่องไหนที่อยากจะให้เราหันเผื่อไหมคุณผู้ฟังครับเรื่องที่เราไม่สบายใจเรื่องที่อึดอัดใจนะครับเรื่องที่กังวลใจเนี่ยคุณผู้ฟังครับเนื่องมาจากหน้าที่การงานสิ่งที่ต้องทำการค้าการขายนะครับสุขภาพร่างกายนะครับโรคประจำตัว3วันดี4วันไข้เนี่ยคุณผู้ฟังครับรวมถึงในเรื่องของสุขภาพของครอบครัวด้วยนะครับนะความสัมพันธ์ที่มีในครอบครัวเนี่ยคุณผู้ฟังครับนะยิ่งบ้านไหนที่มีสมาชิกเยอะนะครับนะก็มักจะมีปัญหาเยอะตามมาตามจำนวนคนนะไม่เรื่องไหนก็เรื่องหนึ่งคุณผู้ฟังครับเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันในการที่จะจัดการให้ดีนะครับถ้าหากเรื่องที่เจอคุณผู้ฟังครับมันหนักเหลือเกินนะครับมันทำให้เราเหนื่อยเนี่ยคุณผู้ฟังครับโอ้นะท้อใจกับสิ่งที่ต้องแบกรับเนี่ยคุณผู้ฟังครับวันนี้เรามีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันนะครับสุดเอื้อมสุดกำลังของเรายังมีกำลังซึ่งมาจากพระเจ้านะครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอยู่กับเราในทุกสถานการณ์ของชีวิตนะครับบางท่านก็อยู่ในช่วงของการพักรักษาตัวนะครับขอพระเจ้าเสริมกำลังท่านนะครับเบอร์นี้นะคุณผู้ฟังครับที่เราจะมีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เสมอนะครับ0865220688 0865220688 0865220688นะครับและก็อีกเบอร์หนึ่งคุณฟังครับเป็นเบอร์สำนักงานนะครับ023913181 023913181นะครับสำรองไว้หน่อยก็แล้วกันคุณฟังครับเผื่อว่าเบอร์หลักของเราเนี่ยคุณฟังครับ0865229688เนี่ยไม่ว่างไม่มีคนรับสายติดสายอะไรยังไงเนี่ยคุณฟังครับจะได้โทรอีกเบอร์หนึ่งได้นะครับหรือว่าจะเป็นการติดต่อผ่านทางจดหมายประสิบัติคุณฟังครับก็ด้วยความยินดีที่คุณฟังจะคิดเขียนถึงรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับตู้ปน24พระขนงกรุงเทพ10110ตู้ปน24พระขนงกรุงเทพ10110นะครับองค์เล็บมุม2ด้วยว่ารายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับหลายต่อหลายคนบอกว่าไม่รู้จะเขียนอะไรนะอยากจะเขียนอยู่นะเขียนมาทักทายกันก็แล้วกันคุณฟังครับหรือว่าอาจจะเป็นการร่วมสนุกตอบคำถามกันเข้ามานะครับคำถามประจำเดือนกันยายนนะครับก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านที่จะร่วมสนุกกันเข้ามานะครับด้วยการบอกเล่า1เรื่องราวที่ดีที่อยากแบ่งปันนะครับที่เราอยากจะเห็นสังคมดีขึ้นเดี๋ยวคุณฟังครับสิ่งที่เราอยากจะทำเพื่อสังคมนะครับ1เรื่องราวดีๆที่อยากแบ่งปันที่อยากทำเพื่อสังคมนะครับนะจดยาวไปไหมคุณผู้ฟังครับไม่ยาวเนาะสิ่งที่ดีที่อยากแบ่งปันนั่นแหละคุณผู้ฟังครับเล่าให้กันฟังหน่อยก็แล้วกันนะครับหรือว่าจะขีดเขียนกันเข้ามาเป็นจดหมายประสิบัติก็ได้นะครับซึ่งทีมงานก็รอที่จะรับคำตอบของคุณผู้ฟังอยู่ที่หลังใหม่นะครับก็ติดต่อสื่อสารกันตรงนี้กับรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับ
1: คนเรานี่ก็แปลกรู้ว่าดีก็ไม่ทำรู้ว่าไม่ดีก็ยังทำ
0: พบคำตอบได้ในบทเรียนพระคิดสำทางไปรษณีย์ฟรีโทร086-522-9688 086-522-9688เรียนจบ3ชุดรับไปเลยเสื้อเราทำได้
2: รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามคุณฟังครับถ้าหากใครถามก็จะตอบได้นะครับเรียนเพื่อที่จะรู้ศึกษาเพื่อที่จะเข้าใจและก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับกับบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์วันเรื่องของพระเจ้าเรื่องของพระเยซูเรื่องของชีวิตคริสเตียนเรื่องของพระผู้ช่วยให้รอดพ้นจากบาปกรรมเวรกรรมเนี่ยคุณฟังครับเรื่องนี้มันยังไงกันแน่นะครับคุณฟังครับอยากจะรู้อะไรรู้ให้จริงไปเลยนะครับสมัครเรียนบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์กันเข้ามามีทั้งหมด18บทคุณฟังครับจบบทที่18รับไปเลยเสื้อที่มี ชื่อว่าเราทำได้นะครับซึ่งทีมงานก็รับสายของคุณฟังอยู่ที่หลังใหม่นะครับที่จะสมัครเรียนกันเข้ามา023913181 023913181และก็0865229688นะครับเสื้อที่มีชื่อว่ารอทำได้รอคุณฟังเป็นเจ้าของอยู่แล้วนะครับแล้วก็กิจกรรมคุณฟังครับแหมลืมบอกไปนะครับว่ากิจกรรมที่จะให้คุณฟังตอบคำถามกันเข้ามานะครับที่ถามว่าเอ็นนะเป็นคำถามไหมคุณฟังครับเชิญชวนคุณฟังร่วมสนุกกันเข้ามากันแล้วกันนะครับที่จะบอกเล่าเรื่องราวดีๆสักหนึ่งเรื่องนะครับที่อยากจะแบ่งปันที่เราอยากจะทำเพื่อสังคมนะครับเพื่อสังคมที่ดีขึ้นเนี่ยคุณฟังครับอยากจะทำอะไรหรือว่าอยากจะให้มีอะไรเกิดขึ้นโอ้นะแบ่งปันกันตรงนี้ได้นะครับสิ่งที่เราจะแจกจากกิจกรรมนี้คุณฟังครับนั่นก็คือกระเป๋าผ้าอเนกประสงค์คุณฟังครับหลากสีด้วยนะคุณฟังครับไม่ใช่ว่าสีโทนเดียวนี่คุณฟังครับหลังจากที่เราเคยจะแจกนอกกระเป๋าผ้านี่นะครับส่วนใหญ่กระเป๋าของเราจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็สกรีนชื่อนะครับชื่อของกระเป๋านะครับแต่ว่ากระเป๋าจากกิจกรรมนี้คุณฟังครับเป็นแบบหลากสีนะครับนะโอ้นะสวยงามคุณฟังครับดังนั้นต้องร่วมสนุกกันเข้ามาแล้วนะครับนี่คือกิจกรรมของเดือนกันยายนนะครับ

ีคนเขาบอกว่าการสูญเสียสอนว่าไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดไปจงรักและก็ดูแลสิ่งสำคัญให้ดีขณะที่ยังมีโอกาสนะครับเวลาเนี่ยสอนว่าชีวิตมีจำกัดนะครับอย่าใช้หมดไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญนะครับหรือคนที่ไม่เห็นคุณค่าของเรานะครับการถูกปฏิเสธสอนให้รู้จักเปลี่ยนเส้นทางประตูที่ปิดไม่ได้แปลว่าเราไม่ดีพอแต่อาจกำลังพาไปสู่ที่ที่เหมาะกว่านะครับความล้มเหลวและความผิดพลาดคุณฟังครับคือค่าเรียนมันไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อประจานเรานะครับแต่เพื่อที่จะบอกว่าวิธีใดควรที่จะแก้ไขนะครับและความยากจนสอนให้เข้าใจคุณค่าของเงินหาให้เป็นใช้อย่างมีสติเก็บเงินสำรองและอย่ากลับไปทำพฤติกรรมเดิมที่เคยทำให้ลำบากมาก่อนหน้านี้นี่นะครับความอกหักอาการอกหักเนี่ยคุณฟังครับและประสบการณ์ทำให้เราเติบโตนะครับบางบทเรียนเนี่ยเจ็บปวดมากนะครับแต่ทำให้รู้ว่าใครควรรักษาอะไรที่ควรปล่อยไปและชีวิตแบบไหนที่เราเองเนี่ยต้องการนะครับวันเรื่องของชีวิตคุณฟังครับก็ชวนกันคิดนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เป็นไปในชีวิตของเรานะครับเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็นำมาปรับใช้ในชีวิตของเรานะครับเพื่อที่เราจะเติบโตขึ้นนะครับวันนี้คุณฟังครับประสบการณ์ที่ผ่านมาจะสอนชีวิตของเรานะครับเราเองต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับกับที่นี่รายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับ

ในหนังสือที่มีชื่อว่าวิธีคิดเพื่อชีวิตเต็มศักยภาพคุณฟังครับเขาพูดถึงในเรื่องนี้อย่างน่าคิดนะครับเขาบอกว่าอย่ารอโชคจงสร้างโอกาสด้วยตัวเองความสำเร็จมักเกิดขึ้นจากการลงมือทำซ้ำๆไม่ใช่การรอให้วันดีๆเดินเข้ามาหานะครับชีวิตเนี่ยอาจไม่ยุติธรรมนะครับแต่เราเลือกวิธีตอบสนองได้นะครับหยุดที่จะเสียพลังไปกับการโทษโลกนะครับนะอนุนั่นนี่ก็ฉันนี่นะแล้วนำแรงนั้นมาพัฒนาชีวิตตัวเองนะครับอย่าจมปักอยู่กับความเจ็บปวดคือทุกฝั่งครับยอมรับมันเรียนรู้จากมันนะครับแล้วเปลี่ยนบาดแผลให้กลายเป็นบทเรียนที่ทำให้เราแข็งแรงขึ้นนะครับทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคร้ายเสมอไปคือทุกฝั่งครับบางผลลัพธ์นี่นะเกิดจากการตัดสินใจเดิมของเราคือทุกฝั่งครับในการตัดสินใจเดิมๆนี่คือทุกฝั่งครับทำสิ่งที่เดิมๆนะครับก็จะได้สิ่งเดิมเนาะซึ่งเราสามารถที่จะแก้ไขด้วยการเลือกใหม่นะครับนะเราจะไม่เลือกอะไรที่มันเดิมๆนั้นนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าผลลัพธ์มันคืออะไรนะครับนะดังนั้นคุณผู้ฟังครับทำสิ่งใหม่นะครับไม่ซ้ำรอยเดิมอีกนะครับประสบการณ์สอนเราในเรื่องนี้นะครับมองชีวิตให้มองชีวิตเป็นเกมนะครับแม้นะเกมชีวิตนะซึ่งบางครั้งเนี่ยชีวิตก็ไม่ใช่เกมนะครับชีวิตจริงเลยทีเดียวนะครับก็ต้องเรียนรู้กติกานะครับนะถ้าหากพูดถึงเรื่องของการเล่นเกมเนาะถ้าหากมองในมุมนี้นะครับก็ต้องรู้กติกาทดลองวางแผนปรับวิธีนะครับแล้วก็เริ่มใหม่ได้เสมอเมื่อวิธีเดิมเนี่ยไม่ได้ผลนะครับนะเคยเล่นเกมใช่ไหมครับดังนั้นคุณผู้ฟังครับชีวิตของเราก็กล้าที่จะลองนะครับนะในส่วนของที่เราต้องตัดสินใจเนี่ยคุณผู้ฟังครับขอให้เราตัดสินใจให้ดีนะครับขอพระเจ้าช่วยเราด้วยนะครับในเวลาที่เราต้องตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญนะครับเปลี่ยนจากผู้รอให้ชีวิตดีขึ้นเป็นผู้สร้างชีวิตตัวเองนะครับมีแผนงานมีดวงความคิดคุณฟังครับสามารถที่จะเลือกได้นะครับสร้างรายได้สร้างวินัยสร้างโอกาสนี่นะครับแล้วก็รับผิดชอบทิศทางที่เลือกเดินนะครับต้องมีความรับผิดชอบเลยคุณฟังครับในเรื่องที่เราตัดสินใจไปแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันคุณฟังกับวันเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับจากหนังสือวิธีคิดเพื่อชีวิตเต็มศักยภาพนะครับนี่คือข้อคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนี้นะครับกับที่นี่รายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับ

0: จัดเวลาให้ใจคุณสักนิดแล้วฟังถ้อยคำนำชีวิต
1: หลายคนท่องบทคำประกาศความเชื่อที่เรียกว่าหลักข้อเชื่อของอัครทูตกันอยู่เป็นประจำซึ่งเป็นบทสรุปความเชื่อหลักของคริสเตียนบทนี้เริ่มต้นว่าข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกแต่ถึงอย่างนั้นหลายคนที่ท่องคำเหล่านี้ได้เมื่อไฟดับลงและพวกเขานอนลืมตาตื่นทบทวนชีวิตของตัวเองพวกเขากลับไม่แน่ใจเลยว่าถ้าต้องจากโลกนี้ไปพวกเขาจะได้ไปสวรรค์หรือเปล่าพวกเขาอาจจะจำบทท่องได้ไปบวชร่วมพิธีกรรมทางศาสนาแต่ในใจลึกๆกลับยังรู้สึกสงสัยสิ่งที่พวกเขาขาดหายไปก็คือความมั่นใจดร.กายดัฟฟิลด์ได้เขียนไว้ในหนังสือของเขาที่ชื่อว่าฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันบังเกิดใหม่แล้วเขาชี้ให้เห็นถึง5เหตุผลหลักที่ทำให้คนเรายังคงต่อสู้กับความไม่แน่ใจในความเชื่อของตัวเองบางคนพยายามทำดีเพื่อแลกกับความรอดและไม่มีวันแน่ใจได้เลยว่าพวกเขาทำดีชดเชยความผิดพลาดได้มากพอหรือยังบางคนคิดว่าฝ่ายวิญญาณของตัวเองปลอดภัยดีแล้วทั้งที่ในความเป็นจริงพวกเขาไม่เคยได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างแท้จริงเลยบางคนหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญหน้ากับความบาปในชีวิตซึ่งนำไปสู่ความรู้สึกผิดและความไม่มั่นใจบางคนติดขัดอยู่ตรงที่ยังไม่ได้ยอมรับสิทธิอำนาจของพระวจนะพระเจ้าอย่างเต็มที่ทำให้พวกเขาไม่แน่ใจในพระสัญญาของพระองค์และบางคนเชื่อว่าพวกเขาต้องรอจนถึงวันพิพากษาถึงจะรู้ว่าตัวเองทำดีพอที่จะได้รับการยอมรับหรือไม่เรามาดูเรื่องนี้ให้ลึกลงไปอีกนิดนะครับดร.ดัฟฟิลด์อธิบายว่าความรอดไม่ใช่รางวัลสำหรับการทำความดีพระคัมภีร์ในอิสยาห์64ข้อ6บอกว่าการกระทำอันชอบธรรมของเราทั้งหมดก็เหมือนเสื้อผ้าที่สกปรกถ้าความพยายามที่ดีที่สุดของเรายังไปไม่ถึงมาตรฐานแล้วความบาปของเราล่ะจะทำให้เราถูกแยกออกจากพระเจ้ามากแค่ไหนเหมือนที่อาจารย์เปาโลเขียนไว้ในโรม3ข้อ23ว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าความรอดไม่สามารถแลกมาได้ด้วยการทำตามกฎระเบียบหรือการทำดีแต่มันคือของขวัญที่พระเจ้าประทานให้เปล่าๆด้วยพระคุณของพระองค์เอเฟซัส2ข้อ8ถึง9ย้ำชัดเจนว่าเพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากการกระทำเพื่อไม่ให้ใครอวดได้บางคนขาดความมั่นใจเพราะพวกเขายังไม่ได้จัดการกับปัญหาความบาปในชีวิตพวกเขาอาจจะแค่อยากรู้สึกดีขึ้นอยากเห็นคุณค่าในตัวเองหรือหาความสุขด้วยการเอาศาสนาเข้ามาเติมเต็มแต่ถ้าไม่เผชิญหน้ากับความบาปมันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงการทำตัวเคร่งศาสนาไม่ได้ช่วยชำระเราให้สะอาดหรือช่วยซุกขยะในชีวิตไว้ใต้พรมได้มีเพียงความเชื่อที่นำให้เราหันหลังให้ความบาปและติดตามพระเยซูอย่างสุดหัวใจเท่านั้นที่มีพลังเปลี่ยนแปลงเราได้จากประสบการณ์ของผมถ้าใครสักคนกำลังใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่เขารู้อยู่เต็มอกว่ามันผิดไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องปัญหายาเสพติดหรืออะไรก็ตามที่เขารู้ว่ามันไม่ถูกต้องต่อหน้าพระเจ้าคนคนนั้นจะไม่มีทางแน่ใจได้เลยว่าเขายืนอยู่ตรงจุดไหนกับพระเจ้าบางคนก็มีปัญหาในการยอมรับสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์ที่บอกไว้ในโรม10ข้อ9ว่าถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจว่าพระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดพวกเขาเห็นคนอื่นเชื่อและตัวเองก็อยากจะเชื่อบ้างแต่ก็ยังต่อสู้ดิ้นรนที่จะยอมรับมันอย่างเต็มที่สิ่งสำคัญคือเราต้องตระหนักว่าถ้าพระเจ้าทรงสัญญาอะไรไว้พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเชื่อถือได้เสมอพระเจ้าปรารถนาให้คุณมีความมั่นใจในชีวิตนิรันดร์ตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่ใช่แค่ในอนาคตอันไกลโพ้นถ้าคุณยังไม่มีความมั่นใจนี้คุณกำลังพลาดสิ่งที่สำคัญที่สุดไปพระสัญญาของพระเจ้านั้นชัดเจนและถ้อยคำของพระองค์ก็มีไว้เพื่อคุณคุณสามารถมีสันติสุขและความมั่นใจได้เลยว่าพระองค์ได้ทรงเตรียมทางไว้ให้คุณแล้วพระเจ้าไม่โกหกคุณหรอกและถ้าพระองค์ตรัสไว้พระองค์ก็หมายความตามนั้นจริง พระเยซูเสนอชีวิตนิรันดร์ที่มาพร้อมกับความมั่นใจให้กับคุณคุณต้องการมันและคุณสามารถรับมันไว้ได
0: ้ที่จบไปนั้นเป็นการจัดเวลาให้ใจในถ้อยคำนำชีวิตแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับ
2: มาถึงช่วงนี้คุณฟังครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับต้องรีบแล้วนะครับก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยขอนำพระคำของพระเจ้ามาหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมยากอบบทที่3นะครับข้อที่2เป็นต้นไปคุณฟังครับดูด้วยกันนะครับถ้าหากพูดถึงเรื่องของคำพูดเนี่ยคุณฟังครับแหมนะเราพูดตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยนะครับนะเรื่องนี้นะครับน่าสนใจมากนะครับที่เราจะดูว่าพระคัมภีร์เนี่ยบอกอะไรกับเราในเรื่องนี้บ้างนะครับเรื่องของการพูดนะครับยากอบเป็นพระคัมภีร์ในภาคพันธสัญญาใหม่นะครับยากอบบทที่3ข้อที่2เป็นต้นไปนะครับได้บอกกับเราไว้ดังนี้ว่าเพราะเราทุกคนทำผิดพลาดไปหลายๆอย่างถ้าผู้ใดมิได้ทำผิดทางวาจาผู้นั้นก็เป็นคนดีรอบคอบแล้วและสามารถบังคับทั้งตัวไว้ได้ด้วยถ้าเราเอาบังเหียนใส่ปากม้าเพื่อให้มันเชื่อฟังเราเราก็บังคับมันให้ไปไหนได้ทั้งตัวจงดูเรือด้วยเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าเป็นเรือใหญ่และถูกลมแรงพัดแล่นไปเรือนั้นก็ยังหันไปมาด้วยหางเสือเล็กๆตามใจในท้ายที่จะให้ไปทางไหนลิ้นก็เช่นเดียวกันเป็นอวัยวะเล็กๆและอวดอ้างเรื่องใหญ่ๆดูเถิดไฟนิดเดียวอาจเผาป่าใหญ่ให้ไหม้ได้หนอนี่คือพระคำของพระเจ้านะครับที่ได้ชื่อว่าเป็นคำพีแห่งชีวิตของคริสเตียนนำมาหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันในการที่จะลุกขึ้นและก็ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นใจและก็อยู่อย่างมั่นคงนะครับจากพระธรรมตอนนี้พูดถึงในเรื่องของการพูดเนี่ยคุณผู้ฟังครับและถ้าหากเราสามารถที่จะ

ทำผิดทางวาจานะครับผู้นั้นก็เป็นคนที่ดีรอบคอบแล้วนะครับและสามารถบังคับทั้งตัวไว้ได้ด้วยนะครับโอ้นะแค่บังคับเรื่องของคำพูดให้ดีเนี่ยคุณฟังครับอาจจัดการให้ดีนะครับเรื่องของคำพูดนะครับซึ่งภาพตอนนี้บอกว่าถ้าผู้ใดไม่ได้ทำผิดทางวาจานะครับวาจาก็คือคำพูดเนาะผู้นั้นก็เป็นคนดีรอบคอบแล้วนะครับและสามารถบังคับทั้งตัวไว้ได้ด้วยนะครับนะและก็หลังจากนั้นข้อที่3เป็นต้นไปเนี่ยคุณฟังครับก็เป็นสิ่งที่จะเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับว่าถ้าหากเราเอาบังเหียนใส่ปากม้าเนี่ยคุณฟังครับเพื่อให้มันเชื่อฟังเรานะครับเราก็สามารถบังคับมันให้ไปไหนได้ทั้งตัวนะครับก็เปรียบเทียบกับเรื่องของคำพูดของเราเนี่ยคุณฟังครับแล้วก็เรือด้วยเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเรือลำใหญ่นะครับแล้วก็ถูกลมพัดให้แล่นไปนะครับเรือก็หันไปด้วยหางเสือเรือเล็กๆนะครับนะตามใจในท้ายที่จะให้ไปทางไหนนะครับเรื่องของคำพูดด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่จะควบคุมทิศทางของชีวิตนะครับแล้วก็ข้อที่5เนี่ยคุณฟังครับก็บอกว่าลิ้นก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นอวัยวะเล็กๆที่อวดอ้างเรื่องใหญ่ๆนะครับดูเถิดไฟนิดเดียวอาจเผาป่าใหญ่ให้ไหม้ได้หนอนะครับดังนั้นต้องดูแลในเรื่องของคำพูดเรื่องของลิ้นเนี่ยคุณฟังครับที่เราจะต้องคิดพิจารณาก่อนนะครับก่อนที่จะพูดออกไปนะครับไม่ต้องรีบเกินไปคุณฟังครับนะไม่ต้องรีบตอบนะถ้าหากมีใครถามเนี่ยนะครับนะก็ต้องคิดก่อนขอเวลาคิดหน่อยนะครับนะก็น่าจะเข้าใจกันนะครับว่าสาเหตุที่ตอบช้าเนี่ยเพราะว่าคิดอยู่นะครับนะอาจจะคิดช้าหน่อยนะบางคนคิดเร็วมากนะครับนะดังนั้นคุณฟังครับอะไรที่ควรที่จะใช้เวลาก็ต้องใช้เวลานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งที่เราจะพูดออกไปนะครับก็มีทั้งเสริมสร้างและก็ทำลายล้างได้ด้วยนะครับเรื่องของคำพูดเนี่ยนะครับฝากไว้ให้กันคิดคุณฟังครับกับที่นี่รายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับเวลาหมดคุณฟังครับต้องหมดเวลาต้องลากันไปก่อนนะครับฝากประจำตอนนี้ไว้ในใจของคุณฟังทุกท่านนะครับเราเชื่อว่าพระคำของพระเจ้าจะเกิดผลที่ดีมากมายในชีวิตของคุณฟังทุกท่านนะครับโอกาสหน้าพบเจอกันใหม่กับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เราเองมีนัดกันนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจที่ติดต่อสื่อสารกันตรงนี้กับรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับขอบคุณและก็ขอบคุณมาณที่นี้นะครับและก็เจ้าหน้าที่ของทางสถานีด้วยนะครับที่อยู่กับเรามาจนถึงณที่นี้ที่ต้องจากกันไปขอพระเจ้าอวยพรท่านและก็ครอบครัวอย่างมากมายสุขการสบายใจกันดีอย่างทั่วหน้าลาไปแล้ววันนี้สวัสดีครับ

0: กรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
1: คุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณหมอหลินผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรนะคะท่านจบการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอาหารและโภชนาการนะคะปัจจุบันคุณหมอเป็นแพทย์แผนไทยนะคะสาขาเภสัชกรรมเวชกรรมและสาขาพดุงครรภ์ค่ะด้วยความสามารถของคุณหมอที่หลากหลายนะคะทำให้ท่านได้ปรุงสูตรสมุนไพรออกมามากมายหลายชนิดด้วยกันเพื่อดูแลสุขภาพของคนไข้และมอบโอกาสทางเลือกใหม่นะคะในการใช้สมุนไพรสนใจที่จะปรึกษาการใช้สมุนไพรทางเลือกก็สามารถปรึกษากันที่หมายเลขโทรศัพท
2: ์0 9 4 9 6 1 0 2 9 3
1: คุณผู้ฟังคะเคยมีอาการชาตามปลายมือนิ้วเท้าหรือแม้กระทั่งแขนขาหรือว่าใบหน้าไหมคะอาการต่างๆนี้นะคะอาจสันนิษฐานว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับปลายประสาทอักเสบอาการเหล่านี้จะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคที่หนักขึ้นนะคะอย่างเช่นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตหรือไม่วันนี้เราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรมาทราบคำตอบจากคุณหมอหลินกันค่ะ
3: สวัสดีค่ะวันนี้หมอจะมาพูดถึงเรื่องของอาการปลายประสาทอักเสบนะคะซึ่งเป็นโรคที่ดูเหมือนว่าเล็กน้อยนะคะในช่วงแรกๆนั้น

0: แต่หากปล่อยไว้โดยไม่รักษานะคะอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ทั้งในเรื่องของการเคลื่อนไหวความรู้สึกแล้วก็คุณภาพชีวิตในระยะยาวนะคะอาการหรือว่าโรคปลายประสาทอักเสบนี้ก็คือภาวะที่เส้นประสาทส่วนปลายเกิดการอักเสบหรือว่าถูกทำลายทำให้การส่งสัญญาณระหว่างสมองไขสันหลังแล้วก็ส่วนอื่นๆของร่างกายผิดปกติไปนะคะอาการซึ่งอาจแสดงออกมาเป็นความรู้สึกปวดชาเจ็บแปลบแสบร้อนหรือสูญเสียการทำงานของอวัยวะที่เกี่ยวข้องนะคะเส้นประสาทอักเสบนี้นะคะส่วนปลายมีหน้าที่สำคัญก็จะได้แก่ควบคุมกล้ามเนื้อรับความรู้สึกแล้วก็ควบคุมระบบอัตโนมัติหลายด้านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ป่วยมีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานจะยิ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดปลายประสาทอักเสบมากขึ้นนะคะอาการของโรคนี้นะคะจะแตกต่างกันไปตามประเภทแล้วก็ตำแหน่งของเส้นประสาทที่ได้รับผลกระทบโดยอาการที่พบได้บ่อยนั้นก็จะได้แก่อาการชาแล้วก็เหน็บตามปลายมือปลายเท้าโดยเฉพาะช่วงกลางคืนหรือขณะพักผ่อนอันที่สองนั้นก็คือความรู้สึกปวดแสบปวดร้อนนะคะอาการปวดแสบปวดร้อนนี้ที่เกิดขึ้นมักมีลักษณะเช่นปวดแสบปวดร้อนหรือรู้สึกเหมือนถูกเข็มทิ่มซึ่งแตกต่างจากอาการปวดกล้ามเนื้อทั่วไปนะคะข้อที่สามก็คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเคลื่อนไหวลำบากอย่างนี้นะคะเมื่อเส้นประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อได้รับผลกระทบนะคะอาจทำให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าแขนหรือขาไม่มีแรงจับสิ่งของไม่ถนัดหรือว่าเดินลำบากอย่างนี้นะคะข้อที่4นั้นก็คือการทรงตัวไม่ดีหรือว่าเดินเซนั่นเองระบบประสาทมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการทรงตัวนะคะหรือเมื่อเส้นประสาทส่งสัญญาณได้ไม่ดีอาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการเดินเซหกล้มง่ายหรือรู้สึกไม่มั่นคงขณะยืนหรือนั่งนะคะข้อ5นะคะความรู้สึกไวต่อการสัมผัสมากกว่าปกตินะคะผู้ป่วยอาจรู้สึกเจ็บหรือไม่สบายเมื่อสัมผัสเบาๆหรือรู้สึกปวดระหว่างทำกิจกรรมที่ไม่ควรทำให้เกิดการปวดเช่นปวดเท้าเมื่อลงน้ำหนักหรือเมื่ออยู่ในผ้าห่มข้อ6นะคะก็คืออาการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทอัตโนมัติอย่างเช่นเหงื่อออกมากกว่าปกติปัญหาในการย่อยอาหารหรือว่าความดันโลหิตต่ำซึ่งอาจทำให้รู้สึกวิงเวียนศีรษะหรือว่าหน้ามืดได้นะคะสาเหตุของโรคนี้นะคะโรคปลายประสาทอักเสบนี้นะคะกลุ่มหลักๆก็คือ1เกิดจากโรคเบาหวานนะคะเบาหวานเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของโรคปลายประสาทอักเสบโดยผู้ป่วยเบาหวานโดยส่วนใหญ่นะคะมีโอกาสเกิดภาวะนี้เนื่องจากระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงอย่างต่อเนื่องสามารถทำลายเส้นประสาทได้นะคะอันที่2นั่นก็คือความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันนะคะโรคแพ้ภูมิตัวเองสามารถทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำลายเส้นประสาทส่วนปลายส่งผลให้เกิดการอักเสบและความเสียหายต่อเส้นประสาทได้นะคะอันที่3นั่นก็คืออาจจะติดเชื้อการติดเชื้อบางชนิดอย่างเช่นงูสวัดไวรัสตับอักเสบ B และ C หรือว่า HIV นี้นะคะสามารถทำลายเส้นประสาทส่วนปลายโดยตรงเลยนะคะหรือว่ากระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่ทำลายเส้นประสาทนะคะอันที่4นั้นก็คือได้รับสารพิษแล้วก็ยาบางชนิดนะคะการสัมผัสสารพิษอย่างเช่นตะกั่วปลอดหรือว่าสารเคมีในอุตสาหกรรมรวมถึงการใช้ยาบางชนิดอย่างเช่นยาเคมีบำบัดยาต้านไวรัสอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเส้นประสาทส่วนปลายได้นะคะอันที่5นั้นนะคะสภาวะการขาดอาหารด้วยขาดสารอาหารขาดวิตามินอย่างนี้นะคะการขาดวิตามินที่จำเป็นต่อการทำงานของระบบประสาทอย่างเช่นวิตามิน B1 B6 B12 อย่างนี้นะคะสามารถนำไปสู่การเกิดโรคปลายประสาทอักเสบได้นะคะข้อ6นะคะก็คือการบาดเจ็บหรือแรงกดทับเส้นประสาทนะคะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการเล่นกีฬาหรือว่าการทำงานที่มีการเคลื่อนไหวซ้ำๆรวมถึงการกดทับเส้นประสาทจากท่าทางที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นการนั่งหรือว่ายืนในท่าเดิมเป็นเวลานานนะคะสามารถทำให้เส้นประสาทส่วนปลายได้รับความเสียหายได้ค่ะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดูแลตัวเอง แนะนำอย่างนี้นะคะ 1. ควบคุมโรคประจำตัวอย่างเช่นควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานนะคะกินอาหารที่มีประโยชน์อาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุอย่างเช่นพวกผักใบเขียวธัญพืชไม่ขัดสีแล้วก็โปรตีนไขมันต่ำอย่างนี้นะคะ 3. ก็คือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อส่งเสริมการไหลเวียนโลหิตแล้วก็สุขภาพโดยรวมที่4ก็คือหลีกเลี่ยงสารพิษนะคะอย่างเช่นการลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะคือโรคปลายประสาทอักเสบนี้นะคะดูไม่รุนแรงในระยะแรกแต่หากปล่อยไว้โดยไม่รักษาอาจส่งผลต่อสุขภาพชีวิตอย่างรุนแรงได้นะคะตั้งแต่อาการปวดเรื้อรังไปจนถึงอาการสูญเสียการทำงานของมือหรือเท้าอย่างถาวรนะคะในทางการแพทย์แผนไทยนะคะอาการชามือชาเท้าไม่ได้เป็นเพียงปัญหาเฉพาะจุดนะคะแต่เป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายกำลังเสียสมดุลโดยมีมุมมองแล้วก็แนวทางรักษาดังนี้นะคะ 1. สาเหตุในมุมมองแพทย์แผนไทยเกิดจากลมอุดกั้นว่าลมอุดตันนะคะเลือดลมเดินไม่สะดวกทางการแพทย์แผนไทยเชื่อว่าอาการชาเกิดจากลมอุดตันซึ่งส่งผลกระทบดังนี้นะคะก็คือทางเดินลมติดขัดเมื่อลมหรือพลังงานที่ขับเคลื่อนไหลเวียนไม่ดีนะคะถูกขัดขวางทำให้เลือดและลมไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้สะดวกนะคะเส้นประธาน10นี่หลายๆท่านอาจจะสงสัยนะคะเส้นประธาน10นี้เราจะกดหาเจอที่หน้าท้องเส้นประธาน10นี้อาจเกิดจากความผิดปกติของเส้นที่ทำหน้าที่ส่งพลังงานไปยังแขนและขานะคะพฤติกรรมเสี่ยงนั้นก็อย่างเช่นการนั่งทับท่าเดิมนานๆหรือว่าการอยู่ในที่เย็นจัดซึ่งส่งผลให้เลือดลมเดินไม่สะดวกนะคะข้อที่2นี้นะคะแนวทางการรักษาแล้วก็ฟื้นฟูนะคะการรักษาจะเน้นไปที่การขับลมและกระตุ้นการไหลเวียนเพื่อปรับสมดุลของร่างกายนะคะหรือว่า1แหละนะก็ประมาณว่าการนวดแผนไทยและการประคบสมุนไพรเพื่อคลายกล้ามเนื้อลดการกดทับของเส้นประสาทและช่วยให้ทางเดินลมเปิดกว้างขึ้นนะคะการอบหรือการแช่สมุนไพรก็เป็นวิธีหนึ่งที่ดีการใช้ความร้อนจากสมุนไพรช่วยเปิดรูขุมขนและก็กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตได้ไปยังส่วนปลายนะคะส่วนยาสมุนไพรตำรับเป็นยาลดร้อนที่มีสรรพคุณเด่นในการขับลมในเส้นนะคะก็จะเป็นพวกบรรเทาอาการชาแล้วก็ลดการอักเสบอย่างนี้นะคะบางท่านใช้แค่ยาสามัญประจำบ้านอย่างเช่นยากระใสเส้นอย่างนี้ก็สามารถดูแลได้นะคะคำแนะนำในการดูแลตัวเองนะคะแช่มือแช่เท้าสามารถทำเองได้ที่บ้านโดยใช้น้ำอุ่นผสมสมุนไพรหาง่ายในครัวเรือนของเรานะคะอย่างเช่นขิงข่าหรือว่าตะไคร้เพื่อกระตุ้นความรู้สึกและเลือดลมแล้วก็การบริหารร่างกายก็ช่วยได้นะคะอย่างเช่นการบริหารท่าหรือสีดัดตนเพื่อยืดเหยียดเส้นสายแล้วก็ลดอาการตึงรั้งหากทุกท่านที่กำลังฟังอยู่ขณะนี้นะคะมีการชาต่อเนื่องร่วมกับอาการอ่อนแรงหรือผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการแผลหายยากนะคะควรปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อวินิจฉัยสาเหตุที่แท้จริงอย่างเช่นภาวะปลายประสาทอักเสบหรือว่าการขาดวิตามิน B นั่นเองนะคะค่ะก็ผ่านไปนะคะสำหรับความรู้เรื่องของปลายประสาทอักเสบนะคะวันนี้หมอลินให้ความรู้ไปประมาณนี้ก่อนนะคะมีข้อสงสัยประการใดหรือว่าสนใจเรื่องของสมุนไพรดูแลสุขภาพด้านไหนก็ติดต่อมาทางเราได้เลยนะคะ
1: ท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ภูมิแพ้ผื่นคันโรคผิวหนังสะเก็ดเงินปวดเมื่อยตามร่างกายเกาท้องผูกเรื้อรังหรือสีดวงต่อมลูกหมากอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบปวดประจำเดือนเนื้องอกเบาหวานความดันไขมันมะเร็งหากท่านมีปัญหาเหล่านี้ปรึกษาเราสิคะ
2: สวัสดีค่ะแนะนำตัวเลยนะคะ
3: ชื่อนวลจันทร์ค่ะอยู่กรุงเทพค่ะ
2: ค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะคุณนุนจันทร
3: ์56แล้วค่ะ
2: ค่ะแล้วมารับประทานสมุนไพรของเราได้ยังไงคะมีอาการอะไรมาก่อนบ้างคะ
3: อาการคือจริงๆแล้วเนี่ยมีโรคประจำตัวก็คือเป็นความดันนะคะค่ะ
2: ความดันโลหิตสูง
3: ใช่เป็นความดันโลหิตสูงค่ะ
2: ค่ะ
3: ก็คือหาหมออยู่ทุก2เดือนนะคะวัดความดันก็กินยาของหมอแล้วพอดีหมอบอกว่าความดันเนี่ยมันอาจจะมีโรคที่ตามมาอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องคอยเช็คร่างกายนี้ไปเช็คร่างกายก็คือเช็คเจาะเลือดอะค่ะเจาะคอเลสเตอรอลตรวจคอเลสเตอรอลนะคุณหมอบอกคอเลสเตอรอลต้องระวังแล้วค่ะอาหารการกินนะคะก็อย่า
2: คอเลสเตอรอลสูงด้วยก็คือเป็นผลจากความดันสูงนี่เองนะคะ
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: ค่ะ
3: แล้วมันก็คือมีอาการชาค่ะกลางคืนดึกๆเนี่ยนอนจะรู้สึกขึ้นมาเลยว่าอุ้ยชามือข้างซ้ายชามือต้องบีบนวดแล้วมันถึงจะดีขึ้นแล้วก็ได้นอนต่ออย่างเงี้ยค่ะ
2: อ๋อแล้วเป็นอยู่นานไหมคะอาการชามือ
3: เป็นมาเป็นเดือนๆแล้วค่ะเป็นเดือนๆแล้ว
2: อ๋อค่ะค่ะแล้วคุณนวลจันทร์รู้จักสมุนไพรได้ยังไงคะ
3: อ๋อก็คุณน้าค่ะคุณน้าเขาแนะนำให้กินนะคะ
2: ค่ะ
3: กินดูก็เลยบอกน้าว่าอุ๊ยแค่ชามือมันก็พอดีมันตรงพอดีค่ะที่สมุนไพรที่คุณน้าแนะนำอะค่ะสองชามือ
2: ค่ะทานอยู่ได้กี่กล่องคะถึงอาการดีขึ้น
3: ยังไม่กล่องเลยค่ะแค่จะสิบแค่เม็ดแค่รู้สึกว่าเป็นคำสวนเม็ดแรกเองจริงๆน้ำบอกว่าให้ทานเช้าสองก่อนนอนสองอ่ะแล้วมีความรู้สึกว่าขี้เหนียวยากลัวยาหมดนะคะก็เลยเอามื้อละเม็ดคืนแรกที่ครั้งแรกที่ทานเลยจะรู้สึกเลยค่ะว่าคืนนั้นนะคะคือวันที่เริ่มอ่ะมันไม่เป็นอ่ะมันไม่ชาแล้วอะค่ะ
2: ก็คือทานมื้อละเม็ดคือเช้าเย็นนะคะ
3: เช้าก่อนนอน
2: ค่ะก็รู้สึกได้เลยว่ามันไม่ชา
3: แล้วค่ะมันแล้วยังน้องเขายังบอกว่ามันคิดไปเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่ค่ะนี่มันกินมารู้สึกจะ10เม็ดใช่ไหมเน
2: ี่
3: ยก็ดีขึ้นแล้วไม่เป็นเลย
2: ค่ะก็ดีใจด้วยนะคะตอนนี้กำลังออกอากาศอยู่นะคะทางนี้คุณนวลจันทร์จะฝากอะไรไหมคะ
3: ก็อยากจะฝากค่ะอยากจะให้แนะนำนะคะยาสมุนไพรตัวนี้ค่ะดีจริงๆค่ะคือมันเห็นผลกับตัวเองจริงๆก็อยากแนะนำให้ใช้กันนะคะ
2: ค่ะแล้วเรื่องราคาเป็นยังไงคะ
3: ราคาเหรอคะราคารู้มีความรู้สึกว่ามันถูกค่ะ
2: ค่ะ
3: มันคุ้มค่ะ
2: ค่ะคุณนันจันคะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้ความไว้วางใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเรานะคะ
3: ค่
2: ะขอบพระคุณมากค่
3: ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
5: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพจดทะเบียนเป็นยาแผนโบราณควบคุมดูแลโดยแพทย์แผนไทยดังนั้นหากคุณผู้ฟังประสบปัญหาสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรได้ที่หมายเลขโทรศัพท
6: ์0 9 4 9 6 10 2 9 3
5: ย้ำอีกครั้งนะคะ
6: 0 9 4 9 6 1 0 2 9สาม
7: สวัสดีค่ะคุณหมอป้าจะปรึกษาหน่อยนะลูก
8: ค่ะ
7: ป้าเป็นกระดูกทับเส้นเสร็จแล้วมันเป็นที่ตาตุ่มฉีดยามา6เข็มแล้วแต่ไม่ดีขึ้นเลยตอนนี้ปวดหมดเลยทั้งขาทั้งอะไร
8: ค่ะเป็นมานานหรือยังคะ
7: ก็2 3 4 5เดือนแล้วนะลูก
8: ค่ะ
7: แล้วมันก็บวมแบบบางทีมันบวมขึ้นมาน่ะแต่ป้าเขาปวดหมดเลยทั้งแถบทั้งตัวเลยตอนเนี้ย
8: ค่ะ
7: แล้วมียากระจายเส้นนั้นกินได้ไหมลูก
8: อ๋อทานได้ค่ะ
7: แล้วป้าเป็นอย่างนี้นะมันคือมันปวดหมดเลยลูกแล้วป้าเป็นกระดูกเส้นมันเส้นเอ็นมันเสื่อมหมดแล้วใช่ไหมคะ
8: อายุเท่าไหร่นะคะ
7: 65เองลูกอยู่มันก็บวมขึ้นมาที่ข้อต่อที่เนี้ยที่ตาตุ่มอ่ะลูกนี่ล้มไม่กระแทกใครค่ะแล้วเสร็จแล้วไปหาหมอคุณหมอก็บอกว่าเป็นกระดูกทับเส้นก็เลยฉีดยามา6เข็มน่ะลูกเพื่อนบ้านบอกว่าอย่าไปฉีดยาฉีดมากมันเส้นเอ็นมันจะเสียแล้วป้าเป็นอย่างนี้อ่ะลูกแล้วยาป้ากินตัวไหนคะป้านั่งฟังเมื่อกี้เหมือนกับลูกป้าเลยอ่ะแล้วขาจะตุ่มนะลูกเวลานอนอ่ะขาแบบ
8: ขาจะตุ่มใช่มั้ยคะ
7: ค่ะแล้วทีนี้กินแล้วอ้วนมั้ยกินแล้วนอนหลับดีมั้ยลูกแล้วป้าเขาเป็นอย่างนี้ลูกสาวบอกว่าไปหาหมอได้ฉีดยามาอีกอันเดียวก็ผ่าเลยมะอย่าที่จะให้เขาผ่านะมีนะเดี๋ยวดูได้บางทีลูกจะไม่ตาปวดขึ้นสมองเลยแล้วป้าเขาปวดหัวมากแล้วก็แบบตาดิ้นฟ้าหมดเลยอ่ะลูก
8: ค่ะค่ะ
7: แล้วป้าไปที่ไหนคะ
8: ค่ะ
7: เดี๋ยวให้ลูกกลับมาจากทำงานก่อนนะลูกนะให้ลูกโทรไปขอที่อยู่นะ
8: อาการที่บอกมานี่เพิ่งจะเป็นใช่ไหมคะหมอว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องกระดูกทับเส้นแล้วนี่คงจะเป็นพวกของกดยูริกสูงเกินไปนะคะคงจะเป็นเกี่ยวกับกดยูริกสูงเกินไปแล้วมันก็เลยทำให้เส้นตรงนั้นเบียดกันนะคะเบียดกันแล้วก็ทำให้ลักษณะเหมือนกับกระดูกทับเส้นร่างกายของเราเนี่ยสะสมพิษมาเยอะนะคะเราต้องทานเพื่อที่จะให้ระบายพิษออกจากร่างกายด้วยนะคะโดยการ
7: แล้วหมอบอกป้าว่าป้าเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นกดยูริกมันสูงกลัวมันจะเป็นโรคเอา
8: ค่ะ
7: ป้าจะกินของคุณหมอนี่แหละค่ะ
8: ค่ะค่ะได้
7: ว
8: ัน
7: นี้ป้าวางวิทยุทุกวันเลยค่ะป้าวางว
8: ิ
7: ทย
8: ุ
7: ท
8: ุ
7: กวันเนื้อป้าน่ะนะก่อนจะกินยาเลยป้าต้องศึกษาเยอะลูกป้ากลัว
8: ค่ะค่ะดีแล้วล่ะค่ะดีแล้ว
7: ผมแล้วนี่มันก็ไม่เที่ยวไปทำลายตับใส่จะไม่ดูขอโทษนะคะที่ถามอย่างนี้ลูกนะ
8: ไม่เป็นไรดีแล้วค่ะต้องถามข้อมูลให้ละเอียดนะคะ
7: บางทีมันเที่ยวบวมนะลูกตามข้อเท้าอ่ะ
8: ค
7: ่
8: ะ
7: มันเป็นสายมาเจาะกดยูนิตนะลูก
8: ค
7: ่
8: ะ
7: แล้วมันปวด
8: ได้ค่ะยินดีนะคะ
7: ขอบคุณมากค่ะ
8: ขอบคุณค่ะดีค่ะ
9: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของยาสมุนไพรกระสายเส้นนะคะก็จะมีส่วนประกอบหลายตัวตัวที่หนึ่งคือสมุนไพรกำลังเสือโคร่งนะคะก็จะมีคุณสมบัติบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตแล้วก็ใช้กับโลหิตเป็นพิษในการคลอดบุตรของสตรีใช้ในบาดทะยักปากมดลูกได้แล้วก็สันนิบาตหน้าเพลิงช่วยดับพิษไข้ในข้อในกระดูกในเส้นเอ็นขับพยาธิในท้องแก้เถาวัลย์ในท้องได้นะคะลิซิดวงในลำไส้กามโรคแก้ปัสสาวะว่าพิการพวกนี้นะคะแก้เส้นเอ็นพิการแก้เหน็บชาและก็แก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะตัวที่2นะคะก็คือกำลังหนุมานกำลังหนุมานนี้มีคุณสมบัติที่แก้น้ำดีพิการแก้อาการนอนสะดุ้งผวาเราหลับตื่นๆพวกนี้นะคะร้อนหน้าน้ำตาไหลบำรุงกำลังให้กำลังกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นให้เจริญแข็งแรงและยังเป็นยาอายุวัฒนะได้ด้วยนะคะตัวที่3นะคะก็คือกำลังช้างสารนะคะกำลังช้างสารนี้มีคุณสมบัติแก้อาการปวดเมื่อยเส้นเอ็นบำรุงกำลังบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรงบำรุงฮอร์โมนเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้หลอดเลือดแข็งแรงขยายหลอดเลือดลดไขมันอุดตันทำให้ผิวพรรณผ่องใสนะคะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตัวที่4นะคะก็คือแก่นขี้เหล็กนะคะแก่นขี้เหล็กก็จะเป็นยาสมุนไพรรักษาเบาหวานได้ด้วยนะคะรักษาโรคหนองในใช้เป็นยาระบายได้ดีรักษาวัณโรคมะเร็งปอดปวดอักเสบมะเร็งลำไส้พวกนี้นะคะมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็แก้กระสายได้ดีนะคะตัวที่5นะคะก็คือเถารางแดงเถารางแดงเป็นยายุวัฒนะนะคะยังบำรุงกำลังแก้เส้นเอ็นแก้ปวดหลังปวดเอวปวดขาพวกนี้นะคะดูแลเรื่องของโรคกระสายทั้งหมดเลยและกระสายกรอนทุกชนิดนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลเป็นยาขับปัสสาวะบำรุงเส้นเอ็นแก้ปวดเมื่อยที่ก้นกบบำรุงโลหิตแล้วก็แก้กระสายบำรุงไตนะคะตัวที่6นะคะตัวที่6ก็คือเถาวัลย์เรียงช่วยในการบำบัดดูแลสุขภาพฟื้นฟูเส้นเอ็นด้วยนะคะคุณสมบัติโดยรวมนะคะก็จะเป็นยาถ่ายเส้นแก้กระสายเส้นแก้ไข้แก้หวัดแก้ไอถ่ายเสมหะลงทวารหนักขับปัสสาวะบำรุงกำลังแก้เส้นเอ็นเข้าข้อทำให้เส้นเอ็นอ่อนและหย่อนดีเส้นเอ็นขอดเส้นเอ็นพิการแก้ปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวปวดข้ออักเสบโรคข้อเสื่อมแก้อาการอักเสบของกล้ามเนื้อ แก้อาการเมื่อยขบตามร่างกายโรคเหน็บชาอะไรพวกนี้นี่คือส่วนผสมบางส่วนนะคะที่มีอยู่ในสมุนไพรกระสายเส้นนะคะคุณผู้ฟังคะ
10: การนำสมุนไพรมาผสมกันนั้นเพื่อที่จะช่วยให้ยานะคะมีฤทธิ์พอแก่การที่จะบำบัดโรคได้จึงต้องผสมกันตามส่วนมากและน้อยถ้าจะใช้แต่สิ่งเดียวฤทธิ์ยาไม่พอแก่โรคค่ะบางอย่างก็กลายเป็นอาหารไปนะคะเช่นมะขามป้อมอย่างเดียวกินเข้าไปต้องเข้าใจว่าเป็นอาหารนะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องผสมกันเพื่อเข้าสู่ตำรับยาและสามารถที่จะดูแลโรคต่างๆได้ค่ะ
11: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
5: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจดทะเบียนเป็นยาแผนโบราณค่ะจึงสามารถที่จะดูแลอาการต่างๆได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งสมุนไพรนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินนะคะซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยคุณผู้ฟังสามารถมั่นใจได้ค่ะโดยสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงปัญหาสุขภาพนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
6: ์0 9 4 9 6 1 0 2 9 3
5: ย้ำอีกครั้งนะคะ
6: 0 9 4 9 6 1 0 2 9 3
1: จดทันกันไหมคะถ้าจดไม่ทันนะคะเตรียมปากกากับกระดาษไว้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเราก็จะบอกเบอร์กันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องสุขภาพกันต่อเลยนะคะ
5: คุณผู้ฟังคะโรคทางสายตานะคะอย่างต้อจอประสาทตาเสื่อมมะเร็งดวงตาเยื่อบุตาแห้งหรือว่าสายตาสั้นยาวเกินไปส่วนใหญ่ที่มักจะเกิดกับผู้สูงอายุแล้วนะคะปัจจุบันสามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยค่ะด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปสื่อโซเชียลต่างๆนะคะเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นผ่านทางจอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์หน้าจอแท็บเล็ตนะคะวัยทำงานหลายคนก็ต้องใช้สายตาทำงานหนักมากขึ้นส่งผลทำให้อายุตานะคะสูงมากกว่าอายุของเราค่ะพฤติกรรมการจ้องมองจอนานๆ นะคะเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดปกติทางสายตาได้ด้วยค่ะแต่ก็คงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากใช่ไหมคะดังนั้นคุณผู้ฟังนะคะควรที่จะบำรุงสายตาให้มีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้สายตาเกิดโรคร้ายนะคะ
12: สวัสดีค่ะ
13: ค่ะสวัสดีค่ะจากคุณบุเรียนนะคะ
12: ค่ะคุณบุเรียนปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรคะคุณบุเรียน
13: อ๋อเป็นแม่บ้านค่ะ
12: อายุเท่าไหร่คะ
13: อายุ50ค่ะ
12: คุณบุเรียนสุขภาพร่างกายมีปัญหาอะไรคะ
13: ก็มีเรื่องสายตานะคะก็สายตาเยื่อบุในดวงตาน้ำตาแห้งตาฝ้ามัวนะคะแล้วก็มองไม่เห็นเขาจะมีแบบฝ้ามาติดแบบเป็นเม็ดๆนะคะ
12: คือเป็นเหมือนฝ้ามาบังที่สายตาเราทำให้เรามองเห็นไม่ชัดเจนใช่ไหมคะ
13: ใช่ค่ะ
12: ค่ะแล้วอาการเป็นอย่างนี้เป็นมานานหรือยังคุณบัวเรียน
13: ก็ประมาณเกือบ2ปีอะค่ะไปรักษาไม่หายค่ะ
12: ค่ะ2ปีที่ผ่านมาก็คือมองเห็นจางลางเหรอคะ
13: ค่ะ
12: แต่ก็คือพออ่านได้มองเห็น
13: อ่านค่ะ
12: ถ้าขับรถล่ะคะ
13: ไม่ได้เลยค่ะ
12: ขับรถนี่ไม่ได้เลย
13: ค่ะอ่านหนังสือก็ไม่ได้ถ้าตัวใหญ่ๆน่ะได้ถ้าตัวเล็กๆแบบไม่ได้เลยอะค่ะมองไม่เห็นอะ
12: เป็นมายังไงถึงมาทานสมุนไพรในรายการได้
13: ก็ฟังจากวิทยุสทรบางนาค่ะช่วงเวลา11โมงนะคะ
12: ค่ะทานแล้วเป็นยังไงอาการ
13: ก็ดีขึ้นค่ะประมาณอาทิตย์กว่าๆประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วค่ะก็ตารู้สึกจะเริ่มดีขึ้นค่ะแล้วจะมีเยื่อแบบเป็นเม็ดๆออกมาจากดวงตาเวลาเรานอนหลับ
12: อ๋อเยื่อเป็นเม็ดๆเป็นคล้ายๆกับคราบขาวๆเนี่ยลอกออกมา
13: ใช่ค่ะลอกออกมา
12: ลอกมาทีนี้พอลอกมาแล้วก็ทำให้เรามองเห็นชัดเจนมากขึ้น
13: ใช่ค่ะก็คือใสขึ้นใสขึ้นก็ดีใจมากค่ะตอนที่นั่นอ่ะแบบรักษาไม่หายหมอบอกว่าให้ตัดแว่นใสค่ะก็แบบเป็นคนที่ไม่ชอบแว่นนะคะคือแพ้แว่นอ่ะ
12: ให้ใส่แว่นนี่คือแว่นสายตาอะไรคะ
13: สายตายาวอะค่ะพอเรามาฟังจากสธร.บางนาช่วง11โมงอะมันใช่โรคกับเราที่เราเป็นไงก็เลยฟังอยู่ประมาณเกือบ2เดือนอะจึงตัดสินใจซื้อตัวนี้มากินนะคะ
12: แล้วที่ตัดสินใจซื้อนี่อะไรผลักดันให้เราตัดสินใจซื้อได้คะ
13: คือในใจเราอะมันตรงกับหมอที่ให้ยามาสมุนไพรนี่ค่ะกินนี่นะคะ
12: ก็คือระหว่าง2เดือนคือเราก็ตัดสินใจมาแล้วก็ซื้อรับประทาน
13: ค่ะ
12: ค่ะแล้วคุณโมเรียนรับประทานอยู่กี่กล่องอะคะที่ว่ามีอาการดีขึ้นเนี่ย
13: ก็กล่องแรกเลยค่ะ
12: แล้วตอนนี้ก็ไม่ต้องใส่แว่นแล้วหรอคะ
13: ไม่อะค่ะไม่เอาแล้วค่ะ
12: ไม่เอาแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าลำคาญเนาะมันลำคาญด้วยอะเน
13: า
12: ะ
13: ลำคาญก็คือทำอะไรไม่สะดวกค
12: ่
13: ะ
12: ใช่บางทีไม่ได้พกไปก็รู้สึกโอ้มันหงุดหงิดเนาะ
13: ใช่มันหงุดหงิดมันเราแบบไม่ชอบอ่ะใจแล้วไม่ชอบอ่ะ
12: ค่ะ
13: ค่ะดีขึ้นมันเยอะเลยค่ะ
12: ตอนนี้ก็ยังรับประทานอยู่ปะคะ
13: รับประทานอยู่ค่ะ
12: วันละกี่เม็ดคะ
13: ทานวันละเม็ดค่ะ
12: ทานวันละเม็ดแล้วก่อนหน้านี้คือทานวันละเม็ดเหมือนกันเหรอคะ
13: ค่ะ
12: ก่อนหน้าที่ตอนที่เรายังเริ่มรับประทานคือวันละเม็ดมาตลอด
13: ใช่ค่ะวันละเม็ดตลอดค่ะก่อนนอนค่ะ
12: คิดว่าคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปไหม
13: คุ้มค่ามากมากเลยค่ะถือว่าไม่แพงอะค่ะ
12: ค่ะ
13: ไปที่อื่นเยอะกว่านี้อีกอะค
12: ่
13: ะ
12: ค่ะท้ายนี้ก็อยากให้คุณบัวเรียนนะคะพูดอะไรกับท่านผู้ฟังทางบ้านบ้างคะในการดูแลรักษาสายตาเนี่ยค่ะ
13: ก็ดีอะค่ะยาสมุนไพรที่กินจากคุณหมอเหลนนี่ดีมากจริงๆอะค่ะทำให้เราแบบเหมือนมีชีวิตใหม่ในดวงตาอะคือมองเห็นอะไรแบบสดใสอะ
12: ค่ะก็อย่างคำพูดที่ว่าเราไม่สามารถมองเห็นแทนกันได้เนาะ
13: ใช่
12: ชีวิตหนึ่งเราก็มีดวงตาคู่นี้แหละเนาะคุณบัวเรียนเนาะก็รักษาไว้ให้ดีๆนะคะ
13: ค
12: ่
13: ะ
12: ค่ะดีใจกับคุณบัวเรียนด้วยนะคะที่กลับมามีสายตาเดิมนะคะคุณบัวเรียน
13: ค
12: ่ะขอบพระคุณมากนะคะ
13: ค
12: ่ะสวัสดีค่ะ
14: ปัญหาสุขภาพตาคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาทางสายตาภายใต้เครื่องหมายการค้าตราด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินสนใจติดต่อได้ที่หมายเลข
6: 0 9 4 9 6 1 0 2 9 3
5: ย้ำอีกครั้งนะคะ
6: 0 9 4 9 6 1 0 2 9 3
5: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันพร้อมด้วยทีมงานแพทย์แผนไทยและทีมงานสมุนไพรทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
15: ฉันสุภาพาเจ็บดีสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพครับเช่นเคยมาเจอกันในอีกชั่วโมงนะครับเนื่องจากว่ารายการสุขภาพหมุนเวียนที่เรามาเจอกันในช่วงวันหนึ่งก็หลายช่วงเวลานะครับเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้าเที่ยงบ่ายเพื่อให้คุณผู้ฟังนั้นติดตามเรื่องสาระเกี่ยวกับสุขภาพเรามาอัปเดตเรื่องราวต่างๆให้คุณผู้ฟังนั้นมีความสุขเต็มอิ่มกับเรื่องราวของสุขภาพเรามีเรื่องราวสุขภาพมากมายจากทั่วทุกมุมโลกมาพูดมาคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ใหม่เป็นแพทย์ทางเลือกหรือว่าเชิงสุขภาพในการออกกำลังกายของหลายประเทศเพื่อให้คุณผู้ฟังนั้นหยิบยกเข้าไปใช้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเป็นเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจสำหรับคนรักสุขภาพนะครับคุณฟังครับวันนี้ผมกิติกรกาญจนเวคินมาร่วมดำเนินรายการมาพูดคุยปัญหาหรือภาษาสุขภาพร่วมกับคุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะคุณกิติกรค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังครับเช่นเคยครับผู้สนับสนุนรายการคุณติ่งครับ
1: ค่ะสนับสนุนรายการของเราโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะคาตามินค่ะประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนมาได้ที่รายการของเรา0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็เช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังนะครับตอนนี้ประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับเรื่องจากว่าคุณผู้ฟังที่ต้องการซื้อโปรโมชั่นของผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับหลายคนก็โทรมาถามคุณติ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: นับจากที่เปิดโปร6กระปุกแถม2กระปุกได้8กระปุกตอนนี้เรายังเป็นโปรโมชั่นต่อไปนะครับหลายคนก็ถามว่าจะสิ้นสุดช่วงไหนนะครับตอนนี้เราก็ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่สำหรับท่านที่ต้องซื้อครึ่งโหลหรือ6กระปุกแถม2กระปุกรวมแล้ว8กระปุกตอนนี้โปรยังเดินหน้าอยู่นะครับแล้วก็คิดว่าในสต๊อกโกดังของเรานั้นยังมีผลิตภัณฑ์เพียงพอสำหรับท่านที่จะส่งไปสำหรับหลาย10จังหวัดทั่วประเทศนะครับซึ่งจะไม่ให้เกิดการขาดสต็อกนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังนั้นต้องการซื้อเราพยายามที่จะส่งให้ท่านอย่างรวดเร็วแม้จะช้าไปบ้างนะครับสักนิดนึงอาจจะช้าไปล่าช้าสักวันหนึ่งเนื่องจากหน่วยส่งคนหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดการเออร์เลอร์สักนิดถึงช้าไป1วันนะครับปกติจะได้รับข้ามวัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่าเลยไปวันหนึ่งคุณผู้ฟังก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะครับเนื่องจากสายส่งนั้นต้องยอมรับว่าตั้งแต่เปิดโปรมาก็ทำงานกันอย่างหนักทีเดียวนะครับเพื่อบริการให้กับท่านสำหรับคุณผู้ฟังนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังครับวันนี้ต้องบอกตรงๆว่าผมมีเรื่องเล่านะครับเรื่องเกี่ยวกับชีวิตคือนาฬิกาชีวิตที่หลายท่านถามกันมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาบอกอย่างนี้คุณเองชีวิตนาฬิกาชีวิตเนี่ยมันเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนระหว่างร่างกายกับสิ่งแวดล้อมหรือร่างกายคนเราเนี่ยจะเป็นเหมือนนาฬิกาหมุนจะมีสองด้านด้านหนึ่งคือช่วงกลางวันด้านหนึ่งช่วงกลางคืนคือพูดง่ายๆว่าเรากำลังจะพูดถึงอวัยวะหรือร่างกายของคนเราเนี่ยทำงานอย่างไรนะครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆว่าร่างกายของคนเราเนี่ยนับแต่ช่วงเวลาที่ร่างกายเนี่ยอยู่ปกติในช่วงกลางวันช่วงกลางคืนเนี่ยเราต้องปรับสภาพให้กับร่างกายนั้นให้เป็นเรื่องที่สมดุลอย่างเช่นช่วงเช้ามาเนี่ยเราต้องปวดเพื่อการขับถ่ายข
1: ับ
0: ถ่ายของเสียใช่เข้าห้องน้ำช่วง7โมง8โมงเราก็จะมีการกินอาหารเข้าไปเพื่อเพิ่มพลังงานในร่างกายนะครับเราก็จะมาพูดถึงว่านะครับคุณติ่งตรงเนี้ยนับเราจะไปพูดถึงช่วงกลางคืนเลยนะครับช่วงตั้งแต่ตีสามไปเนี่ยนะครับให้คุณติ่งเล่าให้คุณผู้ฟังเนี่ยฟังง่ายว่าปฏิสัมพันธ์ของเรื่องอวัยวะในร่างกายของคนเรานั้น ทำงานคุณดิง
1: ค่ะ
0: ทำงานในช่วงในช่วงตอนที่เริ่มตั้งแต
1: ่
0: คือตีสาม
1: ใช่
0: ตีสามเนี่ยทำงานอะไรบ้างคุณดิง
1: ค่ะคือตั้งแต่ช่วงเวลา3นาฬิกาตี3นี่นะคะ
0: ถึงตี5
1: เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาของปอดนะทำหน้าที่ของเขานะคะเพื่อให้ระบบหายใจเนี่ยได้ทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เซลล์ต่างๆเนี่ยได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอโดยเฉพาะที่สมองนะคะสมองที่ได้รับออกซิเจนน้อยหรือว่าไม่เพียงพอเนี่ยจะมีผลในเรื่องของความจำของคนเราเนี่ยเสื่อมลงได้นะคะ
0: ครับช่วงตี3นี่โดยส่วนใหญ่นี้เรานอนเรานอนนะครับและช่วงตี4
1: ก็ถึงตี4ถึงตี5เนี่ยนะคะเป็นช่วงที่อุณหภูมิของร่างกายเนี่ยลดลงต่ำสุดนะคะร่างกายเนี่ยควรจะได้รับความอบอุ่นนะคะก็ขอให้หลีกเลี่ยงสภาวะอากาศเย็นนะคะช่วงนี้เนี่ยมันก็เลยเหมาะนะต่อการตื่นนอนนะคะเพื่อที่จะรับอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ออกกำลังกายนั่นเองนะคะเพื่อที่จะช่วยให้ปอดเนี่ยทำงานดีขึ้นสำหรับคนที่ระบบหายใจหรือว่าปอดมีปัญหานะคะหายใจติดขัดมีอาการไอจามมีน้ำมูกนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยเป็นโรคหอบต้องระวังสุขภาพนะคะเพราะว่าช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงที่อาการเนี่ยกำเริบได้นะคะ
0: ครับผมมีข้อแนะนำอย่างหนึ่ง
1: ค
0: ุณดิงมีเคล็ดลับช่วงตีสี่ตีห้าเนี่ยนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังอย่างเงี้ยคุณดิงเวลาที่นอนแอร์เนี่ยผมคนหนึ่งก็นอนแอร์ไม่ถึงครึ่งไม่ทั้งคืน
1: ค่ะ
0: ถ้าท่านนะช่วงนี้ร่างกายต้องปรับความอบอุ่นตัวเนี้ยผมเคยฟังอาจารย์สุทธิวัฒน์คำพามานะครับช่วงตีสี่ตีห้าเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังอยากจะทำตามก็คือว่าท่านที่นอนแอร
1: ์
0: ท่านมาปิดแอร์คุณเด็ก
1: ใช
0: ่มาปิดแอร์ เพราะว่าช่วงเนี้ยอากาศมันจะหนาวเพราะว่ามันเป็นช่วงอากาศเย็นตีสามตีสี่เนี่ยความร้อนก็จะคลายออกไปทำให้เรานี่นอนแอร์ทั้งคืนเนี่ยเราต้องปิดแอร
1: ์
0: ช่วงตีสี่ตีห้าเพื่อจะไม่ทำให้ร่างกายนี้อบอุ่นนะครับต่อครับ
1: ทีนี้มาถึงช่วงเวลาของ5นาฬิกาตี5จนถึง7โมงเช้านี่นะคะเป็นช่วงเวลาของลำไส้ใหญ่เขาทำงานนะคะเพื่อที่จะขับถ่ายของเสียเนี่ยออกจากร่างกายนะคะแล้วก็มีการหลั่งคอร์ติซอลนะคะเพื่อที่จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยกระปรี้กระเปร่านะคะช่วงนี้เนี่ยก็จึงควรดื่มน้ำเพื่อที่จะกระตุ้นในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็ตั้งแต่ช่วงนี้นี่เป็นต้นไปจนถึงช่วงหัวค่ำนะคะความดันเลือดในร่างกายเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นนะคะสำหรับคนที่มีสุขภาพอ่อนแอเนี่ยก็จะมีอาการคัดจมูกมีน้ำมูกนะคะหายใจติดขัดโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคหืดนะคะควรจะระวังอาการกำเริบด้วยนะคะ
0: ครับตอนนี้ผมเสริมนิดหนึ่งนะครับช่วงตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยนะครับนาฬิกาชีวิตเราเนี่ยควรจะดื่มน้ำอุ่นคือช่วงตีห้าโดยสมัยก่อนเนี่ยนะครับจะมีวงการสุขภาพเนี่ยให้เราตื่นขึ้นมาเพื่อดื่มน้ำอุ่นเพื่อกระตุ้นการขับถ่ายนะครับเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นเวลาของลำไส้ใหญ่เพื่อจะขับถ่ายของเสียเพื่อจะทำให้เรานั้นได้เข้าห้องน้ำเพื่อขับถ่ายของเสียออกนะครับหลายท่านนะครับที่ทำอย่างนี้ร่างกายก็จะเป็นปกติดีนะครับก็จะทำให้ท่านนั้นสุขภาพดีไปด้วยนะครับถ้าท่านรู้ว่าเวลาคือร่างกายที่คนเราเนี่ยเวลามันรวนมันรวนผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับช่วงเวลานอนเราต้องนอนช่วงเวลาขับถ่ายเราก็ต้องขับถ่ายช่วงเวลาทานอาหารไม่ได้ทานก็แปลว่าโรคกระเพาะถามหาน
1: ั่นแหละ
0: นะครับช่วงที่ท่านเวลาขับถ่ายช่วงตีห้าถึงเจ็ดโมงอย่างผมคุณติ่งพูดไปเนี่ยถ้าท่านมัวแต่นอนอยู
1: ่
0: ไม่ถ่ายเดี๋ยวท่านก็จะเป็นโรคท้องผูกตามมานะครับฉะนั้นเนี่ยช่วงนาฬิกาชีวิตที่พูดไปเนี่ยเพื่อกระตุ้นให้รู้วันเวลาที่ร่างกายนี้ทำงานและเราก็จะช่วยเขาตื่นขึ้นมาทานน้ำอุ่นนะครับทานน้ำอุ่นเพื่อจะให้ลำไส้นั้นเริ่มการแปรปรวนทำงานเพ
1: ื่
0: อที่จะถ่ายของเสียนะครับฉะนั้นคุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพเลือกมาฝากนะครับเพื่อให้ท่านนั้นเป็นสาระดีๆเพื่อให้ท่านนำไปใช้เพื่อให้ท่านได้ทราบเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับก็ฝากโปรสักนิดหนึ่งคุณติ๋งครับช่วงนี้
1: โปรโมชั่นของคาตามินนะคะแล้วก็ทวายไลท์นะคะตอนนี้ก็นะส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษดีด้วยการซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็อีก1โปรยอดฮิตนะคะก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะแล้วก็เรามีบริการ การส่งถึงหน้าบ้านคุณเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับผมรอสายท่านอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเรามาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณฟังครับหลังจากที่พักฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็บทเพลงเพราะๆที่ทางรายการเลือกหรือว่าคุณผู้ฟังนั้นฝากแนะนำกันเข้ามานะครับก็จะเป็นบทเพลงที่ท่านชื่นชอบนะครับคุณฟังครับถ้าท่านนะครับที่ต้องการจะปรึกษาปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าผมก็ยังปรึกษาท่านเหมือนเดิมนะครับหรือว่าท่านจะปรึกษาเรื่องสุขภาพในแง่มุมไหนผมกิตติกรนั่งอยู่ที่ออฟฟิศทุกวันนะครับนอกจากวันเวลาที่จัดรายการท่านก็โทรมาได้หรือว่าท่านจะปรึกษากับผมโดยตรงนะครับก็ไม่ได้หนีไปไหนเป็นเรื่องที่ท่านต้องได้พูดได้คุยแน่นอนนะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับคุณฟังครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-385-6644นะครับเพราะว่าช่วงหลังๆหลายท่านก็ถามมาว่าผมยังปรึกษาปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่ายังเหมือนเดิมอยู่ไหมก็ยังปรึกษากันอยู่นะครับในทุกวันก็ไม่เว้นวันหยุดนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาไม่ว่าตัวท่านเองญาติพี่น้องของท่านคุณพ่อคุณแม่ของท่านเป็นเพื่อนเป็นฝูงของท่านที่มีปัญหานะครับมาขอคำปรึกษามาขอคำแนะนำกันได้นะครับในเรื่องกระดูกและข้อยังเหมือนเดิมนะครับ
2: ค
1: ุณผู้ฟังรีบโทรเข้ามานะครับ
3: สวัสดีครับคาตามินครับผม
4: ฮัลโหล
3: ครับครับ
4: ค่ะหนูจะสั่งยาค่ะ
3: ครับครับที่ไหนนะครับพี่ครับ
4: เอาที่อยู่เลยไหมคะ
3: ได้ครับ
4: ค่ะค่ะจดเลยนะครับพี
3: ่ครับ
4: เลขที่37ซอยสุขาภิบาล2แล้วก็ซอย31แล้วก็แฝงดอกไม้
3: จ้ะเอาชุดไหนจ้ะพี
4: ่คะชุดที่เราปลูกกระดูกอะค่ะปวดขาเนี่ยค่ะ
3: ได้นี่คมเจมโมเรารู้จักนี่คมเจมโม
4: พี่จดได้ยังจดหมดยัง
3: จดแล้วของพี่มีเบอร์นี้ใช้ได้หรือเปล่า
4: เบอร์หนูใช้ได้แต่ว่าเขาไม่ให้รับสิแต่ต้องถ้าจะติดต่อก็โทรเข้าบริษัทได้เลยเพราะว่าจะมีนักเคาน์เตอร์รับโทรศัพท์นั่งอยู่ตรงนั้นหนูจะตามไปเขาไปที่ตรงนั้นจะเอาเบอร์ไหมคะ
3: ได้ครับ
4: ค่ะค่ะแล้วพี่จะส่งวันไหนคะ
3: พรุ่งนี้จุดฉลอง
4: คือว่าเอามาลองก่อนนะคะคุณหมอเพราะว่ามันขาหนูเนี่ยปวดตรงกระดูกเนี่ย
3: โอเคได้จัดให้
4: พรุ่งนี้ถึงนะคะเดี๋ยวหนูจะฝากตังค์ที่เคาน์เตอร์ไว้เลยค่ะ
3: ครับ
4: พี่โทรเข้าศูนย์ก็ได้ถ้าเกิดสมมติว่าต่อมันจะมีแบบอะไรคอมมิชชั่นเยอะคอมมิชชั่นของเขาแล้วว่าพี่ก็กดศูนย์ก็ไปเลยแล้วน้องเขาจะรับทันทีบอกมานะคนชื่อหมวยอังคณาเขาจะรู้เลย
3: อ๋อหมวย
4: ค่ะชื่อเล่นหนูชื่อหมวยค่ะ
3: เขารู้จ้ะเขารู้ใช่ไหม
4: จ้ะ
3: โอเคครับผม
4: โอเคค่ะนั้นขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
3: ค่
4: ะ
1: คุณติ่ง
2: ค่ะ
1: เรามาต่อ
2: เรื่องของนาฬิกาชีวิต
1: นาฬิกาชีวิตก็คือร่างกายของคนเราสัมพันธ์กับเรื่องเวลาได้อย่างไรนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับคุณติ่งถึงเวลากี่โมงละตอนนี้
2: ค่ะ7โมงเช้าถึง9โมงแล้วค่ะ
1: ครับเป็นเวลาของช่วง
2: กระเพาะอาหารค่ะ
1: อ๋อต้องกินเข้าไป
2: ค่ะเนื่องจากว่าร่างกายเนี่ยต้องการพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรที่จะรับประทานอาหารมื้อเช้านะคะสำหรับผู้ป่วยเนี่ยเป็นโรคไมเกรนภูมิแพ้นะคะไขข้ออักเสบรุมาตอยนะคะช่วงเวลานี้นี่ควรจะระวังในเรื่องของอาการกำเริบด้วยนะคะ
1: ครับเพราะว่าช่วง7โมงเช้าถึง9โมงก็องค์การสุขภาพแนะนำให้ทานอาหารเช้า
2: ค่ะ
1: ครับเพราะว่าเป็นเวลาของกระเพาะเริ่มทำงานคือว่าร่างกายเนี่ย ต้องทานอาหารเข้าไปเพื่อเพิ่มพลังงานดังนั้นสำหรับท่านที่ไม่ทานอาหารช่วงนี
2: ้
1: ไปทานกาแฟเสียไปกินอาหารตอนเที่ยงเนี่ยแบบจริงๆเนี่ยระวังนะครับนะครับเพราะว่านาฬิกาชีวิตเนี่ย
2: เปลี่ยนแน่เลย
1: เปลี่ยนเพราะว่าบางท่านเนี่ยไม่ค่อยทานอาหารเช้าแบบนี้เยอะนะเลยเยอะมากนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่เวลาที่ฟังรายการจอดลึกสุขภาพคุณผู้ฟังก็ควรทานอาหารเช้า
2: ค่ะ
1: 7:00 น. 8:00 น. 9:00 น. ช่วงนี้เหมาะที่จะทานอาหารเช้านะครับ
2: ค่ะ
1: เนื่องจากว่าร่างกายต้องการพลังงานตลอดทั้งวันนะครับ
2: ค่ะ
1: ต่อเลยครับ
2: ค่ะมาต่อที่ช่วงเวลา 9:00 น. จนถึง 11:00 น. นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาของม้ามแล้วก็ตับอ่อนนะคะโดยม้ามเนี่ยเขาจะทำหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายนะคะกำจัดเม็ดเลือดแดงที่เสื่อมสภาพส่วนตับอ่อนนี่ก็จะผลิตเอนไซม์นะคะมาช่วยย่อยอาหารที่ลำไส้เล็กร่างกายช่วงนี้เนี่ยจะมีความตื่นตัวมากนะคะจึงเป็นช่วงที่เหมาะต่อการทำงานแล้วก็ทำกิจกรรมนะคะ
1: ครับช่วง9โมงถึง11โมงเป็นช่วงของม้ามและตับอ่อนนะครับ
2: ค่ะ
1: ก็กำจัดเม็ดเลือดแดงที่เสื่อมสภาพนะครับคุณผู้ฟังก็เหมาะต่อการทำงานและทำกิจกรรมช่วงนี้ตามหลักจริงๆก็ไม่ควรทานอาหารนะครับเวลาต่อไปคุณดิ่ง
2: ค่ะ11โมงจนถึงบ่ายโมงนะคะ
1: ค
2: เป็นช่วงเวลาของหัวใจค่ะซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดเลยทีเดียวนะคะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดแล้วก็สารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงทั่วร่างกายเลยนะคะช่วงนี้ระดับความดันเลือดในร่างกายเนี่ยยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่หัวใจผิดปกตินะคะช่วงนี้ก็จะมีเหงื่อออกมากแล้วก็รู้สึกร้อนอบอ้าวค่ะ
1: ครับก็ต้องเรียนรู้นาฬิกาชีวิตนะครับเพราะว่านาฬิกาชีวิตเนี่ยร่างกายของคนเรานั้นเหมือนกับร่างกายนี่เขาบอกอย่างนี้
2: ค
1: นติงเหมือนกับการตั้งเวลาตั้งเวลาแต่เรานี่จะใช้ร่างกายนี่ผิดหรือไม่อย่างเช่นคนติงมีคนบอกว่าถ้ามีคนถามคำถามคำหนึ่งว่
2: า
1: ถ้าไม่นอนกลางคืนอย่างเช่นคนที่เล่นดนตรีนะคนเอง
2: มีอาชีพ
1: มีอาชีพนะไม่นอนกลางคืนและไปนอนกลางวัน อยู่นานๆนี้จะเป็นอย่างไรคำตอบคนเองตอนนั้นผมจำคำตอบได้ชัดเจนเลยคือว่าตับเนี่ยจะทำงานผิดปกติเนื่องจากว่าตอนกลางคืนเนี่ยต้องการพักผ่อน
2: แต่เราไปทำงาน
1: นาฬิกาชีวิตของพวกเราในประมาณสี่ทุ่มเนี่ยอย่างคนติ่งผมเนี่ยนอนสี่ทุ่มนะแต่สี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มตีหนึ่งตีสองตีสามเนี่ยไม่ได้นอนคือไปเที่ยว หรือไปดูดนตรีหรืออะไรพวกนี้นะก็เนี่ยประมาณเนี้ยว่างั้นเถอะแล้วทำอยู่บ่อยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไปดูดนตรีตีหนึ่งตีสองตีสามไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์เนี่ยไปได้
2: อ
1: าจจะไปแค่หนึ่งวันในปีหนึ่งอาจจะไปไม่กี่ครั้งร่างกายก็กลับมาพักแล้วก็จะเกิดความสมบูรณ์แต่คนที่ทำบ่อยๆท่านต้องระวังเรื่องตับนะครับเรื่องที่ปัญหาที่เกี่ยวกับตับเพราะว่าการพักผ่อนน้อยเนี่ยหรือการที่ไม่ได้นอนให้ตรงเวลานะครับนาฬิกาชีวิตของท่านนี้รวนแน่นอนนะครับฉะนั้นฝากไว้ด้วยกับคุณผู้ฟังนะครับที่ปัญหาของผู้สูงอายุอีกอย่างหนึ่งที่ผมพูดไป
2: ค
1: ุณดิ่งคือที่ได้คุยปัญหาสุขภาพของท่านในทางรายการก็คือว่าที่ผมเคยบอกในรายการก็คือนาฬิกาชีวิตของผู้สูงอายุในรายการจอดลึกสุขภาพคือท่านปัญหานอนไม่หลับคุณดิ่ง
2: ใช
1: ่คือช่วงเวลาที่นอนเนี่ย
2: นอนไม่หลับ
1: อ่ะที่เขาว่าห้าทุ่มหกทุ่มตีหนึ่งตีสองเนี่ยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุนอนไม่หลับก็จะเกิดปัญหาสุขภาพตามมาในหลายๆอย่างเช่นปัญหาเกี่ยวกับการนอนไม่พอความดันของเลือดเกล็ดเลือดต่ำพวกเหล่านี้นะครับคือผมฝากไปให้ท่านว่าถ้าเกิดว่าท่านจะรักษานาฬิกาชีวิตของท่านเนี่ยเขาบอกอย่างนี้คุณเด่งมันมีสรุปอยู่ก็คือว่าท่านต้องเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้าเช้าก็คือว่าการขับถ่ายที่ดีการทานอาหารที่มีประโยชน์มีกากใยพวกนี
2: ้
1: การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพ
2: อ
1: มีอารมณ์แจ่มใสนะครับคืออย่าไปผิดอย่างเช่นว่าช่วงเที่ยงหรือบ่ายเวลาทานอาหารท่านก็ไม่ได้ทาน
2: ไม่ทาน
1: ไปทานเอาตอนเย็นบางคนนี่ไปทานตอนไหน
2: รวบเลยอ่ะ
1: เนี่ยบางคนนี่ไปทานเอาตอนดึก
2: จริงจริง
1: นะครับช่วงนั้นคือร่างกายต้องการพักผ่อนคือการนอน
2: ใช่อ
1: ย่างเช่นบางคนไปกินข้าวต้มรอบดึกซึ่งผมก็เคยทำนะคุณผู้ฟัง
2: แต่เราทำไม่บ่อย
1: อ่ะทำไม่บ่อยแต่ว่าระยะหลังนี่คือไม่ทำเพราะเรียนรู้นาฬิกาชีวิตว่าช่วงที่ 5-6 ทุ่มเนี่ยร่างกายต้องพักนะครับคนเนี่ยระยะหลังเนี่ยร้านข้าวต้มรอบดึกตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าคนเนี่ยจะเงียบกันไปแต่ช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เรียกว่าข้าวต้มรอบดึกเนี่ยตีหนึ่งตีสองเนี่ยจะเยอะ
2: ตอน
1: ช
2: ่วงนั้นเริ่มกลับมาละ
1: แต่ช่วงเนี้ยแต่ช่วงที่เราเล่ากันเนี่ยคือเป็นช่วงที่ว่าเป็นช่วงเวลาการนอน
2: ใช่
1: แล้วเรากลับไปกินอาหารแทน
2: ค่ะ
1: นะครับบางคนแทนที่จะขับถ่ายเนี่ยตอนประมาณตีห้าถึงเจ็ดโมงนะ
2: ค
1: นนี
2: ้ค่ะ
1: ทำไมฮะช่วงนั้นนอนยังไม่ตื่น เป็นอย่างนั้นนะสำหรับผู้สูงอายุที่ทั้งหลายส่วนใหญ่นะครับก็ฟังเนี่ยคื

0: 65แคปซูลค่ะและก็อีก1โปรนะที่ยอดฮิตนะคะซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะซึ่งสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะเรามีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณด้วยนะคะเหมือนเดิมไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ08 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับก็คุณผู้ฟังครับรีบโทรกันเข้ามานะครับผมยังรอสายท่านอยู่บางท่านที่ไม่เคยโทรไปในรายการไหนเลยก็โทรมาที่รายการเจาะลึกสุขภาพโดยผมกิตติกรจะรับสายท่านอยู่นะครับท่านจะมีปัญหาเรื่องต่างๆปัญหาสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพใดๆก็ขอคำแนะนำปรึกษากันมาได้เช่นเคยตลอดมาไม่มีวันหยุดนะครับรีบโทรเข้ามานะครับช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งแล้วก็มาคุยกันต่อครับ

0: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพหลังจากที่ท่านพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันมานะครับก็มาพูดคุยเกี่ยวกับภาษาสุขภาพกันต่อนะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับผมประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งหลายท่านนะมีประเด็นสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับท่านที่อยากจะพูดคุยกับผมโดยตรงคุณติ่งครับก็ผมก็จะประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคุณผู้ฟังโทรเข้ามานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นโอเปอเรเตอร์คุณติ่งเพราะว
1: ่
0: าทั้งหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นน้องชมพู
1: ่
0: หรือคนอื่นๆนะครับที่รับสายนะครับ

0: บางท่านเนี่ยก็ไม่กล้าบอกนะเพราะว่าเราจะสำรวจว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็นั่งอยู่นะครับคุณฟังสามารถบอกอยากจะคุยกับผมอาจารย์กิติกรหรือว่าท่านอื่นๆนะครับที่อยากจะพูดคุยปัญหาสุขภาพไม่ว่าท่านจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าหรือว่าท่านจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกอื่นๆนะครับหรือเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพเบาหวานความดันไขมันก็ขอคำแนะนำจากทางรายการเจาะลึกสุขภาพได้เช่นกันนะครับท่านจะมีปัญหาแบบไหนก็โทรมาพูดคุยขอคำแนะนำกันได้นะครับ
1: สวัสดีครับคาตามินครับ
2: สวัสดีค่ะอยากได้คาตามินกระชุดหนึ่ง
1: เนี่ย3กระปุกมีแถมด้วยนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับส่งที่เดิมใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ค่ะที่ที่เนี่ยที่อำเภออูทองสายยโสมเนี่ย
1: เลขที่10หมู่1ตำบลสายยายโสมนะ
2: จ้ะจ้ะ
1: ครับครับสบายดีนะครับช่วงนี
2: ้มันขาดยาไปซะอาทิตย์กว่าไม่มีเงินจะสั่ง
1: ครับ
2: ค่อยไม่ค่อยดีตอนนี้อีตอนนั้นก็พอได้อ่ะพอได้แต่ว่าตอนนี้ไม่ดีเลยก็เลยต้องสั่งต่อพอได้เงินมาเลยสั่งต่อเนี่ย
1: ครับครับครับพี่สายยายโสมนะ
2: อย่าพรุ่งนี้มาได้ไหม
1: ก็วันสองวันนี้ละจ้ะตอนนี
2: ้จ้ะ
1: จ้ะจ้ะเดี๋ยวรีบส่งให้เลยนะ
2: ยายสายยายโสมอ่ะ
1: ครับครับ
2: เคยมานี
1: ่ครับครับได้ครับเดี๋ยวส่งไปให้ครับสวัสดีครับ
0: ก็ผมประชาสัมพันธ์ว่าถ้าหากท่านอยากจะพูดคุยกับผมโดยตรงก็โทรคุยได้ทุกวันนอกจากวันเวลาที่จัดรายการหรือว่าพักทานข้าวหลังจากที่ผมได้รับโน้ตจากทางทีมงานนะครับก็ผมก็จะรีบโทรกับท่านนะครับทันทีนะครับเพราะว่าผมกำชับนักว่าท่านอยากจะคุยต้องได้คุยแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ท่านให้เกียรติและให้ความสำคัญกับทางรายการของเรานะครับมาพูดกันต่อคุณติ่งถึงเวลาเท่าไหร่สำหรับนาฬิกาชีวิตวันนี
3: ้ค่ะนาฬิกาชีวิตมาที่บ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมง
0: ครับ
3: นะคะเป็นช่วงเวลาของลำไส้เล็กค่ะลำไส้เล็กเนี่ยจะทำหน้าที่ย่อยนะคะแล้วก็ดูดซึมอาหารนะคะหากว่ามื้อกลางวันเนี่ยคุณไม่รับประทานอาหารนะคะหรือว่ารับประทานอาหารไม่เพียงพอนะคะช่วงนี้คุณจะรู้สึกหิวแล้วก็ทรมานมาก
0: ครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาของลำไส้เล็กที่จะทำงานคือช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับ
3: ค่ะ
0: เป็นทำหน้าที่ย่อยและดูดซึมอาหารกลางวันท่านต้องทานอาหารในช่วงนี้นะครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ต่อเลยครับ
3: ค่ะมาที่เวลา15นาฬิกาบ่ายสามโมงนะจนถึง5โมงเย็นนี่แหละนะคะเป็นช่วงเวลาของกระเพาะปัสสาวะนะคะซึ่งทำหน้าที่เก็บน้ำกรองจากไตค่ะนะคะโดยช่วงเวลา5โมงเย็นเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่หลอดเลือดหัวใจและก็กล้ามเนื้อในร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะจึงเหมาะต่อการออกกำลังกายค่ะ
0: ครับก็หลายท่านนะครับช่วงเวลา4-5
3: โมงเย
0: ็
3: น
0: ท่านควรที่จะได้เวลาออกกำลังกายนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ร่างกายต้องการเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าหลายท่านที่อยู่ที่บ้านอย่างผมเนี่ยวันหยุดก็ต้องดูเวลานะครับประมาณช่วงแดดอ่อนนะประมาณ17นาฬิกาหรือ5โมงเย็นเนี่ยก็จะเริ่มออกเดินนะครับทานน้ำแล้วก็เริ่มออกเดินถ้าท่านจะไปสวนนะครับมีสวนมีอะไรต่างๆก็เตรียมน้ำเข้าไปนะครับน้ำดื่มสักขวดนึงนะครับถ้าหากท่านอยู่ที่บ้านท่านก็จะประมาณสัก5โมงหรือ6โมงเย็นนะครับท่านก็ควรจะเดินนะครับเดินประมาณ 10-20 นาทีเพื่อร่างกายนั้นได้เคลื่อนไหวพอร่างกายได้เคลื่อนไหวมีเหงื่อสักนิดหนึ่งนะครับท่านก็ดื่มน้ำสักนิดหนึ่งนะครับแต่อย่าดื่มน้ำมากแล้วก็ไปเดินเนื่องจากทำให้ท่านนั้นรู้สึกอึดอัดนะครับฉะนั้นคุณฟังครับลานนาฬิกาชีวิตเนี่ยเป็นความสำคัญอย่างหนึ่งของร่างกายเขาบอกอย่างนี้ว่าเคล็ดลับของนาฬิกาชีวิตก็คือว่าถ้าเราจัดวันเวลาให้ตรงตามตารางร่างกายก็จะเกิดความสมบูรณ
3: ์
0: มากขึ้นสุขภาพก็จะดีอย่างที่เราพูดไปนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพผมขอบคุณที่ท่านติดตามนะครับเนื่องจากว่าที่มาพูดเรื่องนาฬิกาชีวิตเนี่ยมีคนที่เรียกร้องแล้วก็มีคนที่เขียนมาอยากจะให้เรานำมาพูดเพื่อให้ท่านที่ใช้นาฬิกาชีวิตที่ผิดหรือเรื่องร่างกายที่เรายกตัวอย่างไปเมื่อกี
3: ้
0: เขาเรียกเวลากินแล้วท่านไม่กิน เวลานอนท่านไม่ได้นอนนะอย่างผู้สูงอายุอย่างที่ผมบอกช่วงเวลาต้องนอนเนี่ยท่านก็ไม่ได้นอนนะครับเวลากินกลับไม่หิวคนเองเป็นอย่างนั้นนะคนเราน ะครับต้องรอให้วันเวลาหิวถึงจะสามารถกินได้นะครับฉะนั้นท่านพยายามจัดนาฬิกาของท่านเพื่อให้ร่างกาย
3: เ
0: พราะว
3: ่
0: าให้มันสมดุลเพราะร่างกายของคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าช่วงเวลาไหนควรทำอะไรนะครับร่างกายของคนเราเนี่ยก็จะเกิดการเออร์เรอร์เขาเรียกหร
3: ือ
0: การผิดปกติทำให้เรานี่ป่วยได้นะครับต่อสักนิดหนึ่งคุณถึงครับ
3: ค่ะช่วงเวลา 17:00 นจนถึงทุ่มหนึ่งนะ 17:00 นถึงทุ่มหนึ่งนี่แหละนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาของไตค่ะทำงานนะคะเพื่อที่จะกรองของเสียออกจากเลือดแล้วก็รักษาสมดุลในร่างกายนะคะช่วง 18:30 นะคะระดับความดันเลือดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นสูงสุดค่ะและช่วงนี้เนี่ยคุณควรที่จะดื่มน้ำสะอาดนะคะไม่ควรดื่มน้ำเย็นนะคะแล้วก็ไม่ควรนอนหลับในช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่าจะทำให้นอนไม่หลับในช่วงกลางคืนที่จะต้องหลับจริงๆอ่ะ
0: ครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับหลายท่านโทรมาถามเป็นเรื่องทั่วไปคุณติ่งตั้งแต่บ่ายโมงมาเนี่ยท่านไม่ควรดื่มกาแฟนะครับโดยเฉพาะช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสามเนี่ยเพราะว่าฤทธิ์ของกาแฟเนี่ยจะทำให้ท่านนอนไม่หลับนะครับ อย่างที่คุณติ่งพูดไปในช่วงเวลา17:00 นถึงทุ่มหนึ่งเป็นช่วงเวลาของไตนะครับช่วงนี้ท่านควรดื่มน้ำสะอาดแต่ไม่ควร
3: เป็นน้ำเย็น
0: เป็นน้ำเย็น เพราะว่าน้ำเย็นใครๆก็ทราบว่ามันมีผลต่อร่างกายมากกว
3: ่
0: าร่างกายจะปรับให้กลับเข้าอุณหภูมินะครับ
3: มันจะไปทำงานหนัก
0: เพราะว่าบางท่านก่อนนอนคนเองไม่ควรดื่มน้ำเยอะแต่ควรจะเป็นน้ำอุ่นนะครับเพราะเรื่องเพราะแต่ทำให้ร่างกายนั้นอบอุ่นนะครับตามหลักจริงๆเนี่ยคนเด็กน้ำเย็นเนี่ยในตู้เย็นนี้ในผู้สูงอายุเนี่ยที่เคยคุยกันนะผมคุยทุกวันน
3: ะ
0: หลายท่านที่โทรมาเนี่ยเยอะแยะมากมายหลายท่านจะไม่ก็ไม่ทานน้ำไม่ทานน้ำเย็น
3: อ๋อดีค่ะ
0: ไม่ทานน้ำเย็นไม่ทานน้ำเย็นไม่ทานน้ำแข็งไม่ทานน้ำอัดลมนะครับผมเองก็รณรงค์ตัวผมก็ทำเพราะว่าทานน้ำเย็นเนี่ยถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยไม่ควรทานนะครับควรทานน้ำปกติ
3: อุณหภูมิปกติ
0: คือทานน้ำปกติแต่เป็นน้ำสะอาดน้ำสะอาดเนี่ยผมกำลังหมายความว่าน้ำที่หนึ่งน้ำกรองน้ำที่เชื่อถือได
3: ้
0: นะครับเพราะว่าตอนนี้ร่างกายเนี่ยต้องการน้ำสะอาดเพื่อไปเป็นน้ำหล่อเลี้ยงสำหรับร่างกายไปเป็นแหล่งของเลือดเป็นแหล่งของพลังงานนะครับฉะนั้นท่านควรดื่มน้ำสะอาดและให้เป็นน้ำเปล่าไม่ควรทานน้ำเย็นน้ำจากตู้เย็นอะไรพวกนี้นะครับหรือไปควรทานน้ำแข็งไม่ควรทานน้ำอัดล
3: ม
0: เพราะถ้าทานน้ำอัดลมเนี่ยตัวผมเองเนี่ยเริ่มเป็นผู้สูงอายุคนเดียวถ้าวันไหนที่ทานน้ำอัดลมเนี่ยอย่างช่วงเราไปงานไปเทคไปเมืองทองเนี่ยช่วงประมาณสัก3-4 โมงไปทานน้ำอัดลมก็ตอนกลางคืนมาก็ลุกปัสสาวะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับก็หลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ไปเสียอย่างทานน้ำเย็นน้ำอัดล
3: ม
0: ช่วงใกล้เวลาที่อย่างการกาแฟช่วงประมาณ14:00-15:00เนี่ยเลยเที่ยงไปแล้วไม่ควรทานกาแฟนะครับประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสำหรับคาตามินช่วงนี
3: ้
0: ฮอตสุดครึ่งโหล
3: ค่ะครึ่งโหลนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์เนี่ยครึ่งโหลนะคะก็จะแถม2กระปุกด้วยกันนะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะตอนนี้ก็สินค้ามีจำกัดนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0-8-4-3-8-5-6-6-4-4 อีกครั้งหนึ่งนะคะ0-8-4-3-8-5-6-6-4-4 ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับผมรอรับสายท่านอยู่ทุกวันท่านไม่เคยโทรไปในรายการไหนเลยให้โทรเข้ามาในรายการจอดลึกสุขภาพผมติกรจะยินดีที่จะมอบสิ่งดีๆและพูดคุยคำแนะนำให้กับท่านทั่วประเทศนะครับท่านโทรเข้ามาพูดคุยกับผมได้โดยตรงอย่างที่เบอร์ที่คุณติ่งบอกไปนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเปรียบเทียบกันชัดเจนในเรื่องอากาศคุณติ่งเพราะว่าวันก่อนเนี้ย แถบจังหวัดภาคอีสาน
3: ค่ะ
0: ตัวเนี้ยเป็นการเผาฟางคุณติง
3: โอ้
0: ก็เลยเกิด
3: เผาฟางเผาหญ้า
0: เผาฟางเผาหญ้าเผาป่าคุณติง
3: ใช่
0: ป่าเหมือนดับไฟป่านั่นแหละเผาป่าก็เกิดฝุ่น PM 2.5
3: ใช่
0: โดยเฉพาะแถบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งผลการรายงานเข้ามาเขตเทศบาลเนี้ยเยอะเป็นพิเศษนะครับคือเรียกว่าถ้าช่วงหน้าฝนก็จะดีหน่อยเพราะว่าฝนเนี่ยได้ตกชะล้างคนเดียวเหมือนกับช่วงที่กรุงเทพเป็นก่อน
3: ๆ
0: ฝนไม่ค่อยตกถ้าฝนตกมาค่าฝุ่นก็จะดีขึ้นนะครับ
3: จริง
0: ฉะนั้นนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดหลายจังหวัดนี่อากาศดีที่ผมเคยเดินทางไปนะครับก็กรุงเทพมหานครคุณผู้ฟังครับพยายามที่จะใส่หน้ากากหรือหลีกเลี่ยงเพราะว่าถ้าเกิดโควิดดีขึ้นมาแล้วก็ยังใส่หน้ากากเพราะว่าเราเดินออกไปข้างนอกอ่ะคนติ่งเดี๋ยวนี้มันจะเป็นไม่ชินนะคนติ่งลองถอดหน้ากากจะไม่ชินตอนนี
3: ้จริงค่ะ ตอนแรกว่าเอ๊ะเราลืมอะไรหรือเปล่าอะไร
0: นะครับเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยพี่น้องที่อยู่ในต่างจังหวัดกับกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพอากาศเนี่ยค่อนข้างจะมีฝุ่นพิษนะครับ
3: มลภาวะเยอะ
0: ท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านต้องมีความภาคภูมิใจนะครับที่ระวังนะครับ คุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัด ผมระวังเรื่องหนึ่งก็คือน้ำคุณเด่งที่ผมไปมา นะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดโปรดระวังเรื่องน้ำสำหรับสุขภาพของท่าน ทุกจังหวัดเลยนะครับที่ท่านอยู่ตามแหล่งชนบทอยู่ตามอำเภ
3: อ
0: ตามภูเขา ผมรณรงค์ให้ท่านพยายามดื่มน้ำสะอาด เพราะว่าหลายๆแหล่งที่ผมไปมาคุณเด่ง เป็นน้ำที่ได้จากบ่อธรรมชาติเคยรู้จักใช่ไหม
3: น้ำบาดาลบ้างอะไรบ้าง
0: ไม่ใช่เป็นน้ำบ่อที่เขาเอามาสำหรับดื่มได
3: ้
0: โดยไม่ผ่านตัวกรอง
3: ค่ะ
0: และบางที่เนี้ยมีการเก็บน้ำฝนเคยเห็นป่ะนะครับสำหรับท่านที่เชื่อได้แน่ว่าน้ำฝนสะอาดโดยไม่มีพิษท่านก็ทานได้นะ
3: ยุคนี้ยากนะ
0: นะครับหลายท่านที่ในเขตกรุงเทพเนี่ยแถบจังหวัดนนท์น่
3: ะ
0: ที่ผมอยู่สมุทรปราการปทุมธานีนี่น้ำฝนใช้ไม่ได้เลยคุณติ๊ง
3: จริงค่ะ
0: เพราะว่า
3: อย่าได้วางใจ
0: การคาร์บอนไดออกไซด์หรือฝุ่นที่จากควันรถพวกเหล่านี้นะครับใช้ไม่ได้เลยนะครับ
3: ค่ะ
0: ฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับพยายามหาดื่มน้ำสะอาดนะครับเพื่อให้ร่างกายนั้นกระชุ่มกระชวยขึ้นมาร่างกายต้องการพลังงานนะครับสิ่งที่ผมรณรงค์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่พูดในเกือบจะทุกรายการไปก็คือเรื่องของหมักดองผงชูรสน้ำตาลทรายนะครับของหมักดองก็คือเกือบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นผักกาดดองผลไม้ดองคนหนึ่งนะครับ
3: มะม่วงเนี้ย
0: อาหารกระป๋อง
3: อ
0: าหารกระป๋องนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับน้ำอัดล
3: ม
0: ส่วนที่จะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ไม่น่ามีสำหรับคนรักสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นสุราหรือเบียร
3: ์
0: บุหรี่อ่ะแถมไปอีกนะครับถ้าท่านงดได้ก็งดนะครับ คุณสุภาพที่เป็นแฟนคลับของคาตามินมาตั้งนานก็มาพูดถึงการเลิกบุหรี่นะครับซึ่งเป็นของขวัญสำหรับหลานชาย
3: ดีจัง
0: วันก่อนนะครับเพราะว่าคุณสุภาพนั้นซื้อคาตามีนเป็นโหลๆนะครับแกบอกว่าสูบบุหรี่มาตั้งนานนะครับพอดีหลานชายนี่เป็นภูมิแพ้นะครับก็พยายามที่จะลดระยะหลังมาก็ตัดสินใจเลิกดีกว่านะครับแล้วหลายบ้านคนติ่งลดผงชูรสเพราะรายการเราผงชูรสนะครับที่ท่านทานอยู่นะครับบางคนบอกไม่ทานเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนะครับ
3: ต้องค่อยๆลดนะ
0: ต้องค่อยๆลดนะครับหรือท่านก็งดหรือไม่มีเลยก็ยิ่งดีที่บ้านผมไม่มีนะครับไม่มีผงชูรสนะครับหลายท่านก็มาทานข้าวที่บ้าน จะจืดไปนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่เคยทานนะครับแต่ว่าท่านทานแล้วสุขภาพดีแน่นอนนะครับสำหรับท่านที่จะเปลี่ยนน้ำมันมาเป็นน้ำมันมะกอกนะครับก็ท่านก็เข้าไปศึกษาดูเพราะว่าวันก่อนตอนนี้ในห้างสินค้ารณรงค์ใช้น้ำมันมะกอกอาจจะแพงกว่าน้ำมันปาล์มน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดสักนิดหนึ่งก็เอง
3: แต่เราก็ได้สุขภาพดีนะ
0: สุขภาพนะครับสำหรับน้ำมันมะกอกนะครับ
3: ค่ะ
0: คุณฟังครับเรื่องผักผลไม
3: ้
0: ปลอดสารพิษอันนี้ก็รณรงค
3: ์ใช่
0: รณรงค์เพราะว่าวันก่อนโอ้โหสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้รับโทรศัพท์เนี่ยต้องบอกตรงว่าเป็นเรื่องที่ชื่นใจนะคุณเด่งหลายท่านไม่ได้ปลูกก็จริงนะครับแต่ก็เป็นการรณรงค์ในตัวเป็นเรื่องที่ตื่นตัวนะครับ จะตื่นตัวในรายการเราก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพราะว่าหลายท่านก็เน้นเรื่องผักผลไม้ปลอดสารพิษถึงจะไม่ปลอดก็พยายามล้างให้สะอาดนะครับพยายามล้างให้สะอาดท่านจะใช้แบบไหนก็ได้คือล้างให้สะอาดเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกตรงว่าแหล่งผลไม้เนี่ยมาหลายทางมาหลายทางหลายที่นะครับเราก็ไม่รู้ว่าใช่เราก็ไม่รู้ว่าต้นน้ำนี่เป็นอย่างไรนะครับฉะนั้นผมบอกว่าให้ท่านต้องควรระวังนะครับผมสรุปนะครับสั้นๆสำหรับเรื่องนี้ก็คือวันนี้ที่พูดกันเรื่องนาฬิกาชีวิตเนี่ยจุดประสงค์ก็คือว่าให้ท่านได้ทราบวันเวลาทำงานของร่างกายคือวันช่วงเวลาทำงานของร่างกายอย่างเช่นช่วงที่ท่านต้องตื่นก็คือ5-7 โมงเช้าตื่นมาดื่มน้ำเพื่อจะให้ร่างกายนี้ขับถ่ายนะครับสำหรับท่านที่ถ่ายยากหรือท่านเป็นท้องผูกท่านก็ตื่นขึ้นมาดื่มน้ำเยอะๆแล้วมาบีบนวดบริเวณท้องใต้ม้ามนะครับแล้วก็มีอาการเดินคนเด่งเพื่อจะให้ลำไส้ทำงานก็จะทำให้ท่านอยากถ่ายหรือ2ก็คือท่านพยายามดื่มน้ำอุ่นแต่ไม่เป็นน้ำร้อนนะคนเด็ก
3: อันนี้ก็คือเป็นน้ำอุณหภูมิปกติ
0: หรือท่านจะทานน้ำอุ่นในช่วงเช้าเพื่อจะเป็นการกระตุ้นการขับถ่ายนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องช่วงนี้นะครับก็คือช่วงประมาณ7-8 โมงเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ท่านต้องทานอาหารท่านอย่าละเลยนะครับสำหรับท่านที่อยู่ที่บ้านเพราะว่าช่วงนี้บางท่านเนี่ยไปทานอาหารเอาตอนเที่ยงนะคือผิดเวลาท่านทานอาหารช่วงเช้าก็จะทำให้ร่างกายนั้นมีพลังงานนะครับเนื่องจากร่างกายต้องการพลังงานเพื่อไปหล่อเลี้ยงร่างกายนะครับการทานอาหารที่ดีอย่างหนึ่งที่ผมเคยบอกก็คือว่าใน1 สัปดาห์คุณติ่งตอนนี้มีเคล็ดมาใหม่ท่านควรจะทานอาหารคลีนที่ปลอดเนื้อสัตว์บ้างอย่างน้อย1 วันถ้าท่านทำได้นะเพราะว่าร่างกายนั้นบางช่วงวันเวลาเนี่ยไม่ต้องการโปรตีนมากเท่าที่ควรท่านควรจะทานพืชผักสีเขียว
3: เพื่อให้ไฟเบอร
0: ์ไฟเบอร์แล้วก็ไปดีท็อกร่างกายบางท่านนี้มีเนื้อไม่มีผักเนี่ยคนทุกวันนี้เป็นอย่างนี้หมดที่ผมไปเห็นมา
3: คือหนักๆกินสเต็กอ
0: ่
3: ะ
0: ไม่ใช่สเต็กก็ผัดกะเพราล่ะที่ไม่มีผักเลย
3: จริง
0: กะเพราไข่ดาวในมื้อแรกนะในมื้อเช้าช่วงเที่ยงมาเป็นไรครับเป็นผัดซีอิ๊วแทนก็ไม่มีผักนะคนนี
3: ้
0: มีคะน้านิดๆหน่อยๆฉะนั้นเนี่ยเขาต้องบอกว่าใน1 สัปดาห์เนี่ยคุณฟังที่ฟังรายการอยู่ควรจะหาเวลาทานผักสักวันหนึ่ง
3: ก็คือเป็นการดีท็อกร่างกายเป็นมื้ออา
0: ห
3: าร
0: หรือท่านจะทานสลัดตอนเย็นสลัดก็คือพืชผักผลไม้ท่านหามาได้ท่านก็ทำมาเป็นสลัดผักนะครับทานแทนมื้ออาหารสักช่วงเย็นนะครับก็จะเป็นประโยชน์ที่ดีสำหรับท่านอ่ะผมฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโปรโมชั่นตอนนี้ฮอตสุดดีสุดคือ6 กระปุก
3: ค่ะคาตามิน
0: 6 กระปุกแถม2 กระปุกหรือครึ่งโหลแถม2 กระปุกรวมแล้วได้8 กระปุก
3: ในราคาเดิม
0: ในราคาเดิมที่ท่านจะซื้อเป็นโหลนะครับก็แถม3 กระปุกในราคาที่ท่านชื่นชอบนะครับแล้วก็ช่วงนี้เราก็มีชุดทดลองที่ไม่ได้ค่อยพูดเท่าไหร่นะครับบางท่านบอกโหพูดเป็นครึ่งโหลพูดเป็น1 โหลนะครับสมาชิกแล้วซื้ออย่างนี้จริงๆนะครับบางท่านบอกซื้อเยอะท่านก็ไม่มีงบท่านก็ซื้อชุดทดลองไป2 กระปุกก็ได้เช่นเดียวกันอ่ะคุณติงฝากเบอร์ท้ายรายการครับ
3: ค่ะเบอร์นะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็รีบโทรเข้ามานะครับรีบโทรเข้ามาปรึกษาหรือสั่งซื้อกับเราได้ในทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดนะครับ
3: ค่ะ
0: เพราะว่าคาตามินนั้นเปิดทำงาน365 วันท่านโทรมาได้ทุกวันเวลาที่ท่านต้องการนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้สมาชิกของเรามีเยอะทั่วประเทศจะได้รีบจัดส่งของให้ท่านจะไม่ให้ของขาดเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับก็รีบๆหน่อยนะครับเพราะช่วงนี้เรามีโปร6 กระปุกแถม2 กระปุกรวมแล้ว 8กระปุกในราคาที่ท่านชื่นชอบนะครับ
3: ค่ะ
0: อ่ะเวลาช่วงนี้เวลาหมดเวลานะครับผมคุณติ่งมาทำหน้าที่มาพูดเรื่องนาฬิกาชีวิตมาพูดเรื่องสุขภาพเพื่อรณรงค์ให้ท่านได้มีสุขภาพดีนะครับโอกาสหน้าช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อช่วงนี้เวลาหมดขอให้ท่านมีความสุขและสุขภาพดีนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
1: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพเรามีโอกาสที่จะฉลองครบรอบ10ปีที่รายการเราออกอากาศนะครับแล้วก็รายการเจาะลึกสุขภาพมีความภาคภูมิใจผู้เป็นสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนรายการผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์คาตามินที่คุณผู้ฟังใช้บริการเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณผู้ฟังใช้มากันอย่างยาวนานนะครับเป็น10ปีฉะนั้นผลิตภัณฑ์คาตามินยังเป็นผู้สนับสนุนรายการและก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังมีความมั่นคงต่อการให้บริการด้านสุขภาพสำหรับคุณผู้ฟังนะครับคุณฟังครับผมจะฝากประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ต้องการสมัครสมาชิกกับรายการเจาะลึกสุขภาพไม่ว่าจะเป็นบัตรคาตามินก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมคุณติงครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณติงสวัสดีคุณผู้ฟังก่อนครับ
1: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีคุณกิติกรด้วยค่ะ
0: ครับอากาศทั่วประเทศเป็นยังไงก็รายงานผลมาให้ทราบด้วยนะครับ คุณผู้ฟังมีปัญหาสุขภาพแบบไหนให้โทรมาพูดคุยกับรายการเราได้นะครับ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังครับที่ผมบอกเมื่อกี้เนื่องจากว่าผมอยากจะบอกว่าหลายท่านว่าผมพูดน้อยเกี่ยวกับคาตามินนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังครับอยากจะบอกว่าอยากให้คุณผู้ฟังนั้นฟังรายการเกี่ยวกับสุขภาพอย่างเต็มอรรถรสนะครับก็เลยหลายท่านที่เป็นสมาชิกประจำนะครับก็อยากจะให้ประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับผมก็จะประชาสัมพันธ์ว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นนะครับคุณเด่งครับจะร่วมฉลอง10ปีเนื่องจากว่าปีที่จะถึงน่าจะเป็น10ปีเนื่องจากว่าเราจะครบรอบที่แสดงถึงความมั่นคงกับการให้บริการกับผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคาตามินนั้นเป็นลิขสิทธิ์ของประเทศฟินแลนด์ซึ่งเข้ามาทำธุรกิจทำตลาดด้านสุขภาพในประเทศไทยคุณผู้ฟังก็ทราบกันดีนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณดิ่งเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่ง
1: ผลิตภ
0: ั
1: ณฑ์
0: รายการ
1: ค่ะผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะมีคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินมากกว่านี้นะคะก็โทรสายด่วนมาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับซึ่งช่วงนี้ผมจะฝากโปรไปเลยนะครับเพื่อไม่ท่านให้เสียเวลานะครับโปรตอนนี้ซื้อ3คาตามิน3กระปุกยังแถมกล่องเล็กอยู่เหมือนเดิมส่วนโปรดีโปรดังโปรฮอตโปรประจำสัปดาห์ยังมีอยู่นะครับยังเดินหน้าต่อไปก็คือโปรครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ
1: เป็น8กระปุกในราคาเดิม
0: ในราคาเดิมนะครับเนื่องจากว่าคุณฟังถามนะคุณติ่งถามต่อมาอีกสัปดาห์ที่แล้วว่าทำไมถึงแถมเยอะ
1: อ้าวไม่ดีเหรอคะ
0: ก็แปลกเหมือนกันนะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าตอนนี้บริษัทยินดีที่จะคืนกำไรให้กับท่านเพื่อให้ท่านนั้นได้เกิดความคุ้มค่าหลายท่านบอกว่าต้องซื้อแบบไหนอย่างไรนะครับตอนนี้ที่เราพูดไปคุณติ่งเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็คือคุณผู้ฟังหุ้นกันซื
1: ้อ
0: คือร่วมกันซื้อครั้งละครึ่งโหลแล้วไปแบ่งกันนะครับ
1: ของแถมได้ทั้งคู
0: ่ได้ของแถมได้ทั้งคู่แล้วจะได้คนละกระปุกคือว่าได้8กระปุกแล้วคุณผู้ฟังไปแบ่งกันนะครับส่วนโปเป็น1โหลก็ยังแถม3กระปุกนะครับส่วนท่านที่ต้องการซื้อชุดทดลองก็คุณผู้ฟังสามารถซื้อได้ใน2กระปุกในราคาหลักพันต้นๆนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาอย่างที่เบอร์ที่บอกไปอ่ะคุณติงวันนี้เมื่อวันก่อนผมได้พูดถึงเรื่องนาฬิกาชีวิตเข็มทิศสุขภาพเข็มทิศสุขภาพดี24ชั่วโมงนะครับวันนี้เรามาพูดอีกมุมหนึ่งคุณติงเพื่อให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายก็คือนาฬิกาชีวิตอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนาฬิกาชีวิตคือวงจรการระบบทำงานในร่างกายนะครับ
1: ของมนุษย
0: ์ของมนุษย์ที่มีหน้าที่ควบคุมการทำงานระบบต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นการตื่นนอนการนอนหลับการหลั่งฮอร์โมนแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในร่างกายโดยนาฬิกาชีวิตนั้นจะมีรอบ24ชั่วโมงผมก็จะแบ่งอีกครั้งละ12ชั่วโมงคนเด็กก็คือช่วงกลางวันและช่วงกลางคืนนะครับฉะนั้นวันนี้เรามาเล่าอีกมุมหนึ่งคุณเด่งมาทำรู้จักนาฬิกาชีวิตในการไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตให้เหมาะ การทำงานของอวัยวะร่างกายเพื่อเป็นเคล็ดลับสุขภาพดีนะครับคุณติ่งเริ่มเลยนะครับนาฬิกาชีวิตทำงานอย่างไรครับตั้งแต่
1: 5นาฬิกาจนถึง7นาฬิกานี้นะคะ
0: ครับมาทบทวนกัน
1: เป็นช่วงเวลาของลำไส้ใหญ่นะคะตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณต้องขับถ่ายนะคะตื่นนอนนะคะแล้วก็ดื่มน้ำมากๆนะคะเพื่อที่จะไปกระตุ้นระบบขับถ่ายนะคะลำไส้ใหญ่เนี่ยจะทำงานได้ดีในเวลานี้นะคะทำให้ของเสียแล้วก็กากอาหารเนี่ยถูกขับออกจากร่างกายได้ดีที่สุดนะคะถ้าเราไม่ถ่ายเนี่ยร่างกายจะดูดซึมของเสียเข้าสู่ร่างกายอีกรอบนึงนะคะก็เลยส่งผลกระทบมากมายอย่างเช่นคุณจะเป็นหวัดมีอาการไอนะคะสิวขึ้นนะคะร้อนในมีอาการท้องผูกแน่นท้องนะคะอาหารไม่ย่อยเป็นริดสีดวงทวารได้เนี่ยมะเร็งลำไส้ใหญ่อะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะ
0: ครับฉะนั้นผลของการที่ขับถ่ายไม่ตรงเวลาคุณเด็กพูดง่ายๆก็คือคุณผู้ฟังที่เวลาช่วงตีห้าใช่ไหมคุณเด็ก
1: ตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้า
0: ถึงเจ็ดโมงเช้าเรามาทบทวนกันว่าเราต้องดื่มน้ำอุ่นเพื่อจะต้องการให้ร่างกายขับถ่ายถ้าเกิดไม่ขับถ่ายจะเกิดอะไรขึ้นอย่างที่คุณเต่งพูดไปก็คือ
1: สุ่มเสี่ยงเป็นมะเร็งด้วย
0: คือริดสะดวงทวารนะครับแน่นท้องผูกเป็นสิวเป็นไอเป็นหวัดแล้วก็ร้อนใน
1: ใช่
0: ผมเสริมนิดนึงคุณเต่งปัญหาร้อนในเนี่ยเนื่องจากคุณผู้ฟังเป็นโรคท้องผูกคุณเต่งเกิดขึ้นเยอะมากตอนนี้เพราะว่าคนรุ่นใหม
1: ่
0: เขาบอกอย่างนี้ว่าการคนรุ่นใหม่นี้จะท้องผูกเยอะเน
1: ื
0: ่องจากการทานอาหารที่ไม่ค่อยมีกากใย อย่างเช่นกลุ่มอาหารสะดวกซื้อไม่ว่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์เป็นไส้กรอกพวกนี้นะครับ
1: คือไม่มีผักไม่มีอะไร
0: ไม่ค่อยมีผักนะครับฉะนั้นช่วงนาฬิกาชีวิตช่วงนี้ท่านต้องระมัดระวังต่อเลยครับ
1: ค่ะตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเช้าถึง11โมงนะ5โมงเช้านี่แหละนะคะเป็นเวลาของม้ามค่ะแล้วก็ตับอ่อนร่างกายเนี่ยจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่าเนี่ยพร้อมที่จะทำงานแล้วล่ะนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยคือร่างกายจะตื่นตัวมากนะคะการทำงานหรือว่าทำกิจกรรมอะไรเนี่ยก็จะได้ผลดีนะคะเพราะม้ามเนี่ยจะดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์จากอาหารเช้านั่นเองแล้วก็จะส่งสารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์นะคะม้ามเนี่ยเขาก็จะนำสารอาหารดีๆเหล่านี้เนี่ยไปหล่อเลี้ยงร่างกายนะคะทำให้ร่างกายสดชื่นแล้วก็สมองทำงานได้ดีนั่นเองค่ะ
0: ครับก็จะมีผลตั้งแต่เช้าก็คือว่าเราขับถ่าย7-8 โมงเช้าทานอาหาร9โมงถึง11โมงเนี่ยช่วงนี้ร่างกายจะตื่นตัวกระปรี้กระเปร่
1: า
0: คือจะเป็นทำกิจกรรมอะไรก็จะได้ผลดีเนื่องจากม้ามเนี่ยจะดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน
1: ์
0: จากอาหารเช้าเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายเพื่อให้เกิดพลังงานนะครับฉะนั้นเมื่อท่านทำแล้วไม่ผิดล็
1: อ
0: กไม่ผิดเวลาร่างกายก็จะสมูทสมดุลอย่างที่คุณติ่งเล่าไปนะครับ
1: ค่ะ
0: ผมฝากประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งคุณติ่งสำหรับโปรโมชั่นสั้นๆนะครับ
1: โปรโมชั่นของคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะคะก็คือช่วงนี้เนี่ยนะคะมีโปรมอบความสุขนะคะแสนพิเศษให้กับคุณซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลด้วยกันค่ะหรือว่าจะเป็นซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะแล้วก็เรามีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0-8-4-3-8-5-6-6-4-4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0-8-4-3-8-5-6-6-4-4ค่ะ
0: ครับก็รีบโทรเข้ามานะครับตัวนี้ผลิตภัณฑ์คาตามินของเราจะไม่ขาดสต็อกนะครับ เพราะว่าคุณผู้ฟังจะซื้อเป็นครึ่งโหล แถม2กระปุกตอนนี้เราก็ยังมีจำหน่ายพร้อมที่จะส่งให้ท่านทั่วกรุงเทพมหานครและพี่น้องต่างจังหวัดรีบโทรเข้ามานะครับ ตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสู่ภาพก็มาพบคุณผู้ฟังนะครับในอีกช่วงหนึ่งหลังจากที่พักฟังสิ่งที่น่าสนใจของรายการนะครับก็คาตามินก็เช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการสั่งซื้อตอนนี้เราก็ยังประชาสัมพันธ์ว่าท่านสั่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับสั่งช่วงเช้าท่านก็จะสามารถส่งผลิตภัณฑ์ได้ในช่วงเที่ยงบ่ายนะครับ
2: ท่าน
1: เขตได้รับแล้วนะครับส่วนต่างจังหวัดก็ข้ามวันไป1วันนะครับท่านก็จะได้รับผลิตภัณฑ์นั้นแน่นอนนะครับประชาสัมพันธ์ไปทุกภาคของประเทศนะครับที่มีผลิตภัณฑ์คาตามินไปถึงนะครับน่าจะครบทุกจังหวัดนะครับตอนนี้คุณฟังที่ฟังรายการนะครับก็เราสั่งซื้อผ่านศูนย์ฮอตไลน์ในเบอร์6644ได้ในทุกวันนะครับเนื่องจากท่านต้องการสั่งซื้อให้บริการรวดเร็วผมขอแนะนำให้ท่านสั่งตั้งแต่ก่อนบ่ายโมงหรือก่อนบ่ายสองโมงก็ได
2: ้
1: ตอนนี้เราขยายเวลาไปถึงก่อนบ่ายสองโมงนะครับส่วนถ้าท่านเกินบ่ายสามไปแล้วก็จะได้รับของในวันรุ่งขึ้นนะครับถ้าท่านอยู่ในกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีนครปฐมจนถึงอำเภอสามพรานนครชัยศรีจะบริการให้ท่าน1วันนะครับตอนนี้สามพรานวัดไร่ขิงพุทธมณฑลสาย7ศาลายานะครับเซ็นทรัลศาลายาเหล่านี
2: ้
1: บริการให้ท่านได้ภายใน1วันนะครับเพราะว่าเราพยายามที่จะขยายคนเต็งไกลสุดตอนนี้อำเภอบางบ่อนะครับบางบ่อเนี่ยส่งได้ภายในวันเดียวนะครับเพราะว่าคุณฟังที่อยู่ในเคหะบางพลีนะครับนิคมบางพลีในเขตเทศบาลบางบ่อนะครับก็เราจะส่งให้ท่านได้ภายใน1วันนะครับก็โทรเข้ามาส่วนพี่น้องต่างจังหวัดนะครับทุกจังหวัดไม่ว่าจะเป็นชลบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีตราดนะครับพี่น้องภาคตะวันออกเนี่ยเป็นที่อะไรที่เหนียวแน่นนะครับพี่น้องบางแสนพัทยาหนองปลาไหลบางละมุงนะครับหนองปลือบางละมุงเหล่านี้นะครับสัตหีบชลบุรีนะครับก็เราพยายามที่จะส่งให้ท่านอย่างไม่ติดขัดนะครับแม้แต่ช่วงนี
2: ้
1: มีโปรคนเด่งตั้งแต่มีโปรมาต้องยอมรับว่าของเราเยอะจริง
2: ๆ
1: บางช่วงบางที่บางพื้นที่อาจจะล่าช้านิดหนึ่งเนื่องจากว่าการทำงานของขนส่งนะครับบางช่วงเราจะส่งไปอาจจะล่าช้าไปแค่1วันก็ขอประทานโทษประทานอภัยนะครับสำหรับท่านที่รอคอยที่จะใช้ผลิตภัณฑ์คาตามินสำหรับท่านสมาชิกรีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้โปรของเราก็ยังมีอยู่ตลอดนะครับโปร6กระปุกแถม2กระปุกได้8กระปุกในราคาเดิม
2: ค่ะ
1: โปร1โหลแถม3กระปุกนะครับสำหรับท่านที่ฟังรายการใหม
2: ่
1: อยากจะใช้ชุดทดลอง2กระปุก
2: เราก็มี
1: เราก็มีนะครับส่วนโปรครึ่งโหลดีที่สุดตอนนี
2: ้
1: ท่านหุ้นกันซื้อนะครับซื้อ2คนนะครับได้คนละ4กระปุกรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมเมื่อก่อนนี่แถมแค่1กระปุก
2: 1กระปุก
1: นะครับตอนนี้บริษัทนี้ใจดี
2: ค่ะ
1: ฉลอง10ปีสำหรับคาตามินแถม2กระปุกซื้อครึ่งโหลซื้อ6กระปุกแถม2กระปุกนะครับในราคาเดิมนะสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
3: พี่จะสั่งคาตามินนะคะ
1: ครึ่งโหลตอนนี้ได้8ขวดครับ
3: โอ้ได้แปดขวดแล้วสมมติว่าถ้าจะสั่งเอาเพิ่มสายตากับภูมิแพ้อย่างละกล่องและราคานี้ได้เปล่า
1: ได้ได้ครับ
3: ได้นะงั้นก็เอาเป็นคาตามินมา
1: 6
3: คาตามินเท่าไหร่ถ้ากับ6แล้วก็สายตา1กับภูมิแพ้1
1: ครับครับเดี๋ยวพิเศษให้เนาะไม่คิดเพิ่มเน
3: า
1: ะ
3: จ้ะสมา าชิกบัตรเจอแล้วพี่หายไปตั้งนานเพิ่งเจอบัตรบ
2: ั
3: ตรสมาชิกมัน1490นะ
2: บางกรวยบางกรวยบางกรวย
3: บางกรวยรู้เลย
2: วัดบางกรวยประมาณช้างวัดบาง
3: ช้างจ้ะเข้ามาสุดซอยเลยมารอพี่อยู
2: ่ที่องค์พระนะครับ
3: จากที่องค์พระทำไมจำแม่นน่ะ
2: ครับ
3: เท่ากับเป็นคาตามินครึ่งโหล
2: แล้ว
3: ก็เอาสายตากับภูมิแพ้นะคะ
2: M1 เนาะทวายไลน์ครับ
3: จ้า
2: ขอบคุณมากครับผม
3: อาจารย์แล้วจะเข้ามาได้ตอนไหนคะ
2: เดี๋ยวจะเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปให้ครับผม
3: ไปแล้วโทรมาเบอร์บ้านแล้วกันนะ
2: ครับ
3: เพราะม
2: ือ
3: ถือเชยไม่ได้ใช้มือแบบนั้นแ
2: ค่
3: แบ
2: บสบายดีนะครับครับ
3: สบายดีค่ะนี่คิดถึงเนี่ยฟังจบก็เลยปิดแล้วก็เลยโทรค่ะ
2: ครับขอบคุณมากครับผม
3: จ้าสายตาสายตาคุณแท้นะคะโอเค
2: ครับ
1: ครับเรามาพูดเรื่อง
4: นาฬิกาชีวิตกัน
1: ถึงเวลาไหนละ
4: ค่ะถึงเวลา 11:00 น.จนถึง 13:00 น.หรือว่า 5:00 น.เช้าถึง 13:00 น.นี่แหละนะคะเป็นช่วงเวลาของหัวใจค่ะนะคะจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็นั่งทานข้าวเที่ยงแบบชิลๆเนี่ยได้เลยนะคะ 11:00 น.จนถึง 13:00 น.เนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาของหัวใจที่เขาจะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดนะคะแล้วก็สารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงทั้งร่างกายนะคะซึ่งจะทำงานหนักที่สุดนะคะช่วงนี้ระดับความดันเลือดในร่างกายเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะฉะนั้นช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะห้ามเครียดเด็ดขาดค่ะถ้าเราทำจิตใจให้สบายผ่อนคลายนะคะถือเป็นการดูแลแล้วก็ทนุถนอมหัวใจให้แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
1: ครับก็คือช่วงประมาณช่วงบ่ายนะครับเป็นเวลาของทำงานใช่ห้าโมงเช้าถึงบ่ายเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยนำสารอาหารไปเลี้ยงร่างกายซึ่งร่างกายจะทำงานหนักช่วงนี้ระดับความดันในเลือดร่างกายจะเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้เขาเรียกว่าห้ามเครียดเราทำจิตใจให้สบายในช่วงบ่ายนะครับผ่อนคลายถือเป็นการทนุถนอมหัวใจนะครับพูดถึงความเครียดบางท่านไม่ใช่จะเครียดเฉพาะช่วงบ่ายเครียดอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องจริงนะคุณเอก
4: จริงค่ะจริง
1: เครียดในอย่างคุณติ่งวันก่อนนี่อย่าเครียดมากนะครับอย่าเครียดบางคนเครียดตลอดทั้งวันเครียดทั้งกลางคืนนะฉะนั้นคุณผู้ฟังความเครียดเนี่ยมันทำให้ภาวะความดันโลหิตเนี่ยอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นพึงระวังสำหรับร่างกายนะครับช่วงนี้ต่อคุณเอกช่วงบ่ายโมง
4: บ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาของลำไส้เล็กค่ะช่วยงดอาหารด้วยนะคะบางคนที่มีเบรกด้วยนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยงดอาหารทุกชนิดนะคะอย่าทานของจุกจิกค่ะเพราะว่าจะเป็นการรบกวนการทำงานของลำไส้เล็กนั่นเองนะคะซึ่งเขามีหน้าที่ย่อยนะคะแยกแยะแล้วก็ดูดซึมอาหารที่เป็นน้ำทุกชนิดอย่างเช่นวิตามินซีวิตามินบีนะคะโปรตีนซึ่งทำหน้าที่เนี่ยสร้างกรดอะมิโนนะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างเซลล์สมองนะคะเวลานี้สมองซีกขวานะคะจะทำงานได้ดีนะคะทั้งในเรื่องของความจำจินตนาการความคิดสร้างสรรค์แล้วก็รวมไปถึงการวางแผนเป็นต้นค่ะ
1: ครับจนถึงบ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงนะครับ
4: ค่ะ
1: ช่วงนี้ควรงดอาหารนะครับ อย่าทานอาหารจุกจิกบางท่านทานอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะจะเป็นการรบกวนทำงานของลำไส้เล็กเนื่องจากว่าช่วงนี้หลังจากที่ทานอาหารเที่ยงแล้วบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงเนี่ยลำไส้ก็จะมีหน้าที่ย่อยนะครับและดูดซึมพวกน้ำทุกชนิดคือพวกวิตามินและโปรตีนเข้าไปสร้างหน้าที่เป็นกรดอะมิโนนะครับซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายคือสารอาหารเนี่ยจะไปสร้างซ่อมแซ
4: ม
1: ไปสร้างพลังงานไปสร้างแรงไปสร้างซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายช่วงนี้นะครับสมองก็จะทำงานดีในช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับจินตนาการความคิดสร้างสรรค์คุณผู้ฟังก็ฟังนาฬิกาชีวิตนะครับต่อเลยครับ
4: ค่ะตั้งแต่ช่วงบ่ายสามโมงจนถึงห้าโมงเย็นนะคะเป็นช่วงเวลาของกระเพาะปัสสาวะนั่นเองดื่มน้ำบ่อยๆแล้วก็ออกกำลังกายนะคะช่วงเวลานี้นั้นนะคะกระเพาะปัสสาวะเนี่ยรอค่ะที่จะกำจัดของเสียออกจากร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ควรดื่มน้ำเยอะๆนะคะอย่ากลั้นปัสสาวะนะคะการกลั้นปัสสาวะเนี่ยจะทำให้ปัสสาวะนั้นดูดซึม กลับเข้าสู่กระแสเลือดนะคะมีผลในเรื่องของความจำค่ะแล้วก็ไทรอยรวมไปถึงระบบสืบพันธุ์นะคะรวมทั้งจะทำให้กระเพาะปัสสาวะเนี่ยอักเสบอีกด้วยนะคะและก็ช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงที่หลอดเลือดหัวใจและก็กล้ามเนื้อในร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะเหมาะที่จะออกกำลังกายทำให้เหงื่อเนี่ยมันออกจากร่างกายนะคะเพื่อที่จะช่วยขับของเสียออกจากร่างกายอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
1: ครับฉะนั้นช่วงบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับท่านก็ดื่มน้ำเพื่อขับของเสียออกจากร่างกายนะครับอย่ากั้นปัสสาวะผมพูดเรื่องกั้นปัสสาวะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายท่านเป็นโรคปัสสาวะอักเสบนะครับกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับเนื่องจากการกั้นปัสสาวะผมเคยแนะนำท่านผู้สูงอายุนะคนหนึ่งเวลาเดินทางเมื่อก่อนเนี่ยเรามีทริปเดินทางไปเที่ยวด้วยกันนะครับผมก็จะพูดสำหรับท่านที่เป็นผู้สูงอายุที่ช่วงเดินทางเนี่ยนะครับจะไม่ให้มีการกั้นปัสสาวะถ้าเกิดว่าเดินทางไกลแนะนำว่าให้ท่านใส่แพมเพิร์สนะครับบางคนไม่ติดเพราะว่าชอบอยู่แต่กับบ้านเวลาเดินทางท่านต้องใส่ท่านใส่ไม่ใช้ท่านก็ต้องทิ้งนะครับฉะนั้นเนี่ยการกั้นปัสสาวะเนี่ยจะทำให้โรคต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับไตหรือการกั้นปัสสาวะทำให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื่องเกี่ยวกับต่อมลูกหมากเหล่านี้นะครับ
4: ไทรอยด์อีก
1: ฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับผมก็ประชาสัมพันธ์ว่าที่เราพูดเรื่องนาฬิกาชีวิตเนี่ยเพื่อให้ท่านได้รู้จักร่างกาย
4: เขามีระบบ
1: มีระบบของเขาม
4: ีเวลาของเขา
1: เราจะใช้ของเขาเนี่ยได้ตรงกับที่เขาเดินอยู่หรือไม่นะครับเพราะถ้าความผิดปกติก็จะทำให้ท่านนี้เสียสุขภาพและป่วยได้นะครับฉะนั้นผมก็มาประชาสัมพันธ์สำหรับข้อมูลดีๆนะครับประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งครับคุณติ่งช่วงโปรโมชั่นคาตามินกับผิดพันธ์ทไวไลท์นะครับ
4: ตอนนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะก็คือซื้อคาตามินหรือว่าทไวไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะหรือว่าจะเป็นโปรดีโปรดังนะคะก็คือคาตามินนะคะครึ่งโหลนะคะจะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์มาได้ค่ะที่หมายเลข0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับผมยินดีรับสายท่านอยู่ตลอดทั้งวันนะครับชุดท่านว่างช่วงไหนก็สามารถโทรได้จะโทรในรายการหรือโทรนอกรายการก็จะพูดคุยปัญหาของท่านดุจญาติมิตรนะครับขอคำแนะนำรายการจากรายการจอดรู้สุขภาพได้ทุกวันนะครับรีบโทรเข้ามานะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่คุณผู้ฟังพักฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็บทเพลงเพราะๆผ่านกันไปเราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับภาษาสุขภาพเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตเรื่องมาฝากคุณผู้ฟังนะครับผมประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งคุณติ่งครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ผมได้รับการถามกันมามากสำหรับเราพูดกันน้อยในเรื่องปัญหาสุขภาพสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการปรึกษานะครับตอนนี้หรือช่วงไหนๆก็แล้วแต่คุณผู้ฟังต้องการปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเข่าผมก็ยังปรึกษากับคุณผู้ฟังได้ในทุกๆวันนะครับเพียงแต่ประชาสัมพันธ์น้อยลงเนื่องจากว่าตอนนี้สมาชิกเราก็เยอะมากทั่วประเทศนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังบอกว่าผมพูดน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับก็คุณผู้ฟังก็โทรมาเหมือนเดิมนะครับ
1: สวัสดีครับคาตามิน
2: สวัสดีครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์กิตกรใช่ไหมครับ
1: ใช่
2: ครับผมมีปัญหาเรียนถามหน่อย
1: เชิญ
2: คือผมเป็นเกาอยู่แล้วผมรักษาโดยกินอาหารเสริมคาตามินแต่ทีนี้ในทวายไลท์อ่ะเขียนว่าส่วนผสมมันจะมีเลติตินจากถั่วเหลืองเนี่ยผมกินถั่วเหลืองไม่ได้เลยนะตอนที่เป็นเกาเนี่ยถ้ากินไอ้ทวายไลท์ไปด้วยมันจะมีปัญหาไหม
1: ไม่มีตัวนี้เป็นเลติตินฮะมันจะสกัดมาจากสกัดหลายชั้นมากไม่ใช่กินถั่วเหลืองตัวนี้
2: เหรอ
1: ถ้าเรากินถั่วเหลืองเลยนี่ไม่เป็นถ้าเราเป็นแต่ว่าถ้าเลติตินไม่เป็น
2: ขนาดไอ้อาหารเสริมอย่างบะหมี่มะม่วงมากมันมีถั่วเหลืองผสมผมกินไม่ได้เลยนะกินปุ๊บขึ้นกินปุ๊บขึ้นเลยหยุดไปแต่เกรงว่าถ้าผมกินทวายไลท์ไปพร้อมกับการรักษาด้วยคาตามินเนี่ยมันจะต้านกันหรือเปล่า
1: ไม่ต้าน
2: ไม่นะฮะ
1: ครับ
2: มันไม่ใช่ถั่วเหลืองตรงๆเลยนะ
1: ใช่ตัวนี้มันเป็นสารฮะเป็นสาร

0: ด้วย6ขวดนะฮะ
1: ครับ
0: ก็จะเพิ่มแถม1ขวดกับอีก1ซองตอนนี้เป็น2ขวดใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผม
0: ถ้าผมขอเปลี่ยนเป็นทวายไลท์ผสมด้วยสัก4กล่องเนี่ย
1: ได้
0: แล้วก็ได้คาตามิน4ขวดเป็นราคานี้ใช่ไหมฮะ
1: ได้ครับได้ครับ
0: ได้เออบ่ายได้ใช่ไหมฮะ
1: ได้ได้เอาอย่างละ4นะ
0: ครับครับตกลงตามนี้นะครับเปลี่ยนตามนี้นะครับ
1: ครับครับครับ
0: ครับครับผมบ่ายได้นะครับผมจะรออยู่นะครับ
1: ครับครับครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นกระดูกและข้อเข่าหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกและข้ออื่น
3: ๆ
2: ก็ยังรับปรึกษาปัญหาคุณผู้ฟังได้เหมือนเดิมสำหรับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานความดันไขมันหรือสุขภาพอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไตเรื่องปัญหาการมองเห็นเรื่องสายตาเรื่องสมองคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาได้เช่นเดียวกันที่เบอร์0843856644นะครับปรึกษาและขอคำแนะนำได้ทุกวันที่เบอร์0843856644นะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกันได้ทุกวันนะครับทางรายการพร้อมที่จะแนะนำให้ท่านนะครับ
3: ค่ะ
2: คุณติ่งมีเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิต
3: ใช่
2: มาฝาก
3: เราเราพูดไปถึงช่วงเวลานะนาฬิกาชีวิตอวัยวะส่วนต่างๆทำงานกันไปได้ดีในช่วงเวลาไหนนะคะมาถึงช่วงเวลา 17:00 นถึง 19:00 น 17:00 นถึง 21:00 นนะคะจะเป็นเวลาของอวัยวะก็คือไตค่ะเนี่ยทำหน้าที่ของเขานะคะช่วงเวลานี้เนี่ยยังไม่ควรเข้านอนค่ะเพราะว่าจะทำให้ไตเนี่ยทำงานหนักนะคะคุณควรจะออกกำลังกายหรือว่าทำงานบ้านนะคะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสดชื่นนะคะแล้วก็แอคทีฟนะคะเพิ่มความดันเลือดค่ะแถมยังช่วยให้ผิวนั้นสดใสแข็งแรงเปล่งปลั่งอีกด้วยนะคะช่วงนี้นั้นไตทำหน้าที่หนักในการกรองของเสียออกจากเลือดนะคะแล้วก็รักษาสมดุลในร่างกายด้วยค่ะ
2: ครับช่วง 17:00 นถึง 21:00
3: นใช่ค่ะ
2: ท่านก็ไม่ควรเข้านอนในช่วงนี้นะครับเพราะร่างกายช่วงนั้นไตกำลังทำงานนะครับเพื่อให้ร่างกายสดชื่นท่านควรจะทำยังไงครับดิ่งออก
3: กำลังกายหรือว่าทำงานบ้าน
2: ครับก็เพื่อให้ร่างกายนั้นดีขึ้นเพราะว่าช่วงนี้ท่านไปนอนไตก็ยังทำงานอยู่นะครับต่อไปเลยครับ
3: ค่ะช่วงเวลา 21:00 จนถึง 23:00 นะคะเป็นเวลาของเยื่อหุ้มหัวใจนะคะทำจิตใจให้ผ่อนคลายเข้าสู่หมวดธรรมะอ่ะนั่งสมาธินะคะช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะร่างกายต้องการความสงบค่ะแล้วก็หยุดนิ่งนะคะจะช่วยให้จิตใจแล้วก็ร่างกายพร้อมที่จะเข้านอนค่ะไม่ควรจะทำอะไรนะคะที่มันแบบตื่นเต้นหรือว่าใช้พลังงานเยอะอย่างเช่นออกกำลังกายหนักๆหรือว่าทานอาหารในปริมาณที่มากนะคะเพราะว่าจะทำให้คุณนั้นนอนไม่หลับนะคะเนื่องจากว่าเยื่อหุ้มหัวใจเนี่ยเป็นส่วนประกอบสำคัญของหัวใจและช่วงเวลานี้นั้นมีความสำคัญในการทำงานของระบบหมุนเวียนเลือดนะคะแล้วก็ส่งอาหารออกซิเจนเม็ดเลือดเนี่ยไปยังส่วนต่างๆของร่างกายด้วยนะคะ
2: ครับช่วงพักผ่อนคุณในงานช่วง 21:00 ถึง 23:00 นะครับ
3: ค
2: ุณผู้ฟังก็ไม่ควรจะออกกำลังกายหลายท่านเนี่ยไปออก 23:00 ที่ผมเคยเห็นนะครับจริงๆคุณเองนะครับไปออกกำลังกายนะครับฉะนั้นผู้สูงอายุหรือแฟนรายการจอลึกสุขภาพนะครับฟังไว้ว่าช่วง 21:00 ถึง 23:00 เป็นช่วงที่ท่านพร้อมที่จะพักผ่อนนะครับเพราะจะทำให้ท่านถ้าออกกำลังกายมากหรือทานอาหารมากท่านก็จะนอนไม่หลับผมเสริมอีกนิดหนึ่งคุณติ่งเป็นเคล็ดลับช่วงที่ท่านจะอาบน้ำก่อนนอนท่านไม่ควรอาบน้ำเย็นคุณติ่งน
3: ะ
2: ไม่ควรอาบน้ำเย็นเพราะเราต้องเวลาใกล้จะนอนเนี่ยไม่ควรอาบน้ำเย็นเพราะจะทำให้ร่างกายเนี่ยสดชื่นขึ้นมาส่วนจ
3: ะ
2: ทำให้ท่านเนี่ยอาบน้ำอุ่นพออาบน้ำอุ่นแล้วท่านทานน้ำอุ่นๆก่อนนอนนะครับก็จะทำให้ภาวะการนอนหลับดีขึ้นนะครับช่วงการทำงานช่วงประมาณ3:00 เนี่ยใกล้3:00หรือ4:00เนี่ยท่านควรจะพักผ่อนโดยการทำให้จิตใจว่างหรือนั่งสมาธิไม่ควรที่จะมีเรื่องกวนใจหรือมีความเครียดนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยมีความเครียดหรือมีเรื่องไม่สบายใจในช่วงกลางคืนก่อนนอนเนี่ยก็จะทำให้ท่านนอนหลับๆตื่นๆคนเอง
3: กังวล
2: ไตก็ทำงานหนักนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้นะครับแรงดันการหมุนเวียนของเลือดออกซิเจนเม็ดเลือดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญต่ออวัยวะในร่างกายฉะนั้นถ้าท่านทำได้ในสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สุขภาพดีมากนะครับเพราะว่านาฬิกาชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวการ

0: ของร่างกายท่านจะใช้ร่างกายไปในแบบไหนอย่างไรนะครับอย่างเช่นที่ผมเคยยกตัวอย่างมาเองเวลานอนแล้วไม่นอนเวลาท่านเวลาจะทานท่านไม่ได้ทานคือเวลาจะกินไม่ได้กินว่างั้นเถอะ
1: ใช่
0: แต่ท่านไปกินตอนดึกซะนะคร
1: ับ มื้อเดียวเลย
0: มื้อเดียวหรือไปทานอาหารเหมือนวัยรุ่นเนี่ยไปทานอาหาร 2-3 ทุ่มอย่างที่เราบอกไป
1: บุฟเฟ่นะ
0: บุฟเฟ่แล้วก็ไปนอนนะครับช่วงนี้ไตก็จะทำงานหนักนะครับแล้วก็ทำให้เราอึดอัดนะครับนาฬิกาชีวิตท่านก็จะเปลี่ยนและรวนและตามมาก็คือ1ฤทธิ์สะดวงเป็นโรคท้องผูกนะครับเป็นโรคอาหารไม่ย่อย
1: โรคไข้เจ็บมา
0: เป็นที่สำคัญอ่ะเป็นเกล็ดไหลย้อนซึ่งตัวนี้เป็นโรคย้อนนะครับกดไหลย้อนนะครับสำหรับท่านที่ทานอาหารแล้วท่านไปนอนนะครับฉะนั้นผมบอกท่านว่านาฬิกาชีวิตเนี่ยที่เรานำมาพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับสำหรับรายการเจาะลึกสุขภาพผมอาจารย์สัมพันธ์ท่านนิดหนึ่งคนหนึ่งครับเรื่องเกี่ยวกับท่านที่จะให้เราส่งผิดพันธ์คาตามินไปอยู่ในต่างจังหวัดช่วงนี้ถ้าหากว่าล่าช้าไป1วันก็ต้องขอประทานโทษทานภัยตั้งแต่เราเปิดโปร6กระปุกแถม2กระปุกเลยนะครับปรากฏว่าสั่งมาเต็มคลังนะครับก็เราพยายามที่จะระบาย
1: ได้รับความสนใจเยอะมาก
0: เราพยายามที่จะระบายเพราะว่าโปรเนี้ยเป็นโปรที่จะเรียกว่าท่านรอคอยจริงๆโดยเฉพาะพี่น้องทั่วประเทศเลยคุณเด่งเหมือนกับว่าท่านจะรอคอยโปรนี้มานานคือซื้อ6แถม2ได้8กระปุก
1: ราคาเดิมนะคะ
0: ในราคาเดิมก็ทำให้โปรนี้ฮอตขึ้นมาของนี่เต็มคลังก็ทำให้ท่านนี้ต้องล่าช้าในการจัดส่งแต่ว่าจะไม่ให้ขาดนะครับเพราะช่วงก่อนนี้คาตามินขาดนะครับภายใน 2-3 วันคุณผู้ฟังก็โทรมาต่อว่ากันสักนิดหนึ่งนะครับ
1: ค่ะเราก็รีบเติมสต็อก
0: ก็รีบเติมสต็อกฉะนั้นท่านที่ฟังรายการอยู่นะครับตอนนี้โปร6กระปุกแถม2กระปุกถ้าหากเป็นสมาชิกเก่าคนเดงส่วนใหญ่ก็จะสมาชิกเก่าละนะครับที่เคยทานและเกิดความคุ้มค่าท่านหุ้นกันซื้อเลยนะครับหุ้นกันซื้อท่านซื้อและท่านไปแบ่งกับเพื่อนบ้าน
1: คุ้มค่า
0: หรือจะซื้อสำหรับตัวท่านเองแล้วก็ถามต่อไปอีกคนเดงว่าเราผลิตทุกเดือนตอนนี
1: ้
0: นโยบายของเราคือผลิตทุกเดือน
1: มีของใหม่ตลอด
0: มีของใหม่ตลอดเวลานะครับเราจะไม่ใช้ของเก่าวันหมดอายุหรืออะไรต่างๆเพื่อสุขภาพของท่านนะครับฉะนั้นท่านที่ฟังรายการอยู่ท่านก็โทรเข้ามานะครับส่วนเรื่องที่สองคือพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานครสำหรับบางวันคุณเต็งก็ต้องขอประทานโทษสำหรับการล่าช้าเนื่องจากสภาพอากาศฝนตกรถติดนะเมื่อวันก่อนก็เจอนะครับวันก่อนก็เจอเพราะว่าตอนนี้ตั้งแต่เปิดโปรเนี่ยครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกเนี่ยปริมาณสินค้าเนี่ยปริมาณการสั่งเนี่ยเพิ่มขึ้นมากก็ทำให้คนหน่วยส่งเนี่ยทำงานตอนนี้เราพยายามที่จะขยายเวลาจนถึงส่งจนถึง6โมงจนถึงทุ่มหนึ่งก็ได
1: ้
0: สำหรับท่านที่ใช้คาตามินนะครับก็โปรดต้องขอประทานโทษจริงๆสำหรับล่าช้าไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะเมื่อก่อนนั้นต้องยอมรับว่าเราผ่านโควิดมาเนี่ยเราก็จำหน่ายขายดีมากเป็นพิเศษนะครับสำหรับรายการของเรานะครับสำหรับท่านที่เคยใช้อยู่แล้วก็ยิ่งไปแนะนำเพื่อน
1: ม
0: าก็จะเป็นครอบครัวใหญ่นะครับสำหรับคาตามินทั่วประเทศนะครับบอกเบอร์สักนิดหนึ่งครับคุณเด่นครับ
1: ค่ะเบอร์โทรนะคะ084 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับผมยินดีรอสายท่านอยู่ทั้งวันนะครับจะพูดคุยกับผมกิตติกรโดยตรงได้ในทุกๆวันไม่มีวันหยุดนะครับ
1: ค่ะ
0: ผมประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่คุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับทุกจังหวัดเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับสำหรับแฟนๆของคาตามินแฟนของรายการเจาะลึกสุขภาพสุขภาพท่านเป็นอย่างไรบ้างก็โทรมาพูดคุยกันนะครับยังคิดถึงท่านอยู่ทุกวันนะครับสำหรับเรื่องคุณเองตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษนะครับผมก็รณรงค์นะเป็นรายการที่รณรงค์ท่านก็ผมดีใจนะที่ท่านตอบรับคุณเองตอบรับกันนะครับ สำหรับท่านที่จะใช้พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษเพื่อมาปรุงอาหารวันก่อนมีคุณป้านิยมที่จังหวัดนครนายกโทรเข้ามาว่าคุณป้าเนี่ยเป็นบ้านอยู่ที่อำเภอเมืองอยู่ติดเขื่อนขุนด่านปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ
1: โอ้ดีจัง
0: มาตลอด20ปีคุณดิ่ง
1: โอ้
0: 20ปีนะครับเป็นตัวอย่างที่คุณผู้ฟังดีมากๆเลย คือเป็นสวนของตัวเอง
1: ค่ะมีพื้นที่ของตัวเอง
0: มือพื้นที่เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ปลูกเองทานเอง
1: ค่ะ
0: ไม่ได้จำหน่ายนะครับไม่ว่ามีทุกอย่างเลย
1: เผลอๆนี่อาจจะแบ่งปัน
0: เผลอๆก็แบ่งปันแล้วก็มีทุกอย่างเลย
1: ค่ะ
0: นะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างมากมายก็อยากจะให้อาจารย์กิตติกรมาเที่ยวส่วนคุณป้าอีกที่หนึ่งก็คืออยู่วัดอมฤตจังหวัดนนทบุรีนะครับซอยวัดอมฤตนะตัวนี้มีที่อยู่6ไร่คุณเด้งอยู่หลังแมคโครอยู่หลังแมคโครนครอินทร
1: ์
0: มีเป็นบ้านบ้านนี้6ไร
1: ่
0: เป็นบ้านในสวน
1: โอ้โหร่มเย็นเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ร่มเย็นร่มเย็นและได้ฟังรายการแล้วก็วันนั้นได้คุยกันนานคุณป้าบอกว่าอาจารย์กิตติกรที่พูดมาเนี่ยมีมากกว่านั้น
1: นี่
0: ก็คือเป็นพืชยืนต้นคุณเด้งผมไม่รู้จะไล่ยังไงนะมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมอะไรเนี่ย
1: คือ
0: แตงโม
1: อ
0: าจจะไม่มีมีครบและที่สำคัญก็คือมีทุเรียนนนปีน้ำท่วมตายไปหลายร้อยต้นตอนนี้เพิ่งปลูกใหม่ทุเรียนนนคุณติ่งได้ยินใช่ไหมผมเคยทานทุเรียนนนแพงแล้วก็รสชาติอร่
1: อ
0: ยและที่สำคัญก็คือเป็นพืชยืนต้นพวกส้มโอพวกมะนาวพวกอะไรเนี่ยมีตลอด
1: ตลอดทั้งปี
0: มีตลอดทั้งปีพวกตะไคร้ใบมะกรูดอะไรต่างๆแกบอกใช้ไม่หมดแล้วก็ปลอดสารพิษส้มโอก็ปลอดสารพิษนะผักสวนครัวทุกอย่างก็ปลอดสารพิษ
1: โอ้ดีจัง
0: นะเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วก็อยู่ในบ้านในสวน6ไร
1: ่
0: อากาศเป็นธรรมชาติมากๆนะครับอยากจะให้ไปเที่ยวนะครับ
1: ร่มเงา
0: ผมอิจฉาคุณผู้ฟังนะครับที่อยู่ทางบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการเราส่งเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารตอนนี้ลดเรื่องเผ็ดมัน
1: ผงชูรส
0: เค็มเผ็ดก่อน
1: อ
0: มันก็คือไขมันลดลงไขมันจากสัตว์คุณเองเป็นพวกน้ำมันพวกอะไรต่างๆนะไขมันผู้สูงอายุนี่ส่วนใหญ่เขาให้ลดไขมันทรานส์พูดง่ายๆภาษาวิทยาศาสตร
1: ์
0: เป็นไขมันที่อิ่มตัวจากสัตว์นะครับเผ็ดมันแล้วก็เค็มเค็มนี
1: ่ไต
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับไตนะครับผงชูรสน้ำอัดล
1: ม
0: น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายก็คือเน้นที่หวานหวาน
1: บางคนทานหวานจริง
0: ทานหวานนะครับเรานี่ว่าหวานแล้วเขายังหวานกว่าเขาเรียกนะโดยเฉพาะตอนนี้หวานเนี่ยเราก็รณรงค์สำหรับท่านที่อยู่ที่บ้านเนื่องจากว่าอาหารหวานเนี่ยทานไปประจำเนี่ยผลเสียต่อสุขภาพนะครับโดยเฉพาะหน้าข้าวเหนียวมะม่วงหน้าข้าวเหนียวทุเรียนหรือว่าเป็นของหวานขนมหวานพวกนี้นะครับ
1: สักนิดนึงก็ได
0: ้สักนิดหนึ่งท่านควรทานแล้วก็เรื่องกาแฟคนติกาแฟนี้เช้ามาท่านทานกาแฟดำได
1: ้
0: นะครับก็บ่ายๆมาก็ไม่ต้องทานนะครับเนื่องจากว่านาฬิกาชีวิตเนี่ยการปลอดสารพวกกลุ่มคาเฟอีนเนี่ยจะดีมากเพราะจะทำให้ท่านนอนไม่หลับแล้วก็มีผลต่อไตทำงานหนักนะครับต่อสักนิดหนึ่งคุณติ่งเวลาไหนดี
1: ค่ะเรื่องของนาฬิกาชีวิตนะคะอวัยวะต่างๆที่ทำงานนะคะ3ทุ่มค่ะ3ทุ่มจนถึง5ทุ่มนะคะเวลาการทำงานของระบบอุณหภูมิในร่างกายนะคะนอนได้นะคะควรจะนอนแล้วล่ะนะคะทำร่างกายให้อบอุ่นค่ะห้ามอาบน้ำเย็นในช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่าจะทำให้ป่วยง่ายอ่อนแอนะคะเพราะช่วงนี้ร่างกายเนี่ยต้องการความอบอุ่นนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ระบบหายใจก็คือหัวใจปอดนะคะระบบย่อยอาหารก็คือกระเพาะอาหารม้ามตับนะคะแล้วก็ระบบขับถ่ายก็คือไตกระเพาะนะคะมันพร้อมที่จะส่งนะส่งไปช่วยในเรื่องของการย่อยไขมันในลำไส้เล็กนะคะหรือถ้าอวัยวะใดในร่างกายขาดน้ำเนี่ยก็จะดึงน้ำจากถุงน้ำดีนะคะถ้ามีการดึงมากเกินไปจะทำให้น้ำดีเนี่ยข้นขึ้นนะคะเป็นผลทำให้สายตาเสื่อมเหงือกบวม ปวดฟันนอนไม่หลับแล้วก็ปวดศีรษะนะคะ
0: ครับอ่ะเรามาทบทวนนิดหนึ่งคนติ่งตามนาฬิกาเดินตามเข็มนาฬิกานะครับตีหนึ่งถึงตีสามเนี่ยนอนหลับตับจะหลั่งสารฆ่าเชื้อโรคตีสามถึงตีห้าตื่นมาทำไมคนติ่งสูดอากาศให้ปอดอ
1: ากาศดี
0: นะครับแล้วก็ตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยขับถ่าย
1: ใช
0: ่เจ็ดโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้าทานอาหารให้กระเพาะ
1: ทำงาน
0: คือเพิ่มสารอาหารให้กับร่างกาย
1: ค่ะ
0: 9โมงถึง11โมงอย่านอนเพราะจะทำให้ม้าหมอนแน่ช่วงนี้ร่างกายต้องเคลื่อนไหวทำงานนะครับ11โมงถึงบ่ายโมงหัวใจจะทำงานหนักพักเรื่องเครียด
1: ไม่ควรเครียดเนี่ย
0: ช่วงบ่ายโมงไม่ควรเครียดนะครับเพราะว่าช่วงนี้หัวใจจะทำงานนะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสามเป็นไรครับเด็ก
1: ไม่ทานอะไรที่มันทำให้ลำไส้เล็กเนี่ยมันจะดูดซับได้เต็มที่
0: เพราะว่าตอนบ่ายๆเนี่ยร่างกายจะดูดซับสารอาหารนะครับลำไส้เล็กทำงานบ่ายสาม
1: จนถึงห้าโมงเย็น
0: ห้าโมงเย็นเป็นไรครับคุณติ่ง
1: ควรจะออกกำลังกายเนี่ย
0: ครับ
1: เพราะมันจะดีต่อระบบไทรอยนั่นเองนะคะ
0: ห้าโมงถึงหนึ่งทุ่ม
1: ถ้าง่วงช่วงนี้เนี่ยไตอาจจะอ่อนแอได้
0: คือไม่ควร
1: นอ
0: น
1: ค่ะ
0: อย่านอนนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้ว1ทุ่มถึง3ทุ่ม
1: นะก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของไอ้ส่วนที่ทำให้เกิดอาการตื่นเต้นเนี่ยเพราะมันจะไม่ดีต่อ
0: หรือเรื่อง
1: ห
0: ุ่
1: นหัวใจ
0: นะครับ
1: ไม่ควรออกกำลังกายช่วงนี
0: ้ครับ3ทุ่ม
1: จนถึง5ทุ่มนะคะไม่อาบน้ำเย็นค่ะแล้วก็ไม่ตากลมแรงนะคะ
0: คือว่าช่วง3ทุ่มเนี่ยจะทำให้ร่างกายอบอุ่นท่านไม่ควรอาบน้ำเย็นเพราะว่าผมเชื่อแน่ว่าผู้สูงอายุหรือว่าแฟนๆรายการจอดลึกสุขภาพที่ฟังรายการอยู่ก็จะอาบน้ำอุ่นนะครับเพราะน้ำอุ่นนี่จะติดกันทุกบ้านแหละครับในเวลานี้นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนก็จะอาบน้ำอุ่นก่อนนอนนะครับแล้วก็ควรดื่มจิบน้ำอุ่นๆและท่านก็นอนนะครับเพื่อให้ร่างกายนั้นอบอุ่นท่านก็จะนอนทำให้ท่านได้นอนหลับดีผมบอกเคล็ดลับสักนิดหนึ่งสำหรับท่านที่นอนหลับดีคุณติ่งก็ท่านเดินออกกำลังกายนะครับช่วงประมาณหนึ่งทุ่มเนี่ยท่านไม่ควรทานอาหารสองทุ่มสามทุ่มบางท่านก็เข้านอนสี่ทุ่
1: ม
0: อาบน้ำอุ่นสักนิดหนึ่งนะครับประมาณทุ่มสองทุ่มอาบน้ำอุ่นและท่านมาทำสมาธิมานั่งพักผ่
1: อ
0: นไม่ควรมีเรื่องเครียดหรือดูเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวสารที่มันเครียดสำหรับร่างกายนะครับก็จะทำให้ท่านนอนหลับๆตื่นๆนะครับผมฝากนาฬิกาชีวิตสำหรับท่านที่รักสุขภาพผมประชาสัมพันธ์สำหรับโปรโมชั่นคาตามินทวายไลท์สักนิดหนึ่งคนเดียวครับ
1: ค่ะโปรโมชั่นคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะคะก็มีโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกันทั้งหมด3กระปุกนะคะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะส่วนโปรนะคะครึ่งโหลซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงคาตามินนั้นมีบริการส่งถึงหน้าบ้านนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับผมรอสายท่านอยู่ทุกวันท่านจะปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพแบบไหนอย่างไรเกี่ยวกับกระดูกและข้อท่านก็โทรมาปรึกษาขอคำแนะนำจากรายการเจาะลึกสุขภาพได้ทุกวันหมดเวลาแล้วนะครับก็บอกลากันไปนะครับก็ขอให้ท่านสุขภาพดีนะครับนอนหลับฝันดีนะครับก็ขอให้ท่านไปรักษาสุขภาพรักษาจิตใจให้ท่านดีท่านคิดถึงผมคิดถึงคาตามินท่านก็โทรมาพูดคุยทุกวันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณช่วยโรงเรียนเอกชนชายแดนใต้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งรัดการช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเรื่องปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินประมาณ40ล้านบาทภายในก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569นี้เพื่อใช้ดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบรวมกว่า 30,000 คนในจังหวัดชายแดนใต้มาตรการดังกล่าวเป็นการเนื่องรัดการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเพื่อบรรเทาภาระด้านการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียนให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยังช่วยเสริมสภาพคล่องและความมั่นคงในการดำเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งบรรเทาภาระของสถานศึกษาและรักษาความต่อเนื่องของการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่จบข่าวศิริราชมหัทธนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักเข้มข้นประทับใจจะเป็นประพันธ์ของทักษิณา

0: บ่วงรักนางร้าย
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
2: ้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
3: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
2: ์ฟังเพลินทุกที
3: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: เรียบร้อยแล้วเราไปกันเถอะ
1: เรียบน้องเก็บตังค์สิ
0: ฉันจ่ายเรียบร้อยแล้วไปเถอะ
1: อ้าวเนาะอ่ะโอเคธีดาฉันคุ้นตารถคันนั้นจังเลยอ่ะเหมือนเคยเห็นที่ไหนอ่ะ
0: คุณปัญญานี่นั่นไงเขาเดินลงจากรถแล้วใช่เขานั่นเองอ่ะ
1: ไอ้หมอนี่นี่เอง
0: อังแกเนี่ยดวงสมพงกับเขานะมาทีไรเนี่ยก็เจอกันทุกที
1: เกลียดกินหน้า
0: แกนี่เขาเป็นคนดีมีน้ำใจเราเข้าไปทักเขานะ
1: ไม่หรอกแกอยากไปก็เชิญฉันจะรอที่รถ
0: เฮ้ยยายอังนะยายอังคุณปัญญาคะคุณปัญญา
2: อ๋อคุณดาโอ้ไม่คิดเลยนะว่าเราจะได้เจอกันที่นี่ผมกำลังจะไปที่บ้านพอดีเลย
0: ฉันมาทานไอศกรีมกับเพื่อนนะคะ
2: ผมก็กะว่าจะซื้อไปฝากคุณน่ะ
0: ฉันทานแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเราจะกลับไปทำสุกี้ทานที่บ้านสนใจไหมคะ
2: ได้เลยครับ
0: ถ้างั้นน่ะขับตามรถดีอังไปนะคะด้านโน้นค่ะ
2: ได้ครับ

0: เราแวะซื้อของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตโดยมีอ่างเลือกผักและของสดส่วนคุณปัญญาทำหน้าที่จ่ายเงินระหว่างการซื้อของยายอ่างดูจะไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่คอยจะหาเรื่องกับคุณปัญญาอยู่ตลอดเวลาแต่ก็พอกันเพราะว่าเขาเองก็ยั่วโมโหได้ตลอด
1: มาผมช่วยขนของครับ
2: ไม่ต้องฉันมีมือไม่ได้พิการ
1: นี่คุณน้ำใจอะนะเคยมีน้ำใจกับคนอื่นไหม
2: หมายความว่าไง
1: แม่ต้องแปลเหรอครับผมพูดตรงแล้วนะเนี่ย
0: คุณปัญญาคะเชิญท้ายรถนี่เลยค่ะของเยอะมากเลยเราช่วยกันขนก่อนนะคะสงสัยว่าน้องทรายกับพี่ชมน่ะน่าจะไปสวนค่ะ
1: ครับคุณดาผมยินดีรับใช้ด้วยความเต็มใจครับ
3: ต่อยืนมองอยู่บนห้องเดปัญญาและชลิดาช่วยกันกลิกุจอคนของที่ซื้อขึ้นมาจากรถแล้วก็เดินเข้าครัวอย่างมีความสุขนี่เราเป็นอะไรไปทำไมเราต้องรู้สึกแบบนี้รู้สึกไม่ชอบหน้าในปัญญาขึ้นมาอย่างนี้ทั้งที่ปัญญาก็เป็นเพื่อนเราเนี่ยชลิดาอยู่กับปัญญาดูเธอมีความสุขมากเลยนะมากกว่าอยู่กับฉันอีก

0: ผมยังไม่เจอพนัทเลยนะครับไม่อยู่เหรอครับเนี่ย
1: เรายังไม่เจอกันเลยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรกัน
2: อยู่บ้านเดียวกันนะเธอยังไม่เจอหน้ากันเลยเหรอ
1: ก็ฉันน่ะไปกับแกไงแล้ว
0: ผมก็ถามไปอย่างนั้นเองแล้วครับไม่อยู่ก็ดีแล้ว
3: อ๋ออย่างนั้นเหรอไอ้แมวขโมย
0: โอ้ตายยากจริงนะเพื่อนยังไม่ได้จุดธูปเลยก็มาแล้วอ่ะดีเลยแกมาก็ดีแล้วอ่ะเที่ยงเนี้ยเราจะทำสุกี้ทานกันแกมาช่วยเลย
3: ไม่อ่ะจะจบไปข้างนอก
0: ไปไหนวะ
3: ธุระขอตัวนะครับกุดังคณา
0: พนักไปไหนเลยครับ
1: ไม่ทราบค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะถ้างั้นเราก็มาทำทานกันเฉพาะพวกเรานะครับ
1: ค่ะ
2: เจ้าของบ้านไม่อยู่หรือว่าจะเป็นหน้าใครบางคน
0: หน้าคุณเหรอครับ
2: นี่คุณจะพูดจะจาอะไรอ่ะเกรงใจฉันบ้าง
0: แหมที่คุณยังไม่เกรงใจผมเลยก่อนที่จะให้คนอื่นเกรงใจเรานะตัวเราเองก็ต้องเกรงใจคนอื่นด้วยนะครับ
1: อะไรกันอีกล่ะฮะถ้ากับคุณปัญญาน่ะดูจะเป็นคู่กัดกันจริงๆเลยนะ
2: ฉันเกลียดเขา
1: ทำไมล่ะ
2: ไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่าเกลียดอ่ะไม่อยากจะเจอหน้า
1: ไปเถอะเดี๋ยวสุกี้จะไม่อร่อยนะไป

หมั่นไส้ผู้หญิงอะไรปัญญาก็อีกคนนึงมาเจาะแย่อะไรกับผู้หญิงของเราหรือว่าปัญญาจะเอาจริงมันจะไปไหนขับรถออกมาจากบ้านโดยไม่มีจุดหมายเราขับรถไปตามถนนเรื่อยเปื่อยนี่เราเป็นอะไรไปเนี่ยดูไม่เข้าใจตัวเองเลยความจริงเราน่าจะดีใจหรือน่าจะยอมรับข้อตกลงชลิดาเพื่อที่เธอน่ะจะได้ไม่ต้องมาอยู่กับเราแล้วเราก็ไม่เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ด้วยนะใครกันบีบแตรทำไมเอ๊ะรถของมาริสานี่

0: ฮัลโหล
1: พี่แนทค่ะจะไปไหนคะสาขับรถอยู่ข้างหลังรถคุณเลยคะ
0: ผมยังไม่รู้เลยครับ
1: เออแหมงั้นก็ดีเลยค่ะสาเองก็ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนเหมือนกันเราไปหาอะไรทานกันดีไหมคะ
0: ที่ไหนนะครับ
1: ขับตามสามานะคะสาจะพาไปเองค
0: ่
1: ะ
0: ครับครับได้ครับสา

0: ่านกำลังฟังบ่วงรักนางร้ายจากคณะเกตทิพย
1: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
4: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
5: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
4: ้ครบทุกรส
5: สะกดทุกอารมณ
4: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์
5: ละครวิทยุคณะเกตทิพย์
4: ฟังเพลินทุกที
5: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ซ่าโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: มริสาขับรถพาเรามาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งอยู่ในตัวเมืองเป็นห้องแอร์บรรยากาศดีมากเลยผู้คนในร้านก็จะมีฐานะนะด้วยการแต่งตัวแล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็รถที่จอดหน้าร้าน
1: รับรองค่ะร้านนี้อาหารก็อร่อยสามารถทานไปบ่อยอีกอย่างคุณไม่พลุกพล่านนั่งตรงนี้ดีกว่านะคะมุมสงบดีค่ะ

0: นึ่งมะนาวแล้วก็ยำสามกรอบแล้วก็ปูผัดผงกะหรี่นะแล้วก็เครื่องดื่มด้วยนะ
1: ครับสักครู่นะครับ
0: เราทานกันไปคุยกันไปนะคะสามีเรื่องจะคุยกับคุณเยอะแยะเลยค่ะ
2: อาทนิตสบายดีนะครับ
0: พ่อก็สบายดีพ่อบ่นถึงพนัดด้วยนะคะว่างๆไปหาพ่อบ้างนะคะ
2: ครับได้ครับแล้วผมจะไป
0: พนัดขาสารเงาเหงาอยากพูดอยากคุยกับคุณแต่คุณก็ไม่มีเวลาให้สาเลยไปที่บ้านก็เจอแต่คนกีดกันไม่ต้องการให้เราพบกันแต่สาไม่ท้อหรอกยังไงสาก็จะคบกับคุณพนัดขาเรากลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะ
2: สาครับผมว่าเรื่องนี้
0: ทำไมคะ
2: เรามาพูดกันตรงๆเลยนะครับผมมีภรรยาแล้วเราคงจะคบกันเหมือนเดิมไม่ได้แล้วล่ะ
0: แต่ว่าเขาไม่ได้รักคุณนะคะ
1: อาหารมาแล้วครับผมไม่ทราบต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
0: ยังถ้าต้องการฉันจะเรียก
1: ได้ครับผม
0: จริงๆนะคะพนัดสาเป็นผู้หญิงด้วยกันดูไม่ผิดแน่เขาไม่ได้รักคุณเลย
2: จริงสินะเธอจะรักเราได้ยังไงในเมื่อเราไม่ได้แต่งงานกันเพราะความรักนี่แต่ว่าเราแต่งงานกันเพราะความจะเป็นของเธอและความต้องการสะใภ้ดาราของแม่เราบริษาถ้าคุณไม่บอกผมก็รู้อยู่แล้ว
0: เสียใจเหรอคะ
2: เปล่าเลยครับ
0: ก็แสดงว่าพนัดรู้นะสิคะว่าจริดาไม่ได้รักคุณ
2: ครับผมรู
0: ้นั่นไงเราเริ่มมีหวังแน่แบบเนี้ยยิ่งทำให้แตกกันง่ายๆหนึ่งจริดาแกต้องเสียพนัดให้ฉันอย่างแน่นอน
2: ผมว่าเราทานอาหารกันเถอะเย็นแล้วเดี๋ยวจะไม่อร่อยเสียรสชาติหมดฮะ
0: ค่ะนะทานเยอะๆนะคะ

0: เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่เราไม่รู้หรอกพูดแต่ว่าเวลาเนี้ยเราเริ่มมึนเพราะเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปไม่น้อยทีเดียว
1: อีกแก้วนะคะพนั
0: ทอ๋ออีกแล้วเหรอครับที่ผมจะไม่ไหวแล้วนะครับเนี่ย
1: ก็แก้วเนี่ยสุดท้ายเลยค่ะ
0: สุดท้ายแล้วนะ
1: ถ้าดื่มนะคะ
0: ดื่มก็ดื่มก็ดื่ม
1: เมาได้ที่แล้วพนัทรับรองค่ะสาจะทำให้คุณคิดถึงความหลังของเราให้ได
2: ้รับอะไรเพิ่มไหมครับ
1: น้องเช็คบิลด้วย
0: ดีครับดีนี่เนาะบัตรเครดิตของพี่นะเอาไปจัดการเรียบร้อยเลยพี่ขอเข้าห้องน้ำหน่อยทางไหนเนาะห้องน้ำห้องน้ำ
2: ตรงไปเลี้ยวซ้ายครับ
0: ดีขอบใจมากน้องชาย

0: วันนี้ผมมีความสุขมากที่สุดเลยล่ะครับได้ทานของอร่อยๆแล้วก็อยู่กับธรรมชาติทั้งวันเลยอ้าวคุณแพ้ท้องเหรอไหวไหมเนี่ย
1: ฉันแค่สะอิดสะเอียนไม่ได้แพ้ท้องคุณนี่ปากเสียเอาการนะมีโล่ขอทำพันสักตัวเด็ดยีอัง
0: ไม่เป็นไรครับผมไม่ถือ
1: ฉันก็ไม่อยากจะถือนายเหมือนกันปากเสียใส่ฉันก่อนไม่หรอก
0: ครับครับครับเราเอาเป็นว่าหายกันเนาะ
1: ฉันกลับแล้วนะว่างๆจะมาหาใหม่หวังว่าคราวหน้าคงไม่มีแขกที่ไม่ได้รับเชิญนะฉันรำคาญ
2: ต้องขอโทษแทนยีอังด้วยนะคะที่พูดจาไม่ค่อยดีกับคุณ
0: ผมเองก็ปากเสียจริงๆนะครับแล้ววันนี้คนหายไปไหนกันหมดครับนี่ดูบ้านเงียบเชียบจังเลย
2: คุณพ่อกับคุณแม่ไปช่วยงานแถวนี้นะคะก็คงจะกลับมืดหน่อย
0: พันนัดมันก็หายตัวไปด้วย
2: ช่างเถอะค่ะ
0: คุณดาอยู่ได้นะครับ
2: ค่ะเดี๋ยวน้องสายก็คงกลับมาค่ะเชิญคุณปัญญาเธอไม่ต้องห่วงนะคะ
0: ขอบคุณมากนะครับผมจะมาอีกคุณดาจะว่าไหมครับ
2: ตามสบายค่ะดายินดีต้อนรับเสมอ
0: ขอบคุณครับถ้างั้นผมกลับนะครับ
2: ขับรถดีๆนะคะ
0: ขอบคุณครับ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ท่านผู้ฟังที่รักบ่วงรักนางร้ายจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของทักษิณาจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผื่อให้พวกสยามบันทึกเสียงกัลยาจินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามบ่วงรักนางร้ายในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอพวกความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันสบายสบายสไตล์หลวงตาโดยหลวงตาวิบูลย์พัฒนกิจดร.ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ท่านเจ้าอาวาสวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะ
1: เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22ต่อท้องควันห้าร้อยหกสิบเก้าปีนี้ขึ้น13ค่ำเดือน12ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดพร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่โทรศัพท์0875005800โยมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี2284541188ขอเจริญพร
2: สุขความสวัสดีความเจริญในธรรมความเจริญรุ่งเรืองงอกงามในหน้าที่การงานและกิจการทั้งหลายทั้งปวงขอจงมาเกิดขึ้นและจงมาเกิดมีแต่ญาติโยมที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการคุยกันแบบสบายสบายสไตล์ลูกตาทางคลื่นวิทยุปพท792กรมการพลังงานคลื่น AM ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.เป็นประจำเสมอมาน้องตาต้องขอโฆษณาในกลุ่มรัฐฐานญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการคุยกันแบบสบายสบายจะตาลูกตามาโดยตลอดไม่ทอดทิ้งรายการแล้วก็ในช่วงนี้โยมณ ที่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครก็กำลังปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบๆวัดกระบือคือหลายจุดหลายที่ด้วยกันเห็นหลวงตาก็คงจะแยกมาจากการบูรณะศาลาลายบริเวณด้านข้างอุโบสถหลังเดิมนะและด้านข้างด้านหน้าก็ขณะนี้ก็พระคุณเจ้าหลายรูปด้วยกันก็กำลังช่วยกันนะปรับปรุงพื้นศาลาลายเพราะว่าสร้างมาก็เป็นเวลาหลายปีแล้วนะโยมก็ชำรุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลาตามสภาวะธรรมนะโยม ก็ใกล้จะเสร็จแล้วก็เข้าใจว่าสองสามวันหรืออาจจะหลายวันเพราะยังต้องตีฝ้าว่าก็เสียหายกระเบื้องหลังคาเชิงชายก็ชำรุดทรุดโทรมลงหมดแล้วก็ต้องบูรณะปฏิสังขรณ์กันใหม่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็บริเวณทางด้านหลังอุโบสถหลังเดิมหรือใกล้ๆศาลาเป๋าอยู่ก็อีกชุดหนึ่งตั้งก็ทำกันอยู่บริเวณนั้นนะติดเชิงชายแล้วก็เก็บงานสีก็ใกล้จะเสร็จละนะทางด้าน หลังอุโบสถหลังเดิมแล้วก็แบ่งช่างเป็นชุดๆไปช่างก็คือพระนะโยมพระที่เป็นบุตรหลานของโยมที่ตรงเข้ามาบวชเป็นพุทธบุตรบวชเป็นพระพุทธเจ้าในพุทธศาสนามีวิชาความรู้ในเชิงช่างบ้างแล้วก็บางรูปบางองค์ก็มาไม่มีความรู้แต่ว่ามาช่วยเป็นแรงงานฝึกหัดไปด้วยนะฝึกหัดไปในตัวก็ได้วิชาความรู้ทั้งออกทั้งเชื่อมทั้งช่างไม้นะช่างออกช่างเชื่อม สั่งมาคืองานเรามีทั้งอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมอยู่วัดหัวกระบือนี่ต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างอุปกรณ์งานการก่อสร้างมีครบหมดนะทางรถแท็กเตอร์รถแมคโครรถดำรถอะไรต้องมีครบหมดเพราะว่าวัดหัวกระบือนโยมต้องปรับปรุงกันหรือว่าบูรณะปฏิทั้งขวามาโดยตลอดตั้งแต่หลวงตาได้ย้ายจากวัดทรายตลาดน้ำบางขุนเทียนมาฟื้นฟูวัดหัวกระบือเนี่ยเป็นเวลา54 ปีแล้วโยมนะก็เนี่ยมาบรณะปฏิสังขรณ์กันมาเดินตลอดก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็บริเวณโบสถ์หลังใหม่ชั้นบนก็ยังมีพระอีกชุดหนึ่งไปเก็บรวบรวมอุปกรณ์ที่ตรงไหนจะต้องรวบรวมให้เรียบร้อยแล้วก็จะได้เริ่มงานก่อกำแพงชั้นที่3ปิดโรงกบประตูหน้าต่างก็กำลังช่วยกันอยู่ตรงนั้นชุดหนึ่งส่วนด้านหลังวัดทางด้านทิศตะวันตกเมื่อวานนี้ช่วงเย็นเสร็จจากภาระธุรกิจทั้งนี้เรียบร้อยแล้วลูกตาก็ออกไปดูในช่วงประมาณสัก6 โมงเย็นนะก็ขณะนี้ก็กำลังเอาอิฐหักดินที่เป็นเศษดินบ้างอะไรบ้างมาโถมปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยแต่ยังไม่เรียบร้อยโยมปรับกันมานานแล้วเพราะที่มันมากอยู่ที่วัดทุกกระบือเนี่ยด้านหลังก็มากที่ลูกตาซื้อขยายไว้ใหม่ก็หลายไร่อยู่หลายโฉนดนาโฉนดละ2 ไร่ 3 ไร่ก็หลายโฉนดด้วยกันนะที่โฉนดหมายถึงว่าเอกสารที่ดินก็ซื้อขยายไปเรื่อยก็ให้มันเป็นพื้นที่ที่ดูเรียบร้อยหมายว่าเป็นเหลี่ยมเป็นผืนเรียบร้อยสวยงามแต่ว่ามันเป็นที่ลุ่มต่ำก็เป็นที่ที่เขาขุดดินขึ้นมาเอาไปใช้งานบ้างทำเขล็กทำวังแต่วังนี่เป็นเขาเรียกวังกุ้งนะโยมวังกุ้งวังปลาและเป็นที่ห้วยหนองคลองบึงที่ต่ำก็ต้องโถมกันเป็นจำนวนมากเมื่อวานนี้ช่วงเย็นก็ก่อนจะมืดออกไปดูก็ต้องปรับปรุงพื้นที่อีกส่วนหนึ่งหลายๆส่วนหลายที่ก็ต้องพัฒนาปรับปรุงกันทั้งหมดแล้วก็การปรับปรุงก็โยมก็จำเป็นต้องใช้ปัจจัย ต้องใช้ปัจจัยเป็นจำนวนมากนะค่าน้ำค่าน้ำมันค่าอุปกรณ์ที่จะใช้นำมาโถมมาปรับปรุงแล้วก็รถวัดหัวกระบือก็เป็นรถมือสองหลาดมือสามมือสี่ก็ไม่ทราบเราซื้อรถเก่าพอซื้อรถใหม่ไม่ไหวโอ้ค่าใช้มันแพงและบริการหนึ่งก็บางที

อ๋อแท็กเตอร์แท็กเตอร์โอ้รถแท็กเตอร์นะอีกคันหนึ่งอะไรลูกลิฟต์นะเติมบางคนไม่ทราบเอาน้ำมันไปเติมผิดนะต้องปรับปรุงแก้ไขมาล้างมาทำกันใหม่หมดเพราะนั้นก็ค่อยเป็นค่อยไปโยมตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับฟังรายการคุยกันแบบสบายสบายจะตายเมื่อตาแล้วโยมมีโอกาสก็เชื่อเชิญเจริญพรมาเยี่ยมมาดูมาผ่านมาแถวพื้นที่บางขุนเทียนชายทะเลนะหรือถนนบางขุนเทียนชายทะเลซึ่งเดิมก็เรียกถนนหัวกระบือตรงนั้นจะเป็นเรียกสี่แยกนะสี่แยกวัดหัวกระบือเพราะก่อนนี้จะมีป้ายนะป้ายไม้ใหญ่ๆตรงปากทางตรงนั้นเดี๋ยวนี้ก็เป็นโรงรับจำนำร้านโก๋แก่นะก่อนนี้ก็จะวิ่งจากบางบอนเข้ามาถ้าเรียกถนนบางบอนเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็นถนนเอกชัยเข้ามาเป็นตรงนั้นเป็นสี่แยกและอีกเส้นตรงใหญ่นั่นก็เป็นถนนธนบุรีปากท่ วิ่งเข้ามาในนี้ก็จากสี่แยกหัวกระบือก็จะเรียกกันสี่แยกหัวกระบือหรือว่าถนนหัวกระบือเข้ามา5 กิโลเศษแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาซอยวัดหัวกระบือเดี๋ยวนี้ก็เป็นซอยเทียนทะเลนะเทียนทะเล19นะเทียนทะเล19ก็เนี่ยโยมมีโอกาสมีเวลาว่างพาคุณพ่อคุณแม่ไปทานอาหารซีฟู้ดบางขุนเทียนชายทะเลโยมอาหารซีฟู้ดบางขุนเทียนชายทะเลเนี่ยมีมากมายหลายร้านด้วยกันแล้วก็ก่อนจะไปก็วะนะเข้ามากราบหลวงพ่อโตซะก่อนเพราะว่าเส้นเนี้ยโยมวิ่งมาแล้วก็เลยกรมการขนส่งทางบกพื้นที่หนึ่งมาประมาณสักเล็กน้อยประมาณสัก300-400 เมตรนะโดยประมาณไม่เกิน500 เมตรก็มีทางเลี้ยวซ้ายหรือมีป้ายหลวงพ่อโตวัดหัวกระบือป้ายใหญ่ๆนะหรือถ้าสังเกตธงอาจจะมีธงวัดสัญลักษณ์ของวัดแล้วก็ธงเจ้าฟ้ามหากษัตริย์แล้วก็จะมีมาธง2-3ธงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ธงศาสนาก็ใช้หลวงวัดหัวกระบือหลวงตาทำเป็นตราวัดนะไม่ได้ใช้ธรรมจักรก็แต่เป็นสีสัญลักษณ์คือสีเหลืองนะสีเหลืองคือสีศาสนานะชาติเนาะศาสนาชาติคือสีสีเขียวศาสนาก็สีเหลืองพระมหากษัตริย์สีน้ำเงินนะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนาะจะมีธงปักให้เห็นแล้วก็ตรงนั้นจะมีทางเลี้ยวซ้ายนะเทียนทะเล19ป้ายใหญ่นะเข้ามากราบหลวงพ่อโตแล้วก็ค่อยเดินทางมากราบมานมัสการปิดทองหลวงพ่อโตมาทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือหรือว่ามาชมภาพบรรยากาศในวัดหัวกระบือว่ามีอะไรบ้างก็จะมีถวยเทพมากมายหลายองค์ด้วยกันแล้วก็มีโอกาสก็มาถวายสังฆทานชมอุทยานวังมัจฉาวังปลาบึกตัวใหญ่ๆโยมปลาบึกตัวใหญ่แล้วก็อุทยานวังมัจฉาปลาสวายที่จะมีสระนะสระหลายรูปด้วยกันมีหลายสระสระด้านทิศตะวันตกก็เป็นวังปลาสวายส่วนทางทิศตะวันออกข้ามของกระบือไปก็เป็นวังปลาบึกปลาบึกตัวใหญ่ๆนะโยมน้ำหนักเป็น100 กิโลนะมีอยู่เฉพาะ100 กิโลเนี่ยมีอยู่8-9 ตัวไม่ทราบเหลือครบหรือเปล่านะก็ได้กล่าวว่าบางคนบางทีมีคนมาลักตกกันบ้างแต่บางแต่ว่าโดยเล็กๆขนาด20-30-30-40-30 กิโลเนี่ยมีอยู่มากพอหลวงตาปล่อยงานวันเกิด1 กรกฎาคมวันที่1 กรกฎาคมก่อนนี้ก็ปล่อยครั้งหนึ่งก็4,000 ตัว2,000 ตัว4,000 ตัวปล่อยด้วยมากก็จะมีทั้งปลาบึกแล้วก็ปลาที่โยมาปล่อยกันบ้างตรงนั้นโยมก็ทุกวันโยมก็จะพาหนูน้องๆมาเลี้ยงปลามาเลี้ยงหญ้าโคกระบือร่วมมาทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือมากราบพระเดียสงฆ์

0: บริเวณด้านหน้าอุโบสถหลังเดิมก็มีทยอยเดินทางกันมาตลอดการตลอดเวลาก็ต้องอนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านนะโยมแล้วก็ช่วงนี้นะช่วงนี้ก็ดังได้กล่าวแล้วว่าวัดกระบือกำลังปรับปรุงพื้นที่ใช้งานเป็นที่จอดรถสำหรับญาติโยมท่านสาธุชนที่สัญจรผ่านไปผ่านมานั้นส่วนหนึ่งโยมที่จะมากราบหลวงพ่อโตมาถ่ายชีวิตโกกระบือมาทำมาค้าขายก็จะมีสถานที่จอดรถสะดวกสบายนะฉะนั้นก็ญาติโยมท่านสาธุชนมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชิญเจริญพรมาร่วมนะบริจาคทรัพย์ตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาเพื่อใช้อุปกรณ์อิฐหินปูนทรายปรับปรุงพื้นที่บริเวณทางด้านหน้าขวางคลองหัวกระบือข้ามไปคลองเฉลิมชัยพัฒนาและก็ด้านหลังก็ปรับปรุงทุกจุดที่วัดหัวกระบือนี้ต้องปรับปรุงใหม่หมดเลยโยมแต่หลวงตามาวัดหัวกระบือเนี่ยย้ายมาอยู่วัดหัวกระบือนี่ทุกอย่างต้องปรับปรุงใหม่หมดอะไรที่จะเป็นสิ่งที่ถาวรมั่นคงไม่มีเลยสักอย่างแต่ก็มีเจดีย์นะเจดีย์ด้านหน้าอุโบสถเจดีย์คู่ย่อไม้วง12นั่นก็บูรณะไปส่วนหนึ่งนะนอกนั้นก็ต้องบูรณะแล้วก็สร้างกันใหม่หมดท่านญาติโยมท่านสาวชวนมีโอกาสก็มาเยี่ยมมาชมมาดูว่าวัตถุกระบือมีสภาพเป็นมาอย่างไรหรือว่ามีสภาพอย่างไรบ้างแล้วก็โยมเป็นสิ่งมหัศจรรย์เมื่อวานรู้สึกจะคุยให้โยมฟังว่าโยมอยู่ต่างประเทศฝันเห็นวัตถุกระบือวัดฝันเห็นหลวงพ่อโตนะก็ให้ญาติที่อยู่ประเทศไทยมาดูที่ว่ามีไหมนะมีวัตถุกระบือมีหลวงพ่อโตอยู่จริงหรือไม่ประการใดก็พอดีหลวงตากำลังไปดูงานเดินไปดูงานพระกำลังบูรณะศาลาลายก็ถามว่าโยมไปไหนมาไหว้หลวงพ่อโตหรืออย่างไรโยมบอกว่าพอดีญาติอยู่ที่ต่างประเทศฝันเห็นวัตถุกระบือฝันหลวงพ่อโตให้มาดูที่ว่ามีอยู่จริงไหมก็มีนะโยมก็มาแล้วมีวัตถุกระบืออยู่แล้วก็เจริญพอสมควรนะถึงเจริญยังไม่มากนักแต่ก็เป็นที่เจริญหูเจริญตาเจริญใจนะเป็นที่โยมจะได้มากราบไหว้สักการะบูชาขอพรกันแล้วโดยเฉพาะโยมเป็นวัดที่องค์เจ้าความมหากษัตริย์เคยเสด็จมาทอดพระเนตรแล้วมากราบหลวงพ่อโตในอุโบสถคือสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์เมื่อยังทรงพระเยาว์พระองค์ได้ทรงเสด็จพระดำเนินในการส่วนพระองค์นะในสมัยที่ถนนยังเป็นลูกรังยังไม่เจริญนักโยมก็ท่านก็เสด็จมากราบหลวงพ่อโตในอุโบสถวัดหัวกระบือเมื่อ30ปีจะได้แล้วนะฮะ2532นะวันที่13สิงหา2532คือหลังจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระราชินี1วันพระองค์ก็ได้เสด็จพระดำเนินเป็นการส่วนพระองค์นะมารถตู้นะพระราชดำเนินทางรถตู้แล้วก็มาจอดบริเวณด้านหน้าอุโบสถแล้วก็พระองค์ก็ทรงเสด็จไปกราบหลวงพ่อโตในอุโบสถแล้วก็พระองค์ได้สนทนาปราศรัยเรื่องว่ามีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนพอสมควรแล้วก็เข้าไปปิดทองหลวงพ่อโตในอุโบสถแล้วก็ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับลูกตาให้เวลาถึง40นาทีอยู่นะฮะเสด็จเป็นการส่วนพระองค์แล้วพระองค์ก็เสด็จทางเชลมาศด้วยทางเรือไปทอดพระเนตรป่าชายเลนนี่ก็ในสมัยนั้นนะวัตถุกระบือเนี่ยต่างประเทศรู้จักมากพอสมควรในประเทศเยอรมันประเทศอะไรอินโดนีเซียนะครับนี่จะส่งเอาคนมาบวชประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศญี่ปุ่นนะดวงตาเนี่ยเป็นประชาบวชพระหลายประเทศนะที่มาบวชที่วัตถุกระบือเนี่ยนะประเทศญี่ปุ่นประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็อินโดนีเซียก็แต่ถ้าโยมมีโอกาสก็เชิญเจริญพรนะลองมากราบหลวงพ่อโตในอุโบสถและอธิษฐานโยมขอ อะไรที่มันขัดข้องเราทำแล้วไม่ได้สมความปรารถนาลองอธิษฐานกราบขอหลวงพ่อโตช่วยให้สำเร็จเสร็จสิ้นสมความปรารถนาแล้วก็นำโยมส่วนมากก็จะนำพวงมาลัยไข่ต้มมาถวายกันเป็นประจำนะฉะนั้นโยมมาเช้าๆโยมเห็นว่าโยมมาถวายพวงมาลัยไข่ต้มกันทุกวันแล้วก็อีกวันอีกเจ้าหนึ่งนะโยมอยู่ขอนแก่นแต่ว่ามาย้ายมาอยู่กรุงเทพนะก็ทุกวันพระโยมจะมาจัดดอกไม้แจกันถวายเป็นประจำนะมาถวายทั้งกระทานแล้วก็จัดดอกไม้แจกันถวายหลวงพ่อภายในโบสถ์เป็นประจำนะโบสถ์หลังเล็กๆหลังเดิมฉะนั้นวันอาทิตย์ในโยมก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาทำมาค้าขายกันเป็นจำนวนมากแต่ว่าขณะนี้ก็ลดน้อยถอยลงไปบ้างตั้งแต่เจอภาวะเศรษฐกิจตั้งแต่สมัยท่านประยุทธ์นะก็เรียกแจกบัตรคนจนนะก็ทำให้ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำแล้วก็รายได้ก็ลดน้อยถอยลงแล้วก็มายุคนี้เขาเรียกอะไรก็มีอะไรทุนอะไรนะคุณแจกบัตรแจกบัตรแบบทองบัตรทองก็สมัยท่านทักษิณชินวัตรบัตรคนจนก็สมัยประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็บัตรอันนี้ก็เรียกบัตรนะสมัยรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเขาตั้งชื่อกันว่าบัตรอะไรนะมีชื่อนี่นะแต่ขนาดนี้อยู่แม่รถแม่ค้าลดน้อยถอยลงแต่ก็ยังดีโยมยังเดินทางมากราบพระพุทธการปิดทองหลวงพ่อโตแล้วก็มาซื้อสินค้ากันบ้างมาปล่อยนกปล่อยปลาที่วัดทุกกระบือเนี่ยจะมีคลองนะคลองหัวกระบือเป็นคลองดั้งเดิมคลองประวัติศาสตร์โยมก็มามีปลามาให้โยมซื้อแล้วก็ปล่อยเป็นการเรียกทำบุญช่วยปล่อยนกปล่อยปลาอธิษฐานขอให้โรคภัยไข้เจ็บในทั้งขาร่างกายสูญสลายหายไปตามความปรารถนาที่โยมขอนะฮะก็จะมีมาเป็นประจำแล้วก็ขอกระซิบตามย้ำเตือนถึงงานทอดกฐินวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครว่าทอดกันหรือโยมโทรศัพท์สอบถามมาอยู่ทุกวันนะช่วงนี้ก็โยมก็โทรศัพท์สอบถามว่ากฐินวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพนี้มีใครจองแล้วหรือยังหรือว่าจะทอดกันเมื่อไรอย่างไรก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนได้ทราบว่ากฐินปีพ.ศ. 2569นี้ก็มีคุณโยมฉลองคุณโยมพันทองลิ้มเหลืองโรจน์ท่านเป็นผู้ที่มีกุศลศรัทธามั่นคงในพระศาสนาก็ได้สอบถามหลวงตาว่ามีใครจองหรือยังก็จองมาตั้งหลายเดือนแล้วนะโยมก่อนเข้าพรรษาหลายเดือนตั้งแต่ต้นปีนะก็ก่อนตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะก็โยมก็ถามว่ามีใครจองหรือยังก็เจริญพรให้โยมทราบว่ายังไม่มีใครจองโยมก็บอกว่างั้นท่านขอจองเป็นเจ้าภาพเจ้าขององค์กฐินในปีพ.ศ. 2569ปีนี้นะแล้วก็โยมก็สอบถามว่ามีพระอยู่ประมาณเท่าไหร่ปีนี้ก็พระสงฆ์องค์ธรรมเดนก็จำวัดอยู่ทั้งหมด74รูปนะ74รูปแต่ว่าของที่โยมจะจัดถวายมากน้อยไม่เป็นไรนะพระที่ลงรับกฐินเนี่ยก็จะแบ่งไว้ส่วนหนึ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีกุศลศรัทธามาตั้งโรงทานออกร้านมาแจกทานในเทศกาลวันทอดกฐินเนี่ยจะมีมากันเป็นจำนวนมากนี่ก็ของอะไรนะมีโคราชนะมีโคราชจะมาช่วยทุกปีมามากนะร้านของมีโคราชเอาของมามากมีโคราชแล้วก็มีร้านอาหารวังขุนเทียนชายทะเลแล้วก็โยมหลายๆท่านจากโรงงานบ้างจากร้านอาหารบ้างก็มาจองเป็นเจ้าภาพถวายพัฒนาหารแบบพระสงฆ์ธรรมเนรนาทิวริกระบือนี้จำนวน74รูปแล้วก็แจกทานแจกอาหาร ให้กับญาติโยมท่านสาธุชนที่มาร่วมในงานทอดกฐินในปีนี้ด้วยคือทุกๆปีงานทอดกฐินงานบวชนาคมูโยมก็จะมาออกร้านตั้งโรงทานเลี้ยงพระเลี้ยงเนตรเลี้ยงพระเลี้ยงโยมเป็นประจำทุกปีฉะนั้นโยมที่มีกุศลศรัทธาจะออกร้านหรือว่ามาตั้งร้านถวายพระทหารพระสงฆ์ธรรมเนนนะที่ว่ากระบือนี้หรือว่ามาออกร้านเลี้ยงญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้เดินทางมาทอดกฐินก็จองได้แล้วนะหรือว่าออดขณะนี้ก็มีงานมิถุนายน1991คุณอิจฉริยะนะแล้วก็คุณกนกรัตน์วิจารปรีแล้วก็อีกหลายท่านก็ได้ปรึกษาหารือกันว่าเราจะมีงานประกวดหนูน้อยนพมาศนะในปีนี้ก็แจ้งน้องตาว่าให้ติดต่อขอสปอนเซอร์นะสปอนเซอร์คือเจ้าภาพที่จะเป็นทุนมอบเป็นรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดนะฉะนั้นก็ญาติโยมท่านสาธุชนร้านอาหารร้านค้าโยมมีกุศลศรัทธาจะร่วมเป็นเจ้าภาพสปอนเซอร์เรื่องของรางวัลหรือเงินรางวัลก็ติดต่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่ได้มีกุศลศรัทธามาร่วมกันเป็นเจ้าภาพทุกๆปีนะทุกปีโยมก็จะมาร่วมเป็นเจ้าภาพกันต้องอนุโมทนากับญาติโยมท่านสาธุชนด้วยพรุ่งนี้ก็จะมีรายการTikTok ของมิถุนายน1991คุณอิจฉริยะนะก็จะมาจัดรายการที่นี่นะที่กุฏิที่หลวงตานี่แหละในช่วงเวลาบ่าย2โมงนะบ่าย2โมงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้ารายการคุยสบายสบายที่ตาหลวงตานะฮะโยมก็จะมากัน2ท่านเป็นรายการสดนะก็มีเพื่อนสมาชิกเข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันก็เป็นจำนวนมากนะโยมบอกว่าได้อะไรโยมจะให้ดอกไม้ให้ของขวัญรางวัลกันก็เป็นจำนวนมากก็ต้องขอโมทนากับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ให้ของขวัญของรางวัลกันเขาบอกว่าจะมีเป็นอะไรเป็นเงินบ้างนะไปแบบให้เป็นลูกตาไม่ค่อยเข้าใจเรื่องตรงนี้นะแต่ว่าคุณอิจฉริยะเนี่ยเขาทำตรงนี้อยู่เป็นประจำเขาเข้าใจต่อขออนุโมทนากับญาติโยมท่านสาธุชนที่เข้ามารับชมรับฟังรายการนะในช่วงนี้นะโยมช่วงนี้ก็ดังได้กล่าวแล้วว่าวัตถุกระบือต่างภาคข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครก็กำลังปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหลังก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายค่ารถดินที่มาส่งนะเอาดินมาโถมเอาอิฐหักที่ทุบตึกในกรุงเทพเอามาโถมแล้วก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายค่ารถแมคโครค่ารถแท็กเตอร์ค่าน้ำมันอะไรเนี่ยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับรู้รับทราบแล้วก็มีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรนะมาร่วมเป็นเจ้าภาพการค่าน้ำมันหรือค่าใช้จ่ายอิฐหินปูนทรายที่จะใช้ในงานสร้างอุโบสถหลังใหม่ด้วยนะเดี๋ยวหลวงตาคงจะต้องไปดูพระที่กำลังทำงานอยู่ทั้ง2จุด3จุดนะขณะนี้ก็ทำกันอยู่3จุดอุโบสถหลังใหม่ชั้นที่3แล้วก็งานขณะนี้ก็กำลังติดตั้งเชิงชายบริเวณที่จะนำเอาเทพไปไว้บริเวณด้านหลังอุโบสถหลังเดิมหรือทางที่รถวิ่งผ่านนะตรงนั้นก็กำลังสั่งติดเชิงชายแล้วก็เก็บงานสีส่วนที่บริเวณด้านหน้าอุโบสถหลังเดิมละลายก็ เดี๋ยวต้องออกไปดูแล้วก็เพราะงานบางสิ่งบางอย่างทำแล้วต้องแก้ไขอยู่เห็นมาสักครู่นี้ก็ต้องสั่งตัดรื้อออกมาแล้วก็ดีว่าเป็นใช้เหล็กตัดต่อได้ก็แล้วก็ต้องแก้ไขหลวงตาว่าได้เวลาก็ต้องมาคุยกับโยมในรายการคุยสบายสบายสัตว์หลวงตาวันนี้ก็เดี๋ยวโยมก็จะได้รับฟังประชาสัมพันธ์หรือสปอร์ตเป็นเพลงของวัดทุ่งกระบือก็ใช้เวลาทุกสิทธิ์จะหลายนาทีด้วยกันนะโยมก็ เชื่อเชิญเจริญพรจะได้ฟังสปอร์ตของวัดทุ่งกระบือแล้วก็จะได้มีโอกาสก็จะเชิญมาร่วมเชิญได้โยมครับโยมเชิญอยู่โยมเชิญเชิญจ้าเชิญโยมจ้าท่านจ้าอ๋อเดี๋ยวเอาอ๋อเดี๋ยวเขาจะพรุ่งนี้จัดรายการพรุ่งนี้วันพฤหัสเนี่ยเดี๋ยวโยมอย่างงี้ถอยเข้าไปนู่นเลยก็ได้เนี่ยเข้านี่เลยแล้วจะเข้าตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวให้กันคนมีคนงานอยู่ที่โบสถ์เอาถอยแย่หรือว่าจะนี่ได้แย่ทางนี้ก็ได้เอาไว้ที่หน้าโบสถ์ก่อนจ้ะเนี่ยก็หน้าโบสถ์เนี่ยเนี่ยถอยเข้าตรงนี้ก็ได้เนี่ยโยมเนี่ยในตรงข้างเข้าตรงข้อควายเนี่ยเข้าตรงนี้ก็ได้เยี่ยมเอาวานดูเอารถเข้าให้โยมเดี๋ยวโยมเอาของมาถวายเอาเนี่ยเอาดูเอารถให้โยมเอารถแย่เข้าทางนู้นเอาจอดทางนู้นจะสะดวกกว่าถอยแย่เข้าไปสะดวกก็วันนี้อะไรเนี่ยหลวงตาก็จะนี่โยมจะมีแขกมีอะไรอยู่ตลอดนะก็ฉะนั้นก็รายการวันนี้ก็คงยุติไว้แค่นี้ก่อนแล้วโยมก็จะได้ฟังสปอร์ตของวัดทุ่งกระบือสืบต่อไปก็เดี๋ยวหลวงตาก็มารับโยมเอาของมาถวายก็เดี๋ยวไปรับของโยมก่อนก็ไปโยมทุกท่านเอาไว้ที่หน้าโบสถ์ฮะที่โบสถ์ตรงที่เขาจะจำหน่ายทุกเทียนทองอ่ะจ้าเดี๋ยวฉันทำสติ๊กเกอร์ติดเองพอดีวันนี้โยมไปฉันที่นู่นเข้าโรงงานเขาทำบอกช่วยทำสติ๊กเกอร์ถวายแล้วก็อะไรหลายอย่างก็จะถวายด้วยขอให้โยมทุกท่านโชคดีดวงดีรวยตลอดไปเลยนะขอเจริญพร
1: ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตหลวงพ่อเทียนกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้อุโบสถชั้นล่างใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังเหลือชั้นที่2และชั้นที่3ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไว้เป็นกำไรของชีวิตเป็นสมบัติของประเทศชาติของศาสนาและเป็นที่เกิดของพระสงฆ์ที่ส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสะพานรถเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายที่สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการหรือว่า3แผ่นดินญาติโยมสาธุชนที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีของวัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2เลขบัญชี2284541188 2284541188ติดต่อที่หลวงตาเบอร์โทรศัพท์0875005800

0: จริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22ต่อท้องพันห้าร้อยหกสิบเก้าปีนี้ขึ้น13ค่ำเดือน12ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดพร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่โทรศัพท์0875005800โยมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี2284541188ขอเจริญพร
1: ท่านใดที่เดินทางมายังบางขุนเทียนชายทะเลเชิญชวนแวะเข้ามาที่ซอยเทียนทะเล19นะคะตรงเข้ามาที่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครแห่งนี้ค่ะเข้ามากราบขอพรหลวงพ่อโตกราบขอพรท้าวเวสสุวรรณมาทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือมาให้อาหารปลาและมาร่วมสร้างอุโบสถวัดหัวกระบือกันนะคะและเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสร้างสะพานข้ามคลองวัดหัวกระบืออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่สัญจรไปมาระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและสมุทรสาครค่ะและเชิญชวนคุณผู้ชมเข้าร่วมโครงการบวชปฏิบัติธรรมใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ระหว่างวันที่7ถึงวันที่15มีนาคมพ.ศ.2569ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0875005800ค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวนเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนคะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะต้องกราบขอบคุณตั้งแต่เนิ่นๆนะคะที่มาให้เกียรติมาร่วมรายการสุขกายสุขใจและสบายใจไว้ค่ะก็ขอให้ผู้สูงอายุที่เป็นผู้รับฟังสุขภาพกับเสียงเพลงทุกท่านสุขภาพแข็งแรงทั้งกายทั้งใจนะคะอาจารย์เนาะ
1: ค่ะก็เรียนท่านผู้ฟังนะครับ
0: ค่ะ
1: อายุมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาสูงอายุที่จริงก็ไม่ใช่หรอกมันก็คืออาวุโส
0: อายุมาก
1: มีประสบการณ์ชีวิตผ่านอะไรมามากก็พอเห็นนะเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สมัยที่ยังมีรถสามล้อรถรางอะไรนะ อยู่ในกรุงเทพ
0: มีใช่ไหมคะอาจารย
1: ์สวน
0: อาจารย์ไม่นั่น
1: อ่านโอ้เป็นเด็กๆที่นั่งเล่นรถรางไฟฟ้าจากถนนตกไปท่าเตียนนะครับ
0: ค่ารถเท่าไหร่คะอาจารย
1: ์อุ้ยสลึงสองสลึง
0: เด้อคะ
1: ใช่ใช่แล้วก็แถวบ้านเนี่ยสมัยก่อนจะเรียกแท็กซี่หรือสามล้อให้มาแถวตรอกจันนะเขาก็บอกไม่ไปไม่ไปเพราะกลัวถูกปล้น
0: แถวนั้นยัง
1: ตอนนี้ยังเป็นป่าเป็นสวนผลไม้หูเยอะมากแล้วก็เมื่อเด็กๆนะครับเนี่ยผมอยู่แถวตรอกจันเนี่ยตั้งแต่เกิดเด็กๆพออายุสักเป็นประถมมัธยมเนี่ยก็เช้าๆเนี่ยก็จะมีคนหาบผลไม้มาขาย
0: จากสวนใช่ไหมคะ
1: จากสวนเนี่ยออกมาขายเนี่ยทั้งฝรั่งนะส้มมะละกออะไรอ่ะลิ้นจี่ลำยงลำไยอะไรเงี้ยโอ้ยเยอะแยะนะเนี่ยได้กินทุกวันทุกอาทิตย์เลยแต่แล้วก็มีเต้าหู้มาขายนะแล้วก
0: ็เฉาก้วยได้ไหมคะเฉาก้วย
1: ใช่สมัยโบราณเนี่ยก็ชีวิตมันง่ายเรียบง่ายจะมันไม่เหมือนปัจจุบันเนี่ยต้องใช้อินเตอร์เน็ตจองล่วงหน้าอะไรโอ้โหตรงนี้ก็ชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไป
0: อาจารย์คะนอกเหนือจากว่าการใช้อินเทอร์เน็ตในการที่จะส่องหรือว่าจองร้านแล้วนี่เดี๋ยวนี้สามารถจองโต๊ะได้ด้วยนะ
1: อ้าวชาวถูกไงใช่ไหมแล้วก็ที่พูดเนี่ยเพื่อจะบอกว่าอันนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงในการสื่อสารหรือจะเทคโนโลยีคือวิทยาศาสตร์มันเจริญก้าวหน้าไงสมัยก่อนเนี่ยโอ้จะไปเครื่องบินก็นานกว่าจะได้ไปเดี๋ยวนี้บินกันหูผู้คนอย่างกันมาแย่งกันขึ้นหูมหาศาลเลยสมัยผมเป็นเด็กกว่าจะได้ไปเมืองนอกจะไปในทีเนี่ยต้องใส่สูทไทยไรนะ
0: การขึ้นเครื่องบินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โก๋เก๋นะ
1: โอ้
0: สมัยก่อนสุดยอดเก๋มากทันสมัยที่สุด
1: ใช่สมัยจำได้สมัยเป็นเด็ก
0: แล้วจะต้องมีหีบใส่เสื้อผ้า
1: ใช่แล้วก็คนที่ได้ทุนไปต่างประเทศเนี่ยทุนโคลัมโบนะหรือทุนไปอังกฤษไปแรงต่างนี่ทุนคิงทุนอะไรเนี่ยโอ้เพื่อนจะประสบ
0: ทุนมหิดลนี่มีเยอะไหมคะ
1: มีทุนนี่ทุนคิงไงทุนคิงของมหิดลนี่ก็มีทุนอยู่เหมือนกันนะของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก็มีทุนนี่เล่าให้ฟังว่าสรรพสิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนไปเรื่อยครับเราก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้แล้วก็อยู่กับเขาอยู่กับมันแล้วก็ใช้ประโยชน์นะครับแต่ก็ไม่มีความทุกข์ผู้อาวุโสก็ต้องยอมรับไม่มีใครหยุดเวลาได้ชีวิตก็เปลี่ยนไปเมื่อสมัยเราเด็กนะเราก็ยังจำได้ยังดีดลูกหินเล่นหมากเก็บ ยิงหนังสติ๊ก
0: เป้าปาเป้า
1: ใช่ใช่ เดี๋ยวนี้ไม่มีใครทำอย่างนั้นแหละใครไปทำเนี่ยเล่นบอลลูนอะไรเงี้ยเฮ้ยมันเชย
0: ว่าเล่นหมาก้านกล้วยนะ
1: ถูกถูกเดี๋ยวนี้เด็กๆก็เล่นแต่มือถือแต่ว่าต้องเข้าใจนะครับอย่าหลงเราต้องเข้าใจชีวิตด้วยทำไมมันมีลูกเนี่ยไม่ให้มันเล่นมือถือจนมันหลงไงเพราะมือถือนี่มันดึงดูดใจมันเล่ากิเลสนะทำให้เขาไม่เข้าใจชีวิตไม่ได้เรียนรู้ชีวิตตรงนี้ครับผมก็เป็นห่วงผมก็มีหลานคนหนึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวนิดเดียวแต่มันรู้เยอะเหลือเกิน นะจะกินข้าวก็ต้องขอดูนะไอ้มือถือเนี่ยพ่อแม่ก็บอกบังคับไม่ได้ร้องไห้อะไรเงี้ยแต่ที่จริงเนี่ยผมว่าพ่อแม่ต้องมีความอะไรหนักแน่นต้องมีกฎเกณฑ์ชัดเจนว่าเวลาไหนจะดูเวลาไหนไม่ให้ดูเนี่ยครับถ้าทำตั้งแต่อายุน้อยๆเด็กจะเรียนรู้ครับแล้วต่อไปเนี่ยเขาจะกำกับและบังคับตัวเองได้ไม่ใช่อะไรไม่พอใจก็ร้องไห้โวยวายอย่างเงี้ยเพราะเด็กรุ่นปัจจุบันเนี่ยถึงมีความสุขยากมีความทุกข์ง่ายนี่ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญ
0: มีความสุขยากมีความทุกข์ง่าย
1: เออใช่ใช่ก็ไปทำให้คนเนี่ยนะวัยรุ่นอาวุโสฆ่าตัวตายเยอะขึ้นนะตามสถิติซึ่งความจริงมันสบายกว่าสมัยโบราณเยอะนะสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยโอ้ต้องขี่จักรยานไปส่งข้าวสงข้าวสารนะขายของทุกอย่างตื่นแต่เช้านะไม่เห็นต้องทุกข์เลย นะไม่เห็นต้องฆ่าตัวตายแต่เดี๋ยวนี้โหรวยนะมีรถนั่งไปส่งโรงเรียนทุกวันแต่เรานี่เดินไปโรงเรียนนั่งรถเมล์ไปนะ เรายังไม่เห็นมีความทุกข์มากมายอย่างนั้นอันนี้ครับเป็นสิ่งที่ต้องฝากท่านผู้ปกครองนะครับผู้ใหญ่ทั้งหลายว่าก็ต้องให้ความรู้กับเด็กอย่าปล่อยให้เขาเนี่ยหลงเทคโนโลยีนะครับเพราะถ้าหลงแล้วเนี่ยโหพออายุมากๆนี่มันตามไม่กลับนะ
0: กูไม่กลับ
1: ตรงนี้สำคัญนะเพราะฉะนั้นเรียนรู้ตลอดชีวิตไงคือเรียนรู้แล้วเรียนชีวิตด้วยว่าอ๋อชีวิตก็อย่างนี้แหละมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปตลอดเวลามันอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเปลี่ยนไปเรื่อยนะสมัยก่อนนี่ไม่ร้อนเงี้ยเดี๋ยวโอ้โหร้อนมากขนาดนี้40องศาแล้วมั้ง
0: ไม่ถึงนะ
1: ไม่ถึงไม่ถึงแต่ก่อนนี่ต้นไม้ใบหญ้าเยอะเดี๋ยวนี้ทุ่งนากลายเป็นคอนโดหมดอะแล้วคอนโดเนี่ยก็มีอะไรนะเครื่องปรับอากาศทุกห้องเลยโอ้โหปล่อยความร้อนออกมาข้างนอกอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างนอกไม่น่าอยู่ซะแล้วธรรมชาติมันเสียหายมากก็ไม่รู้จะทำอย่างไรอะเพราะความเจริญได้ทำลายธรรมชาติกลายเป็นธรรมชาติเทียมห้องปรับอากาศเทียมอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้ประสบการณ์นะกับท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วย
0: มันเหมือนกับเป็นอย่างนี้ไหมคะจ่าเวลาที่คนที่จะทำงานเนี่ยเขาก็เข้าเมืองมาทำงานกันวันธรรมดาก็หาที่อยู่กันในอาจจะเป็นคอนโดมิเนียมนะคะอพาร์ตเมนต์หรือว่าห้องพักอะไรต่างๆพอวันเสาร์อาทิตย์ก็ค่อยออกจากพื้นที่ของกรุงเทพหรือว่าเมืองหลวงเนี่ยออกไปชานเมือง
1: แต่เดี๋ยวนี้ชานเมืองก็กลายเป็นเมืองไปหมดแล้ว
0: เมืองไปหมดแล้ว
1: ยังจะมุดไว้ก่อนเนี่ยจะไปแถวเมืองนนท์เนี่ยก็เป็นหูสวนทุเรียนโอ้โหเยอะแยะส้มอะไรเนี่ย
0: มีคลอง
1: โอ้โหเยอะแยะหมดคลองอย่างจะมุดแถวบ้านผมตอกจันเนี่ยสะพาน1สะพาน2สะพาน3สะพาน4สะพาน5มีสะพานเพราะมีคลองเยอะเดี๋ยวนี้ไอ้คำว่าสะพานหายไปหมดแล้วไม่มีอ่ะ
0: ตอนนั้นทุ่งบางเขนก็เป็นทุ่งนาอยู่ใช่ไหม
1: โอ้ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรต่างเปลี่ยนแปลงไปผู้อาวุโสก็อย่าไปดูว่าเป็นวันผู้สูงอายุหมดสภาพแล้วไม่จริงอ่ะไม่จริงเรามีประสบการณ์ที่ดีมากแล้วก็เราก็เลยเรียนรู้ชีวิตแล้วก็สอนลูกหลานบอกนี่เธอต้องระวังนะต้องกำกับจิตใจด้วยแต่เราก็เรียนรู้ธรรมชาติเราเรียนรู้การใช้เทคโนโลยียังไงแต่ใช้ให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมเช่นมือถือทั้งหลายเนี่ยมันจะพาไปดูภาพโป้อะไรเที่ยวเตะมันไม่ค่อยไปส่งเสริมธรรมะเนี่ยมีธรรมะอยู่ในนั้นมีแต่คนไม่ค่อยดูตรงนี้นะตรงนี้ไปเห็นว่ามันก็มีทั้งจิตใจของเราด้วยที่เราต้องกำกับอย่าปล่อยให้มันฟุ้งเฟ้อไป
0: ออกนอกกรอบ
1: ออกนอกกรอบอะคือมันฟุ้งไงเขาเรียกว่าอุทัจจะกุกุจจะอุทัจแบบฟุ้งไปตรงเนี้ยเราต้องกำกับให้มีความเข้าใจแล้วก็สามารถตั้งเป้าหมายของชีวิตถูกไหมทุกคนเกิดมาต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจนนะพอเรารู้เป้าหมายนะเรากำหนดทิศทางเราได้สมัยปัจจุบันก็หรอกต้องมีวิชั่นแล้วต้องมีมิชชั่น
0: ต้องมีวิชั่นต้องมีเพรสชั่น
1: แล้วมีมิชชั่นด้วยนะไอ้ตรงนี้มาแล้วก็วางแผนนะกลยุทธ์เนี่ยก็จริงธรรมชาติแต่เก่าก็เป็น
0: ก็เหมือนกับที่อาจารย์บอกไว้กับคุณผู้ฟังของเรานะคะท่านผู้ฟังว่าชีวิตนี่คือไลฟ์ลองไลฟ์ลองแล้วก็เลิร์นนิ่งใช่ไหมคะ
1: เรียนรู้ตลอดชีวิตไง
0: ใช่ค่ะ
1: ก็นี่ไงเนี่ยเราก็เรียนรู้แต่เรียนรู้ตลอดชีวิตเท่านั้นไม่พอนะต้องเรียนรู้ชีวิตด้วยว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่ใช่เป็นเด็กตลอด
0: มันมีการเปลี่ยนแปลง
1: มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ใช่มีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกวินาที
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เราต้องรู้เห็นด้วยตัวเราเองไงถ้าเราเข้าใจมันเราจะบอกอ๋อเราก็จะไม่ยึดติดในตัวตนของเรามากนะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อวานนี้อาจจะไม่มีอาการปวดศีรษะความดันไม่ขึ้นแต่วันนี้ความดันขึ้นมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติ
1: เปลี่ยนแปลงมันเพราะว่าเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไงถูกไหมอาจจะมีความเครียด
0: ค่ะ
1: อาจจะมีโรคอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งมันจะเริ่มปรากฏอาการมาช้าๆ
0: ใช่ค่ะ
1: พันธุกรรมบางอย่างซึ่งเด็กๆไม่ปรากฏตอนอายุมากก็มีเช่นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยประจำโรคความดันโลหิตสูงก็มีสาเหตุหลายอย่างอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรียนท่านผู้ฟังว่าอย่าบอกว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงต้องรู้ว่าความดันโลหิตสูงนั้นเกิดจากเหตุใดเหตุที่แก้ไขได้ไหมเหตุที่แก้ไขไม่ได้แล้วต้องทำอย่างไรเพื่อให้ความดันเราไม่สูงมากร่างกายจะได้คงทนอยู่นานและไม่เสื่อมเร็ว
0: เข้าใจ
1: ถ้าความดันมันสูงตลอดเวลาเหมือนเราทำงานหนักตลอดเวลา ไตก็จะเสียหัวใจก็จะเสีย
0: เวลาความดัน
1: สมองก็จะเสีย
0: ความดันสูงมากๆนี่สิ่งที่ทำงานหนักที่สุดนี่คือหัวใจไหมคะ
1: หัวใจด้วยแล้วเส้นเลือดด้วยไงเส้นเลือดมันก็ถูกความดันสูงๆนี่กระแทกก็ทำให้มันเสียหายแล้วบางทีก็แตกนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ที่บอกความดันโลหิตสูงทำให้สมองแตกเส้นเลือดสมองแตกเนี่ย
0: ยิ่งสภาพเส้นเลือดที่มันมีความเสื่อมจากวัยมากๆเนี่ยนะคะมันก็มีโอกาส
1: อ้าวก็เหมือนอย่างท่อประปาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะโดนความร้อน
1: ไม้เอี่ยมเนี่ยไม่เป็นไรแต่10ปี20ปีให้หลังนี่ก็ผุตันตีบ
0: นะต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยน
1: ถูกไหมต้องเปลี่ยนแต่ร่างกายมนุษย์นี่มันสุดยอดมันปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะรีนิวตลอดเวลา
0: ค่ะ
1: เนี่ยที่ผมพูดเช่นนี้เนี่ยไม่ใช่คิดเอานะครับเห็นเลยผิวหนังเนี่ยผมเรียนเรื่องผิวหนังนี่ผมรู้เลยเราตัดดูเนี่ยเห็นเลยว่าผิวหนังนี่เราเปลี่ยนตลอดเวลา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใหม่เป็นขี้ไข่หมุนเวียนเดือนนึงเปลี่ยนใหม่ทั้งตัว
0: อาจารย์พูดถึงเรื่องของผิวหนังเนี่ยคือสูตรทราบว่าผิวหน้าของผู้หญิงทั้งเอเชียแล้วก็ผิวหน้าของผู้หญิงทั้งยุโรปเนี่ยเวลาฤดูกาลเปลี่ยนมันจะมีการผัดเปลี่ยนไหมคะหรือว่า
1: ประมาณผัดเปลี่ยนตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ว่าฤดูกาลจะเป็นอย่างไรแต่ฤดูกาลนี่มีผลกระทบเพราะมนุษย์มีตัวเราแล้วมีสิ่งแวดล้อมไงแต่ตัวเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมอย่างสมมติถ้าเราอยู่ในที่ร้อนอย่างเงี้ยอากาศร้อนเนี่ยผิวก็จะมีเหงื่อใช่ไหมแล้วก็ถ้าอยู่ในที่หนาวความชื้นในอากาศนอนร้อยผิวเราก็จะแห้งลอกเป็นขุยคันได้ง่ายแล้วคนที่เกิดมาแต่ละคนน่ะก็มีความแตกต่างกันน่ะผิวน้ำมันในหนังอ่ะชั้นบนสุดเนี่ยซึ่งร่างกายสร้างเนี่ยในคนแต่ละคนโดยพันธุกรรมก็สร้างน้ำมันในผิวหนังชั้นหนังกำพร้าเนี่ยได้ไม่เท่ากันคนที่เป็นภูมิแพ้มากๆเนี่ยโอ้โหผิวจะแห้งแล้วลอกมากพออากาศเย็นเนี่ยโอ้จะคันลอกเป็นขุย
0: เนี่ยเมื่อ
1: นี่ไงก็ถึงบอกว่าไม่ใช่มาหาหมอแล้วหายบอกมาหาแพทย์เนี่ยต้องเข้าใจว่า
0: จะหายเมื่อไหร่คะคุณหมอ
1: มีเหตุใช่เขาจะถามว่าหายขาดไหมหมอนี่เป็นคำถามที่เขาถามหมอประจำเลยหมอบอกคำถามนี้ไม่ใช่ต้องถามหมอว่าหมอมีเหตุและปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ผมเป็นอย่างนี
0: ้
1: และเหตุและปัจจัยนั้นอันไหนที่ผมแก้ไขปรับปรุงได้ไม่ใช่ให้หมอแก้ทุกอย่างนะอันนี้ต้องเรียนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นผู้ที่มาหาแพทย์เนี่ยต้องเข้าใจนะครับอย่าถามว่าหายขาดไหมหมอ
0: กรุณาอย่าถามจริง
1: นะเพราะคำถามนี่คำถามที่ไม่ถูกนะต้องถามว่ามีเหตุปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ผมเป็นอย่างนี
0: ้
1: และเหตุปัจจัยนั้นอันไหนจะต้องทำยังไงหมอจะแนะนำ
0: ประ
1: เด็นบังเอิญเนี่ยคุณหมอส่วนใหญ่ไม่ใช่เข้าใจอย่างผมหมดทุกคนนะบางคนเป็นหมอเรียนแต่ไม่ได้เรียนธรรมะด้วยไงก็จะไม่เข้าใจสิ่งที่ผมพูดเนี่ยก็จะดูโรคแบบตายตัวให้ยาปุ๊บหายไม่หายอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ทำให้คนไข้จะงงไงแล้วเวลาไม่หายก็จะเครียดและกังวลนี่ถ้าเผื่อเราเข้าใจเหตุและปัจจัยที่ทำให้มีอาการแล้วเราไปแก้ไขได้ทีละน้อยหลายๆอย่างมันมีส่วนใหญ่โรคทุกอย่างเป็นเขาเรียกเป็น multi factorial multi แปลว่าหลายอย่าง factor ว่าปัจจัยมีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นเหตุทำให้เป็นโร
0: ค
1: เพราะเราต้องรู้ให้ชัดเจนทุกปัจจัยทุกเหตุปัจจัยถ้าเราทู้ชัดนะปัจจัยไหนแก้ได้เราแก้ปัจจัยไหนเราปรับเปลี่ยนเราปรับเปลี่ยนใช่มั้ยปัจจัยไหนเราแก้ไม่ได้เราต้องยอมรับแต่ไปปรับพัฒนาบางส่วนบางอย่างได้ใช่มั้ยตรงเนี้ยสำคัญเช่นผมยกตัวอย่างความดันโลหิตสูงเนี่ยมั้ยมันไม่ใช่ถามบอกว่าต้องกินยาให้หายมีไหมหมอบอกโอ้ไม่มีทางต้องดูว่าความดันโลหิตสูงเกิดจากเหตุใดถ้าเป็นโรคความดันโลหิตสูงชนิด essential
0: ก็คือ
1: hypertension คือความดันโลหิตสูงที่ไม่ทราบเหตุชัดเจนแต่มันมีความผิดปกติที่ผนังหลอดเลือด
0: ม
1: ันทำให้ความดันขึ้นอย่างนี้เป็นต้นครับอ้าวท่านผู้ฟังที่เคารพที่ผมพูดนี้เพื่อจะเรียนว่าเหตุที่ทำให้เจ็บป่วยมีหลายอย่างแต่แบ่งง่ายๆเป็น3ส่วนคือเหตุที่1นะปัจจัยภายในตัวเช่นพันธุกรรมโรคตับโรคไตเบาหวานความดันไขมันในเลือดซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้นะมีตัวยีนเป็นตัวกำหนดยีนเป็นตัวกำหนด คนจะเป็นมะเร็งเต้านมก็มียีนเป็นตัวกำหนดนะอย่างแองเจลแองเจลี่อะไรเนี่ย
0: แองเจลี่จูนแองเจลีน่าใช่ไหมคะ
1: ที่เขาตัดเต้านมอ่
0: ะ
1: เพราะเขามีตรวจพบว่าเขามียีนนะพันธุกรรมเนี่ยชนิดหนึ่งอยู่ในตัวแล้วพี่น้องก็เป็นพี่ป้านะแม่เมื่อเงี้ยเป็นมะเร็งเต้านมหมดเลย
0: เจเนอเรชันเขาก็
1: บ้านตัวเขาเองก็มีโอกาสจะเป็นนะ พราะฉะนั้นเขาเลยตัดสินใจว่าตัดเต้านมออกเลยนี่มาแล้วก็รังไข่ก็เป็นด้วยมันเป็นมันเพราะมนุษย์มาจากเซลล์เดียวอ่
0: ะ
1: ทุกๆเซลล์ในร่างกายเรามาจากตัวแรกเลยสเต็มเซลล์อ่
0: ะ
1: หนึ่งตัวเขาเรียกเอมบริโอนิกสเต็มเซลล์เพราะฉะนั้นทุกเซลล์มันจะมียีนเหมือนกันแต่มันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปบอกอ้าวนี่กลายเป็นตานี่กลายเป็นจมูกนี่กลายเป็นหลอดลมกลายเป็นทางเดินอาหารกลายเป็นหัวใจกลายเป็นกล้ามเนื้อแต่ที่จริงมาจากเซลล์เดียวกันผมพูดงี้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเวลามีโรคเนี่ยบางทีมันสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันอันนี้คือปัจจัยภายในนะสองปัจจัยภายนอกคือสิ่งแวดล้อมไงสิ่งแวดล้อมร่างกายเราเนี่ยโหเยอะมากความร้อนความเย็นความแห้งความชื้นสารเคมีต้นไม้ใบหญ้าเชื้อโรคอาหารการกินนี่เนี่ยปัจจัยภายนอกน
0: ะ
1: ซึ่งเราจะได้รับเข้ามาม
0: ันอาจารย์สิ่งแวดล้อมตรงนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเรา 50% พันธุกรรม 50%
1: มันพูดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะมันแล้วแต่โรคแล้วแต่ชนิดบางอย่างตัวพันธุกรรมรุนแรงนะมันป่วยตั้งแต่เด็กเลยเกิดมามันก็เป็นเลยจริงไหมบางอย่างแต่บางอย่างพันธุกรรมไม่ชัดเจนอย่างเบาหวานเนี่ยต้องอายุมากๆถึงเป็นเนี่ยนะ
0: อันนี้พันธุกิน
1: อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเดี๋ยวผมพูดเนี่ยทุกอย่างมีเหตุและปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยเป็นเหตุที่สองคือสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีนะครับจะทำให้สุขภาพและร่างกายของเราเสียหายเพราะเราต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีในฐานะที่ผมเป็นคณะกรรมการเนี่ยของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยมีความหวังและมีความปรารถนาดีกับประชาชนและแพทย์ทั้งหลายนะครับว่าเราจะมีสุขภาพดีเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่หมออย่างเดียวนะต้องอยู่ที่เราหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้สุขภาพเสียที่สำคัญก็คือสิ่งเสพติดทั้งหลายเลยได้แก่บุหรี่ไฟฟ้าเหล้าเบียร์กัญชากัญชง
0: กระท
1: ่
0: อม
1: ยาอียาไอเฮโรอีนเห็นมั้ยเยอะไปหมดเลยบอกอ้าวทำไมมันเยอะแยะนักละหมอบอกก็เพราะเงินไงเงินทำให้ผู้คนเนี่ยตาบอดไม่ดูว่าจะทำให้สังคมเสียหายอย่างไรเนี่ยครับคือสิ่งที่ไม่ดีเหล้านะนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ออกกำลังกายขี้เกียจนอนอ้วน นี่เป็นปัจจัยที
0: ่
1: ที่สองที่จะมาส่งเสริมให้สุขภาพเราไม่ดีนะ ตรงนี้เพราะเราต้องหลีกเลี่ยงเหล่านี้เพราะนั้นอันที่สามคือพฤติกรรมของเราพฤติกรรมของคนเห็นไหมสามอันใหญ
0: ่ๆ
1: ซึ่งสามอันนี้เนี่ยหมอทำอะไรไม่ได้มากทำอะไรไม่ได้มากบางอย่างจะปรับเปลี่ยนได้บ้างเพราะปัจจุบันความรู้เทคโนโลยีมันสูงไง
0: ใช่ค่ะ
1: ก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเขาเรียก precision medicine precise เขาแปลภาษาไทยว่าการแพทย์แม่นยำนะแม่ฟ้า precision medicine หรือการแพทย์ส่วนตัว personal medicine คือรักษาเป็นคนๆไปเลยมาบ้างคุณเนี่ยมันคุยโอ้อวดว่าจะแก้ไขได้โอ้เป็นไปไม่ได้แต่เพียงแต่เรารู้ว่าไอ้ฮอไอ้บายีนน่ะมันเป็นยังไงยีนบกพร่องยังไงยีนบะส่วนบางส่วนจะไปปรับเปลี่ยนแก้ไขได้อย่างไรแต่มันก็ปรับไม่ได้ทั้งหมดนะเนี่ยเพราะว่าพฤติกรรมอาหารการกินอะไรเนี่ยมันอยู่ที่คนที่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็มีอยู่3ปัจจัยใหญ่ปัจจัยภายในจะมาร่างกายของเราถูกไหมครับท
0: ั้
1: งน้ำหนักเกินอะไรพวกนี้เราต้องพยายามควบคุมเนี่ยเพราะด้วยเหตุนี้เองอ่ะถึงต้องมีพฤติกรรมที่ดีและมีประโยชน์สองอย่างคือการออกกำลังกายเป็นประจำและการออกกำลังใจเป็นประจำที่พูดเช่นนี้เพราะว่าจิตใจของเรานั้นน่ะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นถ้าเรากำกับควบคุมมันได้เราจะมีความสุขประเทศไทยเนี่ยมีศาสนาพุทธซึ่งสอนให้อยู่อย่าง
0: มันเกิดการสั่งสมแม่อาจารย์ว่าอาจารย์สั่งสม
1: มันก็เกิดสมมติผมยกตัวอย่างยิวนี่ถูกเยอรมันฆ่าล้างเผ่าพันธ
0: ุ์มันเป็นความ
1: คนยิวก็เกลียดคนเยอรมันผมพูดนี้ถูกไหม
0: ค่ะ
1: ปัจจุบันเนี่ยคนยิวมาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ปาเลสไตน์คนปาเลสไตน์ก็ต้องเกลียดคนยิวแต่ที่จริงคนยิวไม่ใช่ยิวเหมือนกันหมดทุกคนใช่ไหมยิวแต่ละคนไม่เหมือนกันนี
0: ่ยิวน่ารักก็มี
1: ถูกไงมันมีหลายประเภทใช่ไหมแต่ว่าคนเราเหมาไงว่าถ้าเป็นแขกก็ไม่ดีเป็นจีนก็ไม่ดีเป็นไทยดีเป็นฝรั่งดีอะไรอย่างนี้ไม่ใช่มันทุกเชื้อชาติมีทั้งที่ดีและไม่ดีปนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็จะเห็นว่าศาสนาของเราก็สอนว่าอ้าว ไอ้พวกนี้มันเปลี่ยนแปลงนะให้กำกับจิตใจของเราและให้มีความรักความเมตตาความกรุณา peace เนี่ยความสงบเนี่ยความสุขเนี่ยก็มีความรู้รู้ความจริงให้ชัดเจนเนี่ยเขาเรียก knowledge แล้วก็รู้ ultimate truth หรือ fact ultimate ว่าจริงที่แท้จริงแท้ไงใช่ไหมแล้วก็หรือ fact เนี่ยนะ
0: ความจริง
1: ใช่เนี่ยเสร็จแล้วก็มา apply มาใช้ซึ่งสมเด็จพระชวีดาเนี่ยสอนไม่เลยบอกว่าความรู้ที่แท้จริงเนี่ยคือความรู้ที่ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์เนี่ยนะทำให้ทุกคนมีความสุขเห็นไหม
0: เ
1: น
0: ี่ย
1: น
0: ี่พระราชปณิธานของพระองค์ท่านนะคะ
1: ถูกใจเลยแล้วท่านบอกว่าต้องถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นใหญ่นะอย่าเอาประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้งแล้วนะราบสุขสรรเสริญเนี่ยจะตกกับท่านในที่สุดเห็นไหม
0: แล้วสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นเหมือนกับเรียกว่าเป็นลักษณะของนิสัยของคนที่ใช้จิตวิญญาณนี้มาเลยนะอาจารย
1: ์ถูก
0: มันเหมือนกับเราตั้งใจเป็นความตั้งใจเป็นความตั้งมั่นนะคะของแพทย์ทุกๆท่าน
1: ตัวนี้นี่ก็แปลความว่าสมเด็จพระพิยาก็เริ่มที่โรงเรียนแพทย์มาที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะแล้วก็อันนี้ก็ปลูกฝังมาผมเอิญเป็นลูกศิษย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก็ยืนยันว่าอันเนี้ยผมก็ยึดถือปณิธานในนี้อ
0: าจารย์คะทานโทษนะอาจารย์เป็นรุ่นที่เท่าไหร่คะ
1: โอ้รุ่นที่78
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวนี้ตั้ง130กว่าแล้วเพราะฉะนั้นเห็นว่า
0: แสดงว่าโรงเรียนแพทย์แห่งนี้นี่ผลิตแพทย์ออกมาเนี่ย
1: โอ้โหเป็นหมื่นหมื่น
0: เป็นหมื่นหมื่น
1: เป็นหมื่นหมื่นแล้วก็ทั้งดีทั้งไม่ดีปนปนกันมานะไม่ใช่มันจะดีทั้งหมดแต่ว่าเราก็พยายามจะปลูกฝังสิ่งที่ดีงามแล้วสมัยรุ่นผมเป็นนักเรียนเนี่ยอาจารย์ผู้ใหญ่ก็จะสอนและส่งให้ไปอยู่ออกไปค่ายอาสาให้ไปดูชนบทให้เรียนรู้สังคมให้เรียนรู้ชีวิตนี่ไงที่ว่า learning life
0: คุณหมอก็จะอาจจะต้องไปทำการฝึกเป็นแพทย์ประจำทางด้านส่วนของต่างจังหวัดบ้าง
1: ถูกต้อง
0: ค่ะ
1: ให้เห็นสภาพไงให้มีประสบการณ์ถ้าสมมตินะเรียนอยู่ในกรุงเทพอยู่แต่โรงพยาบาลเอกชนก็จะไม่เห็นสภาพชีวิตที่ลำบากมาหาหมอยากใช่ไหมสมมติอยู่สงขลามาหาแพทย์ที่กรุงเทพมาไหวไห
0: ม
1: บอกนัดมาสองอาทิตย์บอกโอ้โหจะมาไงเราสองอาท
0: ิ
1: ตย์
0: ถู
1: กไหมค่าเดินทางก็หมดแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นปัจจุบันก็จะมีคณะแพทย์กระจายไปอยู่ตามต่างจังหวัดนะตั้งแต่เชียงใหม่สงขลาขอนแก่นถูกไหมครับนะและปัจจุบันนี้ก็มีผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทคืออาจารย์ผู้ใหญ่เขาเห็นอยู่แล้วไงพันกระทรวงสาธารณสุขอ่ะก็เลยเป็นต้นตอนเนี่ยคุยกับพระทบวงมาวิไลผลิตสร้างโรงเรียนแพทย์ใหม่แต่เพื่อชาวชนบทสร้างทุกแห่งเลยนะทั้งอีสานเนี่ยก็มีมหาสารคามสุรนารีอุบลราชธานี
0: ใช่ไห
1: มแล้วก็ทางปักใต้เนี่ยว่าเป็นนราธิวาส
0: แต่มาสงขลาแล้วก
1: ็สงขลานี่ก็เป็น
0: แล้วก็ส่วนของแล้วก็มี
1: ไม่ใช่มันจะมีนราธิวาสแล้วก็ที่นครศรีธรรมราชวิไลวะไลลักษ
0: ์
1: มหาวิไลวะไลลักษ์ก็มีคณะแพทย์หมายอะไรวะไลลักษ์เนี่ยตอนนั้นเกิดพร้อมๆกับที่อุบลราชธานีในฐานะที่ผมเคยเป็นคณะบดีที่นั่นมา8ปี
0: เป
1: ิ
0: ดมาไม่นาน
1: เปิดนะ10ปีแล
0: ้
1: วเนี่ยจะ20 30ปีแล้วนะตอนนี้แล้วก็มีนเรศวรเนี่ยมั้ยที่เปิดใหม่นะ
0: ปัจ
1: จ
0: ุ
1: บ
0: ัน
1: ก็มีแม่ฟ้าหลวงพะเยาเนี่ยทางเหนือไงทางเหนือมีแม่ฟ้าหลวงพะเยานเรศวร
0: ใช่ค่ะ
1: แต่มั้ยทางใต้ก็มีนราธิวาสวลัยลักษณ
0: ์
1: ใช่ไหมแล้วก็สงขลานครินทร
0: ์
1: ทางอีสานก็มีอีสานเหนือสองก็มีขอนแก่นใช่ไหมแล้วก็มีอย่างที่ผมพูดเนี่ยมหาสารคามนะแล้วก็ทางอีสานใต้ก็มีสุรนารีอุบลราชธานี
0: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยบอกแล้วยังไงแล้วคณะแพทย์เพื่อชาวชนบทอ้าวคณะแพทย์เหล่านี้ก็จะรับนักศึกษาเฉพาะในเขตจังหวัดที่ตัวเองอยู
0: ่ในพื้นที่
1: ในไม่รับในกรุงเทพบอกแค่เก่งในกรุงเทพแค่อยู่กรุงเทพอย่าไปเพราะเวลาจบแล้วไงถ้าบ้านเกิดเขาอยู่ที่นั่นใช่ไหม
0: เขาจะได้เข้าใจธรรมชาติของ
1: ถูกแล้วเขาก็จะพัฒนาที่นั่นให้เจริญขึ้นแล้วทำให้ความขาดแคลนแพทย์ในชนบทเนี่ยลดน้อยลง
0: ลดน้อยลง
1: ใช่แต่อันที่ก็เป็นความหวังนะครับเพราะว่าจากการปฏิบัติงานมานี่ก็พบว่าบางทีก็ไม่ง่ายเพราะแพทย์ทั้งหลายในปัจจุบันต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญบอกทำไมอยากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเพราะผู้เชี่ยวชาญนี่หาตังค์ได้ดีกว่า
0: เงินเดือนเยอะ
1: ใช่ก็ทำให้แพทย์ทั่วไปเนี่ย คนไม่ค่อยเชื่อถือ เห็นไหม
0: แต่ก็เป็นคุณหมอนะคะ
1: แต่ที่จริงมันอยู่ที่คุณหมอคนนั้นว่ามีความรู้สนใจปฏิบัติงานแล้วก็ให้คำแนะนำกับผู้ป่วยมากน้อยแค่ไหนนี่เป็นคำพูด
0: แต่พวกเราก็ดีใจนะคะที่คุณหมอมาประจำรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอท่านไหนค่ะผู้ฟังทุกท่านเนี่ยจะรอคอยในช่วงเวลาที่คุณหมออยู่ประจำการนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์อย่างเช่นเภสัชกรคุณผู้ฟังก็อยากจะสอบถามเรื่องยามาคือดีใจค่ะที่อาจจะมีปัญหาค้างคาใจแล้วคุณหมออย่างน้อยยกโทรศัพท์ขึ้นมานะก็ได้ความรู้ถึงแม้จะเป็นโรงพยาบาลทางอากาศนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่อง

0: นะอาจารย
1: ์นี่หน้าอาจารย์ยังสังของผมเนี่ยยิ้มแด่เวลาท่านสู่ออกรายการนะว่าจะบอกว่าพอมีฝีมือเท่าอาจารย์เกียงศักดิ์ได
0: ้คุณหมออาจารย์ท่านเป็นบุคลากรทางคือเรียนทางด้านเทคนิคการแพทย์นะมีความรู้สู่เรียนทางด้านศิลปะแล้วก็ฟุตซอลนิดหน่อย
1: แต่อันเนี้ยก็เราสามารถเรียนรู้ได้ครับอย่างผมเนี่ยก็เป็นเด็กวัดนะดูเด็กขายกาแฟเก่าๆนะแต่ความรู้ก็เรียนพัฒนามาเรื่อยไงเปลี่ยนแปลงไปแต่ก่อนเป็นเด็กดีดลูกหินอะไรต่างตอนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วไปเป็นหมอแล้วเคยเป็นคณบดีเคยเป็นหัวหน้าภาควิชาอย่างนี้ไหมซึ่งแล้วเป็นอะไรนะนายกสมาคมศิษย์เก่าเห็นไหมอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นนายกนายกสมาคมโรคผิวหนังเป็นมาหลายนายกแล้ว
0: เป็นความภาคภูมิใจนะคุณหมอ
1: ก็อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันก็ไม่ได้ภาคภูมิใจอะไรนะแต่ก็เรียนรู
0: ้ทำให้เรารู้ว่า
1: ไปอยู่ในตำแหน่งก็ได้เรียนรู้ว่าอ๋อมีคนเขาคิดยังไงมีทำยังไงนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปช่วยงานเนี่ยศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรีเผ่าสวัสดิ
0: ์
1: ซึ่งอาจารย์ก็เป็นนายกแพทยสภาแล้วก็พยายามจะช่วยให้หมอทั้งหลายเนี่ยมีความรู้เพราะความรู้มันเปลี่ยนแปลงใช่ไหมอย่างที่ผมพูดเนี่ย
0: จ
1: ากสมัยก่อนไม่มีหรอกเลยส่งเลเซอร์นะ CT MRI ถูกไหมมีเจเนติก
0: เมื่อก่อนก็ม
1: ี Precision Medicine
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ก่อนก็ใช้ตรวจร่างกายคำมือดูคำข้อฟังไงเดี๋ยวนี้เครื่องมือมันละเอียดขึ้นนะนะเราขยายการเห็นของเรามากขึ้น
0: ก่อนมีเอ็กซเรย์ธรรมดานะ
1: ถูกต้องถูกต้องตอนนี้ขนาดนี้นะอาจารย์สมศรีเผ่าสวัสดิ์เนี่ยเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นไงคือเนื่องจากแพทย์ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างผมอายุมากแล้วแต่ก็ยังเรียนรู้อยู
0: ่
1: ยังเรียนรู้ไม่หยุดนะ
0: แสดงว่าสมองดีอยู่
1: ไม่ใช่ครับเราเรียนรู้เพื่อจะช่วยคนที่มาอยู่ใกล้ๆเรารวมทั้งครอบครัวเราด้วยไงเป็นตรงนี้เองนะครับก็อยากจะแนะนำว่าอาจารย์สมศรีก็สนับสนุนเขาเรียก continue medical education
0: อ
1: าการศึกษาต่อเนื่องว่าสนับสนุนให้แพทย์เนี่ยก่อนจะต่อใบประกอบโรคศิลป์นะในอนาคตเนี่ยแพทย์ทุกคนจะต้องทำการศึกษาต่อเนื่องไม่ใช่เรียนรู้เมื่อ60ปี50ปีที่แล้วอย่างผมเนี่ยแล้วไม่เคยเรียนต่อเลยนะไม่อ่านสื่อไม่เข้าประชุมวิชาการเลย มาถึงเดี๋ยวนี้ยามันเปลี่ยนไปหมดแล้วนี่ แล้วจะไปสั่งยาเดิมยังไงล่ะ
0: อันนี้ไม่ต้องไปเทคคอร์สอะไรนะคุณหมอแต่ว่าเรียนรู้ในวิชาการ
1: เดี๋ยวนี้เนื่องจากเรามีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อินเทอร์เน็ตแล้วก็การศึกษาโดยผ่านทางYouTube แล้วแพทย์ทั้งหลายก็ทำอาจารย์สมศรีเนี่ยก็สนับสนุนแล้วรวมกับศาสตราจารย์เกียรติคุณนะนายแพทย์สมเกียรตินะครับนะ ซึ่งเป็นหัวหน้านะ CME นะเป็นหัวหน้าเนี่ยแล้วก็จัดกิจกรรมเนี่ยนะให้ความรู้ทำ YouTube นะในความรู้ที่จำเป็นเนี่ยออกแล้วคนไม่ต้องเข้ามาในกรุงเทพอ่ะสามารถเรียนรู้ทาง YouTube
0: ใช่ค่ะใช
1: ่แล้วก็ให้คะแนนไงแล้ววันหลังเวลามาต่อใบประกอบโรคศิลป์ก็เนี่ยศึกษาติดตามศึกษาแล้วก็ทำให้ประชาชนทุกคนเนี่ยเบาใจว่าแพทย์ที่ดูแลเราอยู่เนี่ยนะมีความรู้ทันโลก
0: ทันเหตุการณ
1: ์ถูก
0: แล้วคุณหมออีกอย่างนึงสุคิดว่าอย่างนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะเรียนถามคุณหมอดีกว่าว่าโลกปัจจุบันเนี้ยโรคมันก็มีการปรับเปลี่ยนตัวเชื้อโรคมันก็มีการปรับเปลี่ยนวิวัฒนาการทำให้เราเกิดโรคใหม่ๆขึ้นมาเยอะเหมือนกัน
1: ไหมไปงี้โรคต่างๆเนี่ยที่จริงบางอย่างมันมีอยู่ไงแต่มันไม่มากแต่จากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติเนี่ยแต่ก่อนไม่ร้อนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้โลกร้อนไอ้เชื้อโรคที่อยู่ทั้งที่หนาวๆมันก็ไม่มาก่อโรคแล้วเพราะโรคมันร้อนมันอยู่ไม่ได้แต่เชื้อโรคที่อยู่ในที่ร้อนๆนะมันกลับมาละ อย่างนี้เป็นต้นไหมแต่ก่อนเนี่ยยุงเยอะมีไข้มาลาเรียโอ้สมัยรุ่นผมเนี่ยนะแถวสระบุรีนี่มาลาเรียเยอะมากเดี๋ยวนี้หาไม่เจอเลยมาลาเรีย
0: หายไปไหนหมด
1: หายไปไหนหมดเพราะความเจริญมันไปไง
0: แล้วมีอีกโรคนึงยุงเหมือนกันยุงที่นำโรคเท้าช้าง
1: ก็มีอยู่ในปากใต้แต่เดี๋ยวนี้ก็น้อย
0: เดี๋ยวนี้น้อยแล้ว
1: น้อย
0: แล้ว
1: ใช
0: ่
1: ก็อย่างที่พูดเนี่ย
0: เห็นแต่คนมีโรคเท้
1: าช้างขาบวม
0: ใช
1: ่เพราะมีเชื้อโรคอันหนึ่งอะที่เรียกฟิลาเรียมั้งพวกผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะแต่มันเป็นเชื้อไวรัสไอเชื้อแบคทีเรียบางอย่างอะที่ไปอุดท่อน้ำเหลืองอะที่ขาแล้วทำให้
0: มาจากยุงโดยเฉพาะ
1: เออใช่มาจากยุงยุงตัวโตๆนะเรียกยุงยักษ์นะแล้วก็ไอไข้เลือดออกไง
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: มาจากเชื้อยุงอะเขาเรียก AD พวกยุงลาย

0: นะไอ้โรคเชื้อยุงลายที่นำไข้เลือดออกใช่ไหมเขาเรียกอะไรล่ะ
1: พวก
0: ที่คุณกุญญาเป็นเชื้อไวรัสนะแต่ไอ้ตัวยุงอ่ะเรียกว่ายุงลาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยตอนนี้ไอ้ยุงที่นำยุงบ้านธรรมดาเนี่ยอีกชนิดหนึ่งอ่ะและอีกคนละพวกกันนะจำชื่อมันไม่ได้แล้วไม่ได้เรียกนานแต่ไอ้ยุงพวกนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศถูกไหมสมมติว่าถ้าเบื่อมีน้ำนิ่งๆขังเนี่ยไอ้พวกเชื้อยุงลายพวกนี้มันก็จะมาก่อโรคเห็นไหมเนี่ยเป็นต้นก็ทำให้เกิดการระบาดของไข้เลือดออกเห็นไหมแต่ก่อนนี้มันระบาดไม่มากอย่างเงี้ยแล้วไข้เลือดออกก็มีหลายพันไอ้ชิคุนกุนย่าก็เป็นสายพันธุ์หนึ่งแล้วมีเอดีไอ้เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดไข้เลือดออกก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็สองกลุ่มนะซึ่งมีลักษณะอาการแตกต่างกันอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมนี่การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติก็ไปกระทบกับสิ่งมีชีวิตตั้งแต่เล็กๆเลยแล้วก็ทบชีวิตเราด้วยน
1: ะ
0: แต่ก่อนเราไม่จะอยู่ในห้องแอร์ตลอดวันนะเราอยู่ข้างนอกได้เดี๋ยวนี้อยู่ข้างนอกไม่ได้โอ้โหร้อนจริงๆเหงื่อออกซิกเลยอ่
1: ะ
0: ต้องหลบเข้ามาอยู
1: ่
0: เนี่ยเดงกีไวรัสใช่ไหมไหนยุงนี่บอกยุงนำไข้เลือดออกชื่อว่าอะไรยุงนำไข้เลือดออกเข้าใจเป็นเอดีอียิปตายุงนำไข้เลือดออกเดี๋ยวนี้มันค้นหาได้ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ยาก
1: ก็สะดวก
0: เราสามารถรื้อฟื้นได้ความจำนี่ไงโรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี4สายพันธุ์ใช่มั้ย1 2 3 4ใช่มั้ยสายพันธุ์เนี่ยแล้วยุงทำเชื้อกระแสเลือดเนี่ยนะโดยยุงอะไร
1: ยุงลายเพศเมีย
0: นะครับยุงลายอ่ะยุงลายอ่ะถูกแล้วตอนนี้ชื่อภาษาอังกฤษได้ว่าไงอ่ะยุงลายอ่ะยุงลายภาษาไทยภาษาอังกฤษเดงกีเป็นเชื้อไวรัสยุงลายเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร
1: มอสคิโต
0: อะไรมอสคิโต
1: มอสคิโต
0: in English เนี่ยนะตัวยุงลายนะครับ
1: ยุงลายเพศเมียใช่ไหมคะ
0: ยุงลายอ้าวไหนดูที่มีชื่อภาษาอังกฤษไหมภาษาอังกฤษนั่งกดเลยดิภาษาอังกฤษไม่ต้องพิมพ์แล้วกดติภาษาอังกฤษเนี่ยว่าไงเอดีอียิปต์ตายเนี่ยเอดีใช่ไหมและยุงเนี่ยเอดีอัลโบพิกตุสใช่ไหมชื่อมันอะชื่อเอดีอียิปต์ตายใช่ไหมและยุงเนี่ยยุงลายเอดีอียิปต์ตายและยุงลายเอดีอัลโบพิกตุสเนี่ยไฮโบพีนี่เป็นชื่อ
1: ออกแนวออกแนวลาตินหน่อย
0: ถูกง่ายมันเป็นภาษาทางเนี่ยยุงลายเนี่ยมันก็จะจิกดูดเลือดเราแล้วก็ปล่อยเชื้อไวรัสนี่เข้าไปในตัวเราทำให้เราเป็นโรคไข้เลือดออกเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีงง
1: บ้านไหนที่มีห้องน้ำหลายๆห้องน้ำไม่ค่อยได้ใช้นะคะกรุณาไปหยอดพวกสารทำลายยุงในชักโครกไว้บ้างนะไม่กี่วันเนี่ยเขาจะมียุงขึ้นมาเป็นลูกน้ำนะเราไปใส่อาจจะเป็นน้ำหอมอะไรต่างๆใส่ลงไปเพื่อให้ยุงไม่ไปวางไข่นะคะ
0: เอาบอกสิสารเคมีทำลายยุงสารเคมีที่ทำลายยุงเอดีมันมีชื่อผมจำชื่อไม่ได้ละ แต่เขาก็ไปหยอดไงเป็นผงอ่ะไปหยอดตามน้ำตามมาเมาะหอองอ่างกระถางแตกทั้งหลายนะเพื่อทำให้เนี่ยนี่ไงสารเคมีที่ทำลายยุงลายนะสารเคมีทำลายยุงลายมีกลุ่มไพรีทรอยสังเคราะห์ซินเทติกไพรีทรอยคอมเพลนะแต่มันมีชื่อภาษาไทยนะ
1: ไซอะเบตไหมคะ
0: เออไซอะเบตใช่ไซเบตถูกต้องไซเบตไซเบตนี่แหละเป็นตัวที่เอาไปหยอดอย่างที่ผมพูดเห็นไหม
1: ท่อน้ำอะไรต่างๆ
0: ใช่บอกอ้าวหมอปวนทำไมจำไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่ใช่เป็นหมอรักษาโรคติดเชื้อมานานเนี่ยไม่ได้พูดนานๆก็จำไม่ได้แต่ก่อนก็จำได้ไซอาเบตจำแล้วลืมอ่ะไอ้ที่อยากจำกลับลืมนะ ไอ้ที่อยากลืมกลับจำนี่นะคือสัญญาแต่ว่าเราสามารถรื้อฟื้นได้ครับปัจจุบันนี่เทคโนโลยีนี่สบายมากแต่แตกต่างกับสมัยโบราณ
1: ขอให้สมองดีไว้เถอะค่ะ
0: ให้เรารู้ว่าเราจะค้นอะไรเมื่อไหร่อย่างไรใช่ไหม
1: ถ้าใช่ไปเลี้ยงสมองได้ดีก็แล้วกัน
0: ถูกไงเราก็สามารถที่จะแนะนำให้คำแนะนำกับชาวบ้านได้ผมพูดจริงงงไหมเนี่ยครับก็จะเห็นว่าคนที่หวังดีไงก็จะทำประโยชน์นะครับแล้วอาจารย์สมศรีเผ่าสวัสดิ์เนี่ย นะเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยมานานแล้ว2สมัยนะครับก็พยายามที่จะให้ความรู้กับนักศึกษาแพทย์ที่จบใหม่จากทุกมหาวิทยาลัยทุกคณะแพทย์เนี่ยเพื่อจะบอกว่านี่ไม่ใช่เอาแต่ความรู้ทางตะวันตกไอ้ตะวันตกอย่างเดียวนะต้องมีความรู้ทางตะวันออกเรียนรู้ชีวิตนะ learning life เมื่อกี้มัน lifelong learning มันเป็นประเภทตะวันตกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่บางที learn lifelong learning มันหลงไงนึกว่าทุกอย่างเอาชนะได้หมดแต่ไม่จริงอ่ะมีสิ่งที่เราเอาชนะไม่ได้อยู่เยอะ
1: เหมือนกับอาจารย์ท่านเหมือนกับผนึกความเป็นเอเชียกับยุโรปไว้ด้วยกันเน
0: า
1: ะมีความอลุ่มอล่วยไว้แล้วก็มีหน้าที่ด้วยนะคะอาจารย์เนาะเหมือนกับจิตใจของท่านเนี่ยมีความกรุณา
0: เอานี่ล่ะก็คือสิ่งที่สำคัญเนี่ยทำให้อาจารย์สมศรีเผ่าสวัสดิ์นี่ได้รับรางวัลมากมายเลยผมก็จำมาไม่ได้เลยเยอะแยะหมดแต่ก็เห็นมาสมควรเพราะอาจารย์เนี่ยทำงานหนักอู้ประชุมไปทำอะไรสารพัดเนี่ยนะแล้วก็สนับสนุนโครงการนะเลิกบุหรี่นะครับซึ่งก็มีกรรมการเนี่ยเครือข่ายวิชาชีพแพทย์เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพนะครับสมาพันธ์นะสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่แล้วก็มีศาสตราจารย์นายแพทย์ลนชัยคงสกลเนี่ยน่ารองศาสตราจารย์นายแพทย์สุทัศน์เนี่ยมั้ยรุ่งเรืองหิรัญญาศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรตินามสกุลไร้ละชักจะลืมนะเอาไหนพิมพ์หน่อยศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติอะไรนะ
1: สจ
0: สจนายแพทย์สมเกียรติ
1: ค่ะรอสนายแพทย์สมเกียรติขออภัย
0: สจสจไม่ใช่รอส
1: ศาสตราจารย
0: ์เก่งศาสตราจารย
1: ์ศาสตราจารย์
0: นายแพทย์สมเกียรติอะไรอ่ะวัฒนกุลอะไรเนี่ยโทษทีสมเกียรติจำนามสกุลเธอไม่ได้เนี่ยเพิ่งก็ยังไปเที่ยวด้วยกันอยู่เนี่ยเนี่ย
1: ศาสตราจารย์นายแพทย์
0: สมเกียรติเอกอียรอตออิ
1: สจะไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่
1: สสคศาลานะสคศาลาต้องศาสตราจารย
0: ์ศาสตราจารย
1: ์
0: สสศาลา
1: สคศาลา
0: สศาลาจอจารย
1: ์ค่ะนายแพทย์สมเกียรติกิติพงษ์
0: ไม่ใช่เกียรติเขียนผิดเอกอียรอเอกอียรอตออิรอตอเตาสระอิ
1: เกียรติค่ะสมเกียรติ
0: ไม่ใช่กิติพงษ
1: ์
0: ไม่ใช่เดี๋ยวนะ
1: นายแพทย์สมเกียรติ
0: วัฒนวัฒนสิริชัยกุลวัฒนสิริชัยกุลใช่ๆๆนี่แหละเนี่ยอาจารย์สมเกียรตินี่แหละคนเนี้ยขยันเก่งกาจมากทีเดียวก็เป็นประธานเกี่ยวกับสจย.สจย.เอ้ยไม่ใช่ CME นะครับการศึกษาต่อเนื่อง
1: รูปหล่อเหมือนกับอาจารย์
0: รูปหล่อกว่าอันนี้เนี่ยสมเกียรติเนี่ยก็เคยเป็นอดีตคณบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นคนเก่งครับเป็นคนเก่งแล้วก็เนี่ยทำงานเพื่อจะรณรงค์ให้มีการศึกษาต่อเนื่องและทำกระบวนการต่างๆเนี่ยให้คณะแพทย์ทุกแห่งนะครับช่วยกัน
1: ก็คือ learning life
0: learn lifelong learning ผมก็บอกว่าเราต้อง learning life ด้วยก็อาศัยคำสอนของธรรมะศึกษาธรรมชาติให้เข้าใจธรรมชาติของชีวิตนี่ว่างั้นวัฒนสิริชัยกุลสมเกียรติที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับที่แพทย์นะครับพยายามที่จะให้ความรู้ให้ประโยชน์นะครับกับประชาชนกับแพทย์ด้วยกันทั้งแพทย์ในชนบทแพทย์เอกชนแพทย์ภาคแผนกรัฐบาลคณะแพทย์ทั้งหลายเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะผมก็ขอร่วมมือด้วยบางงานถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่เป็นศาสตราจารย์อะไรหรอกแต่เราก็ยินดีสนับสนุนนะครับ
1: แล้วก็เช่นกันนะคะอาจารย์ทางรายการสุขภาพกับเสียงเพลงของเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะคะกับการที่จะมอบสุขภาพดีๆให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเพราะทางรายการก็เชื่อมั่นว่าการที่พี่น้องประชาชนคนไทยไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐจริงๆนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะสรุปว่าในชั่วโมงนี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกกับเราทุกคนว่าทางการแพทย์เองนะคะก็มีการเรียนรู้อยู่บ่อยๆมีการเรียนรู้อยู่ทุกวันเพราะชีวิตก็คือการเรียนรู้แล้วก็เข้าใจธรรมชาติด้วยนะคะดังนั้นคุณฟังที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับของสุขภาพนะคะไม่ว่าจะมาจากความเสื่อมหรือว่ามาจากอายุไขต่างๆหรือว่ามาจากโรคการเข้าใจแล้ว ก็การดูแลสุขภาพโดยองค์รวมจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะส่วนตัวเลือกนั้นก็ฝากให้คุณผู้ฟังตัดสินใจนะคะโดยเฉพาะในการที่จะเป็นเจ้าของสมุนไพรแปะก๊วยตราไวกิงสั่งซื้อสมุนไพรแปะก๊วยตราไวกิงพร้อมกับกาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่ก็โทรศัพท์ที่0625100560-9
0: ก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่านะครับความรู้เนี่ยต้องรู้ให้จริงเนี่ยรู้จริงรู้จริงเอาไว้กันสิ่งต่างๆกันทุกข์กันโศกกันโพรกันภัย
1: กันแล้วก็แก
0: ้รู้จริงเอาไว้กันรู้ทันต่อสิ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเนี่ยก็เอาไว้แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้นรู้จริงเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก
1: ้
0: แต่ที่สำคัญคือรู้แน่ๆเนี่ยรู้แน่ๆเนี่ยใช้ได้ทั้งแก้ทั้งกันตรงนี้ก็จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขถึงจะผิดอะไรก็กลับมาแก้ไขได้ถูกไหมครับเราไม่มีความทุกข์ไม่คิดในเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วไม่ฟุ้งไปในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเราอยู่กับปัจจุบันและทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดแล้วทุกคนที่อยู่กับเราอยู่ข้างเราอยู่หลังเราอยู่หน้าเราและอยู่ติดตัวกับเราก็จะมีความสุขแล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครครับ
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
3: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
3: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
3: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิงกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงกับดิฉันจันทร์สุจราศรีวิชโชค่ะได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมนะคะกับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเหมือนเดิมค่ะและก็ขออนุญาตคุณหมอในการที่จะเปิดรับสายคุณผู้ฟังเลยนะคะ
1: ได้ครับ
0: ที่หมายเลขโทรศัพท์0813346666ค่ะหากว่าท่านผู้ฟังมีปัญหาสุขภาพนะคะอยากสอบถามอยากพูดคุยกับคุณหมอผ่านโรงพยาบาลทางอากาศนะคะซึ่งมีสุขภาพกับเสียงเพลงเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะโดยมีสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิงกล่องสีเขียวกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ร่วมที่จะสร้างสรรค์บรรยากาศในวันนี้ให้คุณผู้ฟังได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของโรคอย่างมีข้อมูลนะคะเพราะเรามีคุณหมอได้รับเกียรติจากคุณหมอนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะหมายเลขโทรศัพท์อยู่ตรงนี้ค่ะ0813346666นะคะเผื่อว่าบางท่านอยากจะสอบถามเรื่องของผิวหนังโดยเฉพาะหรือไม่ก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะคะมาแล้วค่ะสวัสดี1สายแรกเลยนะคะยินดีต้อนรับค่ะค่ะสวัสดีค่ะใช่แล้วค่ะสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะเชิญค่ะสอบถามคุณหมอใช่ไหมคะ
2: ใช่ผมจะสั่งแปดกล้วยกล่องนึงแล้วก็ไอ้กาแฟแปดกล้วยกล่องน
0: ึ
2: งอ๋อ
0: เดี๋ยวอย่างนี้ค่ะคุณฟังโทรศัพท์ไปที่062นะคะ
2: อ
0: ๋
2: อเดี๋ยว
0: จดก่อนนะคะจดก่อนตรงนี้เป็นสถานีวิทยุค่ะที่ออกอากาศอย่างเดียวนะค่ะค่ะตามด้วย5100 560 ถึง 9ใช่ค่ะนะโทรไปเลยค่ะนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเชิญท่านต่อไปนะคะ0813346666ค่ะแล้วก็สอบถามว่าคุณหมอจะรับอะไรเพิ่มไหมคุณหมอบอกว่าอิ่มแล้ว ไม่มีแล้วไม่ต้องเพิ่มแล้วทั้งผลไม้นะคะแล้วก็ทั้งอาหารนะพร้อมแล้วพร้อมสับแล้วค่ะก็ขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะที่อยู่ด้วยความสุขตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังจะโทรเข้ามาสอบถาม0813346666นะคะระหว่างรอสายจากท่านผู้ฟังดิฉันเรียนถามคุณหมอเพิ่มเติมให้เพื่อเป็นข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ
1: คุณหมอคะ
0: ในกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยมีอยู่คำหนึ่งก็คือมีกลิ่นเฉพาะกายของผู้สูงอายุเขาเรียกว่ากลิ่นคนแก่พูดแล้วมันจะแสลงใจหรือเปล่า
1: ไม่เห็นมีนะ
0: บางท่านไม่มีบางท่านมี
1: กลิ่นตัวกล
0: ิ่
1: นตัวเขาบอกกลิ่นตัวกลิ่นตัวเนี่ยมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้นะที่ที่ผิวหนังของเราเนี่ยจะมีต่อมกลิ่นมีต่อมเหงื่อต่อมกลิ่นต่อมไขมันมี3อย่างไอ้ต่อมเหงื่อเนี่ยมันก็จะมีตัวต่อมเนี่ยอยู่ในชั้นไขมันใต้ผิวหนังแล้วก็จะให้ท่อไปเปิดที่ผิวหนังโดยตรงนี่เขาเรียกว่าต่อมเหงื่อนะต
0: ่
1: อมเหงื่อแล้วจะมีมากแต่บริเวณรักแร้ฝ่ามือฝ่าเท้า
0: ซอกขาหนีบแขนหนีบ
1: ใช่แล้วฝ่ามือฝ่าเท้าด้วยก็จะมีต่อมเหงื่อมากต่อมไขมันก็จะมีบริเวณศีรษะใบหน้าอกส่วนบนหลังส่วนบนรักแร้สะดือหัวเหน่าตรงนี้ก็จะมีต่อมไขมันแต่นี้ไอ้ตัวต่อมกลิ่นเนี่ยนะครับก็คล้ายๆต่อมเหงื่อแต่มันจะไม่เปิดโดยตรงที่ผิวหนังมันจะเปิดเข้าไปที่บริเวณท่อของต่อมไขมันเพราะต่อมกลิ่นกับต่อมไขมันน่ะมันจะอยู่คู่กันเนี่ยผมพูดยิ่งงงไหมเพราะฉะนั้นคนเราแต่ละคนเนี่ยถ้าไปดมที่หัวบริเวณที่อวัยวะเพศรักแร้จะมีกลิ่นในแต่ละคนจะแตกต่างกันบอกเหตุผลทำไมละหมอบอกก็เพราะว่ากลิ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันขึ้นกับอาหารการกินด้วยรู้จักอินเดียใช่ไหม
0: ไม่ใช
1: ่เวลาไปอยู่ในตึกที่มีคนอินเดียอยู่ก็จะได้กลิ่น
0: อินี่ชันมาแล้ว
1: ว่าได้กลิ่นเลยไปบอกอ้าวทำไมล่ะทำไมอินเดียมีกลิ่นก็เพราะว่าคนอินเดียกินอาหารพวกที่มีเครื่องเทศเยอะ
0: เ
1: ครื่องเทศก็ถูกขับออกมาเอาภาพต่อมน่ะขึ้น
0: ภาพต่อม
1: ไขมันน่ะเมื่อกี้เนี่ยที่เมื่อกี้เนี่ยเปิดเนี่ยๆๆ เนี่ยลองขึ้นดูดิจะได้เห็นเผื่อผู้ฟังที่ดูทางรายการเนี่ยจะเห็นว่าไอ้ต่อมกลิ่นนั้นน่ะไปเปิดที่ท่อของต่อมเหงื่อไอ้ต่อมไขมันเอาขึ้นจอนะเนี่ยจะเห็นนะเห็นไหมเนี่ยต่อมกลิ่นไปเปิดนะแต่ต่อมเหงื่อเนี่ยเปิดข้างบนเลยเนี่ยแล้วไอ้ต่อมไขมันเนี่ยมันอยู่ตรงติดกับขนเนี่ยมันก็จะออกไปตามขนเห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นบริเวณหัวเนาลักแร้ใช่ไหมครับก้นแถวนั้นก็จะมีกลิ่นนะหรือดมหัวเนี่ยในหัวเราก็มีกลิ่น
0: ใช่ๆ
1: นะถ้ามากลิ่นพวกนี้ก็ยังขึ้นกับอาหารการกินด้วย
0: ค่ะ
1: หมายอย่างที่ผมพูดว่าเหตุปัจจัยมีหลายอย่าง
0: ค่ะ
1: กลิ่นก็เหมือนกันอย่างบอกกลิ่นผู้สูงอายุบอกไม่มีหรอกกลิ่นผู้สูงอายุอ่ะมันจะมีก็มีตั้งแต่เด็กๆแล้วพอเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยต่อมพวกนี้เริ่มทำงานไม่เห็นขึ้นเลยยังไม่ขึ้นที่จอนี่เลยนะครับตรงนี้เพื่อจะได้ให้ท่านผู้ฟังเข้าใจเพราะว่าเราต้องเข้าใจโครงสร้างก่อนนะถ้าเข้าใจโครงสร้างเราก็จะรู้ว่าที่มีกลิ่นเนี่ยเพราะเหตุใดใช่ไหมครับตรงนี้ครับต่อมกลิ่นเนี่ยตรงนี้ท่านผู้ฟังก็ต้องทำความเข้าใจว่าไม่มีครับต่อมหรือกลิ่นตัวของผู้สูงอายุไม่ใช่อยู่ที่อายุนะครับพอเราอายุมากเนี่ยฮอร์โมนลดลงเนี่ยไอ้ต่อมกลิ่นต่อมไขมันก็จะทำงานน้อยลงถูกไหมมันก็จะไม่ค่อยมีกลิ่นละเพราะคนที่สูงอายุกลิ่นตัวก็จะน้อยกว่าคนหนุ่มสาวแต่ถ้าเป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยขยายอีกได้ไหมคนหนุ่มสาวเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะกลิ่นตัวมากกว่าคนสูงอายุเพราะฉะนั้นที่อาจารย์สุถูกที่อาจารย์คุณอาจารย์สุถามว่าเอ๊ะกลิ่นของผู้สูงอายุบอกอ๋ออาจจะเข้าใจผิดไม่ใช่ไม่ใช่อันเนี้ยแต่นี้ผู้สูงอายุที่มีกลิ่นบางทีคนที่เคลื่อนที่ไม่ได้เงี้ยเนี่ยความอับชื้นอย่างเงี้ยนะกลิ่นนอกจากมีจากตัวต่อมกลิ่นแล้วนะมันยังมีกลิ่นของเชื้อแบคทีเรียเชื้อราด้วยที่อยู่บริเวณรักแร้หัวเนาพวกนี้นะว่ามีกลิ่นมีหลายสาเหตุใช่ไหมไม่ใช่บอกโทษมากเป็นเพราะอายุมากเองดีว่านี่พูดไม่ถูกพูดไม่ถูกอาจจะไม่ตรงใช่ไหมอันนี้ก็เนี่ยผมแสดงภาพเนี่ยพอเห็นไหมอาจารย์สุพอเห็นไหม
0: เข้าใจ
1: เนี่ยเนี่ยก็จะเห็นว่ากลิ่นเนี่ยมีสาเหตุได้หลายอย่าง
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: มีไม่รู้ตอบคำถามไหม
0: ตอบนะค่ะ
1: ตอบคำถามมันถ้าเข้าใจก็โอเคเลยเอออย่างเงี้ยนะตรงเนี้ยมันจะเห็นว่าเราต้องรู้โครงสร้างไงพอเรารู้โครงสร้างรู้การบอกอ้าวนายมาบอกว่ามาเหมือนกันไงใช่เมื่อเกิดมาทุกคนหน้าตาเหมือนกันกลมๆหนึ่งเซลล์แล้วมีรหัสพันธุกรรมหนึ่งชุดแต่ในรหัสพันธุกรรมน่ะโอ้โหมันควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายเรา
0: ใช่ค่ะ
1: ว่าอาจารย์สุจะหน้าตาอย่างนี้อาจารย์ปวดจะหน้าตาอย่างนี้แล้วก็มีพื้นฐานเดิมด้วยนะก็เรียกว่าลักษณะนิสัยจากเก่าๆอ่ะมันเป็นเรื่องในอดีตเขาเรียกกรรมเก่า
0: คือจะทำเก่า
1: ๆมันอยู่ในยีนเราอ่ะมันทำให้เรามีนิสัยอย่างเงี้ยเป็นคนมีนิสัยเงี้ยอาจารย์เก่งศักดิ์ก็มีนิสัยอย่างหนึ่งติดอ่างกักเดี๋ยวนี้มันเก่งอ่ะมันพัฒนามันพูดเก่งนี่พูดไม่หยุดตรงเนี้ยครับก็จะเรียนท่านผู้ฟังอ่ะถ้าเราเข้าใจนะเงี้ยเราก็จะทำให้เรารู้เอาอีกภาพดิ
0: ภาพ
1: อันตรงกลางเนี้ยตรงกลางไม่ใช่อันล่าง
0: body order
1: ไม่อีกอันนึงอ่ะอีกอันเนี้ยเนี้ยอันเนี้ยไม่ใช่อีกอันนึงเนี่ยอันเนี้ยเอาขึ้นไหนขึ้นนี่ขึ้นที่จอเพราะจะได้เข้าใจไงว่าที่ผมพูดว่าต่อมเหงื่อต่อมกลิ่นต่อมไขมันเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะเราเห็นโครงสร้างแล้วเราเข้าใจบอกอ๋อเป็นอย่างนี้เองนะเนี่ยเพราะทำไม่ค่อยเขานี่ไงเห็นไหมต่อมเหงื่อไอ้สีเหลืองๆเขียวๆเนี่ยมันขึ้นไปข้างบนเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยไอ้ต่อมไขมันเนี่ยเห็นไหมมันออกไปตามท่อตรงขน
0: ใช่ค่ะ
1: และไอ้ต่อมกลิ่นเนี่ยก็เปิดใกล้ๆกันเห็นไหม
0: ค่ะก็คือลักษณะเคียงคู่กัน
1: คู่ขนานกันเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมเออเงี้ยพอเราเข้าใจบอกอ๋อเข้าใจละแต่ว่าต่อมกลิ่นก็ผลิตกลิ่นบางอย่างเพราะเราไปดมหัวดมหัวเน่ารักแร้ของคู่รักเราอ่ะก็จะมีกลิ่นเสน่ห์เพราะงั้นก็จะมีบอกว่ากามนิตนะเมื่อเห็นมาเศรษฐีเขาเรียกว่าเริฟแอดเฟิร์สไซ
0: ค
1: ือเห็นปุ๊บ
0: โ
1: อ
0: ้โห
1: สวยเขาเรียกว่าเริฟแอดเฟิร์สไซนี่เป็นสำนวนภาษาโบราณนะแต่ว่า มีคนบอกว่า love at first smell
0: อ
1: ือได้กลิ่นตัวแล้วหลงรักเลยอย่างเงี้ยก็เลย love at first smell
0: นางผมหอม
1: เออถูกนะเออแล้วแต่คนแต่ละคนก็จะมีนิสัยมีอะไรต่างๆเนี่ยแตกต่างกันที่พวกนี้ท่านฟังคงจะเข้าใจนะครับไม่รู้เข้าใจหรือไม่เข้าใจนะแต่ถ้าดูภาพด้วยจะเข้าใจมากขึ้นเพราะเห็นว่าภาพหนึ่งภาพเนี่ยมันแสดงให้เราเข้าใจต่างๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอาจารย์หรือครูบาอาจารย์ที่เก่งๆอ่ะก็จะมีรูปประกอบ
0: อ๋อเป็นสไลด์มานะ
1: เออถูกไงอย่างนี้มากอย่างสมมติผมจะคุยเรื่องผิวหนังเนี่ยผมมีรูปประกอบ
0: อาจารย์จะต้องมีรูป
1: ประกอบจะเยอะมากเลยเป็นหมื่นๆอย่างเงี้ยแล้วบอกอ๋อเข้าใจแล้วอาจารย์เข้าใจแล้วเข้าใจ
0: คือทำให้เราเห็นแล้วก็รับรู้ด้วย
1: เออถูกแล้วเข้าใจมันใช่ไหมอันนี้ก็หมายความว่าเมื่อฟังเฉยๆเข้าใจระดับหนึ่ง
0: ค่ะใช
1: ่เขาเรียกว่าสุปปะมยะปัญญาคือเข้าใจแต่ยังไม่ชัดนะ
0: ค่ะ
1: แล้วคิดบอกเออเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วพอเห็นรูปบอกอ๋ออ
0: ันนี้ถึงบางอ้อแล้ว
1: เออถูกไงเขาเรียกว่าเป็นภาวนามยะปัญญาบอกเห็นจริงด้วยตนเอง
0: ค่ะ
1: เนี่ยผมพูดอย่างงี้งงไหมอย่างนี้ก็เป็นความจริงแท้ที่ผมพูดว่า truth ultimate truthเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ knowledge multi factor ว่ามีความจริงหลายๆอย่างไงซึ่งมันทำให้สิ่งที่ปรากฏให้เราเห็นเนี่ยมันอย่าไปโทษเหตุเดียวมันอาจจะมีหลายๆเหตุซึ่งบางอย่างเราก็เข้าใจได้บางอย่างบางทีเราไม่เข้าใจก็มีครับตรงนี้ก็อยากจะเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าความรู้นะเนี่ยมีอยู่ทั่วไปหมดด้วยเหตุนี้สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยบอกว่าความรู้ที่เราสอนในกำมือหนึ่งเนี่ยกับความรู้ทั้งป่าเนี่ยใบไม้ทั้งป่ากับใบไม้ในกำมืออันไหนมากกว่ากัน
0: โอ้โหมันเทียบกันไม่ได
1: ้เออถูกไงก
0: ็
1: เหมือนความรู้เนี่ยท่านรู้เยอะแต่บอกแต่สอนที่ให้เราไปใช้ประโยชน์เนี่ยมีแค่กำมือเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้คือในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าอาจารย์พุทธทาสถึงพูดว่าพระไตรปิฎกทั้งเล่มเนี่ยทิ้งไปได้เลยให้เอาความรู้ทางปฏิบัติเนี่ยนะแล้วเรามาทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเองอ่ะแค่นี้พอเลยเรียกว่าปริยัติทั้งหมดสู้ปฏิบัติปฏิบัติเนี่ยเท่ากำมือเดียวแต่เข้าใจชัดเจนแหละก็เข้าใจทั้งหมดเลยนี่ไหมปริยัติปฏิบัติเพราะปฏิบัติมันได้ผลไงบอกรู้เลยเข้าใจเนี่ยคือถึงปฏิเวทปฏิเวทคือรู้ชัดด้วยตนเองเลยรู้ไหมนี่มีความรู้มีหลายระดับก็เหมือนเราเรียนนะเราเรียนมาอาจารย์พูดยังพูดประวัติศาสตร์หรือพูดภูมิศาสตร์เนี่ยเราไม่เคยไป
0: แล้วอยากจะไปยุโรป
1: เราไม่เคยไปใช่ไหมตอนไปว่าโอ้ก็แค่นี้เข้าใจละเข้าใจหิมะเป็นอย่างนี้เอง
0: ยิ่งเรียนแบบรูปแบบของสถาปัตยกรรมของต
1: ่
0: างประเทศเนาะทำให้เราอยากเห็นทั้งไ
1: รเนี่ยผมก็เคยไปเที่ยวอิตาลีก็ถึงว่าโอ้ที่เราอ่านเนี่ยสวยมีประวัติศาสตร์อะไร
0: จริงไหมคะอาจารย์ที่กรุงโรมไม่ได้สร้างวันเดียว
1: อู้จริงทักสายหนึ่งนะ
0: เรารับสายนะคะสวัสดีค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะอาจารย์
0: เชิญเลยค่ะเชิญค่ะ
3: ขอฟังเพลงหน่อย
0: อ๋อขอฟังเพลง ขอฟังเพลงค่ะเชิญเลยค่ะค่ะเพลงอะไรคะ
3: อยากเจอของสุเทพ
0: อยากเจอของสุเทพอ
1: ยากเจอใครล่ะ
0: ค่ะอยากเจ
3: อ
0: สุเทพนะคะแล้วก็เพลงอะไรอีกคะ
3: ของอะไรวัชพัชอะไรแวงวันน่ะ
0: พัชราแวงวัน
3: พัชราแวงวันเพลงอะไรนะ
0: เพลงอะไรคะ
3: ม
0: ัน
3: มี2คำ
0: เพลงลืมเสียเถิดไม่ใช่เพลงเพลงพัชราแวงวันเพลงกล้ามกลืนหรือว่าก
3: ล้ามกลืนค่ะกล้ามกลืนสองเพลงนี้
0: อันนี้คือผู้รู้
1: ผู้รู้อาจารย์สุรู้เรื่องเพลง
0: ใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอให้สุ
3: รบกวนแค่น
0: ี้นะอันนี้แจ้งผู้ฟังว่าถ้าอยากเจอคุณหมอป่วนต้องดูใน YouTube นะคะอันนี้อยู่ใน YouTube สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคจะได้เจอกันใน YouTube นะคะ
1: จ้ะ
0: 081นะคะ334-6666ค่ะนะคะวันนี้มีรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนมาด้วยนะคะเชิญเลยค่ะมาแล้วค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีจ้า
0: จ้าสวัสดีค่ะเชิญค่ะสอบถามคุณหมอ
4: ได้ไหมขอรบกวนคุณหมอหน่อยนะจ้า
0: จ้าเชิญค่ะรบกวนเรื่องอะไร
4: ฮะเรื่องไอ้ที่ตรงหัวเลยจากหัวเข่าขึ้นมานะมันมีเม็ดอะไรดำดำอ่ะร่างสามสี่เม็ดเลยแล้วเคยกดแรงกดไปบี้มันข้างในก็ไม่มีอะไรเลยอยากจะถามคุณหมอว่าข้างในเม็ดไอ้นี่นี่เขาเม็ดอะไรอ่ะ
1: อันนี้ก่อนนะไอ้เม็ดที่เป็นที่เนื้อหัวเข่าใช่ไหม
4: เนื้อหัวเข่า
1: เป็นมานานเท่าไหร่แล้วล่ะ
4: ตอนนี้เหรอ
1: จะเป็นเม็ดเนี่ยมานานเท่าไหร่
4: พูดไม่ถูก
1: เป็นปี
4: อยู่ที่หน้าตายเลยขายไม่ออก
1: เป็นปีป่ะเป็นปีป่ะ
4: ฮะ
1: เป็นปีไหม
4: เป็นปีแล้ว
1: อ๋อเป็นปีแล้วถ้าถามหมอนั้นน่าจะเป็นกระเนื้อแต่ถ้าจะให้ 100% เนี่ยถ่ายรูปส่งมาทางไลน์นะแอปคลินิกด็อกเตอร์ป่วนอย่างเงี้ยแล้วหมอเห็นแล้วจะอธิบายได
4: ้คือมันเป็นเม็ดดำดำนะ
1: เข้าใจเม็ดสีน้ำตาล
4: เคยกดเคยได้แง่มันดูว่าข้างในมีหนองอะไรไม่มี
1: เป็นคุยคุย
4: แง่ออกมาข้างในมันเด็ดด้าน
1: เออใช่ใช่เอางี้สิมีหลานมาให้เขาถ่ายรูปแล้วส่งไลน์มาแอดนะไลน์
4: ถ่ายรูปส่งไลน์ไปเหรอ
1: ไลน์แอดคลินิก CLINIC จะจดได้ไหม
4: หลาน
0: ทำเป็น
4: หลานมันไปเรียนพิเศษกันหมดเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยโทรมาถามสุก็ได้ว่าจะหาคุณหมอป่วนที่ไหนเน
1: า
0: ะค
1: ุ
0: ณหมอ
4: จ่ายคลินิกขอบคุณมากนะ
1: ด็อกเตอร์
4: แ
1: ก
4: มันจะเข้าไปอยู่ต่างกันมั้ย
1: ใช่
0: UAN
1: เป็นกะเนื้อเป็นกะเนื้อ
0: คลินิก
4: ใช่มัน
0: ป่วน
4: เนี่ยฉันบางทีมันแง่มันไอ้ดำดำมันออกมันข้างในม
0: ัน
4: ก็ด้านด้าน
1: จ้ะค่ะเป็นกะเนื
4: ้อไม่อันตรายป่ะ
1: ถ้าถามหมอว่าเป็นกะเนื้อไม่อันตราย
4: แต่
1: อันนี้ฟังก่อนอันนี้หมอจะตอบได้ 100% เมื่อถ่ายรูปมาให้ดูนะหรือมาให้หมอดูอย่างนี้หมอก็จะตอบได้ 100% แต่ยังไงก็ตามฟังก่อนแต่ยังไงก็ตามหมอแนะนำถ่ายรูปแล้วส่งมาที่แอดคลินิกด็อกเตอร์ป่วนอย่างเงี้ยแล้วหมอก็จะเห็นภาพ
4: คลินิกด็อกเตอร์ป่วน
0: ใช่ค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะค่ะ
4: จ้าขอบคุณมากนะจ้า
1: ค่ะด้วยความยินด
0: ีค่ะเดี๋ยวนะถามผู้ฟังก่อนว่าโทรจากที่ไหนคะ
4: อ๋อโทรจากที่ยังชื่อนี
0: ้
4: นะ
0: คะอ๋อแล้วอายุเท่าไหร่คะ
4: โอ้ยอายุน้อยกว่าหมอป่วนนั
0: ่
4: นแหละ
0: น้อยกว่าเท่าไหร่
4: 27
0: หรือ72ก็คือคุณหมอค่ะค่ะอายุเท่าไหร่คะ
4: เดี๋ยวก็ซีแล้วเดี๋ยวจะส่งไปส่งรายแ
0: ดงได้ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะ
4: จ้า
0: จ
4: ้
0: าจ้าค่ะค่ะขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณมากมากเขาก็สนใจเรื่องของการดูแลสุขภาพนะโดยเฉพาะเรื่องของผิวหนังนะคะแอดคลินิกด็อกเตอร์ป่วนนะคะถ้าเผื่อว่าจะถ่ายรูปนะสายนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค
0: ่
5: ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ
5: อาจารย์จ
0: ้า
5: อยากสอบถามสักนิดนึงค
0: ่
5: ะ
0: ได้ค่ะคุณผู้ฟังโทรจากที่ไหนคะ
5: โทรจากปทุมค่ะ
0: นั้นปิดวิทยุก่อนค่ะปิดวิทยุนิดนึงไม่นั้นเดี๋ยวเสียงมันจะสะท้อนค่ะฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวนะค่ะค่ะโอเคปิดวิทยุแป๊บนึง
5: อยากถามอาจารย์ว่า
0: ค่ะมาที่คุณหมอป่วนนะคะ
4: เวลาสวดมนต์เนี่ยมันชอบหาว่ามันเป็นอะไร
1: ก็ง่วงนอนสิ
4: ไม่ง่วงค่ะไม่ง่วง
1: ฟังก่อน
4: เน
1: ี่
4: ยเวลาจะนอนก็สวดมนต
1: ์จ้ะ
4: แล้วว่าเวลาตรวจออกเสียงก็จะหาวเรื่อยเลยหาจนเจ็บกรามหมดแล้วเนี่ย
1: โอ้เลยกล่าวฟังก่อนนะคนที่หาวเนี่ยเป็นเพราะมีคาร์บอนไดออกไซด์ค้างอยู่ในเลือดเยอะเขาก็จะหาวเพื่อทำให้ขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปเพราะนั้นถ้าบอกว่าตอนสวดมนต์แล้วหาวเนี่ยหมอก็บอกอ้าวตอนก่อนสวดมนต์อาจจะนั่งนานไปหรือเปล่าทำให้มีคาร์บอนไดออกไซด์ค้างอยู่นี่บอกแล้วทำยังไงล่ะหมอออกกำลังกายบ่อยๆหายใจลึกๆนะเพื่อจะขับคาร์บอนไดออกไซด
0: ์แล้วก็เพิ่มออกซ
1: ิเจนใช่เหมือนอย่างร่างกายเราอะถ้ากินน้ำน้อยใช่ไหมของเสียก็ค้างไอ้คาร์บอนไดออกไซด์ก็เป็นของเสียในอากาศมันอยู่ในเลือด แต่ถ้าเผื่อเราไม่หายใจลึกๆมันไม่ถูกขับออกไปไงพอเวลาเราไปนั่งสวดมนต์เนี่ยนิ่งๆไงใช่ไหมมันก็จะทำให้เราหาวเพื่อจะขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปตรงนี้ก็ไม่มีอันตรายอะไรแต่ไหมเออตรงนี้มาตรงนี้ก็บอกก็แนะนำออกกำลังกายหายใจลึกๆรู้จักอานาปานสติไหมล่ะอานาเนี่ยปานสติว่าการกำหนดลมหายใจนะในสมัยโบราณเนี่ยเขาฝึกลมหายใจไงนะก็เล่นเหมือนอย่างฝึกโยคะนั่นแหละเขาทำให้หายใจเข้าลึกๆเนี่ยไหมแล้วหายใจออกลึกๆเข้าลึกๆเนี่ยเข้าว่าออกซิเจนเข้าไปหายใจออกเนี่ยขับเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเพราะในร่างกายเราอ่ะนะลมหายใจเนี่ยก็เป็นวิธีการแลกเปลี่ยนของเสียทางอากาศถูกไหมปัสสาวะก็เป็นวิธีแลกเปลี่ยนของเหลวทางน้ำ
0: ใช่ค่ะ
1: ขับไปทางปัสสาวะอุจจาระก็เป็นแลกเปลี่ยนของเหลวที่เป็นของแข็ง
0: เป็นของ
1: แข็
0: ง
1: เป็นของแข็งเพราะร่างกายก็จะหมุนเวียนอย่างเงี้ยครับทุกแข็งมีทั้งของแข็งก็ทางอุจจาระของเหลวก็ทางปัสสาวะน้ำอากาศเนี่ยก็ออกก็เป็นทางการหายใจเห็นไหมถ้าเราควบคุมทั้ง3ระบบนี้ได้ดีนะท้องไม่ผูกปัสสาวะนะกินน้ำไม่พอนะครับหายใจให้
4: พอ
1: ร่างกายก็จะแข็งแรงนี่ก็ต้องพยายามกินกล้วยกินมะระกอนั่งซิทอัพให้กล้ามเนื้อหน้าท้องแข็งแรงน้องก็จับไม่ผูก
0: ขยับขยื่นหน้าท้อง
1: ถูกถูกถูกร่างกายก็จะสมบูรณ์ใช่ใช่ใช
0: ่บิดตัวไปเ
1: ลยยังมุสูแต่รายการไงขยับใช่ไหมเนี่ยทำให้สุขภาพแข็งแรงไงแล้วเราไม่อ้วนเราไม่ลงพุงอย่างเงี้ยหมอตอบนี้เข้าใจไหม
4: เข้าใจค่ะ
1: ก็ไปทำ
0: เข้าใจแล้วทำด้วยไหมคะ
4: ค่ะ
0: เข้าใจแล้วปฏิบัติด้วยไหมคะ
4: ก็พยายามอยู่แล้วเนี่ยเวลาสวดมนต์ทีไรก็จะหาวทุกทีจนกรามจะเจ็บหมดเลยค่ะเนี่ย
0: แสดงว่าคุณป้าหายใจไม่ลึกค่ะ
4: จะสอบถามคุณหมออย่างขามันขอโทษเถอะใต้หัวขาไว้เนี่ยสองขาเนี่ยมันชามากเลยค่ะ
0: หมายถึงนั่งพับเพียบเหรอคะหรือว่ายังไงคะหรือว่านั่งธรรมดาม
4: ันคือเนี่ยอยู่นั่งอยู่นิ่งก็ชาค่ะไม่ใช่พับเพียบไม่ได้แล้วค่ะเนี่ยตอนเนี
0: ้
4: ย
0: แล้วน้ำหนักตัวเยอะไหมคะ
4: น้ำหนัก44ค่ะ
1: ก็ไม่เยอะนะ
0: ค่ะ
4: ไม่เยอะค่ะน้ำหนักไม่เยอะไม่อ้วนค่ะแล้วก็สูง158ไอ้148
1: จ้ะ
0: แล้วชามานานหรือยังคะ
4: โอ้ยชามาเป็นปีแล้วค่ะ
0: แสดงว่าดื่มน้ำชามากไม่ใช่ ไม่ใช่
4: ดื่มน้ำชาค่ะดื่มน้ำเปล่าได้แหละ
0: ดื่มน้ำเปล่านะอันนี้หนูแซ
4: ว
0: ให้หัวเราะค่ะคุณหมอว่าไงคะสำหรับอาการ
1: ฟังก่อนนะ เวลามาพูดอย่างเงี้ยมันยังไม่ค่อยชัดคำว่าชาเนี่ยคือไม่รู้สึกที่บริเวณนั้นคือเอาเข็มแทงแล้วไม่รู้สึกหรือเอาสำลีไปเขี่ยแล้วไม่รู้สึกอย่างนี้เรียกว่าชา
0: ค
1: ือเส้นประสาทไม่รับรู
0: ้
1: อย่างนี้เรียกว่าชาน
0: ะ
1: ตามภาษาหมอนะแต่ชาของชาวบ้านเนี่ยบางทีเป็นเพราะมีย
0: ิบเพราะว่ามันมี
1: เลือดมันไปเลี้ยงบริเวณนั้นอ่ะไม่ดี
0: ปลายมือปลายเท้า
1: ก็เรียกว่าเหน็บชาอันนี้มันต้องคุยกันให้ชัดเจนก่อนว่
0: า
1: คำว่าชาเนี่ยคือไม่รู้สึกหรือชาเนี่ยรู้สึกปั๊ดปั๊ดปั๊ดปั๊ดปั๊ด
0: เป็นแบบ
4: รู้สึกแป๊บๆค
1: ่
4: ะ
1: อย่างนั้นนะเป็นเพราะเลือดไปเลี้ยงบริเวณนั้นไม่ดีก็ต้องออกกำลังกายทำให้เลือดหมุนเวียนดีขึ้นอาการอาการชาพวกนี้ก็จะลดน้อยลงอาการเหน็บชานะเหน็บชาไม่เหมือนไม่รู้สึกถ้าไม่รู้สึกเนี่ยเส้นประสาทมันเสียเช่นเป็นโรคเรื้อนเนี่ยถ้าเอาเข็มแทงก็ไม่รู้สึกเพราะเส้นประสาทจะทำลายแต่ไอ้เหน็บชานี่เป็นเพราะเลือดไปเลี้ยงไม่ดีก็ต้องแก้ให้ตรงใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเวลาฟังคำ
4: พยายามแช่น้ำอุ่น
1: ก็ดีก็ออกกำลังกายด้วยให้มันเลือดมันเวียนน้ำอุ่นก็ขยายเลือดไปเลี้ยงที่ผิวหนังบริเวณนั้น
4: ก็เดินทั้งวันนะคะเนี่ย
1: ก็ดีก็กระดกมันชาตรงไหนล่ะ
4: ใต้เข่าลงไปเนี่ยค่ะ
1: มีเบาหวานไหมล่ะ
4: ไม่เป็นค่ะ
1: มีโรคไขมันมีเลือดสูงไหมล่ะ
4: มีไขมันทานยาอยู่แล้วก็มีความดันนิดหน่อยความดันก็ไม่สูงนะคะคุณหมออ
1: ่าจ้ะถ้ามีไขมันในเลือดสูงเนี่ยไขมันมันทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันเล็กลงและตีบก็ทำให้เลือดจะไปเลี้ยงเส้นประสาทไม่ดีเนี่ยทำให้รู้สึกมันจะแป๊บๆได้ป ปันถ้าถามหมอนะคุมไขมันออกกำลังกายนะบริเวณขานะกระดกขาขึ้นนะแต่ที่หัวเข่าให้ตึงเกร็งไว้เกร็งนับ10ครั้งทำทีละข้างนะนับ10แล้วมาทำอีกข้างนับ10แล้วมาทำอีกกระดกข้อเท้าขึ้นนะแล้วกดข้อปลายเท้าลงอันเนี้ยทำอย่างละ10 30เช้ากลางวันเย็นนะหรือเช้าเย็นก่อนนอนทำบ่อยเนี่ยเมื่อเลือดไปเลี้ยงส่วนแขนขาส่วนปลายดีขึ้นเนี่ยอาการที่เป็นอยู่ก็จะลดลงครับ
6: แล้วอย่างความดันเนี่ยวัดอยู่ประจำมันร้อยเมื่อเช้าวัด

0: เวลาวัดความดันมันมี2ค่าค่าสูงกับค่าต่ำค่าสูงภาษาอังกฤษเรียกว่า systolic pressure ค่าต่ำเรียกว่า diastolic pressure เนี่ยไม่ใช่3ตัวนะมาพูดงี้งงไหม
1: แต่ที่เครื่องที่วัดนี่มี3ต
0: ั
1: ว
0: แสดงว่าอีกอันนึงอาจจะเป็นชีพจร
1: ชีพจรตัวล่างใช่ไหมคะ
0: ไม่รู้อ่ะไอตัวล่างตัวบนนี่หมอไม่รู้ต้องดูที่เครื่องที่เครื่องมันจะบอกว่า
1: เครื่องมันมี3เลขอะค่ะ
0: เข้าใจแต่ต้องดูว่าเลขอันหนึ่งเนี่ยมันบอกสมมติ2เลขมันอาจจะบอกว่าเป็นความดันสูงข้างบนความดันข้างล่างอีกตัวนึงอาจจะเป็นเพ้ามันต้องไปดูไอ้ตัวที่เขาเขียนบรรยายไว้ไงถ้ามาบอกหมออย่างนี้หมอไม่เข้าใจอ่ะเอ้าแล้วตัวเลขเป็นไงล่ะเอาบอกตัวเลขมา
2: ตัวบน120ตัวล่าง76
0: แล้วไปยึดปกติ
2: อีกตัวเท่าไหร่นะคะ
1: คะอ
2: ีกตัวเท่าไหร่นะคะตัวล่าง
0: บอกตัวเลข3ตัวมาตัวเลข3ตัว
1: 120
2: ค่ะ
1: แล้วก็76
2: ค่ะ
1: แล้วก็73
0: เป็นชีพจรมากกว่า73อาจจะเป็นชีพจร76อาจจะเป็นความดันข้างล่าง
2: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ครับครับ
1: สูงไหมคะคุณหมอ
0: ไม่สูงปกติแข็งแรงอย่างเงี้ยแข็งแรงอย่างกับยักษ์
1: แข็งแรงเหรอคะ
0: แข็งแรง120 70นี่ถือว่าดีมาก
1: ค่ะ
0: จ้ะ
1: แต่ทานยาอยู่2เม็ด
0: ยาอะไร
1: ยาความดันนะคะ
0: อ้าวก็ต้องไปบอกคุณหมอดิมากิน2เม็ดก็จะเหลือเม็ดนึงแล้วดูที่ถ้ามันยังไม่สูงอ่ะแล้วก็ต่อไปเว้นวันกินถ้ามันไม่สูงอีกก็หยุดกินบ้างก็ได้ตรงเนี้ยหมายถ้าเรากำกับดูไงกินไปสักสมมตินี่กิน2เม็ดนะตอนนี้เหลือ120 76นะต่อไปเนี่ยอีก2อาทิตย์นะเหลือเม็ดเดียวทีถ้าเหลือ
1: มี40เม็ดนึงแล้วก็20เม็ดนึงค่ะ
2: 40มิลลิกร
0: ั
2: ม
0: หมอไม่รู้อ่ะมันต้องไปดูชนิดของยาพูดอย่างนี้ไม่รู้เรื่อง40อาจจะเป็นยาลดไขมันน่ะ20ไม่รู้อ่ะหมอไม่ได้
1: ค่ะ
0: ต้องไปดูชนิดอ่านชื่อมาม
2: ีชื่อไหมคะ
1: ไขมันมันอะไรนะยาลดไขมันนี่มันอะไรนะซาอะไรนะลืมภาษาอังกฤษก็ไม่เป็นหรอกค่ะ
2: แล้ว มียาอยู่ในมือไหมคะ
1: คะ
2: มียาอยู่ที่ถืออยู่ไหมคะมียาอยู่ข้างๆไหมชื่อยาซองยามีไหม
1: อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะอยู่ข้างๆไม่มี
2: ต้องเดินไปใช่ไหม
1: เดี๋ยวคุณหมอรอเดี๋ยว
2: คุณหมอรอแป๊บนึงนะคะโอเคคุณหมอรออยู่ยังไม่หมดเวลาค่ะ
1: ควรหน่อยรบกวนหน่อย
2: ได
1: ้
2: เลยค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะนะต้องมีชื่อยาอยู่นะคะคุณหมอถึงจะได้อธิบายให้ชัดเจนได้นะคะแล้วก็เพราะว่ายาแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์ในการที่จะทานแตกต่างกันถ้า40มิลลิกรัมกับ20มิลลิกรัมนี่ก็อาจจะเป็นยาอะไรเราก็ไม่ทราบ
0: 40มันจะเป็นลดไขมัน
2: ค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญค่ะ
1: ยาลดไขมันคือซาเลเตอร
0: ์ซาเลเตอร์ซาเลเตอร์คือ40มิลลิกรัมใช่ไหม
1: คุยกับหมอ
0: ซาเลเตอร์คือ40มิลลิกรัมใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยเป็นยาลดไขมัน
2: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วอีกอันหนึ่งล่ะ
1: อะไรคะ
0: อีกอันหนึ่งอ่ะ
1: อีกอันหนึ่งเป็นยาความดัน
0: ชื่อ
1: เดี๋ยวก่อนค่ะอ้อยตอนนี้หน่อยดูยาความดันให้แม่หน่อยสิ
2: ค่ะ
1: แล้วชื่ออะไรยาความดันลูกอ่ะยาความดัน
3: ยาความดันไหน
1: ทำไมอ่ะนี่อ่านที่อะไร
3: ยาความดัน
1: MMMA
3: มาใด
1: มาลิดอะไร
3: มาล
1: ิ
3: ด
1: ดอท
3: มา
1: ดิปร็อต
0: มาดิปร็อตแมดดิพอตมั้งแมดดิพอต
1: พอตเหรอคะ
0: แมดดิพอต M A ฟังก่อนดิ M A D I P O T
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมเป็นยาลดความดัน
1: ใช่ใช่
0: แมดดิพอตแมดดิพอต
2: แมดดิพอต
1: ค่ะ
0: แมดดิพอตพิมพ์ที่แมดดิพอต
2: M A D I
0: M A D I P O T
1: P L O T ค่ะ
0: P L O T แมดดิพอต

0: PLOT
1: ค่ะคือยา
0: 20มิลลิกรัมนี่ไงเออ20มิลลิกรัมดูซิบัดดิพอร์ต
2: 20ค่ะ20
0: ใช่ใช่ใช่ใ
2: ช่ก็ทานอยู่2ตัว
0: แมนนิพอร์ตเนี่ยคือแมนนิไดพีนก็เป็นยาขยายหลอดเลือดนะครับขนาด20มิลลิกรัมกินวันละเม็ดใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ถ้าเผื่อความดันเหลือ20 120เนี่ยนะต่อไปอาจจะกินครึ่งเม็ดคือ10มิลลิกรัมไงให้แล้วดูที่มันขึ้นไหมถ้าไม่ขึ้นนะก็กินแค่10มิลลิกรัมพออ
1: ันนี้สามารถ
2: ลด
0: ได้ใช่ไหมตอนนี้เราดูแล้วมัน120 76ไงไม่สูงใช่ไหมแต่นี้เราเหลือครึ่งเม็ดหรือกินมันเป็นมันนะแล้วก็ดูอีกเดือนอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหน้าวัดความดันใหม
1: ่
0: ถ้ามันยังไม่สูงอีกกินแค่นั้นแหละลดลงไปอีกครึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: คุณหมอบางทีไม่ได้ติดตามใกล้ชิดไง
1: ค
0: ุณหมอบางทีให้ไปแล้วไม่ได้ดู
1: กว่าจะนัด
2: ถ้าต่ำมากก็เวียนหัว
0: ใช่
2: เว
0: ีย
2: นหัวเหมือนกัน
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็นี่ไงหมอก็แนะนำมากินครึ่งเม็ดหรือกินหนึ่งเม็ดมันเป็นมัน
1: แต่ให้ควบคุมอาหารนะควบคุมอาหารแล้วก็ควบคุมการออกกำลังกายนะคะให้สม่ำเสมอ
2: ค่ะ
1: นะ
2: ค่ะรบกวนคุณหมอเท่านี้แหละค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค
1: ่
2: ะ
1: ขอบพระคุณมากนะคะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพการรักษาโรคเนี่ยมันต้องมีความรู้และความเข้าใจด้วยอย่างเนี้ยอย่างความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นเรื่องที่พบบ่อย
1: ค่ะ
0: เมื่อเรามีความดันโลหิตสูงเนี่ยคุณหมอควรแนะนำว่าไอ้ที่สูงเนี่ยเพราะเหตุใดถ้าสูงเป็น essential hypertension เนี่ยก็เป็นลักษณะที่หลอดเลือดของเราเนี่ยมีการหดตัวมากกว่าปกติบางครั้งไม่ทราบเหตุชัดเจนเราเลยเขียนคำว่า essential คือพวกไม่รู้เหตุ essential เนี่ยไม่รู้เหตุชัดเจนแต่ที่จริงมันมีมันอยู่ในยีนพวกนี้มันจะไปตัวกล้ามเนื้อของผนังหลอดเลือดเนี่ยมันหดตัวทำให้เราความดันขึ้นนะปัญญาที่ใช้ในการลดความดันก็มีหลายชนิดนอกจากนี้ความดันของคนบางคนน่ะเป็นเพราะมีเกลือโซเดียมมากก็กินเค็มๆอ่ะพอมีเกลือโซเดียมมากก็ทำให้ความดันขึ้นเห็นไหมถ้าใครที่มีความดันขึ้นเพราะมีเกลือโซเดียมมากคุณหมอก็ให้ยาขับปัสสาวะ
1: ก็จะ
0: ขับปัสสาวะ
1: ขับ
0: โซเดียมออกไ
1: ป
0: แต่พอโซเดียมลดลงความดันก็ลด
1: ใช่ค่ะ
0: เห็นไหมเนี่ยนี่มันถ้าสมมติเป็นเพราะไอ้หลอดเลือดนี่มันหดตัวไม่ได้กินเค็มมากหรือต้องลดเค็มด้วยประทับมาสองอย่าง
1: ใช่ค่ะ
0: เรากินยาขยายหลอดเลือดถูกไหมแต่นี้เนื่องจากร่างกายมนุษย์เนี่ยมันปรับเปลี่ยนตลอดเวลาขึ้นลงๆถ้าเราเครียดกินเค
1: ็ม
0: ไม่ออกกำลังกายท้องผูกนอนไม่หลับอย่างเงี้ยความดันขึ้นเนี่ยตรงเงี้ยเพราะเราต้องทำหลายๆส่วนแต่ที่หมอพูดว่าปัจจุบันเรามีเครื่องวัดไงแล้วคนไข้วัดเองได้แล้วก็วัดตัวเองทุกวันหรือเช้า
1: เช็ค
0: ก่อนนอนตื่นมาแล้ววัด
1: วัดนี่คือวัด
0: ก่อนนอนเออวัดความดันอาทิตย์นึง 3-4 ครั้งก็ได้วัดไปสักพักเอ๊ะความดันเรามันไม่สูงอะนะเราก็ลดยาลง
1: ขออนุญาตถามตรงนี้นิดนึงนะคะว่าในการที่จะวัดความดันเนี้ยตื่นมาแล้วก็เดินไปดื่มน้ำก่อนเข้าห้องน้ำเสร็จทำกิจวัตรอะไรให้เสร็จแล้วก็วัดความดันหรือว่าตื่นนอนปุ๊บแล้วก็ตั้งหลักให้ดีแล้วก็ไปวัดความดันเลยหรือว่า
0: ก็นี่เป็นยังไงก็อย่างที่หมอพูดว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะถ้าเราตื่นมาปุ๊บไปทำกิจกรรมอะไรต่างเนี่ยความดันเราจะขึ้นนิดหน่อยแต่ผมพูดยังไม่งงนะเพราะถ้าเผื่อดีสุดตื่นขึ้นมาปุ๊บก่อนจะไปทำอะไรก็วัดความดันซะเออแล้วก็ไปทำกิจกรรมในอันนี้ก็ทางเลือกที่หนึ่งแต่นี่บอกว่าไม่เอาปวดฉี่กั้นไม่ไหวเอาก็ไปฉี่ก่อนฉี่เสร็จแล้วมานั่งพักสักครู่แล้วก็วัดความดันก็ได
1: ้
0: คือมันไม่ใช่เป็นต้องทำอย่างนี้ตลอดไม่ใช่แต่เราก็รู้ว่าอ๋อนี่เราไปทำกิจกรรมแล้วมาวัดความดันก็อาจจะขึ้นนิดหน่อยอย่างนี้หมอพูดยังงงไหม
1: ไม่งง
0: คือมันไม่ใช่ฟิกตายตัวเนี่ยยังไงเพราะคนไม่เข้าใจบางทีถืออะไรยึดเป็นแบบตายตัวก็จะกุ้มใจ
1: ค่ะเดี๋ยวจะวิตกกังวลไปนะ
0: ถูกถูก
1: มันความวิตกกังวลมันทำให้ความดันแปรเปล
0: ี่
1: ยน
0: ถูกถูกก็ที่หมอพูดเนี่ยว่าเราต้องรู้เหตุปัจจัยให้ชัดเจน
1: ค
0: ่ะมาถึงที่บอกต้องรู้ความจริงมีความรู้ก่อนน
1: ะ
0: แล้วรู้ความจริงรู้ต้องรู้จริงๆแบบนั้นฮะบอกไอ้ความดันโลหิตสูงมีหลายอย่างนะอันนี้เมื่อกี้หมอพูดถึงความดันโลหิตสูงที่เกิดจากเส้นเลือดผนังหลอดเลือดมันหดตัวมากกว่าปกติสองความดันโลหิตสูงที่มีเกลือค้าง
1: ใช่ค่ะ
0: สามความดันโลหิตสูงที่อยากไตไม่ดีไตไม่ดีก็จะมีโปรตีน
1: ลนรั่วไหมคะ
0: ไม่ใช่มีฮอร์โมนในไตผิดปกติเรียกว่าเลนินแองกิโอเทนซินไหมนี่มีอีก
1: อันนี้มันเกิดจากภาวะตรงไหนคะค
0: ุณเอาก็พูดในไตเนี่ยมันมีสร้างฮอร์โมนอยู่ในนั้นเยอะเพื่อควบคุมความดันมันมีระบบหลายระบบไม่ใช่ระบบเดียวควบคุมความดัน
1: ไ
0: ม่มีหัวใจอีกนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องหัวใจ
1: การบีบคลายตัว
0: ถูกไงเพราะงั้นการยารักษามันก็จะออกฤทธิ์ที่ต่างๆกันสมมติถ้าเป็นที่ไตนะเราก็มียาเลนินแองกิโอเทนซินอินฮิบิเตอร์ไประงับการเปลี่ยนแปลงของเลนินเนี่ยที่จะเปลี่ยนเป็นแองกิโอเทนซินแองกิโอเทนซินเนี่ยมันจะไปทำให้เส้นเลือดหดตัวความดันก็จะขึ้นแต่ถ้าเป็นเพราะเหตุนี้เราต้องกินยาไปห้ามไม่ให้เลนินเปลี่ยนไปเป็นแองกิโอเทนซิน
1: เพื่อไม่ให้เส้นเลือดหดตัว
0: ถูก
1: เพื่อให้เส้นเลือดขยายตัวก็ต้องอาศัยแป้งไว้ขยายหลอดเลือดแล้วก็ทำให้มีอิเล็กทริกซิตี
0: ้
1: นะคะมีความยืดหยุ่นน
0: ี่
1: ค
0: ือ
1: ปฏิกิริยาของแป้งไว้กับการทำหน้าที
0: ่
1: ค
0: ุ
1: ณฟังไว้เป็นทางเลือก
0: นี่มาเห็นไหมก็จะเห็นว่าถ้าเรารู้ชัดๆไงว่าความดันของเราสูงเพราะเหตุใดแล้วคุณหมอเขาก็จะเลือกยาให้ตรงกับสาเหตุและปัจจัยมันก็จะลดความดันได
1: ้
0: ตีได้ตรงจุดยิงได้ตรงเป้า
1: แหมยิงหนึ่งนัดนี่ได้นก2ตัวเลยนะ3ตัว
0: โอ้เงี้ยถูกเลยว่าก็เห็นว่าม
1: ันอยู่เรียงกันเป็นครอบครัว4ตัวนี
0: ่โอ้โหนี่หมอพูดเนี่ยเมื่อกี้นะพูดถึงตัวเส้นหลอดเลือดใช่ไหมสองพูดถึงเกลือแร่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: สามพูดตัวไตใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: สี่เป็นรูปหัวใจใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วยังมีพวกหลอดเลือดใหญ่ๆนะโรคบางอย่างเนี่ยเกิดจากเส้นเลือดหลอดเลือดใหญ่มันตีบ
1: ค่ะ
0: พวกเนี้ยพบในญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นก็เล็กคอร์ดหรือบันทึกเอาไว้อะโรคอันเนี้ยชื่อทากายาสุ
1: ทากายาสุ
0: disease หรือทากายาสุ syndrome มันเขาเรียกอย่างนี้นะไอทากายาสุเนี่ยไอหลอดเลือดหัวใจไอ้เส้นใหญ่ๆเนี่ยมันตีบเลยหรือเส้นเลือดที่มาเลี้ยงที่แขนมันตีบเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งก็เรียก powerless คือจับชีพจรไม่ได้นะแต่วัดความดันอีกข้างสูงเพราะข้างนี้มันตีบไงเลือดมันหัวใจมันก็จะบีบความดันก็เลยขึ้นแต่เนี่ยถ้าเผื่อเรารู้ไงเราก็ต้องมาแก้ไขไอ้เส้นเลือดที่ตีบนี้ได้ไหมเห็นไหมนี่คือสิ่งที่จะแนะนำท่านผู้ฟังนะครับนอกจากนี้นะยังมีฮอร์โมนอีกนะเรื่องของฮอร์โมนในร่างกายเนี่ย
1: ฮอร์โมนเนี่ยปฏิกิริยาที่ตรงฮอร์โมนเนี่ยจะมีกับคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชาย
0: มีทั้งสองส่วนต่อมหมวกไตเนี่ยมันก็จะมีไฮโดรคอร์ติโซนนะถ้าคนไข้ที่มีไฮโดรคอร์ติโซนสูงน
1: ะ
0: ความดันก็ขึ้น
1: หมายถึงว่าฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงมาก
0: ถูกเขาเรียกคุชชิ่งซินโดมใช่ไหมเห็นไหมพวกหมอเนี่ยมันมีหลายเห็นไหมมีหลายอย่างไอ้ความดันโลหิตสูงอ่
1: ะ
0: เพราะไม่ใช่บอกเป็นโรคความดันโลหิตสูงอย่างเงี้ยพูดอย่างนี้ยังไม่เข้าใจ
1: ฟังดูคล้ายๆกับเป็นภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันนะ
0: ถูกคุชชิ่งเป็นภาษาฝรั่ง
1: อ
0: ่ะแต่ทาคายาสุเนี่ยนี่เป็นของญี่ปุ่นแน่เลยนะตรงเนี้ยเขาให้เกียรติกับคนที่เขาค้นพบนะเห็นไหมผมพูดอย่างนี้ไม่งงนะไอ้ตรงเนี้ยนั่นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเห็นไหมเยอะไหม
1: แล้วอาการมันแตกต่างกันใช่ไหม
0: ก็มีมันก็ยังเพ้าเลดดิจิคือจับชีพจรไม่ได้ไง
1: ค่ะ
0: แต่มันจับอ้างไม่มีชีพจร
1: ไม่
0: ค
1: น
0: น
1: ี
0: ้แต่ความดันสูงแฮะ
1: นี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้กันอีกนะคะ
0: แต่ก็ถึงบอกว่าการที่ไปหาหมอถ้าหมอไม่อธิบายไม่อะไรเลยบอกไอ้ความดันสูงอันนี้พูดเป็นผลสุดท้าย
1: แต่เราไม่โทษคุณหมอนะครับว่าคุณหมอไม่อธิบายเนี่ยเพราะคุณหมอมีคนไข้เยอะ
0: แล้วแต่อันนี้ก็เป็นคำที่จะแก้ตัว ให้กับหมอแต่ที่จริงเนี่ยบางคนต้องอธิบายหน่อย เพราะว่าเราจะต้องพบกันอีกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ความดันโลหิตสูงไม่ใช่เจอหนเดียวแล้วจบ
1: ไม่ใช่ใช
0: ่แต่ถูกกันต้องมาพบกันก็คุณหมอก็ค่อยอธิบายให้คนไข้เข้าใจเนี่ยเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยคนไข้จะปฏิบัติตัวได้ถูกผมพูดงี้งงไหมครับ
1: ไม่งงเข้าใจดีค่ะ
0: เนี่ยเพราะนั้นเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าคนไข้ที่บอกเป็นเบาหวานก็เบาหวานกันมีหลายชนิดอีกนะทุกโรคอ่ะเวลาอาการอย่างเดียวเนี่ยเพราะการวินิจฉัยโรคเนี่ยมันมีวินิจฉัยโดยอาการ
1: แต่
0: ซึ่งจะไม่เฉพาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ต้องพยายามไปหาสาเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องแต่บังเอิญเนี่ย มันมีสาเหตุและปัจจัยหลายอย่างมันชักยุ่งเ
1: ลยก็คุณผู้ฟังบอกว่าฟังรายการนี้แล้วถึงได้ประโยชน์ไงคะว่าเอ๊ะมีคล้ายๆกับตัวเรานะเนี่ยเหตุอาการของท่านนี้มีเหตุการณ์หรือว่าอาการคล้ายๆกับตัวเราเราก็มีอาการคล้ายๆอันนี
0: ้
1: แต่ก็ไม่เหมือนกันทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยจึงต้องมีแพทย์ให้คุณผู้ฟังไปปรึกษาที่โรงพยาบาล
0: ก็ด้วยเหตุนี้ไง
1: เล่าสาเหตุให้หมด
0: ถึงมีหมอที่มีประสบการณ
1: ์ค่ะ
0: ปัจจุบันเนี่ยความเจริญทางเทคโนโลยีไงนึกว่าจะใช้เครื่องมือเนี่ยไปตอบทุกอย่างตอบไม่ได้มันต้องคิดก่อน
1: ค่ะ
0: นี่ที่ผมพูดนี่ผมมีความรู้พื้นฐานแล้วผมคิดเป็นลำดับใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเดี๋ยวเวลาคนมาหาเนี่ยผมก็จะตรวจเช็คว่าเอ๊ะความดันสูงนี่เพราะอะไร
1: ค่ะ
0: เออเงี้ยถ้าได้คำตอบแล้วบอกมันเนี่ยเป็นเพราะไม่รู้เหตุนะต้องกินยาขยายหลอดเลือดยาลดการเต้นของหัวใจแต่ไอ้ความดันสูงจากหัวใจเต้นแรงอ่ะก็ไปลดเขาเรียกเบต้าบล็อกเกอร์ยาที่ใช้เนี่ยมันออกทีละจุด
1: ก็ไปบล็อกการทำหน้าที
0: ่การบีบของหัวใจให้มันเต้นช้าลง
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างเงี้ยมาก็จะเห็นว่าการรักษาโรคเนี่ยถ้าเราเข้าใจเหตุปัจจัยที่ชัดเหมือนเรายิงอ่ะรู้เป้าหมายนี่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โต้งเข้าจุดเลยตกไว้จุดนะอย่างเงี้ยเนี่ยคือครับคือสิ่งที่หมออยากจะให้ความรู้กับท่านผู้ฟัง
1: ให้ความจริงด้วยค่ะคุณหมอ
0: ใช่ใช่
1: ให้ความจริงเรื่องของโรคนะคะ
0: ให้ความรู้ที่แท้จริง
1: การแก้ไขนี่ก็ไปหาหนทางกัน
0: ค่อยๆปรับแต
1: ่ค่ะต้องกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมมากๆนะคะที่ท่านกรุณามาให้ความจริงข้อมูลในการดูแลสุขภาพแล้วทำให้เราได้ตั้งหลักตั้งตัวแล้วก็ในการที่จะเรียนรู้หาหนทางในการรักษาต่อไปก็คือ เรื่องของการlearning life
0: lifelong learning
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: lifelong learning ที่เป็นของตะวันตกเขาแต่ของเราบอกว่าให้ learning life ด้วยให้เรียนรู้ชีวิตของเราด้วยว่าชีวิตของเรานั้นนะเปลี่ยนไปตลอดเวลาเขาเรียกอนิจจังเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วก็ชีวิตของเราเนี่ยมันไม่คงที่ไม่อยู่เหมือนเดิมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองเพราะมันเปลี่ยนไปเรื่อยมันก็ไม่เหมือนเดิมนะ
1: ไม่เหมือนเดิม
0: แต่ก่อนเคยสวยอายุมากก็จะเหี่ยวย่นยานยืดไปใช่ไหม
1: มันก็มีธรรมชาติ
0: เลยและสุดท้ายก็บอกว่าก็อย่าไปยึดตัวเองเป็นที่ตั้งไม่งั้นเดี๋ยวจะไปขัดแย้งกับเขาไงจะบอกเฮ้ยความคิดนี่ของฉันต้องถูกของแกไม่ถูกไปยึดความคิดเห็นตัวเองแล้วก็เกิดทะเลาะโบแวงกัน
1: มันมีผิดมีถูก
0: ถูกมันต้องฟังเขาฟังเขาว่าว่าไงล่ะมีข้อมูลเหตุผลอย่างไรแล้วเราแลกเปลี่ยนกันนะแลกเปลี่ยนกันแล้วเราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็ทำให้ทุกคนเนี่ยนะครับพูดคุยกันด้วยภาษาดอกไม้ดอกไม้ไงเหมือนมอบดอกไม้ให้คุณ
1: ดอกลำดวนนะคะ
0: ตรงนี้ความรักความเมตตาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะเห็นว่าความรู้ไม่สู้ความรักน
1: ะ
0: ความรักและความเมตตากรุณาต่อกันเนี่ยทำให้เพื่อนมนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอันนี้ผมก็เรียนรู้จากอาจารย์ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศวัชศรีเป็นอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือและอาจารย์ให้ความรู้กับผมมาตั้งแต่เป็นนักเรียนแพทย์ครับ
1: ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่สนใจสมุนไพรแปดกล้วยดาวใบกิ่งเป็นทางเลือกสำหรับการดูแลสุขภาพแล้วก็กระบวนการดูแลความยืดหยุ่นของหลอดเลือดนะคะ0625100560-9วันนี้ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมอีกครั้งนึงค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: สวัสดีครับท่านผู้ฟัง
3: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
4: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
4: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
3: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
4: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 5609 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการตะวันสีทองเพลงสาระและความรู้ค่ะ
1: บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขด้วยความปรารถนาดีจากสื่อมวลชนทางชีวิตรายการตะวันสีทองจะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทางวปท.กรุงเทพคลื่นความถี่ AM Stereo 792 กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้ค่ะ

0: รักจงรอก็เป็นผลงานเพลงของคุณกุ้งสุธิราชเรียกได้ว่าผลงานเพลงหวานๆซึ้งๆแบบนี้ช่วยทำให้หลายคนได้รู้สึกว่าความรักนั้นมีคุณค่าอย่างมากเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงความเหมาะสมเหมาะควรแน่นอนความรักย่อมเบ่งบานและทำให้ทุกอย่างสวยงามงดงามอย่างแท้จริงครับกราบสวัสดีครับผมทรงวุฒิบุตรโยธีมาพบกับคุณผู้ฟังพร้อมด้วยทีมงานสุมชนทางชีวิตมาอยู่เป็นเพื่อนเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังที่ตรงนี้อีกเช่นเดิมนะครับแล้วก็บทเพลงแรกนะมีชื่อว่ารักจงรอครั้งครับคำว่ารักแล้วก็คำว่าจงรอนั้นเมื่อมารวมกันแล้วนะความหมายก็คือรักก็คือคำว่ารักใช่ไหมครับส่วนคำว่าจงรอนั้นเป็นเหมือนกับคำสั่งที่จะทำให้เราต้องนะถ้ารักฉันข้อแม้ก็คือต้องรอได้นะนี่คือคำสั่งต้องรอคุณดังครับคุณดังครับเมื่อเรามีการรอคอยนะก็มีความยังไงครับนะก็ต้องอดทนถูกต้องเลยครับความรักที่เราจะได้ความรักที่เรียกได้ว่าเมื่อถึงเวลานะเมื่อถึงมันเหมาะสมเหมาะควรแล้วอันนี้แหละครับทำให้ความรักนั้นสมบูรณ์แบบคุณผู้ฟังครับรักแท้ย่อมไม่มีเงื่อนไขแน่นอนความรักนี้มีได้อยู่ผู้เดียวเท่านั้นนั่นคือความรักขององค์พระเยซูคริสต์ครับแต่ความรักของมนุษย์นั้นแน่นอนเงื่อนไขข้ออ้างหรือว่าเหตุผลต่างๆเนี่ยมากมายเหลือเกินนี่แหละครับคือมนุษย์คนเราเรียกได้ว่าถ้ารักฉันก็ต้องรอได้นะรอฉันสัก10ปีได้ไหมโอ้โหหลายๆคนคงจะทุรนทุรายนะครับเรียกได้ว่าแหมรอขนาดนั้นเนี่ยฉันอาจจะไปมีคนอื่นแล้วก็ได้คุณดวงครับบางอย่างก็เป็นเครื่องพิสูจน์จิตใจของเรานะถ้าเป็นเนื้อคู่กันแล้วก็คงไม่แคล้วกันไม่ได้นะ ก็เป็นร้องเนื้อหาบทเพลงสักนิดนึงแน่นอนนะครับจะห่างไกลกันขนาดไหนหรือว่าจะใช้เวลาสักเพียงใดถ้าเป็นเนื้อคู่กันแล้วหรือว่าเป็นคู่พระพรอย่างเนี้ยยังไงก็ต้องพบและเจอกันและทำให้เราทั้งสองคนหรือทั้งสองคู่นั้นนะหรือว่าทั้งคู่เนี่ยมาพบรักกันจนได้แต่ว่าการรักจงรอเนี่ยก็ต้องเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องฝึกฝนตัวเองใช่ไหมครับมีวินัยนะทำให้เราที่จะเป็นคนที่ทำให้คู่รักของเรานั้นได้พิสูจน์ว่าเรายังรักแท้นะยังมีความรักแท้ให้แก่กันและกันหรือไม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คู่รักแต่ละคนนะครับหรือว่าแต่ละคู่เนี่ยได้พิสูจน์กันมาแล้วแน่นอนเมื่อทำได้ถึงขนาดนี้คุณวังครับอยากให้หลายๆคู่นั้นเป็นแบบนี้คืออยู่ด้วยกันอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่ความรักใหม่ๆเนี่ยคิดถึงความรักดั้งเดิมเอาไว้นะเมื่ออายุมากขึ้นแล้วเป็นคุณตาคุณยายแล้วลองนึกถึงเมื่อสมัยยังเป็นสาวๆยังจีบกันใหม่ๆเนี่ยให้นึกย้อนไปแบบนั้นนะก็จะทำให้ชีวิตของเรานะครับเป็นไงครับมีความรักแบบมีชีวิตชีวามีความสุขชื่นชมยินดีกับความรักที่เราเคยมีให้แก่กันและกันและยังรักษาความรักนั้นมาจนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือความรักที่แท้จริงย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์นั่นเองครับก็ขอให้ทุกคู่นะทุกชีวิตที่อยู่ด้วยกันนั้นมีความสุขแล้วก็สุขสมหวังอยู่ด้วยกันตลอดไปเป็นกำลังใจให้กับลูกกับหลานนะครับคุณดังครับวันนี้แน่นอนครับโอ้โหพูดกันมาชะขนาดนี้ก็อยากให้ทุกคนนั้นได้มีความปรารถนาดีมีความรักที่ห่วงใยต่อกันและกันสิ่งสำคัญนะครับกำลังใจนะทุกวันนี้กำลังใจนั้นสามารถที่จะช่วยเหลือหรือว่าเห็นอกเห็นใจรับฟังนะคอยแนะนำกันหรือว่าคอยตักคอยเตือนกันได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณฟังทุกท่านนะครับที่รับฟังรายการอยู่ในเวลานี้คุณฟังครับวันนี้รายการของเราไม่ได้มีบทเพลงเสียงเพลงมาฝากกันอย่างเดียวยังมีสาระน่ารู้แล้วก็ข้อคิดในการดำเนินชีวิตมาฝากกันด้วยตลอดทั้งรายการก็มีบทเพลงเสียงเพลงให้รับฟังกันได้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับบางครั้งบทเพลงของเราเนี่ยก็จะช่วยทำให้หลายๆท่านนั้นได้มีความสุขใช่ไหมครับเรียกว่าผ่อนคลายกันนะบางคนเหน็ดเหนื่อยทำงานแต่ละวันแล้วก็มารับฟังรายการของเรานะครับช่วงนี้นะครับเรายังมีเกมคำถามให้ร่วมสนุกกันด้วยท่านใดที่ฟังรายการเป็นประจำก็ทราบกันดีนะครับเอาละเกมคำถามของเราก็พร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับ
1: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่ 0841247876 0841247876

0: คำถามประจำวันนี้คือทุ่งกุลาร้องไห้อยู่ที่จังหวัดใดก็จังหวัดกาฬสินธุ์ขอจังหวัดร้อยเอ็ดทุ่งกุลาร้องไห้อยู่ที่จังหวัดใดก็จังหวัดกาฬสินธุ์ขอจังหวัดร้อยเอ็ด
1: คุณฟังครับวันนี้เกมคำถามของเราก็เป็นความรู้ทั่วไปนะครับท่านใดที่ทราบคำตอบก็สามารถที่จะกดโทรศัพท์กันเข้ามาได้นะแต่ว่าท่านใดที่ยังลังเลใจอยู่ก็ลองฟังกันสักนิดผมก็ขอช่วยกันสักหน่อยหนึ่งนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับคำถามถามคุณผู้ฟังว่าทุ่งกุลาร้องไห้อยู่ที่จังหวัดใดกอไก่จังหวัดกาฬสินธุ์ข้อขอไข่จังหวัดร้อยเอ็ดคิดว่าเป็นข้อไหนดีครับผมก็ขอช่วยกันสักนิดนึงนะครับคำตอบของข้อนี้ถ้าพูดถึงเรื่องต่างประเทศแล้วนะประเทศนี้ก็ได้ฉายานะครับหรือว่าบางคนก็แซวกันเรียกกันเล่นๆว่าไปไหนไป LA น่าจะทราบคำตอบกันใช่ไหมครับคิดว่าเป็นข้อไหนดีนั่นแหละครับเป็นคำตอบ0841247876ทีมงานพร้อมรับสายครับช่วงนี้ให้เวลากับทุกท่านนะครับได้รับฟังอีกหนึ่งบทเพลงแล้วก็สามารถที่จะโทรศัพท์กันเข้ามาได้ทีมงานพร้อมรับสายเสมอครับ

0: ินผักเป็นอาหารในที่ที่มีความรักก็ดีกว่ากินเนื้อวัวอ้วนพร้อมกับความเกลียดชังอยู่ด้วย
1: ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให
0: ้ความรักนั้นไม่อิจฉาแล้วก็ไม่อดตัวด้วย
1: ไม่หยิ่งพยองและก็ไม่หยาบคาย
0: ความรักไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว
1: ความรักไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิด
0: ความรักนั้นทนได้ทุกอย่าง
1: แม้ความผิดของผู้อื่น
0: แล้วก็ต้องเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอด้วย
2: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอชเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่084-124-7876 084-124-7876

0: คำถามประจำวันนี้คือทุ่งกุลาร้องไห้อยู่ที่จังหวัดใดก็จังหวัดกาฬสินธุ์ขอจังหวัดร้อยเอ็ดทุ่งกุลาร้องไห้อยู่ที่จังหวัดใดก็จังหวัดกาฬสินธุ์ขอจังหวัดร้อยเอ็ด
1: คุณฟังครับแม้จังหวัดนี้เลยเดียวว่าเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขนะครับถ้าท่านใดทราบคำตอบแล้วก็กดโทรศัพท์กันเข้ามาที่หมายเลข0841247876ตอนนี้ก็มีหลายๆท่านทราบคำตอบแล้วทยอยโทรศัพท์เข้ามาร่วมสนุกกันครับช่วงนี้ครับมาถึงสาระน่ารู้อย่างที่บอกกันไว้นะครับในช่วงนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับของ6ตัวช่วยหรือว่า6ฮีโร่ผู้ดูแลหัวใจผู้สูงวัยให้แข็งแรงนำมาเป็นความรู้แล้วก็พูดคุยกันครับในช่วงนี้คุณดังครับหัวใจก็ถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในร่างกายการมีสุขภาพที่ดีได้หัวใจก็ต้องแข็งแรงก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งการจะดูแลหัวใจให้แข็งแรงได้นั้นนอกจากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วเรื่องของโภชนาการและการกินคือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับกำลังครับการควบคุมไม่ให้กินอาหารที่มีไขมันน้ำตาลและเกลือมากเกินไปรักษาโภชนาการให้สมดุลด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายจึงขอแนะนำสารอาหาร6ชนิดที่เป็นฮีโร่ทั้ง6นะครับคอยปกป้องหัวใจของผู้สูงวัยให้แข็งแรงมีดังต่อไปนี้นั่นก็คืออันดับแรกเลย1น้ำมันปลาครับกำลังครับน้ำมันปลามีอยู่ในส่วนต่างๆของปลายกเว้นเฉพาะส่วนตับโดยปลาที่ถูกนำมาสกัดเป็นน้ำมันปลามักจะเป็นปลาทะเลน้ำลึกเพราะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงและมีโอเมก้า3ที่สำคัญนะครับนั่นก็คือ2ชนิด APA และ DHA ที่พบมากในปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาแมคคาเรลหรือกลุ่มปลาทูนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าปลาทูนั้นง่ายนะหาซื้อง่ายที่สำคัญยังมีประโยชน์อย่างมากเลยทีเดียวนะครับโดยปริมาณแนะนำสำหรับการรับประทานกรดไขมันโอเมก้า3นั่นก็คือ300ถึง 1,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือกินปลาทะเลทั้งตัวสัปดาห์ละ2มื้อก็จะช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้แต่ทีนี้ครับการกินปลาทะเลควรระวังเรื่องของโลหะหนักและสารพิษที่แฝงมากับปลาทะเลบางชนิดหรือสะดวกกว่านั้นอาจเลือกทดแทนเป็นอาหารเสริมในรูปแบบน้ำมันปลาคุณภาพก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับหลายยี่ห้อเลยทีเดียวน้ำมันปลามาแบบคุณภาพของแคปซูลนะครับ2เลซิตินคุณครับเลซิตินมีลักษณะเป็นสารอิมันซิไฟเออร์นะครับหรือว่ามีหน้าที่ทำให้ไขมันแขวนลอยในน้ำได้ดีขึ้นและยังเป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ของอวัยวะต่างๆในร่างกายซึ่งสามารถพบได้จากอาหารต่างๆตามธรรมชาติเช่นเนื้อสัตว์นมไข่แดงถั่วเหลืองเมล็ดทานตะวันถั่วลิสงจมูกข้าวสาลีและพิเศษไปกว่านั้นครับนั่นก็คือร่างกายของเราสามารถผลิตเลซิตินขึ้นเองได้ผ่านอวัยวะอย่างตับโดยมีสารตั้งต้นที่ช่วยให้ร่างกายผลิตเลซิตินอย่างเช่นกรดไขมันจำเป็นและวิตามิน B ครับแม้ร่างกายจะสามารถผลิตเลซิตินเองได้แต่ก็จำเป็นต้องมีสารตั้งต้นอย่างกรดไขมันจำเป็นและวิตามิน B ในการผลิตอย่างเพียงพอนั่นก็หมายความว่าผู้สูงอายุจำเป็นต้องเลือกรับประทานอาหารที่ให้ครบคุณค่าโภชนาการนะครับรวมถึงอาหารต่างๆที่มีเลซิตินเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดครับส่วนตัวที่3นะครับนั่นก็คือกระเทียมกระดังครับหลายคนจะคุ้นเคยกับกระเทียมเป็นอย่างดีเพราะเป็นหนึ่งในส่วนประกอบสำคัญของอาหารไทยหลากหลายเมนูและยังถือว่าเป็นสมุนไพรในครัวเรือนที่มีการนำมาใช้เป็นยารักษาโรคและนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านสุขภาพอย่างยาวนานให้รสชาติเผ็ดร้อนและมีกลิ่นฉุนเฉพาะตัวหาซื้อได้ง่ายทั่วไปตามท้องตลาดนะครับโดยการบริโภคกระเทียมให้ได้ผลนั้นนะครับคุณฟังครับควรเป็นกระเทียมสดที่บดละเอียดรับประทานให้ได้ครั้งละ5กรัมวันละ3เวลาพร้อมมื้ออาหารซึ่งการกินกระเทียมสดนั้นอาจไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้สูงอายุบางท่านนะครับเพราะกระเทียมมีกลิ่นและรสชาติเฉพาะตัวดังนั้นการเสริมด้วยผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเม็ดจะช่วยลดปัญหาเรื่องการกินกระเทียมและยังสะดวกในการพกพาด้วยนะไม่ว่าจะเป็นแบบแคปซูลสำเร็จรูปก็มีนะครับกำลังครับอันดับที่4นั่นก็คือชาเขียว ชาเขียวนั้นเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพด้วยเอกลักษณ์ของกระบวนการผลิตตั้งแต่การเก็บใบชาไปจนถึงกระบวนการให้ความร้อนจนออกมาเป็นใบชาแห้งโดยไม่ได้ผ่านการหมักก่อนจะนำมาชงดื่มทำให้ยังรักษาคุณภาพนะครับหรือว่าคุณค่าของใบชาไว้ได้อย่างครบถ้วนจนกลายเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกข้อแนะนำนะครับในการดื่มชาเขียวควรดื่มในปริมาณที่เหมาะสมการเลือกบริโภคชาเขียวเป็นแบบชงจากใบชาหรือเป็นสารสกัดจากชาเขียวที่ปราศจากคาเฟอีนนะครับจะได้รับประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าเครื่องดื่มชาเขียวสำเร็จรูปตามท้องตลาดทั่วไปที่มีส่วนผสมของน้ำตาลนะครับเพราะฉะนั้นรับประทานแบบธรรมชาติเพียวๆก็จะได้คุณภาพหรือว่ามีสรรพคุณมีประโยชน์มากกว่าครับและ5โคเอนไซม์ Q10 นะครับนี่คือฮีโร่ตัวหนึ่งนะที่ช่วยในเรื่องของอะไรครับดูแลสุขภาพร่างกายของเราโคเอนไซม์ Q10 นั้นนะครับมีลักษณะคล้ายวิตามิน E และวิตามิน K พบในทุกเซลล์ของร่างกายเป็นสารที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือการงานของเอนไซม์ในร่างกายเพื่อให้สามารถนำวิตามินและเกลือแร่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายได้ทีนี้ครับร่างกายของเราสามารถสร้างโคเอนไซม์ Q10 ส่วนหนึ่งจากกระบวนการสังเคราะห์ไขมันคอเลสเตอรอลที่ตับและยังสามารถได้รับอาหารที่กินเข้าไปอย่างเช่นปลาซาดีนปลาแมคคาเรลเนื้อสัตว์ถั่วเปลือกแข็งน้ำมันพืชคุณฟังครับแม้ว่าโคเอนไซม์ Q10 จะเป็นสารอินทรีย์ที่ละลายในไขมันค่อนข้างปลอดภัยอย่างไรก็ตามนะครับการเสริมอาหารตัวนี้ไม่ควรเกิน150มิลลิกรัมต่อวันก็เพียงพอแล้วครับและตัวสุดท้ายครับฮีโร่สุดท้ายอันดับที่6นั่นก็คือวิตามิน B คอมเพล็กซ์คุณฟังครับวิตามิน B รวมนะครับพบได้ในอาหารทั่วไปที่กินเป็นประจำทุกวันเช่นเนื้อสัตว์ธัญพืชผักและผลไม้ในบางครั้งครับร่างกายของเราก็ได้รับวิตามิน B รวมไม่เพียงพอซึ่งสามารถเลือกกินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อทดแทนได้เช่นกันครับสำหรับข้อแนะนำในการรับประทานวิตามิน B รวมนั้นนะครับเป็นอาหารเสริมควรกินหลังตื่นนอนในตอนเช้าเพื่อให้ร่างกายดูดซึมวิตามินได้ดีที่สุดและหลีกเลี่ยงการกินก่อนนอนเพราะวิตามิน B6 มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทอาจไปรบกวนการนอนหลับได้คุณฟังครับสรุปสุดท้ายนั่นก็คือสารอาหาร6ชนิดที่ให้คุณค่าต่อหัวใจและหลอดเลือดโดยการได้รับประโยชน์ของสารอาหารแต่ละชนิดควรได้รับในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกายที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันรู้อย่างนี้แล้วนะครับคุณฟังครับต้องไม่ลืมให้ความสำคัญกับการรับประทานอาหารที่ได้รับสารอาหารครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลโรคหัวใจและหลอดเลือดครับและนี่ก็คือสาระน่ารู้6ฮีโร่6ตัวช่วยผู้ดูแลหัวใจผู้สูงวัยให้แข็งแรงครับ

่วมสนุกตอบเกณฑ์คำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876 0841247876

0: คำถามประจำวันนี้คือทุ่งกุลาร้องไห้อยู่ที่จังหวัดใดก็จังหวัดกาฬสินธุ์ขอจังหวัดร้อยเอ็ดทุ่งกุลาร้องไห้อยู่ที่จังหวัดใดก็จังหวัดกาฬสินธุ์ขอจังหวัดร้อยเอ็ด
1: คุณฟังครับมาถึงช่วงนี้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตผมขอพูดถึงเรื่องทำอย่างไรชีวิตจึงจะปลอดภัยคุณฟังครับมนุษย์คนเราต้องการ

เมืองหลายแห่งจะเขียนตัวหนังสือตัวโตๆนะครับว่าขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพความปลอดภัยมาก่อนความสวยงามครับคุณรังครับผู้หญิงบางคนไปผ่าตัดเสริมความงามแต่พบแพทย์ที่ไม่เก่งทำให้ติดเชื้อเกิดแผลเน่าหรือบางคนก็เป็นมะเร็งได้สำหรับคนหนุ่มสาวความปลอดภัยมาก่อนความสนุกสนานการแข่งจักรยานยนต์บนท้องถนนกลางดึกนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วยังเป็นความสนุกที่เสี่ยงต่อการพิการตลอดชีวิตได้ความปลอดภัยมาก่อนเงินงานบางอย่างครับที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคติดต่องานบางอย่างแม้รายได้ดีแต่เสี่ยงติดคุกคุณรังครับโดยสรุปแล้วเราทุกคนต้องการความปลอดภัยแต่เขตปลอดภัยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนจึงจะปลอดภัยเราพบป้ายที่เขียนว่าเขตปลอดอาวุธเขตปลอดควันบุหรี่แต่เราไม่พบป้ายเขตปลอดภัยเพราะในความเป็นจริงแล้วเรามีภัยอยู่รอบๆตัวเช่นภัยเศรษฐกิจทำให้เราต้องตกงานอัคคีภัยทำให้เราไม่มีบ้านอยู่อุบัติภัยทำให้เราบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโรคภัยทำให้เราอ่อนแอไม่มีกำลังเราจะพบเขตปลอดภัยได้ที่ไหนคุณดังครับในพระคิสตามัมพีได้บอกกับเรานะครับว่าพระเจ้าเป็นความปลอดภัยของเราพระธรรมสดุดีบทที่91ข้อที่9ถึง10ได้บอกว่าเพราะท่านได้กระทำให้พระเจ้าคือองค์ผู้สูงสุดเป็นที่อยู่ของท่านไม่มีการร้ายใดๆจะตกมาบนท่านไม่มีภัยมาใกล้เต็นท์ของท่านเพราะพระองค์จะรับสั่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องของท่านให้ระวังท่านในทางทั้งปวงของท่านคุณรังครับนี่เป็นพระคำของพระเจ้าจากพระคิสตามัมพีที่ยืนยันกับเราว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในพระเจ้าคือผู้ที่วางใจในพระองค์จะมีความปลอดภัยไม่มีการร้ายใดๆจะมาถึงตัวเราได้ภัยอันตรายไม่มาถึงที่อาศัยของเขาทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะปกป้องและให้ความปลอดภัยพระธรรมสดุดีบทที่91ข้อ1ได้บอกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ณที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดผู้อยู่ใต้ร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จงทูลพระเจ้าว่าที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจคุณฟังครับในพระคัมภีร์ข้อนี้ก็ได้บอกกับเรานะครับว่าเมื่อเวลามีภัยมาเราต้องหาที่กำบังในยามสงครามเมื่อเครื่องบินทิ้งระเบิดประชาชนจะรีบวิ่งไปหาที่ซ่อนตัวใต้หลุมหลบภัยพระธรรมสุภาษิตครับได้บอกกับเราเช่นกันนะครับว่าคนอย่างรู้เห็นอันตรายและซ่อนตัวของเขาเสียแต่คนเขาเดินเรื่อยไปและรับอันตรายนั้นตัวอย่างนะครับคุณรังครับคุณพ่อคุณแม่เคยเล่าให้ฟังว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรมาทิ้งระเบิดในกรุงเทพประชาชนต้องรีบวิ่งหาที่กำบังหาที่ซ่อนตัวเพราะทันทีที่ลูกระเบิดถึงพื้นสะเก็ดระเบิดจะปลิวกระจายไปทุกทิศทุกทางใครที่เดินอยู่ยืนอยู่หรือไม่มีที่กำบังจะถูกสะเก็ดระเบิดตัดแขนตัดขาและบางคนโชคร้ายก็ถูกตัดคอตายอยู่ตรงนั้นคนอย่างรู้เห็นอันตรายแล้วซ่อนตัวเสียคุณรังครับผู้ที่ไว้วางใจในพระเจ้าอาศัยอยู่ในที่กำบังของพระองค์อาศัยอยู่ใต้ร่มเงาของพระองค์อาศัยอยู่ในป้อมปราการของพระองค์นั้นพระองค์จะทรงกระทำอย่างไรแก่เขาพระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์จะปกป้องท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์ความสัตย์สุจริตของพระองค์เป็นโล่และเป็นดั้งท่านจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืนหรือกลัวลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวันหรือโรคภัยที่ไล่มาในความมืดพันคนจะล้มลงที่ข้างๆท่านแต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่านเพราะท่านได้กระทำให้พระเจ้าคือองค์ผู้สูงสุดเป็นที่อยู่ของท่านคุณรังครับสรุปสุดท้ายนั่นก็คือทำอย่างไรชีวิตของเราจึงจะปลอดภัยท่ามกลางภัยอันตรายมากมายรอบๆตัวเราดังนั้นครับคุณรังครับให้เราเชื่อและวางใจในพระเจ้าคือองค์ผู้สูงสุดและให้พระองค์เป็นที่กำบังเป็นที่อาศัยปลอดภัยของเราในทุกๆวันครับ

0: ดูโน่นขับรถฝ่าไฟแดงเฉยเลย
1: ตำรวจงานยุ่งยังไงก็จับไม่ทันหรอก
0: ตำรวจน่ะตามจับไม่ทันแต่ยมบาลตามทันนะ
1: เธอแช่งเขาเหรอ
0: เปล่าเขาแช่งตัวเขาเอง
2: ไม่แก่เกินเรียนอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่แก่เกินเรียนอายุ
1: คุณเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้ไหมคนเราไม่แก่เกินเรียนอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่สายเกินไปถ้าคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเรียนบทเรียนทางไปรษณีย์ของสื่อมวลชนทางชีวิตเรียนง่ายเข้าใจง่ายไม่จำกัดความรู้ไม่จำกัดเพศวัยเรียนได้ด้วยตัวของคุณผู้ฟังเองที่บ้านสนใจสมัครเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท
3: ์0841247876084-124-7876
1: คำถามประจำวันนี้คือทุ่งกุลาร้องไห้อยู่ที่จังหวัดใดก็จังหวัดกาฬสินธุ์ขอจังหวัดร้อยเอ็ดทุ่งกุลาร้องไห้อยู่ที่จังหวัดใดก็จังหวัดกาฬสินธุ์ขอจังหวัดร้อยเอ็ด
3: สื่อมวลชนทางชีวิตขอมอบหนังสือพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบฟรีติดต่อขอรับได้ที่หมายเลข0841247876 0841247876หนังสือดีมีคุณค่าพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบ
4: คุณฟังครับเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้ววันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณมากๆครับสำหรับแฟนพันธุ์แท้คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยู่เป็นกำลังแรงใจให้กับผมและทีมงานสื่อมวลชนทางชีวิตได้อยู่รับใช้กันตรงนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่โทรศัพท์เข้ามานะตอบเกมคำถามกันพูดคุยกันให้กำลังใจทีมงานของเราเรียกได้ว่าผมและทีมงานเนี่ยปราบปลื้มใจจริงๆนะครับวันนี้ก่อนจากกันก็อยากจะฝากข้อคิดจากพระคริสตธรรมภีอีกเช่นเดิมนะครับปรากฏอยู่ในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่19และมัทธิวบทที่6ข้อที่15ได้กล่าวไว้ว่าอย่าทำการแก้แค้นแต่จงมอบการนั้นไว้แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลงพระอาชญาเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราเองจะตอบสนองในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่15ได้กล่าวไว้ว่าแต่ถ้าท่านไม่ยกความผิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านจะไม่ทรงโปรดยกความผิดของท่านเหมือนกันคุณฟังครับในพระธรรมทั้ง2ข้อนี้ได้ให้ข้อคิดกับเรานะครับว่าการไม่อภัยเปรียบดังเราเกลียดเขาแต่เรากลับเจ็บปวดเองครับการไม่ยกโทษนั้นเท่ากับว่าเราสะสมเป็นไงครับสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจของเราสุดท้ายเราก็จะขมขื่นในตัวเราเองครับการไม่ภัยยิ่งทำให้ศัตรูมีอำนาจเหนือจิตใจของเราดังนั้นให้เราที่จะสลัดออกไปนะครับหรือว่าไม่รับสิ่งนั้นเข้ามาและจำไว้นะครับว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมคนชั่วย่อมรับผลการกระทำสิ่งที่เขาทำเองนะนั่นก็คือเขาทำชั่วก็ได้รับความชั่วคนดีย่อมรับสิ่งที่ดีแน่นอนครับการให้ภัยเท่ากับการเรามอบการลงโทษไว้กับพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาโดยเราไม่ต้องเสียความชอบธรรมครับแน่นอนนะครับว่าการให้อภัยนั้นเท่ากับเราเป็นผู้ใหญ่และมีจิตใจเมตตาสูงส่งกว่าอย่าให้ความชั่วชนะเราได้เพราะยิ่งขมขื่นยิ่งมีโอกาสทำผิดมากครับดังนั้นครับมีวาระสำหรับทุกคนอย่าให้ความดีของเราสูญเสียไปเพราะสิ่งที่ชั่วร้ายครับสรุปสุดท้ายนั่นก็คือรักษาความดีเพื่อให้พบกับคนที่ดีและทำดีต่อไปครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ครับช่วงนี้ได้เวลาที่ผมต้องเฉลยเกมคำถามและคำตอบที่ถูกต้องแล้วครับกับคำถามที่ถามคุณผู้ฟังว่าทุ่งกุลาร้องไ อยู่ที่จังหวัดใดเฉลยครับคำตอบนั่นก็คือข้อขอไข่จังหวัดร้อยเอ็ดโอ้โหเรียกได้ว่านะเป็นตัวเลขเลยใช่ไหมครับร้อยเอ็ดหรือว่า101เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับดีใจกับทุกท่านด้วยที่กดโทรศัพท์กันเข้ามาในวันนี้ตอบถูกกันหลายๆสายทีมงานจะนำรายชื่อไปจับรางวัลกันอีกขั้นตอนหนึ่งจากนั้นก็จะติดต่อกลับไปอีกครั้งอย่าลืมแจ้งชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนด้วยนะครับทุกรายชื่อโทรเข้ามามีทุกวันนะมีรายชื่อทุกวันก็มีสิทธิ์มากแล้วก็มีสิทธิ์เยอะเราก็จะรวบรวมรายชื่อไปจับรางวัลทุกสิ้นเดือนนะครับคุณดังครับเวลาของรายการหมดลงแล้วผมทรงวุฒิบุตรโยธีพร้อมด้วยทีมงานลากันไปก่อนขอพระพรความรักสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์อยู่กับคุณผู้ฟังที่ผมรักและห่วงใยทุกคนขอพระเจ้าอวยพระพรสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่3กรรมาธิการชี้แจงความจำเป็นและคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SME ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาติหลังเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรที่มุ่งเป้าไปยังอุตสาหกรรมการบินของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่3กรรมาธิการชี้แจงความจำเป็นและคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษตลอดช่วงบ่ายวันนี้ที่มีนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานการประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่3โดยพิจารณามาตรา20งบประมาณกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 227,800 ล้านบาทซึ่งส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้อภิปรายถึงความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณให้ตอบโจทย์ความจำเป็นและความคุ้มค่าอย่างกว้างขวางโดยนายอนุรักษ์จุรีมาศกรรมาธิการวิสามัญได้ชี้แจงว่าเสื้อกรอกของกรมการปกครองใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตที่แตกต่างจากของกอรมน.จึงมีราคาสูงกว่าส่วนโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์สำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลวงเงิน85ล้านบาทว่ามีความจำเป็นต่อภารกิจด้านการตรวจจับสถานบริการการพนันยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาวุธปืน
3: เสื้อเกาะกันกระสุนนะครับระดับ 3A สำหรับของสมาชิกอส.ในพื้นที่นะครับทำไมมีราคาแพงเนื่องจากว่าของกรมการปกครองเนี่ยครับใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตทำให้น้ำหนักที่เบากว่าเพราะฉะนั้นราคาจึงสูงกว่าสำหรับโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์สำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อพิสูจน์หลักฐานนะครับระบบดิจิตอล100ล้านบาทจริงๆนี่ยอดก็คือ85ล้าน5แสนบาทนะครับมีความจำเป็นเนื่องจากกรมการปกครองมีหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจจับสถานบริการการพนันยาเสพติดแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์การครอบครองและพกพาอาวุธปืนดังนั้นการดำเนินการติดตามเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพลเพื่อพบหลักฐานในโทรศัพท์มือถือระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตรวจจับตรวจค้นจะไม่สามารถเก็บข้อมูลหลักฐานได้เพราะยังไม่มีระบบดังกล่าวของหน่วยงานดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าว
2: ด้านนายณัชนนท์ศรีก่อเกลือกรรมาธิการชี้แจงเสริมในส่วนงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชนว่ากรรมาธิการมีข้อสังเกตให้ปรับปรุงตัวชี้วัดโครงการโอท็อปให้สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้านการเติบโตของผู้ประกอบการโดยกำชับเหนือรับงบประมาณให้ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์และข้อเสนอแนะของกรรมาธิการเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณในปีต่อไป
4: มีข้อสังเกตของท่านกรรมาธิการในเรื่องของพช.ไว้ดังนี้ครับก็คือให้หน่วยงานก็คือพช.ควรพัฒนาตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการโอท็อปให้สะท้อนผลลัพธ์ด้านการเติบโตของผู้ประกอบการมากกว่าการประเมินคุณภาพสินค้าอย่างเดียวโดยนอกจากจะจัดระดับดาวแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับควรกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงการขยายกิจการการเพิ่มรายได้การสร้างการจ้างงานการขยายช่องทางตลาดตลอดจนถึงความสามารถในการพัฒนาสินค้าและสุดท้ายครับการยกระดับสู่สากล
2: จากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มาตรา20งบรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับตามกรรมาธิการเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียง275เสียงไม่เห็นด้วย140เสียงงดออกเสียง54เสียงไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีชวิสาประทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SMEควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาติน
5: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเกิดจากการขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ชะลอตัวและโตต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อรายได้ของประชาชนลดลงจึงนำไปสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมขณะเดียวกันเมื่อเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนทั้งวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตราคาพลังงานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกลุ่มคนตัวเล็กและผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME จนทำให้หนี้สาธารณะและภาระของรัฐบาลสูงขึ้นโดยย้ำว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนที่กำลังขับเคลื่อนคือการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนตัวเล็กที่มีหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,100,000 บัญชีปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กโดยไม่เน้นกลุ่มโมเดิร์นเทรดเนื่องจากงบประมาณมีจำกัดนำ AI ช่วยเข้าถึงสินเชื่อช่วยวิเคราะห์ยอดขายของร้านค้ารายย่อยและเตรียมตัวเปิดสินเชื่อนกกระซิบให้แบงค์ใช้ข้อมูลรายได้3เดือนประกอบการปลดล็อกสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หนุนสภาพคล่อง SME ผ่านโครงการ SME Credit Boost คืนภาษีค้างสะสมกว่า 60,000 ล้านบาทแก่ SME ที่ใช้ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วพร้อมเตรียมตัวขับเคลื่อนโครงการ SME Supply Chain Financingหรือพี่ช่วยน้องนำใบสั่งซื้อมาใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อควบคู่ส่งเสริมการออมผ่านพันธบัตรออมพลัสเน้นจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนรายย่อยเข้าถึงการออมและการลงทุน
6: สิ่งที่หนึ่งที่ผมว่าต้องทำคือซ่อมต้องเล่นซ่อมซ่อมอย่างเดียวไม่พอต้องสร้างด้วยมัวแต่ซ่อมเราก็จะกลับมาวงจรอุบัติเดิมเพราะว่าสุดท้ายเมื่อพายุพัดมาทีก็ถูกแรงกระแทกใหม่กลายเป็นหนี้ใหม่รัฐต้องใช้จ่ายเงินเข้ามาช่วยอุ้มมันก็วนอยู่อย่างนี้ครับเพราะวันนี้มันถูกต้องทั้งซ่อมวันนี้แล้วก็สร้างโอกาสในอนาคต
5: นายเอกนิติธันประภาสย้ำว่าประเทศไทยมีความเป็นกลางและปลอดภัยทำให้เป็นเป้าหมายของนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการย้ายฐานการผลิตจึงได้วางโครงสร้างพื้นฐาน AI และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนวิกฤตโลกเป็นแรงส่งเศรษฐกิจไทยนพศรแก้วคำรายงาน
1: ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 89.7 จากสถานการณ์อุทกภัยและต้นทุนพลังงานสูงด้านภาคเอกชนและรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี
7: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม2569ซึ่งปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 89.7 จากระดับ90ในเดือนก่อนหน้าโดยได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์อุทกภัยต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นตลอดจนยอดขายรถยนต์กระบะที่หดตัวลงอย่างหนักท่ามกลางข้อจำกัดด้านการเข้าถึงสินเชื่อของกลุ่ม SME ทว่าภาคการส่งออกยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักที่ขยายตัวได้ดีถึงร้อยละ 18.2 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอาหารสอท.จึงเร่งเสนอให้ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีพร้อมผลักดันการใช้น้ำมัน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในประเทศหรือ local content ผ่านการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ของ BOI เพื่อรักษาเม็ดเงินหมุนเวียน
8: เรื่องของการสนับสนุนให้ภาครัฐผลักดันใช้น้ำมันเบนซิน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศอันนี้สำคัญมากเพราะว่า E20 จะช่วยลดต้นทุนพลังงานโดยจากการพึ่งพาน้ำมันนำเข้านะคะให้ลดลงและสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานเพิ่มขึ้นรวมทั้งการเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางเกษตรผ่านพัฒนาการทางด้านอุตสาหกรรมเอทานอลตลอดห่วงโซ่ซึ่งตัวนี้จะเป็น Energy Security ที่ดีถ้าเรามาใช้ E20 กัน
7: ขณะที่นายมนตรีมหาพฤกษ์พงษ์รองประธานสอท.กล่าวเพิ่มเติมว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมคาดการ3เดือนข้างหน้ามีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นเป็น97รับอานิสงส์เทศกาลจับจ่ายใช้สอยอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจำเป็นต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงอย่างใกล้ชิดทั้งปัญหาทะลักของสินค้านำเข้าราคาถูกภาระหนี้เสียหรือ NPL ที่สูงถึงร้อยละ 10.92 ต้นทุนน้ำมันดีเซลที่ลิตรละ39บาทและความผันผวนของค่าเงินบาทที่อาจแข็งค่าแต่ระดับ31-32บาทดอลลาร์ต่อสหรัฐโดยภาคเอกชนต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาโครงสร้างต้นทุนและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีต่ออายุที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการแก้ปัญหานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันครั้งแรก ว่าที่ประชุมจะเสนอการต่ออายุผู้ทรงคุณวุฒิ7คนและคณะกรรมการที่ส่วนใหญ่มาจากส่วนราชการอีก1วาระโดยจะเสนอให้นายกรัฐมนตรีรับทราบนอกจากนี้ที่ประชุมได้ตั้งคณะอนุกรรมการ3ด้านดูแลเป็นการเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์โดยจะมีหน่วยงานหลักเข้าไปเผชิญเหตุในแต่ละด้านและมีอำนาจครอบคลุมไปถึงการเรียกค่าเสียหายเมื่อเกิดการรั่วของปิโตรเลียมหรือสารเคมีที่ทำให้เกิดอันตรายและความเสียหายส่วนกรณีน้ำมันรั่วไหลเขตคลองเตยกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการหาสาเหตุขณะนี้ยังไม่ชัดเจน
9: คณะกรรมการชุดนี้เรารับผิดชอบเฉพาะเมื่อเกิดพวกการป้องกันเราก็จะมีโอกาสว่าการป้องกันหรือจะป้องกันในด้านใดบ้างนี่คือเป็นคณะกรรมการที่เรื่องของมลพิษนะครับตรงนี้ครอบคลุมไปถึงการเรียกค่าเสียหายเพราะว่าเมื่อเกิดการรั่วไม่ว่าจะเป็นปิโตรเลียมหรือสารเคมีว่าถ้ามีการทำให้เกิดอันตรายทำให้เกิดความเสียหายใครจะเป็นผู้รับและการรับผิดตรงนี้เนี่ยหน่วยงานใดที่จะต้องเป็นผู้เรียกร้องแน่นอนครับผู้เสียหายจะต้องเป็นผู้เรียกร้องแต่การที่จะบอกว่าผู้เสียหายใครจะเป็นผู้รวบรวมก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการช่วงนี้เราจะเข้าไปดำเนินการ
1: อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานายพิพัฒน์รัชกิจประการได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดการและเฝ้าระวังเหตุน้ำมันปนเปื้อนบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เพื่อตรวจสอบกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่7กันยายนที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมพื้นที่สูบของเหลวปนเปื้อนออกและปิดกั้นระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันการแพร่กระจายขณะที่กรมควบคุมมลพิษคุมเข้มบริเวณเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลถนนพระราม3พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำมันไปตรวจวิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ลักษณะคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษพร้อมเครื่องมือลงพื้นที่สนับสนุนกรุงเทพมหานครตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เขตคลองเตยในการประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าปฏิบัติงานโดยตรวจวัดค่าความเสี่ยงต่อการระเบิดและการลุกติดไฟบริเวณท่อระบายน้ำทุกจุดก่อนเริ่มสูบน้ำมันพบค่า LEL อยู่ในช่วงร้อยละ5ถึง14ซึ่งในการปฏิบัติงานกทมได้ปิดกั้นพื้นที่บริเวณจุดสูบน้ำมันรวมระยะทาง100เมตรจัดการน้ำมันตกค้างโดยเบื้องต้นได้สูบน้ำมันปนเปื้อนจากบ่อที่ปนเปื้อนและที่รวบรวมไว้ 22,000 ลิตรแล้วโดยบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดได้ขนส่งและนำไปกำจัดต่อไปปัจจุบันเหลือเพียงคราบแผ่นฟิล์มบางๆซึ่งสถานีดับเพลิงเขตคลองเตยได้ฉีดน้ำไล่เพื่อตรวจสอบการรั่วไหลเพิ่มเติมและเฝ้าระวังทุก1ชั่วโมงขณะเดียวกันกรมควบคุมมลพิษได้เก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์รวมทั้งยังเก็บตัวอย่างน้ำในท่อระบายน้ำกทมบริเวณที่คาดว่าไม่มีการปนเปื้อนน้ำมันมาตรวจวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน COD สารอินทรีย์ระเหยง่ายและโลหะหนักซึ่งจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งเดินหน้าตรวจสอบ Data Center ทั้ง47แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครคุมเข้มความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและน้ำมันสำรอง
10: นายชัชชาติศรีพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมประสานสำนักงานเขตทั้ง50เขตลงพื้นที่สำรวจและจัดทำฐานข้อมูล Data Center ในกรุงเทพปัจจุบันพบว่ามีจำนวนประมาณ47แห่งเน้นการตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบทั้งการใช้พลังงานระบบไฟฟ้าสำรองปริมาณการจัดเก็บเชื้อเพลิงสำรองระดับเสียงความร้อนและการป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชนเพื่อให้มีข้อมูลประกอบการบริหารจัดการในภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ Data Center ในรูปแบบอาคารเฉพาะหรือ Stand Alone ที่ยื่นขออนุญาตโดยตรงมีจำนวน6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งส่วนอีก3แห่งที่เหลือได้ชะลอการพิจารณาไว้ก่อนเพื่อรอความชัดเจนจากคณะกรรมการ Data Center ระดับประเทศที่คาดว่าจะสรุปหลักเกณฑ์มาตรฐานใหม่ภายใน1เดือน ขณะที่ Data Center อีก41แห่งเป็นศูนย์ข้อมูลที่แทรกตัวอยู่ในอาคารสำนักงานทั่วไปซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจสอบรูปแบบการใช้งานและรวบรวมข้อมูลก่อนนำมาประมวลเป็นภาพรวมของพื้นที่ทั้งนี้ Data Center ส่วนใหญ่เป็นขนาดกลางปริมาณการใช้ไฟฟ้าประมาณ20เมกะวัตต์และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการจัดเก็บน้ำมันสำรองตามเกณฑ์ของหน่วยงานด้านพลังงานซึ่งกรุงเทพมหานครได้เสนอให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลดำเนินไปควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนและสภาพแวดล้อมของเมืองชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสานต่อความร่วมมือแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดน
11: นายสมศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับหญิงคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดือนประเทศไทยและหารือความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5สำหรับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและรับมือปัญหาหมอกควันข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีทั้งนี้ไทยพร้อมสานต่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตลอดจนการป้องกันและควบคุมไฟป่าตามแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสพ.ศ. 2567ถึง 2573โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศการจัดการภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนกันติกาแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประกาศงดการเรียนการสอนและเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาท
12: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยภายหลังประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าพื้นที่เขตปทุมวันโดยเฉพาะย่านสยามถือเป็นย่านธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศซึ่งที่ประชุมในวันนี้ได้มีการหารือถึงการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันที่ยั่งยืนและไม่กระทบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยกระทรวงอว.จะออกประกาศกระทรวงถึงแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทโดยประกอบด้วยการงดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงดการเข้าพื้นที่พิพาทของทั้งสองสถาบันประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนซึ่งระหว่างนี้ผู้บริหารทั้งสองสถาบันจะปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการศึกษาในระหว่างการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ร่วมกับกระทรวงอว.อย่างไรก็ตามหากการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จจะขยายเวลาออกไปจนกว่าจะมีการจัดพื้นที่ใหม่เสร็จสิ้น
13: เราจะไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทของทั้งสองสถาบันนะครับอย่างน้อยเนี่ย3เดือนเพื่อที่ผู้คนวันนี้จะได้รับความเชื่อมั่นนะครับว่าวันนี้เราจะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันคนที่เรียนอยู่ในทั้งสองสถาบันเราจะให้ทางผู้บริหารสถาบันนะครับดูแลเรื่องการเรียนการสอนในรูปแบบที่ไม่กระทบกระเทือนกับคุณภาพของนักศึกษาในปัจจุบันที่ศึกษาอยู่นะครับ
12: ส่วนในพื้นที่ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายซึ่งเป็นพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นนายชนันท์ยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวจะไม่มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ซึ่งภายหลังการเปลี่ยนผ่านจะถูกพัฒนาให้เป็นพื้นที่แห่งการศึกษาและนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบโดยมีคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับกระทรวงอว.เข้ามาบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษาอย่างสูงสุดส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันจะร่วมมือกับบุคลากรทั้งสองสถาบันในการดำเนินการกวดขันอย่างเข้มงวดชาวนันท์มาลีรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าสตูลโมเดลศึกษาสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกเพื่อเชื่อมการเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะและแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันโดยมอบหมายให้จังหวัดสตูลตั้งคณะทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนศึกษาพื้นที่เหมาะสมและรายงานผลเบื้องต้นภายใน30วันเป้าหมายคือเพิ่มทางเลือกให้การเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกาะให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นรองรับนักท่องเที่ยวมูลค่าสูงรวมถึงสามารถต่อยอดภารกิจด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ด้วยทางนี้การพัฒนาจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตควบคู่กับการสร้างรายได้และโอกาสให้คนในพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับนาริดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
18: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
17: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านอีก36รายการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐโดยมุ่งเป้าไปยังภาคการบินและบริษัทของอิหร่านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ต่อรัฐบาลอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เข้าสู่เดือนที่7แล้วกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะทำให้สายการบินมาฮานแอร์และสายการบินอื่นๆของอิหร่านต้องหยุดให้บริการนอกจากนี้ยังจะคว่ำบาตรบริษัทในตุรกีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาเลเซียและคาซัคสถานที่เป็นเครือข่ายสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของอิหร่านซึ่งรวมถึงการช่วยรัฐบาลอิหร่านจัดหาอากาศยานที่มีต้นกำเนิดจากสหรัฐและเทคโนโลยีที่มีความอ่อนไหวนายเอ็ดมิลลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอังกฤษจะห้ามการนำเข้าสินค้าทั้งหมดที่มาจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งครอบคลุมด้านการเงินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์และการโฆษณาโดยจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่เดือนที่6ถึง9เดือนข้างหน้าเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อชาวปาเลสไตน์พร้อมยืนยันว่าอังกฤษจะไม่ยอมให้การแก้ไขปัญหาแบบ2รัฐต้องล่มสลายด้านนายกีเดียนซารัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลออกแถลงการประณามมาตรการดังกล่าวของอังกฤษและจะสั่งปิดสถานกงสุลอังกฤษในนครเยรูซาเล็มรวมถึงจะขับผู้แทนของอังกฤษออกจากศูนย์ปฏิบัติการทางทหารร่วมในฉนวนกาซายุติภารกิจฝึกอบรมกองกำลังความมั่นคงขององค์การบริหารปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์รวมทั้งห้ามพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของอังกฤษบางรายเดินทางเข้ามาในอิสราเอลต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึง13กันยายน2569ฉบับที่6ในวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากเขาละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของเขาละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกเขาละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูกหลงสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูกหลงสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวทะเลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
1: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงเป็นรายการถามตอบปัญหาสุขภาพและเป็นรายการที่มีสาระเพื่อสุขภาพเราดูแลคุณฟังกันนะคะโดยการให้คุณผู้ฟังได้มีโอกาสโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยปรึกษาหารือถามตอบปัญหาสุขภาพกับทางทีมแพทย์ของรายการนะคะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์081-334-6666ค่ะ081-334-6666คุณฟังไม่ต้องตื่นแต่เช้าไม่ต้องตื่นมาวางรองเท้าไว้หน้าห้องไม่ต้องจองคิวนะคะเป็นโรงพยาบาลทางอากาศก็จริงแต่สามารถอยู่บ้านได้แค่โทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยถามตอบปัญหาสุขภาพแต่ท่านได้รับข้อมูลอย่างเพียบพร้อมทีเดียวค่ะแล้ว

0: และอย่างตรงประเด็นไอ้สิ่งที่คัดข้องใจสิ่งที่รู้สึกไม่สบายใจนะคะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพต่างๆในกลุ่มผู้สูงอายุโรคที่เกิดขึ้นก็จะได้จัดการนะคะให้เบาบางทางด้านจิตใจลงไปค่ะสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะคุณฟังคะยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะคะพร้อมกับการติดตามรับฟังทั้งที่ 89.0 101กรมชการกองทัพไทยFM 91.5 MHz www.kcsradio.online พร้อมกับ YouTube สุขภาพกับเสียงเพลงออกอากาศสดและระบบ AM หลากหลายทีเดียวปตอ AM สทร2บางนา AM ม2774จังหวัดระยองและ1269นะคะเราพักกันตรงนี้สักครู่เดี๋ยวเจอกันในช่วงต่อไปค่ะ
1: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: Cafe Pekoi Coffee Cafe Pekoi Coffee
1: มีแคลเซียมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่
3: คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพ
4: ท่านผู้ฟังคะถ้าเราอยู่ในโลกใบนี้คนเดียวหรือว่าเราเป็นคนคนเดียวที่เราจะดูแลตัวเองบางทีเราก็เหงาเหมือนกันนะแต่บางครั้งกับการที่เราจะมีหรือว่าบางท่านอาจจะมีคนมีคู่นะคะหรือว่าจะอยู่กับเพื่อนๆอยู่กับญาติญาติอยู่กับครอบครัวนะคะสามีภรรยาคู่กันหรือไม่ก็คุณพ่อคุณแม่อยู่กันกับลูกๆนะคะบางทีมันก็เป็นความสุขใจทีนี้เมื่อเติบโตขึ้นมาเนี่ยต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปลูกเองนะคะเขาก็ต้องไปเรียนหนังสือคุณพ่อคุณแม่จากที่มีลูก 2-3 คนปรากฏว่าลูกก็ไปอยู่ต่างประเทศบ้างไปอยู่ต่างจังหวัดบ้างนะคะพอเขาทำงานรับราชการบ้างไปทำงานต่างจังหวัดบ้างนะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องอยู่กัน2คนลูกเขาก็ไปทำงานของเขาเราจะหวังพึ่งเขานี่ก็ไม่เห็นท่าจะไม่ได้ละค่ะแต่บางทีพี่น้องกันก็เช่นกันนะคุณฟังอาจจะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ตอนเด็กๆถึงคราวที่ต่างคนต่างมีครอบครัวแตกต่างกันออกไปต่างก็แยกย้ายกันออกไปนะคะแยกย้ายกันออกไปมีครอบครัวบ้างก็มีลูกบ้างบ้างก็มีครอบครัวไม่มีลูกบ้างบ้างก็อยู่กับลูกบ้างก็อยู่กับสามีถ้ายังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าพี่อายุมากๆ70-80บางทีพี่สาวหรือพี่ชายก็อาจจะมีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตไปบรรดาคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายก็อาจจะต้องอยู่กับลูกตามลำพังอันนี้ก็เรียกว่าเป็นปัจจัยหนึ่งของชีวิตเป็นวิถีชีวิตเป็นสังคมหนึ่งนะคะที่จะต้องเรียนรู้นะคะเมื่อขาดคนใดคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งก็จะต้องอยู่ให้ได้ถึงแม้ว่าอาจจะต้องมีภาระบ้างก็มีความจำเป็นที่จะต้องดูแลตัวเองเทคแคร์ตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะและขณะเดียวกันสมาชิกในครอบครัวก็อาจจะมีการสื่อสารซึ่งกันและกันถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบกันคนโน้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้บางทีก็ยังผูกพันกันนะคะไปโรงพยาบาลด้วยกันพี่สาวกับน้องสาวบางทีก็คุณแม่ก็ไปด้วยนะคะบางทีก็ไปกับหลานบางทีก็ไปกับลูกก็เป็นความอบอุ่นในครอบครัวนะคะสังคมคนเอเชียเนี่ยจะมีเรื่องของความผูกพันกับคนในครอบครัวมากขึ้นนะคะมากกว่า

0: ทางด้านยุโรปแต่คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณผู้ฟังทราบไหมว่าปัจจัยของคนที่มีลูก1คนเนี่ยนะคะหรือ2คนเนี่ยพอเขาอายุมากขึ้นเข้าสู่วัยทำงานเนาะเขาก็ยังอยู่กับครอบครัวนะเอาไว้เขาแต่งงานก่อนเขาถึงจะค่อยไปหาที่อยู่ใหม่แต่ถ้าเขายังทำงานแต่เขายังไม่มีครอบครัวเขาก็ยังอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะแล้วมันเป็นสังคมแบบนี้มากขึ้นทางด้านยุโรปทำให้เขาสามารถที่จะดูแลพ่อแม่แล้วก็เอาใจใส่แล้วก็ไปเที่ยวกันกับคนในครอบครัวได้เผลอๆบางครั้งเขาก็ยังไม่มีครอบครัวแล้วก็ไม่แต่งงานไปเลยเพราะฉะนั้นปัจจัยตรงนี้ล่ะค่ะคุณฟังมันเหมือนกับว่าทางด้านยุโรปก็มีความเป็นลักษณะคล้ายคลึงกับทางด้านเอเชียแล้วคนที่เป็นลูกเนี่ยนะคะก็ถือโอกาสในการที่จะไม่มีครอบครัวไปเลยเพราะฉะนั้นการเกิดก็จะน้อยกว่าการตายนะคะบุคคลต่างๆในครอบครัวยังมีชีวิตอยู่แล้วคนใหม่ๆก็ยังไม่แต่งงานมีอาจจะมีแฟนนะแต่ยังอยู่กับพ่อกับแม่ยังไม่มีครอบครัวยังไม่ได้แยกย้ายออกไปเป็นแบบนี้นะคุณฟังสังคมเมืองเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรภาวะเศรษฐกิจมันเยอะนะคะคุณฟังมันมากขึ้นมันสูงอัตราค่าครองชีพมันสูงทำให้หลายๆคนนี่ต้องขนขวายหารายได้เพิ่มรายรับให้กับตัวเองและข้อสำคัญก็คือกับการที่จะได้อยู่กับพ่อแม่ถ้ายังไม่แต่งงานก็ยังมีความสุขอยู่คือไม่มีบุคคลที่สามที่สี่เข้ามาเป็นตัวเพิ่มนะเขาก็ยังอยู่กับพ่อกับแม่คือถ้ามีลูกคนเดียวก็มีคุณพ่อคุณแม่คุณลูกก็อยู่กันไปเรื่อยก็มีความสุขดีงานการก็มีทำไม่เห็นจะต้องขอเงินพ่อแม่มีงานมีการทำนะมีรายรับอีกต่างหากและจะไปหาภาระทำไมหลายคนคิดแบบนี้นะคะปัจจุบันนี้ประชากรโลกมีอัตราการเพิ่มน้อยลงมีอัตราการเกิดน้อยลงค่ะสิ่งที่จะตามมาอาจจะมีภาวะที่เรียกว่าผู้สูงอายุมีมากขึ้นทั้งในสังคมของเอเชียแล้วก็ยุโรปนะคะซึ่งมันเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อดัชนีอะไรต่างๆมากมายทีเดียวนะคะคุณฟังคะแต่รายการนี้คือรายการที่สร้างสรรค์ความสุขในการถามตอบปัญหาสุขภาพกับทีมแพทย์นะคะคุณฟังคะนำทีมโดยอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะเราเล่าไปถึงเรื่องของครอบครัวแต่คนในครอบครัวของเรานี่สิคุณฟังคะจะเป็นพี่จะเป็นน้องจะเป็นลูกจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ถ้ามีปัญหาฟังรายการนี้ก็จะได้รับการแก้ไขโทรเข้ามาสอบถามนะคะ0813346666ค่ะ0813346666นะคะคุณพ่อถามให้คุณสามีนะคะคุณพ่อถามให้คุณแม่คุณภรรยาถามให้คุณสามีคุณแม่ถามให้คุณลูกได้หมดพี่ถามให้น้องนะคะน้องถามให้พี่ได้หมดเลยนะคะคุณฟังคะแล้วอย่าลืมปฏิบัติตามที่อาจารย์ทั้งสองท่านแนะนำไว้นะคะคืออาหารเป็นยาไม่ว่าท่านจะอยู่วัยไหนวัยใดท่านจะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บก็ถอยห่างเพราะท่านได้ใช้วิชาก็คืออาหารเป็นยาออกกำลังกายให้เป็นนิดให้จิตแจ่มใสพักผ่อนให้เพียงพอนะคะตื่นขึ้นมาสดชื่นชื่นบานนะคะคุณฟังและพร้อมกันนั้นก็คือใช้กระบวนการทำ IF แบบไทย IF Food ที่เราเป็นคนไทยนี่ล่ะค่ะนะคะเราก็จะได้ประโยชน์น้ำหนักก็ลดเบาหวานก็ไม่มีหรือว่าไม่มีน้ำตาลปราศจากไขมันเวลาไปตรวจสุขภาพยิ่งถ้ามีการดูแลสุขภาพด้วยการเพิ่มเติมนะคะหรือว่าเติมแปะกล้วยตาไวกิงรับประทานเป็นประจำต่อเนื่องสม่ำเสมอเป็นการสร้างความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือดอันนี้ก็จะพบว่าระบบภายในร่างกายของคุณผู้ฟังไม่เสส่วนรวนเรกับแข็งแรงมากกว่าเดิมเหตุผลก็คือสารต้านอนุมูลอิสระความยืดหยุ่นของหลอดเลือดจากสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งแต่ขอนิดนึงนะคุณฟังคะที่จะเพิ่มเติมว่าสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งไม่ใช่ยาที่จะรักษาได้ทุกโรคแต่สามารถที่จะดูแลหลอดเลือดได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณฟังมีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดนะคะไปพบคุณหมอหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับโรคต่างๆของร่างกายพบแพทย์ปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลได้รับยามานะคะแล้วก็มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสามารถทานคู่กับสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งได้ขอเวลานิดนึงนะคะให้แปะกล้วยตราไวกิ้งได้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของคุณฟังโดยเฉพาะในเรื่องของหลอดเลือดนะคะคุณฟังสามารถที่จะสั่งซื้อสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งได้ จากคลินิกสีแยกไฟฉายนะคะ10คู่สาย10หมายเลขโทรศัพท์0625100560-9ช่วงนี้ทางรายการสุขภาพกับเสียงเพลงก็จะนำท่านผู้ฟังไปพบกับข้อมูลทางการแพทย์จากอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกียงศักดิ์ประคองวงกันค่ะคุณฟังคะเชิญรับฟังเลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณหมอคือที่กินที่คุณหมอบอกว่าที่บอกว่าไอ้ตาซ้ายตาขวาแต่คุณหมอให้กินเช้าสี่เย็นสี่ค่ะกินอยู
1: ่เราดีขึ้นไหม
2: แต่คราวนี้พี่สาวนะคะ
1: เดี๋ยวเอาตัวเราก่อนนะครับเอาตัวเราก่อน
2: ค่อยๆรำตัวเราก่อน
1: เดี๋ยวๆพอถึงสุขภาพแมวก็ปรึกษาได้นะ แมวก็จะกินแปะกล้วยเลยมันป่วยอะเอาจริงก็เปล่าใช่ไหมเอาละทีนี้หลังจากฟังรายการนี้ลองวิพากษ์วิจารณ์ว่าได้ประโยชน์อะไรมากมายหรือไม่ขนาดไหนจากรายการนี้
2: สุดยอดเลยอะ
1: สุดยอดยังไงครับ
2: ฟังแล้วมันมีประโยชน์เยอะแยะแล้วแบบว่ามันมีกำลังใจนะคะคุณหมออ
1: ืมอืมอืม
2: จริงๆมีกำลังใจอ่ะ
1: อืม
2: ดีใจค่ะที่คุณหมอเขาโทรมา
1: แล้วก่อนที่จะฟังรายการนี้ก่อนจะรู้เรื่องอาหารและยาที่ไม่ต้องกินเราทำยังไงครับที่เป็นโรคอะไรอยู่ก่อนครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับส่วนสูงเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ครับ
2: อายุ68ค่ะ
1: น้ำหนักส่วนสูงแล้วครับ
2: น้ำหนัก54ค่ะส่วนสูง154
1: แล้วก็เมื่อก่อนนี้น้ำหนักมากกว่านี้จริงหรือเปล่า
2: ใช่60ค่ะแล้วก็ลดลงมา
1: ลดเลยบอกวิธีลดน้ำหนักให้แก่ผู้ที่กำลังฟังเราลดน้ำหนักอย่างเดียวจริงๆจังๆเนี่ยไม่ต้องเอ่ยถึงแปดกุ้ยก็ได้ครับลดน้ำหนักจริงๆจังๆเนี่ยคนฟังเขารู้ว่ามันมีประโยชน์หรือโทษยังไงเชิญบอกวิธีการลดน้ำหนักยังไงครับ
2: ก็แบบกินอาหารแบบเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะคุณหมออ
1: ืมอืมดูแลยังไงครับ
2: ปกติที่ตัดนมแล้วก็คือไม่ค่อยกินพวกเนื้อสัตว์เลยนะคะ
1: ตัดนมเป็นมะเร็งเต้านมใช่ไหมครับ
2: ค่ะอ
1: ืมแล้วก็
2: ตัดตั้งแต่53ค่ะ
1: การกินผักเนี่ยนะทุกตำราของสถาบันโรคมะเร็งแม้กระทั่งในอเมริกาหรือในเมืองไทยก็ตามเขาส่งเสริมให้กินผักไม่กินเนื้อ
2: ใช่
1: กินอย่างดีก็แค่ปลานิดนิดหน่อยๆนะครับนะ
2: ค่ะ
1: เพราะว่ากินผักมันไม่อันตรายแต่กินเนื้อมากๆมันจะอันตรายเขาให้
2: ค่ะไม่กินพวกเนื้อสัตว์เลยค่ะแต่มีแต่พวกปลาบ้างอะไรพวกปลาเนี่ยค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็รู้หรือเปล่าว่าอย่างนี้น้ำหนักมันลดมันขึ้นน้ำหนักมันเยอะเพราะว่าเรากินแป้งกินข้าวกินน้ำตาลกินข้าวเหลา5ชามก็ไม่อ้วนถ้าเราไม่ใส่ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่แม้กระทั่งวุ้นเส้นไม่กินข้าวมันก็ผอมกระหล่องกองเราขยับออกกำลังกายได้น้ำหนักลดอย่างหวบภาพเป็นขั้นเป็นตอนจะนอนก็หลับสบายจริงหรือเปล่า
2: จริงค่ะ
1: อาการปวดเข่าก็ดีขึ้นจริงหรือเปล่า
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไปตรวจค่ามะเร็งค่ามะเร็งมันก็ดีขึ้นจริงหรือเปล่า
2: โอเคหมดเลยค่ะไขมันอะไรสบายหมดเลยค่ะ
1: แล้วการที่จะบอกคนไม่รู้นะว่ากินเกาเหลา5ชามน้ำตาลไม่มีกินเกาเหลาไม่ใส่ข้าวไม่ใส่เส้นไม่ใส่ก๋วยเตี๋ยวน้ำตาลไม่ขึ้นน้ำหนักไม่ขึ้นจริงก็ป่ะ
2: ค่ะน้ำหนักลงเลย
1: เห็นมั้ยแล้วกินอิ่มด้วยใช่มั้ยล่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่อิ่มด้วยโปรตีนอิ่มด้วยไขมันเล็กน้อยอย่าแต่อิ่มด้วยข้าวครับอย่าอิ่มด้วยแป้งอย่ากินด้วยวุ้นเส้นอย่าอิ่มอย่างนั้นน่ะมันอันตรายอย่างยิ่งใหญ่ทำให้เป็นเบาหวานความดันไขมันสูงไตรกลีเซอไรด์ขึ้นสูง LDL ตัวเลวทรามก็ขึ้นสูงด้วย
2: ค่ะเช็คหมดโอเคหมดเช็คทุกปีค่ะ
1: พอกินเสร็จคุณเดินกรดไหลย้อนก็ดีขึ้นจริงหรือเปล่า
2: ค่ะค่ะ
1: เดินอย่างเดียวเพราะว่าเดินมันเป็นการเขย่าทำให้เกิดการเคลื่อนไหวการย่อยสลายก็ดีขึ้นแต่ถ้าคุณกินเสร็จนั่งเย็บผ้านั่งทำงานทันทีคุณเตรียมตัวเถอะท้องก็บูด
2: ท้องบูดเพราะว่าตลอดเดี๋ยวจะต้องกวาดกุฏิอีกกวาดข้างล่างเน
1: ี่
2: ย
1: นี่แหละคือยาที่พิเศษที่สุด
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ทำบุญกับพระได้ทำบุญกับแมวได้ทำบุญกับคนที่เรารู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างให้ทานโดยบอกเขาถึงวิธีการทำให้มีสุขภาพดีเราไม่ต้องเสียเงินแต่เราได้คนที่เขาหายจากโรคภัยไข้เจ็บแค่กินแปะกล้วยซ่อมหลอดเลือดเท่านั้นเองแหละเพราะหลอดเลือดเนี่ยมันบางทีเบาหวานไม่มีความดันไม่มีไขมันไม่มี แต่เขาเกิดหลอดเลือดสมองตีบแตกหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบมันต้องซ่อมหลอดเลือดทีนี้เราก็มีตัวไหนที่ซ่อมหลอดเลือดแอสไพรินก็ล้างคราบนิดหน่อยแต่ตัวสมุนไพรวาฟารินไอสมุนไพรเนี่ยไอพวกแปะกล้วยเนี่ยมันมีเป็นสารที่ต้านอนุมูลอิสระแล้วทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันมีแรงยืดหยุ่นแล้วก็เหนียวไม่ตีบไม่แตกง่ายล้างคราบต่างๆได้อย่างจงใจโดยใช้เวลาบวกกับการทำให้ viscosity ทำให้น้ำเลือดมีความใสไหลเวียนได้ดีกว่าเดิมบวกกับการเดินออกกำลังกายโรคทั้งหลายมันก็หายได้แค่ปฏิบัติง่ายๆกินผักมื้อละ 80% ของทุกมื้อกินไข่เป็นโปรตีนกินโปรตีนถ้าเกิดอยากจะให้มันกล้าเป็นมัดๆก็โปรตีนจากสมองให้สมองมันโปรตีนชนิดเดียวนะครับที่ทำให้สมองได้รับอาหารเต็มที่คือโปรตีนสังเคราะห
2: ์ตัวเองโอเคหมดแล้วแต่นี่จะถามเรื่องพี่สาวแล้วก็หูแกดับทั้งสองข้างเลยก็คุณหมอเราจะทำยังไงอ่ะ
1: พี่สาวอายุเท่าไหร่ครับ
2: ตอนนี้อายุแกเจ็ดสิบห้าค่ะ
1: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
2: เรื่องนี้ไม่ยังไม่ทราบเลยค่ะ
1: ไม่อ้วนอ้วนไหม
2: ไม่อ้วนค่ะ
1: okay,
2: ไม่อ้วน
1: โอเคแล้วก็มีเบาหวานความดันไขมันสูงไหมครับ
2: ไม่มีค่ะไม่มีเลย
1: หูดับนี่
2: หูนะคะคุณหมอ
1: แล้วไปตรวจที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าไม่มียารักษาใช่ไหมครับ
2: ใช่
1: แล้วหูเขาดับสองข้างหรือข้างเดียว
2: เขาพอได้ยินไหมข้างเลยค่ะ
1: แล้วพอได้ยินบ้างไหมครับ
2: ได้ยินค่ะพอได้ยินบ้างแต่เขาใส่หูอยู่ตอนนี้ค่ะ
1: โอ้นั่นมันปลายเหตุใส่หูมันดังใส่ต้องเร่งไปเรื่อยตอนแรกก็ขยายนิดหน่อยตอนหลังโอ้โหคนอยู่ข้างนอกยังได้ยินเลยมันต้องการแก้ที่ปลาย
2: เขาบอกให้โทรหาคุณหมอหน่อย
1: เชิญอาจารย์แล้วเขายังได้ยินพอเอาไอ้หูฟังช่วยออกยัง
2: พูดได้ยินบ้างค่ะ
1: ได้ยินทั้งสองหูหรือหูเดียวครับ
2: อย่างนี้ยังไม่ทราบเลยค่ะเดี๋ยวจะโทรถามอีกท
1: ีแล้วหมอเขาบอกว่าอะไรแก้วหูเยื่อหูแก้วหูมันขาดหรือเซลล์ประสาทที่รับเสียงมันเสียเขาบอกว่าอย่างนี้หรือเปล่า
2: หูดับอย่างนี้แหละค่ะคุณหมอ
1: แล้วไม่บอกอะไรเพิ่มใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: เออแต่มันไม่ใช่หมดครับมันจะต้องมีทางไม่ได้ด้วยแผนปัจจุบันซึ่งหมดทางรักษานะครับคุณไปหาทั่วประเทศทั่วโลกก็เหมือนกันหมดเพราะนั้นการทำให้เซลล์ประสาทเนี่ยมันตื่นขึ้นมาเหมือนกับคนหูแว่วอะมันไม่ใช่เกิดน้ำในหูไม่เท่ากันหรืออาจจะใช่ไม่ใช่เกิดจากหินไปก่อนหรืออาจจะใช่แต่ก็ไม่มียารักษาเหมือนกับคนเป็นยุ่นในตาเสื่อมมาเห็นเมฆลอยไปลอยมาอย่างนั้นอ่ะหรือคนเป็นที่ภูมิแพ้นี่สำคัญเลยไม่มียารักษามีต้องแก้ไขด้วยระบบภูมิหรือคนที่หยอดตาทั้งปีทั้งชาติ10ปีแล้วถ้าคุณจะหยอดต่อเพื่ออะไรกันลองกินสมุนไพรเพื่อจะให้น้ำหล่อเลี้ยงน้ำหล่อเลื่อนให้มันไหลปกติคุณก็เลิกหยอดเอาจริงป่ะต้องแก้ไขที่ต้นเหตุครับ
2: แต่ตอนนี้คุณหมอบอกว่าให้กินเช้า4เย็น4จาก2เช้า2เย็น2มาเป็นเช้า4เย็น4นะคะ
1: กินอยู่แล้วใช่มั้ยครับ
2: ค่ะกินอยู่ค่ะแต่พี่สาวว่าจะโทรมาถามคุณหมอว่าเราจะเอายังไงดีเช้า4เย็น4
1: ครับมันจะใช้เวลา4นึงขึ้นไปนะครับเพราะเขาเสื่อมมานานแล้วก็ไอ้ที่หูฟังเนี่ยอย่าเปิดดังจนเกินไปนะครับเปิดไม่จะเป็นอย่าไปใช้นะครับ
2: อ๋อ
1: พูดดัง
2: ให้เขากินเช้า4เย็น4ใช่ไหมคะ
1: แล้ว4อาทิตย์โทรมารายงานแล้วพอ4อาทิตย์ถ้ามันดีขึ้นคุณถอดเครื่องช่วยหูฟังมันเป็นตัวแก้ที่ปลายเหตุนะครับให้ใช้น้อยที่สุดนะครับ
2: สงสารจังเลยสามีก็เสียอยู่กับลูกพิการ
1: เอ้าก็คนเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมเก่าน
2: ะคะคุณหมอจริงเลยลำบากกันจัง
1: เอ้าไม่เป็นไรเราแก้ไขได้ครับอย่างน้อยฟังเสียงมันก็รู้สึกว่ามันหายว้าเวหายวุ่นวายการแก้ไขที่ปลายเหตุมันไม่ได้ช่วยเลยครับคุณต้องเร่งเรื่อยๆนะครับต้องแก้ไขโรคแห่งความเสื่อมเชิญอาจารย์ในแพทย์ชำนาญข้อเสื่อมทั้งกายและใจเราก็จะทำให้เขาหายจากเครียดหายจากโรคโชคดีที่มีรายการนี้ฟังเสียงรู้สึกว่ามีความอบอุ่นใช่ไหมครับ
2: มันมีความดีใจค่ะดีใจคุณหมอฟังทุกวัน
1: ไม่ต้องร้องไห้แล้วคนร้องไห้กันทั้งประเทศแล้วตอนเนี้ยมีใจทำกลางคราบน้ำตาถึงแม้ว่าอยู่ในวัยชราเราก็ต้องพึ่งตัวเองเชิญอาจารย์นะพี่จันทร์ครับเชิญเลยครับ
3: เป็น นไหมครับว่าเวลาอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยถึงแม้จะไม่มีโรคประจำตัวแล้วก็ตามเนี่ยมันก็เป็นโรคได้ที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายมันก็เริ่มเสื่อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซลล์ก็ดีหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นเลือดก็ดีนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่เยื่อบุหูชั้นในมันไม่แข็งแรงมันก็ทำให้เลือดไหลเวียนไปที่เซลล์บริเวณนั้นได้น้อยลงมันก็เกิดความเสื่อมกระดูกอ่อนนะครับก็มีหินปูนไปเกาะน้ำในหูที่จะต้องมีการไหลตลอดเวลาที่มีการเคลื่อนไหวมันก็หนืดมันก็ข้นแล้วมันก็ไหลตามไม่ทันนะครับเพราะนั้นมันก็ทำให้เกิดมีอาการแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเส้นเลือดผิดปกติแล้วเนี่ยมันเกิดความเสื่อมได้ทุกเรื่องอะนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยก็หูตึงหูไม่ค่อยได้ยินแล้วบางรายมันก็มีการทรงตัวเสียไปนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้แล้วไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอก็ให้ยามาทานนะครับมันก็ดีขึ้นอะแต่พอไม่ทานยาคนไข้ก็เป็นอีกนั่นก็หมายความว่าการให้ยานั้นนะมันเป็นการรักษาปลายทางมันเป็นการรักษาการอักเสบแต่ต้นเหตุที่ทำให้เกิดการอักเสบต้นเหตุที่ทำให้เกิดความเสื่อมเนี่ยไม่ได้รับการเยียวยาเพราะนั้นคนไข้ก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยแล้วผมเป็นมากแล้วก็เครียดแล้วโดยเฉพาะยิ่งไม่มีคนดูแลอีก
1: yeah.
3: เห็นไหมครับคนดูแลนี่สำคัญผมต้องได้พูดกับอาจารย์เสมอทุกวันว่าคนดูแลนี่สำคัญเพราะถ้ามีคนดูแลดีแล้วอารมณ์มันก็ดีสุขภาพก็ดีเสียงออกมามันก็เพราะเพราะนั้นพอถึงวันนี้ก็มักจะต้องอยู่คนเดียวบังเอิญดีนะมีน้องสาวที่เป็นห่วงเป็นใยและรักพี่ก็โทรมาหาเราเห็นไหมครับว่าคนที่บอกว่าอยากเป็นโสดอยากเป็นโสดเนี่ยมันดีมันมีความสุขมันอิสระสมัยที่เป็นหนุ่มๆเท่านั้นแหละแต่พอแก่ตัวแล้วเนี่ยก็มีโรคเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเนี่ยใครจะดูแลอาจารย์นี่โชคดีเหลือเกินนะมีคนดูแลเยอะ อ้าวรู้ว่าผมพูดไม่จริง
1: จริง
3: เออข้างหน้าก็มีคนดูแลสองข้างก็มีหมอลูกชายลูกสะใภ้ดูแลข้างหลังก็มีเพื่อนดูแลอีกเพราะนั้นคนไข้รายเนี้ยการรักษาแผนปัจจุบันก็เป็นการรักษาที่ดีที่สุดนะครับแต่มันไม่หายอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทํายังไงก็แล้วแต่หรืออาจจะทานสารสมุนไพรอะไรก็ได้ที่มันมีที่มาที่ไปแล้วมันบ่งบอกว่ามันช่วยทําให้เส้นเลือดดีขึ้นทําให้น้ําเลือดไหลคนไหลเหนือได้เนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะครับเพราะเซลล์ที่หูชั้นในเนี่ยมันไม่ได้เป็นเซลล์ที่ตายเนี่ยแต่มันเป็นเซลล์ที่มีความเสื่อมเซลล์ตัวแก่ก็ตายไปเซลล์ตัวใหม่ก็ขึ้นมาแทนที่นะครับแล้วถ้าเซลล์ตัวใหม่ที่ขึ้นมาแทนที่มันมีคุณภาพมันได้รับอาหารพอได้รับเลือดได้รับเลือดพอได้รับอาหารทางน้ำเลือดมาเพียงพอมันก็แข็งแรงได้ครับมันก็ดีขึ้นได้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ต้องทำใจว่าไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนสูงอายุนะมันก็เป็นธรรมชาติทุกคนต้องแก่นะมันทุกคนต้องอายุต้องมากต้องมีความแก่ต้องมีโรคบางคนก็เป็นหลายโรคนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าก็รักษาควบคู่กันไปนะครับแผนปัจจุบันก็ทานสมุนไพรก็ต้องทานและในขณะเดียวกันนะคนไข้ต้องไม่เครียดนะต้องนอนหลับสบายแต่อายุขนาดนี้บางทีมันก็เครียดเพราะมันขาดฮอร์โมนไงพอเครียดปั๊บมันก็นอนไม่หลับพอนอนไม่หลับอาการต่างๆมันก็เป็นมากขึ้นเพราะนั้นเวลาที่ไปหาคุณหมอแล้วบอกคุณหมอเพราะว่าไม่หายคุณหมอเขาก็มักจะให้ยาคลายเครียดมาให้ยานอนหลับมาเพราะว่าไอ้การเครียดนี่มันเป็นตัวเร่งทำให้อาการต่างๆนี่เป็นมากขึ้นนะครับเป็นโรคที่เกิดขึ้นเยอะนะครับกับคนสูงอายุเนี่ยเราทนทุกข์ทรมานมากเดินเหินบางทีทรงตัวก็ไม่ดีนะครับบางทีก็มีเสียงที่หนีร้องอีกร้องอีกต่างหากอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องได้รับการแก้ไขเพราะนั้นการดูแลตัวเองการพักผ่อนการไม่เครียดการใช้สมุนไพรควบคู่กับแผนปัจจุบันก็เป็นสิ่งที่เขาทำกันในต่างประเทศนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเรามาพูดถึงคนไข้นิดนึงนะครับคนไข้รายนี้เป็นมะเร็งเต้านมมาตั้งแต่ปี53จนถึงวันนี้เนี่ย10กว่าปีแล้วนะ13ปีแล้ว
2: ค่ะ
3: ในความเห็นของคนไข้คนไข้ก็บอกว่ามันหายแล้วล่ะแต่ในความเห็นของแพทย์เนี่ยเขาก็บอกว่าหายก็จริงแต่ก็ต้องเฝ้าระวังเพราะฉะนั้นก็จะต้องนัดคุณไปตรวจเป็นประจำสม่ำเสมออาจจะทุก3เดือนหรือ6เดือนก็ตามแล้วก็มีการเจาะเลือดอันนั้นน่ะเป็นวิธีการรักษาที่ถูกต้องนะครับ
2: ค่ะ
3: แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคนไข้มะเร็งเต้านมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเสียชีวิตหมดภายใน5ปีจะอยู่ได้มีชีวิตอยู่ก็แค่5คนใน100คนแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วครับทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดทั้งการแพทย์เปลี่ยนหมดว่ามะเร็งเนี่ยมันหายได้มันดีขึ้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจเช็คตั้งแต่แรกเริ่มการผ่าตัดหรือการให้เคมีมุ่งเป้าก็ดีเนี่ยมันก็จะมีส่วนทำให้โรคเนี่ยมันหายได้แล้วคนไข้ที่อยู่ที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับรอบตัวหมอนี่ก็มีตั้งหลายคนคนไข้ก็มีญาติก็มีแต่เขาอยู่แบบมีความสุขแล้วเขาก็สามารถที่จะอยู่ได้จนถึงอายุยืนอายุมากๆนะครับเหมือนคนปกติทั่วไปก็พูดง่ายๆคือมันไม่ตายหรอกถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีไปหาหมอสม่ำเสมอแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตซึ่งคุณก็ทำอยู่แล้วพยายามไม่ทานเนื้อสัตว์เยอะพยายามทำให้ร่างกายในร่างกายของเรามีเลือดเป็นด่างนะครับแล้วก็ฟังรายการของอาจารย์ทุกวันมันก็ทำให้มีกำลังใจเพราะคนเราเนี่ยพอเป็นมะเร็งมันเครียดทุกคน
1: อ
3: ะไอ้ที่บอกว่าไม่เครียดไม่จริงหรอก
1: อ
3: าจารย์เป็นอาจารย์ก็เครียดเหมือนกัน
1: ใช่แล้วมะเร็งใจ
3: มะเร็งกายกับมะเร็งใจเนี่ยมะเร็งใจสำคัญกว่าแต่ผมก็รู้วิธีที่จะแก้ปัญหามะเร็งใจของอาจารย
1: ์เอาอีกแล้วเข้าบกขำเนี่ยคือการรักษามะเร็งการยิ้มการหัวเราะนี่มันทำลายสารที่เป็นอนุมูลอิสระนะครับ
3: เรื่องอารมณ์เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ
1: ใช่
3: ถ้าคุณท้อแท้เบื่อหน่ายชีวิตอยากจะตายเนี่ยพูดกี่ครั้งมันก็ไม่ตายหรอกเราก็ต้องอยู่กับปัญหาเดิมๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานึกถึงว่าไอ้นี่มันเป็นธรรมชาตินะแก่แล้วมันก็ต้องมีเป็นโรคเป็นนี่เป็นธรรมชาติเป็นเรื่องปกติเพราะนั้นเราจะต้องดูแลและสู้กับมันแล้วถ้าคุณมีพลังใจที่ดีสู้กับมันดูแลสุขภาพให้ดีเนี่ยมันไม่ตายหรอกครับคุณอยู่ได้จนอายุมากเหมือนคนปกติทั่วไปนะครับเพราะนั่นก็หมายความว่าต้องไม่เครียดต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับต้องดูแลเรื่องอาหารการกินทานอาหารที่มีสุขภาพดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อาจารย์จะสักพูดบอกท่านผู้ฟังทุกท่านทุกวันเนี่ยนะครับแล้วถ้าคนไข้ในกรณีของคุณปฏิบัติตามที่อาจารย์เขาแนะนำเนี่ยอาจารย์ก็ดีใจมากนะบางทีมันตีผมเจอเขาเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเขาบอกเฮ้ยวันนี้ว่าดีใจมากเลย
1: ทำไม
3: ถามว่าดีใจเรื่องอะไร
1: ทำไม
3: คนไข้เขาปฏิบัติตามที่เราพูดทุกวันเนี่ย
1: เดี๋ยวก็ทำนะอาจารย์อยู่ต่อหน้าคนไข้ที่ไปหากระจายไปทุกวันคนไข้ที่คือเขาทำตามเรามากน้อยขนาดไหนแล้วเขาเป็นยังไงครับเชิญเลยครับ
3: มากครับแล้วเขาสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับการที่ดีขึ้นมากก็คือเขาอยากเห็นหน้าอาจารย
1: ์เอาบ้าง
3: ผมถึงไม่กล้าไปเพราะผมไม่ได้รอเหมือนอาจารย์นะแล้วเราก็เป็นคนขี้อายเป็นคนที่พูดไม่เก่งนะเพราะนั้นอาจารย์ก็ทำเป็นคุณหมอบ่นนี้แล้วอย่ามาชวนผมบ่อยนักเลยเดี๋ยวผม
1: จะเอารูปถ่ายมานั่งติดอกข้างๆผมได้ไหม
3: แล้วผม อาจารย์มาเฮ้ยผมทุกวันผมเป็นคนใจอ่อนด้วยนะ
1: แต่เดี๋ยวผมเอามาติดอกเป็นรูปทั้งอกเลยทันทีจะใส่สวนนะ
3: อย่าเลยเอาเมียดีกว่านะ นะครับเพราะฉะนั้นของคุณเนี่ยหมอคิดว่าสุดยอดนะครับนะคุณดูแลสุขภาพพยายามอย่าทานเนื้อสัตว์เยอะนะครับแล้วก็พักผ่อนเยอะๆแล้วก็ใช้ชีวิตแบบธรรมชาติไปพักผ่อนบ้างทานอาหารที่ธรรมชาตินะครับเน้นผักเน้นปลาอะไรต่างๆอย่างที่คุณทำเนี่ยแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยคุณจะบอกกับทุกคนได้ว่าเราแข็งแรงถึงแม้เราจะเป็นมะเร็งก็ตามมันหายไปแล้วนะมันตั้งกี่ปีมาแล้วเนี่ยมันหายไปแล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะต้องอายุยืนนะครับเราจะต้องใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไปแล้วคุณภาพชีวิตก็จะดีแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับมะเร็งมันไม่ได้เป็นสาเหตุที่จะทำให้คุณตายละนะครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งถ้ามะเร็งใจเนี่ยมันสำคัญกว่าเพราะนั้นถ้าคุณดูแลสุขภาพดีฟังอาจารย์กินสารทุกวันคุณมีความสุขมีเสียงหัวเราะเนี่ยนะครับมันก็มีการหลั่งสารเคมีในสมองเยอะแยะมากมายเพราะนั้นสู้ๆครับไม่มีปัญหานะครับ
2: ค่ะคุณหมอ
1: นี่แหละเหมือนกับน้องยาเราเนี่ยกลัวเป็นมะเร็ง มันหายไปนานแล้วแต่มะเร็งที่ไม่หายคือมะเร็งใจครับเอาจริงหรือเปล่าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณหมอขอบคุณมากค่ะ
4: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062-5100-560-9 10เบอร์10เครื่อง10หมายเลขครับ
0: ท่านผู้ฟังที่ได้รับฟังข้อมูลสุขภาพผ่านไปเห็นไหมคะว่าไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเป็นอะไรมีความห่วงใยกับใครแค่ไหนแค่คุณฟังรายการนี้ก็จะตอบโจทย์ได้มากมายทีเดียวทำให้คุณผู้ฟังรักในสุขภาพถ้านำวิธีการหรือว่าวิธีปฏิบัติโดยเฉพาะอาหารเป็นยาการออกกำลังกายการทานผักผลไม้แล้วก็ตามด้วยโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตนะคะค่อยๆลดแป้งลดน้ำตาลคุณจะพบว่าปัญหาเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะโรคในกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรังนั้นห่างหายจากร่างกายของคุณนะคะภาวะไขมันความดันนะคะหรือว่าคอเลสเตอรอลตัวไตรกลีเซอไรด์หรือว่าจะเป็นตัว LDL นะคะค่อยๆหายไปหรือว่าคุณฟังอาจจะมีสุขภาพดีขึ้นไปเช็คไปตรวจเลือดทีไรนะคะภาวะของน้ำตาลก็น้อยลงไปหรือภาวะไขมันไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอลตัวรวมทั้งส่วนของ LDL ก็จะลดน้อยลงแต่ขณะเดียวกันนะคะก็อย่าเพิกเฉยไม่ว่าเราจะเป็นโรคอะไรมาก่อนก็ต้องติดตามนะคะอันนี้คุณหมอท่านก็การันตีให้ว่ากับการที่จะปฏิบัติแบบนี้แล้วมีอารมณ์ดีๆมันก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็สามารถป้องกันโรคในกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรังได้การมีอารมณ์ดีนะคะคุณฟังรู้ไหมว่ามีชัยชนะไปกว่าครึ่งโดยเฉพาะในร่างกายของผู้ป่วยที่อาจจะต้องต่อสู้กับโรคร้ายอารมณ์ดีสามารถที่จะชนะโรคร้ายได้นะคะอย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่ง 50% หรือว่า 20% หรือว่า 30% มาแล้วแต่ว่าใครจะสู้มากแค่ไหนนะคะแต่เป็นกำลังใจให้ค่ะคุณฟังคะคุณฟังคะโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตาไวกิ้งคุณฟังใช้0625100565นะคะถ้าไม่ติดหมายเลขนี้ลองปรับเปลี่ยนดูค่ะเป็น0625100561ก็ได้ค่ะนะคะจะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่หรือผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์บราคาเท่ากันนะคะจากคลินิกสียักษ์ไฟฉายคือ260 บาทโทรศัพท์ได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็น8นาฬิกาถึง17นาฬิกาทุกวันค่ะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะและถ้าคุณผู้ฟังต้องการที่จะโทรปรึกษากับทีมแพทย์ของรายการตอนนี้มีคุณหมอทุกช่วงเลยค่ะคุณผู้ฟังสามารถใช้หมายเลขนี้ค่ะ0813346666 0813346666โทรปรึกษาได้เลยค่ะช่วงนี้อยากนำท่านผู้ฟังไปพบกับข้อมูลทางการแพทย์อีกสักช่วงหนึ่งเพื่อให้เราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะจากเคสศึกษาที่น่าสนใจซึ่งคุณผู้ฟังได้ให้เกียรติโทรศัพท์มาปรึกษาผ่านทางรายการสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะท่านผู้ฟังคะรับฟังพร้อมๆกันในช่วงที่2เลยค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะครับหมายเลขโทรศัพท์กันเองขณะนี้คือ081-334-6666 081-334แล้วก็64ตัวครับท่านไม่ว่าจะฟังจากคลื่นณคลื่นใดทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ตามก็สามารถโทรได้สบายๆแต่โทรทางไลน์ก็ไม่ต้องเสียตังค์นะครับสวัสดีครับอาจารย์นายแพทย์ชำนาญครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: อาจารย์ครับพอดีหนูคอเลสเตอรอล179แต่ HDL 85เนี่ยมันต้องทานยาไหมคะ
1: ไม่ต้องกินเลย คอเลสเตอรอลมันเกิดจากค่า LDL บวก HDL บวกกับไตรกลีเซอไรด์หารด้วย5ก็ไม่สำคัญเท่าไหร่นะครับ HDL ของคุณสูงมากๆแสดงว่าออกกำลังกายเกินเป้าจริงหรือเปล่า
2: ไม่หนูเหมือนกับกรรมพันธุ์มากกว่าเพราะหนูเขาไม่ค่อยได้ออกเดินบ้างแต่ว่าไม่ได้เดินแบบว่าวันละ19,000อะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เดินอายุเท่าไหร่ครับ
2: อายุ65ย่าง66
1: แล้วน้ำหนักคุณสูงหรือครับ
2: น้ำหนัก46 47แล้วก็สูง156
1: โอ้โหคุณยังกันนางงามเนี่ยนะฮะเรายังไม่เท่าไหร่การกินอาหารส่วนมาก
2: ก็จะควบคุมอยู่อะค่ะเพราะว่าแต่จะเป็นรู้สึกความดันอะจะค่อนข้างต่ำอะ90 80กว่าตัวบนนะคะตัวล่าง5 60เองคือ
1: ความดันต่ำก็ไม่มียารักษานะครับยาแก้ความดันต่ำในโลกนี้ไม่มีครับนอกจากแปะกล้วยเนี่ย
2: แต่หนูก็ทานแปะกล้วยมาปีตั้งแต่มิถุนาปีก่อนจะ2ปีแล้วมิถุนานี้ก็2ปีแล้ว
1: ก่อนกินกับแปะกล้วยกับหลังกินแปะกล้วยมันมีความแตกต่างกันหรือไม่ยังไงครับ
2: ก็รู้สึกดีอะค่ะ
1: เช่น
2: เดิมปกติว่ากลางคืนนอนเนี่ยนอนไม่เต็มอิ่มแล้วก็ตอนเช้าจะปวดหัวแต่ทานแปะกล้วยไปแล้วมันก็จะไม่ค่อยรู้สึกปวดหัวก็ปกติแล้วก็ปกติแล้วอย่างว่าเม็ดเลือดขาวหนูก็ต่ำ
1: แต่ต่ำเท่าไหร่ต่ำเท่าไหร่ครับ
2: 3,000
1: โอ้ต่ำมาก
2: เดี๋ยว3บางทีก็ 2,900 3,000 แต่ว่าหนูตรวจร่างกายประจำปีอะค่ะแล้วเขาก็คุณหมอก็ให้หนูไปเจาะไปแบบเจาะลึกที่โรค
1: ไขกระดูกไขกระดูกฮะเจาะไขกระดูกว่ามีปัญหาเรื่องบลัชเซลไหมเรื่องตัวอ่อนของไอ้เม็ดเลือดขาวไหมนะครับว่ามันผิดปกติยังไงเขาเจาะไขกระดูกเขาว่าไงครับ
2: ก็ไม่ได้เจาะเหมือนไม่ได้เจาะไขกระดูกเขาแบบว่าไปเจาะลึกเกี่ยวกับโรคเลือดไปหาหมอโรคเลือด
1: เฮียมาโต
2: เกี่ยวกับโรคแล้วก็เขาก็ตรวจละเอียดแล้วก็มีสไลด์สเลยอะไรด้วยที่จะต้องเอาให้หมอโรคเลือดดูแล้วเขาก็ดูถามซักประวัติเขาก็ว่าโอเคปกติแต่พอหลังจากทานแปะกล้วยมันก็ขึ้นมา 3,001 3,002 แล้วแต่ก่อนเนี่ย 2,009 แต่เขาก็บอกหมอก็บอกว่าเนี่ยมันก็ต้องดูหลายๆอย่างประกอบแล้วแบบเขาดูแล้วว่าหนูไม่เป็นอะไร
1: คืออย่างนี้ระบบการเผาผลาญเยี่ยมมากๆเลย
2: ใช่หนูระบบเผาผลาญก็ทำดี
1: พันธุกรรมนะครับพันธุกรรม
2: ค่ะพันธุกรรมด้วย
1: แล้วก็
2: แต่ตอนนี้ค่ะ
1: คืออย่างนี้เม็ดเลือดขาวเขาเรียกว่าไวท์บลัดเซลล์ที่เขาเอาไปย้อมเชื้อเขาเรียกว่าแกรมสเตนนะครับเขาจะดูว่าdifferentiate เขาเรียกว่า differentiate นะครับจะดูว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยเขาจะดูว่าลิมโฟไซต์โมโนไซต์เบโซฟิลอีโอซิโนฟิลนะครับแล้วบางทีเขาจะดูเพลเลตดูเกล็ดเลือดด้วยเขาดูภาพรวมนะฮะโมโนเฮงไขมันสูงไม่มีน้ำตาลความดันนิดหน่อยก็ถือว่าปกตินะครับความดันต่ำไม่มียารักษาครับออกกำลังกายให้มากๆนะครับนะแต่ไม่ใช่ครับความดันต่ำที่เรียกว่าบีบคลายซิสโตริกไดเอสโตริกเนี่ยมัวแต่ดูว่าหัวใจมีปัญหามันไม่เกี่ยวหัวใจเลยมันเกี่ยวกับว่าไอ้ปลายทางที่มันทำให้หัวใจบีบแรงหรือบีบค่อยเนี่ยเส้นทางที่มันเดินไปเนี่ยมันตีบมันตันมันดันไม่เข้าหลอดเลือดมันแข็งกระด้างไหมมันแข็งกระด้างไหมหรือมีเพล็กไปเกาะข้างในของหลอดเลือดไหมนะครับเนี่ยไอ้ความดันต่ำก็ไม่มีรักษานอกจากการออกกำลังกายการกินอาหารแต่ความดันขนาดนี้ถือว่ารับได้สบายๆดูจากโง่เฮงดูจากน้ำหนักส่วนสูงไม่มีโรคประจำตัวมีความดันนิดหน่อยไขมันของคุณพี่เยี่ยมมากปกติค่าทอทอคอเลสเตอรอลไม่เกิน200ถือว่าปกติร้อยกว่าถือว่าปกติแล้วก็โอ้ก็มันดูคืออย่างนี้นะมันดูค่าตามจริงดูแค่2ตามค่าก็พอละดูค่าไตรกลีเซอไรด์ HDL LDL ไอ้ทอทอคอเลสเตอรอลมันเกิดจากการรวมบวกลบคูณหารทั้งสองตัวเนี่ยนะครับดูนิดๆหน่อยๆท่านเองนะครับดูถ้า HDL นี่เยี่ยมมากๆ LDL ก็ไม่ได้สูงแล้วค่าไตรกลีเซอไรด์สูงไหมครับ
2: ไตรกลีเซอไรด์ไม่สูง LDL หนูสูงกว่าไอ้ต
5: 30หรือไงอ่ะ
1: โถมึงเข้าให้ต้องเป็น100อ่ะโอ้ย
5: ไม่เดี๋ยว LDL หนู100พอดีเมื่อกี้หนูตอนโทรหาอาจารย์น่ะหนูมีข้อมูลในมือแต่ตอนนี้หนูเดินออกมา
1: ก็คืออย่างงี้ฮะมันอย่างงี้
5: 160มันปกติมาตรฐาน LDL 130ใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่ต่ำกว่า160ครับ
5: จำไม่ได
1: ้ต่ำกว่า160ก็ถือว่าซิวๆน่ะนะครับ
5: เออ
1: จะ130เปี้ยเลยไม่ได้หรอกครับ
5: แต่หนูสูงกว่าประมาณ20-30อ่ะเท่าที่
1: ม
5: ัน
1: ถือว
5: ่
1: าปกติ ก็ได้ว่า high normal ฮะมันดูจากค่าHDL ของคุณพี่ต้อง80ว่ะโอ้สูง
5: คือหนู85 HDL 85
1: ยิ่งสูงยิ่งดีครับ
5: เหรอคะ
1: ยิ่งสูงยิ่งดีครับเนาะนี่เป็นอย่าง
5: น
1: ั้น
5: นี่ตกลงไม่ต้องทานยาใช่มั้ยคะ
1: คุณไปถามหมอเค้าไม่ให้ยาหรอกให้ทำไมอ่ะอาจจะให้ยาความดันก็ไม่มียารักษานะครับนะแต่ไม่ใช่แปะกล้วยเนี่ยมันช่วยได้1มันช่วยทำให้ระบบเมตาบอลิซึมการเผาผลาญดีขึ้นมันมีฟลาวานอยด์เทอร์เบนอยด์สองมันทำให้หลอดเลือดนะฮะหลอดเลือดไม่แข็งกระด้างมีแรงยืดหยุ่นนะครับสามทำให้โฮปัดหรือน้ำเลือดเนี่ยมีความใสไหลเวียนได้ดีทำให้การบีบตัวการคลายตัวของหัวใจที่เกี่ยวกับความดันซิสโตลิกกับไดเอสิสมันก็ดีขึ้นพอแล้วไม่ต้องกินอะไรเลยนอกจากแปะกล้วยเท่านั้นเองแล้วทุกอย่างปกตินะครับ
5: จะ2ปีแล้วเช้า2เย็น2
1: แล้วสายตาก็ดีขึ้นใช่ไหมครับ
5: ใช่ก็ดีขึ้นปกติจะชอบแบบว่ามันมีอะไรแป๊บๆแสบตาเหมือนแล้วลมเข้าตาแต่เดี๋ยวนี้มันก็รู้สึกน้ำตาม
1: ันคืออย่าง
5: น
1: ี
5: ้ตามันก็จะมีน้ำมาหล่อเลี้ยงนิดนึง
1: ไอ้พวกที่หยอดตาเนี่ยมันมาตีก้นเลยเกิดนะคุณหยอดมา7ปี10ปีเนี่ยคุณหยอดทุกวันทุกวันนี่รองพื้นหนังตาเทียมยังไม่เท่าไหร่ไอ้ขนตาเทียมเนี่ยขนตาปลอมมันหลุดแล้วหลุดอีกนะคุณกินแปะกล้วยสัก4อาทิตย์เช้า4เย็น4นะแล้วส่วนมากมันก็ดีขึ้นไอ้ของเทียมมันจะดีเท่าของแท้ยังไงผมเรียกว่าน้ำหล่อลื่นดีกว่านะครับผมไม่เรียกว่าน้ำตาหรอกครับน้ำหล่อลื่นดวงตามันตันมันออกมาไม่ได้คุณลองกินดูอย่างดีก็ไม่เสียหายอะไรแล้วคุณหยอดทำไมหยอดมา10-20ปีมันคุณจะยอมแพ้แล้วว่ามันแก้ที่ปลายเหตุแล้วเป็นวุ้นในตาเสื่อมก็ไม่มีรักษาที่มีหยักใหญ่ขึ้นตาเนี่ยไม่มีรักษาครับมันความเสื่อมนี่ไม่มีรักษานะครับแต่ไม่ใช่ครับความเสื่อมเนี่ยคุณต้องรู้จักว่าความเสื่อมเกิดจากระบบภูมิหรือเปล่าความเสื่อมเกิดจากพันธุกรรมหรือเปล่าความเสื่อมจากเวียนกรรมหรือเปล่าขี้เกียจออกกำลังกายคุณนอนลูกเดียวเนี่ยนอนตื่นก็กินซีซัวกินหวานกินมันกินเค็มมันเกิดความเสื่อมเท่านั้นนะครับถ้าขาดการออกกำลังกายแล้วที่สำคัญที่สุดคือขาดแปะกล้วยเนี่ยมันทำให้เสื่อมไม่มียารักษาความเสื่อมนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่หูแว่วเนี่ยน้ำในหูไม่เท่ากันด้วยเหตุผลใดก่อนหรือคนที่เป็นภูมิแพ้หรือเป็นเส้นเลือดขอดเนี่ยมันหายดีขึ้นได้ยิ่งคนเป็นเบาหวานเนี่ยคุณต้องเข้าใจเรื่องอาหารเรื่องการออกกำลังกายกินแปะกล้วย
5: ก็ไม่มี
1: ก็ยังโชคดี
5: เบาหวานค่าน้ำตาล91แล้วก็วัน A1C 5.5
1: โอ้ปกติซุปเปอร์แข็งแรงครับซุปเปอร์แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ฟังรายการนี้เขาจะรู้ดีว่าเขาติดใจเพราะว่าเขาได้รับความรู้แล้วเอาความรู้ไปทำตามนะครับ
5: ใช่หนูฟังมาหลายปีแล้ว3ปีกว่าแล้วถึงได้เริ่มทานแปะกล้วยมาประมาณเกือบ2ปีก่อนหน้านั้นฟังอย่างเดียวแล้วแบบรู้สึกชอบรายการของอาจารย์นี่แบบแนะนำดีแล้วก็ปฏิบัติแล้วได้ผลดีหนูก็เลยปฏิบัติแล้วก็เอาแปะกล้วยมากินด้วยแล้วก็พอไปตรวจร่างกายผลมันก็ดีอะค่ะ
1: คือไอมันจะเอาค่าคนต้องดูโง่เฮงไม่ได้จะกินอะไรก็ตามต้องดู2อย่างคือดูโง่เฮงดูโง่เฮงคืออะไรอ้วนดำขาวเดินเหินคล่องไหมเนี่ยหรือหูแว่วดีก็ต้องดูโง่เฮงเพราะมันตรวจแลบไม่เจอนะครับจะ MRI ไม่รู้จะ MRI อะไรมันความเสื่อมมันมองก็เหมือนกันทั่วไปคุณ MRI ที่สมองมันไม่มีภาพปรากฏให้ความเสื่อมเนี่ยแต่ภาพความเสื่อมเนี่ยของหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยหรือเลี้ยงสมองเนี่ย MRI มันก็แพงนะผมว่าดีกว่าฉีดสีฉีดสีมันโอกาสมันแพ้มันก็เยอะบางคนก็กลัวนะครับแต่ MRI บางคนก็มันหมื่นกว่าบาทนะขนาดผม MRI ไม่ต้องเสียตังค์ผมยังไม่ยอมไปเลยเพราะไงรู้เปล่าเวลาเข้าไปในเครื่องอุโมงค์มันดังวิววิวเราเป็นคนโรคกลัวเมื่อเรากินแปะกล้วยนี่หัวใจมันดีอยู่แล้วเลือดไปเลี้ยงหัวใจซัพพลายทำให้หัวใจไม่ตีบไม่ตัน
5: อันนี้หนูต้องเปลี่ยนเป็นเท้าสี่เยนสี่หรือหน่อยหรอคะ
1: เท้าสี่เยนสี่จะดีกว่าครับนะครับพ่อผมความดันมันต่ำไปนิดหนึ่งแต่ไม่อันตรายครับเอาเชิญอาจารย์มาชำนาญครับผมพูดจบแล้วนะครับอาจารย์ลองสรุปสักหน่อยเขาไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ว่าเราให้ความเข้าใจต่ำนิดต่ำหน่อยดูภาพรวมก็ดีขึ้นอย่างไขมันเนี่ยเชิญอาจารย์มาทำงานครับเชิญเลยครับความดันด้วยครับเชิญเลยครับ
3: ก็นี่แหละเป็นสิ่งที่เป็นจุดมุ่งหมายของเราที่จะต้องให้ความรู้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับถ้าเขาได้รู้ในเรื่องของตัวเองรู้ผลเลือดดูผลเลือดเป็นเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะแก้ไขปรับพฤติกรรมให้ค่าผลเลือดนั้นมันดีขึ้นได้โดยการออกกำลังกายเรื่องอาหารที่ทานนะครับแล้วก็มีอารมณ์ที่ย่ำใสอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ความดันต่ำเนี่ยมันก็อาจจะต่ำมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะเพราะนั้นก็หมายความว่าประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจเนี่ยมันน้อยไปนิดหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้เป็นอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นการใช้สมุนไพรเนี่ยมันก็ไม่ได้ลดความดันหรือมันไม่ได้ทำให้เพิ่มความดันแต่มันทำให้ประสิทธิภาพการหดตัวเรื่องความยืดหยุ่นของเส้นเลือดดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทานไปแล้วเนี่ยความดันสูงมันก็จะลดลงความดันต่ำก็จะสูงขึ้นนะครับนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าก็ใช้ชีวิตอยู่ในขณะที่ความดันต่ำนี่ก็ไม่มีปัญหาแต่มันก็จะมีเวียนศีรษะได้ง่ายนะครับเพราะนั้นก็ต้องพยายามออกกำลังกายทุกวันนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตให้สมดุล นะครับหมอคิดว่าก็มันก็เป็นเรื่องปกติที่มันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วการใช้ยาแผนปัจจุบันจริงๆแล้วมันไม่มีด้วยซ้ำไปนะครับเพราะนั้นต้องทำความเข้าใจกับมันแล้วก็ความเข้าใจกับมันแล้วก็ใช้การใช้สมุนไพรตัวนี้ก็จะช่วยทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นนะครับ
4: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกรูปแบบตามไลฟ์สไตล์ของท่านแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260 บาทซึ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ของท่านได้ทุกรูปแบบนะครับท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 น.ถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666และทางสถานีวิทยุก็สามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันนะครับที่คลื่น FM 89.0MHz และ FM 91.5MHz อย่างเกาะกลับ
1: มาถึงช่วงท้ายของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะคุณฟังภายหลังจากที่ได้ฟังคุณหมอถามตอบปัญหาสุขภาพได้ฟังชุดถามตอบปัญหาสุขภาพสั้นๆได้ฟังเพลงเพราะๆผ่านไปได้ฟังข้อมูลจากผู้ฟังที่โทรศัพท์เข้ามามันถูกใจคุณฟังบ้างไหมหรือมันคล้ายๆกับคุณฟังบ้างหรือเปล่านี่แหละค่ะติดตามรับฟังกันบางท่านก็บอกว่าเหมือนเลยบางท่านก็บอกว่าคล้ายๆบางท่านก็บอกว่าอ๋อมีโรคนี้ด้วยเหรอมันเป็นความแตกต่างของแต่ละบุคคลนะคะแต่ถ้าคล้ายก็คล้ายละค่ะเพราะว่าโรคในกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรังนั้นก็จะมีมาจากพฤติกรรมของท่านเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านพบแพทย์ปรึกษาแพทย์ท่านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโอกาสที่จะห่างไกลจากโรคในกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรังก็มากขึ้นการเสริมการเติมด้วยแปะกล้วยตาไวกิ้งเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือดมันก็มีอัตราส่วนในการที่จะช่วยคุณผู้ฟังนั้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นเพราะหลอดเลือดที่ดีก็จะทำให้อวัยวะต่างๆทำงานได้ดีมากขึ้นนะคะคุณฟังเพราะฉะนั้นแปะกล้วยก็ไม่ใช่ยาแต่จะต้องรอจังหวะนิดนึงคือรับประทานให้ติดๆกันไปหน่อยประมาณสัก4 อาทิตย์หรือว่า1 เดือนหรือว่าบางท่านก็2 เดือนเนาะช้าๆแต่ได้พลาเล่มงามค่ะคุณฟังที่รับฟังรายการนี้โทรศัพท์มาคุยกับคุณหมอนะคะปรึกษากันในช่วงถามตอบปัญหาสุขภาพเช้าๆหรือสายบ่ายเย็นโทรศัพท์มาปรึกษากับทีมแพทย์ของเราซึ่งมีอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะมีศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ในแพทย์ปิติพลังวชิรามีรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมมีนาวาเอกนายแพทย์พนิษฐ์จันทรภักดีนาวาโทนายแพทย์ธราธิประคองวงศ์ค่ะคุณฟังโทรศัพท์มาคุยกับคุณหมอนะคะ081-334-6666ค่ะ081-334-6666ค่ะและในการติดตามรับฟังนั้นท่านสามารถรับฟังได้ทั้งในรูปแบบ FM แล้วก็ AM นะคะ FM แล้วก็ AM เราได้แนะนำทางรูปแบบของระบบ FM ไปบ้างแล้วคือ 91.5 เมกะเฮิรตซ์ 89.0 เมกะเฮิรตซ์ 101 กองบัญชาการกองทัพไทยเว็บไซต์ข่าว www.kcsradio.online พร้อมกับYouTube สุขภาพกับเสียงเพลงออกอากาศสดเข้าไปคลิกเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะคะส่วนระบบ AM นั้นก็ฟังกันได้หลากหลายพื้นที่ค่ะทั้งม.2774จังหวัดระยองในระบบ AM 1269กิโลเฮิรตซ์วิทยุขสทบระบบ AM พลปตอ594วพท792กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM ที่ตชด576สทร2บางนา AM 675กิโลเฮิรตซ์ AM รด747มีอีกไหมคะหมดแล้วค่ะคุณฟังถ้ามีก็จะเพิ่มเติมให้รับฟังทุกได้ทุกพื้นที่ทุกทิศทั่วไทยนะคะคือ www.kcsradio.online ค่ะคุณฟังสั่งซื้อแปะกล้วยตาไวกิ้งนะคะ10คู่สาย10หมายเลข260บาทเท่ากัน0625100560-9ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพทั้งร่างกายก็จิตใจนะคะและดูแลสมาชิกในครอบครัวล้อมรักให้ครอบครัวเหมือนล้อมรั้วป้องกันยาเสพติดสวัสดีค่ะ
0: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงพร

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพ

0: การพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค
2: ่
3: ะ
2: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอหลินค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
3: ค่ะคุณหมอคะเรื่องเข่าเสื่อมปวดเข่าอะไรพวกนี้ปวดขาปวดแข้งปวดหลังปวดเอวมีมากมายเลยท่านผู้สูงวัยนะคะให้คุณหมอแนะนำเชิญหมอค
4: ่ะในบุคคลที่อายุมากกว่า32ปีนี้นะคะก็จะพบปัญหาส่วนมากก็คือโรคปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะตามข้อตามกล้ามเนื้อนะคะเนื่องจากว่านะคะธาตุลมเสื่อมนะคะลมไม่สามารถแล่นไปตามร่างกายหรือว่าตามเส้นเอ็นต่างๆนั้นได้นะคะลมติดขัดก็เลยกันนะคะในปัจจุบันนี้จะพบมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการบริโภคซะส่วนใหญ่นะคะคือเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะคะลองลงมานะคะก็คือเกิดจากการออกกำลังกายผิดหลักนะคะการกินอาหารก็ส่งผลให้เกิดโทษกับร่างกายนะคะแล้วก็ทำให้เลือดหนืดเลือดข้นด้วยนะคะอาการเลือดหนืดเลือดข้นก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยปวดเมื่อยแล้วก็เจ็บปวดแล้วก็ส่วนนั้นอักเสบได้เหมือนกันนะคะดังนั้นหมอก็จะแจงรายละเอียดของอาการปวดต่างๆให้ฟังนะคะก็คือว่าอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนั้นเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อตรงส่วนนั้นทำงานมากนะคะกล้ามเนื้อนะคะทำงานหนักในบางตำแหน่งนะคะก็จะทำให้เกิดอาการเมื่อยล้านะคะหรือว่าอาการเกิดอาการหดเกร็งเฉพาะที่นะคะอาการก็จะปวดในบริเวณกล้ามเนื้อที่มีปัญหานั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นที่หลังที่เอวที่บ่านะคะที่ต้นคอส่วนใหญ่นะคะก็จะมาอยู่ในลักษณะของคนไข้นั่นเองก็คืออยู่ในท่าที่ผิดนะคะเป็นเวลานานๆนะคะหรือว่ายกของหนักนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเรานั่งนานๆเหมือนกันนะคะก็จะปวดเมื่อยส่วนนั้นเนื่องจากว่าเส้นเอ็นส่วนนั้นก็ต้องทำงานหนักอยู่ในท่าเดิมๆนั้นนานๆนะเจ้าตัวเองก็ไม่รู้ว่าอยู่ในลักษณะท่านั้นนานนั้นเป็นการผิดท่านะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งการโก่งอะไรอย่างนี้นะคะก็จะทำให้กระดูกส่วนนั้นหรือว่าเส้นเอ็นส่วนนั้นทรุดโทรมแล้วก็กล้ามเนื้อก็อาจจะอักเสบนะคะการหดเกร็งก็จะทำให้ปวดได้อย่างเช่นบางคนนี่นะคะท่านอนก็มีปัญหาได้เหมือนกันนะคะเพราะว่านอนไม่เหมาะสมอย่างเช่นว่านอนในหมอนสูงเกินไปนะคะก็จะทำให้คอเอียงไปอีกข้างใดข้างหนึ่งนะคะก็เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอก็จะทำให้ปวดต้นคอด้วยแล้วก็ปวดศีรษะด้วยแล้วก็การที่นอนหมอนนิ่มเกินไปนะคะก็จะทำให้กระดูกส่วนนั้นโก่งได้งอได้นะคะถ้านอนเป็นเวลานานๆ นะคะพอตื่นมาก็จะรู้สึกปวดเมื่อยด้วยนะคะถ้าใช้ที่นอนแข็งเกินไป อย่างเช่นนอนกับพื้นนะคะแล้วก็นอนหงายเป็นเวลานานๆ นะคะไม่ค่อยได้เปลี่ยนอิริยาบถพวกนี้นะคะก็จะปวดสันหลังนะคะส่วนเอวก็จะมีอาการแอนตัวผิดปกตินะคะเพราะว่าส่วนนั้นก้นและสะโพกนะคะติดกันกับพื้นมากเกินไปนะคะแล้วก็หนุนให้ส่วนเอวแอนขึ้นก็ทำให้ปวดหลังได้นะคะเนื่องจากไปดัดส่วนนั้นนะคะการยกของหนักก็เหมือนกันนะคะในท่าที่ไม่ถูกต้องก็จะทำให้ปวดเจ็บที่บริเวณเนื้อบริเวณนั้นที่เสียหลักไปนั้นนะคะอย่างเช่นอาการปวดเส้นเอ็นเมื่อมีอาการเคลื่อนไหวข้อมากๆนะคะอย่างเช่นข้อไหล่

0: างจากว่าบางคนก็นึกว่าตัวเองเป็นความดันสูงบางคนก็นึกว่าเป็นไมเกรนอะไรพวกนี้นะคะจริงๆแล้วอาจจะเกิดจากเส้นเอ็นที่บริเวณคอบริเวณบ่าก็เหมือนกันนะคะทำให้กล้ามเนื้อที่ไปเลี้ยงเส้นประสาทนั้นนะคะอ่อนแรงลงนอกจากนี้นะคะเส้นบริเวณหลังนะคะเอวก็เกิดได้บ่อยเช่นกันนะคะส่วนมากก็เกิดจากการยกของหนักนะคะในท่าที่ไม่ถูกต้องทำให้ส่วนของกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกซึ่งอยู่ระหว่างกระดูกสันหลัง2อันนั้นนะคะเคลื่อนออกจากกันจากตำแหน่งเดิมนะคะมากดทับเส้นประสาทที่อยู่ใกล้เคียงก็จะเกิดอาการปวดหลังอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเฉียบพลันนะคะอาการปวดข้อต่อข้อพับก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นบ่อยนะคะส่วนใหญ่นะคะผู้สูงอายุนะคะก็จะเป็นโรคข้อได้หลายโรคเลยนะคะที่เจอบ่อยก็คือข้อเสื่อมนะคะส่วนมากพบที่หัวเข่าโดยเฉพาะในรายที่อ้วนมากหรือว่าในคนที่ทำงานแบกหามต้องแบกของหนักน้ำหนักมากๆนานๆนะคะทำให้ข้อเข่าต้องรับน้ำหนักมากกว่าปกตินะคะผู้ที่ต้องขึ้นลงบันไดบ่อยๆนะคะหลายๆครั้งต่อวันแล้วก็ขึ้นลงอย่างรุนแรงอย่างเช่นว่าการวิ่งหรือว่าการกระโดดพวกนี้นะคะก็จะทำให้กระดูกในข้อเข่าหรือว่าข้อต่อนั้นเสื่อมนะคะมากกว่าปกติเมื่ออายุมากขึ้นก็จะเกิดอาการปวดข้อได้เหมือนกันนะคะคุณฟังคะลักษณะการนั่งของคนไทยเนี่ยนิยมนั่งกับพื้นโดยการนั่งพับเพียบอย่างนี้ก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันนะคะ อย่างเช่นนั่งขัดสมาธิหรือว่านั่งยองๆนะคะมีการพับงอของหัวเข่าบ่อยๆครั้งนะคะแล้วก็เส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อรอบเข่ามีการยืดผิดปกติแล้วก็ในช่วงที่มีการงอเข่ามากๆเลือดก็จะมาเลี้ยงเข่าไม่สะดวกนะคะก็จะเป็นสาเหตุทำให้หัวเข่าไม่มีแรงและก็เกิดปัญหาในเวลาต่อมานั้นก็คือนอกจากจะมีบริเวณหัวเข่าและก็ข้อเสื่อมแล้วนะคะนิ้วมือนิ้วเท้าด้วยแล้วนะคะบ่อยครั้งเข้าก็จะทำให้เกิดอาการบวมน้ำและก็อักเสบได้นะคะบางคนก็จะมีอาการนิ้วล็อกอะไรพวกนี้นะคะก็เกิดจากสาเหตุการทำอะไรบ่อยๆและก็ซ้ำๆนั้นนะคะแล้วก็อาการปวดข้อที่เกิดจากสาเหตุอื่นนั้นก็จะได้แก่พวกโรคเกาต์นะคะแล้วก็การติดเชื้อในข้อแล้วก็โรคชนิดอื่นๆอย่างเช่นพวกรูมาตอยพวกนี้นะคะผู้ป่วยโรคเกาต์นะคะส่วนใหญ่มักจะเริ่มปวดข้อตั้งแต่ในวัยกลางคนนะคะก็จะปวดตามข้อที่ข้อนิ้วมือนิ้วเท้าแล้วก็อาจปวดข้ออื่นๆก็ได้นะคะบางท่านมักจะปวดในตอนกลางคืนนะคะเจออากาศเย็นๆก็จะปวดนะคะบางท่านนะคะแล้วก็ในรายท่านที่มีข้อจะมีอาการบวมแดงนั้นแล้วก็ร้อนด้วยอย่างนี้นะคะก็จะเจ็บบริเวณที่เราเคลื่อนไหวนะคะซึ่งส่วนนั้นก็คงจะเป็นส่วนของอักเสบนะคะก็จะมีกรดยูริกมาทำให้ส่วนนั้นกล้ามเนื้อส่วนนั้นแล้วก็เนื้อเยื่อส่วนนั้นอักเสบนะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะเมื่ออาการหายแล้วนะคะสักประมาณ 5-10 ปีนะคะผู้ป่วยก็จะกลับมาเป็นอีกได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดเราไม่ได้ดูแลสุขภาพแล้วก็ไม่ดูแลเรื่องของอาหารการกินนะคะก็จะทำให้ผู้ป่วยก็จะกลับมาเป็นอีกได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าโรคเกาต์นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคกรรมพันธุ์นะคะส่วนใหญ่นะคะคือน้อยมากที่จะเกิดขึ้นเองนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรรมพันธุ์เพราะฉะนั้นในเลือดของผู้ป่วยนี้ก็จะมีกรดยูริกนะคะสูงกว่าปกติแล้วก็กว่าบุคคลทั่วไปนะคะที่ไม่มีพันธุกรรมนะคะผู้ป่วยก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ควบคุมอาหารที่อาจจะกระตุ้นให้โรคนี้เกิดกำเริบขึ้นมาได้นะคะ
1: ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
2: หนูชื่อจริงชื่อเสงี่ยมโพเงินค่ะอยู่บ้านเลขที่205หมู่8ตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
3: โอ้ยบอกละเอียดดีมากเลยอายุเท่าไหร่แล้วคะคุณเสงี่ยม
2: ตอนนี้45ย่างเข้า46ค่ะ
3: ประกอบอาชีพอะไรตอนนี
2: ้ก็มีทำงานบ้านนะคะ
3: แล้วเป็นยังไงคะเป็นมายังไงถึงมาทานสมุนไพรในรายการได้
2: ก็แบบว่าร่างกายมันมีอาการปวดเมื่อยร่างกายแล้วค่ะแล้วก็การระบายนิ่มระบายยากด้วยค่ะ
3: ค่ะคือขับถ่ายยากด้วยใช่ไหมท้องผูกมาก

0: ค่ะ
1: แล้วเราปวดเมื่อยร่างกายเนี่ยจากการที่เราไปทำอะไรมาคะ
0: ก็การยกของหนักอะค่ะ
1: คือเราเป็นแม่บ้านใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เรายกของหนัก
0: ขยับขยื่นของด้วยอะค่ะ
1: ค่ะแล้วยังไงต่อมาทานสมุนไพรยังไงคะ
0: ก็สมุนไพรหนูก็ทานตามที่บอกในที่ในวิทยุบอกนะคะคือ2แคปซูลกินเมื่อวานนี้เห็นผลตอนช่วงเช้าได้เลยค่ะ
1: อ๋อขนาดนั้นเลยเนาะเพราะเรายังอายุไม่เยอะด้วยนะมันก็เลยฟื้นฟูเร็วเนาะคือให้พูดตามความจริงเลยนะ
0: ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวท่านผู้ฟังฟังแล้วจะเอ๊ะเราเตรียมกันแล้วเปล่าคือทานสั่งไปกี่วันแล้วคะ
0: ยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะเพิ่งมาส่งเมื่อวานนี้เองค่ะ
1: เพิ่งจะมาส่งแล้วก็รับประทานไปแล้วค่ะ
0: ทานไปหนเมื่อวานแล้วก็เมื่อเช้าแล้วก็เมื่อเย็นนี้ก็ทานแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแล้วก็อาการเป็นยังไงพอหลังจากทานไปแล้ว
0: ไม่มีอาการที่เป็นขึ้นเลยค่ะ
1: อาการปวดเมื่อยเนี่ยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วยาระบายเป็นยังไงคะดีท็อก
0: ก็ทำให้ระบายตอนช่วงเช้า
1: เราทานกี่โมงเราถึงระบายช่วงเช้าคะ
0: ก็ประมาณราวหกโมงกว่าที่ทานยาค่ะ
1: หกโมงกว่าแล้วถ่ายท้องอีกทีหนึ่งตอนกี่โมง
0: ตอนประมาณราวสามโมงกว่าจ้ะค่ะ
1: สามโมงเช้าเหรอคะ
0: ค่ะ
1: ทานกี่เม็ดตอน6โมงเย็นเนี่ยทานกี่เม็ด
0: ทาน2ค่ะ
1: ทาน2ก็คือทานยาระบายเนี่ยทุกวันตอนเย็นแล้วไปถ่ายตอนเช้า
0: ค่ะ
1: คือปริมาณที่ทานเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะคะแล้วแต่ด้วยว่าแล้วแต่อายุแล้วก็แล้วแต่อาการที่เป็นว่าเราท้องผูกมากแค่ไหนเนอะแต่อย่างน้องนี่อายุก็ยังไม่มากอายุ45นะคะก็ทาน2เม็ดระบายแล้วแต่บางท่านก็อายุมากนะคะอายุ70 80เนี่ยก็อาจจะต้องใช้ปริมาณที่มากกว่าน้องเสงี่ยมก็ได้นะคะค่ะ
0: ชื่อเล่นหนูชื่อนุชค่ะส่วนที่หนูกินยาฮะไอ้นี่ก็เพราะว่า1หนูตอนหนูเด็กๆที่อายุยังไม่ถึง15ค่ะเคยเป็นไส้ติ่งหนนึงอะค่ะ
1: ค่ะ
0: ต้องโดนผ่าตัดแล้วคราวนี้หนูเห็นว่าเป็นพวกยาที่เป็นสมุนไพรสมุนไพรก็เลยว่าเอามาทดสอบกับตัวเองเลยอะค่ะอยากจะทดสอบเพราะว่าสมุนไพรนี่หนูไม่เคยทานเลยอะค่ะ
1: อ๋อหนูไม่เคยทานสมุนไพรเลยเหรอคะ
0: ค่ะเพราะว่าตัวหนูเองนี่พ่อแม่เขาแบบว่าหนูจะบอกความจริงกันทั้งหมดนะคะคือตอนแรกบ้านเกิดหนูอยู่จังหวัดกาญจนบุรีจ้ะ
1: ค่ะ
0: ทำปลูกยาสูบอยู่แต่พ่อกับแม่หนูนี่เขาออกไปทำงานข้างนอกเลิกแล้วบางทีเขาก็กินเหล้าเมายากันตลอดและอย่างตัวหนูก็เป็นโรคลมชักตั้งเด็กหนูมารักษาตัวก็พ.ศ.48นะคะ
1: ค่ะ
0: โรคประจำตัวหนูก็เบาที่หนูไปนี่คือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะ
1: แล้วทีนี้ฟังรายการเหรอคะฟังรายการแล้วก็เลยโทรสั่งซื้อใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะโทรวันนี้พรุ่งนี้ถึงเลยใช่ไหมพรุ่งนี้จะส่งถึงเลยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: มีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ฟังทางบ้านไหมที่มีอาการเช่นเดียวกับเราเนี่ย
0: ถ้าท่านเป็นมีอาการมือไม้ชาปวดเมื่อยร่างกายก็ลองทดสอบสมุนไพรอย่างที่หนูรับประทานนะคะ
1: อ๋อค่ะค่ะอย่างเช่นหนูเนี่ยนะโทรวันนี้โทรมา2รอบแล้วใช่ไหมแต่พอดีว่าพี่ยังไม่มีเวลาคุยด้วยก็เลยบอกว่าจะโทรกลับก็ไม่โทรกลับสักทีใช่ไหมคะ
0: ค
1: ่
0: ะหนูยังแปลกใจว่าไม่โทรเลยว่าโทรเองดีกว่าค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะก็เลยโทรมาหาอีกรอบนึงเลยค่ะพอดีวันนี้มีลูกค้าโทรมาคุยค่อนข้างเยอะค่ะแล้ววันนี้ฝนตกด้วยเนาะฝนตกไหมคะที่บ้านฝนตกไหม
0: ไม่อะค่ะแต่มีโดยที่ว่าแดดมันหุบอย่างเดียวค่ะที่นี่มันเพชรบุรีค่ะที่หนูอยู่ตอน
1: ขอขอบคุณน้องเสงี่ยมด้วยนะคะที่ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเรานะทางทีมงานยินดีกับคุณเสงี่ยมด้วยที่อาการต่างๆเนี่ยก็คือทุเลาลง
0: ค
1: ่ะยังไงก็รับฟังรายการต่อนะคะคุณเสงี่ยมนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นไปนะคะ
0: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าสมมติบ้านหนูจะสั่งนี่ก็โทรเบอร์พี่นี่ใช่ไหมคะ
1: ค่ะสามารถโทรเบอร์นี้ได้เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: เบอร์ที่ให้ในรายการนะคุณเสงี่ยม
0: ได้จดไว
1: ้ค่ะ สามารถโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าสมมติว่าสั่ง2กล่องนี่ส่งฟรีหรือยังไงคะ
1: ใช่ค่ะ2กล่องส่งฟรีค่ะน้องเสงี่ยม
0: ค่ะค่ะ
1: ค่ะโอเคนะคะ
0: แค่นี้นะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ในร่างกายของมนุษย์เรานี้สามารถที่จะเกิดโรคได้กันทั้งนั้นแหละนะคะพอใช้ชีวิตมาอายุมาระดับหนึ่งแล้วก็จะทำให้ร่างกายของเรานั้นเสื่อมนะคะเมื่อเสื่อมไปแล้วเราก็จะเกิดอาการโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนั่นแหละก็คือเนื่องจากเกิดจากร่างกายเสื่อมนะคะเพราะฉะนั้นการบำบัดหรือว่าการดูแลด้วยสมุนไพรนั้นไม่ต้องรอให้ป่วยก็สามารถทานสมุนไพรได้นะคะแต่ก่อนที่จะนำสมุนไพรนั้นมารับประทานนะคะต้องถามผู้รู้ก่อนว่าตัวนี้มีผลข้างเคียงอะไรบ้างนะคะเพราะว่ายาบางตัวนะคะท่านก็ได้ปรุงขึ้นมาสำหรับโรคบางโรคไม่ได้ปรุงขึ้นมาเพื่อที่จะบำรุงร่างกายอย่างเดียวก็ต้องถามให้ดีก่อนนะครับดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะคะ
3: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4: ในตัวยากระสายเส้นนะคะมีส่วนช่วยในการแก้ปวดหลังปวดขาปวดเข่าข้อกระดูกเส้นเอ็นกระดูกทับเส้นข้อเสื่อมเข่าเสื่อมหมอนรองกระดูกเสื่อมนะคะทั้งฉับพลันและเรื้อรังนะคะซึ่งเป็นจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% ผ่านการผลิตที่ได้มาตรฐานและมีอย.ค่ะยากระสายเส้นนะคะจะช่วยฟื้นฟูข้อกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อจากภายในแก้จากต้นเหตุได้เองจากภายในหมดปัญหาเรื้อรังซ้ำซากไม่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ไม่มีส่วนผสมของยาเคมีนะคะเป็นสมุนไพรธรรมชาติ 100% ไม่ใช่ยาแก้ปวดหรือว่ายาคลายกล้ามเนื้อแบบยาฝรั่งที่แก้ที่ปลายเหตุเท่านั้นนะคะแต่จะไปฟื้นฟูจากต้นเหตุภายในที่เป็นปัญหาในการปรุงยาให้ได้ผลดีนั้นจะต้องมีองค์ความรู้ครบถ้วนมีตัวเสริมฤทธิ์ตัวคุมฤทธิ์รสของยาต่างๆต้องเข้ากันได้ดีนะคะเกิดความสมดุลสมบูรณ์แบบและควรที่จะแยกสูตรตำรับในการรักษาโรคแต่ละโรคให้ชัดเจนเฉพาะต่อโรคนั้นๆไปเลยนะคะโดยที่ไม่เอายาสมุนไพรหลายๆชนิดมาผสมรวมกันแล้วแก้ได้เกือบทุกโรคจะทำให้ผลที่ได้เป็นปัญหาอยู่นะคะ
5: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
4: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพดูแลอาการต่างๆได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งสมุนไพรนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินนะคะซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยคุณผู้ฟังสามารถมั่นใจได้ค่ะโดยสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงปัญหาสุขภาพนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
1: 064251426ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ064251426จดทันกันไหมคะถ้าจดไม่ทันนะคะเตรียมปากกากับกระดาษไว้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเราก็จะบอกเบอร์กันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีท่านผู้ฟังหลายท่านเลยค่ะบอกมาว่าบอกเบอร์โทรศัพท์เร็วจังเลยนะคะคุณลุงคุณป้าจดกันไม่ทันนะคะก็เดี๋ยวเราจะบอกกันเป็นช่วงๆไปเลยนะคะเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวมาเข้าเรื่องสุขภาพกันต่อเลยนะคะ
6: สวัสดีค่ะ
7: ครับมาโน่ครับ
6: มาโนดอยู่จังหวัดไหนคะ
7: ผมอยู่ยะโสธรครับ
6: อ๋ออยู่ยะโสธรแต่ว่ามาทำงาน
7: ที่ระยองนี่ครับครับผม
6: ค่ะคุณปาโมททานตัวไหนคะสมุนไพรของเรา
7: ไอยาตาครับยาสายตาฮะ
6: สายตาคุณมาโนดมีปัญหาเป็นอะไรคะ
7: ตามต่ออารมณ์ครับจะว่าผมเป็นทีแรกเป็นมาหลายปีแล้วจะว่าผมฟังแล้วมันเกี่ยวตาเราแน่เพราะว่าเราสั่งมาครับมันก็ดีขึ้นครับ
6: ค่ะ
7: ดีขึ้นมากเลยคร
6: ับค่ะคุณมาโน้สั่งไปหลายกล่องเหมือนกันเนอะเฉลี่ยแล้วก็คือทานเดือนละกล่องเดือนละมากกว่าหนึ่งกล่องนะใช่ไหมคะ
7: เดือนละก็มันเดือนละครับจะว่าผมทานในเดือนสองกล่องนะ
6: เดือนสอง
7: กล่องนะ
6: ค่ะ
7: ครับผม
6: ทานวันละกี่เม็ดคะ
7: วันละเม็ดครับก่อนเช้ามาเม็ดหนึ่ง
6: ค่ะ
7: แล้วก็เย็นเม็ดหนึ่งท
6: ุ
7: กวันครับผมเนี่ยครับทุกวันนะฮะ
6: ทานทุกวันเลยแล้วก็คุณมาโนดเป็นต้อลมเนี่ยเป็นมากี่ปีแล้วคะ
7: โอ้ยเป็นหลายปีนะครับ
6: ค่ะไปรักษามาไหม
7: ไม่ครับไม่รักษาเนี่ย
6: แล้วก็พอมาทานสมุนไพรนานแค่ไหนคะ
7: มันก็กล่องแรกมันก็ตามก็มาแจ่มขึ้นนะ
6: ค่ะตอนนี้คุณมาโนดอายุเท่าไหร่แล้วคะ
7: 63แล้วครับครับผมแม่แล้วไม่หรอครับผมทานไอ้บอระเพ็ดอยู่ครับบอระเพ็ดแช่น้ำผึ้งทุกวันนะ
6: อ๋อทานบอระเพ็ดแช่น้ำผึ้งด้วยไปได้สูตรมาจากไหนคะคุณมาโนด
7: ไม่หรอครับจังหวะคนผู้เฒ่าผู้แก่บอกมา
6: ค่ะ
7: ตื่นเช้าจังหวะตื่นเช้าผมมาทานเลย2ข้อ3ข้อทุกวันก่อนล้างหน้าล้างตา
6: อ๋อเก่งนะคะทานบอระเพ็ดได้แล้วก็มาดองน้ำผึ้งเหรอคะ
7: ครับผมกินวันละข้อก็ได้ตื่นช้าข้อหนึ่งก่อนกินน้อยจะกินเยอะ
6: ค่ะ
7: ลองดูครับลองดูฮะ
6: เดี๋ยวเผื่อท่านผู้ฟังสนใจจะทำตามแบบคุณมาโนดนะ
7: ครับผม
6: 63แล้วยังทำงานยังประกอบอาชีพอยู่เลยนะตอนนี้นะทำงานที่ระยอง
7: ครับผมครับผมแล้วจะว่าผมต้องขับรถด้วยขับรถขับลาด้วยผมทุกอย่างนะถ้าเมื่อก่อนนั้นเชื่อเมื่อก่อนขับรถกลางคืนนะผมขับไม่ได้เลยแต่เดี๋ยวนี้นะขับรถกลางคืนขับได้สีแดงมันต้องใส่เบอร์เนี่ยผมนั่นถ้าเมื่อใส่เรื่องคืนนะ
6: ค่ะ
7: ครับ
6: อ๋อเมื่อก่อนต้องใส่แว่นใช่ไหมคะ
7: ครับผม
6: เริ่มไม่ต้องใส่แว่นขับแล้วกลางคืนได้ตอนที่ทานสมุนไพรเนี่ยเหรอคะ
7: ครับ
6: แสดงว่าสายตาคุณมาโนดแข็งแรงขึ้นนะ
7: ครับผม
6: เดี๋ยวท้ายนี้ให้คุณมาโนดฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยที่มีปัญหาเช่นเดียวกับคุณมาโนด
7: ครับผมใครทานยาที่ขอให้แข็งแรงแบบผมนะครับตาหายวันในคืนเร็วนะครับ
6: ค่ะ
7: ครับขอบคุณมากครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะคุณมาโนด
7: ครับครับ
8: ปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาตาแห้งปวดตาต้อลมต้อหินต้อกระจกน้ำตาไหลเองตาพร่ามัวเบาหวานขึ้นตาวุ้นตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์ BMB BMB BMB ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาสายตา
4: สนใจที่จะใช้สมุนไพรในการบำรุงสายตาสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข
1: 0642651426ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0642651426
2: การรับประทานอาหารบำรุงสายตานะคะจำพวกพริกหยวกแครอทไทยผักใบเขียวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มันเทศปลาเซลมอนอะโวคาโดนะคะถั่วอัลมอนด์ชาอย่างนี้นะคะจะช่วยได้จากการรับประทานอาหารจำพวกนี้นะคะหรือว่าไม่สะดวกนะคะก็รับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากบลูเบอร์รี่สารสกัดจากดาวเรืองจากแครอทเบต้าคูแคนใบแปะกล้วยสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากมะขามป้อมนะคะพวกนี้นะคะก็จะช่วยในการบำรุงสายตาได้นะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามไปที่อาจารย์สุภัทราแจ่มจิตนะคะ
4: สนใจที่จะใช้สมุนไพรในการบำรุงสายตาสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข
1: 0642651426ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0
9: 6 4 2 6 5 1 4 2 6
4: คุณผู้ฟังคะการแพทย์ทางเลือกเป็นที่นิยมกันมากขึ้นโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มาจากสมุนไพรธรรมชาติที่มีให้เลือกมากมายหลายชนิดด้วยความที่มีหลากหลายชนิดนี่เองค่ะมันก็เป็นเรื่องที่คุณจะสับสนได้ว่าเราจะเลือกแบบไหนดีวันนี้เราลองมารับฟังกันนะคะผงสมุนไพรนะคะโดยปกติแล้วจะถูกผลิตมาจากส่วนของสมุนไพรที่คัดเลือกมาเช่นรากใบหรือดอกนะคะนำมาทำให้แห้งค่ะแล้วเก็บไว้ในสารละลายที่เหมาะสมผงของสมุนไพร1ตัวนะคะจะประกอบด้วยสารสำคัญหลากหลายชนิดเลยค่ะแล้วสมุนไพรแต่ละตัวก็จะมีการนำมาใช้ในทางการแพทย์แผนโบราณมานานหลายร้อยปีเลยทีเดียวค่ะส่วนสารสำคัญนะคะที่มีอยู่ในผงสมุนไพรนั้นอาจจะมีความแตกต่างกันเนื่องจากปัจจัยที่สำคัญได้แก่สภาพแวดล้อมในการเพาะปลูกนะคะเช่นสภาพดินอากาศระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวค่ะรวมถึงกระบวนการในการเตรียมผงสมุนไพรภายหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วด้วยซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะส่งผลถึงคุณภาพและปริมาณของสารสำคัญที่อยู่ในผงสมุนไพรชนิดนั้นๆค่ะนอกจากนี้นะคะข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยังพบว่าการที่เราจะได้รับประโยชน์จากสมุนไพรทางการแพทย์ควรจะมาจากสารสำคัญหลายๆตัวรวมกันค่ะเพื่อออกฤทธิ์ภายในร่างกายซึ่งจะให้ผลดีกว่าสารสำคัญเพียงชนิดเดียวนั่นก็คือสมุนไพรสุดตำรับนั่นเองค่ะและให้ประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ที่สูงกว่าค่ะรวมทั้งมีการปรับส่วนผสมแต่ละชนิดในสูตรตำรับอย่างสมดุลเพื่อให้เสริมฤทธิ์ในการทำงานซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะทีมงานรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเพราะเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ขึ้นไปความเสี่ยงของร่างกายจะมากขึ้นเนื่องจากวิถีชีวิตในปัจจุบันนะคะก่อให้เกิดความเครียดสะสมนำไปสู่การเกิดโรคต่างๆตามมามากมายค่ะการใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์เพื่อป้องกันบำรุงและฟื้นฟูนะคะจะช่วยคุณผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นห่างไกลจากโรคภัยต่างๆค่ะด้วยความปรารถนาดีจากรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตค่ะ สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันปุธิดาพร้อมด้วยทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
10: ดิฉันสุภัทราแจ่มจิต
11: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: นมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและฤทธิ์สีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อน
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ

0: ที่ฉันเฝ้าคอย
1: เพลงนี้คือวันเสาร์ที่รักนะคะกับร้องโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงนะคะก็ผู้จัดได้รับเพลงนี้มาก็จากคุณผู้ฟังเหมือนกันนะคะวันนี้ก็เลยหยิบมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นบทเพลงแรกตามที่คุณผู้ฟังบอกว่าเคยฟังเพลงนี้ใช่ไหมใช่เพลงวันเสาร์อะไรหรือเปล่าใช่แล้วค่ะเพลงนี้ชื่อเพลงวันเสาร์ที่รักนะคะวันจันทร์อันเป็นที่รักยิ่งวันอังคารก็เป็นที่รักสุดนะคะวันพุธก็สุดหัวใจนะคะวันพฤหัสบดีก็ยิ่งรักที่สุดเหมือนกันนะคะวันศุกร์ก็เหมือนกันวันศุกร์ก็ยิ่งสุขแล้วก็สุขอันเป็นที่รักอีกนะพอวันเสาร์ก็ที่รักวันอาทิตย์ก็ที่ของเธอประมาณนั้นนะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะอยู่กับรายการนี้วันไหนนะคะเป็นวันแห่งความสุขต้องขอบคุณคุณฟังมากมากนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการแล้วก็มีรับฟังกันอย่างมีความสุขนะคะรายการนี้จึงเป็นอีกหนึ่งรายการที่ส่งเสริมความสุขแล้วก็นำเสนอความสุขแล้วก็สะท้อนกลับความสุขให้กับคุณผู้ฟังเหมือนกับบูมแมรงใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ใช่แล้วค่ะ
1: สวัสดีอาจารย์ตุ้มค่ะ
2: ค่ะแล้วนะคะเราก็จะยิ่งเพิ่มความสุขแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพให้คุณผู้ฟังด้วย
1: ก็สองสุขไง
2: ใช่แล้ว
1: สองสุขค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะจำได้ว่าอาจารย์บอกว่าถ้าเผื่อว่าตุ้มจะมานะพี่สุต้องไม่ต้องดูในไลน์นะตุ้มก็จะมาตามหน้าที่แต่ถ้าบอกว่าตุ้มมีภารกิจตุ้มก็จะเขียนข้อความมาใช่ไหมคะอาจารย์
2: ใช่แล้วค่ะ
1: เพราะอาจารย์บางครั้งอาจารย์ก็มีภารกิจในเรื่องของผู้ดูแลผู้ป่วยเหมือนกันนะเป็นพยาบาลที่ทำงานทั้งนอกเวลาในเวลาอาจารย์เก็บตังค์ไว้ตรงไหน
2: วันนี้ไม่ต้องดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแต่ว่ามาดูแลผู้ที่เป็นรายการสุข
1: ภาพเป็นผู้ฟังไหม
2: ผู้ฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งเข้าใจว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี
1: อาจารย์ขยับมาใกล้ใหม่กัน
2: นะเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วไม่ได้เป็นผู้ป่วยแล้วก็ต้องช่วยการส่งเสริมให้ไม่เป็นผู้ป่วยในอนาคต
1: อาจารย์ดิฉันทานแปะกล้วยตราไวกิ้งสีนี้แล้วไม่ต้องใช้แว่นก็นำเสนอเรื่องนี้นิดนึงนะเรื่องของความเบื่อทำลายสุขภาพจริงไหมคะ
2: ความเบื่อโอ้ใช่สิคะเขาบอกว่าถ้าเราเบื่ออะไรแล้วมันก็จะบั่นทอนจิตใจเน
1: า
2: ะ
1: ก็ข้อมูลก็เป็นที่น่าสนใจนะคะบอกว่าผลการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยของลอนดอนนะคะบอกว่าความเบื่อนั้นมีผลร้ายต่อสุขภาพอาจถึงขั้นทำให้อายุสั้นได
2: ้
1: ก็จริงอยู่นะเพราะเขาก็พูดกันอยู่เสมอๆว่าเสียงหัวเราะกับรอยยิ้มมันจะทำให้เรามีความสุขแล้วก็ต่ออายุจะให้ยืนยาวยิ่งรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์อายุอาหารดีทำให้อายุยืนได้
2: ใช่ค่ะ
1: เรามากันต่อที่เรื่องของความเบื่อทำลายสุขภาพงานวิจัยจากชาวอังกฤษจำนวน 7,000 คนนะคะที่มีอายุระหว่าง35ถึง55ปีนะคะบอกว่าเขาใช้งานวิจัยทั้งนี้เป็นระยะเวลาในการศึกษา3ปีนะคะโดยให้ผู้ที่เข้าสู่งานวิจัยเนี้ยสอบแบบสอบถามในเรื่องของความเบื่อพบว่าที่ผู้ที่มักเบื่อหน่ายในชีวิตและทำงานนะคะมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตจากโรคหัวใจมากกว่าคนปกตินะแล้วก็เพราะว่าความเบื่อนั้นนำไปสู่พฤติกรรมที่ทำลายสุขภาพอย่างเช่นเขาอาจจะเบื่อแล้วก็คิดว่าเขาอยู่คนเดียวแล้วก็หันไปสูบบุหรี่หรือว่าดื่มเหล้านะคะถ้าคุณเบื่อลองหางานอดิเรกทำหรือไม่ก็ฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลง
2: ใช่
1: นะเป็นเพื่อนค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะแก้ไขความเบื่อเนี่ย
1: ค่ะ
2: มีหลากหลายช่องทางแต่ถ้าการวิจัยนี้เขาบอกว่าความเบื่อทำให้เราอาจจะหันไปพึ่งในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นเรื่องของดื่มสุรา
1: ใช่ค่ะ
2: หรือว่าสูบบุหรี่
1: อาจารย์ควบรวมกิจการเป็นสุรี
2: ใช่ค่ะควบรวมกิจการสุรีแค่สองคำนี่นะคะมันทำลายสุขภาพเนาะแล้วก็ความเบื่อทำให้มีส่งผลต่อสภาวะจิตใจแล้วก็ความเครียดนั่นเองพอความเครียดก็จะส่งผลต่อเรื่องหลอดเลือดต่อหัวใจก็ถึงทำให้คนเป็นโรคหัวใจแล้วก็เสียชีวิตจากโรคหัวใจ
1: อันนี้คือที่มาที่ไปที่เห็นชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องปฏิเสธอะไรเลยนะดังนั้นเนี่ยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าการหันตัวเองเข้าไปสู่สิ่งที่เป็นตัวที่พาตัวเองออกไปดีกว่าพาตัวเองหรือว่านำตัวเองออกไปจากความเบื่อ
2: ค่ะ
1: นะก้าวผ่านไปและคิดว่าเราจะต้องไม่เบื่อเราจะต้องถ้า เรานั่งอยู่เฉยๆเราก็ทอดสายตาออกไปมองนอกหน้าต่างนอกช่องประตูเราจะมองสิ่งต่างๆในบ้านเราก็จะมองเห็นแต่สิ่งเดิมๆถูกไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราขยับตัวเราก็จะเริ่มมองเห็นสิ่งต่างๆมากขึ้นตรงนี้ไม่เคยมองลองก้มต่ำดูดิลองแงนหน้าดูซิบนฝ้าเพดานมีหยักย่อยบ้างหรือเปล่าแมงมุมมากี่ตัว
2: อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ชุดแก้ไขความเบื่อที่ใครไปหาไม้กวาดมากวาดออกใส่หน้ากากได้ไหมก่อน
1: ต้องสอดส่องสายตานะแล้วไม่ก็ลองดูดิว่าวันนี้มีมดเนอะเดินมาตามพื้นหรือเปล่าเราจะเหยียบเศษอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเท้าของผู้สูงอายุนี่บางทีรูปแบบของเท้าเนี่ยผิวก็บางน
2: ะ
1: มีอะไรตกหล่นนิดหน่อยนะก็อาจจะรู้สึกว่าเหยียบแล้วมันก็จะต่ำเข้าเท้าเพราะฉะนั้นก็ทั้งแงนมองทั้งมองตรงทั้งมองล่างมองซ้ายมองขวาอันนี้ก็แก้ความเบื่อนั่นเอง
2: ใช่ค่ะ
1: เล็กๆน้อยๆเอาแบบนี้แล้วก็แล้วกันเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะหรือว่าอาจจะอยู่ในบ้านเราดูแลบ้านระหว่างที่อยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะก็แก้ไขความเบื่อโดยอะไรบ้างคะดูสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อาจารย์สุบอกว่าอาจจะดูว่าตรงนู้นตรงนี้มีอะไรไหมเราเบื่อสภาพแวดล้อมบ้านอย่างนี้หรือเปล่ายกต้นไม้มาไว้ตรงมุมนี้ไหมหรือว่าจะขยับอันนี้ก็เป็นการ
1: ใช่แต่ว่า
2: เปลี่ยนแปลง
1: ถ้าเผื่อว่ากระถางใหญ่ๆอย่าขยับเองนะ
2: ถูกต้องใช่ไหมคะใช่ต้องที่ยกถูกยกได้อะไรแบบนี้เบาๆ
1: ต้องหาเพื่อนมาช่วยยกนะอาจารย์นะ
2: ใช่ค่ะอาจจะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนอะไรก็จะให้อันนี้แก้ไขเรื่องของการที่ซ้ำซากจำเจแล้วทำให้เราสดชื่นขึ้นนะเอาสั่งกาแฟแบบ
1: ไ
2: ว้คอฟฟี่มานะ
1: ใช่
2: เอาผีเสื้อ
1: ปิดที่ต้นไม้
2: ตรงน
1: ี
2: ้มันทำให้เรามีความสุขได
1: ้ใช่แล้ว
2: ไม่ต้องเบื่อ
1: แล้วก็อย่าไปนั่งทานกาแฟอยู่ที่มุมเดิมเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมนะเก้าอี้ที่เคยวางก็เลื่อนๆค่อยๆเลื่อนมาอีกมุมหนึ่งนะจะได้มองไปทางด้านขวาบ้างด้านซ้ายบ้างถ้านั่งอยู่ที่เดิมทั้งที่โต๊ะอาหารก็ใช่นะแต่ว่าการทานอาหารก็นั่งที่โต๊ะอาหารแต่การทานกาแฟจิบกาแฟอาจจะถือถ้วยเดินไปมาก็ได้นะเดินช้าๆนะคะระวังกาแฟหก
2: เสียดายไงถ้าหกแล้วมันจะเสียดายเท่าไหร่ไม่ใช่นะคะก็คือจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะแล้วก็หาสิ่งที่แก้ไขความเบื่อนะคะเนี่ยรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนี่แหละเป็นที่ดีที่สุดนะคะ
1: ก็ถ้าอย่างนั้นก็ขอนำคุณผู้ฟังมาเพื่อให้ห่างไกลจากความเบื่อด้วยกันหันไปฟังเพลงตามคำขอน
2: ะ
1: จากสางสาสางค่ะเพลงที่คุณผู้ฟังขอไว้นะคะเริ่มต้นด้วยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์นั่นเองนะคะคุณผู้ฟัง

0: ลงนี้ก็เป็นเสียงร้องจากหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์นะคะชื่อเพลงว้าวสาวอีสานแล้วก็สาวต่างงามนะคะอาจารย์สองเพลงนี้นี่เป็นความไพเราะแล้วก็เป็นแนวดนตรีพื้นบ้านมีดนตรีไทยพื้นบ้านอีสานนะคะทำให้จังหวะจากคนค่อนข้างที่จะมีความสุขนะคะถ้าถือถ้วยกาแฟไปมาก็ได้อยู่นะแต่ระวังหกค่ะยังคงมีเพลงเพราะที่คุณผู้ฟังแนะนำมานะคะผ่านทาง0813346666ค่ะก็ต้องขอบคุณมากเพลงแรกที่จะให้ฟังคือหนาวตักเสียงจากคุณพิสมัยวิไลศักดิ์แล้วก็เพลงที่2นะคะเราจะฟังบทเพลงตามคำขอนะคะเงาไม้ค่ะจากเสียงของคุณกุลวดีเวชชาลิกานนท์นะคะในเวอร์ชันที่มีเสียงเปียโนนะคะบรรเลงโดยเปียโนค่ะนะคะหนึ่งเพลงก็คือเงาไม้นั่นเองนะคะทั้งสองเพลงนี้เราฟังพร้อมๆกันนะคะกับช่วงเวลาของสุขภาพกับเสียงเพลงแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราจะกลับมาเปิดรับสายคุณฟังที่081334666นะคะส่วนนะตอนนี้ถ้าหากว่าคุณฟังจะสั่งซื้อแปะกุ้ยตอวิกิงหรือว่าจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเตรียมคำถามไว้อาจารย์ตุ้มพร้อมใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นฟังเพลงกันก่อนเลยค่ะ

0: ังเพลงเพลินๆนะคะหรือว่าขยันทำงานบ้านก็ค่อยๆทำนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย
1: ่
0: ารีบอย่าร้อนค่ะ จะทำให้เราค่อนข้างที่จะเกิดอันตรายได้เหมือนกันนะอาจารย์ บางครั้งผู้สูงอายุเนี่ยคือลักษณะของบางท่านก็สภาพร่างกายก็ไม่ค่อยเอื้ออำนวยนะคะต้องค่อยๆทำต้องค่อยเดินค่อยๆเดินค่อยๆทานค่อยๆจิบน้ำนะแล้วก็ค่อยๆนอน
1: คือถ้าหมดเลย
0: ใช่ค่อยหมดเลยคือถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะคะพอเห็นที่นอนปุ๊บเราก็กระโจนลงไปดูที่นอนเลยเนา
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุไม่ได้ต้องนั่งก่อนนะคะแล้วก็ล้มตัวลงนอน
1: เป็นขั้นเป็นตอน
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราเปิดรับสายกันดีกว่านะ
1: คะ
0: เผื่อว่าคุณผู้ฟังจะมีคำถามนะคะหรือว่าจะแนะนำบทเพลงค่ะคุณฟังดิฉันไม่อยากจะใช้คำว่าขอเพลงเน
1: า
0: ะแต่ให้เป็นแนะนำบทเพลงนะคะเพราะว่าทุกท่านเนี่ยจะมีความคิดหรือว่าแนวเพลงในความสุขของท่านนะคะก็เป็นการแนะนำบทเพลงนะคะขอฟังเพลงนี้ให้เหมือนกันนะคะแต่ว่าคำว่าแนะนำมันดูจะเป็นความสุขมากกว่านะเป็นคำนี้ก็แล้วกัน
1: 0813346666นะคะหนึ่งสายนี้สวัสดีนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับครับสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: อาจารย์ส
0: ุ
2: ว
0: ร
2: ร
0: ณสุค่ะสวัสดีคุณสุวิทย์ด้วยสุด้วยเหมือนกันเนาะ
2: คร
0: ับ
2: ของส
1: ุ
2: ไม่พอ
1: ต้องทริปเปิลนะทั้ง3สุ
0: ใช่ค่ะ
2: ตอนต้นช
0: ั่
2: วโมงอ่ะผม
0: ได
2: ้ย
0: ิน
2: เส
0: ีย
2: งอาจารย์สุผมรู้เลยว่าอาจารย์สุมา
1: เพราะอะไรคะ
0: เพราะอะไรคะมันดู
2: เป
0: ็
2: นเสียงแบบมีความสุขอ่ะโอ้แบบมีความสุขโอ้ยก็ตื่นตอนครับ
0: เติมพลังแบบกล้วยมาเยอะนะวันนี้
2: อาจารย์ส่งมาเนี่ยจริงๆเลยเขาสร้าง
0: แต่อาจารย์เขาก็ให้เทคนิคดิฉันไว้นะคุณสุวิทย์บอกว่าถ้าตุ้มมานะพี่สุตุ้มก็จะไม่เขียนอะไรมาเลยนะแต่ถ้าตุ้มไม่ว่างตุ้มจะเขียนโน้ตมาเพราะนั่นคือภารกิจของตุ้มถูกไหมคะด
1: ิ
0: ฉันก็เดาใจฟ้าเดาใจพยาบาล
1: ใช่ค่ะอาจารย์สุก็เลยแบบว่ามีพลังละวันนี้เนี่ยเรามาสองคนสองสุแล้วก็คุณสุวิทย์อยู่ด้วยนี่ก็ยิ่งสามสุยิ่งความสุขกันไปใหญ่ค่ะเชิญค่ะ
0: อันนี้ 3 in 1
2: อาจารย์สุอาจารย์ตุ้มสิ่งที่มีชีวิตในโลกเนี่ยอะไรที่มีอายุยืนที่สุด
0: อ๋อเดี๋ยวเนี่ยมันมีคนตรงนี
2: ้ผมดูสารคดีมา
0: เดี๋ยวหนวดเต่าเขาแลนเกนผักบุ้ง
2: สิ่งที่มีชีวิต
0: นี่ก็ใช่นะเอาเดาไม่ทราบจริงจริง
2: คนตอบเต่า
0: ไ
2: งตอบอะไรม
0: ั่
2: ง
0: ใช่
2: เต่าก็แค่100-200นี่อายุเป็นหมื่นปีเลยผมงงเลยนะ
0: แต่กล้วยสิ3,000 ล้านปี300 ล้านปี
2: ตอนเนี้ยของน้ำยัดใต้ทะเล
0: เขาเรียก
2: พันปีถึงหมื่นปีเลย
0: เป็นอะไรนะคะเป็นอะไรนะ
2: ฟองน้ำยัดใต้ทะเล
1: ฟองน้ำอยู่ใต้ทะเลอ๋อค่ะ
2: เป็นส
1: ิ่
2: งม
1: ี
2: ช
1: ี
2: ว
1: ิ
2: ตอ่ะ
0: จริงเหรอคะเป็นฟองน้ำเหรอเคยได้ยินแต่
1: เป็นพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ใต้ทะเลใช่ไหมคะอืม
2: ฟองน้ำยักษ
0: ์ไม่ทราบเลยคือได้ยินแต่นี้นะคุณสุวิทย์กับอาจารย์ตุ้มกัลปังหาเคยได้ยินไห
1: ม
0: ชาวเลเขาบอกว่าเป็นของขลังด้วยนะใช่
2: แต่ว่าผมว่าเขาคงไม่มีชีวิตไม่มีจิตใจอะในฟองน้ำยักษ์เนี่ยเพราะถ้ามีชีวิตใหญ่เขาไม่อยู่ยาวไม่นานนะคนมีความคิดมีอะไรก็ต้องกุ้งมั่งอะไรบ้าง
1: ค่ะ
2: อันนี้คงจะไม่มีชีวิตอยู่เพียงเดียวเลยพันกว่าปี
1: อืมค่ะค่ะ
0: อันนี้เป็นการสำรวจใช่ไหมคะแต่ใต้ท้องทะเลนี่เราก็ไม่รู้แหละนะมันคือมันลึกล้ำนะคะสุดขนาดนับแต่จะกี่ยอดกี่พันเนี่ยมนุษย์ก็สามารถที่จะค้นได้นะแต่ใจมนุษย์นี่สิมนุษย์ค้น
1: ยาก แท้อย่างถึง
0: ใช่จริงนะพี่น้องท้องเดียวกันยังวัดใจกันไม่ได้เลยนะ
2: เขียวที่เดียวรถค่ะคดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: ฟังรายการนี้ก็ฟังไปพบหมอมาก
0: ครับใช่ใช่เนาะโอ้โหนี่ก็ยิ่งแบบคุณสวิทนี่คืออาหารเป็นยาเนาะออกกำลังกายนะถามจริงปีนี้ไปพบคุณหมอหรือยัง
2: อันนี้ที่แล้วเป็นจอดนึกว่าจะไป115ก็ไม่อยากไปเลยโอ
0: ้หมายความว่าไงแสดงว่าไปพบคุณหมอเพื่อเจาะน้ำตาลปลายนิ้วแล้วเหรอคะ
2: ไม่ครับผมไปให้เพื่อนเจาะเนี่ย
0: อ๋อเ
2: พราะน้ำตาลนิ้ว
0: อ๋อ
2: 115เองนะที่ผมก็จะไปหาหมอผมกินหวานเยอะเหลือเกินเดือนนี้ขึ้นแน่พอไปเจาะโอ้115ไม่ไป
0: โอ้นี่แสดงว่าเข้าใจตัวเลขเนาะแสดงว่าคุณสุวิทย์ถามนิดนึงนะว่าจากการที่คุณสุวิทย์เข้าใจว่าตัวเลขขนาดนี้ตัวเลขแค่นี้คุณสุวิทย์ทราบจากรายการนี้หรือว่าคุณสุวิทย์ศึกษามาก่อน
2: โอ้ทราบเพราะฟังจาก
0: อาจารย์เกณฑ์ศักดิ์
2: อ ช
0: ่แล้วก็ในแพทย์ชำนาญ
2: น
0: ะนี่คือประโยชน์ของรายการนี้จริงๆนะคะเมื่อก่อนเราตัวเลขเราไม่ค่อยรู้นะเราไม่รู้เราดิฉันก็ไม่ทราบค่ะ
2: คนถามบอกว่าหลัก200อาจารย์ลองอู
0: ้ใช่เมื่อก่อนเราก็นั่งงงนะเอ๊ะตัวเลขคืออะไรคืออะไรแต่พอเราฟังไปทำให้เราได้ทราบข้อมูลของคุณหมอนะคะที่ท่านพยายามอธิบายข้อมูลต่างๆให้เราได้ทราบน้ำตาลค่าเท่านี้ฟาสติ้งบัตชูการ์เท่านี้โมโกบินอืมใช่แล้วก็ทราบจากอาจารย์ตุ้มด้วยว่าค่าเรื่องของชีพจรเนี่ยตัวเลขตัวที่3เนี่ย PUL เนี่ยนะคุณหมอปุ่นก็มาพูดถึงเรื่องของความดันกับชีพจรนะคะก็ขอบคุณด้วยทำให้เรามีความรู้ขึ้นนะค่ะมีโนเลดขึ้นค่ะ
2: แล้วอย่างนี้ผมไม่ยังจดแล้วแรกๆนี่ผมฟัง

0: แล้วก็มันมีประโยคนี้ด้วยนะคุณสุวิทย์วันนี้ดิฉันก็พยายามพูดนะคือผู้สูงอายุเนี่ยทุกท่านนะคะฝากตรงนี้ไว้เลยคือขอให้ท่านสุขภาพดีนะคะไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่ก็ตามแล้วก็มรดกที่ท่านจะทิ้งไว้ให้กับลูกหลานก็คือสุขภาพดีๆเมื่อท่านจากไปแล้วไม่มีโรคให้ลูกหลานรับไว้ไงใช่ไหมคะเป็นมรดกที่ดีค่ะคุณสุวิทย์ด้วยเหมือนกันเนาะเราเองก็เหมือนกันนะ
1: แล้วในอีกอย่างนึง คนที่ชอบเพลงและอยากฟังเพลงเนี่ยผมว่าอาย
0: ุ
1: ย
0: ื
1: นถ้าคนแบบฟังเพลงไม่พอเนี่ยแย
0: ่
1: แล้ว
0: ใช่ใช่ใช่เอาวันนี้เพลงเพราะที่อยากจะฟังคือเพลงอะไรคะ
1: ครับเดี๋ยวฝากอาจารย์ตุ้มก่อน
0: ค่ะได้เลยค่ะ
1: เด
0: ี๋
1: ยวอาจารย์ตุ้มช่วยเล่าเรื่องไวรัสตีนเนื
2: ้
1: อ
2: ได้เลยค่ะ
1: โอเคคร
2: ับ
0: เพลงค่ะเชิญเลยค่ะ
1: บอลล่าแมนหรือเบลล่าแมนเนี่ยของนาธานีเวนเป็นเพลงราบอาวา
0: เดี๋ยวนะเพลงอะไรนะเอาใหม่
1: บอลล่าหรือเบลล่าแมนยังไม่มั่นใจเลย
2: อ๋อเบลล่าแมนหรือเบลล่าแมน
1: บอลล่าหรือเบลล่าแมนนาธานอีเวน
0: ของชาญอะไรนะคะ
1: นาธาน
0: อีเวนนะคะ
1: อีเวน
0: อ๋อนาธานอีเวน
1: ครับฝากไว้สามเพลงเขินไม่เจอ
0: ค่ะโอเคค่ะ
1: ลิตเติ้ลฮิล
2: ค่ะ
1: ของแดนโพเคนเบิร์ก
0: Little Hill เดี๋ยวนะ Little Hill อ๋อโอเคเพลงนี้เคยเห็นของแดนฟอกเกอร์เบิร์ดนะคะ
1: ครับค่ะแล้วก็ How Did It You Love
2: อ๋ออันนี้มีแน่นอน เพลงนี้เพลงเพราะ
1: ครับ
2: หวานใช่แล้วอาจาร
1: ย์ตุ้มนี่ทำนายเพลงหวาน
2: ใช่ค่ะเพลงที่3ที่ชอบมาก
1: ครับ
2: ค่ะ
1: แต่ผมรู้เลยอาจารย์ตุ้มเนี่ยชอบเพลงหวานแต่อาจารย์สูตรเนี่ยท
2: ุ
1: กแนว
2: จะได้ทุกแนว
0: จริงค่ะจริงจริงจริง
2: ทำไมช่างเป็นคนรู้ใจอะไรขนาดนี้นะเนี่ย
0: แหมเขาเดาใจฟ้าถูกค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเราได้ฟังเพลงกัน
1: จะพยายามหาเพลงน
0: ี้
1: ให้หน่อยนะบอลล่าแมนเนี่ย
0: ได้ค่ะได้ค่ะบอลล่าหรือเบลล่าใช่ไหมบีใช่ไหมตัวบีใช่ไหมโอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณสุวิทย์ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ
0: ค่ะวันนี้คุณสุวิทย์ก็มาเพิ่มเติมความสนุกแล้วก็บทเพลงเพราะๆให้กับเรานะคะ081เรายังคงเปิดรับสายนะคะเชิญค่ะ
2: 081-334-6666นะคะสวัสดีค่ะ
3: ส
2: ู
3: งที
2: ่สี่โอเคยินดีต้อนรับค่ะแล้วโอ้ยสูงที่สี่มาแล้วนี่ที่เอา85เองน้องใหม่เนาะหนุ่มน้อย
3: จำมาแค่เมื่อมันมีทางเป็น
2: นี่ค่ะ
0: ใช่
2: ค่ะ
0: คุณลุงจุกต้องคุยทุกวันนะต้องคุยทุกวันต้องร้องเพลงทุกวันทำเพลงทุกวันใช่
3: ถ
0: ้
3: าหน่อย
0: ได้ค่ะค่ะ
3: อาเซมเบอร์เพราะว่าเราจำเนื้อได้หมด
2: ค่ะ
3: เอาสักเพลงได้ไหม
0: ได้เลยค่ะเพลงอะไรเข้าวันนี
3: ้คำมั่นสัญญา
0: โอ้โหเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะบทเพลงบทพระราชินิพนธ์ในรัชกาลที่6นะวันนี้จะมาในเพลงคำมั่นสัญญา
3: โอ้ยดินทิ้งฟ้ามหาสมุทรไม่ทิ้งสด

고소음 바톤 뻥 매뱅탐 암파이 가이빈홍 자브론로 시수백호성 거짓담 삼성문

0: คะปรบมือให้ได้นะคะไม่ผิดกฎกติกา
1: สุดท้ายพี่สีคือสุวิชานี่เอง
0: เป็นการเรียกว่าเรียกความทรงจำนะคะ
2: สยายปอดม
0: ัน
2: จะแก้เบื่อด้วย
0: ใช่ค่ะ
2: เบื่อจะลงไปสักหน่อย
1: ใช่ใช่ค่ะก็เป็นคน
2: คนนี้ก็พอแล
0: ้วได้ร้องเพลงแล้วมีความสุขไหมคะคุณ
2: มีความสุขมาก
0: แ
2: ต่กลัวดี8ปีแล
0: ้
2: ว
0: แล้วถ้าอยู่คนเดียวร้องเพลงด้วยไหม
2: อยู่ฮะ
0: ถ้าอยู่คนเดียวทำเพลงที่บ้านมีไหม
2: ก็ฟังเพลงอย่างเดียว
0: อ๋อไม่ได้ร้องใช่ไหมเดี๋ยวจะร้องให้ใครฟังเดี๋ยวจะมาร้องให้รายการนี้ฟังขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: เช
0: ้
2: าผม
0: ไ
2: ปร้องให้อาจารย์เกียรติศักดิ์ฟังทุกวันนะ
1: ใช่ใช
2: ่พอหมอปิติร้องจบผมร้องต่ออ
0: ืมค่ะค่ะ
2: ชัดกัน
0: ค่ะ
1: ขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ร้องเพลงเพราะค่ะ
0: ขอบคุณนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้คุณสุสีมาร้องเพลง
1: แล้วนะคะมาเริ่มต้นด้วยสุจิรานะตามมาด้วยสุชาดาตามมาด้วยสุวิทย์แล้วก็สุวิชา
0: ขออีกสักสูตรหนึ่งได้ไหม
1: จริงๆแล้วไม่ได้จำกัดเฉพาะสูตรนะได้ทุกชื่อนะคะ
0: ได้ท
1: ุ
0: กชื่อนะคะได้ทุกชื่อนะ
1: ที่081334666นะเดี๋ยวเราเปิดรับสาย
0: คุณผู้ฟังที่จะเพิ่มเติมขอเชิญนะคะ081334666ค่ะนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะระหว่างที่เราพูดคุยกันดังนั้นการเป็นเจ้าของแปลกุ้ยจึงต้องเตรียมไว้นะเชิญอาจารย์เลยค่ะ
1: ค่ะนะคะรับอีกช่วงปลายชั่วโมงนี้อีกหนึ่งสายเนาะสวัสดีค่ะอันนี้สูตรหรือเปล่าเนาะ
3: คนนี้ไม่มีสูตร
1: โอเคไม่มีสูตรสูตรวิสิตก็ได้ไหม
3: อ๋อว่าวันอังคารจะไปกินเขตอ
1: ่
3: ะ
1: ไปเปลี่ยนเลยใช่ไหม
3: เปลี่ยนเอาสูตรน้ำหน้าเนี่ยช่วยตั้งให้หน่อยสิครับ
1: สูตรวิสิตละกันขอบคุณมากค่ะ
3: เอาสูวิมลจะเอาสูวิมลเนี่ยเขาก็หาว่าเป็นเพศอีกเพศหนึ
1: ่
3: ง
1: ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วค่ะ
3: อาจารย์สูผมถามหน่อยพอดีผมออกกำลังเป็นประจำนะวันละ10กิโลใช้เดินรอบหมู่บ้านตอนนี้มันเมื่อคืนเนี่ยมันยังไงไม่รู้กล้ามเนื้อเราก็ว่ากล้ามเนื้อระบมหรือว่ากล้ามเนื้อฉีกที่เราสังเกตได้ยังไงคือผมไม่ทราบนะ
0: อาจารย์บาดเจ็บหรือเปล่ามีอาการเจ็บไหม
3: ช่วยอธิบายให้ผมหน่อย
0: เดี๋ยวแป๊บนึงอาจารย์คืออาจารย์มีรู้สึกอาการบาดเจ็บเป็นตรงไหนคะ
3: มีเป็นตรงต้นขาหัวเข่าขึ้นมาถึงในพับบนอะตรงนั้นแ
1: หละ
3: ตรงเนื้อตรงนั้นอะ
1: ค่ะค่ะ
3: เป็นเพราะว่าเราก็ออกเป็นประจำนะเพราะเราพกไอ้นาฬิกาจับระยะทางอะของผมจะเช้า6กิโลและตอนก่อนนอนอีก4กิโลเดินอย่างเดียวไม่วิ่งไงแต่จู่ๆเมื่อคืนมันเราก็ไม่ได้เดินตกท้องร่องหรืออะไรนะมัน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่จู่ๆมันยืดขึ้นมามัน
1: ตอนเช้านี่เหรอคะ
3: แต่ผมคิดว่ากล้ามเนื้อคงระบบมากกว
1: ่
3: า
1: ค่ะเป็นตอนเช้าใช่ไหม
3: ไอ้ยูดอยอะมาทาแล้วเขายังชั่วแล้วเอาผ้าเตะเนี่ยผ่านไว้เหมือนกับนักฟุตบอล
1: อ
3: ะแล้วก็ไปซื้อสเปรย์บอกยี่ห้อได้ไหม
1: ได้
3: ของเนเธอร์แลนด์เนี่ยไอ้เปอร์สกินดอร์ม
1: ัน
3: มีของอย่างเย็นกับอย่างร้อน
1: ซ
3: ื้อมาทั้งเย็นทั้งร้อนเลยฉีดมันเลยสลับกันนี่ดีขึ้นแล้วเนี่ยเช้าตอนนี้จับแล้วไม่เป็นไรแล
1: ้
3: วว่าวันคืนนี้จะเดินออกกำลังดีไหมหรือจะพักสักวันหนึ่ง
1: ต้องพักนะคะ
0: ถ้ามีอาการบาดเจ็บเนาะถ้ามีอาการบาดเจ็บแล้วต้องพักนะคะ
1: ต้องพักหรือว่าเดินให้น้อยลงกว่าเดิมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องราวของกล้ามเนื้ออักเสบกล้ามเนื้อบาดเจ็บหรือกล้ามเนื้อฉีกเดี๋ยวอาจารย์ตุ้มจะพูดให้ฟังด้วยนะค่ะ
3: เพราะว่าผมมีเวลานี้รักกล้ามเนื้อผมมากเลยเพราะอายุถึง72แล้วยังไม่เคยเป็นอะไรเลยเมื่อมาเดินอย่างเดียวทำไมมา
1: ได้
3: โอ้อย่างเดียวคือถ้ามันอักเสบหรือมันยังไงเรายังไม่มีปัญหายังแก้ได้ใช่ไหม
1: ค่ะใช่ค่ะ
3: พวกยาทาระบบแต่ถ้ามันกล้ามเนื้อฉีกขาดอะไรโอ้โหมันต้องเรื่องใหญ่
1: ต้องมาฟังกันว่าเป็นยังไงได้ค่ะ
3: เพลงฝรั่งตอนปลายก็เพลงได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: เพลงอะไรคะ
3: Bridge Over Troubled Water เพลงนี้เนื้อเพลงแฝงไปด้วย Philosophy of Life กับปัญญาชีวิตครับขอบคุณมาก
1: ขอบพระคุณมากๆนะคะ
3: ขอบไซมอนกาบุญเกีย
1: ร
3: ติครับ
1: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบ
1: พระคุณนะคะดร.วิสิตด้วยเนาะ
0: ค่ะไม่เป็นสุวิสิตนะ
1: ไม่ต้องไปเปลี่ยนชื่อค่ะคุณผู้ฟังท่านอื่นก็ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อนะชื่อใดๆเราก็ยินดีรับสายเป็นครอบครัวแปดกล้วยกันหมด
0: นั้นข้อมูลเบื้องต้นอาจารย์แจ้งให้กับคุณฟังเราทราบนิดนึงว่าอาการบาดเจ็บถ้าไม่ว่าจะเกิดจากการเดินของผู้สูงอายุหรือว่าการออกกำลังกายถ้ามีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าหร หรือว่าบริเวณข้อเข่าอะไรต่างๆสิ่งที่ควรจะดำเนินการก็คือสต็อป
1: ก่อนชั่วคราวเนาะการคลายกล้ามเนื้อนะคะที่ทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยได้คลายก่อนนะอาจจะมีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องทุเลาเบาบางในเรื่องของการออกกำลังกาย
0: ใช่ค่ะ
4: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
5: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
4: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
5: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
4: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
5: 1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
6: ชาบิกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
7: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงกับดิฉันจันทร์สุจราศรีวิโชค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขในบรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงแล้วก็กับการที่จะสร้างสรรค์บรรยากาศดีๆอยู่กับบ้านนะคะรายการนี้เป็นรายการที่มีการถามตอบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็นำเสนอสาระเพื่อสุขภาพพร้อมด้วยการส่งเสริมสุขภาพดีๆค่ะนะคะกับการที่จะพูดคุยหรือว่าสอบถามผ่านเข้ามาในรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นผลเลือดผลแลบหรือว่าจะเป็นเรื่องของค่าเบาหวานความดันนะคะคุณฟังที่ยังสงสัยอยู่แล้วก็ยังไม่เข้าใจวิธีการต่างๆหรือว่าการดูแลป้องกันตัววันนี้มีคุณพยาบาลตุ้มสุชาดานะคะท่านเข้ามาร่วมในรายการก็ให้คุณฟังใช้ประโยชน์จากรายการนี้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโทรเข้ามาสอบถามกันนะคะจะได้ดูแลปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็จะได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะอย่างนี้เนาะทีนี้เรื่องของคุณฟังของเราซึ่งอาจจะอยู่ในกลุ่มของคุณฟังทั่วๆไปรีบจัดการบริหารให้เสร็จสรรพเลยค่ะคุณฟังแล้วก็กลับเข้ามาอยู่ภายใต้ชายคาร่มไม้หรือว่าภายใต้ชายคาบ้านนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงป้องกันฮีทสโตรกหรือว่าโรคลมแดดที่จะเกิดขึ้นนะคะอาจจะต้องพกพาน้ำดื่มติดตัวไปด้วยนะคะในหลายพื้นที่จะเป็นกระติกที่เก็บความเย็นของน้ำได้นะคะก็จะเป็นประโยชน์มากๆจะเป็นกระติกที่เก็บเรื่องของกาแฟเย็นแปะกล้วยคอฟฟี่ได้นะคะบางท่านบอกว่าถ้าเป็นกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่นี่ใจจริงแล้วชอบกาแฟร้อนมากกว่าก็ตามอัธยาศัยนะคะแต่ถ้าเผื่อว่าอากาศร้อนเนี่ยก็ไม่อยากจะให้ลักษณะของเครื่องดื่มมันร้อนเพราะเวลาที่เราทานเครื่องดื่มร้อนๆเราก็จะรู้สึกว่ามันร้อนร่างกายเรามันร้อนมากขึ้นนะลองเป็นกาแฟธรรมดาก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะไม่ต้องถึงกับกาแฟเย็นก็ได้เพราะบางท่านอาจจะเป็นผู้สูงอายุเนาะหรือว่าบางท่านทานของเย็นแล้วร่างกายปรับอุณหภูมิไม่ได้จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเนาะหรือว่าระบบเรื่องของช่องทางเดินอาหารบางครั้งบางคราเราไม่เคยทานนานๆครั้งจะทานเนี่ยเราจะยังชั่งใจไว้พยายามที่จะข่มฟื้นขืนใจหรือว่าไม่อยากจะทานของเย็นแต่นะคะด้วยสภาพอากาศก็ทำให้ต้องหันไปทานหรือว่าดื่มน้ำเย็นบ้างมันก็เลยกลายเป็นว่าร่างกายต้องมีการปรับตัวแล้วก็อาจจะบางคนก็ปรับตัวได้ดีแต่บางท่านก็ไม่คุ้นจริงๆนะคะเพราะบางท่านนี่ถือว่าความเย็นกับเรื่องของร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นลักษณะเขาเรียกกันว่าอะไรนะเหมือนเป็นสิ่งของต้องห้ามไปเลยล่ะค่ะนะอันนี้ก็ต้องพยายามที่จะฝืนๆกันนิดนึงหรือไม่ก็ลองลดความเย็นลงสักนิดนึงดิฉันว่าพอจะช่วยได้นะคะก็ขอให้คุณฟังอยู่ในโหมดแห่งความสุขก็แล้วกันนะคะสั่งซื้อแปะกล้วยตาไวกิ้ง0625100นะคะ560-9ค่ะตอนนี้ซัตเทิลเมลค่ะ

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: เพลงจบแล้วค่ะนะคะก็
1: เพลงจังหวะสนุกๆน่ารักน่ารัก
0: นะ Weller Man Weller Man ของเพลงอู่ Weller Man นะคะนาธานอีแวนนะคะ
1: Weller Man
0: ค่ะ Weller Man นะคะฉันค่ะอาจารย์ตุ้มกับเรื่องของสุขภาพดีๆที่คุณฟังสอบถามมานะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพค่ะ
1: ค่ะนะคะมาสู่โหมดของวิชาการบ้างนะคะ
2: รับโหมดรับโหมด
1: รับโหมดนะคะความรู้นะคะซึ่งคุณสุวิทย์เนี่ยถามไว้คุณสุวิทย์ที่เป็นหนึ่งท่านเนาะที่เป็นแฟนรายการซึ่งติดตามสาระเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพเร
0: ื่อง
1: ของ
0: โรคภัย
1: ไข้เจ็บอะไร
0: ฟังแล้วเข้าใจหมดอ่ะ
1: โอ้ยสุดยอดเนาะเราก็เป็นคนที่ติดตามข่าวสารเนาะแล้ว
0: คุณหมอที่หนึ่งก็คือคุณหมอในรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะแล้วก็มีทีมแพทย์ทีมพยาบาลน
1: ะ
0: ส่วนคุณหมอที่สองก็คือสุวิทย์ค่ะ
2: สุวิทย์คลินิก
1: ใช่ค่ะแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามฟังรายการนี้นะคะประจำเนี่ยก็จะเป็นคุณหมอทุกคนเลยนะ
0: เปรียบเป็นหมอดูแลตัวเองนะ
1: ใช่ค่ะเป็นหมอดูแลตัวเองอันนี้คือการเปรียบเปรยเฉยๆเนาะว่าเราก็จะได้ดูแลสุขภาพของเราเองนะคะก่อนที่จะไปถึงมือคุณหมอจริงๆนะคะในเรื่องของโรคอันนึงที่เกิดจากเชื้อโรคที่คุณสุวิทย์ถามมานะคะเรื่องของไออะไรนะเชื้อโรคกินเนื้อใช่ไหมอันนั้นนะโรคนี้ค่ะเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อนะคะเป็นเชื้อโรคชนิดหนึ่งก็คือเป็นเชื้อแบคทีเรียชื่อของเขาก็คือ Streptococcus Group A นะคะก็คือเหมือนกับไข้หวัดใหญ่ถ้าเราก็เกิดจากเชื้อโรคไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็จะมีหลายสายพันธุ์สายพันธุ์ที่1สายพันธุ์ที่2สายพันธุ์ที่3ไข้หวัดใหญ่ชนิด A ชนิด B เหมือนกันค่ะเจ้าเชื้อโรคชนิดนี้เนี่ยเขาไม่ใช่ไวรัสแต่ว่าเขาเป็นแบคทีเรียนะคะเขาก็จะมีกรุ๊ปเหมือนกันนะคะเป็น Streptococcus นะคะก็เป็นกรุ๊ป A นะคะเชื้อโรคตัวนี้จริงๆแล้วเจ้า Streptococcus เนี่ยนะคะเป็นแบคทีเรียซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์เช่นเดียวกันมีต้องประมาณ200สายพันธุ์แล้วก็จะไม่ใช่เป็นเชื้อใหม่เป็นเชื้อเก่าแก่ตั้งแต่โบราณมีมานานแล้วเจ้าเชื้อตัวนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้บางครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเชื้อประจำถิ่นหรือว่า normal flora ก็คือเป็นเชื้อแบคทีเรียซึ่งอยู่ในร่างกายของเราซึ่งไม่ได้ทำอันตรายกับเราเนาะคือเขาอาจจะอยู่ในลำคอนะหรือว่าเป็น Streptococcus ซึ่งอยู่ตามผิวหนังนะถ้ามีปริมาณน้อยๆนะคะแล้วเราภูมิต้านทานดีก็จะเขาเรียกว่าเป็นเชื้อ normal flora คือเป็นเชื้อธรรมดาไม่ทำอันตรายไม่ใช่เชื้อก่อโรคนะคะในทางการแพทย์นะคะก็คือเชื้อโรคเนี่ยจะมี2กลุ่มก็คือเป็นเชื้อ normal flora หรือเชื้อประจำถิ่นหรือเชื้อธรรมดาที่อยู่ในร่างกายเราโดยที่เขาอยู่ของเขาเฉยๆนิ่งๆอาศัยอยู่กับเราได้โดยไม่ได้ทำอันตรายกับเราอันนี้ไม่ใช่เป็นเชื้อก่อโรคแต่เมื่อใดก็ตามที่เชื้อชนิดเดียวกันนี่แหละค่ะแต่ว่ามันมีปริมาณเยอะๆภูมิต้านทานเราไม่ดีหรือว่าเขาอยู่ผิดที่นะปกติเขาจะต้องอยู่ที่ผิวหนังเฉยๆแต่กลับหลุดเข้าไปสู่กระแสเลือดแล้วก็มีปริมาณเยอะๆจนทำอันตรายกับร่างกายอันนี้แหละจะเรียกว่าเชื้อก่อโรคคือตัวเดียวกันนี่แหละค
0: ่ะ
1: สุชาดานี่แหละนะถ้าอยู่ดีๆนะก็ไม่ทำอันตรายกับใคร
2: ไม่มีสุชาดาเป็นรังแก
1: ไม่มีสุชาดามารังแกแต่ถ้าบอกว่าสุชาดาโมโหขึ้นมาหรือว่าแบบ
2: สุชาดาก็เปิด
1: อะไรแบบนี้นะ
2: กระจาย
1: ก็อาจจะก่อโรคหรือว่าทำให้เกิดเชื้อโรคทำเจ้าเชื้อตัวเนี้ยคือสุชาดาคนเนี้ยทำให้เราเป็นโรคได้อันนี้เปรียบเทียบในคนคนเดียวกันหรือว่าในเชื้อตัวเดียวกันเนี้ยค่ะเขาสามารถเป็นคนดีก็ได้เป็นเชื้อดีก็ได้เป็นเชื้อร้ายก็ได
0: ้แต่ว่ามันก็อยู่ที่สิ่งแวดล้อมใช่ไหมอาจารย
1: ์อยู่ที่สิ่งแวดล้อมอยู่ที่ภูมิต้านทานของเจ้าของร่างคือเชื้อโรคเนี่ยมันอาศัยอยู่กับเรานะคะเราภูมิต้านทานตกนะคะแล้วเชื้อโรคมันเกิดขึ้นปริมาณมากผิดปกติถ้าเขาอยู่ปริมาณปกตินะเล็กๆน้อยๆอยู่ตามร่างกายเราไม่ก็จะไม่ทำร้ายเราไม่ทำให้เราเป็นโรคอย่าง Streptococcus ชนิด A เนี่ยค่ะอยู่ในลำคอเราเจอนะเจอเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ลำคอแต่ว่าเป็นปริมาณน้อย
0: ๆ
1: เขาก็อยู่ของเขาเฉยๆนะคะในร่างกายเราในปากของเราเนี่ยมีเชื้อแบคทีเรียมากมายนะคะในลำคอเราก็มีเชื้อแบคทีเรีย
0: ในลำไส้เราก็มี
1: ถูกต้องอ่ะกำลังจะพูดต่อไปว่าในลำไส้ก็อีโคไลก็คือเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่อยู่ในลำไส้เราก็จะช่วยในเรื่องของย่อยอาหารบ้างหรืออะไรบ้างช่วยในเรื่องเนี้ยเขาก็จะเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดดีนะคะซึ่งเขาก็อยู่ของเขาตามปกติอยู่กับร่างกายของเราตามปกตินะคะแต่เจ้าเชื้อตัวนี้นะคะก็ถ้าสมมติว่าก่อโรคได้ก็คือว่าเขาเนี่ยมีปริมาณเยอะๆแล้วก็ตัวเราเนี่ยเราเรียกว่าโฮสต์ก็คือเ เราเป็นที่อาศัยของเจ้าเชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้อแบคทีเรียพวกนี้ค่ะถ้าโฮสต์หรือตัวเราเนี่ยภูมิต้านทานไม่ดีนะคะแล้วเจ้าเชื้อเนี่ยมันเจริญเติบโตเยอะๆนะคะแล้วมันก็ไปอยู่ผิดที่จากลำคอมันหลุดลงไปในทางเดินหายใจนะคะไปที่ปอดบ้างไปที่นู่นที่นี่บ้างแล้วก็จำนวนมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆอันนั้นก็จะส่งผลเสียอัน
0: นี้แสดงว่าภูมิร่างกายของเราเริ่มต่ำหรือว่าเราเริ่มนอนน้อยเราเริ่มที่จะดูแลตัวเองไม่ดีแล้วเนี่ยนะเรานิสัยไม่ดีว่างั้นเถอะไม่ใส่ไม่ดีไม่ใช่คือ เราอาจจะไม่ดูแลตัวเองนะอาจารย์
1: หรือว่าเราอาจจะมีเผลอหายไปบ้างหรือเราไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะ
0: ขาดการทานอาหารที่ดีนะไปรับประทานอาหารรสจัดพักผ่อนไม่เพียงพอ
1: นะคะเชื้อนี้ก็จะทำอันตรายหรือว่าก่อโรคขึ้นมาได้ชั่วครั้งชั่วคราวกับเราเหมือนกันนะคะ
0: เขาก็เปลี่ยนใจสิคะ
1: แต่ตอนที่เขาอยู่ดีเขาก็เลยอ้าวฮึกเหิมขึ้นมาทำให้เป็นโรคขึ้นมา
0: จัดการตัวเราเลย
1: ประมาณอย่างนี้นะคะทีนี้เจ้าเชื้อสเตรปโตคอคคัสกรุ๊ป A หรือว่าชนิด A เนี่ยค่ะนะคะก็ทำให้เราเนี่ยเป็นโรคได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณสุวิทย์พูดถึงว่าโรคที่กินเนื้อนะคะที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็เกิดจากเชื้อตัวเนี้ยแต่ทำไมถึงบอกว่ามันกินเนื้อก็เพราะว่าอันเนี้ยเขาทำอันตรายหรือว่าติดเชื้อแล้วก็ทำอันตรายกับผิวหนังของคนเรานะคะนะการติดต่อของเชื้อเนี้ยนะคะเพราะว่าสเตรปโตคอคคัสหรือว่าแบคทีเรียชนิดเนี้ยสามารถติดต่อระหว่างคนสู่คนได้เหมือนโควิด-19 แต่ตรงนั้นเป็นเชื้อไวรัสเหมือนไข้หวัดใหญ่ที่เราสามารถติดต่อกันได้สเตรปโตคอคคัสชนิด A เนี่ยก็ติดต่อคนสู่คนได้เช่นเดียวกันนะคะแต่เขาเป็นแบคทีเรียนะคะติดต่อก็เหมือนกับเวลาเราเป็นหวัดเลยค่ะจากสุขาก็คือผ่านการไอการจามนะคะแล้วก็การสัมผัสคล้ายโควิดค่ะ

0: ได้รับเชื้อในแบบนี้ไปก็คนนั้นก็จะไปก่อโรคให้กับคนนั้นคนนั้นก็จะเจ็บป่วยนะคะแล้วก็เจ้าเชื้อตัวนี้ที่บอกว่ามีมานานแล้วเนี่ยมักจะพบการระบาดในสถานที่เช่นโรงเรียนนักเรียนนะเหมือนกับ
1: เด็กๆตัวเล็กๆนะอนุบาล
0: เหมือนแบบนี้แหละค่ะ
1: คล้ายก
0: ันเนาะหรือว่าบ้านพักคนชราเพราะฉะนั้นในคนที่ภูมิต้านทานต่ำหรือกลุ่มเปราะบางที่เรารู้จักกันดีก็คือคนสูงอายุนะคะกับเด็กเล็กนั่นเองนะคะทีนี้อาการของเจ้าเชื้อตัวนี้นะคะส่วนใหญ่เนาะผู้ติดเชื้อตัวนี้มักมีอาการไม่รุนแรงนะคะเหมือนกับเราเป็นไข้หวัดธรรมดาเนี่ยบางครั้งเดี๋ยวเราก็หายเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะก็การติดเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่รุนแรงก็จะมีอาการเจ็บคอนะคะเหมือนกับเราติดเชื้อเป็นหวัดแต่เป็นหวัดตัวนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียไม่ได้เป็นหวัดที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะคะอันนี้คือติดเชื้อทางเดินหายใจแต่ถ้าติดเชื้อที่ผิวหนังนะคะก็ทำให้บาดแผลหรือที่ผิวหนังเนี่ยเป็นลักษณะเฉพาะของเขานะคะหนึ่งในโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนี้เมื่อก่อนนี้เราจะเรียกว่าเราจะรู้จักกันในชาติชื่อภาษาไทยเนาะในโรคของภาษาไทยเนี่ยคืออีดำอีแดง นะคะถ้าคนโบราณหรือคนสมัยก่อนเนี้ยจะเคยได้ยินนะคะ
1: ไม่ใช่อีแตะนะไม่ใช่คนแตะนะไม่ใช่รองเท้าอีแตะนะ
0: ใช่ค่ะอ
1: ีดำอีแดงโรคอีดำอีแดง
0: ใช่เขาเรียกว่าไข้อีดำอีแดงนะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าสกาเลตฟีเวอร์ตอนอาจารย์ตุ้มเรียนเนี่ยคุณหมอหรือว่าอาจารย์พยาบาลหรืออาจารย์แพทย์เนี่ยที่มาสอนก็ต้องท่องจำเนาะอีดำอีแดงคือภาษาอังกฤษชื่ออะไรสกาเลตคือมันจะเหมือนแบบสกาเลตคล้ายๆกับดาวดาวคล้ายๆกับมันจะทำให้ผิวหนังเราเนี่ย
1: เป็นดวงๆ
0: จ้ำๆจ้ำๆสีดำบ้างสีแดงบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วฟีเวอร์ก็คือจะต้องมีอาการไข
1: ้มีไหมที่ตอบว่าอีดำอีแดง
0: ไม่มีไม่มีแล้วคนสมัยก่อนก็จะเรียก
1: ชื
0: ่อลักษณะที่เกิดขึ้นกับผิวเหมือนอีสุกอีใส
1: เออใช่
0: มันผื่นของ
1: สุกคนใส
0: ใช่ผื่นของสุกใสก็คือตุ่มมันจะเป็นพองๆใสบ้างขุ่นบ้าง
1: เป็นตุ่มน้ำเลยจ้ะเนาะ
0: ใช่ค่ะอันที่สุกๆก็จะขุ่นๆอันที่ยังไม่สุกดีก็จะใสๆ
1: ใช่
0: แล้วก็เรียกว่าอีสุกอีใสนั่นเองตัวนี้ลักษณะผื่นจากเชื้อแบคทีเรียตัวเนี้ยก็จะเป็นสีดำๆไม่ไหม้หรือว่าสีแดง
1: ๆ
0: ในผิวเขาก็เลยเรียกว่าอีดำอีแดงนั่นเองนะคะซึ่ง อย่างที่บอกว่ามักจะพบในเด็กเล็กนะคะในโรงเรียนในสถานที่แออัดหรือว่าในคนสูงอายุนะคะอาการก็คือเนี่ยทำให้มีผื่นตามผิวหนังเนาะแล้วก็อาการคล้ายไข้หวัดอย่างที่บอกว่ามีไข้นะคะเจ็บคอนะคะหรือบางคนนี่ก็ถ้าไวรัสแบคทีเรียตัวนี้ลงไปถึงต่อมทอนซิลก็จะทำให้มีอาการต่อมทอนซิลอักเสบได้นะคะแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีลักษณะผิวเนี่ยถ้าผิวขาวๆก็จะยิ่งเห็นชัดว่าติดการติดเชื้อที่ผิวเนี่ยก็จะทำให้มีอาการผิวเนี่ยเป็นจุดๆวงดวงๆแดงๆบ้างดำๆบ้างนะคะค่ะแล้วก็ผิวถ้าสัมผัสแล้วนะคะผื่นที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้นะมันจะลักษณะของผิวเนี่ยจะสักสากเหมือนกระดาษทรายเวลาเราสัมผัสตรงผื่นหรือผิว
1: ถามหน่อยกระดาษทรายเบอร์ไหนล่ะคะ
0: โอ้ไม่ได้เรียนมาเลยอาจารย์ไม่ได้บอกไ
1: ว้แต่ดิฉันก็ถามไปอย่างนั้นเพิ่มความสนุกนะคุณฟังขออภัยนะที่แบบว่ามีโจ๊กไปคือจะได้จำได้จะได้เข้าใจเนาะโรคอีดามิแดงเนี่ยผิวสักสากนะ
0: ต้องไปบอกกับอาจารย์ว่าอาจารย์สุจิราเนี่ยนะถามละเอียดขนาดนี้ว่าตอนเราเรียนเราก็ไม่ได้ถามยกมือถามอาจารย์ค่ะ
1: กระดาษทราย
0: กระดาษทรายเบอร์อะไร
1: มันมีหลายเบอร์จริงๆนะกระดาษทรายมีสักน้อยมีสักมากแล้วก็มีค่อนข้างที่เป็นเม็ดทรายเม็ดใหญ่ๆเนาะใช้ในการฝนหรือว่า
0: ขัด
1: พื้นผิวต่างๆนะ
0: ให้มัน
1: ย
0: ัง
1: ไม่ขัดผิวนะคะคุณผู้ฟังไม่ได้
0: อ่ะไปที่กระดาษทรายจริงๆแล้วสรุปแล้วไม่ทราบว่าเบอร์อะไรนะคะแต่ลักษณะผิวเนี่ยจะสักๆนะเหมือนกระดาษทรายด้วยนะคะแล้วก็ลักษณะเฉพาะอันนึงนะคะบางครั้งถ้าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้นะคะลักษณะเด่นอีกอย่างนึงถ้าคนไข้เป็นเนี่ยก็คือให้ดูที่ลิ้นได้ลิ้นเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่ามีแบคทีเรียชนิดนี้เยอะนะคะเขาจะเรียกว่าลิ้นสตรอเบอรี่
1: ว่าเป็นยังไง
0: เป็นอย่างนี้ค่ะคือลิ้นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแบบว่า
1: สีแดง
0: ๆตะปุ่มตะป่ำใช่แล้วก็มีฝ้าขาวแต่ตะปุ่มตะป่ำเนี่ยมันก็จะเป็นแบบแดงๆแล้วตรงลิ้นที่ไม่มีปุ่มป่ำมันจะเป็นสีขาวมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับผลสตรอเบอรี่ที่มีจุดแดงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นอะที่เรียนมาเนี่ยอาจารย์เขาจะบอกว่าลักษณะเฉพาะเด่นของสกาเลตฟีเวอร์นะหรือว่าไข้อีดำอีแดงเนี่ย ผิวเป็นแบบนี้ลิ้นคนไข้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นจะเป็นการตรวจของแพทย์ที่จะวินิจฉัยนะเบื้องต้นดูลักษณะ

0: ดูลักษณะผิวดูที่ลิ้นคนไข้แล้วก็สอบถามประวัติอะไรแบบนี้ค่ะนะคะทีนี้สำหรับประเทศไทยเนี่ยค่ะกรมควบคุมโรคก็ระบุว่าจะพบโรคนี้นะคะในเด็กที่อายุประมาณ 5-15 ปีนะคะโดยผู้ป่วยเนี่ยจะมีผื่นสีแดงขึ้นตามผิวหนังเกือบทั่วร่างกายแล้วก็เรื่องของมีไข้สูงนะคะแล้วก็มีอาการเจ็บคอนะคะแล้วก็โรคนี้นะคะถือเป็นโรคร้ายแรงชนิดหนึ่งสำหรับผู้ป่วยเด็กนะเด็กเนี่ยภูมิต้านทานเขาจะน้อยไม่สามารถหายเองได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องเพราะว่าตัวนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียก็ใช้ยาปฏิชีวนะหรือแอนตี้ไบโอติกในการรักษานะคะแต่ถ้าเด็กไม่ได้รับยาปฏิชีวนะก็อาจจะมีอาการแย่ลงเป็นอันตรายต่อระบบการทำงานของอวัยวะหัวใจแล้วก็ไตของร่างกายได้นะคะในประเทศไทยเนี่ยค่ะ
1: เจอหรือยังคะ
0: พบผู้ป่วยไข้อีดำอีแดงในเด็กอายุ 5-14 ปีเนี่ย237รายนะคะอันนั้นคือปีนู้นนะ
1: ปีก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี
0: ้ใช่ก่อนหน้านี้ไม่มีข้อมูลค่ะแต่ข้อมูลตรงนี้มีบอกว่าในเด็กเนี่ยพบ200กว่ารายนะคะโดยจังหวัดที่มีอัตราการป่วยสูงสุดคือที่จังหวัดตากนะคะผู้ที่มีเสียชีวิตมากที่สุดในโรคนี้ก็คือทางใต้คือกระบี่ค่ะแล้วก็กาญจนบุรีแล้วก็กรุงเทพแต่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเจ้าเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้มักจะไม่ได้ทำให้เกิดโรคที่อันตรายรุนแรงถึงกับชีวิตมีส่วนน้อยที่จะเป็นอันตรายรุนแรงถึงกับชีวิตนะคะ
1: ค่ะ
0: ขออาจารย์สุมีข้อมูลเพิ่มเติม
1: ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ฟังว่าทางส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองนะคะรายงานว่ายังไม่พบรายงานผู้เสียชีวิต
2: เกิดจากโรคนี้
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโรคนี้มีมานานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยเนาะก็อาจจะเป็นสาเหตุนี้หนึ่งสาเหตุนะคะเพราะว่าโรคนี้เกิดการติดต่อระหว่างคนสู่คนได้เหมือนโควิดเวลาเปิดประเทศไปมันก็จะมีโอกาสที่จะนำเชื้อโรคจากคนที่มาจากประเทศอื่นๆเข้ามาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมาตรการในการป้องกันประเทศไทยเราก็ไม่ต้องตื่นตระหนกนะเพราะว่าไม่ใช่เชื้อใหม่แล้วก็ไม่ใช่โรคที่ป้องกันไม่ได้การป้องกันคล้ายๆกับโควิด-19 ค่ะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าติดต่อกันทางไอทางจามติดต่อกันทางสัมผัสเพราะฉะนั้นการสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆก็จะเป็นเรื่องที่ปกติที่เราป้องกันการแพร่กระจายเชื้อหรือการรับเชื้อจากคนอื่นนั่นเองคล้ายๆมาตรการเดียวกันกับการป้องกันโรคหวัดหรือว่าโควิด-19นั่นเองนะคะค่ะ
1: ค่ะก็สรุปว่าร่างกายความแข็งแรงของร่างกายยังเป็นฐานที่มั่นสำคัญของทุกคนนะคะอย่าให้มีความอ่อนแอเกิดขึ้นนะคะดิฉันก็แนะนำประโยคนี้มาบอกว่าอย่าอ่อนแอนะคุณฟังไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือว่าจิตใจถ้าอ่อนแอเมื่อไหร่ก็อ่อนแอแล้วก็แพ้เธออ่อนใจอ่อนแอนะครับก็แพ้ไปอ่อนใจก็แพ้เธอประมาณนี้เพลงของคุณหญิงลีนะเพราะฉะนั้นอย่าอ่อนแอทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงก็ต้องใช้วิธีการอาหารเป็นยาบ้างล่ะนะออกกำลังกายบ้างล่ะพักผ่อนให้เพียงพอบ้างนอนให้พอดีพอดีอย่าให้มากเกินไปอย่าให้น้อยเกินไปนอนมากก็ไม่ใช่ว่าดีนะอาจารย
0: ์
1: บางทีก็เสี่ยงเป็นภาวะโรคซึมเศร้าได้เหมือนกัน
0: อ
1: าจจะทำให้เกิดความนิ่งชาความเฉื่อยชาความซึมเศร้านอนน้อยก็ทำให้รู้สึกว่าร่างกายมันอ่อนเพลียเหมือนกันนะเอาให้พอดีพอดีค่ะอาหารก็เช่นกันนะคะต้องให้พอดีพอดีกับเราค่ะ
0: ค่ะมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกข้อหนึ่งจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะกรมควบคุมโรคก็บอกว่ากรณีที่โรคนี้มีอาการรุนแรงนั้นนะคะจากระบบโครงสร้างข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพประชากรของไทยเรานะคะเขาเรียกว่าถ้าเป็นโรคนี้แล้วเป็นกรณีที่รุนแรงนะเราจะเรียกว่าท็อกซิกช็อกซินโดรมก็คือเป็นกลุ่มอาการซึ่งทำให้เกิดช็อกแล้วก็เกิดเป็นพิษขึ้นก็พบว่าจำนวนเป็นอย่างนี้ค่ะนะคะมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเป็นโรคในโรงพยาบาลเนี่ย204รายอันนี้ข้อมูลซึ่งปี62ถึงปี66นะ4ปีนะคะในข้อมูลของ4ปีเนี่ยนะคะพบว่ามีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนี่ย204รายก็คือเฉลี่ยแล้วปีละ40รายส่วนกรณีที่เขาเรียกว่าเป็นกรณีซึ่งเป็นแบคทีเรียชนิดนี้เนี่ยค่ะหรือว่าอีกชื่อนึงถ้าเกิดมันทำให้เนื้อเป็นเนี้ยเขาเรียกว่าโรคเนื้อเน่าเพราะว่าเป็นทำให้ผิวเนี่ยดำๆแล้วก็เป็นเหมือนกับผิวเนี่ยเป็นเนื้อตายนะคะตัวนี้นะคะเป็นหนึ่งในสาเหตุของที่ทำให้เกิดจากเป็นหนึ่งใน ป็นโรคหนึ่งซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดเดียวกันนี้นะคะก็มีพบข้อมูลว่ารักษาในโรงพยาบาลนะคะ2562ถึง2566เนี่ยค่ะมีผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ 160,000 รายนะคะแต่ว่าเสียชีวิตเนี่ยประมาณ 1,048 รายค่ะอันนี้คือ4ปีนะนะคะก็จริงๆแล้วอัตราการเสียชีวิตแล้วก็ที่พบว่าเป็นรุนแรงเนี่ยจะพบน้อยมากเพราะว่าถ้าเกิดรักษาตั้งแต่เนิ่นๆก็มียาปฏิชีวนะในการรักษาแล้วก็จะหายได้ค่ะ
1: ค่ะค่ะนะคะขอบคุณอาจารย์ตุ้มมากๆนะคะข้อมูลค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงนะคุณผู้ฟังแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยแล้วเราจะได้เรามาระวังตัวกันดิฉันว่าทางที่ดีที่สุดนะอาจารย์ทานเนื้ออะไรก็ตามแต่ให้สุกเข้าไว้ปลอดภัยที่สุดนะความร้อนอุณหภูมิเกินกว่า100องศาเซลเซียสเป็นต้นไปนี่รับประกันว่าจะฆ่าเชื้อโรคได้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียอะไรต่างๆขอให้อาหารที่เรารับประทานปรุงสุกทั้งนอกทั้งในนะคะถ้าเป็นผักก็ล้างให้สะอาดมากๆค่ะคุณผู้ฟังเพื่อความปลอดภัยของเราเองทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นความปรารถนาดีจากสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะอาจารย์ตุ้ม นำข้อมูลนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะแล้วก็สมุนไพรแปลกเวทราไวกิ้งค่ะคุณผู้ฟังคะท้ายรายการเนาะอยากจะให้ฟังเพลงเอาให้ฟังเพลงกันสักเพลงนะคะเรากำลังแก้ไขโรคเราก็ต้องสร้างเกาะป้องกันเรียกว่าบ่วงรักค่ะนะตามคำขอเลยเพลงนี้เชิญค่ะ

0: เป็นบทเพลงตามคำขอนะคะคุณผู้ฟังที่แนะนำเข้าสู่รายการต้องขอบคุณเพลงเพราะๆเหล่านี้ค่ะในบรรยากาศของเพลงเพราะๆต่อไปจากสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะสนใจสมุนไพรแปะกล้วยดอใบกิ่งโทรศัพท์0625100560-9นะคะ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามดังเดชธิดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช
4: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการสวยใสใบทองสมุนไพรใบทองสมุนไพรเบลล่าดิฉันแดงพัชนีค่ะวันนี้มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟัง1ชั่วโมงเต็มนะคะวันนี้มาพร้อมกับท่านอาจารย์ภูริศสิทธิพิทักษ์อีกเช่นเคยสวัสดีค่ะอาจารย์ภูริศค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับสวัสดีคุณแดงด้วยครับ
0: สวัสดีค่ะนะคะก็แหมวันนี้อาจารย์คะเมื่อคืนพอเข้า Facebook นะคะนานๆทีแดงก็จะเข้าไปสักครั้งหนึ่งน้องสาวแดงมีน้องสาวท่านหนึ่งที
1: ่นับถือกัน
0: นับถือกันเป็นพี่สาวของน้องสะใภ้นะคะแดงมีน้องสะใภ้และนี่พี่สาวก็เป็นพยาบาลส่วนน้องสะใภ้นี่เป็นด็อกเตอร์นะคะสอนอยู่มหาลัยที่ขอนแก่นนะคะพี่สาวของนะเขาก็โพสต์ในขอไว้อะไรกับท่านตาแพทย์หญิงท่านหนึ่งนะคะอายุ42ปีนะคะสวยอายุยังน้อยอาจารย
1: ์
0: สวยมากนะคะแล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดนะคะอายุเพียง42เป็นผู้หญิงที่สวยมากนะเป็นที่รักใคร่ของทางการเขาเรียกว่าบุคลากรทางการแพทย์เนาะอยู
1: ่
0: โรงพยาบาลแถวๆอนุสาวรีย์นะคะก็เสียชีวิตเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเสาร์ที่ผ่านมานู่นนะคะก็ได้2อาทิตย์แล้วล่ะนะคะเมื่อก่อนเสียชีวิตนะเขาบอกว่าไปเช็คค่ะนะคะก่อน2อาทิตย์ก่อนนั่นคือทันตแพทย์หญิงท่านนี้ท่านก็เข้าห้อง ICU นะคะแล้วก็เป็นมะเร็งมันลามเข้าไปทั่วตัวนะคะแล้วก็มีการเจาะสายทั่วร่างกายเลยนะคะมะเร็งมันเป็นโรคที่ผู้ป่วยเนี่ยเจ็บปวดทรมานมากนะคะขนาดมอร์ฟีนยังเอาไม่อยู่นะคะพอตรวจพบเจอปุ๊บนะคะเป็นมะเร็งปอดเนี่ยเขามีเวลาอยู่ได้ประมาณ6เดือนนะคะช่วงที่6เดือนที่ผ่านมานี่เขาก็ใช้ชีวิตแบบทำทุกอย่างพอรู้ตัวเองว่า
1: เป็นมะเร็ง
0: ไม่เกิน6เดือนที่วินิจฉัยออกมาแล้วนะคะก็เสียชีวิตเมื่อวันที่14ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ปวดเจ็บปวดนะคะปวดนะคะเพราะว่ามะเร็งมันจะกินเข้าไปปอดเนี่ยเกือบหมดเลยนะคะต้องให้ออกซิเจนนะคะแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือร่างกายมันไม่ได้หลับอาจารย
1: ์ครับ
0: ยานอนหลับก็เอาไม่อยู่คือมันทรมานอะนะคะจนหมอต้องให้แบบดิฟยานะคะเพื่อให้ค่อยๆหลับค่อยๆหลับแล้วก็จากไปอย่างไม่ทรมาน
1: ครับ
0: นะคะก็ขอแสดงความเสียใจนะคะท่านเป็นมะเร็งปอดแต่ท่านไม่สูบบุหรี่ท่านไม่ดื่มนะอาจารย
1: ์ครับ
0: นะคะแล้วการที่จะเป็นมะเร็งปอดเนี่ยมันก็คงมีปัจจัยหลายๆอย่างเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันในส่วนของการที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะคะเราต้องมารู้ทันเขาก่อนว่าการที่เขาเป็นโรคต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นนะคะแล้วมันมาจากสาเหตุอะไรแล้วเราจะยับยั้งเขาได้อย่างไรไอ้มะเร็งต่างๆเนี่ยนะคะแต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องของมะเร็งปอดนะคะ
1: ก็คือต้นกำเนิดจริงๆนะครับของโรคมะเร็งนะครับนั่นก็คือตับนั่นเองนะครับตับเนี่ยที่ว่าเป็นพ่อครัวใหญ่เรากินอาหารอะไรเข้าไปทั้งหมดเนี่ยตับจะทำหน้าที่กับตับอ่อนนะช่วยกันย่อยอาหารให้เป็นโมเลกุลเล็กนะแล้วก็เซลล์ถึงจะเอาไปกินได้นะแต่ถ้าตับมีปัญหานะครับนะเช่นตัวเย็นลงเนี่ยตับมีปัญหาแสดงว่าเอาอาหารเข้าไปเผาผลาญไม่ได้นะเริ่มจากสังเกตง่ายๆนะครับนะเราไปโอบกอดกับใครจับไม้จับมือกับใครแล้วเรารู้สึกเราตัวเย็นกว่าเขานั่นแสดงว่าการเผาผลาญในร่างกายของท่านหยุดทำงานแล้วหรือทำงานน้อยลงแล้วนะกินอาหารอะไรเข้าไปร่างกายรับไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะคนที่เป็นมะเร็งคือคนที่ร่างกายเอาอาหารเข้าไปกินไม่ได้หรือไม่ก็อาหารที่เข้าไปมันไม่มีการย่อยให้เป็นนาโนหรือเป็นโมเลกุลเล็กนะครับ
0: ค่ะเรื่องของมะเร็งปอดจริงๆแล้วนี่มะเร็งปอดมันจะมีอยู่อย่างที่อาจารย์พูดไปมันก็โอเคนะคะในส่วนของการมะเร็งปัจจัยความเสี่ยงของคนที่เกิดโรคมะเร็งแน่นอนอันดับแรกอาจารย์คะที่เราพูด บอกว่าทำไมท่านคุณหมอท่านนี้นะคะพยาบาลคุณหมอท่านนี้ท่านไม่ได้สูบบุหรี่นะคะแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยมะเร็งปอดมันเกิดขึ้นจากคนที่สูบบุหรี่นะคะมันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดมะเร็งปอดมากที่สุดนะคะ
1: ครับนั่นคือปัจจัย
0: ค่ะแล้วก็ผู้ที่สูบบุหรี่เนี่ยมีความเสี่ยงการเป็นมะเร็งปอดมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่10ประมาณ10ถึง30เท่าเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าสารในบุหรี่สามารถทำลายเซลล์ปอดทำให้เกิดความผิดปกติของเซลล์นะคะแล้วก็โดยความเสี่ยงเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนครั้งที่สูบบุหรี่นะคะหรือจำนวนปีที่สูบบุหรี่จำนวนมวลบางคนอย่างเจ้านายเก่าแดงอาจารย์เขาสูบบุหรี่เนี่ยวันนึงเป็นซองนะซองหนึ่งมีกี่มวนอาจารย์20มวน
1: ครับ
0: วันหนึ่งอ่ะเป็นวันเป็นซองเลยนะคะนี่แหละค่ะเขาก็ช่วงหลังเขาก็ป่วยมากขึ้นนะคะเนี่ยคือคนที่สูบบุหรี่อันนี้คืออันดับคือมีความเสี่ยงประมาณ10ถึง30เท่านะคะเพราะมันมีสารในบุหรี่นะคะแล้วก็สองก็คือคนที่ได้รับสารพิษหรือมลภาวะในสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่นะเช่นเขาไม่สูบบุหรี่แต่เขาอยู่ในคนที่ใกล้ๆกับคนที่สูบบุหรี
1: ่
0: นะคะก็ได้รับคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าคนที่อะไรนะเขาเรียกว่าก๊าซเป็นเขาเรียกว่า
1: คาร์บอนมอนอกไซด์
0: ใช่ค่ะแล้วก็พวกสารหนูพวกรังสีหรือสารเคมีแล้วก็พวกฝุ่นแล้วก็ไอระเหยจากเขาเรียกว่าจากนิกเกตโครเมียมหรือว่าวัตถุอื่นๆหรืออย่างคนที่ทำงานเกี่ยวกับน้ำประสานทองช่างเชื่อมแว่นตาก็ดีเชื่อมทองเชื่อมอะไรต่างๆที่อยู่กับน้ำประสานทอง
1: มีขวัญพิษมีอะไรพวกนี้นะครับเชื่อมอิเล็กทรอนิกส์ก็เหมือนกันนะครับที่ใช้หัวแรงในการเชื่อมควันก็เป็นพิษหมดครับ
0: ค่ะนั่นแหละค่ะอันนี้ก็คือเป็นต้นเหตุเหมือนกันเป็นอีกสาเหตุหนึ่งในการที่จะเกิดมะเร็งปอดได้นะคะแล้วก็คนที่อายุด้วยนะคะอายุนี่คือความเสี่ยงของคนที่เกิดมะเร็งปอดเนี่ยเพิ่มขึ้นตามอายุโดยเฉพาะคนที่มีความเสี่ยงหลังอายุเกิน40ปีขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มมีความเสี่ยงนะคะเพราะว่าจะพบว่าความสามารถเขาเรียกว่าพบมากกว่าคนที่ต่ำกว่าอายุ40
1: ครับ
0: นะคะคนอายุแต่คุณหมอท่านนี้นะคะคุณหมอแพทย์หญิงท่านนี้ท่านก็อายุ42อาจจะเกิดเกี่ยวกับเรื่องของใกล้อยู่ใกล้กับพวกสารอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็เรื่องความผิดปกติในร่างกายหรือประวัติคนที่มีความเขาเรียกว่าในครอบครัวอาจจะมีคนเป็นมะเร็งปอดหรือว่าเป็นมะเร็งอยู่แล้วนะคะหรือแม้แต่เขาบอกว่าผู้ที่มีพ่อแม่พี่น้องเป็นโรคมะเร็งนะคะหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งบางคนก็เป็นมะเร็งปอดแม้ไม่ได้สูบบุหรี่เห็นไหม
1: ครับ
0: มีโอกาสเป็นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเองเราต้องมีการป้องกันต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นเลือดเราก็ต้องมีออกซิเจนให้มากขึ้นนะะ
1: ก็ดูแล3อวัยวะให้ดีนั่นเองนะดูแลไขกระดูกโดยการกินผักดิบผักสดเยอะๆนะดูแลตับโดยการลดกินน้ำมันพืชสมัยใหม่ลงหันไปกินน้ำมันพืชโบราณหรือสกัดเย็นนั่นเองนะแล้วก็ดูแลตับอ่อนโดยการอย่า กินน้ำตาลทรายขาวผงชูรสน้ำมันลม
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: แล้วก็โดยทั่วไปแล้วอาการของทีนี้อาการเรามาดูว่าคนที่เป็นโรคมะเร็งปอดเนี่ยอาการหนึ่งแหละมีการไอเรื้อรังนะคะไอแห้งๆหรือว่าไอมีเสมหะนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการหายใจสั้นๆหายใจยาวไม่ได้เพราะหายใจยาวแล้วมันจะเจ็บปี๊บปี๊บแป๊บแป๊บอยู่ข้างใน
1: ครับถุงลมมันไม่พอถุงลมอาจจะถูกทำลายไป
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็การหายใจมันอาจจะมีเสียงวิดวิดเวลาเราหายใจมันจะมีเสียงออกมานะคะแล้วก็เจ็บบริเวณหน้าอกนะคะตลอดเวลาในเรื่องของการเจ็บหน้าอกอยู่ตลอดเวลาบางทีไอมันก็จะมีเลือดปนมาด้วยเสียงก็จะแหบๆนะคะแล้วก็ติดเชื้อในปอดง่ายขึ้นนะเช่นเป็นปอดบวมนะคะแล้วก็เหนื่อยง่ายรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาน้ำหนักตัวลดโดยไม่รู้สาเหตุนี่คืออาการเหล่านี้ก็เป็น
1: นอนราบก็ไม่ได
0: ้นอนราบ
1: ต้องนอนแบบเอียงๆเหมือนหมอลิเก
0: อ๋อ
1: หมอนดีโรงลิเกนะ
0: หมอนที่หนังจักรงวงเล่นเวลานั่งอยู่ข้างบนแล้วก็เอามือเท้า
1: คือถ้านอนราบเนี่ยน้ำถุงลมปอดถูกทำลายเนี่ยมันจะมีน้ำในปอดเยอะนะทำให้เกิดการไอนอนไม่หลับ
0: ค่ะ
1: นะครับนี่คืออาการของปอดนะครับ
0: ค่ะนะคะที่บ้านแดงก็มีน้ำหมอนแบบเนี้ยแดงชอบซื้อมาเวลาดูทีวีแล้วก็นอนนั่งแบบเหมือนว่าเหมือนเป็นอะไรนะแดงชอบดูหนังจากวงในช่วงตอนเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างเงี้ยสมัยก่อนจะมีหนังแล้วเขาเรียกอะไรนะหนังที่ชอบดูกันอะนะ8โมงเช้าเนี่ย
1: สี่กุมารเหรอ
0: สี่ยอดกุมารเยอะๆแก้วน้ำมงน้ำม้านะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกที่หนึ่งการดูแลนะคะการรักษานะ เกี่ยวกับโรคมะเร็งปอดแน่นอนนะคะมันก็มีหลากหลายวิธีนะที่แต่ทีนี้เราไม่อยากให้ทุกคนเป็นหรอกค่ะ
1: เร
0: ามาเรื่องของการป้องกันดีกว่าเนาะเรามีการเราจะต้องป้องกันในส่วนของการที่จะไม่ให้เกิดโรคมะเร็งได้อย่างไรนะคะหนึ่งแหละการเกิดโรคมะเร็งแดงบอกเราก็คุยกันทุกครั้งนะคะที่อ่ะเดี๋ยวขอบอกเบอร์ก่อนอาจารย์หลายคนอยากจะจดเบอร์แล้วยังไม่ได้บอกเบอร์กันเลยนะคะเอาละค่ะก็เตรียมปากกากระดาษดินสอหรือหยิบมือถือขึ้นมานะคะแดงจะบอกเบอร์แล้วก็กดออกกดโทรออกนะคะเบอร์ก็จะเข้ามาแล้วนะคะอ่ะพร้อมแล้วก็จดไปค่ะหมายเลข08706 07 054ย้ำค่ะ08 7 06 07 054ค่ะนะคะเรามีสินค้าครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็โทรกันเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอ่ะเรามาดูอาการหรือว่ามาดูวิธีป้องกันใครที่รู้ตัวว่าตัวเองท้องผูกเริ่มมีปัญหาเรื่องท้องผูก
1: นี่เรื่องใหญ่เลยครับ
0: ท้องผูกมันเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ง
1: ครับเพราะว่าตับไม่สามารถที่จะหลั่งน้ำย่อยได้เต็มที่นั่นเองนะครับทำให้ปริมาณน้ำย่อยไม่พอก็เลยย่อยอาหารได้ไม่สะดวกนะเลยทำให้เราท้องผูกอุจจาระเริ่มเป็นสีคล้ำๆนะไม่เป็นสีเหลืองถ้าใครยังถ่ายแล้วอุจจาระยังเป็นสีเหลืองอ้อยอยู่ยังไม่เป็นมะเร็งนะครับหรือใครนอนไม่กลนนะถ่ายสีเหลืองปัสสาวะสว่างทีเดียวนะท่านสบายใจได้ว่าท่านยังไม่เป็นนะแต่ถ้ามันมีอะไร3อย่างนี้ผิดเพี้ยนนะครับเรารีบเสริมซะก่อนนะครับก่อนที่3อย่างมันรวมกันนะพอรวมกันแล้วทีนี้ล่ะครับก่อตัวแล้วมันมีความเสี่ยงนะทานต้องทั้งรักษาทางการแพทย์นะทั้งต้องทานสารอาหารของเราอีกนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับ
0: ค่ะเพราะว่ามะเร็งปอดเนี่ยมันเป็นมะเร็งที่พบกันมากที่สุดในโลกเลยนะ
1: ครับ
0: ผู้ป่วยที่เป็นที่มีการเสียชีวิตเนี่ยมากที่สุดในกลุ่มของโรคมะเร็ง1ใน5ของมะเร็งนะคะของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งก็คือมะเร็งปอดนะคะ5คนเป็นมะเร็งปอด1คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เสียชีวิตมากส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงรองลงมาก็จะเป็นอันดับต้นๆของรองจากมะเร็งก็คือมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมในส่วนของเพศหญิงนะสาเหตุก็เสียชีวิตมากนะคะก็เป็นช่วงทุกวันเนี้ยพอเป็นแล้วเนี่ยอาจารย์บางทีเนี่ยมันไม่ได้แสดงออกเลยไง
1: ครับ
0: มาแสดงออกคือ6เดือนสุดท้ายแล้วนะบางคนก็
1: มารุมมาตอนนั้นแหละ
0: บางคนอย่างมะเร็งตับเนี่ยมันตับมันแข็งแรงมากนะคะอย่างมะเร็งตับเนี่ยมันจะไม่ได้ไอไม่ได้อะไรอย่างงี้ไงคะแต่พอเรามีการไอมีการอะไรเงี้ยเป็นมะเร็งอย่างน้องชายแดงเนี่ยตอนนั้นเขาเป็นมะเร็งปอดเพราะว่าเขาเกี่ยวกับเรื่องของผู้รับเหมา
1: ครับในเรื่องของเชื่อมอะไรเยอะแยะ
0: ผู้รับเหมาทาสีนะคะในสีเนี่ยเขาจะมี
1: ทินเนอร์
0: มีกลิ่นพวกสารพิษสารเคมีอะเยอะนะคะน้องแดงเขาสูดดมไอ้พวกนี้ไปค่อนข้างเยอะเขาเป็นผู้รับเหมาแบบโครงการบ้านจัดสรรใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยอาจารย
1: ์
0: เป็นหลายร้อยหลังเนี้ยแล้วก็เสียชีวิตก็ตอนนั้นก็อายุแค่40กว่าเองนะคะ34ไม่ใช่40 34บ้านแดงนะอาจารย์ มันเป็นแปลกๆมากเลยนะเลข34เนี่ยมันมีเป็นคือน้องชายคนแรกแดงเสียตอนอายุ34เขามีลูก2คนยังเล็กอยู่เลยนะคะตอนเสียชีวิตนะยังเล็กอยู่เลยแล้วก็เขาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยเป็นผู้รับเหมาด้วยนะคะแล้วก็เกิดเสียชีวิตตอนอายุ34น้องคนที่2แดงเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตคือ2ปีถัดมา
1: ครับ
0: ก็อายุครบ34
1: โอ้ครับ
0: ก็เป็นคนที่2แล้วคนที่3เนี่ยห่างจากคนที่2ใน5ปี
1: ครับ
0: พอครบอายุ34เสียชีวิต
1: 5คนพี่น้องตอนนี้เหลือแค่
0: 2คนเหลือแดงกับน้องนะคะเหลือแดงกับพี่ชาย2คนนะคะคือแดงซื้อรถ2คันค
1: ัน
0: แรกทะเบียน34คันที่2ทะเบียน43
1: โอ้โห
0: ท้ายด้วย43
1: แต่มีความรู้สึกว่าม
0: ันเกี่ยวข้องอะไรกับเลข3เลข4อยู่ตลอดเลยนะคะเป็นอะไรที่แบบแปลกๆคือน้องชายเนี่ย3คนเสียชีวิตอายุ34ทั้ง3คนนะคะ
1: แล้วคุณก็ดันไม่กินผักอีก
0: กินไม่กินได้ยังกินคลอฟีน่าได้กินคลอฟีน่าก่อนหน้านี้ก็กินผลไม
1: ้ครับ
0: ผลไม้เยอะอยู่นะคะก็แต่ว่าก็คือแดงเป็นนักกีฬาออกกำลังกายอะไรบ้างเล่นฟิตเนสอะไรต่างๆก็ทำงานเราก็ไม่ค่อยได้อะไรมากมายนะคะแต่ช่วงหลังเรามาเน้นในเรื่องของอาหารเสริมเพราะเรารู้ว่าอาหารเสริมหรือว่าสารอาหารนะคะ
1: มันเป็นทางลัดอย่างหนึ่งสำหรับคนที
0: ่ไม่ได้ออกกำลังกายไม่กินผักนะคะนี่ก็ช่วยได้นะคะอันนั้นเก็บลบไปอายุนะมันขายยานอก
1: ถูกบีบนะคุณแดงนี่ถือว่านะไม่เชื่อจนถูกบีบให้จนมุม
0: บีบเพราะว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงไงเราก็จำเป็นต้องออกมาดูแลตัวเอง
1: ตัวแรกก็คือกินน้ำว่าน
0: ค่ะกินน้ำว่านกินคลอโรฟิล
1: กินน้ำว่านดีก็เริ่มเปิดใจ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับหลังจากนั้นก็มาเจอคลอโรฟิล
0: ค่ะ
1: บริสุทธิ์ของเราเนี่ยนะครับ
0: ก็กินมาตลอด
1: เมื่อ10ปีที่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่งั้นป่านนี้ก็เป็นเท่าไปแล้ว
0: ขนาดนั้นเลยเหรออาจารย
1: ์ผมเหมือนกันที่พูดนี่คือหมายถึงผมด้วย
0: ยังอยู่ยังอยู
1: ่น่าจะเป็นมะเร็งตายตั้งแต่อายุ10ปีที่แล้ว
0: ค่ะ
1: นะครับรอดมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะเพราะความป่วยของเรานี่แหละครับ
0: เขาเรียกว่ามันมีเหตุที่จะทำให้เรามาอยู่ในจุดๆนี
1: ้
0: นะคะเอาละค่ะนี่คือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแต่เราไม่ฝืนเนี่ยตอนแรกเดินก็ฝืนมาตลอดนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอเจ็บไข้ได้ป่วยก็ใช้ประกันสังคมมาโดยตลอดนะคะสุดท้ายเนี่ยไม่ไหวเป็นหลายโรคมากลุมเร้าเข้ามาไม่หายสักทีไปก็ดีขึ้นพอสักพักก็
1: เป็นอีก
0: ไปก็ดีขึ้นสักพักก็เป็นอีกตั้งแต่แดงออกมาอยู่ตรงนี้นะจะ10ปีเนี่ยนะคะแดงยังไม่เคยเข้าโรงพยาบาลในเรื่องของอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่อาจจะมีบ้างในส่วนของอุบัติเหตุ อุบัติเหตุไปปล่อยปลานะคะก็มีเด็กมาขับรถชนกลางหลังเลยมอเตอร์ไซค์ซิ่งมาโอ้โหนะต้องขำเป็นครั้งแรกที่ได้นั่งรถปอเต็กตึง
1: แอมบูเลน
0: ไปนั่งรถวันเพื่ออาจารย์รู้ไหมขึ้นไปนั่งคือเขาเอาไปนอนขึ้นปุ๊บเขาเตียงใส่เตียงเปย์ใช่ไหมคะแล้วก็นอนให้นอนแต่แดงไม่นอนไงแดงนั่งแต่ไอ้คนที่ชนแดงน่ะมันนอนไอ้เด็กคนนั้น
1: นั่งรถไปคันเดียวกันเลย
0: ใครคันเดียวกันแต่เด็กคนที่ชนเราน่ะนอนเปย์แต่เราโดนชนน่ะเราได้นั่งเฝ้าเด็ก
1: อ๋อ
0: นั่งเฝ้าเด็กแต่ปวดหลังเจ็บไปหม
1: ดนั่งสองคนในรถ
0: ในรถสองคน
1: ไม่ใช่เป็นสิบเลย
0: ไม่ แต่เชื่อไหมอาจารย์พอนั่งในรถนั้นนะนั่งไปนานๆขนลุกตลอดทั้งทางเลยนะขนลุกตลอดทางขนหัวลุกขนแขนลุกนะตัวหนาวเย็นไปเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้น
1: ครับ
0: นี่ไม่ได้โกหกหรือหลอกลวงแต่มีความรู้สึกว่าโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงโรงพยาบาลทำไมมันหนาวมันสั่นขนลุกอย่างนี้ขนลุกขนหัวลุกอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบไม่เคยเป็นครั้งแรกที่โดน
1: ที่เป็นกลางวันนั้นถ้ากลางคืนนะ คุณจะเห็นชัดกว่านี้กว่านั้นอีก
0: อาจารย์จะพูดอย่างนั้นสิคุณผู้ฟังแดงจะขายอาจารย์เลยนะ วันที่แดงโดนชนนะคะอาจารย์เขาก็จะขับรถไปของเขาไปคันนึงไปซื้อปลาแดงก็จะขับรถของแดงไป
1: ครับไปซื้อปลา
0: ไปปล่อยนะที่ตลาดปากเกร็ด
1: ผมข้ามถนนไปก่อน
0: อาจารย์ถือปลาข้ามถนนไปก่อนแดงงัวแต่จ่ายเงินแล้วก็เดินข้ามตาม
1: ผมก็หันไปดูเอ้า เข้าใจว่าคนอื่นก็จำไม่ได้ว่าเป็นคุณแดงที่นอนกลิ้งอยู่นะ
0: คือแดงนอนกลิ้งอยู่กลางถนน
1: แล้วผมก็ไป
0: แล้วเด็กผู้ชายคนมือถือแดงกระเด็นไปสองเครื่อง
1: ผมกลางถนนผมเก็บมือถือกะว่ามาไว้ให้คนที่
0: โดนชนแต
1: ่พอหันไปอ้าวคุณเองโดนชน
0: แต่คนที่ชนนะคะมอเตอร์ไซค์ของเขาอะล้มทับกลางฟุตบาทเลยเพราะแดงกำลังจะก้าวขึ้นฟุตบาทแล้วมอเตอร์ไซค์เขาก็ล้มชนแดงกับตรงฟุตบาทตรงเกาะกลางถนน
1: ทางม้าลายด้วย
0: ทางม้าลายด้วยแล้วก็อาจารย์ก็เขาเรียกว่าเดิน
1: ข้ามพ้นไปแล้ว
0: เดินไปเก็บมือถือเพื่อจะเอามาให้คนที่โดนชนแล้วคนที่โดนชนก็นอนกองอยู่ข้างล่างเขาไม่รู้ว่าเป็นแดงหรือนอนอยู่ตรงกลางถนนเขาก็มาช่วยคนที่ชนแดงเอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้น หันไปอีกทีอัดแดงมองแล้วทำไมไม่มาช่วยแดงทำไมไปช่วยคนที่ชนแดง โอ้นะเด็กวัยรุ่นคือถนนนะคะข้ามถนน
1: ถนนก็วิ่งความเร็วประมาณ5เองเด็กคนนั้นมาประมาณสัก30
0: มากกว่านั้นค่ะมากกว่านั้นค่ะมาเร็วมากเพราะว่าร
1: ถ
0: ทุกคันเขาจอดให้คนข้ามถนนแดงเนี่ยข้ามจนจะถึงฝั่งแล้วขาข้างหนึ่งอยู่บนฟุตบาทขาข้างหนึ่งอยู่ถนนอยู่กำลังจะก้าวขึ้นเขาชนกลางลำเลยค่ะกระเด็นไปอีกฟุตบาทกลางถนนเลยทีนี้นะคะจากกำลังจะขึ้นข้ามเกาะกลางนะคะอันนี้ก็แหมแล้วเด็ก
1: กำลังจะไปทำบุญเดี๋ยว
0: ไปทำบุญค่ะเขาเรียกว่าฟาดเคราะห์นะคะโอ้ทำบุญนั้นต้องรีบเอาปลาไปปล่อย
1: ต้องฝากคนอื่นไปปล่อย
0: ปลาช่อนปลาดุกปลาไหลปลา
1: เขาปล่อยในแม่น้ำ
0: เขาปล่อย
1: ในหม้อ
0: ไม่เป็นไรค่ะตอนนั้นเราไม่เห็นเราทำบุญแล้วนะคะแต่ก็ไม่คิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ถ้าไม่เจอวันนั้นก็อาจจะเจออย่างอื่นแต่ที่เราปลอดภัยนะคะเราก็ฝากนะคะย้ำเตือนนะคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ให้ดูดีๆเขาจอดกันหมดแล้วท่านไม่จอดท่านขับอย่างเร็วแต่เป็นเด็กอายุแค่16เองนายไม่รู้มีบัตรประชาชนหรือได้เปล่าเขาเอาไปโรงพยาบาลเขาลักแอบหนีนะพี่อาจารย์เด็กคนนั้นนะพอไปถึงโรงพยาบาลหนีจากโรงพยาบาลอีกแดงไม่รู้ว่าเขาหนีเพราะอะไรหนึ่งอาจจะยาเสพติดหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าเขาหนีจากโรงพยาบาลไปเลยนะคะหมอเขาก็ยังไม่ได้มาตรวจเลยนอนอยู่กับเปรย์แล้วเขาลูกเขาหนีไปเลยแต่แดงก็ต้องรอหมอไงนะคะอันนั้นก็นะเป็นอุบัติเหตุเกินไปแล้วก็นั่นแหละค่ะเป็นครั้งแรกที่เราเจออุบัติเหตุแต่ว่าในส่วนของการที่ไปจบแค่ได้ป่วยเราไม่ได้เป็นมานานแล้วตั้งแต่เป็น10ปีแล้วนะด้วยความที่เราต้องการดูแลสุขภาพของตัวเราเองนะเอาละค่ะใครที่สนใจอยากจะดูแลสุขภาพนะคะเหมือนกับแดงเหมือนกับอาจารย์ภูริศที่เป็นคนป่วยมาก่อนเนี่ยค่ะทุกวันนี้ก็อยู่กันได้มายาวนานพอสมควรจากการที่คนอื่นนะเพื่อนเพื่อนแดงนะเสียชีวิตไปหลายคนแล้วนะประมาณ6คนแล้วเพื่อนแดงอีกคนนึงเป็นเบาหวานแล้วเสียชีวิตเพราะเขาอ้วนมาตั้งแต่เด็กพอตอนนี้เขาก็เสียชีวิตเพราะเขาอ้วนเราก็เป็นเบาหวาน
1: ของผมอาทิตย์ที่แล้วเองเพื่อนรักก็ไปหนึ่งคน
0: คนไหนคะ
1: ก็เป็นทั้งเบาหวานเป็นทั้งโควิด
0: อ๋อเป็นเบาหวานเป็นโควิดนะคะ
1: แต่ที่เสียใจที่สุดคือผมฝากสมุนไพรไปในโรงพยาบาล
0: ค่ะหมอไม่ให้กิน
1: ไม่ให้กิน
0: เพราะก่อนนั้นเขาเป็นมาแล้วรอบหนึ่ง คือหมายถึงว่าเป็นโรคที่เราดูแลมาแล้วรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เขาก็ดีขึ้นจนกระทั่งเขาหายออกหายเลยค่ะเขาก
1: ็
0: แอบก
1: ิน
0: แอบกินนะตอนนั้น
1: ใจขาวอีกกินของหวานอีกนะก็เลยกลายมาเป็นหนักขึ้นอีกนั่นเองนะครับก็ต้องตัดเท้านะแล้วก็ไปติดโควิดมานะแล้วเขาก็โทรมาบอกผมว่าสมุนไพรที่ให้ไปนี่กินไม่ได้นะเพราะหมอห้ามกินเด็ดขาดนะเรานี่น้ำตาตกเลยเรารักเพื่อนนะเราให้กินฟรีเลยว่างั้นนะกล่าวว่าทำบุญนะในที่สุดก็ไม่ได้กินนะก็เสียชีวิตแล้วก็พึ่งเผาไปครับ
0: ค่ะแล้วก็สมุนไพรก็หายไป
1: หาไม่เจอ
0: นะคะตอนแรกเขาบอกให้มาเอาเพราะหมอก็ไม่กินนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือหายไปเลยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าท่านไปสบายแล้วล่ะนะคะท่านก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะคะแล้วก็ยังไงก็คนที่อยู่ก็ต้องมาดูแลตัวเองนะคะแดงก็พยายามที่จะให้ดูลูกแดงตอนนี้แดงบังคับเลยค่ะให้กินอาหารเสริมกินสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นน้ำว่านไม่ว่าจะเป็นคลอโรฟีนา
1: เดี๋ยวลูกบังคับแม่หรือแม่บังคับลูก
0: ลูกบังคับแม่อ๋อแม่บังคับลูกให้กินแม่กินอยู่แล้วนะคะ
1: เห็นแม่ไม่กินผักแต่ลูกกินผัก
0: ลูกกินผักแล้วลูกก็ต้องกินคลอโรฟีนา ด้วยเพราะว่าคลอโรฟิน่ามันช่วยในเรื่องของมันเป็นสมุนไพรสกัดไงเป
1: ็
0: นมันไม่ใช่มันเป็นอาหารเสริม
1: ไปฉีดโควิดไปเห็นว่าลูกก็ไม่เป็นไรเลย
0: อันนั้นลูกวันนี้ฉีดเข็ม3
1: ลูกชาย
0: ลูกชายฉีดเข็ม3นะคะลูกสาวก็เข็ม2นะคะแล้วก็แม่ก็เข็ม2แล้วนะก็เดี๋ยวไปต่างประเทศได้ไปเกาหลีได
1: ้ครับ
0: นะคะรอประเทศเปิดก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปนะคะจะได้ไปซื้อน้ำมันสนเข็มแดงมาเพราะลูกชายบอกว่าน้องพี่อยากกินน้ำมันสนเข็มแดงเพราะว่าที่ผ่านมามันกินแล้วมันดีขึ้นเขาอ้วนไงไขมันเขาเยอะเขาก็อยากกินน้ำมันสนเข็มแดงเราเขาบอกว่าเขาจะขอไปด้วย
1: ดีครับ
0: จะขอไปด้วยไปต่างประเทศด้วยเพราะว่าเขาอยากไปจริงๆเขาเคยไปมาแล้วนะคะไปเกาหลีไปมาแล้วไปญี่ปุ่นไปมาแล้วแต่ทีนี้เขาก็อยากจะไปซื้อด้วยตัวเองนะคะเราก็ไปแต่ที่ข้างในนะคะมันเป็นโรงงานที่เขาห้ามถ่ายรูป
1: ครับ
0: แดงก็แอบนะคนไทยเลย เป็นโลกที่ว่าไปไหนก็ต้องถ่ายรูปใช่ไหมกินข้าวยังต้องถ่ายรูปอาหารการกินเลยว่า
1: จริงๆช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวนั้นน่าจะไปช่วงนี้เพราะว่าหน้าหนาวคนเป็น
0: ก็รออีกเข็มหนึ่งไงอาจารย์นะแดงเพิ่งฉีดไปเข็ม2เขาต้องให้อีก 2-3 เดือนถึงจะฉีดเข็ม3ได้นะก
1: ็
0: ต้องรอก่อนนะคะประมาณกุมภามกรากุมภาก็ไปได้แล้วเพราะว่าตอนนั้นก็ยังหนาวจัดอยู่นะนะคะเพราะว่าแดงเคยไปในช่วงตอนนั้นก็ยังติดลบตั้ง12นะนะคะเพราะอันญี่ปุ่นนะฮอกไกโดก็เอาละแต่เกาหลีเนี่ยอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ายังไงแดงก็ต้องไปให้ได้เพราะว่าลูกค้าสั่งเข้ามากันเยอะมากสำหรับน้ำมันสนเข็มแดงแดงต้องไปโรงงาน ที่เดียว
1: มัน
0: มีหลายโรงงานไงอาจารย์แต่เราต้องไปโรงงานคือโรงงานบางโรงงานเขาจะผสมโน่นนี่นั่นแต่อย่างของแดงไปแดงจะเอาแบบล้วนๆมาเลยนะคะจะได้เห็นผลได
1: ้
0: เร็วขึ้นสุดเข้มข้นนะคะแต่ว่ามันแพงหน่อยมันก็โอเคนะแล้วค่ะก็มาดูแลสุขภาพกันนะคะกับรายการของเราเมื่อเช้าเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการเราคุยเรื่องของมะเร็งปอดนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งไหนก็แล้วแต่นะคะเกิดจากการที่เรามีการท้องผูกมาก่อนนะคะ
1: บ
0: างคนก็อย่างเมื่อเช้านี้นะคะแต่หนึ่งแต่เช้าเลยเดินไปหาพี่หงที่ลำลูกกะรังสิตคลอง4เนาะ
1: พี่หงนี่ลูกค้าประจำ
0: เป็นลูกค้าประจำหลายปีแล้วค่ะหลายปีมากนะคะแล้วก็ท่านก็สั่งทั้งเบลล่าด้วยสั่งทั้งฟ้าแดงพรมมินะน้ำมันโรยัลออยล์นะคะแล้วก็ตัวบำรุงสายตานะคะแล้วก็ให้มาด้วยให้ทานด้วยแล้วก็
1: ตอนนี้ท่านเลิกกินน้ำมันโรยัลไหมยัง
0: เลิกลืมถามนะอาจารย์แดงแล้วลืมถาม
1: เมื่อก่อนทาน
0: เมื่อก่อน
1: วัน ละ4ขวด
0: วันละ5ขวด4 5ขวดเลยนะคะเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนนะคะคือกินมากเลยนะคะต้องกินนะกินข้าวเสร็จต้องตามด้วยน้ำบัดลมตลอดตอนนี้แดงขอให้อาทิตย์ละกระป๋องนะ
1: คร
0: ับ ให้กินนิดนึงแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้แล้วทินเที่ยงมากินนิดนึงใส่ตู้เย็นไว้แต่นี้ถ้าเลิกได้ก็ดีนะคะพี่หงคะแดงอยากให้พี่หงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเพราะว่าน้ำอัดลมมันเป็นก๊าซคาร์บอนเข้าสู่ร่างกายเรามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่นานๆเดือนละกระป๋องก็ยังดีนะคะอย่ากินเดือนอาทิตย์ละคือขอร้องตอนนี้คืออาทิตย์ละกระป๋องนะต่อไปก็คงเหลือเดือนละกระป๋องมั้งคะจิบทีละนิดหน่อยเพราะให้ลิ้นมันเจอน้ำหวานสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็พอแล้วนะคะแล้วก็ท่านก็ทานสมุนไพรของเรามาเยอะมากแล้วก็ทานแดงก็ให้ทานบำรุงดวงตาด้วยนะคะแดงจะชอบแถมบำรุงดวงตาให้ท่านเพราะว่าท่านมีปัญหาด้านสายตาอยู่แล้วนะคะท่านก็บอกว่ารู้สึกว่ากินแล้วในตาท่านไม่แห้งกินแล้วตาท่านรู้สึกว่ามันรู้สึกมันดีขึ้นน่ะนิดนึงนะก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้กินไม่ได้ทานท่านก็ขอแถมมาท่านก็ดันก็ให้ค่ะเป็นลูกค้าประจำนะลูกค้าต่อเนื่องนะคะอันละค่ะนี่ก็คืออีกท่านหนึ่งนะแล้วก็ยังมีอีกหลายหลายท่านสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะได้รับผ่านเติมแล้วก็
0: อ๋อคุณนัทยาขอบคุณมากเลยนะคะได้รับของแล้วเนาะเมื่อวานนี้สั่งเมื่อวานนี้เนาะ
2: จ้าเพิ่งสั่งเมื่อวานค่ะวันรับเรียบ
0: เอากำแพงแสนนครปฐมน้ำท่วมไหมคะ
2: ที่บ้านไม่ท่วมค่ะก็จะท่วมไปแถวทางบางเลนมากกว่า
0: อ๋อบางเลนนะคะบางเลนโอ้ตอนนี้ก็ทางบางเลนก็เริ่มท่วมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านขอบพระคุณมากค่ะคุณนัทยาค่ะ
2: เดี๋ยววันนี้เปิดเจอเนี่ยเจอรายการ
0: เปิด
2: ไม่เจอมาหลายวัน
0: อ๋อจ้ะจันทร์ถึงศุกร์นะคะเปิดฟังได้ทุกวันเลยเวลานี้เลยนะคะค่ะค่ะ
2: งวด ที่เมื่อวันที่21นี่ไปหาหมอมา
0: แล้วหมอว่า
2: หมอเขาก็ตรวจเขาบอกโอ้ตับดีขึ้นเยอะเลย
0: อืมค่ะจ้ะ
2: เจ็ดเลือดก็ขึ้น
0: ค่ะ
2: นะแต่ก็บอกว่าก็ดีแต่ไม่ได้บอกนะว่าทานอาหารเสริมนี่นะ
0: ไม่ต้องบอกค่ะไม่ต้องบอกเดี๋ยวจะโดนสั่งห้าม
2: เดี๋ยวเขาห้ามเพราะว่าตอนแรกไปนะเขาห้ามแล้วว่าไม่ให้ทานพวกสมุนไพร
0: อ๋อค่ะนะคะ
2: ฟังของอาจารย์เนี่ยก็เลยเราลองดีอยู
0: ่ค่ะ
2: ลูกสาวก็ว่าแม่อย่าไปซื้อสมุนไพรกินเองนะเพราะว่าไม่กินหรอก
0: ก็หกทั้งหมอก็หกทั้งลูก
2: จ้ะทั้งนี้พอไปตรวจมาไปเช็คเลือดมาแล้วดีก็เลยบอกลูกสาวลูกสาวเขาก็ไม่ว่าอะไรก็บอกถ้าแม่กินดีก็กินไป
0: นี่เห็นไหมเห็นว่าถ้าดีแล้วดีแล้วกินไปเราไม่ห้ามนะจะกินยาหมอควบคู่ไปกับค่ะจะกินยาหมอควบคู่ไปด้วยก็ไม่เป็นไรทานด้วยกันได้นะคะแต่ถ้าให้ดีก็ค่อยๆลดของยาปฏิชีวนะลงนะคะตับไตเราจะดีขึ้น
2: ที่ของโรงพยาบาลเขาไม่มีอะไรนะมีแต่ยาตับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ยาช่วยย่อยเม็ดแค่นะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็วิตามิน
0: ค่ะนะกินควบคู่กันได
2: ้แต่ตอนนี้ยาช่วยย่อยเขาก็บอกว่าลด
0: แล้ว
2: การแต่ยาตับ
0: ดีขึ้น
2: พวกอาหารตอนนี้ไม่ทานไม่ทานนี่เลยน้ำมันพืช
0: โอ้ดีมากค่ะ
2: โอ้หันน้ำมันหมู
0: ค่ะดีค่ะ
2: มาหลายเดือนแล้ว
0: โอ้ค่ะค่ะ
2: ไปเจาะเลือดแล้วก็จะไม่มีไอ้พวกคอเลสเตอรอลลด
0: จ้าโอ้ดีใจด้วยค่ะนะคะค่ะค่ะ
2: ดีขึ้น
0: ขอบพระคุณมากค่ะคุณนัตยาค่ะ
2: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะนะคะก็ก่อนหน้านั้นก็ทานของเรามาแล้วนะคะ
1: สั่งล่าสุดนี้คือ
0: เมื่อวานนะคะสั่งเมื่อวานนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็วันนี้ได้รับสินค้าแล้วนะคะ
1: ท่านก็ทานเป็นประจำแล้วนะครับ
0: ค่ะนะคะก่อนหน้านี้ก็ทานเป็นรุ่นเก่าไงนะคะแต่ตอนนี้เราสั่งเป็นรุ่นใหม่ไป
1: ครับ
0: นะคะสองกระปุกนะก็อยู่กำแพงแสนนครปฐมนี่เองอู้ที่นี่แดงชอบไปถ่ายรูปถ้าเป็นเดือนกุมภาพันธ์นี่จะเป็นดอกชมพู
1: ดอกซากุระ
0: ซากุระเมืองไทย
1: ครับ
0: นะคะเขาเรียกอะไรนะชมพู
1: ดอกสีชมพู
0: ดอกสีม่วงออกเป็น
1: ม่วง
0: อมม่วงชมพูใช่นะคะสวยมากแถวมหาลัยกำแพงแสนนะคะเกษตรกำแพงแสนที่นั่นก็มียังหลายๆที่ค่ะแดงชอบเวลาไปแต่ละพื้นที่แดงจะรู้ว่าตรงไหนเขามีที่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างสมุทรปราการนี่เยอะมากนะคะเมืองโบราณแดงไปมาแล้วนะคะไปดูนกนางแอ่นที่อะไรนะที่เขาตากอากาศบางปูนะไปวัดอโศการามนะคะพาเพื่อนๆวันนั้นนัดเพื่อนๆสมัยเรียนประถมนะคะไปที่วัดอโศการามถ่ายรูปทำบุญกันนะคะ
1: ตอนนี้นกน่าจะมาเริ่มหนาวแล้ว
0: เริ่มแล้วค่ะนะคะแล้วก็ไป อะไรนะคะช้างสามเสียนนะคะเข้าไปข้างในอู้สวยงามมากนะคะหลายที่กันเลยทีเดียวนะคะในเมืองไทยของเราสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากนะคะแล้วก็ไปนู่นนะวัดหงทองนะซึ่งไปทางนู้นทางบางบ่อบางคลองด่านทางนู้นนะคะวัดหงทองแล้วก็ยังมีอีกหลายที่เลยนะคะคุณผู้ฟังคะเมืองท่องเที่ยวเราต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไปไหนมาไหนมันจะได้สะดวกสบาย
1: จะได้มีความสุข
0: ใช่ค่ะ
1: นะขึ้นบันได50ขั้น100ขั้นสบาย
0: ค่ะทำบุญนะคะทำบุญเที่ยวบ้างทำบุญบ้างทำงานไปด้วยกันนะคะโดยที่เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเราไปได้ทุกที่

0: เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะในส่วนของการดูแลสุขภาพนะคะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้เราต้องมาดูแลสุขภาพกันเองค่ะกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าต้องมีอาหารเสริมอายุมากขึ้นนะคะอายุมากขึ้นก็ต้องมีอาหารเสริมเข้ามาดูแลนะคะ
1: นะเพราะว่าร่างกายเราไม่รู้หรอกครับว่าเราขาดสารอาหารตัวไหนนะแต่ว่าอาการของคนขาดสารอาหารมันบอกนะครับเช่นคุณไม่กินผักดิบเลยนะก็ขาดสารอาหารในกลุ่มของคลอโรฟิลล์นะครับจะเหนื่อยง่ายหายใจแรงนอนกรนนะผิวไม่เรียบมีกระมีติ่งเนื้อนะมีลิ่มเลือดง่ายนี่คือขาดกินผักดิบนะจะให้ไปกินก็รู้สึกว่าไม่อยากจะกินอีกนะครับก็เอาคอฟีน่าไปรับประทานนะนี่คือคำว่าสารเสริมหรือสารอาหารเป็นตัวเสริมนะครับนะท่านเป็นโรคตับก็จะท้องผูกนะผิวแห้งตัวเย็นไขมันในเลือดสูงนะครับแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์นะไวต้าเซลล์เราไป

0: รับประทานกันนะครับนะหรือเป็นเบาหวานนะครับก็ใช้ชุดพิเศษของเรานะมี MT Plus มีคอฟีน่านะมีออยนะ3ตัวนี้ไปรับประทานกันนะครับดูยังไงว่าเราดีขึ้นแล้วนะถ้าเราปัสสาวะเหลือครั้งเดียวนะคือใกล้สว่างทีเดียวก็ถือว่าเรากลับสู่ภาวะปกตินะครับ
1: ค่ะนะคะอ่าค่ะร่างกายเราแข็งแรงถ้าเซลล์เราแข็งแรงร่างกายเราก็ต้องแข็งแรงตามไปด้วยนะคะถ้าเซลล์เราอ่อนแอร่างกายเราก็อ่อนแอเพราะฉะนั้นอาหารเสริมหรือสารอาหารที่อยู่ในสมุนไพรในอาหารเสริมของเรามันจะช่วยบำรุงเซลล
0: ์
1: นะคะไม่ใช่ยานะคะไม่ใช่ยาถ้ายานี่มันเป็นการรักษาแต่ยาถึงกินยาก็ต้องกินข้าวก็ต้องกินอาหารเข้าไปเสริมนะคะเพราะถ้ากินยาอย่างเดียวก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องกินทั้งสารอาหารกินทั้งยาในการดูแลสุขภาพนะคะเอาละค่ะใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพก็โทรเข้ามาสอบถามปรึกษาหารือกับเราได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054นะคะก็มีหลายท่านทีเดียวนะคะที่มีปัญหาเรื่องดวงตาแต่ทั้งนี้ดวงตาถ้าเกิดมีปัญหาเบาหวานด้วยมันต้องดูแลไปพร้อมๆกันนะคะ
0: เพราะเหตุมันมาจากเบาหวานนั่นเองนะครับถ้าเราดูแลดวงตาอย่างเดียวนะไม่ดูแลเบาหวานมันก็ได้ในระดับหนึ่ง
1: คืออย่างนี้ค่ะก็ถ้าเกิดอย่างที่เรารู้กันอยู่นะคะในส่วนของคนที่เป็นเบาหวานเบาหวานถ้าเรากินยาไปนานๆนะคะสเตียรอยด์มันไปเกาะที่ดวงตาไปเกาะที่ไตที่ตาที่ตับนะคะมันก็จะทำให้ตาเราพร่ามัวเขาเรียกเบาหวานขึ้นตาเพราะฉะนั้นการที่เรากินสเตียรอยด์ไปนานๆมันมีผลต่อตาอยู่แล้วแล้วถ้าเรายังกินไปเรื่อยๆตาเราก็จะมัวไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรากินมีอาหารเสริมนะคะอาหารเกี่ยวกับบำรุงดวงตามันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะทั้งนั้นถ้าเกิดหลายคนก็บอกว่าเนี่ยป้ากินอาหารกินเฉพาะดวงตาได้ไหมเพราะว่าป้ากินยาของโรงพยาบาลอยู่นะคะกินได้ค่ะแต่ว่ามันก็ได้ดีในระดับหนึ่งเพราะว่าเรากินอาหารยาไปแล้วเนี่ยยามันก็ไปทำลายตานะคะยามันเป็นทำเขาเรียกว่าทำให้ตาเรามีปัญหานะคะเพราะเป็นสเตียรอยด์นะคะพอกินเข้าไปมันก็ไปทำลายตาเรากินอาหารดวงตาเข้าไปก็ไปช่วยในระดับหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราลดยาลงนะคะตาเราก็จะดีขึ้นเร็วขึ้นเดี๋ยวขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็บางคนก็กินบำรุงดวงตาของเราไปด้วยกินอาหารสมุนไพรนะคะในเรื่องของเบาหวานมันก็จะดีขึ้นเร็วนะคะกินไปพร้อมกันกับของยาก็ดีนะคะแล้วค่อยๆลดยาลงมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะจะหักดิบเลยมันก็ไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังมันต้องมีการบำรุงไปทั้งสองอย่างสามอย่างไปด้วยกันเพราะร่างกายของเรามีปัญหาแล้วนะคะปัญหามันก็ที่เขาบอกเบาหวานขึ้นตาเบาหวานขึ้นตาบางคนถึงขั้นตาบอดไปเลยนะคะเพราะว่ากินมานานเพราะว่ากินเบาหวานเสร็จมันก็ต้องเป็นความดันความดันมันมาควบคู่กับเบาหวานเป็นของแถม
0: คือพอเลือดไหลช้าลงเนื่องจากเลือดมันเหนียวจากน้ำตาลเนี่ยนะครับมันก็สร้างแรงดันขึ้นเพื่อให้เลือดไหลไปเท่าเดิมนั่นคือความดันเกิดขึ้นจากเบาหวานนะแล้วถ้าเรามีลิ่มเลือดนะเลือดก็ไหลช้าลงนะแล้วความดันก็ต้องดันขึ้นนั่นคือความดันเกิดจากลิ่มเลือดนะครับสองถ้ามีไขมันเยอะเลือดไหลช้านะครับสมองก็ต้องสั่งให้หัวใจสูบฉีดเลือดแรงขึ้นนะความดันก็เกิดขึ้นเพราะความดันเนี่ยจะเกิดจาก3กรณีใหญ่ๆนั่นเองนะครับคือเป็นไขมันเป็นเบาหวานมีลิ่มเลือดนะครับ
1: ค่ะนะคะโดยเฉพาะโรคของเบาหวานนะคะเบาหวานนี่เราพูดกันอยู่ตลอดเราก็ไม่อยากจะให้ทุกท่านมีปัญหาเรื่องของเบาหวานกันนะคะเบาหวานมันขึ้นตาทำให้ตาพร่ามัวเบาหวานใครบ้างล่ะที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานฟังเลยนะก็จริงๆมีความเสี่ยงกันทุกคนน่ะโดยเฉพาะคนที่ชอบกินอาหารหวานนะคะชอบ
0: คือถ้าหวานธรรมชาติก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าหวานจากน้ำตาลสายขาวนี่อันตรายครับ
1: ค่ะ หวานจากธรรมชาติเช่นพวกผลไม้หวานๆนี่ก็มีปัญหาเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นลำไยไม่ว่าจะเป็นองุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะคะเงาะลิ้นจี่นะกินแบบอาหารแบบผลไม้แบบนี้นะเป็นเบาหวานแน่ๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผลไม้หลากหลายอย่างใครที่เป็นเบาหวานแล้วเนี่ยเขาค
0: ุ
1: ณกินผลไม้ได้แต่ผลไม้ที่คุณควรจะกินเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกฝรั่งนะคะแก้วมังกรชมพู่นะคะทับทิมอย่างเงี้ยจะดีกว่าที่จะเป็นอาหารผลไม้ที่มีรสหวานมากๆนะคะอ่ะคนที่มีอาการแบบนี้ต้องพึงระวังไว้ว่าเรามีภาวะเป็นเบาหวานแล้วก็คือเรื่องของการปัสสาวะบ่อยๆปัสสาวะทั้งคืนนะคะกลางคืนดึกๆเดินๆคือลุกขึ้นมาปัสสาวะ2รอบ3รอบขึ้นไปนะคะพอปัสสาวะเสร็จก็หิวน้ำอีกพอหิวน้ำก็กินน้ำจิบน้ำไปหน่อยนึงอ่ะอีกพักนึงกำลังจะหลับตื่นมาปัสสาวะอีกนะคะเป็นอย่างนี้ค่ะ 2-3 ครั้งต่อคืนขึ้นไปเนี่ยนะคะหิวก็หิวบ่อยน้ำหนักตัวลดนะคะกินจุนะแต่น้ำหนักตัวลดผิวแห้งเป็นแผลก็หายยากตาเริ่มพร่ามัวนะคะตาเริ่มพร่ามัวนี่คือขึ้นตาแล้วนะชาบริเวณปลายมือปลายเท้าบางคนเริ่มจากปลายเท้าก่อนมือยังไม่ชานะคะพอเป็นหนักๆมือเริ่มชานะคะแล้วก็สมรรถภาพทางเพศก็ลดลงนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชายเนี่ยนะคะคือเบาหวานเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะอ่อนแรงเพราะเราไม่ค่อยได้พักผ่อนแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อที่มันเหาะเหี่ยวเน
0: า
1: ะ
0: สมรรถภาพทางเพศนี่ท่อเลือดเล็กก็เป็นเหมือนกันนะครับ
1: คือ
0: คนพอเป็นเบาหวานเนี่ยท่อเลือดมันจะเล็กลงนะครับก็ทำให้สมรรถภาพทางเพศก็ใช้การไม่ได้ด้วย
1: อวัยวะเพศผู้ชายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกล้ามเนื้อเหมือนกัน
0: ครับ
1: เพราะมันไม่มีกระดูกถูกไหมคะมันเป็นกล้ามเนื้อพอเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยทุกส่วนของร่างกายที่เป็นกล้ามเนื้อมันจะหย่อนเพราะนั้นแล้วก็สมรรถภาพทางเพศก็จะหย่อนเข้าไปด้วยนะคะก็มาดูแลสุขภาพการรักษาเบาหวานกันให้เบาหวานมันดีขึ้นนะคะให้มันอาการมันหายเร็วๆนะคะเรากลับมาสู่ร่างกายปกตินะคะก็กินแรกๆเนี่ยคุณกินยาเบาหวานไปด้วยนะคะกินอาหารเสริมของเราไปด้วยควบคู่กันไปแล้วค่อยๆพอไปหาหมอเขาจะค่อยๆลดเองเขาจะตรวจ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเราบอกว่ากินของเราแล้วไปลดยาหมอไม่ใช
0: ่
1: กินควบคู่กันไปก่อนค่ะคุณผู้ฟังคะพอเก็บควบคู่ไปแล้วพอมันดีขึ้นเขาลดยาหมอเขาจะเป็นคนบอกเองว่า
0: ตัวไหนลดตัวไหนยังไงเขาจะลดให้เอง
1: ค่ะเขาจะบอกเองว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะหมอจะไม่จัดเบาหวานให้ไม่มีหลายเคสเหมือนกันที่ไปพบหมอแล้วหมอบอกว่าไม่ได้จัดยาให้แล้วนะรู้สึกว่าตับไตดีขึ้นอะไรดีขึ้นทุกอย่างอย่างเงี้ยเขาก็ไม่จัดให้ไม่จัดให้ถือว่าเป็นข้อดีนะคะ
0: ครับ
1: ไม่ต้องไปเถียงเอานะว่าทำไมฉันจะเดือนนี้ไม่ได้
0: แล้ว
1: ฉันเคยได้ยาเบาหวานทำไมเดือนนี้ไม่ให้นะทำไมเดือนนี้ไม่ให้ไปกี่เดือนก็เคยเมื่อก่อนนี้ได้หมดแต่ช่วงหลังมาไม่ได้ไปขอทวงยาไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะไปขอทวงเขาไม่ได้นะเพราะว่าอะไรไหมพอเราดีขึ้นแล้วเราจะเอายานั้นน่ะมากินเพื่อให้ตับไตไส้พุงเราพังทำไมนะคะ
0: คร
1: ับอันนี้ก็ต้องไม่ใช่พูดเล่นนะเป็นเรื่องจริงมีคุณผู้ฟังลูกค้าเรานี่แหละลูกค้าเรานี่แหละพออาการดีขึ้นหมอเขาไม่จ่ายยาเบาหวานให้ไปทวงทำไมไม่ได้ฉันกินได้ทุกเคยได้ทุกเดือนน่ะทำไมเขาไม่ให้ฉันนะคุณแดงตอบมาสิทำไมเขาไม่ให้ฉันนะแดงอยากจะบอกว่าคุณป้าดีขึ้นแล้วไม่ต้องไปทวงยาเขานะคะ
0: ไม่คุณป้าแกล้งเราหรือเปล่า
1: ไม่ค่ะ
0: เพราะผมเคยเจอแกล้งอย่างนี
1: ้
0: เพื่อนที่ขายปุ๋ย
1: ค่ะ
0: นะพอเอาไปฉีดปรากฏว่าข้าวนี่เหลืองหมดเลย
1: ค่ะ
0: ก็โทรมาโวยวายว่านี่ข้าวเหลืองหมดแล้วคุณเอาปุ๋ยอะไรมาฉีดนะคนขายปุ๋ยก็งงหมดแล้วมันเป็นไปได้ยังไงเขาก็เฉลยว่าที่เหลืองเนี่ยเพราะออกรวงแต่เกี่ยวแล้วนะนี่เกี่ยวแล้วรวมสวยมากมันต้องเหลืองไงครับ
1: นั่นนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึง
0: มุกเขา
1: ค่ะมุกเขาแต่อันนี้เป็นเรื่องจริงไม่ใช่มุกค่ะนะคะก็ดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปทวงนะคะทวงยาเขาเราก็จะได้สุขภาพที่ดีร่างกายเราจะได้แข็งแรงไม่ต้องไปอาศัยยานะอยากกินยาเป็นอาหารเราต้องกินอาหารเป็นยาค่ะนะคะมันถึงจะร่างกายเราถึงจะดีขึ้นเอาละค่ะสนใจนะคะอยากจะดูแลตับดูแลไตนะคะคนเป็นเบาหวานนานๆจะมีปัญหาเรื่องไตไงนะคะไตก็จะเริ่มล้า
0: ไต
1: ทำงานหนักนะไตจะฟอกของเสียแล้วต่อไปพอขาบวมเท้าบวมเนี่ยมันจะเป็นโรคไตนะคะลงไตแล้วทำเราสังเกตได้ว่าถ้ามันลงไตก็คือเท้าเราจะบวม ท้าเราจะนูนกดปุ๊บมันบุ้มลงไปเลยแล้วเนื้อมันจะไม่ขึ้นมา
0: ไม่เด้งขึ้น
1: ไม่เด้งขึ้นนี่คือลงไตเรียบร้อยแล้วนะคะพอลงไตไตแล้วก็เป็นไตเป็นเรื้อรังนะไตเป็นไตวายไตวายก็คือไตไวนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพอย่าปล่อยให้เป็นไตวายนะคะเพราะนั้นแล้วมันบางทีมันเอาไม่อยู่มันจะลำบากนะคะเอาละค่ะดูเวลาใกล้หมดอีกแล้วค่ะอาจารย์คะคุณผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาหลังรายการได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะวันนี้
0: เวลาหมดเราสองคนต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการริดสีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ริดสีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนน้ำเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 น.เช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี้ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
3: ถึงตอนเย็นก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สวัสดีค่ะคุณฟังวันนี้พบกันนะคะทางคลื่นของวปท. AM 792ค่ะซึ่งเราฟังจาก 89.0 แล้วก็หลายคลื่นหลายสถานีมาตั้งแต่2ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนแล้วก็มาต่อกันที่นี่นะคะเที่ยงคืนถึง6โมงเช้าเราคนภาคกลางคืนใครที่นอนดึกใครที่นอนไม่หลับท่านที่มีปัญหาสุขภาพนะคะในวัยผู้สูงอายุเนี่ยร่างกายที่มันเสื่อมสภาพลงเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นตามวัยตามธรรมชาติที่อาจจะมีเรื่องของฮอร์โมนนะคะเรื่องของสภาพจิตใจเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บก็จะเป็นปัญหาสำหรับคนที่นอนไม่ค่อยหลับซึ่งมันจะกลายเป็นสิ่งที่เรื้อรังแล้วก็เกิดการอักเสบของร่างกายตามมาได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะดูแลสุขภาพเราต้องดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจซึ่งคนใกล้ชิดคนในครอบครัวที่เรามีคนที่เรารักเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดูแลซึ่งกันและกันนะคะการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การดูแลในเรื่องของสภาพจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะคนเราถ้าจิตใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเมตตาต่อกันเนี่ยมันก็จะทำให้เราใช้ชีวิตได้มีความสุขคนในครอบครัวก็จะอยู่กันอย่างเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนะคะถ้าบ้านใดมีคนที่เจ็บป่วยหรือว่ามีคนไข้มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ในความดูแลของบุตรหลานหรืออาจจะต้องจ้างพยาบาลหรือบางท่านเนี่ยนะคะมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลเมื่อยามเจ็บป่วยอาจจะไปไว้ที่ศูนย์พักพิงอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยเราก็ยังต้องเอาใจใส่มันเยี่ยมเยียนการสามสารสุขสุขดิบแม้กระทั่งการที่เราอยู่ห่างไกลกันเนี่ยนะคะการโทรศัพท์การซื้อข้าวของไปฝากการการส่งเงินไปให้หรือการดูแลนะคะอาจจะมีข้างบ้านคนข้างเคียงที่เราอาจจะต้องมีการพบปะเจอไว้บ้างเผื่อเรามีญาติผู้ใหญ่ผู้สูงอายุบ้านใกล้เรือนเคียงก็จะต้องดูแลกันนะคะเพราะนิสัยของคนไทยเราเนี่ยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยิ่งชีวิตในชนบทหลายๆท่านเนี่ยนะคะก็จะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะเมื่อเราเกิดภาวะร่างกายเจ็บป่วยเราก็ต้องดูแลต้องได้รับการรักษาแล้วก็ท่านปฏิบัติตัวเราเองด้วยนะคะหลายท่านที่ได้ฟังรายการสุขภาพกระเสียงเพลงเป็นรายการที่ใส่ใจห่วงใยเรื่องสุขภาพมีท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์พร้อมได้ทีมแพทย์ที่ให้คำแนะนำเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะใครที่มีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บถ้าสามารถที่จะเข้าสายจะปรึกษาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์คือ0813346666ซึ่งท่านสามารถรับฟังนะคะซึ่งออกอากาศหลายคลื่นหลายสถานีไม่ว่าจะเป็นที่ 89.0 เมกะเฮิรตซ์ 91.5 กองทัพไทย 101และในเครือข่ายของ KCS Radioถ้าสามารถติดตามทางช่องทาง YouTube นะคะที่รายการสุขภาพกระเสียงเพลงซึ่งมีการออกอากาศไว้ในเรื่องของการแนะนำเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บการปฏิบัติการดูแลตลอด24ชั่วโมงท่านเข้าไปชมได้นะคะแล้วก็หลายคลื่นหลายสถานีจะเป็น AM FM ท่านติดตามทาง www.kcsradio.online ก็ได้เช่นเดียวกันมีแปะกล้วยตราไวกิ้งไว้ดูแลเสริมสร้างดูแลระบบความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายแล้วมีไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกไว้ชะลอการดูดซึมน้ำตาลสำหรับคนเป็นเบาหวานนะคะท่านต้องลดน้ำหนักคุมอาหารออกกำลังกายพักผ่อนให้พอแล้วก็เลือกอาหารการกินนะคะการกินพานผักมากขึ้นการกินโปรตีนเสริมทุกมื้อกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือท่านเดินหลังออกกำลังกายสัก10นาที15นาทีมันจะช่วยลดค่าน้ำตาลในเลือดได้ดีกับการปฏิบัติตัวเองถ้าสั่งไวเฮิร์บขนาดพรีเมียม6กล่องจะมีตำราการทำ IF ให้ฟรีนะคะแล้วส่วนในรูปแบบของกาแฟที่คนเป็นเบาหวานดื่มได้กาแฟสำหรับคนรักสุขภาพผู้สูงอายุผู้สูงวัยต้องระมัดระวังในเรื่องของการติดรสหวานไม่มีน้ำตาลผสมนะคะใช้สุขรสย่าหวานคนเป็นเบาหวานดื่มได้สำหรับกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กล่องหนึ่งมี15ซองราคา260บาทเอาไว้ดูแลสำหรับท่านที่ต้องการความสดชื่นนะคะจะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรศัพท์ไปที่0625100560-569ค่ะให้ฟังเสียงของเสรีรุ่งสว่างนะคะช่วงนี้เทพธิดาผ้าสิ้น
ใครลืมใครก่อนจากสาธิตทองจันทร์และให้ฟังเสียงเพลงรักเธอที่สุดจากเสียงของสุนารีราชสีมาค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะก็เป็นเสียงเพลงนะคะที่มอบให้ท่านได้ติดตามรับฟังกันนะคะทางคลื่นของวปท. AM 792ซึ่งหลายท่านก็ได้อยู่กันในภาคกลางคืนนะคะถ้าใครที่อ่อนเพลียรู้สึกว่าง่วงนอนแต่ยังต้องเข้าเวรเข้ากะทำหน้าที่ปฏิบัติในภาคกลางคืนนะคะจะดื่มกาแฟสักแก้วก็ต้องเป็นกาแฟแปะคอฟฟี่รสชาติดีค่ะกลมกล่อมหอมกรุ่นนะคะและไม่มีน้ำตาลใช้สุครสย่าหวานทดแทนความหวานจากน้ำตาลและใช้สารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวจึงไม่มีไขมันทรานส์คนเป็นเบาหวานดื่มได้สบายใจมีวิตามิน B6 B12 เป็นส่วนผสมด้วยมีแปะกล้วย2เม็ดแล้วก็มีอินูลินมีแคลเซียมออทริโอเนตกล่องหนึ่งเนี่ยมี15ซองราคา260บาทท่านจะได้ดื่มดำในกาแฟสายพันธุ์ดีอาราบิก้าโรบัสต้านะคะสั่งไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญค่ะถ้าสนใจแปะกล้วยตราไวกิ้งไปซ่อมเซลล์นะคะเพื่อทำให้ร่างกายเราไม่แก่เร็วเลือดไหลเวียนดีไปหล่อเลี้ยงร่างกายมีสารอาหารออกซิเจนหล่อเลี้ยงเซลล์ซึ่งร่างกายมีขบวนการออโตฟาจีการสับเปลี่ยนเซลล์ใหม่นะคะที่จะนำเซลล์เก่านะคะแล้วก็พอมันเปลี่ยนเซลล์ใหม่มันก็ต้องมีสารอาหารออกซิเจนลำเลียงผ่านหลอดเลือดไปหล่อเลี้ยงทำให้เซลล์เราแข็งแรงเราอยากมีภูมิคุ้มกันนะคะอยากหน้าตาสดใสไม่แก่เร็วต้องดูแลระบบเซลล์ไม่ให้เสื่อมมันจะคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ได้กับแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทและกาแฟมี15ซอง260บาทสำหรับคนเป็นเบาหวานดื่มได้ส่วนท่านที่มีค่าน้ำตาลในเลือดสูงนะคะสะสมไขมันไว้น้ำหนักเกินมาตรฐานเนี่ยการเพิ่มอัตราการเผาผลาญนะคะด้วยการทานไวเฮิร์บสักหนึ่งแคปซูลหลังมื้ออาหารจะทำให้ระบบการเผาผลาญดีขึ้นคนเราเนี่ยอาหารการกินนะคะถ้าเรากินในปริมาณเหมาะสมไม่กินมากจนเกินไปอาจจะกินอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำๆคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยท่านต้องจำกัดเรื่องปริมาณการกินนะคะเพื่อที่จะให้ตับเนี่ยไม่ต้องทำงานหนักจนเกินไปเพราะคนเราเนี่ยตับมันจะไม่แสดงอาการในระยะที่เราเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาวะดื้ออินซูลินบางคนไปตรวจเจอในระยะที่มันเป็นเยอะแล้วเนี่ยนะคะระยะที่3ที่4มันก็จะรักษายากขึ้นการป้องกันดีกว่าการรักษาวันนี้นะคะงดหวานมันเค็มลดอาหารที่ไขมันสูงนะคะหันมาทานอาหารที่ร่างกายเราได้รับสารอาหารครบถ้วนทุกมื้อต้องมีโปรตีนในการเสริมให้กล้ามเนื้อแข็งแรงระบบเผาผลาญเราก็จะดีด้วยนะคะแล้วเสริมได้ไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกมีผักหลากหลายชนิดนะคะไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเหมาะสำหรับคนเป็นเบาหวานที่จะทานเพื่อที่จะชะลอให้น้ำตาลไม่สามารถที่จะไปอยู่ในกระแสเลือดมันจะได้เปลี่ยนเป็นพลังงานได้ดีนะคะ1กล่องของไวเฮิร์บจะมี30แคปซูลในราคา260บาทสั่งซื้อไปที่10คู่สายนะคะที่0625100560-569ค่ะให้ฟังเสียงของรุ่งพิษแหลมสิงห์นะคะยิ่งโตยิ่งสวยลูกสาวใครหนอจากเสียงของชายเมืองสิงห์ค่ะ

0: จยเยาะเย้ยให้ตรอมใจตาย
1: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้นะคะมาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับสวัสดีจากจังหวัดไหนครับเนี่ย
1: ออกรายการอยู่ใช่ไหมออกรายการอยู่หรือเปล่าคะ
0: ก็กำลังออกรายการอยู่ครับครับเชิญเลยครับมีปัญหายังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
1: อ๋อพอดีที่เคยมาถามคุณหมอเรื่องคอเลสเตอรอลนะคะ
0: ไขมันมี4ตัวที่สำคัญสำคัญคือท่อคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ LDL แล้วก็ HDL นะครับตอนนี้ค่าไขมันตัว LDL เท่าไหร่ครับเกิน130มั้ย
1: 138
0: เออแล้วก
1: ็ทีนี้เนี่ยเคยถามคุณหมอแล้วว่าจะควบคุมอาหารแล้วต้องกี่เดือนถึงไปเจาะอีกทีนึงได้คะ
0: ไปตรวจสัก3เดือนครับไปตรวจก็ได้ครับ
1: คืออย่างงี
0: ้มันอยู่ที่น้ำหนักด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: อันผอมอะค่ะ40เองสูง160
0: โอ้ผอมนะครับก็ดีแล้ว
1: กินยังไงมันก็ไม่ขึ้นท้องผูกด้วยแล้วเลยไปหาหมอให้ยาระบายมาม
0: ันเกี่ยวกับพ่อแม่เป็นไก่ลูกเกิดมาเป็นหมูมีไหม
1: อ๋อค่ะมาม่าเขาก็ผอมแต่ก่อนหน้านี้49 48
0: ไม่เป็นไรผอมมัน
1: อยู่มันลดเองอ่ะ
0: ผอมแข็งแรงแต่ไขมันก็มีสภาวะกินของทอดอยู่นะครับ
1: มีบางครั้งแต่ไม่บ่อย
0: ก็กินของทอดทำให้ LDL ขึ้นสูงนะครับกินของหวานทำให้ไตรกลีเซอไรด์ขึ้นสูงถ้ากินทั้งทอดทั้งหวานสูงทั้ง2ตัวเลยนะครับมันไม่เกี่ยวกับผอมกับอ้วนนะไขมันบางคนบอกว่าต้องอ้วนถึงมีไขมันสูงมันไม่เกี่ยวกันนะครับมันเกี่ยวกับระบบการเผาผลาญนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: ดีแต่ว่าไม่อ้วน
0: ไม่อ้วนก็ดีแล้วเผาพันธุ์ไม่อ้วนแต่แข็งแรงดีกว่าอ้วนแต่เป๋ไปข้างหนึ่งก็แย่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักส่วนสูงเป็นเซนติเมตรถ้าผอมไม่ค่อยเป็นไรถ้าไม่มีโรคนะครับแต่เห็นไหมคนผอมก็มีไขมันสูงได
1: ้
0: ก็มี
1: อาจารย์น่าจะไปตรวจมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเจาะเลือดอย่างเงี้ยดีไหมคะ
0: ไม่มีอาการไปตรวจทำไมฮะ
1: ก็มันผอมอ่ะ
0: ไม่เกี่ยวกันหน่อยคุณจะไปสั่งมาต้องตรวจนั้นตรวจนี้นะมันไม่เกี่ยว
1: ขาวก็ต่ำนิดหน่อย
0: เม็ดเลือดขาวต่ำเท่าไหร่เท่านี้ต่ำกว่า 4-5,000 มั้ย
1: W นิดหน่อยอะค่ะต่ำไม่ถึงกับครึ่งไม่ถึงกับเยอะ
0: 4,500 ขึ้นไป 4,000 ขึ้นไปก็ถือว่า
1: ประมาณ 3,500
0: ต่ำไปต้องออกกำลังกายฮะ
1: 3,600
0: แล้วคุณมีอันนั้นคุณต้องเช็คดูนะฮะเม็ดเลือดขาวก็เรียกว่าไวท์บลัดเซลล์นะครับเม็ดเลือดขาวเนี่ยต่ำกว่า
1: ตัวนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ไวท์บลัดเซลล์นะฮะอันนี้ยังต่ำอยู่2,000กว่ายังต่ำอยู่ที่ต่ำก็ต้องดูสาเหตุเม็ดเลือดขาวมันเกิดจากอะไรไวท์บลัดเซลล์ก่อนจะโตขึ้นเป็นเม็ดเลือดขาวตัวเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันจะต้องมีบลัดเซลล์ก่อนนะครับบลัดเซลล์แปลว่าเม็ดเลือดขาวตัวอ่อนนะครับไวท์บลัดเซลล์เนี่ยทีนี้จากบลัดเซลล์มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากไขกระดูก
1: คือ
0: ก็ต้องไขกระดูกมีปัญหาไหมเออตอนนี้ก็ต้องตรวจดูอาจจะตรวจเขาเรียกว่าตรวจรูปร่างหน้าตาเขาเรียกว่า morphology ของเม็ดเลือดขาวเป็นยังไงมันผิดปกติไหม
1: ไม่กล้าตรวจเพราะมันเจ็บอะค่ะต้องเจาะไขกระดูกอะมันเจ็บมากเลย
0: หมอแนะนำให้ตรวจใช่ไหมครับ
1: ฮะ
0: หมอแนะนำให้ตรวจหรือเปล่าครับ
1: แนะนำแต่เราไม่อยากเจาะกลัวเจ็บมากเลยเข็มใหญ่เลยอะ
0: โอ้ยคุณจะกลัวอะไรมันอยู่นั่นมันไม่ปวดแล้วมันปวดเฉพาะผิวหนังด้านนอกๆนั่นเองด้านหนังแท้ก็แล้วกันนะฮะหนังกระพร้าหนังแท้
1: เจาะข้างในเลยอะ
0: เจาะข้างในมันไม่ปวดเหมือนคนไปเจาะที่ปอดเขาไม่ปวดนะครับคืออย่างนี้ที่ผมเล่าอาการให้ฟังเนี่ยมันต้องดูที่ต้นเหตุเหมือนพระพุทธเจ้าอะไม่ได้ขาวมันต่ำเกินไปนะครับ 2,000 กว่าถือว่าต่ำค่อนข้างมากนะครับ
1: ใช่ 3,000
0: 3,000 ก็ถือว่าต่ำกว่า 5,000
1: 3,600
0: ครับปกติผู้หญิงก็ 4,500 ใช่ไหมประมาณนี้นะครับ
1: 4,000 ประมาณน
0: ี้ 4,000 4,500 เนี่ยนะครับก็แล้วแต่ละของแต่ละที่เพราะฉะนั้นต่ำเนี่ยเขาดูที่ต้นเหตุมีโลหิตจางไหมถ้าจางเท่าไหร่แล้วดูที่ถ้าไม่มีก็ดูที่ต้นตอว่าต้นตอมันเกิดจากการตัวพ่อใหญ่อะพ่อใหญ่แม่ใหญ่อะก็คือไขกระดูกเขาจะตรวจดูว่ามันทำไมผลิตออกมาไวท์บลัดเซลล์จึงต่ำก็เจาะดูเขาตรวจเพื่อจะหามะเร็งหรือเปล่าก็ตรวจทุกอย่างนะครับ
1: เจาะเลือดที่แขนอย่างเงี้ยได้ไหมคะมะเร็งเม็ดเลือดขาว
0: มันปกติไม่ได้ต้องเจาะที่ต้นตอคือไขกระดูกนะครับไม่เจ็บหรอกไอ้น้องเอ้ยไปตรวจที่ไหนโรงพยาบาลไหน
1: ช้สิทธิ์บัตรทองเงี้ยค่ะ
0: โอ้โหเขาตรวจให้คุณเส้นใหญ่หน้าดูเลยผมก็ยังไม่ได้ยังไม่ตรวจให้เลยตรวจฟรีนี่มันโอ้โหที่โรงพยาบาลไหนครับศิริราชรามา
1: แถวสีลม
0: หรือไปตรวจที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนหรือเปล่า

0: อันเนี้ยทำไมผลิตออกมามันน้อยกว่าปกติยังงั้นไม่รู้ตัวเลือดไม่รู้ตัวเลือดรู้แค่นี้แหละครับต้องตรวจไขกระดูกครับทีนี้เราต้องไล่สิตัวเลือดเจองี้เมื่อตัวเลือดก็ต้องไล่สิว่าเป็นถ้าอย่างดีก็คุณดูอีกค่าหนึ่งนะครับเขาเรียกว่า morphology นะฮะว่าไอ้เม็ดเลือดขาวที่ผลิตออกมาเนี่ยนะไอ้ตัวอ่อนเนี่ยมันผิดปกติหรือเปล่านะครับต้องให้ทางแล็บเขาดูครับ
1: ตัวmorphology คืออะไรคะใช้จับเลือดหรือว่าใช้
0: คืออย่างนี้ไป morphology แปลว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็เอาใส่กล้องจุลทรรศน์ไปขยายดูนะครับว่ามันผิดไหมมันผิดมันเบี้ยวไหมไม่ผิดรูปผิดร่างไหมนะครับ
1: ก็คือต้องเจาะไขกระดูกไม่เอากลัวกลัวมากเลย
0: ไม่กลัวอะไรนะ
1: เข็มมันใหญ่
0: เข็มเล็กมันเจาะได้ที่ไหนต้องเข็มใหญ่หน่อยเพื่อจะเอาต้นตอแห่งทุกข์เนี่ยอย่างนั้นคุณจะปล่อยให้มันเป็นอย่างอื่นนะ
1: ไม่แต่มันไม่มีอาการไงม
0: ัน ไม่มีอาการพวกนี้มัน
1: เป็น
0: โรคที่ไม่มีอาการนะครับก็ไปตรวจดูว่ามันมีอะไรผิดปกติจะได้แก้ไขได้ครับอย่างนั้นเขาจะให้ยาหนึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรเลยเราจะให้ยายังไงคุณต้องเชื่อนะฮะในเมื่อดูมอฟาร์จีมันก็ไม่ชัวร์เท่ากับการเจาะที่ต้นตอคุณเชื่อในพระพุทธเจ้าไหม
1: เชื่อค่ะ
0: ถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าก็ต้องดูว่าเหตุแห่งทุกข์คืออะไรต้องแก้ไขที่ต้นเหตุนี่คุณแก้ไขโดยคุณไม่ตรวจดูก็ตรวจดูเม็ดเลือดขาวมันยังไม่ชัวร์ว่ามันเกิดจากอะไรมันต่ำนิดหน่อยมันไม่น่าเป็นอะไรนะครับแต่ว่าเขาตรวจดูไอเจาะดูนะครับเพื่อจะดูตรวจดูว่ามันเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบภูมิหรือเปล่ามันดูไม่ใช่ดูเฉพาะ morphology นะครับเขาจะฟิตเอานะครับไปตรวจทางแล็บดูนะครับเนี่ยว่ามันเป็นยังไงการตรวจในห้องปฏิบัติแพงนะครับคุณตรวจฟรีถือว่าคุณเส้นใหญ่น่าดูเลยผมเขายังไม่ตรวจให้เลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแล้วคุณรู้เปล่าคุณลองถามดีว่าถ้าไปตรวจเอกชนเนี่ยกี่หมื่นแล้วนี่ตรวจฟรีเนี่ยตรวจฟรีเนี่ยตามจริงนะบัตรทองก็ฟรีเนี่ยเขาตรวจนอกเหนือนั้นนะฮะบางทีเขาต้องไปเก็บเงินจากต้นตอก็ได้นะครับที่อธิกระทรวงก็ได้ครับบางแล็บนี่เขาบางแล็บคุณแสดงว่าบางแล็บนี่เขากรุณาคุณเขาสงสัยคุณน่ะผอมมีซี่โครงเนี่ยแต่คุณแข็งแรงเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรคือตรวจหาบลัดเซลล์บลัดเซลล์ก็คือผิดจากต้นตอบลัดเซลล์ไม่เจออะไรแสดงว่าตรวจหาตัวอ่อนไม่เจออะไรเขาก็ตรวจดูต้นตอว่าแหล่งผลิตตัวอ่อนคือไขกระดูกว่ามีมะเร็งไหมเอาตรงไปตรงมาแล้วครับอยากสงสัยดีนักนี่ผมไม่อยากพูดจริงๆอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้เราให้ความรู้แก่ประชาชน
1: ใช่มันไม่มีอาการก็เลย
0: ก็ไม่มีอาการมันน่ากลัวเหมือนคนเป็นเบาหวานเป็นโรคอ้วนนะครับคนเป็นโรคไม่โรคที่น่ากลัวกว่าโรคเบาหวานโรคมะเร็งอันดับหนึ่งนะผมเรียกเป็นอันดับสองคือโรคที่อ้วนนะครับเพราะความอ้วนทำให้เกิดมะเร็งทำให้เกิดนี่แต่โรคที่น่ากลัวกว่าความอ้วนก็คือโรคไม่รู้จักตัวเองในเมื่อคุณไม่มีเหตุผลเลยทำไมไม่ตรวจถ้าเสียเงินสักแสนหนึ่งค่อนข้างชั่วหน่อยคุณต้องไม่ตรวจเพราะไม่มีตังค์นี่ตรวจให้ฟรีเนี่ยนะครับตรวจให้ฟรีเนี่ยทำไมไม่ตรวจเว้ย
1: กลัว
0: ไม่ต้องกลัวนะครับมันไม่เจ็บเลยนะฮะถ้ากลัวก็ให้เขาฉีดยาชาหน่อยเดี๋ยวฉีดยาชาไม่ทีก็วางยาสลบหน่อยก็ได
1: ้เขาไม่วางให้
0: เขาไม่วางให้หรอกเพราะมันร้ายแรงกว่ามันปวดไม่มากมันปวดเฉพาะไอ้ตัวเข็มมันทิ่มที่ผิวหนังท่านเองพอลึกๆไม่ปวดหรอกครับมันไม่มีเส้นประสาทอยู่เยอะห้วยแต่หมอเขาไม่มีเวลาอธิบายไม่ถูกเรื่องของคุณเนี่ยแต่ผมต้องอธิบายครับเพื่อต้องให้คนเข้าทั่วไปเขารู้นะฮะคุณเส้นใหญ่หน้าดูเลยแสดงว่ามันมีสายอะไรสักอย่างหนึ่งเขากลัวว่าจะเป็นมะเร็ง
1: ไม่หรอกเขาก็ถามเราว่าจะตรวจไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ตรวจสิครับตรวจฟรีอ่ะคุณน่าจะถามว่าไปคุณลองโทรไปถามถ้าเป็นเอกชนตรวจเนี่ยกี่หมื่นครับตรวจไขกระดูกเนี่ย
1: อ๋อค่ะ
0: ไปตรวจนะครับอย่างนั้นผมก็ไม่มันผอมอยู่แล้วคุณลองกินโปรตีนถ้ามันไม่อ้วนคุณอาจจะกินแสดงว่าคุณไม่กินชอบเนื้อนมไข่ไม่ชอบกินพวกเนื้อวัว
1: เนื้อหมูเนื้อไก่ส่วนใหญ่จะเนื้อไก่แต่ไม่

0: ไม่ได้กินเยอะแยะอะไรขน
1: แ
0: า
1: ต
0: ด
1: ่
0: น
1: เน
0: ั
1: ื
0: ้
1: ้
0: น
1: อวัวเป็นตัวที่ทำให้เกิดโปรตีนตัวค่อนข้างดีโปรตีนจากเนื้อจะดีกว่าครับดี
0: อ
1: กว่าโปรตีนจากพืชแต่ถ้า
0: อ๋อ
1: เป็นโรคไตโปรตีนจากพืชดีกว่าโปรตีนจากสัตว์ครับใช่ไหม
0: อ๋อ
1: ทีนี้เราจะอธิบายมากโดยคุณงงๆเลยใหญ่เลยเนี่ยเพราะรายการนี้ให้ความรู้แก่ประชาชนครับเพราะนั้นคุณไปตรวจนะครับแล้วตอนไปตรวจนี่คุณต้องกินแปะกล้วยดูว่ามันสร้างระบบภูมิดีขึ้นไหมแล้วไปตรวจดูไปตรวจดูค่าผลเลือดหน่อยนะครับว่ามันดีขึ้นไหม
0: อ๋
1: เ
0: อ
1: มื่อ
0: ห
1: ก
0: ม
1: ี
0: า
1: ้
0: ยถึงช่วงนี้กินแปะกล้วยซื้อแปะกล้วยมากินก่อนได้ไหมแล้วค่อย
1: ต้
0: ไ
1: อ
0: ป
1: งก
0: ด
1: ิ
0: ู
1: นแปะ
0: เล
1: กล้
0: ื
1: วย
0: อด
1: ก่อนเช้าสี่ยันสี่ดูว่าระบบภูมิมันดีขึ้นไหมผม
0: แล้
1: ส
0: ว
1: ง
0: ค่อย
1: ส
0: ไป
1: ัย
0: เจาะเลือด
1: ถ้าตัวระบบภูมิดีขึ้นน้ำหนักมันขึ้นดูคุณไปถามหมอใหม่ว่าต้องไปเจาะไขกระดูกไหมถ้าบอกว่าไม่ต้องเจาะในเมื่อทุกอย่างดีขึ้นเขากลัวแล้วผลแลบผมว่าต้องมีอะไรลึกกว่านี้นะครับที่เขามีผลแลบอย่างอื่นด้วยไหมครับ
0: ไม่มีมีแต่เม็ดเลือดขาวนี่แหละสูงสูงต่ำต่ำแต่มันก็ไม่ถึงแต่ต่ำม
1: ก
0: า
1: ็
0: ก
1: ไม่
0: ม
1: ต่
0: า
1: ำ
0: ย
1: มากครับไม่ต่ำมากทีนี้คุณ
0: แต่
1: ผ
0: ว
1: อ
0: ่าม เขาให้วิตามินบีรวมมา
1: โอ
0: ก
1: ้
0: ิน
1: ถ
0: ก
1: ู
0: ัก บ
1: ต้
0: พ
1: อง
0: วก
1: บัน
0: เ
1: ชิ
0: ด
1: กเทเวลดีอดีแล้วฮะลองกินแป
0: ก
1: ะกล้วย
0: แปะกล้วยไปด้วยได้ใช่ไห
1: ต
0: ม
1: ้อง
0: ค
1: ก
0: ะ
1: ิน
0: แต่
1: แป
0: ถ
1: ะ
0: ้าก
1: ล้วยไป
0: ก
1: ด้
0: ิ
1: ว
0: น
1: ยเพื่
0: เ
1: อ
0: นี่
1: สร้
0: ย
1: าง
0: เอ
1: รา ะบ
0: ว
1: บ
0: ิตา
1: ภ
0: ม
1: ู
0: ิน
1: มิ
0: บีใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ครับต้องกินแปะกล้วยไปด้วยเช้าสี่ยันสี่เพื่อสร้างระบบภูมิให้ดีขึ้นครับ
0: ก่อนหรือหลังอาหารคะ
1: ก่อนหรือหลังก็ได้ครับกินวันละ8 เม็ดเช้าสี่ยันสี่ครับ
0: ต้องห่างจากวิตามินบีรวมด้วยใช่ไหมคะ
1: กินรวมกันก็ได้ครับไม่เกี่ยวกัน
0: อ้าวเหรอ
1: ครับกินเช้าเย็นนะฮะ
0: อ๋อเช้า
1: จ
0: เย
1: ะ
0: ็น
1: ก
0: ก่
1: ่
0: ออ น
1: น
0: อา
1: หรื
0: ห
1: อ
0: าร
1: หลังอาหารก็ได้แล้วกินสังเกตดูนะครับแต่คุณกินเนื้อที่ไม่ติดมันนะฮะให้เยอะหน่อยได้ไหมในช่วงนี้เพื่อให้น้ำหนักมันขึ้น
0: หัวคอเลสเตอรอลอีก
1: ไม
0: เร
1: ่
0: า
1: ไม
0: ไม
1: ่
0: ่เป็น
1: เนื้อไม่ติดมันเนื้อวัวเนี่ยฮะ
0: อ๋อเนื้อวัวไม่กินอ่ะ
1: เอาเนื้อหมูน้อยก็ไปหน่อยเอากินเนื้อหมูก็ได้ครับเนาะที่ไม่ติดมันนะครับ
0: แต่เนื้อไก่อ่ะ
1: เนื้อไก่ก็ได้ครับอกไก่ก็ดีครับเนาะ
0: ไก่ได้ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับกว่าจะรู้อะไรนะบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยถ้าหมอเขาบอกเนี่ยคุณก็ตื่นเต้นว่าเขาเจาะไขกระดูกเพราะอะไรเขาต้องอธิบายเป็นศัพท์เยอะแยะไปหมดขนาดผมพูดย่อยๆง่ายๆนะบางคนยังไม่รู้เรื่องอีกนะครับเขาให้เจาะก็เจาะที่เขาไม่บอกว่าเจาะหาอะไรเดี๋ยวคุณตกใจอะตกใจเพราะเขาสงสัยอยู่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ฟังรายการนี้เป็นยังไงได้เอาประโยชน์ของรายการนี้ไปใช้บ้างไหมครับ
2: อ๋อหลายอย่างเลยค่ะ
1: เช่น
2: การทานผักอะไรอย่างเงี้ยงดแป้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วมันดีขึ้นไหมร่างกายดีขึ้นไหมครับ
2: ก็ดีขึ้นนะแต่ว่าหนูมีประเด็นที่จะสอบถามโดยตรงก็คือปัจจุบันอายุ54จะเข้า55แล้ว
1: ครับครับ
2: เดือนนี้ประจำเดือนมันก็หมดมา
1: โอ
2: ประ
1: เค
2: มาณเกือบเกือบ2 ปีแล้ว
1: ก็ปกติ
2: ใช่แล้วตอนนี้หนูว่าซื้อมอมีอะฮอร์โมนของทานมาก็เกือบ4 กล่องแล้ว
1: แล้วก่อนกินฮอร์โมนกับหลังกินฮอร์โมนอาจจะมีประจำเดือนออกมานิด
2: ๆ
1: ก็ได้ครับก็ปกติครับปกติ
2: ใช่ไหม
1: แล้วปกติ
2: หยุดไหมหรือว่าอันตรายเลยไหมอะ
1: ก็เดี๋ยวนะฮะคุณกินโปรตีนวันละ1 เม็ดก่อนนอนใช่ไหมครับ
2: ใช่
1: อาจจะกินช่วงมีประจำเดือนอาจจะกินวันเว้นวันก็ได้ครับ
2: แต่กินหลังจากนั้นก็ทานต่อได้ใช่ไหม
1: ทานต่อได้ครับนะครับให้มันเป็นปกติบันไม่ตึงก็ได้ครับ
2: เพราะว่าตอนที่ทานก็ไม่นอนหลับไม่ยากแต่ว่าชอบตื่นกลางดึกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็หลับดีขึ้นแต่ว่าพอดีประจำเดือนมันมาก็เลยสงสัย
1: คุณก่อนนอนนะฮะคุณกินอาหารมื้อเย็นกี่โมงครับ
2: มื้อเย็นไม่ค่อยทานก็เล็กน้อยๆอ่ะประมาณห้าโมง
1: โอเค
2: ครึ่ง
1: แล้วนอนกี่โมงครับ
2: ประมาณ4 ทุ่ม
1: โอ้ก็ดีแล้วดีแล้วก็ก่อนกินอาหารให้มื้อเย็นกินน้ำให้น้อยๆหน่อยนะหรือไม่กินน้ำเลยก็ได้ครับ
2: โอเค
1: เพราะว่ามันจะได้ไม่ปัสสาวะบ่อยนะครับ
2: ค่ะ
1: มันกินส่วนมากกูกินน้ำเสร็จกูกินน้ำแก้วสองแก้วนะมันก็ฉี่บ่อยสิครับ
2: ฮอร์โมนนี่ก็คือถ้าประจำเดือนหมดก็ทานต่อได้คือละ1 เม็ดเน
1: า
2: ะ
1: ครับทานต่อเหมือนปกติเหมือนกับคุณมีฮอร์โมนเป็นปกติสังเกตดูสิครับอกก็จะโตขึ้นนะครับ
2: ใช่
1: จริง
2: ก
1: ็ป่ะ
2: อาการมันเหมือนที่แบบประจำ
1: เหมือนเป็นสาวอ่ะ
2: ประมาณนั้นนะคะ
1: มันอกโตขึ้นแล้วก็ยิ่งถ้าลดน้ำหนักได้ดูนะตอนนี้สูงเท่าไหร่ครับ
2: สูง163หนักประมาณ55-56อยู่ประมาณนี
1: ้แฟนหึงหน้าดูเลยคุณเฮ้ยทำไมโชคดีอย่างเงี้ยเว้ยคุณนางงามรู้ไหมเนี่ย เอาจริงเขาป่ะ
2: มันไม่ทานข้าวน้อยมากมานานแล้วว่าจนไม่อ้วนแล้วว่ามีแต่คนทักว่า
1: เราคุณใส่กางเกงนะคุณใส่กางเกงแบบรัดรูปน
2: ะ
1: ลูกสาวสู้ไม่ได้รู้ป่ะเอาจริงเขาป่ะคุณลองใส่มันเหมือนรัดรูปมีอกมีสะโพกมีโหนกแก้มมีอกใหญ่
2: ก็รู้สึกผิวพรรณชุ่มชื้นขึ้น
1: ชุ่มชื้นขึ้นนะฮะเพราะไงรู้ไหมหาคนถ้าคุณประกวดนางงามนะคุณต้องลดอีก5กิโลรู้ไหมหรือ10กิโลอ่ะเพราะว่าจะเอาน้ำหนักส่วนสูงเป็นเซนติเมตรใช่ป่ะสูง170นะนางงามสมัยนี้ถ้าน้ำหนักลบได้110หรือ60เขาตกรอบตั้งแต่ก่อนขึ้นเวทีแล้วรู้ป่ะต้องน้ำหนักประมาณ48ไม่เกินจริงป่ะลบได้120กว่าๆเนี่ยแต่ถ้าคุณ
2: เดือนถัดไปเวลาใกล้ๆมันประจำเดือนจะมาแล้วถ้ารู้สึกก็คือวันเว้นวันถูกต้องไหมคะ
1: ใช่
2: อ
1: ๋
2: อโอเคแล้วหลังจากนี้มันอาจจะมามั่งไม่มามั่งก็ได้เนอะ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันปกติเหมือนกับคุณอายุสัก30-40อะเหมือนกันเลยครับแต่มันร่างกายมันจะเปล่งปลั่งขึ้นมีน้ำมีนวลขึ้นนะ
2: ก็รู้สึกว่าผิวพรรณมันเหมือนมันชุ่มชื้นขึ้น
1: มันเพราะว่ามันผู้หญิงอยู่ได้เพราะเอสโตรเจนครับ
2: ก่อนหน้านี้แบบแห้งผิวแห้งมาก
1: ใช่ใช
2: ่
1: ใช่เราก็นอนไม่ค่อยหลับตอนนี้ก็หลับสบายแต่คุณอยากกินน้ำเยอะกินน้ำจิบนิดหน่อยครับแต่ก็พอแล้วไม่กินได้ก็ดีครับเนาะ
2: อ๋อโอเคค่ะขอบคุณครับหมอ
1: ครับสวัสดีครับ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะความรู้ดีๆที่ท่านได้ฟังนะคะจากทีมแพทย์ที่แนะนำสำหรับผู้ที่มีการเจ็บป่วยท่านก็สามารถที่จะเข้าสายมาปรึกษาท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ช่วง6โมงเช้าถึงเที่ยงนะคะท่านโทรมาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่081-334-6666ส่วนท่านจะสั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรสั่งซื้อจากคลินิกหมอชำนาญนะคะซึ่งเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นโทรสั่งซื้อไปที่062-5100-560-569ค่ะให้ฟังชวนน้องแต่งงานนะคะเสียงของเกรียงไกรกรุงสยามลูกสาวกำนันจากยุพินแพรทองค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี้ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะในบ้านเราเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยนะคะพอน้ำหนักขึ้นในวัยสัก 45-50 ปีขึ้นไปหรือคนที่เคยติดรสหวานเนี่ยเมื่อไปตรวจเช็คค่าน้ำตาลสูงก็จะมีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงเป็นเบาหวานนะคะซึ่งเกิดภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยบางคนก็อยู่ในความดูแลของแพทย์กินยามาหลายปีก็ไม่หายเนี่ยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ปรับพฤติกรรมทำ IF ร่วมด้วยการออกกำลังกายจำกัดปริมาณอาหารการกินมันจะช่วยสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคะและเรามีไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกไว้ช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเพราะว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของค่าน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยเป็นมาเป็นปีๆหลายๆปีเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของที่เราจะต้องป้องกันเรื่องไตอย่างเดียวนะคะเพราะมันจะมีผลกระทบกับเส้นเลือดหลอดเลือดเส้นประสาทเราจึงรู้สึกบางคนเป็นเบาหวานเนี่ยมันก็จะมีการชาตามประสาทมือเท้านะคะเราอาจจะยังเดินได้ทำงานได้มองเห็นไม่มีภาวะการเจ็บปวดแต่ว่าหลอดเลือดและเส้นประสาทเนี่ยมันจะได้รับผลจากน้ำตาลสูงเวลาที่เราคุมเบาหวานเนี่ยนะคะเราเพื่อต้องคุมเพื่อให้หลอดเลือดเรายังแข็งแรงให้สามารถที่จะมองเห็นได้ดีหัวใจสมองเส้นประสาทหลอดเลือดหรือว่าจะเป็นตับเป็นเรื่องของเท้าเนี่ยผิวหนังเราต้องดูแลร่วมกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทำให้น้ำตาลในเลือดของเราเนี่ยลดลงเนี่ยจึงต้องปรับท่านทำไทย IF Food เนี่ยนะคะถ้าท่านทานอาหาร2มื้อได้เนี่ยมันจะทำให้ตับเราไม่ทำงานหนักโดยเฉพาะการนำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์เนี่ยถ้าไม่สามารถจะเปลี่ยนเป็นพลังงานมันจะคั่งในกระแสเลือดถ้าดื้ออินซูลินเนี่ยเป็นเบาหวานท่านต้องปรับเรื่องของการกินอาหารเป็นมื้อระหว่างมื้อเราจิบน้ำเปล่ากาแฟดำน้ำชาหลีกเลี่ยงพวกน้ำหวานน้ำอัดลมเครื่องดื่มของมึนเมาเนี่ยต้องงดเว้นเลยนะคะพวกที่ชอบกินไส้กรอกฮอทดอกแฮมเบอร์เกอร์อาหารพวกแปรรูปกุนเชียงนะคะหรือพวกเนยเทียมพวกที่มีส่วนผสมของเกลือโซเดียมสูงพวกนี้เราต้องงดเว้นเพื่อที่จะหันมากินอาหารรสชาติกลมกล่อมทานปลาเป็นหลักกินผักเป็นประจำนะคะในทุกมื้ออาหารเนี่ยอาหารโปรตีนสำคัญสำหรับการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพราะมันเป็นเตาเผาพลังงานนะคะเป็นตัวเก็บน้ำตาลถ้าใครที่ลดน้ำหนักท่านต้องกินโปรตีนด้วยนะคะในแต่ละมื้อกินกระจายไปจะเป็น1มื้อ2มื้อ3มื้อในการกินอาหารแต่ถ้าท่านทำไทย IF Food เนี่ยท่านทานอยู่2มื้อเนี่ยนะคะมันจะช่วยในการทำให้ร่างกายได้ดึงไขมันในส่วนที่สะสมมาใช้ได้มากขึ้นนะคะถ้าอดอาหารได้12ถึง16ถึง18ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะเผาผลาญเรื่องไขมันที่สะสมในช่องท้องในอวัยวะต่างๆมันก็จะทำให้น้ำหนักเราลดลงค่าเบาหวานความดันเนี่ยถ้าเราลดน้ำหนักได้10ถึง15นาทีมัน10ถึง15 5ถึง10กิโลเนี่ยนะคะถึง 10% เนี่ยถ้าใครน้ำหนัก100ลดลงถึงสัก90แล้วค่อยๆลดค่อยเป็นค่อยไปทำสม่ำเสมอตั้งใจมีวินัยในตัวเองท่านก็สามารถลดค่าน้ำตาลในเลือดและจะเข้าสู่โหมดภาวะปกติได้นะคะและตัวเสริมของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเรามีไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกไว้ชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดท่านจะทานคู่กับแปะกล้วยตราไวกิ้งได้นะคะแปะกล้วยจะมี30เม็ดกาแฟก็จะมี15ซองคนเป็นเบาหวานดื่มได้จะสั่งไวเฮิร์บสั่งกาแฟสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งเนี่ยนะคะท่านโทร8โมงเช้าเป็นต้นไปสั่งซื้อที่คลินิกคุณหมอชำนาญอยู่4แยกไฟฉายแวะไปด้วยตนเองก็ได้นะคะจะโทรศัพท์ก็สั่งซื้อไปที่062 5100 560ถึง569ค่ะให้ฟังเสียงของเฉลิมพลมลคำนะคะกับเพลงรอเมียพี่เผลอห่วงพี่ที่คูเวตจากจินตลาภุลลาภหนุ่มวัยทองจากพรศักดิ์ส่องแสงค่ะ

0: Caffè.
1: Caffè แปะกล้วย coffee. Caffè แปะกล้วย coffee.
2: มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: หนึ่งซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
3: กาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
4: ค่ะเรื่องของอาหารการกินอย่างที่เราหันมาทานผักในทุกพื้นของอาหารเนี่ยนะคะมันเป็นกากใยไฟเบอร์ที่ช่วยในการขับถ่ายด้วยแต่ถ้าใครที่เคี้ยวไม่ละเอียดนะคะหรือมีปัญหาเรื่องของฟันในการบดเคี้ยวอาหารบางคนก็อาจจะนำผักไปปั่นแต่เราอย่าเติมน้ำตาลความหวานนะคะพยายามกินอาหารที่มีกากใยไฟเบอร์เพื่อช่วยการขับถ่ายบางคนมีปัญหาท้องผูกเป็นประจำขับถ่ายยากเนี่ยนะคะเพราะร่างกายเราเนี่ยได้รับสารอาหารประเภทที่มีกากใยน้อยถึงให้กินผลไม้นะคะบางท่านท้องผูกมากๆเนี่ยก็กินมะขามเปียกที่คุณหมอพนิษฐ์ท่านเคยแนะนำมันจะช่วยในการขับถ่ายแล้วต้องสังเกตตัวเองนะคะบางท่านเนี่ยสัปดาห์นึงเนี่ยบางคนขับถ่าย 2-3 ครั้งแต่ถ้าเราขับถ่ายได้ทุกวันเนี่ยมันก็จะดีต่อระบบลำไส้กระเพาะอาหารต้องหมั่นตรวจเช็คร่างกายบ้างนะคะถ้าท่านมีปัญหาในเรื่องสุขภาพท่านสามารถที่จะปรึกษากับทางทีมแพทย์ของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะเรามีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นาวาโทในแพทย์ธราทิพย์ประคองวงศ์มีท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ด็อกเตอร์ปิติพลังวชิราและสาวทิศมีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดานะคะซึ่งมาตอบปัญหาสุขภาพท่านสามารถเข้าสายปรึกษาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์คือ0813346666ซึ่งมีออกอากาศหลายคลื่นหลายสถานีนะคะที่ฟังขณะนี้คือคลื่นของวปท. AM 792ท่านฟังท่านอาจจะตื่นนอนเช้านะคะมารับอากาศบริสุทธิ์ในช่วงที่หลายคนนอนมาเต็มที่พักผ่อนในช่วงเวลาตั้งแต่สัก4ทุ่มเนี่ยก็คุณจะไปตื่นสักประมาณ6โมงเช้าหรือบางคนนอนตั้งแต่หัวค่ำมาแล้วตื่นมาตี1ตี2เนี่ยนะคะมาได้ยินเสียงกันแล้วก็ยังอยู่กับคุณผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีนะคะซึ่งเรามีทีมแพทย์ให้ความรู้ในช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพและมีผลิตภัณฑ์ของแปะกล้วยตราไวกิ่งที่เชื่อมั่นมานานปีจากท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ที่ดูแลระบบหลอดเลือดให้แข็งแรงดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่มีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมไม่มีน้ำตาลผสมเป็นเบาหวานดื่มได้และไวท์เฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดนะคะซึ่งมีส่วนผสมผักเคียงดาเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดไว้ดูแลท่านที่มีปัญหาน้ำตาลในเลือดสูงกับการสั่งซื้อนะคะฝาก10ผู้สายไว้โทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปที่หมายเลขโทรศัพท์คือ0625100 560-569ค่ะให้ฟังดาวบ้านดอนค่ะคนขี่หลังควายตามน้องกลับสารคามจากเสียงของศักดิ์สยามเพชรชมพูค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชอบกินกาแฟวันยังทำต้องกินกาแฟ
3: ช่วงนี้นะคะมาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: จากไหนครับเนี่ยครับเชิญเลย
1: สุราษฎร์นะ
0: ไอ้จากไหนนะ
1: สุราษฎร
0: ์สุราษฎร์ธานีเนาะโอ้เป็นยังไงตอนนี้มีปัญหายังไงครับเชิญเลยครับ
1: ต้องโทรมาหมอตากแดดช่วงไหน
0: ช่วงสายๆหน่อยก็ได้ครับสัก9 โมงเช้า10 โมงเช้าหรือตอนบ่ายก็ได้ครับสัก15 นาที
1: บอก15 นาทีนะ
0: โอเคครับโอเคทีนี้ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: 74
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: ร้อยหนัก50 58
0: อืมส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: สูง165
0: โอ้ดีแล้วไม่อ้วนมากผอมนิดหน่อยไม่เป็นไรครับตอนนี้มีเบาหวานความดันไขมันสูงไหมไม่มี
1: เป็นสโตรกด้วย
0: สโตรกเหรอคืออย่างนี้สโตรกคืออะไรลองเล่าอาการก่อนที่จะเส้นโลหิตในสมองตีบหรือแตกครับ
1: ตีบ
0: ซ้ายหรือตีบขวา
1: เมื่อก่อนมันตีบขวาอยู่ตั้ง5 ปีตอนนี้มาตีบซ้าย
0: เราทำให้
1: แต่ว่า
0: ก่อนจะตีบเนี่ยคุณลองเล่าอาการเพื่อจะเป็นอุทาหรณ์ของคนที่หลอดเลือดในสมองตีบว่ามีอาการหรือไม่ยังไงครับเชิญเลยครับ
1: วันนั้นผมกินปลาต้มโขทีนี้มันเยอะ
0: อืม
1: พอเช้าก็ลุกขึ้นมาทีนี้เดินไม่ได้เลยต้องนั่งกระเถิบเลยแล้วก็มันหนักหัวตั้งหัวไม่ได้ก็ต้องเอนนั่งมันแต่ว่ามันจะล้มเรื่อยล้มตอนนี้ก็แย่พอไปไหนก็ต้องพยุงตัวมันจะล้มเรื่อยเดินไปไหนมาไหนไม่ได้
0: แล้วยกแขนยกขาเป็นไงมันพูดก็ไม่ชัดใช่ไหมครับ
1: พูดไม่ชัดแต่ว่ายกแขนยกขาพอได้
0: เดี๋ยวมันเดี่ยงไปข้างหนึ่งถ้าตีบซ้ายเดี่ยงขวาดีบตีบขวาเดี่ยงซ้ายมันจะไขว้กันครับนะมันจะเป็นยกไม่ขึ้นหรือเกือบไม่ขึ้นสักข้างหนึ่งทีนี้ในช่วงนั้นมีเบาหวานความดันไขมันหรือมีความดันสูงเท่าไหร่เกิน200ไหมครับ
1: ไอ้เบาหวานมันก็ขึ้นนะถ้ามาฉีดก็ขึ้น200 กว่าพอฉีดก็ลดมา
0: โอ้แสดงว่าคุณมีเบาหวานชนิดที่2ที่สูงมากไม่มียารักษามีการฉีดอย่างเดียวโดยไม่ควบคุมเรื่องการกินและการออกกำลังกายไม่มีทางที่เบาหวานหายได้เลยครับไม่ได้เลยครับ
1: กินด้วยฮะ
0: นั่นแหละยิ่งขึ้นของแสดงว่าน้ำตาลของคุณขึ้นเกิน 200-300 ด้วยซ้ำไปนะครับทีนี้ทั้งฉีดทั้งกินคุณรู้หรือเปล่าว่ายารักษาเบาหวานในโลกนี้ไม่มีคุณรู้ป่ะ
1: ไม่ทราบ
0: นะไม่มีแล้วคุณจะต้องเป็นตลอดชีวิตถ้าคุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรมคุณรู้หรือเปล่าไปรักษาที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ใช่ไหม
1: โรงพยาบาลประจำอำเภอ
0: โอ้เขาฉีดอินซูลินวันละครั้งหรือ2ครั้งครั้งละกี่ยูนิตครับ
1: 2แต่ก็เช้า18เย็น16
0: โอ้แสดงว่าเกิน300แล้วเรากินด้วยใช่ไหมครับ
1: กินยาด้วย
0: คุณไปตรวจครั้งแรกน้ำตาลเกิน300ด้วยซ้ำไปอ่ะมันเลือดมันหนืดมากๆนะครับตาคุณจะเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับตามันจะพร่าพร่าไหนนะ
1: มองเห็นลางว่า
0: จอประสาทตาเสื่อมเบาหวานลงตาก็ไม่มียารักษาอีกครับหมอที่โรงพยาบาลบอกว่างี้ใช่ไหมครับ
1: ครับแต่ตอนแรกผมเป็นมันน้ำตาลมัน450
0: ก็ใช่สิไม่ต่ำกว่า300อ่ะนะครับแต่คุณไม่รู้ว่าคุณยังชอบกินของหวานชอบกินข้าวเยอะชอบกินแป้งเยอะและขาดการออกกำลังกายที่มีความรู้ไม่พอและขาดการทำ IF ครับทีนี้ยาพวกนี้พวกอินซูลินพวกกลูโคฟาตหรือยาขับปัสสาวะเพราะโรคพวกนี้มันเกิดจากพฤติกรรมในการคุณกินทั้งวันน่ะดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือเปล่าครับ
1: ไม่ฮะ
0: แล้วกินแล้วทำงานเกี่ยวกับอะไรครับ
1: ผมทำสวนนะ
0: กินเครื่องดื่มชูกำลังประจำหรือเปล่าครับ
1: ไ ม่กินนะแต่ว่าทำสวนผมมันคนงานทำผมไม่ได้ทำคนงานผมดูแลอย่างเดียว
0: แล้วคุณกินข้าวแป้งข้าวเยอะชอบกินของหวานประจำหรือเปล่าครับ
1: กินนะของ
0: หวานชอบกินกาแฟปลาท่องโกจิ้มนมใช่ไหมครับ
1: ไม่จิ้มนมกินกับน้ำชากาแฟเนี
0: ่ยแล้วปลาท่องโกด้วยใช่ไหมครับ
1: กินปลาท่องโก
0: กินเกือบทุกวันใช่ไหมครับเรากินเสร็จแล้วก็
1: สองวันกินทีนึง
0: คืออย่างนี้นะ
1: แต่ผมกินกล้วยหอมเป็นประจำหรือไม่อันตรายด้วยก่อน
0: กล้วยหอมมันถ้ากินมากมันก็มีน้ำตาลค่อนข้างสูงนะครับถ้าคุณกินกล้วยคุณจะกินกล้วยน้ำบานหามๆนะครับนะมีน้ำตาลน้อยหน่อยเอาละทีนี้เราจะมีภาพรวมนะครับว่าไอ้โรคที่คุณเป็นเนี่ยต่อให้ฉีดอินซูลินทั้งชาติเนี่ยหรือกินยาลดตัวเลขทั้งตลอดชีวิตไม่มีทางหายได้มันลดเฉพาะตัวเลขแต่ไม่ใช่ลดน้ำตาลลดเบาหวานมันลดชั่วคราวแล้วมันการฉีดอินซูลินเนี่ยมันเอาน้ำตาลในกระแสเลือดคุณเนี่ยนะครับไปเก็บไว้ในตับเก็บไว้ในพุงกะทิมันไม่ใช่ยารักษาครับรวมทั้งยาทุกชนิดด้วยไม่มียารักษาครับแล้วก็ทำให้เป็นไขมันพอกตับทำให้คุณลงพุงถึงแม้จะผอมก็ตามแต่มันตรงพุงมันจะมีไขมันสูงมากๆจริงหรือเปล่า
1: คร
0: ับ ผอมแบบมีพุงอ่ะ
1: คร
0: ับ จริงหรือเปล่า
1: จริงอ่ะ
0: เออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรมนะผมทำนายว่าไม่เกิน3 ปีคุณตายแน่

0: เราไม่เคยได้รับการแนะนำเลยใช่ไหมครับ
1: หมอเขาไม่เห็นบอกอะไรเขาไปนอนโรงพยาบาล10วัน
0: แล้วเขาบอกวิธีการเนี่ยสโตรก2ครั้งเนี่ยค่า LDL ค่าไขมันคุณจะต่ำกว่า70ยิ่ง5 60ยิ่งดีครับคุณมีตัวเลขในมือไหมครับว่าค่าน้ำตาลเท่าไหร่ค่าน้ำตาลสะสมเท่าไหร่ค่า LDL ไตรกลีเซอไรด์ HDL เท่าไหร่มีตัวเลขในมือไหมครับหรือไม่รู้เลย
1: ไม่รู้ละ
0: นี่แหละคือการตายอันดับหนึ่งเลยครับรายการนี้ทำให้คุณหายจากเบาหวานแน่ๆ
1: เออพอตายไม่หาย
0: มันหายได้ครับขอเวลาสัก4เดือนเถอะครับน้ำตาลคุณ 3-400 ก็หายครับและถ้าคุณไม่เชื่ออย่างนี้ คุณต้องฉีดอินซูลินตลอดชีวิตแล้วผลสุดท้ายเนี่ยมันฉีดไม่ไหวนะครับโรคไตก็ตามมาตาก็จะบอดเอาจริงหรือเปล่
1: า
0: ตาตอนนี้คุณมัวๆแล้วเป็นเบาหวานลงตาแล้วทำให้เกิดจอประสาทตาเสื่อมไม่มียารักษาคุณต้องตาบอดครับหมอที่โรงพยาบาลก็บอกว่างี้แล้วจริงหรือเปล่าม
1: ันคันมันคันเหลือเกินคุณหมอคัน
0: คันที่ตาได้ไง
1: มันคันในหน้าท้อง
0: มันคันทั้งตัวนะครับเพราะว่าทั้งตัวคุณเต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำตาลนะฮะน
1: ้
0: ำตาลคุณแล้วเดี๋ยวนี้คุณยังกินข้าวเยอะกินปลาท่องโกเหมือนเดิม
1: และนานๆปลาโกนานๆกิน
0: ยังกินข้าวเยอะอยู่นะครับกินข้าวก่อนกินทุกอย่างใช่ไหมครับข้าวราดแกงประจำใช่ไหมฮะยิ่งอาหารทางใต้เนี่ยเขามีถาดอยู่ถาดหนึ่งมีผักหลายหลักชนิดคุณแทบไม่แตะเลยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: นี่ท่านผู้ฟังฟังไว้นะครับไม่มีใครหายจากเบาหวานเพราะฉีดอินซูลินและกินกลูโคฟาสและไม่มีใครไปโรงพยาบาลที่หายจากเบาหวานแม้แต่รายเดียวครับแต่ถ้าท่านทำ IF ผมไม่เชื่อหรอกว่าภายใต้การดูแลของแพทย์ภาคปฏิบัติจริงๆคุณต้องดูต้นเหตุไม่ใช่ว่าบัตรประชาชนรักษาได้ทุกโรคไปทุกแห่งแล้วใครหนักหรอครับใครหนักจริงๆนะฮะแล้วมีเวลาที่จะอธิบายที่ไหนล่ะครับแค่เฉพาะอ้าปากก็หมดเวลาแล้วต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขพอคุณเกิดสโตรกขึ้นมาค่าหัตถการตามมาเกิดมันแตกเกิดบอลลูนบายพาสเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับแล้วเกิดนอนแอดมิทที่โรงพยาบาลอีกวันหนึ่งเท่าไหร่ต้องเบิกฟรีหมดแล้วต้นเหตุเกิดจากใครครับผมไม่โทษต้นเหตุเกิดจากใครหรอกผมต้นเหตุเกิดจากตัวผมเองอะที่ยังพูดไม่ดีพอจนเบาหวานหายอะต้องเกิดจากตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทำ IF นะครับ Intermittent Fasting เนี่ย
1: ทำยังไง IF มันได้จ
0: ้ะเห็นไหมคุณขอเวลาอธิบายนิดหนึ่งนะครับสโตรก2ครั้งเนี่ยครั้งที่3ไม่มีแล้วครั้งที่3คุณอาจจะนอนติดเตียงตรอมใจตายน้ำตาไหลพราก
1: ครั้งแรกผมก็อยากไปไหนมาไหนได้ครั้งที่2นี่ผมไปไหนมาไหนไม่ค่อยได้เลยจะล้มเรื่อย
0: มันเละไปทั้งตัวแล้วครับเนี่ย
1: ครั้งแรกว่าเป็นครั้งแรกยังแข็งแรงไปไหนมา
0: แล้วมีใครเคยแนะนำหรือเปล่าว่าการที่จะทำให้ไม่ทำให้อกหักซ้ำสองคือสโตรกซ้ำเนี่ยมีใครแนะนำเรื่องการกินเรื่องการทำ IF เรื่องการออกกำลังกายหรือไม่ครับ
1: ไม่มี
0: แล้วผลเลือดก็ไม่มีการแนะนำว่าผลเลือดขนาดนู้นขนาดนี้มันเสียเวลาอย่างมากๆเลยครับแนะนำไปคุณก็ไม่รู้เรื่องเพราะคุณเนี่ยยังกินเหมือนเดิมอยู่ตื่นเช้าขึ้นมาข้าวราดแกงเหมือนเดิมนะครับกาแฟปลาท่องโกเหมือนเดิมกินของจุกจิกเหมือนเดิมก็มันไม่รู้จริงๆว่ากินอย่างนี้เป็นการฆ่าตัวเองนะครับไม่รู้อ่ะทำไมคุณไม่กินแปะกล้วยรุ่งหน้าเดิมเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้ท่อ

0: คุณตีบแตกกินเพื่อป้องกันมะเร็งด้วยเพราะว่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์กินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสโตรกขึ้นมาทำให้หลอดเลือดท่อเลือดน้ำเลือด
1: แต่คุยมันยังไงมากินเนี่ยมันรักษาได้
0: ไม่ใช่รักษามันทำให้แก้ไขที่ต้นเหตุแต่ถ้าคุณกินเหมือนเดิมนะยังกินกาแฟพระตั้งโกกินข้าวเยอะๆคุณไม่ต้องกินอะไรหรอกครับคุณกินต่อไปเถอะแล้วก็จองวัดไว้ก่อนครับ
1: เนี่ยยังแปลกว่ายังกินได้อะตอนนี
0: ้แต่ถ้าคุณไม่รู้จักการกินผักสัก 50% ทำ IF นะครับฉีดอินซูลินวันละกี่ครั้งครับมันหนักแล้วกินพวกยาลดตัวเลขพวกกลูโคไฟต่างหากใช่ไหมครับแล้วมียาลดความดันยาลดไขมันใช่ไหมครับคุณมียาประมาณ8ตัวหรือเปล่าครับ8เม็ดหรือเปล่าครับวันหนึ่ง
1: ครับได้8เม็ดได
0: ้เออกินประมาณนี้นะครับแล้วคุณรู้เปล่าว่าถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมันจะต้องจากตีบมันอาจจะแตกแล้วคุณจะนอนติดเตียงคุณจะตรอมใจตายนะครับคุณเข้าใจหรือเปล่าครับ
1: คร
0: ับ แล้วคนทั้งโลกมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วต้นเหตุมัวแต่เถียงกันว่าถ้าสโตรกค่าหัตถการเท่าไหร่บอลลูนไบพาสค่าหัตถการเท่าไหร่ผ่าตัดหัวใจลิ้นหัวใจรั่วอะไรตอนมีอะไรตัดแขนตัดขาตัดนิ้วเนี่ยค่าหัตถการเท่าไหร่แต่ไม่มีใครคิดว่าทำยังไงถึงเบาหวานหายโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมไม่มีคิดถึงวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดโรคพวกนี้มีแต่เถียงกันว่าเงิน 3-4 แสนล้าน 2-3 แสนล้านไม่พอเนี่ยต่อให้ 5 แสนล้านก็ไม่พอครับไม่พอเพราะว่าค่าหัตถการเท่าไหร่ครับมัวแต่เถียงกันว่าเอาเภสัชเอาไปทำหน่อยรักษายาคนนี้เอาไปทำหน่อยเป็นเหยื่อรายต่อไปเนี่ยแต่ต้นเหตุของการเป็นโรคนี้คุณต้องแก้ไขตั้งแต่เป็นเด็กแล้วครับให้รู้จักการออกกำลังกายรู้จักการกินอาหารพอเป็นวัยรุ่นหน่อยถ้าอ้วนจับเลยเข้าคอร์สเลยลดน้ำหนักทำไอเอฟครับยังพูดว่าทำไอเอฟทำเป็นโรคขาดอาหารทุเรศที่สุดขัดได้ยังไงไม่เกี่ยวกันหรอกกินอาหารครบ5หมู่แล้วกินจนท้องแตกก็ยังผอมได้นะครับยังไม่อ้วนน้ำตาลไม่ขึ้นอย่างคุณกินผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์เยอะๆกินโปรตีนน้ำตาลแทบไม่ขึ้นเลยครับกินไข่5ลูกนั้นน้ำตาลก็ไม่ขึ้นเท่าไหร่นะครับกินเนื้อน้ำตาลก็ไม่ขึ้นกินหมูน้ำตาลก็ไม่ขึ้นมันขึ้นเพราะกินแป้งกินข้าวกินน้ำตาลผมไม่โทษว่าใครผิดใครถูกแล้วครับเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอเอาอย่างนี้คนเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยลองให้เวลาสักปีนึงถ้าไม่หายอย่าให้ยามันฟรีครับถ้าไม่ทำ IF เนี่ยมาท้ากันไหมครับว่าถ้าทำ IF เบาหวานหายไม่ทำ IF คุณกินยาตลอดชีวิตเป็นโรคอย่างเงี้ยคนไข้เขาไม่มีความเข้าใจว่าการกินอาหารที่มีพลังงานต่ำต้องใช้วิธีการพูดครับแต่ผมไม่โทษว่าใครผิดใครถูกลูกผมก็เป็นหมอครับทั้งผู้หญิงผู้ชายคนหนึ่งอยู่รามาคาร์ดิโออีกคนหนึ่งอยู่ที่กรุงเทพคริสเตียนเป็นระบบทางเดินอาหาร GI การพูดให้คนเข้าใจคุณต้องให้เวลาครับแค่เริ่มต้นการรักษาคนไข้รถโรงพยาบาลยังสายไปสายมาไปรักษาโรงพยาบาลใกล้บ้านเวลาคนไข้วันหนึ่งจนยายซิมเนี่ยมันอารวาสที่โรงพยาบาลเนี่ยด่าคนพ่อคนแม่เลยว่ามาอย่างเงี้ยว่ามาตั้งแต่เช้ามืดอ่ะนี่ใบๆโอ้ยจะไม่ได้ตรวจเลยเว้ยไม่ดูสิแล้วคนที่ไม่ได้ด่าเนี่ยมีอีกเป็นล้านคนทั่วประเทศไทยครับที่เขาไปด้วยความช้ำใจว่าโรคพวกนี้ไม่ได้รับการแนะนำเลยเจ้าแนะนำยังไงวะคนไข้มากเป็นร้อยเนี่ยมีห้องตรวจอยู่ 3-4 ห้องเนี่ยมันจะพอได้ยังไงลาออกดีกว่าแก้ไขที่ปลายเหตุคือให้ยายัดใส่เข้าไปฉีดอินซูลินเข้าไปแล้วอีก3เดือนมาใหม่เป็นอย่างนี้40ปีเนี่ย ห้องประชุมมีไว้ทำไมครับไอ้ในช่วงที่รอยาเนี่ยให้คุณเขาพูดเก่งๆนะครับไอ้โรงเรียนเบาหวานวิทยาเนี่ยพูดไม่ได้ผลแล้วครับต้องพูดต้องเอาอย่างเดียวคือการทำ IF ครับเอามันอย่างเดียวเนี่ยเป็นโรคขาดอาหารทุเรศขาดโปรตีนทุเรศ
1: ผมกินโปรตีนยี่ห้อไ
0: อไม่เดี๋ยวคุณฟังก่อนนะครับคุณจะไม่รู้เรื่องขั้นพื้นฐานเลยนะครับจะกินนู่นกินนี่กินยาผีบอกกินยาไอ้พวกต้มตุ๋นหลอกลวงยาชุดเดียวเบาหวานหายเนี่ยมันหลอกคนครับอินซูลินยังไม่หายเลยยาสมุนไพรบ้าอะไรเบาหวานหายหลอกคนทุ่งต้มคนทั้งบ้านทั้งเมืองเลยครับชุดเดียวเบาหวานหายเนี่ยไม่เข้าโรงพยาบาลสโตขึ้นมาเนี่ยมันต้องแก้ไขด้วยการทำ IF นะครับแล้วต้องแก้ไขและมีการป้องกันโดยการทำ IF สำหรับคนที่กำลังเป็นว่าที่เบาหวานนะครับทั้งป้องกันและรักษาโรคยาเป็นส่วนจำเป็นทุกแรกเท่านั้นเองเลยครับผมอาจจะโง่กว่าคุณครับแต่ผมไม่งี่เง่าพอที่จะพูดให้คนไม่หายจากเบาหวานนะครับข้าหัตถการเหยื่อรายต่อไปตามมาโอ้โหเท่เป็นบ้าเลยฟอกไตก็มีเต็มบ้านเต็มเมืองทำไมไม่ร่วมกันป้องกันนะครับไม่ร่วมกันโดยการใช้วิธีทั่วโลกเขายอมรับว่าการทำ IF ทำให้เบาหวานหายครับการทำ IF เป็นการป้องกันเบาหวานครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-510-0056-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเราออกอากาศหลายคลื่นหลายสถานีนะคะอาจจะเป็นที่ 89.0 เมกะเฮิรตซ์ 91.5 กองทัพไทย101และในเครือข่ายของ KCS Radio สำหรับการปรึกษาปัญหาสุขภาพท่านโทร0813346666ต้องการซ่อมเซลล์ให้แข็งแรงนะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ่งสั่งที่คลินิกคุณหมอชำนาญจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่นะคะโทรไปได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นได้เลยนะคะและมีไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกสำหรับท่านที่จะสั่งซื้อนะคะขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราเรื่องทำ IF ให้ฟรีสั่งซื้อไปที่062-5100-560-569 ค่ะให้ฟังเสียงของสิริพรอำไพพงศ์นะคะย่านบ่มีชาติหน้าอ้ายมาส่งทางของมนแคนแก่นคูนค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081 334 6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สำหรับอาการของท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยนะคะบางท่านชาตามประสาทมือเท้าหรือว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการมองเห็นสายตาพร่ามัวเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาเนี่ยถ้าน้ำตามันสูงนานๆเนี่ยมันจะไปทำร้ายเส้นเลือดเล็กที่จอประสาทตานะคะดวงตาก็เป็นอวัยวะที่ได้รับผลกระทบจากหลอดเลือดเล็กๆเหล่านี้เนี่ยถ้ามันน้ำตามันสูงต่อเนื่องเส้นเล็กในเส้นเลือดเล็กๆในจอประสาทตาเนี่ยมันอาจจะมีการรั่วการโป่งมีเลือดออกหรือเกิดเส้นเลือดที่มันผิดปกติได้เนี่ยนะคะช่วงแรกๆเนี่ยมันก็ยังเห็นชัดอยู่ตาก็ยังปกติแต่ถ้าพอมันมีวันเวลาที่มันมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นมีตาผ้ามัวบางคนมีจุดดำลอยภาพบิดเบี้ยวมองในการกลางคืนอาจจะสายตาแย่ลงนะคะหรืออาจจะสูญเสียการมองเห็นได้นะคะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราควรที่จะไปตรวจเรื่องของสุขภาพดวงตาตามที่แพทย์เขาแนะนำนะคะเพราะการตรวจต่อประสาทตาจากโรคเบาหวานเนี่ยถ้าเราพบเร็วมันก็จะรักษาได้นะคะสายตาที่ผ้ามัวมันก็จะอาจค่อยๆได้รับการรักษาซ่อมแซมฟื้นฟูเราต้องปรึกษาแพทย์นะคะในการดูแลเนี่ยร่างกายจึงต้องหมั่นเช็คในเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีในเรื่องของดวงตาการจังหวะการเต้นของหัวใจนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีศูนย์มากมายที่เราสามารถจะไปตรวจเช็คได้นะคะเพื่อที่จะได้รักษาได้ทันท่วงทีนะคะเพราะการป้องกันดีกว่าการที่รักษาโรคที่ทุกข์ทรมานเนี่ยยิ่งสายตาเนี่ยนะคะถ้าเกิดมองไม่เห็นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีผลต่อคุณภาพชีวิตของเราเป็นอย่างมากเลยนะคะเราจะได้เห็นโลกใบนี้ได้แคบลงหรือว่าอาจจะไปไหนมาไหนยากขึ้นถ้าเรามีปัญหาในเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาค่าน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยเราต้องป้องกันไม่ให้เกิดการสายตาพร่ามัวนะคะเบาหวานตัดขานะคะหรือเดินเหินไม่คล่องชาตามประสาทมือเท้าเนี่ยมันเกิดเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดที่มันเสื่อมนะคะวันนี้เนี่ยนอกจากการลดอาหารที่เป็นหวานมันเค็มนะคะดูแลระบบหลอดเลือดนะคะซ่อมเซลล์กระแปะกล้วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคา260บาทมันจะทำให้เลือดไปหล่อเลี้ยงในเส้นเลือดต่างๆมีสารอาหารออกซิเจนหล่อเลี้ยงอวัยวะในร่างกายเราก็จะเซลล์ไม่เสื่อมเร็วก็จะไม่แก่เร็วอยากเดินเหินคล่องสายตายังดีนะคะเลือดลมดีมีสารอาหารออกซิเจนลำเลียงผ่านหลอดเลือดไปหล่อเลี้ยงเซลล์ทำให้เราไม่แก่เร็วนะคะวันนี้ซ่อมเซลล์กระแปะกล้วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคา260บาทและดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่มีส่วนผสมแปะกล้วย2เม็ด80มิลลิกรัมคนเป็นเบาหวานก็ดื่มได้นะคะใช้ซูโครสย่อหวานทดแทนน้ำตาลกล่องหนึ่งกาแฟมี15ซอง260บาทส่วนไวเฮิร์บนั้นมี30แคปซูลนะคะไวเฮิร์บเป็นสารสกัดผักหลากหลายชนิดที่มีส่วนผสมของมะระขี้นกผักเชียงดาเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดมีสารอาหารที่ร่างกายเราไปบำรุงประสาทนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแมกนีเซียมมีซิงค์ได้ธาตุสังกะสีแล้วก็มีโครเมียมจะทำให้เราอิ่มนานเผาผลาญดีขึ้นวันนี้จะสั่งซื้อนะคะคุณฟังโทรศัพท์0625100 560-569ถ้าสั่งได้นะคะที่คลินิกของคุณหมอชำนาญนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์คือ0813346666นี่คือเบอร์ที่ท่านสามารถที่จะปรึกษาก่อนได้ที่0813346666ส่วนเบอร์10คู่สายที่ท่านจะสั่งซื้อเนี่ยนะคะคลินิกคุณหมอชำนาญอยู่สี่แยกไฟฉายไปด้วยตนเองก็ได้ถ้าสั่งก็โทรไปที่0625100-560-569นะคะให้แปะกล้วยได้ดูแลนะคะไม่ให้หลอดเลือดมาเสื่อมเพื่อความสดชื่นความกระปรี้กระเปร่าดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และต้องการชะลอการดูดซึมน้ำตาลคนเป็นเบาหวานนะคะไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกสั่งซื้อที่คลินิกแล้วท่านจะได้สบายใจได้สมุนไพรคุณภาพดีหรือจะปรึกษาเรื่องของการเสริมฮอร์โมนโปรตีนนะคะกับทางคลินิกคุณหมอชำนาญเนี่ยท่านก็โทรศัพท์ไปสอบถามนัดแนะวันเวลากับทางเจ้าหน้าที่เพื่อขอพบคุณหมอชำนาญก่อนที่ท่านจะเดินทางไปนะคะมาฟังเพลงในช่วงนี้นะคะจากเสียงของตั๊กแตนชลดาค่ะให้ฟังขอจองในใจ
ยาใจคนจนจากไม้พิรมพรนะคะฟังสาวบนรอรักจากเสียงไต่อรไทยค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะทางใหญ่ยช่วงยามดึกเนี่ยเราจะมีที่วปท AM 792ช่วงนี้จะเป็นแจ๋วแหววดำเนินรายการถ้าเป็นในภาคดึกที่คุณมิ่งมงคลไทยจัดเนี่ยนะคะก็จะมีที่ 89.0 และออกับพร้อมกับทางคลื่นของขอสทบ FM 102ขอสทบ AM 1269แล้วมีสทร2บางนา AM 675รดอ AM 747เผื่อท่านจะมีรัศมีการรับฟังที่ไหนชัดเจนท่านก็เลือกฟังได้นะคะซึ่งคุณมิ่งเขาจะอยู่ตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งไปจนถึงตีห้าแต่ถ้าเป็นวันเสาร์เนี่ยเราจะลิงก์สัญญาณจากที่นี่ออกอากาศไปแทนคุณมิ่งมงคลไทยด้วยส่วนที่คลื่นของกองทัพไทย101และ 91.5 เนี่ยก็จะเป็นคุณไพศาลแก้ววิเศษเขาจะอยู่ถึงจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่2ทุ่มครึ่งถึง6โมงเช้านะคะก็อยู่ยาวแล้วก็ในคืนวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่เที่ยงคืนถึง6โมงเช้าจะเป็นอาจารย์เทวันธัญพรนะคะท่านจัดเพลงลูกกรุงไทยสากลท่านติดตามได้ส่วนท่านที่ชอบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในการออกกำลังกายกับคุณสุจิราสิริวิโชเนี่ยนะคะซึ่งในยามเย็นๆได้เปิดเพลงท่านก็เต้นประกอบจังหวะอยู่ที่บ้านการออกกำลังกายการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยใครที่จะนั่งเก้าอี้นะคะออกท่าสลับปลายเท้าแขวงแขนขาหรือยกขวดน้ำยกดัมเบลเนี่ยหลังจากที่เราออกกำลังกายสัปดาห์หนึ่งสัก 20-30 นาทีแล้วทุกวันหรือว่าอาจจะวันเว้นวันก็ได้นะคะแต่ใน 1-2 วันเนี่ยท่านได้ออกกำลังกายแบบที่มีแรงต้านเพื่อสร้างกล้ามเนื้อค่ะในทุกมื้ออาหารที่เราทานเนี่ยนะคะการเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อต้องมีโปรตีนแล้วเราต้องออกกำลังกายแบบยางยืดว่ายน้ำปั่นจักรยานหรือว่ายกดัมเบลนะคะตามถนัดตามกีฬาที่ท่านชอบเนี่ยเพื่อที่จะให้มวลกล้ามเนื้อของเราแข็งแรงการเดินเหินคล่องขึ้นมวลกระดูกแข็งแรงมวลกล้ามเนื้อแข็งแรงนะคะแล้วระบบเซลล์ต้องไม่เสื่อมเร็วซ่อมเซลล์ให้เลือดลมดีนะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟที่มีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมไม่มีน้ำตาลค่ะคนเป็นเบาหวานดื่มได้กล่องหนึ่งมี15ซองและกล่องสีสันสดใสซื้อไปฝากกันนะคะผู้รับประทับใจแล้วก็มีไวน์เฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกสั่งซื้อไปที่หมายเลขโทรศัพท์คือ0625100560-569ค่ะให้ฟังเสียงลาวันจันเพ็ญนะคะอย่าบอกผัวเฮาเด้อแม่ไม้ไรวันจากเสียงของคุณเย็นจิตพรเทวีค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้นะคะมาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวง
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ
1: โอ้สวัสดีครับคุณหมอครับ
0: โอ้อยู่ที่ไหนครับ
1: คืออย่างเงี้ย
0: ครับ
1: คือเนี่ยมันไม่ได้นอนเลย
0: อ่ะทำไมล่ะ
1: หนึ่งมันปัสสาวะฉี
0: ่เดี๋ยวตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: อายุ65ครับ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่คร
1: ับสูงก็155ครับ
0: หนักเท่าไหร่หนักกี่กิโลครับ
1: หนักน้ำหนักประมาณ49ครับ
0: เอ้ยก็ดีไม่อ้วนนะแล้วก็มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันไหมครับ
1: ไม่มีเลยครับไม่เคยเป็นอะไร
0: เราไปตรวจครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ
1: ไปตรวจมาก็มันก็หลายเดือนแล้วครับแต่มันไม่เป็นอะไรครับเบาหวานความดันอะไร
0: เออเพราะว่าคุณออก
1: กำลังปกตินี่คือยาไม่ค่อยจะกินอยู่แล้ว
0: คืออย่างนี้ในการที่คุณไม่อ้วนคุณออกกำลังกายประจำแทบไม่กินหวานมันเค็มเลยจริงเขาปะถึงน้ำหนักขนาดนี้จะแม่คุณ
1: ผมกินน้ำเต้าหู้น้ำตาลไม่ใส่
0: โอ้โหคุณเรียนมาจากไหนวะเนี่ย
1: เราจะกินแบบทุกวันเลย
0: เออแล้วก็ออกกำลังกายยังไงครับ
1: แต่ผมทำงานเกี่ยวกับไอ้พวกประเภทไฟฟ้าจับเดินสายไฟฟ้า
0: โอ้ต้องใช้ปีนใช้ป่ายใช้แรงงานออกกำลังกาย
1: มันต้องปีนแต่ว่ามันต้องขึ้นบันไดอะไร
0: ก็ดีแล้ว
1: มันต้องขึ้นมายืน
0: เรากินอาหารแต่ละมื้อกินยังไงครับ
1: อาหารนี่ผมก็เป็นกินแบบว่าบางทีก็กินไอ้ข้าวมันไก่บางทีก็ต้มเลือดหมูบางทีอะไรพวกแบบนี้บางทีก็กินไข่ลวกอะไรด้วย
0: โอเคแล้วไม่มีโรคประจำตัวเคยไปต่อมไปตรวจต่อมลูกหมากไม่มาโตไม่โตเนี่ย
1: ก็เคยไปตรวจเหมือนกันครับตรวจเสร็จแล้วก็ให้ยามากิน
0: เฮ้ยเสร็จมาโตสิ
1: ไปแล้วนี่ก็มันก็ไม่ได้ผล
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้
1: มันเป็นพวกยาแผนปัจจุบัน
0: เอ้าก็ต้องยาแผนปัจจุบันสิต่อมลูกหมากแล้วหมอบอกว่าก
1: ินไปมันก็ยังเหมือนเดิม
0: เดี๋ยวคุณปัสสาวะตอนกลางคืนกี่ครั้งครับ
1: โอ้โหวันจังประมาณ6ครั้ง 5-6 ครั้งเลยประมาณกลางคืนเนี่ยไม่ได้นอน
0: แล้ว
1: กลางคืนมันจะปัสสาวะครั้ง
0: แล้วกลางวัน
1: แ
0: ล้ว
1: อย่างก็เที่ยงคืนนะ
0: ก็
1: หลับตอนเที่ยงคืนนะ
0: มัน
1: จะชั่วโมงนึงอ่ะที่ปัสสาวะครั้งนึง
0: ตี1ตี2ตี3ตี4
1: เออมันห่างกันแบบนี้ชั่วโมงอ่ะ
0: แล้วปัสสาวะออกเยอะมั้ยครับ
1: ครับมันก็ออกเยอะครับก็ผมบางทีกลางคืนนี่ผมก็พอมันออกปุ๊บผมก็กลัวร่างกายมันเสียน้ำก็เลยจิบน้ำน้ำดื่มน้ำ
0: กินน้ำแก้ว2แก้วใช่มั้ยครับ
1: ไม่เป็นแก้วผมก็จิบไปก็เป็นแก้วโหงใสยิ่งไปใหญ่เลยก็ค่อยจิบไปเพราะว่าเดี๋ยวกลัวร่างกายมันขาดน้ำมันแห้งตัวมันจะแห้งผมก็เลยจิบน้ำคราวนี้ชั่วโมงนึงอ่ะฉี่ปัสสาวะอีกแล้ว
0: เออแล้วก็ไม่
1: ทราบว่าเป็นยังไงเป็น
0: ต้องเราเน้นที่ต่อมลูกหมากนะครับเพราะว่าคุณไม่มีเบาหวานความดันไขมันสูงต้องเน้นที่ต่อมลูกหมากมันโตขนาดไหน
1: มันไม่โตเท่าไหร่ก็เห็นนั่นจับเห็นหมอเคยเอามือเนี่ยเข้าไปล้วงที่ทวารล้วงเข้าไปแล้วผมก็สอบถามว่าเป็นอะไรก็ไม่เห็นบอกก็ผมไปตรวจที่เนี่ยรามาเวียบาลามา
0: แล้วให้ยากินบาลาเม็ด
1: แล้วก็ให้ยามากินเต็มเลย
0: เอาบาลาเม็ดก่อนนอนหรือยาอย่างอื่นด้วยครับ
1: ผมนั่นเลยแล้วเนี่ยก็มาถึงทุกวันเนี่ย
0: เปล่าให้ยากี่อย่างครับ
1: โอ้โหยานี่นะบอกหมอบอกให้จะให้ไปกินประมาณ3เดือนให้ยามาเต็มเลย
0: ต้องประมาณเดี๋ยวให้ยาเบาหวานด้วยหรือเปล่าครับ
1: เบาหวานถามบอกไม่เป็นไร
0: เดี๋ยวผมถามว่าเขาให้ยาชื่อยาอะไรรู้ไหมครับ
1: ยาพอดีผมตอนนี้ผมใช้มือถือมันอยู่ด้านนอก
0: แล้วมีเบาหวานไหม
1: ตอนนี้ตัวยาผมก็จำไม่ได้
0: เรามีค่าผลเลือดค่าน้ำตาลสะสมไหมครับมีผลเลือดค่าน้ำตาลสะสมมันเกิน 6.5 ไหม
1: ผมอย่างนี้จะปฏิบัติตัวยังไงครับ
0: เดี๋ยวถ้าต้องมันข้อมูลไม่พอนะฮะที่คุณให้ยาเยอะๆยาต่อมลูกหมากเขาส่วนมากให้ยาเม็ดหนึ่งเม็ดสองเม็ดไม่เกินนี้ครับที่แสดงว่าให้ยาเกิน5อย่างใช่ไหมครับ
1: เออให้เยอะเลยหลายอย่างเลย
0: เรา
1: ทีแรกเขาไปตรวจรักษาก่อนคนนี้ให้เจาะเลือดเจาะเลือดเสร็จแล้วก็
0: จอเลือดไอ้ช่วงจอเลือดต้องอดอาหารไปก่อนหรือเปล่าครับ
1: แล้วก็ปัสสาวะตวนหมดเลย
0: อืม
1: ก็นี่ถามหมอว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นแบบนี้หมอก็เฉยๆไม่เห็นพูดอะไรหมอที่โรงพยาบาลเรามา
0: ทำไมไม่พูดคือว่าไม่พูดเราจะรู้ยังไงว่าคุณเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงหรือเปล่านะครับแล้วชื่อยาถ้าคุณบอกปั๊บเลยผมยังจับตัวเลขถูกนะครับ
1: ผมเลยอยากจะถามหมอเป็นแบบว่าผมก็ไปซื้อแปะกล้วย
0: แล้วกินแล้วดีขึ้นไหม
1: ไปซื้อแปะกล้วย
0: กินเช้า
1: ตอนนี้ซื้อมากล่องนึงก่อน
0: กินเช้าสี่ถึงสี่
1: ผมจะกินได้ไหมแบบนี้
0: เดี๋ยวต้องกินก่อนนะฮะเพราะว่ามันลดการอักเสบทำให้หลอดเลือดท่อเลือดน้ำเลือดดีแต่ว่าต้นเหตุที่แท้จริงเราจะไม่รู้เลยว่าต่อมลูกหมากโตหรือเปล่าให้ยาชื่อยาเลยถ้าคุณบอกชื่อยาปั๊บเราจะจับตัวเลขถูกเลยครับว่าให้ยาในกลุ่มสเตตินหรือเปล่าให้ยาพวกไอยาลดตัวเลขหรือเปล่า
1: ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นยากินแล้วเป็นประเภทแบบไหนแล้วแกให้มาหลายอย่างเลยชื่อยาผมจำไม่ได้
0: แล้วปัสสาวะนี่
1: มันเป็นน้ำเป็นแบบใสๆคร
0: ับ ปัสสาวะออกมาเคยมีมดไปตอมบ้างไหมครับเนี่ย
1: ฟองมันไม่ค่อยมีครับมันก็เป็นน้ำใสๆออกมา
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: เป็นฟองมันก็มีบ้างครับ
0: นี่คือที่ผมพูดจู้จี้จู้จี้เนี่ยเพื่อต้องการให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รู้นะครับ
1: ผมไม่
0: ว่าคุณไม่รู้อะไรแล้วคุณก็ไม่รู้อะไรโรงพยาบาลก็ไม่ได้บอกว่าเป็นยาอะไรแก้ไขยังไงเภสัช
1: เขา
0: บอกว่ายาตัวนี้กินอย่างงี้ๆแค่นั้นเองนะครับ
1: เขาเขียนที่รู้สึกในซองก็ไม่เห็นเขียนอะไรว่า
0: เขาต้องเขียนชื่อภาษาอังกฤษบอกยาฮะเขาต้องเขียนนะต้องเขียนนะเป็นกฎหมายครับ
1: แต่ให้มาเยอะเลยอ่ะเป็นหูอีกหลาย
0: คุณไม่ใช่ต่อมลูกหมากโตอย่างเดียวหรอกคุณอาจจะมีไขมันมีเบาหวานด้วยนะครับผมสงสัยนะครับที่นี่ตัวเลขเราไม่ได้ปรากฏเลยนี่คือ
1: ผมฉีดปัสสาวะเนี่ยไม่ขัดนะ
0: ไม่เกี่ยวขัดมันบ่อยนะฮะไม่เกี่ยวขัดถ้าคุณเป็นโกนโดเรียสิเป็นหนองเนี่ยมันจะขัดนะครับมันไม่เกี่ยวอะเป็นเบาหวานปัสสาวะไม่ขัดหรอกครับมันฉี่บ่อยเท่านั้นเองฮะ

0: ก็เจาะเลือดก็ไม่เห็นบอกด้วย
1: ไม่คุณก่อนเจาะเลือดคุณอดอาหารตอนก่อนไปพบแพทย์แล้วค่อยเจาะเลือดหรือเปล่าครับอดอาหารไป8ชั่วโมงหรือเปล่าครับ
0: ตอนนี้ผมอยู่ด้านนอกอยู่ข้างนอก
1: ไม่ใช่ไม่เกี่ยวฮะตอนที่ไปเจาะเลือดที่รามาเนี่ยคุณก่อนเจาะเลือดคุณได้อดอาหารหรือเปล่าที่เรียกว่าฟาติบัตชูก้าเนี่ยคุณได้อดอาหารหรือเปล่าครับ
0: ก็คืออย่างนี้คุณหมอไม่เห็นพูดอะไรว่า
1: ไม่ใช่ผมถามว่าก่อนไปเจาะเลือดเนี่ยคุณอดอาหารไปก่อนหรือกินอาหารเช้า
0: อดอาหารครับ
1: เออแค่นี้ล่ะ
0: อดอาหารไปก่อนเลยครับแล้วไปถึงโรงพยาบาลก็ให้เจาะเลือดแล้วก็วัดความดันอะไรแบบนั้น
1: เราให้ยาคุณก็ไม่รู้ว่ายาอะไร
0: ยาไม่ยาหลายประเภทเลย
1: ผมสันนิษฐานนะฮะให้ยา 6-7 อย่างกี่อย่างให้ยาเนี่ย
0: ผมตอนนี้ผม
1: บอกให้ยากี่ชนิดดีกว่านะครับกี่ซองดีกว่านะครับ
0: ครับ
1: อาจารย์ก็ผมซักละเอียด
0: ผมจะปรึกษาคุณหมอว่าผมจะกินแบบไว้ไปก่อนนะ
1: มันไม่ใช่เรานะฮะเดี๋ยวคุณฟังอาจารย์หมอชำนาญกับผมซักละเอียด
0: จนกินแบบไว้ไปเช้า2
1: ก็คุณเดี๋ยวคุณจะเพิ่งกินเดี๋ยวคุณจะเพิ่งกินนะครับคุณต้องรู้จักสาเหตุก่อน1ให้ยาหลายอย่าง
0: ก่อนนะ
1: ผมสันนิษฐานว่านะคุณเป็นทั้งเบาหวานเป็นทั้งไขมันสูงนะครับดูจากการให้ยา 5-6 อย่างเนี่ยได้แต่เดานะครับเดา
0: ครับให้มาเยอะเลย 5-6 อย่างหมอบอกว่าหยุดให้จะหยุด3เดือนให้นั่นให้ไปกินยาก่อน
1: ให้ยาเบาหวานให้ยาความดันส่วนมากให้
0: ยาเบาหวานไม่มีครับ
1: ไม่มีเป็นไปได้ยังไงคืออย่างงี
0: ้นี่จะยาไอ้พวกเกี่ยวกับปัสสาวะอะไรที่ว่ามันฉี่บ่อย
1: ไม่ใช่อย่างเดียวนะครับมันต้องมีอะไรลึกกว่านี้ครับอาจารย์ผมก็ซักละเอียดขนาดนี้จำเลยเขาก็ได้รู้แค่นี้นะครับผู้พิพากษาว่าไงครับเชิญอาจารย์มาชำนาญครับเชิญเลยครับ
2: คือสิ่งที่หมอพูดอยู่เสมอนะครับว่าเวลาที่เราไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยเราต้องคุยกับคุณหมอให้ได้ข้อสรุปว่าคุณเนี่ยเป็นอะไรผมเป็นอะไรครับแล้วแนวทางในการรักษาเนี่ยคุณหมอจะรักษาวิธีไหนรักษาแบบไหนอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญถ้าในกรณีที่คนไข้สูงอายุเนี่ยแล้วบางครั้งเนี่ยฟังคุณหมอพูดอธิบายไม่เข้าใจหมอก็จะแนะนำให้ลูกให้หลานไปด้วยนะครับเพราะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเราจะต้องรู้ว่าเราเป็นอะไรนะครับอาการที่คุณปัสสาวะบ่อยเนี่ยมันเป็นจากอะไรมันเป็นจากเบาหวานหรือเปล่าเป็นไขมันหรือเปล่าหรือเป็นต่อมลูกหมากนะครับเท่าที่คุณเล่าให้ฟังเนี่ยหมอคิดว่าคุณน่าจะมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากนะครับปกติเนี่ยต่อมลูกหมากเนี่ยมันก็จะมีขนาดเท่ากับลูกเขารัดเนี่ยนะครับแต่พออายุมากขึ้นเนี่ยแล้วมันโตนะครับแล้วต่อมลูกหมากเนี่ยมันอยู่ติดกับท่อปัสสาวะเพราะนั้นถ้าสมมติมันโตแล้วมันมีการอักเสบแล้วมันไปกดท่อปัสสาวะเนี่ยคุณก็ปัสสาวะบ่อยทั้งคืนแบบนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นแบบนี้คุณก็ต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณต้องไปเจาะเลือดต้องเจาะค่า PSA นะครับโดยที่ไม่ต้องงดอาหารนะครับเจาะค่า PSA ว่ามันสูงหรือเปล่ามันอักเสบหรือเปล่าแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคุณหมอเขาก็จะสอดนิ้วเข้าไปที่ทวารเพื่อดูที่ว่าต่อมลูกหมากมันโตไหมแต่การสอดนิ้วเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกเรา 100% เพราะบางครั้งเนี่ยนะครับต่อมลูกหมากมันก็ไม่ได้โตเยอะแต่มันมีอาการมากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูค่าของ PSA ว่าต่อมลูกหมากมันมีการอักเสบไหมถ้ามันเกิน4เนี่ยเราก็ต้องพิจารณาแล้วว่ามันมีการอักเสบหรือเปล่าหรือมันอาจจะมีมากกว่านั้น จะเป็นเนื้องอกอาจจะเป็นมะเร็งก็ได้นะครับเพราะว่าที่คุณมีอาการแบบนี้เขาแสดงว่าต่อมลูกหมากเนี่ยมันโตแล้วมันไปกดท่อปัสสาวะนะครับเพราะฉะนั้นในการโตของต่อมเนี่ยมันจะเป็นอะไรได้บ้างเราก็ต้องดูค่าของ PSA นะครับแล้วค่าของ PSA สูงเนี่ยมันก็ต้องตรวจต่อว่าต้องไปทำ MRI ไหมต้องไปตัดชิ้นเนื้อตรวจไหมอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแต่ถึงแม้กระทั่งต่อมลูกหมากมันไม่โตเยอะมันอาจจะมีการอักเสบก็ได้การอักเสบก็ต้องทานยาเพราะนั้นคุณก็ต้องถามคุณหมอว่ายาที่ผมทานเนี่ยเป็นยารักษาอะไรนะครับไม่ใช่ให้หมอพูดใส่เนี่ยเพราะปัจจุบันเนี่ยการรักษาโรคของคนไข้เนี่ยนะครับคุณหมอกับคนไข้จะต้องเดินไปด้วยกันคนไข้จะต้องรู้ทุกเรื่องที่คุณหมอคิดคุณหมอตัดสินใจและคุณหมอรักษานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแต่ถ้าคุณไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเวลาอาจารย์เก่งศักดิ์เขาซักเยอะ

0: แล้วคุณก็ตอบก็ไม่ได้แล้วการตรวจการสั่งการคุยกันเรื่องสุขภาพเนี่ยถ้าไม่เห็นหน้าเห็นตากันเนี่ยถ้าไม่ได้อาศัยทักษะประวัติเยอะเนี่ยบางทีมันก็วิจัยไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องไปตรวจไปเช็คที่โรงพยาบาลไอ้ทานสมุนไพรตัวเนี่ยมันทานได้อยู่แล้วแต่สมุนไพรตัวนี้มันไม่ใช่ยาเทวดาที่จะรักษาได้ทุกโรคนะครับคุณต้องรักษาต้นเหตุด้วยต้องรักษาที่ที่โรงพยาบาลรักษาแผนปัจจุบันเป็นหลักแล้วจะใช้สมุนไพรตัวนี้เสริมเข้าไปก็สามารถที่จะทำได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเลยคุณผิดปกติแน่นอนนะครับอายุเยอะๆแล้วเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องต่อมน้ำหมักโตอาจจะเสพธรรมดาอะไรจะเป็นเนื้องอกหรือเป็นมะเร็งก็ได้ก็ต้องว่ากันไปก็ต้องรักษากันไปนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้ามันมี
1: ครับก็อย่างนี้เดี๋ยวผมก็ต้องคงไปที่โรงพยาบาลรามาไปตรวจแล้วไปนั่นไปตรวจแล้วก
2: ็ถึงนี้วิธีการอย่างนี้นะฮะถ้าคุณตรวจแล้วก็จะมีเขียนชื่อยาที่สองยานะครับคุณรู้คร่าวๆโดยเข้าไปใน Google แล้วก็พิมพ์ชื่อยาตามนั้นมันจะบอกเสร็จเลยว่ายาตัวนี้แก้อะไรนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีต้องไปซื้อหนังสือโอ้แพงเป็นร้อยเป็นพันอ่ะเดี๋ยวนี้มันง่ายแล้วครับแต่มันไม่ใช่อะไร 100% คุณรู้ขอให้บอกชื่อยาขอให้คือผมจับประเด็นนะครับว่าคุณกินยังไงอดอาหารก็ยังไงนะฮะเราพอจะรู้นะฮะว่าการแก้ไขยังไงนี่มันไม่รู้อะไรสักอย่างเราจะให้กินแต่แปะกล้วยได้ไงกิน2เม็ดก็ยังไม่พอต้องกินเช้า4เย็น4เพราะลดการอักเสบเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ป้องกันและแก้ไขผู้ที่เป็นมะเร็งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแต่มันไม่ใช่เรานะฮะคุณต้องดูจากค่า PSA ซะก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผลเลือดคุณต้องรู้นะฮะเพราะรายการเนี้ยคุณอย่าหวังพึ่งโรงพยาบาลมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเพื่อนผมไปนั่งอยู่ยังแค่มองหน้าเอ้ยกลับบ้านนะมันคนไข้มันเยอะเหลือเกินคนนึงไม่เกิน2นาทีครับนาทีเดียวด้วยหรือไม่ถึงด้วยมันเป็นไปไม่ได้เลยครับภาคปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คุณต้องพึ่งตัวเองให้ได้ครับในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องเอาความจริงมาสู่ประชาชนนะครับเราพยายามเอาความจริงมาสู่ประชาชนโดยไม่หวังผลประโยชน์คุณจะกินแปะกล้วยไม่กินแปะกล้วย
1: เดี๋ยวผมกลับไปถามหมอ
2: คุณถาม
1: ว่ามันเป็นสาเหตุอะไร
2: คือภาคปฏิบัติ
1: ปัสสาวะ
2: ภาคปฏิบัติจริงๆมันเป็นไปยากมากที่จะอธิบายนะครับภาคทฤษฎีมันถามได้ฮะแต่ภาคปฏิบัติจริงๆเขาไม่อธิบายให้ยาวๆจนคุณรู้เรื่องเป็นไปไม่ได้หรอกครับเนาะนี่พูดตรงไปตรงมานะครับ
1: โอเค
2: นะครับคุณเอาชื่อยามาก็แล้วกันนะครับ
1: ครับสวัสดีคร
2: ับ สวัสดีครับเนี่ยคืออาจารย์ฮะมันเราก็ทำงานมา50-60ปีแล้วนะครับมันถึงเวลาที่คุณจะต้องรู้ลึกๆนะครับและเป็นความรู้ที่ถูกต้องที่จับต้องได้คุณจะกินอะไรคุณต้องรู้นะครับแล้วคุณจะกินอะไรคุณจึงต้องรู้ว่ากินแล้วมันหายไหมคุณต้องรู้ครับกินแล้วต้องหายหรือไม่หายยังไงคุณก็ต้องรู้แล้วคุณต้องรู้ลึกๆว่าถ้ามีอีกโรคหนึ่งนะครับที่ทำให้หายโดยไม่ต้องเสียสตังค์เลยแม้กระทั่งกินแปะกล้วยไม่จำเป็นต้องกินด้วยนะครับศาสตร์หลายศาสตร์ที่เราปรากฏมันเป็นอุดมการณ์นะครับมันไม่ใช่อาชีพนะครับอะไรที่มันแก้ไขอินซูลินก็จำเป็นสำหรับช่วงแรกๆกูโกฟาดหรือยาลดตัวเลขทั้งหลายแหละนะครับสเตียรอยด์ก็จำเป็นแต่จำเป็นขนาดไหนไม่ใช่จำเป็นตลอดไปคนน้ำตาล 4-500 คุณขืนกินสมุนไพรคุณเตรียมตัวตายได้เลยครับต้องล่ออินซูลินก่อนผ่าตัดคนเป็นเบาหวานก็ต้องดรอปอินซูลินเป็นช่วงๆก่อนตามที่หมอเขาดมยาหมอเอนโดครีนแกลนเนี่ยเขากำหนดคุณจะได้รู้ถึงหลายๆศาสตร์นะครับเราเป็นตัวกลางเป็นแค่วิเคราะห์เราส่งให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้คิดตามว่าอะไรมันน่าจะหายเกิดจากยังไง แต่เราอย่าไปพูดถึงว่าใครผิดใครถูกนะครับเพราะเราก็เคยผิดมาก่อนเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนดื้ออยู่นะครับว่าจะต้องทฤษฎีนี้มันเปลี่ยนโรคแล้วเปลี่ยนโลกแล้วนะครับรายการเรามันไม่ใช่มีเฉพาะประเทศไทยกระจายไปที่อังกฤษดาวใจไพจิตกับหมอปิติฟังอยู่ที่อังกฤษเป็นเจ้าเอกกันที่นั่นลอนดอนเพื่อนผมอยู่เท็กซัสและบางคนอยู่แคลิฟอร์เนียก็ฟังได้เป็นรายการที่ขวัญใจนะครับมันระดับโลกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันผิดไม่ได้คุณโชคดีที่เกิดมาเป็นคนไทยคุณโชคดีที่การศึกษาของเราโรงพยาบาลแพทย์เอกชนนำหน้าทั่วโลกเขายอมรับว่าเป็น1ใน5ของแพทย์ที่ดีที่สุดการรักษาที่ดีสุดระดับ1ใน5ของโลกครับแต่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มันกระจายไปทั่วประเทศไทยบางครั้งบางคราวเนี่ยคุณต้องเข้าใจบางอย่างมันก็มีจุดอ่อนแต่คุณอย่าไปจี้จุดแข็งเขานะครับ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะการที่เราจะสุขภาพดีนะคะน้ำหนักต้องอยู่ในเกณฑ์ปกติถ้ามีไขมันเยอะเราก็ต้องอดอาหารเพื่อที่จะงดพวกไขมันแต่กินอาหารได้ทุกมื้อแหละนะคะแต่เราหลีกเลี่ยงพวกไขมันสูงหันมากินปลากินไก่กินพวกอกไก่ไข่ต้มกินธัญพืชนะคะกินผักให้มากขึ้นแล้วออกกำลังกายแล้วก็เลือกอาหารการกินนอนให้พอนะคะดื่มน้ำในระหว่างวันแล้วก็หมั่นที่จะเคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆหลังอาหารก็เดินนะคะ10นาที15นาทีน้ำตาลมันจะได้ใช้ได้เลยทันทีถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพจะปรึกษาทีมแพทย์ท่านโทร0813346666นะคะส่วนท่านจะสั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรศัพท์ไปที่0625100560-569ช่วงนี้ให้ฟังมนรักขวัญโพธิ์ไทยคนเผาถ่านอยู่เมืองการบ้านเราไข่คนจังหวัดกาญจนบุรีฟังเพลงนี้นะคะนักโทษรักจากเสียงของเพชรโพธารามค่ะ

0: านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี่ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
3: ถึงตอนเย็นก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สำหรับอาการของคนที่มีน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเบาหวานนะคะจากที่มีปัญหาเรื่องชาตามประสาทมือเท้าเรื่องของสายตาที่พร่ามัวเรื่องของหลอดเลือดเนี่ยนะคะมันก็เสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดหัวใจนะคะอย่างคนที่มีปัญหาหัวใจตีบเบาหวานเนี่ยมันจะทำให้หลอดเลือดมันเสื่อมเร็วขึ้นถ้าเรามีความดันสูงนะคะมีค่าไขมันสูงมีเส้นรอบพุงใหญ่คนที่สูบบุหรี่เนี่ยหลอดเลือดหัวใจมันจะค่อยๆมีพวกคราบไขมันสะสมมันก็จะทำให้เลือดไปหล่อเลี้ยงหัวใจได้น้อยลงนะคะก็จะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะคะบางคนเกิดภาวะหัวใจวายหัวใจล้มเหลวได้นะคะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยอาการหัวใจขาดเลือดบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เจ็บไปที่หน้าอกชัดเจนเพราะเส้นประสาทอาจจะรับความรู้สึกผิดปกติไปด้วยบางรายมีแค่เหนื่อยง่ายแน่นหน้าอกบางคนจุกลิ้นปี่แล้วเวลาเราเดินขึ้นบันไดจะรู้สึกหอบเหนื่อยง่ายนะคะหรืออาจจะมีแรงตกนะคะไม่สามารถที่จะทำงานหนักๆได้นะคะเราก็อย่าไปดูแค่น้ำตาลแล้วต้องหมั่นวัดความดันดูค่าของไขมันนะคะพวกน้ำหนักรอบเอวสิ่งเหล่านี้มันต้องคุมพร้อมกันไปด้วยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องไขมันพอกตับก็จะทำให้ตับอ่อนเราผลิตอินซูลินได้ยากนะคะเกิดภาวะคั่งน้ำตาลในเลือดสูงภาวะดื้ออินซูลินนะคะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยการควบคุมอาหารควบคุมน้ำหนักกินอาหารเป็นมื้อและถ้าสามารถที่จะออกกำลังกายร่วมด้วยตามความเหมาะสมนะคะพยายามเคลื่อนไหวร่างกายในระหว่างวันแล้วก็เลือกอาหารการกินนะคะที่ลดความหวานมันเค็มอาหารแปรรูปนะคะท่านที่ชอบกินซ้ำๆเดิมๆข้าวขาหมูคากิเคยดูในท่านที่เคยมีน้ำหนักตัว200กิโลกรัมเนี่ยเขาบอกเขากินพวกข้าวขาหมูกินวันหนึ่งหลายจานด้วยนะอ้วนมากเลยนะคะแต่เขาลดน้ำหนักได้ตอนนี้เขาเหลือมาประมาณ70กว่าหุ่นรูปร่างเปลี่ยนไปเลยเพราะฉะนั้นเราก็ทำได้นะคะแต่เราทำค่อยเป็นค่อยไปค่ะไม่ต้องไปหักโหมนะคะใน1สัปดาห์เนี่ยเราควรนอนให้เพียงพอแล้วก็ในระยะเวลาสัก3เดือนแรกเนี่ยนะคะเราจะสังเกตถ้าเราได้ทำตามคำแนะนำในเรื่องของการทำ IF ด้วยเนี่ยกินอาหารเป็นมื้อเนี่ยเราจะสัดส่วนมันจะกระชับลงไม่ต้องไปห่วงเรื่องชั่งน้ำหนักเพราะบางครั้งการเสริมโปรตีนการที่เราทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นเนี่ยมวลกระดูกมวลกล้ามเนื้อมันอาจจะเพิ่มขึ้นนะคะแต่เราดูสัดส่วนเป็นหลักแล้วใส่เสื้อผ้ารู้สึกมันหลวมมันกระชับขึ้นเนี่ยเพราะการลดน้ำหนักคือการลดไขมันนะคะเพื่อให้ค่าน้ำตาลในเลือดค่าเบาหวานความดันลดลงเนี่ยการควบคุมในเรื่องของน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอย่าให้เส้นรอบพุงมันใหญ่เกินไปนะคะเราก็จะหายใจดีขึ้นปอดทำงานดีขึ้นระบบในอวัยวะต่างๆเราก็จะได้ควบคุมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะจะดูแลหลอดเลือดชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายกับแปะกุ้ยตราไวกิ้งนะคะท่านโทรศัพท์สั่งจากคลินิกคุณหมอชำนาญได้ค่ะเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะในช่วงนี้เนี่ยใครจะแวะไปที่คลินิกจะอยู่ตรงสี่แยกไฟฉายนะคะตรงข้ามคอนโดสูงตรงสี่แยกไฟแดงพอดีแวะไปด้วยตนเองถ้าอยู่ต่างจังหวัดท่านไม่สะดวกท่านสนใจแปะกล้วยไปซ่อมเซลล์โทรสั่งได้เลยจัดส่งให้นะคะหรือต้องการกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟสำหรับคนรักสุขภาพกาแฟที่ผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้แล้วมีไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลไปเพิ่มการเผาผลาญได้ดีขึ้นท่านใดสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์หมายเลข0625100560-569ค่ะให้ฟังเสียงโรมสีธรรมราชนะคะซากรักบึงพระรามต่อไม้ที่ตายแล้วจากเสียงรังสีเสรีชัยรักเก่าที่บ้านเกิดนะคะฟังเสียงของเอกชัยศรีวิชัยค่ะ

0: 咖啡
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: เลี้ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
0: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับท่านที่สนใจอยากจะปรึกษาทีมแพทย์ถ้าเป็นในช่วงเช้านะคะตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์มีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงมาตอบปัญหาสุขภาพในวันพฤหัส9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงจะเป็นท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมและมีเช้าวันจันทร์กับวันศุกร์ก็จะมีท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ดร.ปิติพลังวชิรานะคะท่านมาจัดร่วมกับท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงด้วยแล้วก็ในวันพุธกับวันศุกร์บ่ายโมงถึง6โมงเย็นเสาร์อาทิตย์ก็คือ 3-4 ทุ่มเป็นนาวาเอกนายแพทย์พนิจจันทรภักดีท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาที่มาตอบปัญหาสุขภาพถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะมีพยาบาลวิชาชีพผู้ชำนาญการนะคะมาตอบปัญหาโดยอาจารย์ตุ้มสุชาดาท่านใดสนใจอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพท่านสามารถที่จะเข้าสายปรึกษาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0813346666ทางระบบ AM เรามีหลายคลื่นหลายสถานีนะคะที่สามารถรับฟังรายการสุขภาพเสียงเพลงจะเป็น 89.0 เมกะเฮิรตซ์ 91.5 กองทัพไทย101แล้วก็ในภาคดึกมีที่ขอสทบ FM 102ด้วยนะคะแล้วก็ทางระบบ AM ที่นี่คือวปท AM 792ที่ท่านฟังขณะนี้แล้วมีทางคลื่นที่ออกอากาศตอบปัญหาสุขภาพท่านสามารถฟังที่กองพลปตอ594ขอสทบ AM 1269สทร2บางนา AM 675รอดอ AM 747ตชด AM 747รอดอ AM 747นะคะตชด AM 576แล้วก็จะมีพลม2 AM จังหวัดระยองคลื่น774รวมทั้งในเครือข่ายของ KCS Radio และท่านจะเลือกรับฟังให้ชัดเจนทาง www.kcsradio.online ได้นะคะซึ่งสามารถที่จะเข้าสายจะปรึกษาทีมแพทย์ที่0813346666ส่วนท่านจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาส้มเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรศัพท์สั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะช่วงนี้ฟังสุโขทัยระทมสายันสัญญาร้องสายันนิรันดรค่ะพิษรักพิษณุโลกนะคะจากเสียงของสีหนุ่มเชิญยิ้ม

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้นะคะฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้อยู่ที่ไหนครับนี่คนดีคนดีครับ
1: กรุงเทพครับตอนนี้ใช้สัตว์แปดกล้วยไปกล่องขึ้นกล่องที่5แล้วจะถามว่าแปดกล้วยนี่ทำให้น้ำหนักลดไหมคะปัญญา
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวการที่น้ำหนักลดมันเพราะว่าเราทำ IF ครับ
1: แต่ตอนนี้ที่สั่งมาใช้ก็คืออยากจะให้ช่วยเป็นอะไรนะฮะในตาหมดจะเรียกอะไรเด็กแมวจะเป็นวงเป็นวุ้นนะฮะวุ้นตาเสื่อมอะไรมันช่วยได้
0: ต้องกินมันช่วยได้เพราะว่าไงคุณต้องรู้ว่าวุ้นในตาเสื่อมเกิดจากอะไรนะครับไอ้ของเหลวที่อยู่ในท่อกลมๆเดี๋ยวฟังก่อนนะครับคุณต้องรู้จักต้นเหตุซะก่อนนะถึงจะรักษาได้ทั้งแก้ไขได้นะครับถ้าในแผนปัจจุบันวุ้นในตาเสื่อมทุกโรงพยาบาลทั่วโลกไม่มียารักษานะครับจริงหรือเปล่า
1: คุณหมอเขาก็บอกอย่างนั้นนะ
0: ครับเดี๋ยวอันนั้นเป็นอีกศาสตร์หนึ่งไอ้คุณต้องรู้จักต้นเหตุของวุ้นในตาเสื่อมซะก่อนตาม
1: ก็เป็นอายุมากอ่ะ
0: ไม่ใช่อายุน้อยก็เป็นได้วุ้นในตาเสื่อมหรือเรียกว่าภาวะวุ้นตาเสื่อมนะครับเกิดจากการที่วุ้นตาเนี่ยซึ่งเป็นของเหลวข้นๆหน่อยนะฮะใสคล้ายกับเจลอ่ะเจลคล้ายๆกับกาว
1: เป็นวงขาวๆ
0: อยู่ภายในลูกตามีการเปลี่ยนแปลงเป็นของเหลวมากขึ้นและขุ่นขึ้นทำให้เกิดเป็นตะกอนจุดลอยๆขึ้นมาในลูกตาสาเหตุหลักคือภาวะคือความเสื่อมตามวัยแต่ก็มีปัจจัยอื่นเช่นสายตาสั้นโรคเบาหวานโรคอักเสบโรคลูกตาและอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับดวงตาเขาไม่บอกว่าไม่มียารักษาหรอกครับแต่มันต้นเหตุจริงๆนะฮะคุณดูนะไอ้เจลใสๆเนี่ยมันต้องการอาหารมันเป็นเซลล์นะฮะมันต้องการอาหารเพื่อจะทำให้มันคงรูปร่างอยู่ได้เพื่อแสงทะลุจากเลนตาเข้าไปในจอประสาทตาให้ได้ให้มีความใสโดยไม่มีจุดที่บกพร่องเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีชีวิตคือเซลล์ครับเซลล์ที่เป็นวุ้นๆใสๆเนี่ยมันประกอบด้วยเซลล์เป็นล้านๆเซลล์นะครับมันเกิดจากหลอดเลือดท่อเลือดเนี่ยไปเลี้ยงให้อาหารไม่เพียงพอทำให้เกิดความเสื่อมขึ้นมาคือแทนที่จะใสมันกับขุ่นโมนะครับการกินแปะกล้วยเนี่ยทำให้หลอดเลือดท่อเลือดที่ไปเลี้ยงตาเนี่ยท่อเลือดที่ไปเลี้ยงตามันเล็กกว่าเส้นผม100เท่าเมื่อก่อนนี้พออายุมากๆ มันก็เกิดความเสื่อมขึ้นมาไปเลี้ยงไม่พอทำให้เจลใสๆมันขุ่นเนื่องจากมันขาดอาหารที่ไปเลี้ยงพอคุณกินแปะกล้วยสักประมาณบางคนกินเดือนนึงก็ดีขึ้นบางคนกิน2เดือน3เดือนก็ดีขึ้นนะครับกิน4เม็ดเช้า4เม็ดเย็นแล้ว4ทิศโทรมารายงานว่ามันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์มากน้อยขนาดไหนนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกินไปกี่วันนะครับ
1: กล่องที่5แล้วล่ะกำลังกินกล่องที่5
0: เรารู้สึกว่ามันดีขึ้นไหม
1: ก็มันก็ยังบอกไม่ถูกไงมันก็ยังคล้ายๆก็ยังเหมือนเดิมอยู่แต่รู้สึกว่าคือตัวเองน้ำหนักน้อยอยู่แล้วน้ำหนักแค่40ทำไม
0: เราสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร
1: ่ประมาณน่าจะเดี๋ยวนี้คงจะเหลือสัก140 45ประมาณเนี้ย
0: ก็ดีแล้วเนี่ยฮะ
1: ก็น้ำหนักค่อยจะลงเรื่อยไม่
0: ลงก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าน้ำหนักลงเนี่ยมันก็ดีนะฮะผู้หญิงสูงเป็นเซนติเมตรลบได้110นะครับที่สูงเท่าไหร่ครับ
1: แม่ก็ประมาณ140หรือ45เนี่ยคร
0: ับ เอาตีสัก140อ่ะน้ำหนักควรจะ30กว่าที่ซ้ำไปนะครับนี่น้ำหนักมันลดน้ำหนักก็ดีนะฮะลดทำให้
1: ตอนนี้เหมือนมีจะกระดูก
0: ไม่ใช่เลยอย่าไปเถียงเราต้องออกกำลังกายโดยถ้าอยากจะมีเนื้อก็ต้องกินอะมิโนแอซิดกินเนื้อเ เนื้อวัวก็ได้ครับเนื้อหมูก็ได
1: ้อ๋อเนื้อวัวไม่ได้ฉันไม่กิน
0: เนื้อหมูก็ได
1: ้หมูปลานี่ก็กินอยู่ประจำ
0: เนื้อปลาก็ได้แล้วก็ออกกำลังกายนะฮะออกกำลังกายช่วยเพิ่มนะครับ
1: กำลังไม่ค่อยได้ออกเพราะขาเจ็บเดินไม่ค่อยเดินยาวไม่ค่อยได้เดิน
0: นี่แหละถ้าน้ำหนักมากกว่านี้คุณจะเดินไม่ได้เลยนะครับน้ำหนักน้อยมันก็ดีทำให้การกดทับของหัวกระดูกที่หัวเข่ามันน้อยลงนะครับถ้าคุณอ้วนมาแล้วว
1: ันนี้เหลือร้อยเหลือน้ำหนักเหลือ 37.5
0: แล้วสูงเท่าไหร
1: ่ก็สูงก็เนี่ยเคย40อย่างน้อยที่สุดก็40แล้วก็คือว่าแล้วมาทานมากินแปะกล้วยเนี่ยท้องก็คือธรรมดาถ้าท้องจะเสียง่ายฮะท้องเสียทีน้ำหนักก็จะลดมาโล2โลแล้วก็พอหายก็ปกติเหมือนเดิ
0: ม
1: อันนี้เหลือ 37.5 นี่เพียมากเลยมันเป็นท้องไม่คือท้องเสียด้วยฮะแล้วก็จะถามอาจารย์ว่าเป็นคันเนี่ยบอกไปหาหมอเขาบอกว่าเป็นอะไรเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วก็ผิวแห้งคนอายุมากเลย
0: ตอนนี้ก็ลองกิน
1: ทั้งตัวเลยอ่ะแต่ก็ดีขึ้นแล้วหมอให้ยาแพ้มา
0: ก
1: ็แล้วก็มาท้องเสียเลยผอมน้ำหนักลดไปเหลือ 37.5 แล้วตอนนี้วันนี้คือเมื่อเช้าจัง
0: คือน้ำหนักลดนะเรามองในแง่ดีนะครับทำให้อาการปวดเข่ามันจะน้อยลงนะครับ
1: แต่มันโอ้มันเหมือนไม่มีเนื้อไม่มีกล้ามเนื้อเลยอ่ะมันมีแต่กระดูกทำไมจะทำไงให้มันขึ้นมาแต่ถ้าท้องดีก็กินนู่นกินนี่ได้ก็มันก็ดีขึ้นแต่ไม่อยากให้ลดเลยพอลดแล้วเวลาไม่สบายทีแย่เลยเพียไม่มีแรงเลยจะใช้มียาอะไรบำรุงมั่งไหม
0: ก็กินอาหารก็ถูกต้องดีแล้วนะครับก็อย่ากินอาหารที่สะอาดระวังการติดเชื้อทำให้ท้องเสียได้นะครับ
1: ท้องเสียง่ายมากเลยทั้งที่โอ้น้ำกินน้ำต้มนะถ้วยชามอะไรอาหารต้องสะอาดตลอดก็ยังเคยจะเป็น
0: อ๋อท้องเสียประจำใช่ไหมก่อนนี้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ท้องเสียประจำก่อนหน้านี้ก็ท้องเสียใช่ไหมครับ
1: เป็นมานานมากแล้วตั้งแต่อายุสักห้า
0: โอ้ยังงั้นต้องไปตรวจแล้วอย่างนี้ฮะต้องหาแหล่งนะฮะมันน่าจะเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียครับนะ
1: เคยไปตรวจก็สักนานแล้วก็เป็นอาการอย่างเงี้ยท้องเสียถ่ายเป็นลม
0: คืออย่างเงี้ยผมมีญาติคนหนึ่งสมัยผมเรียนอยู่ที่ศิริราชนะครับคณะเทคนิคการแพทย์เนี่ยญาติผมนะฮะเขาท้องเสียมาตั้ง 20-30 ปีเนี่ย
1: ตั้งแต่เด็ก
0: เดี๋ยวฟังก่อนนะฮะผมยังไม่จบดีเลยก็ไปรักษากับศาสตราจารย์นายแพทย์มีกิจปีรันดุวัฒน์ก็ถือว่าอันดับต้นๆของประเทศไทยละท่านได้ที่หนึ่งประเทศไทยนะครับนั่นแหละผมก็เลยเอาอุจจาระไปตรวจนะครับมันได้เชื้อพอดีเลยดูเหมือนจะเชื้อซัมโมเดล่าหรือไงผมจำไม่ได้เพราะมัน60ปี50กว่าปีมาแล้วนะครับเรียนใหม่ๆเนี่ยผมก็เอาอุจจาระไปตรวจเสร็จแล้วก็ไปเพาะเชื้อปรากฏว่านักศึกษากับมาวิกิตก็ท่านก็ให้ยาประมาณสักอาทิตย์หนึ่ง7วันแล้วก็ให้ยาตั้งหลายตัวนะครับทีนี้เราก็บอกว่าไอ้ต้นเหตุมันน่าจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ผมเพาะได้ขึ้นมาเนี่ยผมก็เอาเชื้อนั้นไปทดลองยาเขาเรียก

0: ทิตย์เดียวแต่ผมเชื่อมันดื้อผมเลยให้กิน3อาทิตย์2เม็ด3เวลาให้เป็น3อาทิตย์นะครับเขาท้องเสียมา20กว่าปีอะต้องกลับขอโทษอาจารย์หมอวิกิตวีรนุวัฒน์ผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับเราเอานอกตำราปรากฏว่าตั้งแต่กินยาที่เรามวยวัดจ่ายไปเนี่ยโดยอาศัยการเพาะเชื้อเนี่ยเพราะเมื่อก่อนนี้ไปหาหมอวิกิตไม่ได้เพาะเชื้อนะครับท่านก็ให้ยาตามนั่นนะครับมันก็ดีขึ้นมันก็หายแล้วเป็นใหม่เป็นอย่างเงี้ยเป็น10ปีแล้วครับเราไม่โทษหรอกว่าท่านไม่เก่งนะเราต่างหากที่ไม่เก่งเพราะเราเป็นลูกศิษย์นะครับก็เลยให้เตต้าซากินปกติเขาให้อาทิตย์เดียวนะครับแต่ผมเนื่องจากว่าเชื้อมันดื้อต่อยามากๆผมให้กินเตต้าถึง3อาทิตย์ด้วยกันหายเป็นเป็ดทิ้ง10กว่าปีไม่เคยเป็นอีกเลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังหายอยู่ครับ
1: แล้วเดี๋ยวนี้จะมียา
0: ก็ต้องเอาไปอุจจาระไปเอาอุจจาระไปเพาะเชื้อดูนะครับว่ามันเชื้อโรคอะไรแบคทีเรียชื่ออะไรซะก่อนนะครับไปเคาน์เตอร์คืออย่างนี้เดี๋ยวคุณฟังก่อนนะครับผมรู้ต้นเหตุแล้วเอาอุจจาระไปเพาะเชื้อเวลาเพาะเชื้อเนี่ยก็ไปขอไปที่โรงพยาบาลไปที่ห้องแลบก็ได้ครับเอาส่วนที่มันมีมูกมีอะไรที่มันผิดปกติฟิตมันนิดเดียวแล้วเขาก็จะเอาไปส่องกล้องดูว่าเป็นเชื้ออะไรนะครับไข่พยาธิมีไหมอะไรมีไหมแล้วก็แต่แบคทีเรียมันไม่เจอนะครับก็ต้องเอาไปเพาะเชื้อซะก่อนนะครับเพาะเชื้อเขาเรียกว่าเชื้อก็แบ่งเอาสองอย่างคือเชื้อที่ทำให้เกิดโรคกับไม่ทำให้เกิดโรคเขาเรียกว่าพาโทเจนกับนอนพาโทเจนเขาจะเอาไปใช้เวลาประมาณสัก 5-6 วันถึงจะรู้นะครับแล้วเสร็จแล้วเขาจะเอาฟิตเชื้อที่เป็นพาโทเจนที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วงท้องเสียเนี่ยไปทดลองยาอีกทีนึงมีทั้งยาเมื่อทั้งมีทั้งการหน้าเมซินสเตปโตเมซินคอแรมแล้วก็แบคทิมเซปตินเยอะแยะไปหมดประมาณสัก10ตัว12ตัวเนี่ยแล้วก็ไปดูว่าเชื้อโรคตัวนั้นน่ะมันยาอะไรถึงได้ผลนะครับแล้วก็ดูจากโซนที่มันเชื้อมันกระจายมันจะทำเป็นวงกลมๆเนี่ยกระจายไปที่เชื้อมันตายไปเนี่ยนั่นน่ะหาย10ปียังไม่เจอการท้องเสียเลยก็ลองไปดูนะครับ
1: แล้วจะไปที่ไหนนะลงไปโรงพยาบาลเคยไปโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขา
0: ไม่พอเชื้อให้
1: ยามา
0: เขาไม่มีพอเชื้อให้หรอกครับ
1: แล้วเราจะต้องไปที่ไหน
0: ไป
1: เอกชนไม่หายถูกเป็นแล้วก็ทรมาน
0: คืออย่างนี้คุณต้องพูดแบบผมพูดถ้าไม่เพาะเชื้อคุณจะเพิ่งกินยาเลยคุณไปโรงพยาบาลเอกชนก็ได้ครับเขาเพาะให้นะครับไม่สัก800ประมาณ 7-800 บาทนะฮะเขาเจอเอ็นเซนเนี่ยยอมเสียตังค์นะครับแล้วยาเนี่ยเขาก็จะดูจากมีทางเดียวในเมื่อคุณท้องเสียก็เหมือนญาติผมอ่ะเขาท้องเสียมา20ปีอ่ะเรารักษากับศาสตราจารย์ในแพทย์วิกิตวีรนุวัฒน์ด้วยนะครับเราก็ยังไม่จบเลยนะครับก็เลยเอาอย่างนี้มวยวัดเนี่ยเอาไปเพาะเชื้อนั้นมันแสดงว่ายาที่หมอก็สั่งมันไม่ได้ผลนะครับก็ไปตั้ง 4-5 ปี 5-6 ปีก็ไม่ได้ผลท้องเสียเดี๋ยวก็ท้องเสียพอยาหมดฤทธิ์ก็ท้องเสียมันต้องมีอะไรลึกกว่านั้นนะครับ
1: ก็ไม่ได้กินอาหารอะไร
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันเชื้อมันมีเชื้อที่ดื้อยาอยู่มันไม่ตรงผลนะครับก็ลองไปเพาะดูนะครับ
1: ก็จะปวดท้อง
0: นี่แหละมัน
1: ต้องมีลมเยอะมี
0: แล้วในเมื่อคุณเป็น10ปีมาแล้วนะมันไม่หายแสดงว่าเชื้อมันดื้อต่อยา
1: ไม่ใช่10ปีอ่ะหลาย10ปี
0: แล้วนั่นน่ะนี่เป็นเหมือนกันนี่เป็นมา20ปีอ่ะเรารักษากับหมอที่
1: 40 50ปีมาตลอดชีวิต
0: นั่นน่ะต้องไปอย่างนี้ฮะเชื่อผมเถอะไป
1: ไม่รู้จะไปโรงพยาบาล
0: ไปโรงพยาบาลเอกชนนะฮะเอกชน
1: โอ้เอกชนเข้ามันจะไม่ไหว
0: คืออย่างนี้เอาอย่างนี้
1: เราไปจ้างเขาไม่ได้
0: ไปที่ห้องแลบก็ได้ฮะคุณไปที่ห้องแลบนะฮะบอกว่าจะเพาะเชื้อทดลองยาดูนะครับไปที่ห้องแลบนะครับ
1: ห้องแลบเอกชนนะคะ
0: เอกชนก็มันจะถูกกว่าต้องถูกกว่าโรงพยาบาลเอกชนครับ
1: เขาทำให้
0: เดี๋ยวผมจะเปิดดูนะฮะชื่ออะไรไม่รู้เดี๋ยวจะให้รุ่นน้องดูนะเอออยู่ในรถนะฮะ

0: เดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับห้องแลบทั่วไปเขาเขียนว่าห้องแลบเทคนิคการแพทย์นะครับห้องแลบ
1: เทคนิคแถวไหนมีมั้งคะ
0: มีอยู่แถวที่ผมวันนั้นไปเติมน้ำมันอยู่ในปั๊มน้ำมันนะฮะเขาเป็นห้องใหญ่เลยครับดูเหมือนจะไม่เกิน500บาทเขาจะลดให้ผมคุณบอกไว้เลยฮะไปห้องแลบเทคนิคการแพทย์นะครับขอเพาะเชื้อทดลองยาจากอุจจาระนะครับ
1: จะมีไม่มากมันมีเป็นที
0: ่มีเยอะเลยเป็นร้อยแห่งนั้นในกรุงเทพอ่ะเยอะมาก
1: แถวไหนอาจารย์บอก
0: ว่ามีทั่วไปครับมีทั่วไปนะครับคุณเปิดดูใน Google ก็ได้ว่าห้องแลบเทคนิคการแพทย์เดี๋ยวจะเปิดดูให้นะครับเดี๋ยวจะเปิดดูให้นะครับโอ้ยคืออย่างนี้นะคุณอย่าไปเดี๋ยวนะฮะเทคนิคการแพทย์คุณเปิดดูนะครับเดี๋ยวนะ
1: มันทำก็ไม่เป็นเนี่ยแล้วจะชิวานเด็กๆก็ทำให
0: ้ก็ไปเปิดดูข้างบ้านก็มีถนนใหญ่ๆมีหมดแล้วครับมีเยอะเลยมีเยอะมีไม่ต่ำกว่าพันที่ในกรุงเทพนะครับนะ
1: แล้วเราไปบอกเขาว่าจะขอทำแบบนี้เขาจะทำให้
0: เขาทำให้ฮะเพราะเราเสียตังค์ให้เขาเนี่ย
1: เราได้ลองหา
0: ดูแล้วฟิตเชื้อนะฮะเวลาฟิตเชื้อคุณจะไปฟิตที่มันเป็นปกติฟิตในส่วนที่เป็นมูกเป็นเลือดนะครับเวลาฟิตเชื้อออกไปนิดเดียวพอเท่ากับไปขมุดเนี่ยเขาจะมีช้อนตักให้นะครับนะแล้วก็ตักอุจจาระแล้วถ้าเขาถ้าไม่ถ่ายเขาเก็บไว้ในตู้เย็นไม่เกิน1วันรีบเอาไปส่งนะครับเพราะว่าเชื้อมันจะแปรปรวนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บไปปั๊บส่งได้ทันทีเลย
1: เราไปติดต่อเขาก่อนแล้วค่อย
0: โทรศัพท์ไปก็พอเดี๋ยวนี้เนี่ยเอาอย่างเงี้ยพาร์ทแลบตรวจสุขภาพเนี่ยคุณก็ดูเยอะแยะไปหมดนะครับเดี๋ยวบอกเบอร์โทรศัพท์ก็ได้อยู่โชคชัย4นะนะครับติดแลบ
1: แถวแถวโชคชัย4นะคะ
0: มันมีหลายที่ฮะคุณอยู่ใกล้ๆบ้านก็ได้คุณอยู่แถวไหนครับ
1: อยู่แถวงามวงวานก็ยังไม่เห็นมีนะ
0: เดี๋ยวแลบตัวห้องแลบแถวงามวงวานนะครับเนี่ยแลบแถวงามวงวานเดี๋ยวคุณฟังก่อนนะครับคุณโทรไปก่อนนะครับเนี่ยคืออย่างนี้นะการที่มาตอบหน้าใหม่เนี่ยคุณต้องแก้ปัญหาให้เขาได้นะครับเนี่ยคลินิกเทคนิคการแพทย์เนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับอยู่หลักสี่ก็มีคุณอยู่ที่ไหนครับ
1: หลักสี่ก็มีนะ
0: หลักสี่ก็มีครับ
1: หลักสี่ก็ใกล้
0: เอาใกล้ก็ได้คุณก็โทรไปนะครับเขามีเครื่องมือเขาจะมีตลับให้นะครับมีตลับให้ถ้าอยู่ที่บ้านนะเขามีตลับให้แต่คุณต้องเสียค่าส่งแก็บมาก็ได้ครับเนาะแล้วก็ใช้น้ำแข็งได้นะครับ
1: ก็เดี๋ยวต้องโทรถามดูว่าเขาให้ทำไง
0: โอเคครับสวัสดีครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะไปพบคุณหมอชำนาญที่คลินิกนะคะท่านนัดแนะวันเวลาสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่เผื่อท่านมาจากต่างจังหวัดคุณหมอจะได้นัดแนะว่าท่านจะเข้าวันไหนนะคะหรือจะแวะไปซื้อด้วยตนเองเนี่ยอยากจะไปซื้อแปะกล้วยซื้อกาแฟซื้อไวเฮิร์บทางคลินิกเปิดทุกวันค่ะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นท่านฟังอยู่ต่างจังหวัดที่ห่างไกลในทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือนเนี่ยสามารถจะส่งให้ทุกสถานที่สั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรศัพท์ไปที่0625100560-569ค่ะให้ฟังภายงัดนะคะสอนชัยเมฆวิเชียรเพียบเลยจากพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 น.ถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เที่ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบไดรฟิช
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

0: qualify
1: ค่ะถ้าเราเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเรายังจดจำแม่นสมองดีไม่เสื่อมนะคะเราจะเห็นปัญหาของคนที่ต้องดูแลสำหรับพ่อแม่ที่มีปัญหาสมองเสื่อมอัลไซเมอร์จำอะไรไม่ได้หลงลืมเนี่ยนะคะหลงลืมยังพอจำได้แต่บางคนเนี่ยขณะอัลไซเมอร์เนี่ยมันเสื่อมยังเดินได้ยังกินอาหารได้แต่จำลูกตัวเองไม่ได้เนี่ยเราจะเห็นเยอะมากเลยนะคะภาวะของความเสื่อมของสมองเนี่ยบางคนก็มีสาเหตุมาจากเรื่องของภาวะเบาหวานน้ำตาลสูงมันจะเสี่ยงคือเรื่องของหลอดเลือดสมองตีบแตกนะคะสมองที่ใช้หลอดเลือดนะคะกับเรื่องของร่างกายเราเนี่ยถ้ามันน้ำตาลมันสูงนานๆร่วมกับความดันไขมันการอักเสบของหลอดเลือดมันก็เสี่ยงพวกที่จะเป็นสโตรกมีโอกาสเพิ่มขึ้นนะคะถ้าหลอดเลือดสมองตีบเราก็จะพบอาการนะคะถ้ารู้สึกว่าหน้าเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงข้างเดียวพูดไม่ชัดฟังไม่เข้าใจเนี่ยนะคะเห็นภาพผิดปกติเดินเซเฉียบพลันต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีนะคะเพราะเรื่องของสโตรกเนี่ยถ้าเป็นโรคที่ต้องใช้เวลากับผลการรักษามากๆเลยนะคะถ้าเราไปเร็วเนี่ยโอกาสที่จะรักษาเนื้อสมองไม่ให้มันตายเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นความเสื่อมในร่างกายเราเนี่ยนะคะถ้ามันมีผลต่อเรื่องของหลอดเลือดแตกตีบตันมันจะมีผลกระทบอัมพฤกษ์อัมพาตนอนติดเตียงนะคะความจำเสื่อมต้องดูแลตัวเองนะคะถึงให้ท่านได้หมั่นที่จะฝึกการใช้สมองไปร้องเพลงทำกิจกรรมที่เราชอบการออกกำลังกายและการเลือกสารอาหารที่ดีมีประโยชน์กินให้ครบร่างกายต้องมีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตอย่างต้องการไขมันวิตามินเกลือแร่นะคะอาหารการกินเนี่ยถ้าเรากินในปริมาณเหมาะสมเราไม่กินมากจนเกินไปมันก็จะไม่เกิดการที่เรามีปัญหาไขมันในเลือดสูงตามมาจากภาวะที่เรากินเยอะจนเกินไปบางคนขาดการออกกำลังกายนอนไม่พอก็มีผลต่อภาวะสมองเสื่อมได้นะคะหรือบางคนใช้ยานอนหลับนานๆเนี่ยก็ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพบางครั้งเราก็ต้องฝึกร่างกายของเราให้นอนเป็นเวลากินอาหารที่มีประโยชน์แล้วมันเคลื่อนไหวจากการที่เราออกกำลังกายแล้วเนี่ยเราอาจจะทำกิจกรรมงานบ้านนะคะเพื่อให้ร่างกายเราได้มีการเคลื่อนไหวบางคนอาจจะไปจอดรถไกลๆแล้วเดินเพื่อที่ให้เราได้ใช้กำลังในแต่ละวันเนี่ยเราอาจจะใช้ในการทำงานบ้านนะคะบางคนไปทำงานปฏิบัติภารกิจการไปตลาดการไปพบปะผู้คนมีกิจกรรมสันทนาการให้กับตัวเองเนี่ยและทำอารมณ์เราให้แจ่มใสคนเราต้องมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสุขภาพใจที่ดีแล้วก็จะทำให้อายุเรายืนยาวนะคะวันนี้ดูแลหลอดเลือดไม่ให้เสื่อมนะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทหลายคนเชื่อมั่นมานานปีนะคะท่านฟังท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ตั้งแต่เริงราตรีมาจนถึงบัดนี้เนี่ยบางท่านก็แข็งแรงนะคะผู้สูงอายุแฟนๆรายการของสุขภาพกับเสียงเพลงเนี่ย80ยังจำแม่น90ยังเดินคล่องบางคนเนี่ยเกือบ100ปียังไปเที่ยวได้นะคะเพราะดูแลตัวเองมาในทุกช่วงวัยเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายกับแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทและดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟที่คนเป็นเบาหวานดื่มได้ไม่มีน้ำตาลผสมมีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมกล่องนึงมี15ซองคนเป็นเบาหวานดื่มได้สบายใจและไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลคนที่เป็นเบาหวานไขมันสูงต้องลดพุงลดโรคลดไขมันนะคะจะสั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะให้ฟังวาสนาพี่น้อยนะคะสอนคิรีสีประจวบลานรักลานเทของพรพิรมรักสถานดินสะเทือนจากเสียงยอดรักสลักใจค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟบางอย่างทำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับท่านที่สนใจไวเฮิร์บนะคะท่านเป็นเบาหวานหรือยังไปตรวจเช็คร่างกายนะคะเส้นรอบพุงต้องไม่เกิน90เซนนะคะสำหรับผู้ชายผู้หญิงไม่เกิน80เซนถ้าเป็นวัดด้วยสายวัดที่เป็นนิ้วเนี่ยผู้ชายไม่ควรเกิน36นิ้วผู้หญิงไม่ควรเกิน34นิ้วถ้าน้ำหนักเกินนะคะเราก็ต้องควบคุมเรื่องของการกินอาหารลดหวานมันเค็มใครที่ไปตรวจแล้วเป็นเบาหวานความดันมีปัญหาโรคปอดโรคหัวใจโรคที่เป็นกลุ่ม NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยนะคะจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตเนี่ยท่านต้องเลิกเหล้าเลิกสูบบุหรี่เพื่อให้หลอดเลือดมันยังแข็งแรงนะคะแล้ววันนี้ดูแลระบบเลือดในร่างกายให้หลอดเลือดยืดหยุ่นดีเพื่อนำสารอาหารนำออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเซลล์น้ำเลือดหล่อเลี้ยงร่างกายได้ดีเนี่ยนะคะอยู่ที่หลอดเลือดที่แข็งแรงวันนี้ต้องซ่อมเซลล์นะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคา260บาทและจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมทำให้เราสดชื่นกับปลีกับเปล่าใครที่ต้องทำงานภาคกลางคืนหรือตื่นเช้าวันใหม่เนี่ยส่วนมากเราก็จะดื่มกาแฟนะคะยิ่งในช่วงเช้าเนี่ยเราดื่มกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานมันก็จะได้ไม่น้ำตาลพุ่งแต่เช้านะคะถ้าบางคนดื่มกาแฟหวานติดพวกทรีนวันกินโจ๊กแต่ไม่ได้กินเนื้อสัตว์ไม่มีผักอย่างเงี้ยนะคะกินต่อเนื่องประจำเป็นประจำทุกวันหรือว่าถ้าที่กินน้ำเต้าหู้แต่ว่ารสชาติหวานเนี่ยน้ำตาลก็จะพุ่งขึ้นสูงและถ้ามันลดลงเร็วมันก็จะหิวบ่อยทำให้เรากินเกินมาตรฐานมันก็อ้วนนะคะวันนี้ต้องลดไขมันลดพุงลดโรคจะเสริมด้วยไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกแล้วมีผักเคียงดาตัวฆ่าน้ำตาลผสมอยู่ด้วยเพราะว่าไวเฮิร์บเนี่ยมีมะระขี้นกไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลในผลเป็นเบาหวานเขาใช้กันมานานและเป็นผักพื้นบ้านนะคะเราเป็นในรูปแบบสารสกัดเพื่อชะลอการดูดซึมน้ำตาลมีแมกนีเซียมมีซิงค์และธาตุสังกะสีมีโครเมียมนะคะที่ไว้ดูแลท่านที่ต้องการเพิ่มการเผาผลาญให้ดีขึ้นกับไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะท่านจะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บท่านโทรไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญนะคะเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นสั่งซื้อไปที่0625100560-569เบอร์นี้นะคะคลินิกของคุณหมอชำนาญอยู่4แยกไฟฉายท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านสั่งซื้อได้เลยมีบริการจัดส่งให้เก็บเงินปลายทางให้ฟังสายสัญญานะคะไก่จ๋าสาวเมืองการจากเสียงของปริศนาวงศ์สิริสองเพลงนี้เป็นบทเพลงที่มีเรื่องราวแต่งโดยคุณปิยะตระกูลราชนะคะ

ล่อยให้น้ำตาไหลลงเปื้อนมอนทุกวันทุกหยดรถที่นอนน้ำท่วม

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้นะคะฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณหมอครับ
0: อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
1: ฮะ
0: อยู่ที่ไหนครับ
1: อยู่นนทบุรีครับ
0: นนทบุรีฟังรายการนี้ได้ประโยชน์อะไรจากรายการนี้บ้างครับ
1: ก็พอดีว่าในเรื่องของการยาที่ตอนนี้ถือตอนนี้ผมซื้อของไอ้แปโกไว้กับสเตปทานอยู่นะครับ
0: ครับช่วยให้หลอดเลือดมันมีแรงยืดหยุ่นที่เรียกว่าอิลาสติกิตี้ทำให้น้ำเลือดมีความใสไหลเวียนได้ดีต้องกล่องเขียวๆตราไวเก่งนะครับภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้นนะครับเอาต่อนะครับ
1: แต่เพียงแต่ว่าผมมีปัญหาถามคุณหมอนิดนึงว่าพอดีตอนนี้ผมทานยาละลายริมเลือดอยู่นะครับ
0: ครับ
1: ตัวแปะกล้วยนี่ทานได้ไหม
0: ทานได้เลยครับไม่มีปัญหาครับ
1: เหรอครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าเห็นดูในกูเกิลเขาบอกว่ามันทานแล้วมันจะไปมันเป็นตัวต้านการแข็งตัวของเลือด
0: ก็ส่วนหนึ่งแต่มันแค่40มิลลิกรัมมันไม่มีพูดถึงเรื่องผลได้มากกว่าผลเสียนะครับ
1: ครับ
0: มันก็ทำได้ครับถ้ามีปัญหาก็เรามีแพทย์คอยปรึกษาทีมงานแพทย์คอยปรึกษาก็โทรไปที่คลินิกก็ได้ครับ062-5100-560-9
1: คร
0: ับเราใช้นโยบายอย่างนี้มากว่า40ปีแล้วครับ
1: ครับ
0: เอาต่อนะครับ
1: แต่ว่าพอผมทานแล้วผมจะมีอาการแบบเคืองตาแล้วก็บางทีบางครั้งตาก็แดงก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวนี
0: ้อ๋อตรงนี้อย่างนี้ต้องหยุดไปก่อนนะครับอย่างนี้ต้องหยุดไปก่อนแล้วให้มันตั้งหลักสักพักหนึ่งแล้วก็ไปหาโทรไปก็ได้ครับหรือจะไปหาที่คลินิก
1: ครับ
0: อันนี้หยุดไปก่อนดีกว่านะครับถ้ามีอาการควรจะปรึกษาแพทย์อีกทีนึงควรจะหยุดไปก่อนนะครับ
1: แล้วตัวที่หัวเข่าที่มันเดินและเจ็บเนี่ยอาการสเต็ปเนี่ยโอเคไหมคุณหมอ
0: ก็น้ำหนักเท่าไหร่ครับ
1: น้ำหนัก70ครับ
0: เราสูงเท่าไหร่
1: 168ครับ
0: คุณลดน้ำหนักอีกสัก5กิโลเนี่ยแล้วมันจะดีขึ้นอย่างมากๆเพราะว่าต้นเหตุได้รับการแก้ไขอย่านั่งคุกเข่าอย่านั่งยองๆอย่านั่งพับเพียบเวลาขึ้นบันไดถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ดีถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ใช้มือช่วยแบกเบาโขนไปนะครับต้องแก้ไขที่ต้นเหตุก่อนคือการลดน้ำหนักแล้วอย่าไปทำร้ายเข่าคือการนั่งคุกเข่านั่งยองๆนั่งพับเพียบอย่างยาแก้ปวดมันก็แก้ปวดนะครับไม่ได้รักษาครับต้องรักษาที่ต้นเหตุเหมือนคนเป็นโรคอะไรเนี่ยต้นเหตุเกิดจากอะไรต้องหยุดที่ต้นเหตุให้ได้เสียก่อนนะครับ
1: แล้วตัวนี้พูดถึงว่าถ้ากรณีที่ไปปั่นจักรยานกับเดินออกกำลังกายนี้อันนี้ต้องยกเว้นไหมคร
0: ับ ทำให้น้อยลง
1: ให้น้อยลงนะ
0: ปั่นจักรยานดีกว่าการวิ่งนะครับวิ่งถ้าเดินเบาๆก็ยังพอได้แต่ว่าถ้าขี่จักรยานจะดีกว่าที่จะการเดินนะครับเพราะมันไม่ได้รับน้ำหนักนะครับแต่การวิ่งเนี่ยรับน้ำหนักเต็ม

0: การว่ายน้ำก็ช่วยแบ่งเบาเป็นอย่างดีไม่แพ้การขี่จักรยานครับ
1: ครับแล้วก็ผมดูเว็บไซต์ของคุณหมอนะครับที่แนะนำมี2ตัวคือสเต็ปกับแคลเซียมใช่ไหมฮะ
0: อ๋อได้ครับกินได้เลยครับเป็นสมุนไพร
1: มันตัวไหนดีที่สุดแล้วคุณหมอ
0: ก็ต้องดูว่าคุณขาดแคลเซียมหรือเปล่านะครับถ้าขาดแคลเซียมต้องมีถ้าเป็นผู้หญิงนะฮะต้องมีฮอร์โมนเหมือนรถบรรทุกเนี่ยนำเอาแคลเซียมไปเคลือบที่กระดูกต้องแคลเซียมแอลอาร์ทิโอเนตนะครับเป็นแคลเซียมดีกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตครับแคลเซียมต้องเป็นแคลเซียมสมุนไพรจะได้ผลมันไม่เป็นอันตรายนะครับแคลเซียมแผนปัจจุบันผมว่าถ้าสังเคราะห์มาผมว่าถ้าน้อยๆหน่อยก็จะดีนะครับเราไม่กล้าปฏิเสธนะครับนี่เป็นอย่างนั้นก็ต้องมีความรู้ฮะต้องมีความรู้ฮะคือความรู้ต้องแบ่งเป็นสองอย่างความรู้ง่ายๆคนทั่วไปพึงปฏิบัติและความรู้ที่ลึกซึ้งกว่านั้นเมื่อปฏิบัติแล้วสำหรับคนที่เป็นน้ำตาลในเลือดต่ำเวลาทำ IF นานๆควรจะมีน้ำเชื่อมติดอยู่นะครับสองต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่เหล่านะครับ อย่าไปขาดอย่าไปอันนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้แม้กระทั่งการกินผักต้องหลายหลักชนิดการกินผลไม้ก็หลายหลักชนิดการกินโปรตีนเนี่ยไม่อ้วนนะครับกินเหล่านี้ไม่อ้วนผักผลไม้โปรตีนแทบไม่อ้วนเลยครับแต่ว่าต้องกินให้หลายหลักถ้าพูดอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้คนจะไม่กินเลยให้แนะนำให้คนดื่มน้ำก่อนสักแก้วสองแก้วก่อนกินอาหารมื้อเช้าเนี่ยมื้อแรกดีกว่านะครับเนี่ยแค่แนะนำอย่างนี้แล้วผักหลายหลักชนิดแค่กินอย่างนี้แล้วถ้าแนะนำให้ละเอียดว่าถ้ากินผักสดๆเพราะลำไส้เล็กส่วนต้นสักประมาณสักคืบหนึ่งเนี่ยมันจะดูดซับพวกผักที่สดๆยังมีชีวิตอยู่นะครับที่ไม่ลวกไม่ต้มเนี่ยมันจะทำให้ผักเหล่านั้นเป็นปฏิกิริยาในรูปแบบเป็นเอนไซม์เป็นตัวแคทเซอริสช่วยให้กรดฮอร์โมนก็ดีขึ้นการไหลเวียนของเลือดก็ดีขึ้นมันแก้ไขได้หลายอย่างก็เปิดดูนะครับถ้าเราพูดละเอียดมากๆเนี่ยคนจะไม่รู้เรื่องแค่แนะนำให้คนกินผักอย่างเดียวสัก 50% เนี่ยแล้วต่อไปคนเก่าลึกๆนะครับผมเคยคิดทำโครงการนะเป็นความโชคดีของคนไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของคนทั้งโลกเหตุการณ์ข้างหน้าเนี่ยคนเราจะเป็นโรคขาดอาหารนะครับเขามีแหล่งเก็บแหล่งผลิตคนเกือบ 1,500 ล้านคนเนี่ยเขาต้องเตรียมเผื่อไว้เป็น10ปีครับแต่เมืองไทยเนี่ยเมื่อก่อนนี้ต่างชาติอิสราเอลมาดูงานเกษตรที่เมืองไทยเขาบอกว่ายังไงประเทศไทยนี่โชคดีที่สุดแค่เอาเก้าอี้ขาเก้าอี้ปักไว้ที่ดินของประเทศไทยมันก็งอกมาเป็นต้นไม้แล้วเขาเปรียบเปรยถึงขนาดนั้นการเกษตรนะครับเราส่งออกไก่ไข่เราเป็นเมืองที่ไม่มีใครอดข้าวตายแล้วครับแต่คนที่มันตายเพราะมันกินมากเกินไปกินแป้งกินข้าวมากเกินไปจนเป็นโรค NCD นำทีมโดยเบาหวานแล้วก็การแก้ไขโดยไม่หายสักรายหนึ่งโดยการฉีดอินซูลินและกินกลูโคฟาตหรือกินยาขับปัสสาวะเชื่อเปล่าไม่มีใครหายสักรายหนึ่งแต่ถ้าทำ IF Intermittent Fasting เนี่ยคือการกินอาหารแค่2มื้อหรือ3มื้อระหว่างมื้อจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าหรือกาแฟดำศูนย์แคลอรี่แล้วก็เดินออกกำลังกายอย่างเดียวเนี่ยขอเวลา4เดือนนะครับ A1C จาก10หรือไม่เกิน 6.5 ครับหลังจากไม่เคยลดเลยครับเมื่อแต่กลัวว่าเป็นโรคขาดอาหารมันจะขาดได้ยังไงถ้าเขามีความรู้นะครับคุณจะไปกลัวว่าเป็นโรคขาดอาหารคุณกลัวว่าคนจะบรรลุบายพาสต่อไปเป็นแสนข้าราชการมัวแต่เถียงกันเรื่องเบิกเงินไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้เท่าไหร่ก็ไม่พอครับทำไมไม่คิดถึงให้ร้านขายยาเนี่ยบอกคนไข้ให้ป้องกันไม่ให้เกิดดีไหมแล้วจะจ่ายยาต้องจ่ายยาเฉพาะที่จำเป็นจริงๆนะครับ ขอให้เป็นคนจนจริงๆนะครับไม่ใช่เอายาไปทิ้งทิ้งเต็มบ้านเต็มเมืองเลยกูต้องจ่ายเป็นระดับครับเอาคนจนจริงมาลงทะเบียนสิครับจนเพราะอะไรหางานให้เขาทำสิครับอย่างน้อยๆเนี่ยเอาคนที่เป็นอสมเนี่ยสอนให้คนป้องกันและแก้ไขโดยการทำ IF Intermittent Fasting เป็นการป้องกันเป็นดีกว่ายารักษาโรคดีกว่าพวกอินซูลินหลายร้อยเท่าคุณขับรถไปจากกรุงเทพไปนครสวรรค์เติมน้ำมันเต็มถังที่กรุงเทพพอไปถึงนครสวรรค์น้ำมันมันหายไปไหนไว้มันเปลี่ยนเป็นรูปพลังงานใช่ไหมเดินท่อน้ำมันต่อห้องเครื่องลูกสูบสปาร์กด้วยหัวเทียนบึ้มบึ้มน้ำมันมันหายไว้เหมือนคุณเนี่ยเป็นเบาหวานเนี่ยคุณกินน้ำเชื่อมกินข้าวเลยนั่งเฉยสูงหน่อยก็ฉีดอินซูลินอินซูลินมันเอาน้ำตาลจากที่หนึ่งไปเก็บไว้อีกที่หนึ่งมันไม่ได้หายไปไหนหรอกครับมันก็อยู่ในตัวคุณเองอ่ะอยู่ในไขมันพอกตับอยู่ในพุงคุณน่ะ LDL ก็สูงไตรกลีเซอไรด์ก็สูงคุณลองเบิร์นสิคุณลองกินอาหารที่มีพลังงานต่ำสิครับจบไปนิ้วน้ำตาลแทบไม่กระดิกเลยกินผักนำหน้าก่อนกินผักดื่มน้ำสะอาดๆซะก่อนหนึ่งสัก
1: 50%
0: มันทำยากผมก็เอาอาหารแบบไทยๆเนี่ยผมเคยฝันนะว่าบรรดาคนตกงานทั้งหลายควรจะต้องมีกิจการเองคือการขายอาหารสุขภาพเรียกว่าไทยIF food แค่ไม่คันกระจาด2ใบหรือมอเตอร์ไซค์ต่อพ่วงหรือรถเข็นหรือเก้าอี้ตั้งตามแหล่งชุมชนต่างๆคุณดูสิครับ

กระดูกหมูกระดูกไก่กระดูกวัวมันไม่เป็นภัยเป็นพิษต่อโรคอ้วนโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทำการบุกไปเลยแถวพัดพงบุกเข้าไปแถวสุขุมวิทบุกเข้าไปตามร้านค้าต่างๆแทนที่จะมาขายแข่งกันถ้าสุกี้ลองคิดดูตีน้อยตีเล็กตีใหญ่ MK ทั้งหลายแหละลักกี้ลุกกี้นี่ลองทำ IF สุกี้สิครับคุณกินเนื้อกินไก่น้ำตาลไม่ขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่มันขึ้นเพราะกินหนังไก่กินของทอดกินของหวานกินน้ำตาลลองเอาแบบสุขภาพคุณจะไปฟังพึ่งเลยครับที่โรงพยาบาลเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้หรอกแค่อ้าปากมันก็หมดเวลาแล้วไม่มีเวลาที่จะพึ่งแล้วโรคพวกนี้ต้องใช้ความเข้าใจนะครับแค่หาบเล่เนี่ยผมจะยืมปัญญาคนเขาเก่งๆเนี่ยหาบเล่เนี่ยดิฉันทำไอเอฟสิครับดิฉันออกกำลังกายนะครับโดยการถือกระจาดเข้าไปลุงอายุ 7-80 ใส่กระบุงเข้าไปใส่กระจาดเข้าไปส้มตำเข้าไปแล้วก็คุณก็ปรับปรุงสิครับก็แกงเลียงก็ได้ปรับปรุงก็ได้ใส่ทั้งโปรตีนทั้งแค่นั้นแต่ข้าวเนี่ยเอาไว้ที่หลังนะครับเอาไว้กินตอนจุนจะอิ่มข้าวกล้องข้าวซ้อมมืออย่าเอาข้าวเหนียวนะครับแค่นี้แล้วครับไทย IF Foodคนตกงานเป็นแสนเป็นล้านไม่ต้องไปพึ่งเป็นกรรมกรก่อสร้างไม่ต้องไปพึ่งอย่างงู้นอย่างนี้จะเป็นพม่าจะเป็นลาวเป็นประเทศไหนก็ตามให้เขากระจายความรู้เรื่อง IF โดยใช้หาบเล่แผงลอยใช้โต๊ะเก้าอี้บุกเข้าไปแถวสมรภูมิบุกเข้าไปเลยกระบุงกระเบิงเนี่ยเป็นการช่วยคนตกงานนะครับตามออฟฟิศคนบุกเข้าไปหาบเล่บุกเข้าไปเลยเราให้เขาออกกำลังกายโดยใช้ครกเนี่ยช่วยกันตำฝรั่งมันก็ชอบแต่ข้าวเหนียวเปลี่ยนเป็นข้าวกล้องหาบเล่แผงลอยเข้าไปมีส้มตำตำส้มไม่ต่ำกว่า50ชนิดแกงเลียงแกงมะระขี้นกแกงผักกาดขาวกินตอนท้ายๆแทนที่จะกินข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ข้าวเป็นการกินอันดับสุดท้ายขอเวลาแค่4เดือนเถอะครับ A1C หลังจากไม่เคยลดทำท่าว่าที่ฟอกไตคุณอย่าไปโทษใครเป็นคนก่อเหตุเดินเข้าไปค่าไตปกติพอรักษายังไง5ปี10ปีผ่านไปต้องฟอกไตใครรับผิดชอบครับเพราะต้นเหตุนี้ไม่มีใครพูดถึงว่าอาหารเป็นยาที่วิเศษที่สุดถ้ารู้จักเรื่องอาหารผมไม่เชื่อหรอกว่าคนต่างชาติมาคุณต้องใช้กองทัพหมดที่ตกงานเนี่ยให้เข้าไปค้าไปขายไทย IF Food นะครับทำ IF สิครับหาบเล่แผงลอยก็ทำได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่ท่านถามใครกันมานะครับก็ลองแก้ไขสิครับเป็นโรคที่ไม่น่าอายที่สุดนะครับอย่างนั้นถ้าคุณไม่อยากออกอากาศคุณก็ไปที่คลินิกโทรไปก่อนกับอาจารย์ในแพทย์ชำนาญก็ได้062-5100-560-9ถ้าให้คนเขาโทรไปขอเวลาส่วนตัวเนี่ยกับพูดกันทีหนึ่งคนฟังเป็นแสนเป็นล้านมันมีคุณค่าต่างกันนะครับเราไม่มีเวลาที่จะมาคุยส่วนตัวแล้วครับแค่คุยวิทยุนี่มันก็จะตายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำอะไรถ้าเรามั่นใจไม่มีใครรู้จักหรอกครับเสียงของคุณเนี่ยไม่มีใครรู้จักหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมาคุยส่วนตัวมันไม่มีเวลาจริงๆนะครับคุยรายหนึ่งต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า20นาทีก็ต้องรู้จักค่าแลบผลแลบเราต้องแปลผลแลบเข้าฟังค่า A1C ค่าฟัตติ้งบัจจูก้า

0: ่าเท่าคอเลสเตอรอลค่านู้นค่านี้ต้องอธิบายเสร็จขั้นพื้นฐานเสร็จต้องอธิบายว่าอาหารอะไรที่มันมีแคลอรี่ต่ำโอ้ถ้าไปทำอาหารแบบที่จะออกแบบสำหรับการทำไทย IF food แปลว่าอาหารนะครับไทยภาษาไทย IF intermittent fasting เนี่ยนะครับมันเป็นการสร้างงานคนเป็นแสนๆคนนะครับที่กลัวตกงานนี่คุณเป็นเท่าแก่อีกนะครับมะละกอในปลูกเองก็ได้ครับเนาะแล้วก็ไอ้ผลไม้ทั้งหลายแหละก็ปลูกเองได้ครับอยู่ที่ไหนที่ไหนเนี่ยแล้วปลูกเลยตามแหล่งชุมชนศูนย์การค้าปลูกเข้าไปเลยครับปลูกเข้าไปเลยขออนุญาตเขาก่อนหน้าศูนย์การค้าบนฟุตบาทเนี่ยนะครับเขาไม่ว่าหรอกครับเขาส่งเสริมด้วยตอนนี้ไอ้ฟุตบาทคาเฟ่ทั้งหลายแหล่นี่มีเต็มหมดเพียงแต่แอปพลายนะครับให้มีเอกลักษณ์แบบไทยๆเนี่ยนี่คือยาที่รักษาเบาหวานที่ดีที่สุดนะครับคุณกินสมมติว่าหาบเล่มีหมวกกะโล่หมวกแบบชาวนาใบลานเนี่ยเขียนว่าไทย IF food จะเอาแบบไหนนะแม่ค้าพ่อค้าแม่ขายต้องมีความรู้ครับเอาผักท้องถิ่นนี่แหละหลายหลากชนิดเป็นใส่ผลไม้เป็นกินตอนแรกสัก 4-5 คำแรกเป็นผักสดๆที่น้ำสลัดก็ทำเองได้แต่น้ำสลัดนี่เราทำแบบส้มตำกึ่งผลไม้โดยส้มตำมะละกอบวกกับผลไม้ก็ได้ครับผลไม้ที่เช่นชมพู่องุ่นนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรครับนะแล้วก็เอาผักสัก 50% ของเอามากองๆไว้ก่อนแล้วผลไม้สัก 10% นะครับโปรตีนจาก20เพิ่มเป็น30เพราะจะได้อิ่มนานมีจากไข่เป็นหลักจากปลาจากอกไก่จากหมูบ้างก็ได้จากเนื้อนิดหน่อยที่ไม่ติดมันก็ดีนะครับอย่าไปทอดก็แล้วกันค่อยๆเคี้ยวค่อยๆกินผักผลไม้แบบเป็นผัก 4-5 คำแรกขอเป็นผักสดๆนะครับก็ใส่น้ำสลัดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรที่ไม่มีน้ำตาลนะครับไปหาซื้อก็ได้ครับต่อไปก็เป็นส้มตำมันมีต้อง 5-60 อย่างแต่ว่าผงชูรสไม่ใส่ได้ไหมมะขามเปียกก็ใส่ได้น้ำลองมาแก้ไขแม่ขายเขารู้ดีว่าจะปรุงยังไงถึงอร่อยโดยไม่ใส่ผงชูรสที่เรียกว่าโมโนโซเดียมกลูตาเมตมันอันตรายต่อคนโซเดียมมากๆมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความดันเกี่ยวกับเรื่องไตนะครับ
1: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะคนเรามีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บไม่วันใดก็วันหนึ่งเมื่อเรามีอายุมากขึ้นนะคะซึ่งร่างกายจะมีความเสื่อมเป็นธรรมดาบางคนมีปัญหาโรคไตโรคหัวใจโรคปอดโรคมะเร็งนะคะระบบทางเดินอาหารลำไส้เดินเหินไม่คล่องนะคะถ้าท่านมีปัญหาเรื่องของการอยากจะเสริมฮอร์โมนโปรตีนในวัยผู้สูงอายุท่านติดต่อไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญสอบถามเพิ่มเติมก่อนที่เราจะได้สั่งซื้อเนี่ยท่านจะต้องได้ความรู้ได้คำแนะนำจากทางทีมแพทย์นะคะจะปรึกษาในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ท่านโทรไปที่0813346666เดี๋ยวช่วง6โมงเช้าถึงเที่ยงนะคะท่านจะมาที่ 89.0 91.5 และกองทัพไทย101ส่วนท่านจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และสั่งไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกโทรไปที่0625100 560-569ค่ะฟังเสียงของชายมือสิงนะคะพ่อแก่แม่เฒ่ารักรีโงจากเสียงของสุรพลสมบัติเจริญค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 น.ถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี้ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
3: ถึงตอนเย็นก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะก็จะมีคุณผู้ฟังซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเข้าสู่วัยผู้สูงอายุที่ฟังสุขภาพเสียงเพลงเนี่ยนะคะที่เป็นเบาหวานและส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการชาตามประสาทมือเท้าต่างๆเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยนอนอยู่เนี่ยมันก็อาจจะชายิ่งไปทับแขนทับขาเนี่ยนะคะมันเกี่ยวกับเรื่องของเส้นประสาทถ้าเราชาหรือว่าปวดแสบปวดร้อนเนี่ยนะคะมันจะเสียความรู้สึกในการที่เราจะมันเหมือนมีอะไรมีทรายเนาะอะไรก็ไม่รู้ที่มันแบบว่าเหมือนมาลาดอยู่บนขาเคยเป็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะคะจะเจอเยอะถ้าน้ำตาลสูงนานๆเนี่ยมันก็จะไปทำร้ายเส้นประสาทโดยเฉพาะปลายประสาทมือเท้าเนี่ยนะคะมันก็จะชาบางคนเหมือนมีเข็มทิ่มปวดแสบปวดร้อนจี๊ดตอนกลางคืนรู้สึกเหมือนเราใส่ถุงเท้าตลอดเวลาพอเป็นมากขึ้นความรู้สึกที่เท้ามันก็จะลดลงเวลาที่เราเหยียบของแหลมบางคนเนี่ยรองเท้าเสียดสีหรือมีแผลเล็กๆเนี่ยไม่รู้สึกตัวเพราะว่าเส้นประสาทอัตโนมัติเนี่ยมันผิดปกติมันไม่สามารถรับรู้ถึงเรื่องความเจ็บปวดที่เราเกิดขึ้นได้เพราะมันชานะคะบางคนอาจจะมีความดันตกเส้นหัวใจเต้นผิดจังหวะถ่ายผิดปกติกระเพาะบีบตัวช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นประสาทเนี่ยนะคะจากเบาหวานเนี่ยมันไม่ใช่แค่ชาตามปลายเท้าอย่างเดียวแล้วมันก็จะส่งผลต่อเรื่องของหลอดเลือดไปเลี้ยงขาเลี้ยงเท้าลดลงนะคะเพราะโรคเบาหวานเนี่ยทำให้เส้นเลือดเสียหายทั้งหลอดเลือดเล็กหลอดเลือดใหญ่หลอดเลือดใหญ่ด้วยนะคะใครที่มีการปวดขาปวดน่องบางทีพักแล้วเนี่ยอาจจะดีขึ้นนะคะเราก็ต้องสังเกตดูด้วยนะคะว่าเราเนี่ยมีแผลเรื้อรังมีติดเชื้อรักษายากหรือเปล่าเราจะเห็นคนที่เท้าสีม่วงๆนะคะต้องตัดขาเดินเหินไม่ได้เพราะว่าเลือดไปเลี้ยงไม่พอหรือว่าท่านที่มีคอดำเป็นปื้นๆเนี่ยนะคะเพราะว่าอาจจะมีติ่งเนื้อติ่งอะไรพวกนี้เกิดจากภาวะดื้ออินซูลินวันนี้ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องของเบาหวานท่านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตโดยการทำไทยไอเอฟฟู้ดกินอาหารสัก2มื้อนะคะจะกินอาหารมื้อก่อนเที่ยง9โมง10โมงเที่ยงก็แล้วแต่ปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตเราแล้วก็ก่อน6โมงเย็นหรือทุ่มนึงเนี่ยบางคนอาจจะกลับบ้านเย็นหน่อยนะคะก่อนนอน4ชั่วโมงเนี่ยเราจะไม่กินอาหารแม้แต่คำเดียวนอกจากเราจิบน้ำเปล่าส่วนในระหว่างมื้อเนี่ยเราจะจิบน้ำเปล่ากาแฟดำน้ำชานะคะดื่มน้ำก่อน1แก้วแล้วทานผักให้หลากหลายชนิดกินผลไม้ต้องเลือกไม่หวานมันมีน้ำตาลฟรุกโตสมันไปพอกตับได้นะคะพวกแก้วมังกรนะคะเราเลือกกินพวกส้มโอฝรั่งดิบหรือว่าจะเป็นมะม่วงดิบนะคะเลือกกินพวกทุเรียนขนุนเนี่ยพวกนี้น้ำตาลสูงองุ่นก็น้ำตาลสูงลองกองก็มีน้ำตาลเยอะเหมือนกันนะคะแต่ถ้าจะกินก็กินปริมาณพอดีอาหารทุกอย่างจริงๆมันกินได้แต่เรากินปริมาณเหมาะสมแต่ถ้าเราเป็นเบาหวานเนี่ยเราต้องการชะลอการดูดซึมน้ำตาลเราก็ต้องเลือกคัดเป็นพิเศษเพื่อให้ค่าน้ำตาลในเลือดลดลงนะคะและทุกมื้ออาหารท่านต้องกินโปรตีนหันมากินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือและท่านเสริมไวเฮิร์บและท่านต้องเดินสัก10นาที15นาทีน้ำตาลมันจะได้ใช้ไปเลยทันทีไม่เกิดการสะสมถ้าเรากินเกินมันก็จะสะสมในรูปไขมันเมื่อเรื้อรังนานๆเนี่ยนะคะการอักเสบของเซลล์จากภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นเบาหวานความดันเนี่ยมันจะมีโรคแทรกซ้อนที่มันเป็นอันตรายนะคะท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงวันนี้เนี่ยเสริมได้ไวเฮิร์บนะคะสารสกัดจากมะระขี้นกสักหนึ่งแคปซูลจะทานก่อนหรือหลังอาหารเนี่ยนะคะท่านก็ปรึกษาทางทีมแพทย์ของรายการได้เดี๋ยวเช้ามาเนี่ย6โมงเช้าท่านโทรหาท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงแล้วก็นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านจะได้มั่นใจในการดูแลสุขภาพจะสั่งซื้อไวเฮิร์บนะคะขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF ให้ฟรีเพราะบางครอบครัวเนี่ยเป็นเบาหวานทั้งบ้านนะคะไปดูแลซึ่งกันและกันและงดเกี่ยวกับเรื่องของหวานมันเค็มลงนะคะเพื่อดูแลสุขภาพและจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรไปที่10เบอร์10คู่สายในการสั่งซื้อมีบริการจัดส่งเก็บเงินปลายทางโทรศัพท์0625100560-569ค่ะให้ฟังไพรอัมพลางนะคะเสียงของไพรวันลูกเพชร
สาวฝั่งโขงจากสอนชัยเมฆวิเชียรและฟังร่องเรือหารักนะคะจากเสียงยอดรักสลักใจค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบดรายฟิช
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะคุณผู้ฟังที่ตื่นเช้าวันใหม่ท่านยืดเหยียดร่างกายนะคะอาจจะออกกำลังกายอยู่บนที่นอนหรือออกมาเดินได้ก็ดีนะคะแต่เวลาที่เราตื่นใหม่ๆเนี่ยเราต้องค่อยๆตะแคงลุกขึ้นมานั่งก่อนเพราะที่ลุกพลวดพลาดมาเนี่ยนะคะร่างกายจะปรับไม่ทันบางคนมีปัญหาล้มนะคะในช่วงยามเช้าเนี่ยดื่มน้ำซะก่อน1หรือ2แก้วเพราะระหว่างที่เรานอนเนี่ยนะคะร่างกายเราอาจจะขาดน้ำได้คนที่ดื่มน้ำในระหว่างวันจิบบ่อยๆเนี่ยระบบการหมุนเวียนจะดีนะคะก่อนอาหารก็ถึงให้ดื่มน้ำสัก1แก้วมันไปช่วยระบบการเผาผลาญมันลดความอยากของอาหารลงและท่านที่ทำ IF ในช่วงนี้เนี่ยนะคะขอให้ท่านตั้งใจในการที่จะลดน้ำหนักลดค่าของไขมันในเลือดสูงความดันมันจะได้ลดลงตามนะคะใครที่ตั้งใจอยากจะลดน้ำหนักให้ได้เนี่ยท่านทำตามที่อาจารย์เกียงศักดิ์แนะนำหันมากินผักหลากหลายชนิดมากขึ้นกินโปรตีนทุกมื้อนะคะโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนื้อปลาเนื้อเป็ดเนื้อไก่กุ้งหอยปูปลากินได้นะคะแต่เราหลีกเลี่ยงของเอาไปทอดของมันกินไข่ไข่ตุ๋นไข่ต้มกินอาหารรสชาติกลมกล่อมไม่ถึงขนาดจืดชืดแล้วนะคะเลือกอาหารการกินเนื้อปลามันก็มาทำอาหารได้ตั้งหลายชนิดนะคะกินแกงเลียงแกงส้มต้มยำหลีกเลี่ยงพวกกะทิก่อนนะคะถ้าต้องการอยู่ในช่วงของการลดค่าน้ำตาลในเลือดเนี่ยแล้วท่านเสริมด้วยไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกไวเฮิร์บเป็นส่วนผสมที่มีมะระนะคะเป็นส่วนผสมผักพื้นบ้านเหล่านี้มีผักเชียงดาแล้วก็มีเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็มีแมกเนเซียมมีซิงค์และธาตุสังกะสีมีโครเมียมที่มีสารอาหารที่ร่างกายเราดูดซึมไปใช้ดูแลเรื่องของระบบประสาททำให้เราอิ่มนานลดความอยากอาหารลงแล้วเพิ่มการเผาผลาญ นะคะกับไวเฮิร์บสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดบรรจุ30แคปซูลในราคา260บาทและมีแปะกล้วยตราไวกิ้งไว้ซ่อมเซลล์นะคะดูแลทำให้หลอดเลือดเราไม่เสื่อมเร็วจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟสำหรับคนรักสุขภาพที่1กล่องจะมี15ซองสั่งซื้อไปที่062 5100 560-569 ค่ะคลินิกคุณหมอชำนาญเปิด8โมงเช้าท่านโทรได้เลยนะคะจะส่งให้ในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยหรือท่านจะติดตามรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเดี๋ยวช่วงประมาณตีห้านะคะท่านอาจารย์เกียงศักดิ์ท่านมาแล้วท่านติดตามไปจนถึงเที่ยงเนี่ยท่านโทรได้นะคะที่0813346666ทาง 89.0 เมกะเฮิรตซ์ 91.5 แล้วก็มีกองทัพไทย101นะคะซึ่งท่านสามารถเลือกรับฟังทาง www.kcsradio.online ช่วงนี้ฟังคอยนางที่อ่างทองของชยามิชัยเสน่ห์ลูกทุ่งจากกรุงศิริยาค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะมาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพนะคะฟังท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะ

0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเรื่องสุขภาพสวัสดีครับอาจารย์หมอชำนาญครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดี
2: ฮัลโหลฮัลโหลเจริญพร
0: โอ้อยู่ที่ไหนเนี่ย
2: โอ้อยู่ปราจีนจ้ะ
0: ปราจีนบุรีเลยฟังรายการนี้ดีไหมเนี่ย
2: โอ้ดีติดตามมานานในหลายปีแล้วจ้ะ
0: เราส่วนดีต้องรู้จักตัวเองนะ
2: ใช่จ้ะ
0: สำคัญที่สุดเลยไม่รู้จักตัวเองสักอย่างมันก็เลย
2: ใช่แต่มันก็จะอย่างนั้นแหละถ้าไม่ตามใจป่าต้นบากตัวนี่แหละเยอะเว้ยตอนนี้อาตมาดีหมดแล้วจะร่างกายแข็งแรงดีมากสูมันก็ไม่มีอะไรแล้วเลยจะลูกกระต่ายอย่างเดียว
0: อืมตอนนี้ท่านอายุเท่าไหร่ครับ
2: 59
0: โอ้น้ำหนักสูงสูงเท่าไหร่ครับ
2: สูง160หนัก48
0: โอ้เยี่ยมเลยนะครับเยี่ยมเลยคือไม่อ้วนเมื่อก่อนนี้หนักกี่กิโลเมื่อก่อนนี้เมื่อ10กว่าปีที่แล้ว20ปีที่แล้วหนักกี่กิโลครับ
2: 60กว่าโล
0: โอ้เราท่านลดน้ำหนักยังไงครับเนี่ย
2: ยืนพื้นแล้วยืนพื้นแล้ว
0: อืม
2: จะงดไปเรื่อยๆงดอาหารไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็ทัพพีเดียวพอ
0: โอ้ข้าวใช่ไหมฮะ
2: ใช่
0: แล้วเขาถวายแต่
2: จำเป็นก็ไม่เอา
0: เขาถวายข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ข้าวขาหมูมีแต่ข้าวรักแกงถุงขนมถุงท่านปฏิเสธหรือยังไงครับ
2: ไม่ปฏิเสธไม่ได้โยมก็มองหน้า
0: เลย
2: เพราะว่าทำไมไม่ฉันใช
0: ่
2: มีหมูข้าวมันไก่มั่งข้าวขาหมูมั่งก็มีเป็นกล่องๆที่เรามาถวายเนี่ยเนาะ
0: แล้วท่านทำไงครับ
2: ช้อนเดียวพอ
0: โอเคเวลาเขาเผลอก็อาจจะคลายทิ้งเนาะ
2: ไม่คลายก็ได้โยมก็นั่งมองเวลาทำบุญก็โยมมันก็มอง
0: โ
2: อ้แค่ช้อนเดียวพอ
0: โอ้แล้วมันแล้วถ้าหงุดหงิดไม่กินเนี่ยของที่ไม่ฉันของที่เคยชอบเคยอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันทำร้ายจิตใจไหมครับ
2: มันก็ต้องทน
0: ท
2: ุเรียนอย่างนี้เงาะอย่างนี้แล้วก็ทนบางทีอะโยมเขาบอกไม่ฉันนี่ไม่ฉันไม่เอามันเนี่ยแพงนะโลหลายร้อยนะอาตมาก็ทำไงก็ต้องเอาหน่อยนึงตักมันนิดหนึ่งก็ยังดีมันเป็นน้ำใจไม่ได้เสียนะ
0: คือพอเป็นพิธี
2: เขาฉันได้ก็ฉันไปอันนั้นฉันไม่ได้แล้วก็พยายามลบเอา
0: แล้วทำไมพระเป็นเบาหวานมากที่สุดผมเคยทำงานวิจัย
2: ก็ทำไมจะไม่เจอโยมถวายจะอย่างนี
0: ้แล้ว
2: มีแต่ขนมมีทุเรียนมีแต่ของหวานมีแต่เงาะอันนี้ผลเรื่องแม่ที่จิตนั่นไม่เอามาให้เอาแต่ของหวานๆเนี่ย
0: ฝรั่ง
2: ดีในน้ำเชื่อมอย่างนี
0: ้
2: ลองกระป๋องมันจะโลอยู่ไว้
0: ของชอบทั้งนั้นเลยนะ
2: ใช่ข้าวเหนียวทุเรียนอย่างนี
0: ้โอ
2: ้มีแต่ของดีๆทั้งนั้นข
0: ้
2: าวม
0: ัน
2: ไก่นี
0: ่โอ้เรา
2: ไม่จ้ะ
0: เราโอ้โหท่านเรามาฟังรายการนี
2: ้ถ้าจะมาถวายเอาวันนี้แต่หมูสะเต๊ะนะโอ้โหอย่างนี้ตายแล้วมีไม่ได้โยมทีโยมเข้ามาวัดที่วัดนี้พระป่วยหมดทั้งวัดเลยโยมจ้าวัดนี้มีสิบเก้าลูกป่วยหมดเบาหวานความดันไขมันเป็นจะหมดเลยนี่เนี่ย
0: ก็กินแต่ยานะฉันแต่ยามันก็ไม่ไหวเนาะ
2: เอาไปว่าทำไมหลวงพี่ไข่ไม่เป็นอะไรก็คุมไงเขาบอกก็ผมก็มองอยู่เนี่ยหลวงพี่ทำไมไม่ฉันก็ฉันอยู่นี่ไง มีน้ำพริกปลาทูมาเสร็จเราหมดนะผักต้มมะเขือต้มอะไรเนี่ยมาฉันแล้วผักเล่นหวานฉันข้าวช้อนเดียวเลิกถ้าว่าไม่ฉันแล้วจะแข็งแรงแล้วมันก็กระดูเอาดีก็เดินตัวป๋อปิววิวเนี่ยแข็งแรงไม่ปวดแข้งไม่ปวดขาไม่ปวดเข่า
0: แล้วท่านที่โทรเข้าไปท่านมีปัญหาอื่นใดหรือ
2: ก็โทรมาแจ้งว่าร่างกายเราทำแบบนี้ดีหมดแล้วไม่มีอะไรที่จะปกป้องแล้วร่างกายแข็งแรงเส้นเลือดดีอะไรก็ดีไปตรวจเบาหวานไขมันไม่มีเฉลี่ยลูกตาอย่างเดียวมันขาดแปะไว้ไปนะโยมพอมันกินแล้วมันหยุดช่วงนั้นเรากินมาอยู่ปีผมเขาส่งมาให้เนาะแต่ตาไม่เห็นทั้งสองข้างเห็นนะไปที่โรงพยาบาลหมอเขาไปทำอะไรมาทำไมเริ่มเห็น ไม่บอก
0: เ
2: ล
0: ย
2: บอก
0: โอ้ท่านกินแปดกล้วยแล้วสายตาเดิมทีสายตาเป็นไงเป็นจอประสาทตาเสื่อมหรือเปล่าครับ
2: ไปผ่ามาทั้งสองข้างจ้ะ
0: เป็นต้อกระจกใช่ไหมครับ
2: ใช่เป็นต้อกระจกข้างหนึ่งข้างต้อหินแล้วไปผ่ามาทั้งสองข้างแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเป็นจอมันก็เลยเสื่อมเขาบอกหมอมันเสื่อมผมบอกรักษาไม่ได้
0: จอเอออะไร
2: มองไม่เห็นหรอกมืด
0: จอประสาทตาเสื่อมหมายความว่าท่านรักษาที่โรงพยาบาลไหนฮะโรงพยาบาลปราจีนอภัยภูเบศหรือเปล่าฮะ
2: ใช่ใช่แล้วก็ส่งไปที่อภัยภูเบศส่งไปที่ราชวิถีก็บอกว่าถ้าจะผ่าซ้ำก็เห็นได้แค่ 10%
0: ก็ต้องตาบอดแล้วบ้างงั้น
2: ก็ตอนนี้ก็บอดทั้งสองข้างอ่ะ
0: ตอนนี้บอดแล้วเหรอ
2: ใช่ทีนี้ว่ากินแปะกล้วยมามันดีขึ้น
0: มันดีขึ้นยังไงฮะมันมองคืออย่างนี้นะผมก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าแม่ชีที่อยู่ไปรักษาที่โรงพยาบาลวัดไร่ขิงถ้าไปดูประวัติได้เลยครับตาบอดตั้งแต่จำความได้อ่ะจนอายุ60อ่ะท่านกินสมุนไพรตัวเนี้ยไอ้กล่องสีเขียวเนี่ย
2: ใช่
0: แต่กล้วยเนี่ยแล้วท่านมองเห็นโดยท่านพระเดิมชัยสะสมทรัพย์เป็นผู้อุปการะนะครับเราจะให้ผมกล้าโกหกประชาชนได้ยังไงจริงก็แบบท่าน
2: ก็นี่แต่นี่อาตมาก็เจอตัวเองไงก็กินมาที่โยมเขาส่งมาให้ทุกเดือนทุกเดือนตอนนี้เดือนก็เขาไม่ส่งมาให้ส่วนมาเป็นอะไรเนี่ยปีนึง
0: แล้วพอส่งกินแปะกล้วยตราใบกิ่งเนี่ยกล่องสีเขียวเนี่ยแล้วท่านมองเห็นลางๆหรือมองเห็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับจากตาบอดเนี่ย
2: เห็นจากเริ่มจากไม่เห็นเลยกลายเป็นเห็นเป็นตัวเลขในโทรศัพท์เห็น
0: เอ้ย
2: ใช่จ้ะ
0: เรารถสิบเราท่านบิณฑบาตได้ไหม
2: ตอนเห็นก็เดินได้ตอนนี้ไม่เห็นไปไม่ได้แล
0: ้
2: ว
0: อ๋อถ้าหยุดแปะกล้วยแล้วมันก็แสดงว่าก
2: ลับมาอย่างเดิม
0: มัน
2: หยุดถ้าเราไม่หยุดมันก็จะเห็นมาเรื่อยเห็นมาที่นี่เริ่มเห็นตัวเลขในโทรศัพท์มือถือแล้วนั่นเห็นเลข
0: อ๋อตอนนี้มองไม่เห็นแล้วหลังจากขาดแปะกล้วยที่คนส่ง
2: หยุดมาปีหนึ่งไม่มีปัจจัยว่าอยู่วัดบึงไม่มีกิจไปไหน
0: ในแง่ประชาการเนี่ย
2: จ้ะ
0: ทำไมถึงมองเห็นหมอที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศและโรงพยาบาลราชวิถีก็ถือว่าเป็นโรงเรียนแพทย์นะครับ
2: ใช่จ้ะ
0: ยิ่งอภัยภูเบศนี่ก็เป็นแรกๆที่เน้นยาสมุนไพรนะครับและโรงพยาบาลราชวิถีก็เป็นโรงเรียนแพทย์ในเครือข่ายของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกว่าจอประสาทตาเสื่อมไม่มียารักษาใช่ไหมครับ
2: ใช่จ้ะ
0: ทีนี้ท่านกินแปะกล้วยวันกี่เม็ดฮะเมื่อก่อนนี
2: ้เช้าใหม่ก็ใหม่ๆเริ่มต้นมาจากเช้า4 เย็น 4เช้า4 เย็น 4กินมาเรื่อยพอมันดีขึ้นเราก็จะลดเหลือเช้า3 เย็น 3มันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยก็ยืนพื้นแค่นี้เช้า3 เย็น 3
0: แล้วท่านเห็น
2: ขึ้นเดินนี่เห็นใหม่ๆนี่จะเห็นแต่แสงเห็นแต่แสงไฟแต่เดี๋ยวนี้เห็นเป็นตัวรูปรถมอเตอร์ไซค์รูปจักรยานเห็นจนเห็นตัวเลข

0: อประสาทตาเสื่อมแล้วก็นะให้วุ้นในตาเสื่อม
1: โ
0: อ้หมอบอกนะวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอก
1: อืมก็ยี่ห้อเดียวกันแล้วครับ
0: ใช่อ
1: ืม
0: อันเนี้ยมันถ้าวุ้นเสื่อมคือมันจะเสื่อมถ้าหลุดลอกคือหมายความว่ามีแสงไฟมันฟ้าแลบแวบหายแล้วก็แวบแล้วก็หายเนี่ยเราสงสัยก็เลยถามหมอเยอะ
1: ๆ
0: กว่าเขาจะบอกได้นะเขาเอาบางทีถ้าทีแล้วเขาบอกทีคือจอประสาทตามันขาดเส้นเนี่ยมันขาดทีละเส้นมันก็จะแวบหนึ่งแวบหนึ่งก็ขาดหลายๆเส้นมันก็ไหลแวบเป็นคล้ายๆหลอดนีออนมันวิ่งอ่ะจากซ้ายวนเนี่ยวนข้างซ้ายวนมาขวาวิ่งแวบวนรอบลูกตาแล้วก็จะหายไป
1: เอาละเดี๋ยว
0: ตรงนี้พอเรากินแปะกล้วยไปตัวนี้ไปนะไอ้แวบๆเนี่ยมันหายไปแล้วไอ้วุ้นในตาเสื่อมมันคงจะไม่หายมันจะดีขึ้นแต่ไอ้ใสแวบๆเนี่ยมันไม่หายมันหายไปแล้วมันไม่มีแล้วไงแต่ก่อนมันจะทีนะมันแวบๆวิ่งวนรอบตาเราเนี่ยเหมือนหลอดนีออนวิ่งนะโยมเนาะวิ่งแวบมาแวบมาแล้วก็หายแต่นี่มันเริ่มหายไปเรื่อยๆตอนนี้ไม่มีแล้ว
1: เอาละทีนี้จะทำในแง่ปัจจัยการว่าวุ้นในตาเสื่อมคืออะไรจอประสาทตาเสื่อมคืออะไรการแก้ไขโดยแพทย์แผนปัจจุบันทำยังไงนะครับในฐานะที่เป็นแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็สมุนไพรตัวนี้ทำให้ท่านมองเห็นได้ในระดับหนึ่งได้ยังไงนะครับเราไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ว่าใครผิดใครถูกนะครับเราขอพูดในเรื่องที่เป็นวิทยาศาสตร์เชิญอาจารย์หมอชำนาญครับเชิญเลยครับว่าโรคทั้งวุ้นในตาเสื่อมกับจอประสาทตาเสื่อมทำไมรักษามันไม่ได้ไม่หายทำไมกินแปะกล้วยท่านเป็นพระคงไม่โกหกไม่โกหกเลยแล้วไม่งั้นพอรู้จักกันมาไม่ต่ำกว่า5ปี10ปีแล้วนะครับท่านกินท่านยังร่าเริงยังออกปฏิบัติได้บ้างนะครับเชิญอาจารย์ในพระชำนาญลองให้ความรู้ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับเรื่องโรคที่ท่านเป็นครับเชิญเลยครับ
2: พออายุมากขึ้นเนี่ยถึงแม้จะไม่มีโรคประจำตัวแล้วก็ตามเลยนะครับแต่มันก็ช่วงต้องมีความเสื่อมเกิดขึ้นไม่มากก็น้อยความเสื่อมที่เกิดขึ้นก็คือเป็นความเสื่อมของเส้นเลือดนะครับเส้นเลือดเนี่ยมีความยืดหยุ่นไม่ดีเหมือนสมัยที่เป็นหนุ่มนะครับน้ำเลือดมันก็ข้นมันก็หนืดนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยเลือดมันก็ไปเลี้ยงที่อวัยวะตาได้น้อยลงนะครับถ้าเลือดไปเลี้ยงที่เลนตาด้านหน้าไม่ดีนะครับมันก็ทำให้คนไข้ต้องกระจกเลือดไปเลี้ยงที่เส้นประสาทตาไม่ดีก็ทำให้เป็นต้อหินนะครับหรือเลือดไปเลี้ยงที่จอประสาทตาด้านหลังที่เป็นบริเวณที่รับภาพจะต้องปรากฏชัดนะครับเราก็เรียกว่าจอประสาทตาเสื่อมนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้เมื่ออายุมากขึ้นเรามีความเสื่อมจากการที่ได้รับแสงเยอะจากการที่มีสารอนุมูลอิสระเข้ามากระทบนะครับแล้วมันก็ทำให้ประสิทธิภาพของเซลล์เนี่ยในการรับภาพมันเสียไปไอ้ตรงจอตำแหน่งจอประสาทตาเนี่ยนะครับมันเป็นตำแหน่งที่ปกติแล้วเนี่ยภาพจะต้องปรากฏชัดนะครับเพราะฉะนั้นพอมีความผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้ความดันตาสูงขึ้นนะครับแล้วก็มองเห็นไม่ชัดนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้เนี่ยคนไข้ก็ต้องไปโรงพยาบาลนะครับเขาก็ตรวจอะไรต่ออะไรนะครับก็แล้วก็รักษาเราก็ต้องยอมรับว่าการรักษาแผนปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นการรักษาที่ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นต้อกระจกต้อหินหรือจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยแต่บางครั้งเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดนะครับบางครั้งมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้หายได้นะครับแล้วก็มันก็ทำให้ความเสื่อมนี้มันเดินหน้าไปเรื่อยเลยเพราะนั้นถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยคนไข้ก็มีโอกาสที่จะตาบอดได้นะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าการรักษาที่โรงพยาบาลก็ต้องเป็นการรักษาหลักนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราใช้ศาสตร์ทางเลือกมีสมุนไพรนะครับที่มีที่มาที่ไปเนี่ยนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อคนไข้ทานเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับคนไข้จะเป็นคนบอกเองว่าทานไปแล้วดีหรือเปล่านะครับทานไปแล้วดีขึ้นไหมนะครับซึ่งข้อมูลจากคนไข้เนี่ยจะต้องเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าไอ้ตรงนี้เป็นประโยชน์ของการใช้สมุนไพรที่มีที่มาที่ไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ร่วมผสมผสานกับการรักษาแผนปัจจุบันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือท่านก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการโดนแสงแดดนะครับโดนแสงแดดถึงแม้ตอนนี้จะมองไม่ค่อยเห็นก็

0: ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็ยังมีความหวังนะครับการใช้สมุนไพรการใช้สารทางเลือกเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อท่านบริโภคไปแล้วเนี่ยท่านก็จะบอกเองว่าเออมันดีขึ้นนะมันมองเห็นชัดมองเห็นชัดขึ้นนะเพราะฉะนั้นท่านจะต้องบริต้องทานต้องฉันเนี่ยสมุนไพรตัวเนี้ยไปตลอดนะครับว่ามันก็จะช่วยทำให้สภาพของอะไรต่ออะไรหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดก็ดีหรือแม้กระทั่งในน้ำเลือดอะไรก็ดีที่ไปเลี้ยงอวัยวะตาเนี่ยมันดีขึ้นนะครับเพราะตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเซลล์ที่ในแต่ละอวัยวะโดยเฉพาะอย่างอวัยวะตาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเซลล์ที่ตายเลยแต่มันเป็นเซลล์ที่ไม่มีคุณภาพเป็นเซลล์ที่ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ได้ตามปกติแล้วเซลล์มันจะแข็งแรงได้มันก็ต้องได้อาหารนั้นก็ต้องมาทางเส้นเลือดนะครับเพราะฉะนั้นพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นได้เพราะนั้นหมอคิดว่าการรักษาที่โรงพยาบาลก็เป็นการรักษาหลักนะครับแต่ในขั้นเดียวกันถ้าเราใช้สมุนไพรผสมผสานไปด้วยก็น่าจะได้ผลดีนะครับแล้วอีกสิ่งหนึ่งก็คือหมอจะขอชมเชยท่านนะครับว่าท่านรู้จักที่จะดูแลตัวเองนะครับจากการที่ฟังรายการของอาจารย์เจียงศักดิ์เนี่ยก็ทำให้ท่านรู้สึกว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะนั้นท่านก็ต้องรักษาสุขภาพรักสุขภาพถ้าการที่จะรักษาสุขภาพได้ดีนั้นนะท่านก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการบริโภคนะครับเวลาที่โยมเข้ามาถวายอาหารเนี่ยท่านไม่ทานก็ไม่ได้แต่ท่านก็ต้องทานน้อยลงนะครับเพราะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ถ้าเราไม่ควบคุมเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหาได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งพออายุมากขึ้นแล้วเซลล์เลยแต่แล้วอวัยวะเนี่ยบางทีมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรไม่ว่าจะเป็นตับอ่อนก็ดีไม่ว่าจะเป็นทุกอวัยวะนะครับว่ามันมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเพราะนั้นถ้าเราสามารถที่จะควบคุมการบริโภคได้นะครับมันก็ลดความเสี่ยงตรงนี้ไปเยอะและโดยเฉพาะถ้าท่านออกกำลังกายทุกวันนะครับพักผ่อนเพียงพอเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับโรคที่เป็นอยู่ก็จะเป็นน้อยลงแล้วหมอคิดว่าความเสื่อมต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะหยุดอยู่กับที่หรือมันบางทีมันก็จะเดินไปช้าๆนะครับเพราะการดูแลตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่อาจารย์มีการได้พูดจะบอกไว้นะว่าการดูแลเรื่องสุขภาพการดูแลเรื่องน้ำหนักตัวการควบคุมอาหารการออกกำลังกายเนี่ยมีประโยชน์ทั้งสิ้นเลยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องตาก็ต้องพยายามระมัดระวังในเรื่องของถ้าการใช้งานนะครับเวลาที่ออกนอกอาคารเนี่ยท่านก็ต้องใส่แว่นตาดำนะครับถึงแม้จะยังมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยแต่ถ้าเราโดนแสงเยอะๆเนี่ยมันก็เกิดผลเสียนะครับเพราะนั้นเวลาอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังทุกเรื่องมันไม่เหมือนสมัยที่เป็นหนุ่มๆนะครับว่าจะทำอะไรจะทานอะไรมันได้ทุกอย่างแต่วันนี้เราอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังนะครับรู้จักที่จะใช้รู้จักที่จะทานในสิ่งที่มีประโยชน์นะครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญท่านสาธุชนทั้งหลายพึงสดับจับใจความทั้งหมดแล้วท่านจะทำบุญทั้งทีอันนี้ท่านจะได้ผลในชาตินี้โดยให้ท่านได้ฉันสมุนไพรแปะกล้วยเนี่ยนะเช้าสี่เย็นสี่ท่านจะไปถวายเองที่วัดก็ได้หรือท่านจะทำยังไงจิตจะเป็นกุศลยังไงดวงตาเห็นธรรมยังไม่เท่าไหร่แต่ดวงตาเห็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่ปรารถนากราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: จ้าเจริญพร
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะคุณผู้ฟังติดตามรายการสุขภาพกับเสียงเพลงมาตั้งแต่เที่ยงคืนถึง6โมงเช้าทางวปท. AM 792แห่งนี้นะคะเดี๋ยวท่านขยับไป 89.0 91.5 กองทัพไทย101แล้วก็ระบบ AM หลายคลื่นนะคะรวมทั้ง www.kcsradio.online และ YouTube ที่สุขภาพกับเสียงเพลงท่านจะพบกันในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงจะเข้าสายปรึกษาได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงโทรไป0813346666พยายามหน่อยนะคะอาจจะโทรติดยากนิดหนึ่งเพราะว่ามีผู้ที่โทรมาจากทั่วประเทศไทยจะสั่งแปะกล้วยมี10คู่สายค่ะพร้อมกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรศัพท์ไปที่0625100560-569ฟังฝากดินนะคะผ่องศรีวรนุชในฝันเสียงของทูนทองใจแล้วพบกันทุกวันที่นี่นะคะจากจาแววดำเนินรายการและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์สวัสดีค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียง

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการริดสีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ริดสีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราพ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราพ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสคลื่นสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยอาจารย์หมอไนท์ใจดีค่ะ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยหมอไนท์ใจดี

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์นะคะข่าวดีสำหรับแฟนๆรายการค่ะตอนนี้รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์เรามีออกอากาศทุกเช้าเวลา6ถึง7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะไม่มีวันหยุดราชการเลยที่สถานีวิทยุ AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกท่านที่เคยฟังรายการนะคะวิทยุคลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตอนนี้เรามีออกอากาศทุกวัน6ถึง7โมงเช้าไม่มีวันที่เราจะพากจากกันแล้วนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์7วัน6ถึง7โมงเช้าตื่นนอนตอนเช้ามารับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ค่ะที่คลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารมาถึง10ถึงเที่ยง10โมงเช้าถึงเที่ยง2ชั่วโมงเต็มอิ่มนะคะหมุนคลื่นไปอีกนิดนึงก็เจอกันที่สถานีวิทยุ AM 1269วิทยุของคลื่นคสทบนะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์4ถึง5โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 594วิทยุคลื่นปตอ4ทุ่มถึง5ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 675วิทยุคลื่นสทรบางนาและช่องทางในการติดต่อจะมีเพจสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ LINE @นะคะชื่อ E1EONE1 และมี A นำหน้าด้วยนะคะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดทั้งรับสอบถามมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะแล้วก็ต้องการที่จะคุยอะไรก็เข้าไปใน LINE นี้เลยนะคะและCall Center เราเป็นรายการสุขภาพรายการเดียวนะคะที่เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะคะที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในทุกแผนกเลยแม้แต่ ICU CCU นะคะไม่น้อยกว่า20ปีโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร0813538734 0985501481และอีกหนึ่งช่องทาง YouTube คุณสามารถเข้าไปได้ที่ช่อง YouTube สุขภาพดีอารมณ์ดีนะคะเข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการออกกำลังกายเทคนิคการทำโยคะตาวันนี้หมอไหนมีเทคนิคจะว่าเทคนิคก็ไม่ใช่คือมาเตือนนะคะเตือนภัยแล้วก็หมั่นสังเกตอาการตอนช่วงเวลาตอนช่วงกลางคืนนะคะแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยเคยมีอาการแบบตามที่หมอไหนจะพูดเหล่านี้หรือเปล่าคือจะมีอยู่5อาการที่ผิดปกติที่เกิดในช่วงตอนกลางคืนซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เราเนี่ยเสียชีวิตได้ในช่วงระหว่างเรานอนช่วงนอนหลับเนี่ยเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดเพราะอะไรคนในบ้านเนี่ยนะคะก็หลับกันหมดส่วนคนไข้เองนะตัวเราเองเนี่ยอาจจะรู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างหรือบางท่านอาจจะจากไปคือมีปัญหามีสัญญาณเตือนบอกเหตุนะอาการผิดปกติตอนกลางคืนเนี่ยแต่คนไข้อาจจะไม่รู้ตัวนะคะสิอาจจะจากไปหมดลมหายใจและจากไปแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวด้วยว่าเรามีความผิดปกติด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอาการสัญญาณต่างๆเนี่ยมักจะมีสัญญาณเตือนค่ะสัญญาณเตือนบอกเหตุมาก่อนที่เราจะเข้าสู่ความอันตรายจนถึงขั้นแก่เสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นวันนี้หมอไนท์จะเอาหมอไนท์รวบรวมสถิติดีกว่า
คนที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเสียชีวิตในช่วงนอนหลับตอนกลางคืนมันจะมีอาการอะไรบ้างที่ผิดปกติที่เราจะต้องระมัดระวังนะคะถ้าเริ่มเป็นน้อยๆอ่ะรีบไปพบแพทย์ดีกว่าไปตรวจสุขภาพไปพบแพทย์นะคะให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีดีกว่าการที่เราปล่อยเอาไว้มีคนไข้หลายคนค่ะที่กลัวโรงพยาบาลเนื่องจากพอไปแล้วก็รอนานนะคะแล้วก็กลับมากินแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะก็อย่างน้อยๆไปก็ดีกว่าไม่ไปเนาะอ่ะจะมีอยู่5อาการที่ผิดปกติช่วงเวลากลางคืนที่อยากจะให้ใส่ใจนะคะสัญญาณเตือนแรกก็คือบางคนเนี่ยตื่นมาเหมือนสะดุ้งตื่นมีอาการใจเต้นแรงลักษณะแบบหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะทั้งที่เราไม่ได้ออกแรงถูกไหมเรานอนเฉยๆแต่อยู่ดีหัวใจเต้นแรงมีอย่างเดียวเท่านั้นนะคะในกรณีถ้าหากว่าสะดุ้งตื่นหัวใจเต้นเร็วแต่เมื่อกี้เราฝันร้ายเราวิ่งหนีอะไรก็ไม่รู้อ่ะวิ่งหนีผีวิ่งหนีอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะคะสิ่งที่เรากลัวสุดขีดแล้วสะดุ้งตื่นขึ้นมาอันนี้ไม่นับนะคะถ้าฝันร้ายแล้วตื่นสะดุ้งตื่นมาแล้วหัวใจเต้นเร็วเต้นแรงหัวใจเต้นผิดจังหวะอันนี้ไม่นับนะคะไม่นับแต่ถ้าเราตื่นมาเราไม่ได้ว่าฝันร้ายนะอยู่ดีๆสะดุ้งตื่นเหมือนกับร่างกายถูกปลุกแล้วเรารู้สึกว่าหัวใจเต้นเร็วบางครั้งมีความรู้สึกเหมือนเต้นหยุดเต้นไม่สม่ำเสมอนะคะเต้นหยุดแล้วก็มีจังหวะที่หายไปแบบเหมือนเต้นปกติแล้วก็กลับมาเต้นเร็วใหม่อันเนี้ยคือภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะคนที่มีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยจะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดลิ่มเลือดนะการหัวใจที่เต้นผิดจังหวะเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดลิ่มเลือดแล้วลิ่มเลือดเนี่ยถ้าหากไปติดตรงบริเวณผนังเส้นเลือดที่มันมีการตีบของพวกไขมันเกาะอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็ถ้าเส้นเลือดเส้นนั้นอะที่มันตีบแล้วมีลิ่มเลือดไปมีลิ่มเลือดด้วยเนี่ยถ้าเส้นเลือดที่มีลิ่มเลือดเกาะติดเนี่ยไปเกิดที่เลือดที่เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจคุณก็เสี่ยงที่จะเกิดภาวะหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันแล้วก็อาจจะเสียชีวิตในระหว่างที่เรานอนก็ได้หรือถ้าเกิดลิ่มเลือดในภาวะในเส้นเลือดที่แบบไปเลี้ยงที่สมองก็เสี่ยงที่จะเกิดสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเสียชีวิตในกลางดึกเสียชีวิตในตอนรุ่งเช้ารุ่งสางนะคะโรคต่างๆเราเนี่ยโอกาสที่จะเกิดเนี่ยคือ1โรคหัวใจนะคะ2โรคอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะ2โรคเนี้ยมีโอกาสจะเกิดได้ง่ายมากเลยช่วงกลางคืนอย่างเคสเนี่ยก็คือตื่นมาแล้วหัวใจเต้นเร็วทีนี้มันจะมีบางคนนะคะที่ตอนกลางวันนะตรวจชีพจรปกติทุกอย่างเลยค่ะแต่กลางคืนอ่ะหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะแล้วพอตื่นเช้าขึ้นมาเอาทุกอย่างหายไปอาการเหมือนคนปกติแล้วก็ตอนกลางคืนหัวใจเต้นผิดจังหวะในกรณีแบบนี้ก็ต้องแนะนำนะคะหมอนายแนะนำว่าต้องไปโรงพยาบาลนะพบกับคุณหมอทางด้านโรคหัวใจคนที่คนไข้ที่มีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยนอกจากไปพบคุณหมอแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือที่หมอไหนจะเพิ่มเติมไปอย่าเสียดายเงินเลยค่ะเพราะว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยนะคะเราไม่มีหมดลมหายใจแล้วเนี่ยเงินที่เราเก็บสะสมเอาไว้เราก็ไม่ได้ใช้นะคะในกรณีที่คุณไปที่โรงพยาบาลแล้วสิ่งที่หมอไนจะแนะนำเพิ่มเติมคือคุณ อยากให้ทานตัวผลิตภัณฑ์ตัวโค้ชฮอร์โมนตาวิวิตวันละ1ชุดก่อนนอนแล้วก็ให้เสริมด้วยการทานตัวโคเอนไซม์คิวเทนนะคะวันละ2ครั้งครั้งละ2เม็ดคือ2คูณ2ตอนเช้า2เม็ดนะคะแล้วก็ตอนกลางวันช่วงตอนกลางวันเนี่ย2เม็ดนะคะโคเอนไซม์คิวเทนคุณสามารถทานเวลาไหนก็ได้สมมติว่าเรามีอาการเจ็บหน้าอกปุ๊บไม่ต้องรอแบบโอ้ต้องทานหลังอาหารหรือเปล่าหมอไหนไม่จำเป็นค่ะหยิบคนไหนมีอาการเจ็บหน้าอกช่วงไหน
หยิบโคเอนไซม์คิวเทนขึ้นมาทาน4เม็ดทันทีหมอนายย้ำนะคะอย่าเสียดายของเพราะว่าโคเอนไซม์คิวเทนหมอนายไม่ได้คิดราคาแพงเลย20ปีมาแล้วหมอนายไม่เคยขึ้นราคาเลยค่ะลงลดราคาด้วยนะคะตอนนี้ลดราคาจากเดิมเนี่ยเนื่องจากว่าหมอนายพอได้ต้นทุนราคาที่ถูกลงเนี่ยนะคะหมอนายก็เอามาลดราคานะคะอยากให้คนทุกคนเนี่ยค่ะพกโคเอนไซม์คิวเทนเอาไว้เพราะเราไม่รู้เลยว่าคนที่ไม่เคยมีอาการเจ็บหน้าอกคนที่ไม่เคยเป็นโรคหัวใจในวันนึงอาจจะมีภาวะเจ็บหน้าอกขึ้นมาก็ได้ทุกวันเนี่ยหมอนายจะพกโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยพกไว้ในกระเป๋าตลอดเวลานะคะก็เอาไว้คือบางครั้งเนี่ยเราแค่อ่อนเพลียอ่อนแรงเราก็สามารถทานคิวเทนได้เม็ดนึงอย่างเงี้ยนะคะหรือเราเจอคนไข้ระหว่างทางหมอนายเจอคนที่แบบมีอาการเจ็บหน้าอกหรือคล้ายจะเป็นลมปุ๊บก็ให้ทานตัวโคเอนไซม์คิวเทนไม่คิดเงินเลยนะคะให้ทานฟรีเลยนะคะอันนี้ช่วยคนที่มีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่จะไปหรือไม่ไปเนี่ยหมอนายคิดว่าเป็นอันนี้เป็นบุญนะคะเป็นบุญบารมีที่เราสามารถสร้างได้ตรงนี้ช่วยคนที่ใกล้ตายแล้วกลับมาฟื้นใหม่เนี่ยเป็นความต้องบอกว่าเป็นความเป็นบุญที่มหาศาลเลยค่ะซึ่งโคเอนไซม์คิวเทนเก็บเอาไว้เลยนะคะก็คือทานตัวโกรทฮอร์โมนตราวิวิตแล้วก็ตัวโคเอนไซม์คิวเทนนะสำหรับคนที่มีอาการเจ็บหัวใจแล้วถามว่าโกรทฮอร์โมนมันช่วยอะไรข้อแรกเลยโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะไปทำให้เสริมความแข็งแรงคือเขาจะให้กรดอะมิโนเนี่ยไปเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวใจให้มันแน่นแข็งตึงกระชับขึ้นเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อหัวใจคนไหนที่ทานโกรทฮอร์โมนกล้ามเนื้อหัวใจจะแข็งแรงแล้วก็จะมีแรงบีบตัวปั๊มเลือดนะคะเขาเรียกว่าหัวใจมีแรงปั๊มเลือดเพราะฉะนั้นเวลาหัวใจที่มีแรงปั๊มเลือดได้ดีเขาจะบีบเลือดเนี่ยออกหมดห้องหัวใจเลยแล้วก็จะทำให้เลือดลมไหลเวียนดีค่ะส่วนตัวโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยเป็นตัวที่สร้างแรงนะเหมือนฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยคือตัวฮาร์ดแวร์ทำให้หัวใจแข็งแรงแต่การที่หัวใจจะเต้นได้ต้องมีคิวเทนพูดแค่นี้นะคะดังนั้น2ตัวเนี่ยสำคัญมากเลยสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจและถ้าคนไหนเป็นความดันโลหิตสูงกับมีไขมันคอเลสเตอรอลร่วมด้วยเนี่ยคุณแล้วถ้าทานยาแล้วก็ยังคุมอาการไม่อยู่ให้ใช้ชุดละลายไขมันในเลือดหมอได้จัดเป็นเซตเอาไว้แล้วสำหรับดูแลคนที่มีปัญหาความดันโลหิตสูงไขมันคอเลสเตอรอลสูงแล้วกินบางเคสนี่แหละค่ะคือกินยาละลายไขมันในเลือดไม่ได้เพราะกินปุ๊บปวดน่องปั๊บกินปุ๊บปวดเมื่อยไปทั้งตัวปวดน่องเป็นตะคริวบ้างอะไรบ้างถ้าคนไหนที่มีอาการปวดเมื่อยตามตัวปวดน่องโดยที่ไม่รู้สาเหตุนะคะให้ลองเหลือบตาสักนิดนึงให้นึกถึงว่าเอ๊ะเราทานตัวยาลดไขมันในกลุ่มสตาตินหรือเปล่าเพราะบางคนน่ะมีปัญหาก็คือแพ้จริงๆในกรณีที่คนที่แพ้เนี่ยต้องมาใช้รูปแบบของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ทานชุดละลายไขมันในเลือดช่วยได้จริงๆค่ะลดไขมันในเลือดได้จริงๆนะในเคสของคนที่ตื่นมาแล้วมีแบบอาการหัวใจเต้นแรงหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยถ้าเมื่อไรก็ตามเวลาที่ตื่นกลางดึกมีอาการใจสั่นและมีอาการเจ็บหน้าอกมีอาการหน้ามืดแล้วก็เป็นลมมีอาการหอบมากๆอันนี้ไม่ต้องคิดมากเลยค่ะไปโรงพยาบาลทันทีปลุกคนที่บ้านหรือถ้าอยู่คนเดียวก็1669เลยค่ะอันนี้อันตรายมากภาวะที่เป็นตรงนี้ก็คือกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันนะคะเสี่ยงต่อการที่จะเสียชีวิตได้อ่ะสัญญาณเตือนอาการผิดปกติตอนกลางคืนสัญญาณที่2นะคะเคยถ้าเมื่อไรก็ตามเราอยู่ดีๆตื่นกลางดึกขึ้นมามีอาการเหงื่อออกตอนกลางคืนแบบเสื้อเปียกโชกเลยทั้งที่อากาศไม่ร้อนบางคนเนี่ยเสื้อเปียกโชกแบบอยู่ในห้องแอร์แล้วเสื้อเปียกโชกอ่ะนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะแบบให้มองที่มีโอกาสที่จะเป็นผิดปกติดังนี้ค่ะ
ข้อแรกนะคะถ้าเหงื่อเปียกจนเสื้อเปียกตอนกลางคืนทั้งที่อยู่ในห้องแอร์หรืออากาศเย็นเนี่ย 1. เกิดภาวะติดเชื้อแบบเชื้อแรงด้วยนะคะมีการติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะมีการติดเชื้อแน่นอน 2. ต่อมไทรอยนะคะเป็นพิษค่อนข้างรุนแรง 3. บางเคสเนี่ยเกิดภาวะน้ำตาลตกตอนกลางคืนนะคะแล้วก็4อาจจะมีภาวะฮอร์โมนที่เปลี่ยนกะทันหันนะคะหรือฮอร์โมนตกอย่างเงี้ยคือโรคบางอย่างเนี่ยอาจจะทำให้ร่างกายเผาผลาญเนี่ยสูงมากผิดปกติก็เลยทำให้ร่างกายเนี่ยมันมีความร้อนพอมีความร้อนเหงื่อก็ออกนะคะแต่ถ้าเมื่อไรมีเหงื่อออกร่วมกับน้ำหนักลดแล้วมีอาการไข้ต่ำๆไข้ต่ำๆนะมีไข้แต่ต่ำๆเช่น 37.5 37.9 อะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไข้ต่ำๆแล้วมีอาการใจสั่นมีอาการอ่อนเพลียต้องไปตรวจนะคะต้องไปตรวจอันนี้ก็คือแนวโน้มก็อาจจะเป็นไทรอยด์เป็นพิษนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะเป็นมะเร็งไม่ใช่นะคะอาการนี้ไม่ใช่ต่อมาค่ะสัญญาณอาการผิดปกติสัญญาณข้อที่3อาการที่3คนไหนถ้ามีอาการตัวสั่นมือสั่นหิวมากๆเหงื่อแตกมากๆตอน 02:00 03:00 นะอันเนี้ยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดกับคนที่เป็นโรคเบาหวานมากกว่าคนที่ไม่เป็นเบาหวานนะคะตื่นกลางดึกตัวสั่นใจสั่นเหงื่อออกหิวมากมีอาการมึนงงนะคะมีอาการฝันร้ายแล้วก็พอตื่นนอนตอนเช้ามักจะมีอาการปวดหัวแบบแปลกๆนะคะภาวะนี้เขาเรียกว่าน้ำตาลตกหรือน้ำตาลต่ำตอนกลางคืนนะคะมักจะมีความเสี่ยงเกิดกับคนที่ฉีดยาอินซูลินนะคะมีเขาเรียกว่าน้ำตาลมันจะสวิงขึ้นเร็วลงเร็วขึ้นเร็วลงเร็วนะคะคนที่ขาดอินซูลินแล้วก็ตับอ่อนไม่ผลิตอินซูลินแล้วจำเป็นจะต้องฉีดยาอินซูลินนะจะมีความสุ่มเสี่ยงตรงเนี้ยบางคนเนี่ยน้ำตาลตกมากๆนี่อันตรายนะคะบางคนถึงขั้นช็อกนะคะมีอาการช็อกได้เพราะฉะนั้นถ้าผิดปกติแบบนี้ไปพบแพทย์เถอะค่ะเพื่อที่จะปรับเกี่ยวกับเรื่องของยาที่ควบคุมเกี่ยวกับระดับอินซูลินให้เรียบร้อยทีนี้หมอไหนแนะนำอย่างนึงคนที่แบบน้ำตาลขึ้นเร็วลงเร็วอ่ะอยากให้ทานผักเยอะๆหรือไม่ก็ให้ทานพวกที่มีไฟเบอร์สูงๆนะคะแล้วก็ให้ทาน ชุดฆ่าน้ำตาลพิฆาตเบาหวานนะคะให้ทานชุดฆ่าน้ำตาลพิฆาตเบาหวานอาการที่แบบว่าเหงื่อตกตอนกลางคืนนะคะแล้วก็มีอาการตัวสั่นใจสั่นเหงื่อออกหิวมากฝันร้ายแล้วก็มึนงงวิงเวียนศีรษะแล้วถูกปลุกตอนกลางคืนเนี่ยมักจะเกิดกับคนไข้คนที่เป็นเบาหวานที่ดื้อต่อยาแล้วก็ใช้ฉีดยาแล้วฉีดยาอินซูลินแล้วก็ดื้อต่อยาอินซูลินนะคะดื้อเบาหวานแล้วคือกินยาแล้วไม่ได้ผลละจนกระทั่งฉีดอินซูลินเพราะอะไรเพราะตับอ่อนไม่ผลิตแล้วนะคะไม่ผลิตอินซูลินดังนั้นเนี่ยคนไหนที่ดื้อต่อยาเบาหวานคนไหนที่ดื้ออินซูลินคนไหนที่กินเป็นโรคเบาหวานแล้วก็คุมน้ำตาลไม่ได้อยากให้นึกถึงนะคะให้ทานชุดฆ่าน้ำตาลพิฆาตเบาหวานชุดนี้ทำขึ้นมาสำหรับแก้ปัญหาคนที่เป็นเบาหวานแล้วคุมน้ำตาลไม่อยู่เป็นเบาหวานมาหลายปีแล้วอยากที่จะหายขาดหรืออยากที่จะไม่อยากกินยาแล้วอะอยากหายขาดเหมือนคนปกติอะนะคะให้ใช้ชุดฆ่าน้ำตาลพิฆาตเบาหวานตัวเนี้ยมันจะหมอไหนจัดเป็นชุดเอาไว้นะคะมันจะมีชาตัดรากเบาหวานซึ่งในชาตัดรากเบาหวานเนี่ยมันจะมีสารสกัดหลายตัวเลยสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติเนี่ยหลายตัวที่มีคุณสมบัติในการลดน้ำตาลนะคะแบบทันทีในกระแสเลือดทันทีนะคะอย่างเช่นผักเชียงดาแล้วก็มีอีกหลายๆตัวและจะมีตัวสารสกัดจากลูกใต้ใบซึ่งเป็นการสกัดแบบเป็นเทคนิคพิเศษ
ซึ่งตัวเนี้ยจะมีคุณสมบัติไปฟื้นฟูทำให้ตับอ่อนเนี่ยกลับมาทำงานผลิตตัวอินซูลินได้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยแก้ปัญหาเบาหวานดื้อยานะคะกับตัวน้ำมันถั่วดาวอินคาตัวเนี้ยจะมีคุณสมบัติในการไปป้องกันเซลล์นะคะปกติเนี่ยเซลล์ทุกเซลล์เนี่ยเขาจะต้องพาน้ำตาลเข้าเซลล์ได้แต่ปกติแต่แล้วมันจะต้องในที่ผนังเซลล์มันจะมีรีเซพเตอร์ที่จับกับอินซูลินค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเวลาที่เราอ้วนขึ้นแล้วเรามีไตรกลีเซอไรด์เยอะมันไปพอกตามพุงตามผิวตรงเนี้ยค่ะไอ้เจ้าตัวไตรกลีเซอไรด์ไอ้ไขมันตัวเนี้ยมันไปทำลายตัวรีเซพเตอร์ที่ตรงผนังเซลล์ที่มันไปจับกับอินซูลินเนี่ยพอมันไปทำลายปุ๊บเนี่ยอินซูลินต่อให้เราหลั่งมาเยอะแค่ไหนแต่ไม่มีประตูปิดเปิดให้พาน้ำตาลเข้าเซลล์เพราะฉะนั้นน้ำตาลก็เข้าเซลล์ไม่ได้นะคะน้ำตาลก็ออยู่ในเลือดเนี่ยก็เลยทำให้เราเป็นโรคเบาหวานแล้วก็เบาหวานดื้อยาซะด้วยนะคะแต่ตัวยาในส่วนของน้ำมันถั่วดาวอินคาเนี่ยนะคะตัวเนี้ยจะมีคุณสมบัติในการกำจัดแล้วก็ลดไตรกลีเซอไรด์ในเลือดแล้วก็เกาะตามผนังเซลล์พอไปกำจัดพวกไตรกลีเซอไรด์ออกปุ๊บเนี่ยร่างกายตัวผนังเซลล์ก็จะสามารถผลิตและสร้างตัวของรีเซพเตอร์เนี่ยขึ้นมาใหม่ตัวรีเซพเตอร์ตัวเนี้ยมันก็ทำหน้าที่จับกับอินซูลินทำเหมือนกับเป็นลักษณะเป็นกุญแจปิดเปิดอะค่ะพอล็อกกันปุ๊บเนี่ยนะคะเขาก็ตัวรีเซพเตอร์ตัวนี้ก็เปิดให้น้ำตาลเนี่ยเข้าเซลล์ให้อินซูลินเนี่ยพาน้ำตาลเข้าเซลล์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยลดอาการแล้วก็ควบคุมเบาหวานได้ดีหลายๆคนทานชุดค่าน้ำตาลพิฆาตเบาหวานไปแล้วเนี่ยประมาณ6เดือน3เดือนถึง6เดือนเนี่ยบางคนเนี่ยออฟยาได้เลยนะคะแต่มีบางเคสที่เป็นดื้อยามากๆเนี่ยค่ะแล้วเป็นมานานเป็นมา10เกือบ20ปีมีคุณป้าชะแล่มนะคะป้าชะแล่มเนี่ยทานมา8เดือนแล้วตอนนี้ก็คือคุณหมอเป็นคนออฟยาคุณหมอที่โรงพยาบาลออฟยาให้เองบอกว่าน้ำตาลในเลือดเนี่ยปกติแล้วก็ไม่ต้องกินยาแล้วแต่ว่าคุณป้าก็ยังทานตัวชาละลายไขมันในเลือดทุกวันนี้ก็คือไม่ต้องทานยาไขมันแล้วยาลดเบาหวานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำเลยค่ะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะคะมีความสุ่มเสี่ยงนะคะที่จะ เสียชีวิตเนื่องจากโรคสโตรกเนี่ยมากกว่าคนอื่นถึง3เท่านะคะแล้วก็เสี่ยงที่จะเป็นหัวใจวายตายเฉียบพลันมากกว่าคนทั่วไปเนี่ยถึงประมาณ6เท่าเพราะฉะนั้นอันตรายมากต่อมา สัญญาณเตือนนะคะตอนกลางคืนอาการผิดปกติสัญญาณที่4บางคนเนี่ยสะดุ้งตื่นแต่สะดุ้งเพราะอะไรเพราะว่าอยู่ดีๆหายใจไม่ออกเหมือนขาดอากาศหายใจตื่นกลางดึกแบบลุกขึ้นมาหอบเลยอ่ะนะคะเหมือนกับหายใจไม่เข้านะคะแล้วก็มีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นตื่นนอนมักจะปากแห้งมีอาการปวดหัวตอนเช้าแล้วชอบง่วงเหงาหานอนตอนกลางวันนะคะอันเนี้ยคือภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับค่ะอาการหยุดหายใจขณะนอนหลับเนี่ยนะคะมักจะชอบตื่นมาแล้วหอบนอนราบไม่ได้แล้วต้องหนุนหมอนหลายใบและมักจะมีอาการขาบวมร่วมด้วยนะคะภาวะเนี้ยนะคะก็คือหยุดหายใจขณะนอนหลับร่วมกับภาวะสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอาการหัวใจล้มเหลวตอนกลางคืนแล้วทำให้น้ำเนี่ยไปคั่งในปอดนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยถูกปลุกขึ้นมาเพราะว่าน้ำพอมันท่วมในปอดปุ๊บเนี่ยมันไม่ปอดไม่สามารถแลกเปลี่ยนเอาอากาศออกซิเจนเข้ามาได้ก็เหมือนกับเราจมน้ำอะนะคะแล้วก็เหมือนกับหายใจแล้วหายใจเอาอากาศไม่เข้าแล้วมีอาการหอบมากเจ็บหน้าอกมากริมฝีปากเริ่มเขียวเคสนี้ไม่ต้องคิดมากไปโรงพยาบาลทันทีนะคะส่วนสัญญาณข้อที่5อาการผิดปกติข้อที่5ที่มักจะเป็นตอนกลางคืนก็คือชอบตื่นกลางดึกขึ้นมาแล้วตื่นมาพร้อมกับเริ่มมีอาการปวดศีรษะรุนแรงแบบผิดปกตินะคะถ้าตื่นกลางคืนตื่นแล้วเช้ามืดมีอาการปวดศีรษะมากๆผิดปกติแบบปวดแบบผิดปกตินะคะแขนอ่อนแรงข้างหนึ่งมีมุมปากตก
เริ่มพูดไม่ชัดเริ่มเดินเซมองเห็นภาพแบบผ้ามัวผิดปกตินะคะนึกแบบคุ้นๆไหมคะอาการนี้สโตรกค่ะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเลือดออกในสมองหรือเส้นเลือดตีบหรือเส้นเลือดอุดตันรีบไปโรงพยาบาลทันทีนะคะแล้วก็ที่สำคัญจำกันได้ไม่เอ่ยหมอไนแนะนำว่าคนไข้หรือผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงห้ามเบ่งเวลาท้องผูกห้ามเบ่งเด็ดขาดเพราะว่าเวลาที่เราเบ่งเข้าห้องน้ำมันจะไปเพิ่มแรงดันของเส้นเลือดในสมองยิ่งเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดในสมองแตกนะคะหลายหลายคนน่ะทำไมแบบเราเคยได้ยินข่าวไหมบอกว่าผู้สูงอายุนะคะลื่นหกล้มในห้องน้ำแล้วศีรษะฟาดพื้นนะคะเกิดภาวะเส้นเลือดในสมองแตกเพราะอะไรก็เนี่ยค่ะเบ่งเข้าห้องน้ำนี่แหละนะคะแล้วก็ลุกเร็วนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาใกล้รุ่งตอนช่วงกลางคืนหรือตื่นนอนตอนเช้ามีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเสียชีวิตแบบกระทันหันแบบนี้ต้องระมัดระวังก็อย่าลืมนะทานตัวโกรทฮอร์โมนไตรวิตตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ลุกขึ้นมาตอนเช้าก็ทานตัวโควไซคิวเทนเลย2เม็ดตอนเช้านะคะสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะทุกๆอาการเจ็บป่วยก็ให้ทานตัวผลิตภัณฑ์ตัวโกรทฮอร์โมนตราวิวิตได้เบอร์โทรค่ะ0863550761 0863550761081-353-8734 081-353-8734พักฟังเพลงเพราะๆสักครู่ค่ะ

0 8 6 5 5 0 7 6 1 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1 0 8 1 3 5 4 081 353 34มีคำถามมาจากคุณน้ำผึ้งนะคะกรุงเทพคุณน้ำผึ้งสอบถามมานะคะบอกว่าไปทำเลเซอร์รักษาอาการจอประสาทตาซึ่งหลังจากที่ยิงเลเซอร์มาได้ประมาณ4วันตอนนี้เริ่มเห็นเป็นคลื่นน้ำสั้นๆ นะคะเป็นลักษณะคลื่นน้ำในตาหลังจากที่ทำเลเซอร์ทำยิงเลเซอร์ข้างเดียวนะคะก็คือข้างขวาที่เห็นเป็นม่านน้ำเป็นเส้นเป็นคลื่นน้ำเนี่ยคือเป็นที่เฉพาะข้างขวาค่ะแต่ข้างซ้ายที่ไม่ได้ยิงเลเซอร์ไม่ได้เป็นอันนี้เกิดจากอะไรแล้วก็มีโอกาสที่จะหายหรือไม่คะต้องรบกวนสอบถามค่ะแต่ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าคลื่นน้ำตรงนี้รักษาไม่หายแต่เดี๋ยวสมองและร่างกายจะปรับตัวและทำให้เราคุ้นชินเองนะคะไม่เป็นอันตรายแล้วก็ไม่ทำให้ตาบอดนะคะสิ่งที่คุณหมอที่โรงพยาบาลพูดเนี่ยถูกต้องไหมถูกต้องค่ะทีนี้สิ่งที่ทางคุณน้ำผึ้งเนี่ยโทรมาเนื่องจากว่ามีเพื่อนแนะนำให้นะคะว่าบุ้นในตาเสื่อมมั้งหรือว่าเป็นลักษณะแบบอย่างเงี้ยเป็นขึ้นๆอย่างเงี้ยนะคะก็บอกว่าเนี่ยเคยลูกชายนะเพื่อนของลูกชายเนี่ยเป็นก็คือเนื่องจากว่าเล่นคอมพิวเตอร์เยอะมากนะคะเล่นทั้งวันทั้งคืนเนี่ยแล้วก็มีปัญหาตอนอายุ26แล้วก็ทานตัวเพื่อนเนี่ยให้ทานตัวผลิตภัณฑ์ตัว E1 นะพบว่าไอ้ตรงคลื่นน้ำเนี่ยมันหายไปก็เลยแนะนำคุณน้ำผึ้งบอกว่าลองดูซิมันไม่รู้มันเหมือนกันหรือเปล่าแต่อาการมันคล้ายๆกันคือเป็นคลื่นน้ำเป็นม่านน้ำนะคะก็เลยเป็นที่มาทางคุณน้ำผึ้งขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกๆความคิดเห็นทุกๆคำแนะนำแล้วก็ใช้ดีแล้วบอกต่อนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แนะนำผู้ที่มีปัญหาสุขภาพมาฟังในรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์นะคะรายการนี้ฟังฟรีค่ะตอบคำถามก็ฟรีมีคำถามก็สามารถปรึกษาฟรีเหมือนกันก็ในเคสของคุณน้ำผึ้งเนี่ยต้องบอกงี้การยิงเลเซอร์เนี่ยเลเซอร์เนี่ยมันจะมีคลื่นความถี่เกิดจากแรงสั่นสะเทือนแล้วก็มีพลังงานความร้อนสูงมากนะคะเวลาที่มีการยิงเลเซอร์เนี่ยมันจะร้อนทีนี้พอยิงเข้าไปในจอประสาทตาเนี่ยนะคะมันก็จะผ่านตั้งแต่กระจกตาเข้ามานะผ่านเลนตาผ่านม่านตาผ่านเข้ามาในวุ้นตาแล้วก็ถึงไปที่จอประสาทตาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากยิงเลเซอร์ไป4วันเนี่ยเป็นปกติธรรมดาค่ะเวลาตรงส่วนที่มันเป็นคลื่นน้ำตรงนี้ค่ะเป็นคลื่นเนี่ยข้างที่ยิงเลเซอร์ส่วนข้างที่ไม่ยิงเลเซอร์ไม่เป็นอันนี้เป็นตัวชี้ชัดเลยว่าแสดงว่าคลื่นน้ำนี้เกิดจากเลเซอร์ที่ยิงเพราะข้างซ้ายไม่เป็นถูกไหมนะคะข้างซ้ายไม่เป็นเนื่องจากว่าคุณน้ำผึ้งเนี่ยอายุก็ยังไม่ได้ถึงกับเยอะมากแต่ข้างซ้ายที่ไม่ยิงเลเซอร์ไม่เป็นเพราะฉะนั้นข้างขวายิงเลเซอร์มา4วันปุ๊บเป็นคลื่นน้ำเลยแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยจากคลื่นน้ำมันก็จะเริ่มเห็นเป็นจุดดำๆรอยเต็มลูกตานะคะจะเริ่มเห็นเป็นอาจจะเป็นเส้นๆเป็นหยักใยก็ได้นะคะก็คือมันก็จะเสื่อมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอะไรเพราะมีตัวที่ไปกระตุ้นทำให้โปรตีนที่อยู่ในน้ำวุ้นตาเนี่ยอยู่ในวุ้นในตาเนี่ยมันเกิดการเสื่อมคุณภาพมันเกิดการเสื่อมค่ะเป็นตัวเร่งคือปกติแล้วเนี่ยอวัยวะในตาเราเนี่ยจะเสื่อมตามอายุไขตามอายุอ่ะพอเวลาอายุ50ปีเนี่ยหลายๆคนก็จะเริ่มมีปัญหาเป็นวุ้นในตาเสื่อมบ้างตาผ้ามัวบ้างอะไรก็หรือว่าเป็นต้อกระจกบ้างนะคะแต่อันเนี้ย
ในส่วนของมีตัวกระตุ้นที่เพิ่มขึ้นมานอกจากอายุที่เพิ่มขึ้นก็คือพลังงานความร้อนและแรงสั่นสะเทือนจากเลเซอร์ซึ่งไอตัวเนี้ยทั้งความสั่นสะเทือนทั้งความร้อนมันไปทำให้โปรตีนในวุ้นตาเนี่ยมันแยกตัวออกจากสารน้ำแล้วก็ตัวโปรตีนเนี่ยนะคะมันสุกขึ้นมันร้อนอ่ะมันสุกขึ้นโปรตีนจากเป็นโปรตีนใสก็เลยเปลี่ยนเป็นตะกอนขุ่นขาวนะคะพอเป็นตะกอนขุ่นขาวมันก็เลยทำให้เรามองเห็นเหมือนลักษณะเป็นม่านน้ำและนี่คือภาวะวุ้นในตาเสื่อมถามว่าหายไหมไม่หายค่ะไม่หายนะคะไม่มียาตัวไหนรักษาแต่อันเนี้ยนะคะต้องบอกอย่างหนึ่งผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา E1 เนี่ยเราจำหน่ายมาเนี่ยเข้าปีที่13ย่างปีที่14กำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่14เราเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาเป็นผลิตภัณฑ์แรกๆเลยในเมืองไทยตอนหลังๆเข้าออกมาเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะแต่เราเป็นตัวแรกในเมืองไทยถ้าไม่ได้ผลดีจริงคงไม่สามารถยืนยาวยืนระยะมายาวนานกว่า14ปีแล้วก้าวเข้าสู่ปีที่14แล้วนะคะแล้วตัวนี้เป็นสูตรที่เราใส่สารสกัดละที่มีฤทธิ์ในเชิงของการรักษาด้วยเราเรียกว่า active ingredientได้ระดับนะคะเราใส่เข้าไปเนี่ยใส่เยอะนะคะไม่ได้ใส่น้อยไม่ใช่แค่สกิดใส่นะคะแต่ว่าเราใส่ให้มีโดสที่เพียงพอในการที่จะเข้าไปซ่อมแซมเสริมสร้างบำรุงและฟื้นฟูอวัยวะในตานะคะแล้วก็ใน E1 เนี่ยเราจะมีตัวสารสกัดที่เข้าไปบำรุงตรงบริเวณของวุ้นในตาที่เสื่อมนะคะกลไกอย่างที่หมอไหนบอกอะค่ะว่าพอมีความร้อนแล้วก็แรงสั่นสะเทือนจากตัวเลเซอร์ไปทำให้ไอ้เจ้าโปรตีนในวุ้นตาเนี่ยมันแยกตัวออกจากสารน้ำแล้วก็เกิดมันเกิดการสุกแล้วก็เกิดเป็นตะกอนขุ่นขาวขึ้นมาแต่ทีนี้พอเวลาที่เราทานตัว E1 เนี่ยใน E1 จะมีตัวสารสกัดจากเมล็ดองุ่นแอนโทไซยานินไบโอฟลาโวนอยด์แทนนินในบิวบูรีเอ็กซ์แท็กเข้าไปกับ

ติพอเวลาเซลล์ที่เสื่อมไอ้เจ้าตรงวุ้นในตาที่มันเสื่อมแล้วเนี่ยพอหมดอายุไขร่างกายต้องกำจัดเซลล์เก่าทิ้งแล้วต้องสร้างเซลล์ใหม่ไปแทนเซลล์เก่าถ้าตอนนั้นเราทานตัว E1 อยู่เนี่ยเขาก็จะให้ตัวคอลลาเจนเนลาซินใสๆไปแทนที่ตรงตะกอนขุ่นขาวเข้าไปแทนทีละนิดเข้าไปแทนทีละหน่อยนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่ทานตัวคุณน้ำผึ้งพอเราทานตัว E1 ไปแล้วเนี่ยนะคะภายใน1เดือนเนี่ยนะคะสัปดาห์แรกอาจจะรู้สึกว่าดีขึ้นนะคะแต่การลักษณะลุกขึ้นเป็นขึ้นในน้ำเนี่ยจะดีขึ้นแล้วเห็นผลชัดเลยเนี่ยภายใน1เดือนแน่นอนนะคะก็ให้ทานตัวผลิตภัณฑ์ตัวบำรุงสุขภาพดวงตา E1 นะคะทานได้เลยเดี๋ยวมีอีกเคสนึงไว้พูดตอนช่วงท้ายดีกว่านะคะจะได้มีโอกาสได้ฟังเพลงครบ2เพลงสักทีหลายๆครั้งหมอไนต้องรู้สึกต้องขอโทษจริงๆค่ะที่ทำให้แฟนๆรายการฟังเพลงได้ไม่ครบ2เพลงเนาะพยายามจะให้ฟังเพลงเยอะๆเนาะค่ะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพาะๆสักครู่ตอนนี้ถ้าท่านใดก็ตามที่มีปัญหาสุขภาพดวงตาไม่ว่าจะเป็นอาการต้อกระจกต้อหินต้อลมต้อแดดต้อเนื้อจอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดรอกเบาหวานขึ้นจอตามีอาการจอตาบวมเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาเส้นเลือดแดงที่จอประสาทตาตีบหรืออุดตันหรือมีอาการเบาหวานขึ้นจอตา E1 ถือเป็นสูตรตำรับที่ได้ผลดีมากในแง่ของการตัดเบาหวานขึ้นตาและดูแลเบาหวานขึ้นตาได้ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นอาการตาพร่าตามัวเห็นภาพซ้อนเห็นภาพปิดเบี้ยวเห็นจุดดำรอยเต็มลูกตาเห็นแสงฟ้าแรบแป๊บในตาหรือกล้ามเนื้อตาอ่อนร้านะคะตาแห้งแสบตาเคืองตาตาสู้แสงไม่ได้เป็นภูมิแพ้ที่ตาเราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาE1 ได้นะคะและสำหรับท่านใดก็ตามที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกโรคกล้ามเนื้อหรือว่าเกี่ยวกับเส้นเอ็นหรือเริ่มมีภาวะกระดูกบางแล้วอย่าลืมนะพออายุ50ปีขึ้นไปตรวจค่าของมวลของกระดูกนะคะถ้ามีมวลของไขกระดูกเนี่ยถ้าตั้งแต่ลบ1จนกระทั่งถึงลบ 2.5 ถ้าท่านใดเริ่มมีประมาณนี้แล้วเนี่ยทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิตได้เลยนะคะตัวโกรทฮอร์โมนเขาจะเสริมสร้างความหนาแน่นของมวลของกระดูกนะคะก็จะทำให้ลดภาวะอาการกระดูกพุนได้ด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้กระดูกแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงเส้นเอ็นก็มีความยืดหยุ่นดีคนที่ข้อเข่ายึดติดงอเข่าไม่ได้เหยียดขาไม่ได้ข้อไหล่ยึดติดยกแขนไม่ขึ้นปวดแขนนะคะกำมือไม่ได้หยิบจับของหล่นอย่างเงี้ยนะคะคือแขนเริ่มอ่อนแรงขาเริ่มอ่อนแรงขาไม่มีแรงแล้วเนี่ยก็ให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิตนะคะสำหรับที่ปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมข้ออักเสบปวดเก้าปวดรูมาตอยหมอนรองกระดูกเคลื่อนหมอนรองกระดูกเสื่อมหมอนรองกระดูกกดทับเส้นปวดหลังปวดต้นคอปวดเอวปวดไหล่ชาไปมือไปเท้าเจ็บร้าวไปแขนไปขากล้ามเนื้อขาไม่มีแรงขาหนักก้าวขาไม่ออกยกขาไม่ขึ้นทรงตัวไม่อยู่ก็ให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิตค่ะหรือปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเส้นตึงเส้นยึดเป็นกรดไหลย้อนมึนงงวิงเวียนศีรษะบ้านหมุนเดินเซนอนไม่หลับชอบตื่นกลางดึกมาฉี่บ่อยๆคนไหนที่ฉี่กลางดึกตื่นนอนมา3ครั้ง4ครั้งเนี่ยแล้วไปรบกวนทำให้เราหลับยากถูกไหมทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิทเนี่ยมันจะทำให้เราตื่นกลางดึกน้อยลงฉี่กลางถูกปลุกมาตื่นมาฉี่กลางดึกเนี่ยลดลงค่ะอย่างเช่นเคยตื่นมา3ครั้งก็อาจจะเหลือ1ครั้งหรือหลายๆคนเนี่ยนะคะอาจจะตื่นกลางดึกมา1ครั้งหรือ2ครั้งก็ไม่ต้องตื่นกลางดึกเลยนะคะเพราะตัวโกรทฮอร์โมนลดอันนี้มันเป็นการวิจัยจริงๆนะคะจากที่ประเทศอังกฤษนะคะสถาบันสปริงฟิลด์มหาวิทยาลัยทางการแพทย์นะคะสปริงฟิลด์คือตัวเนี้ยพอให้คนไข้เนี่ยนะคะที่ชอบตื่นกลางดึกมาฉี่บ่อยๆแล้วให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยเค้าลดอัตราการตื่นกลางดึกได้69%ก็คือประมาณ 70% เนี่ยแหละนะคะดังนั้นถ้าคนไหนหลับก็ยากอยู่แล้วนะคะตื่นก็ง่ายหลับก็ยากแล้วชอบตื่นกลางดึกมาฉี่บ่อยๆลองเปิดโอกาสนะเปิดใจนะคะทานตัวโกรทฮอร์โมนไตรวิทจะช่วยลดอาการตื่นกลางดึกมาฉี่นะคะเบอร์โทรค่ะ086-355-0761 086-355-0761 081-353-8734 081-353-8734พักฟังเพลงเพราะๆสักครู่ค่ะ

0863550761 0863550761 081353874081353874มีเคสมาจากคุณวุฒิชัยจากจังหวัดสมุทรสาครเดี๋ยวนะคุณวุฒิชัยจากบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะคุณวุฒิชัยนะคะอายุ72ปีนะคะจากบ้านโป่งราชบุรีมีปัญหาเกี่ยวกับมีภาวะตามัวนะคะแล้วก็เป็นมานานแล้วแล้วก็ผ่าตัดต้อกระจกมาแล้วทีนี้ก็มาถามคุณหมอว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีผ่าตัดต้อกระจกแล้วเนี่ยแล้วทำไมตายังมัวนะคะต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเอาไว้วันพรุ่งนี้หมอในจะมาเล่าให้ฟังว่าภาวะตามัวมันสามารถเกิดกับเป็นป่วยเป็นโรคอะไรได้บ้างลักษณะวิธีการเช็คอาการว่าอาการตามัวของแต่ละอย่างเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรคือหลายคนเนี่ยจะเข้าใจว่าเอ๊ะผ่าตัดต้อกระจกแล้วเนี่ยก็ต้องไม่ตามัวแล้วสิไม่ใช่นะคะมันยังมีอย่างอื่นที่ทำให้มัวได้นะคะตั้งแต่กระจกตาอย่างเงี้ยถ้ากระจกตาผิดปกติอย่างเงี้ยก็ตามัวได้นะคะเพราะว่าต้อกระจกเนี่ยแค่เลนตาอย่างเดียวนะคะหรือมีปัญหาวุ้นในตาเสื่อมอันเนี้ยก็ทำให้ตามัวได้ถูกป่ะจอประสาทตาเสื่อมก็ทำให้ตามัวได้มีหลายๆโรคเลยที่ทำให้เราตามัวทีนี้ปรากฏว่าก็เลยไปที่โรงพยาบาลเนี่ยไปตรวจสุขภาพดวงตานะคะว่าทำไมผ่าตัดต้อกระจกก็คือไปหาคุณหมอที่ผ่าตัดต้อกระจกว่าทำไมตามัวนะก็มีการปรับเปลี่ยนที่ผ่านมาเนี่ยเปลี่ยนแว่นสายตาแล้วไม่ดีขึ้นตรวจตาล่าสุดเนี่ยสั้นไป900ทั้ง2ข้างแล้วเป็นประมาณ10ปีก่อนแล้วเคยตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะตรวจสายตาสั้นเนี่ย900กว่าทั้ง2ข้างแล้วก็ล่าสุดมาตรวจที่โรงพยาบาลคุณหมอนะคะตรวจบอกว่าเป็นอาการของเดี๋ยวนะมีภาวะจอประสาทตาเสื่อมเนื่องจากภาวะสายตาสั้นมากๆนะคะแล้วก็ความดันปกตินะคะถ้าทุกวันนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่ไม่มียารักษาไม่มีวิธีการในการรักษามีแต่ชะลอความเสื่อมให้ตาบอดช้าที่สุดคือสายตาสั้นมากๆเนี่ยมีความสูญเสียที่ตาจะบอดได้อยู่แล้วนะคะคือตอนแรกๆเนี่ยเคสของคุณวิทิชัยเนี่ยไปพบคลินิกข้างบ้านตรวจแถวบ้านบอกว่าเป็นต้อหินแล้วให้ยาหยอดตามานะคะยาลดความดันลูกตามาแต่ปรากฏว่าก็หยอดไปเรื่อยๆหยอดไปเรื่อยๆอาการตาผ้ามัวมันไม่ดีขึ้นมันไม่ได้ลดลงนะเขาก็เลยไปที่โรงพยาบาลใหญ่พอโรงพยาบาลใหญ่เนี่ยก็ตรวจแล้วผลปรากฏว่าความดันตาปกติไม่ได้เป็นต้อหินแต่จริงๆแล้วคือเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมจากภาวะสายตาสั้นมากๆจริงๆก็คือเป็นอาการจอประสาทตาเสื่อมนั่นแหละแต่ปัญหาเนี่ยที่มันเสื่อมเกิดจากการที่สายตาเนี่ยมันสั้นโรคนี้ไม่มีในแนวทางของทางการแพทย์แผนปัจจุบันไม่มียาในการรักษาค่ะแต่สามารถชะลอได้ให้มันเสื่อมช้าที่สุดหรือสามารถกระตุ้นให้อวัยวะและเซลล์ข้างเคียงของจอประสาทตาเนี่ยมันทำงานมีประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็มันทำให้ช่วยเสริมการมองเห็นภาพได้ดีขึ้นเล็กน้อยอาจจะประมาณ 30% นะคะหรือ 50% แต่ทำให้การมองเห็นภาพกลับมาใสแจ๋วหรือเป็นปกติเหมือนเดิมเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันไปทำลายจอประสาทตาเสื่อมไปแล้วแต่ในเคสของคุณวิทิชัยก็เลยสอบถามหมอไนเข้ามานะคะบอกว่าได้มีโอกาสได้ฟังรายการหมอไนซึ่งได้รับการคำแนะนำนะคะมาจากคุณทรงชัยเพื่อนบอกว่าเนี่ยเพื่อนเนี่ยมีปัญหาเป็นอาการต้อกระจกแล้วก็เป็นจอประสาทตาเสื่อมกับวุ้นในตาเสื่อมจอตาลอกนะคะ4โรคเนี่ยดีขึ้นได้
นะคะทานไปเรื่อยๆแล้วตอนหลังๆเนี่ยการมองเห็นภาพดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องผ่าตัดต้อกระจกนะเคสนั้นก็คือต้องถือว่าโชคดีคนไหนนะคะที่เป็นอาการป่วยต้อกระจกเป็นระยะต้นหรือระยะกลางเนี่ยยังถ้าไม่คิดที่จะผ่าตัดคุณยังมีโอกาสนะคะเปิดใจแล้วก็ทานตัว E1 แต่ในกรณีของเคสไหนก็ตามที่ตรงกลางตาดำอะเรามองเห็นเป็นตะกอนขุ่นขาวถ้าเป็นขนาดนั้นแล้วเขาเรียกว่าต้อสุกแล้วนะคะยังไงเนี่ยไม่แนะนำว่าให้ลองเสี่ยงกับการทานตัว E1 เพราะว่า E1 ฟื้นไม่ทันค่ะเข้าไปฟื้นฟูไม่ทันนะคะถ้าเป็นตะกอนขุ่นขาวตรงตาดำน่ะตรงกลางเนี่ยถ้าเห็นขนาดนั้นแล้วผ่าตัดเปลี่ยนเลนเทียมทันทีค่ะไม่จำเป็นต้องรอนะคะแต่หลังจากผ่าตัดเปลี่ยนต้อกระจกแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วก็อาการข้างเคียงตามหลังตามมาค่อยมาทานตัวผลิตภัณฑ์ตัว E1 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและเกิดผลข้างเคียงอันนี้ทานได้นะคะในกลับมาในเคสของคุณวุฒิชัยเนี่ยโรคเนี้ยนะคะอาการของคุณวุฒิชัยคือจอประสาทตาเสื่อมจากภาวะสายตาสั้นมากๆหมอนายแนะนำว่าให้ทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา E1 วันละ2ครั้งก่อนนอน1เม็ดแล้วก็ตื่นนอนตอนเช้านะคะหลังอาหารเช้า1เม็ดซึ่งตัวเนี้ยจะเข้าไปชะลอความเสื่อมแน่ๆแต่จะมีคุณสมบัติในการเข้าไปซ่อมแซมฟื้นฟูตรงบริเวณจอประสาทตาตรงจุดรับภาพชัดที่จอตาที่เซลล์แมคคิวลารูเทียทำให้เซลล์แมคคิวลาเซลล์ใหม่ที่สร้างใหม่นะคะไปแทนที่เซลล์เก่าที่ตายแล้วนะคะเซลล์ตอนที่เราสร้างเซลล์แมคคิวลาเซลล์ใหม่เนี่ยถ้าเราทานตัว E1 เขาก็จะให้ตัวรูทีนที่เข้มข้นมากๆเนี่ยนะคะมาเป็นองค์ประกอบตอนเวลาที่สร้างเซลล์แมคคิวลาเซลล์ใหม่ซึ่งเซลล์แมคคิวลาที่มันมีรูทีนมากๆเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติคือ1จะป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกทำลายโดยแสง UV โดยแสงสีน้ำเงินนะคะแล้วก็ป้องกันตัวเองเนี่ยนะคะไม่ให้ถูกทำลายด้วยความเสื่อมจากอายุตัวของเซลล์แมคคิวลาที่มันมีรูทีนเข้มข้นมากๆที่ได้มาจาก E1 เนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติแล้วโฟกัสปรับภาพแล้วคมชัดขึ้นเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่พอเป็นจอประสาทตาเสื่อมแล้วมีอาการตามัวมากๆเนี่ยพอทานตัว E1 แล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าการมองเห็นภาพจะเห็นภาพได้ชัดขึ้นกว่าแต่ก่อนนะคะชัดกว่าแต่ก่อนแต่ถ้าถามว่าทำให้ชัดแจ๋วแหววอะไม่ได้เพราะว่าเป็นมา10ปีแล้วนะคะเคสเนี้ยเป็นมา10ปีแล้วแต่ดีขึ้นเนี่ยมองเห็นภาพดีขึ้นสว่างขึ้นมัวน้อยลงมองเห็นภาพซ้อนน้อยลงนะคะก็แนะนำว่าให้ไปทานตัววิตามินซีเสริมด้วยนะคะให้ทานตัวโอเมก้า3อาหารที่มีโอเมก้า3เพิ่มขึ้นให้การพวกปลาทะเลแต่คุณเดี๋ยวนะคุณวุฒิชัยสามารถทานตัวน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวหลังอาหารเช้า2เม็ดเพื่อเพิ่มตัวโอเมก้า3ได้ด้วยนะคะเบอร์โทรสำหรับท่านที่ต้องการสั่งซื้ออ๋อมีอีกนิดนึงสิ่งที่หมอนายจะแนะนำก็คือเพิ่มเติมไปนะคะคุณวุฒิชัยเคสของคุณวุฒิชัยนอกจากทานตัว E1 เสริมด้วยวิตามินซีน้ำมันรำข้าวแล้วนะคะก็ถ้าเป็นไปได้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิตนะแล้วก็ตัวโคเอนไซม์คิวเทนช่วยได้มันจะชะลอความเสื่อมของเซลล์และอวัยวะในทุกๆเซลล์ทำให้เราดูแก่อ่อนกว่าวัยอย่างน้อย 10-15 ปีนะดูอ่อนขึ้นนะคะอย่างเช่นเราอายุ70เราก็อาจจะเหลือสักประมาณ60นะคะให้ไปพบแพทย์แล้วก็ทานตัวเบบี้เอสไพรินเพิ่มขึ้นมาค่ะทานเบบี้เอสไพรินแล้วก็ให้ทำการนวดโยคะตาค่ะทำนวดตานะคะเดี๋ยวช่วงหลังรายการเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะคุยเรื่องการทำภาวะการนวดตาแล้วก็โยคะตานะคะหรือไม่งั้นก็เข้าไปดูในช่อง YouTube นะคะช่องสุขภาพดีอารมณ์ดีค่ะ EP 2 0863550761 0863550761 0813538734 0813538734